0: คารวาสครับค่อยคุยกับหลวงพ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรารับถืออย่างบนเนี่ยหลวงพ่อโสธรนะครับที่บ้านนะท่านก็เข้าใจผมแล้วก็ไม่ว่ากันนะผมก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจเออเอาท่านก็บอกนะแต่ผมเดาเองอ่ะ
1: ค่ะนะกูฟังอ้าวใครมีประสบการณ์ที่อาจารย์เล่าให้ฟังบอกกันหน่อยนะจ๊ะ022485937ช่วงนี้เปิดสายพูดคุย SMS 4689899 Facebook แล้วก็ YouTube สามารถส่งคำถามมาได้แชร์เล่าเรื่องของคนที่ผ่านวัยเรื่องของเข่ามาก่อนเต่าเองยังไม่มีประสบการณ์อาจารย์แล้วก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นด้วยไง
0: แต่พรุ่งนี้ไม่พูดอย่างนี้นะครับพรุ่งนี้ภาควิชาการเลยท่านฟังนะเปิดห้องผ่าตัดปิ้งคุณจะถูกเข็นเข้าไปผ่านประตูห้องผ่าตัดซึ่งใหญ่กว้างกว้างมากเข้าไปแล้วนะครับจะมีเจ้าที่มารองรับคุณอีกหลายคนเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเตียงจากเตียงจากบอร์ดจากตึกไปเป็นเตียงของห้องผ่าตัดซึ่งสะอาดมาก
1: อาจารย์จะพาแฟนรายการเข้าห้องผ่าตัดเหรอครับพรุ่งนี
0: ้พรุ่งนี้ครับจะสัญญากันไว้กับลุงร่วงด้วยนะครับว่าจะต้องบอกแกว่าแกจะผ่าตัดวันที่7นี้7สิงหาคมนี้แล้วนะครับ
1: นะคะอ่ะคุณผู้ฟังแล้วใครเคยผ่ามาแล้วก็มาแชร์กันหน่อยนะ ช่วงนี้พักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: ครับ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญาHealthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Sozo ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
1: 7:08 น.ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงที่2ของรายการ Healthy Time นะคะขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะกลับมาค่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องของการผ่าตัดข้อเข่าเทียมนะคะอาจารย์ก็เท้าความไปนิดหนึ่งว่าโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะคุณผู้ฟังมันเกิดจากอะไรนะคะอาการเตือนมีหรือเปล่าสาเหตุหลักๆที่จำได้นะคุณผู้ฟังอายุที่มากขึ้นน้ำหนักตัวที่มากขึ้นอุบัติเหตุบ้างนะคะการยกของหนักๆหรือการใช้ข้อเข่าผิดท่าผิดทางนั่งยองๆนั่งพับเพียบหรือคุกเข่าเป็นต้นคือถ้าวัยรุ่นหนุ่มสาวไม่เป็นไรนะแต่ถ้าวัยแก่ตัวไปเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองอาจารย์ขากลับมาค่ะ
0: ครับแล้วครับ

0: เอาเนี่ยแหละครับที่ไม่มีเส้นประสาทเข้าไปเลี้ยงมันเพราะธรรมชาติต้องการให้มันไม่เจ็บเวลาเสียดสีเวลาใช้เข่าแล้วงอเข่าดิ่งเนี่ยคุณจะไม่เจ็บแล้วผมก็นึกถึงวันนั้นเลยครับเมื่อหลายสิบปีก่อนผมเป็นนักศึกษาแพทย์นะท่านฟังอายุก็ประมาณสัก19ปี20ปีนะครับอายุ20สอบเข้าแพทย์ได้มันตอน18ปีปี1ปี2พอปี3เรียนอาจารย์ใหญ่ต้องตอบรู้จักอาจารย์ใหญ่นะคะ
1: รู้จักค่ะ
0: อาจารย์ใหญ่ผมเป็นสุภาพสตรีและเป็นผู้หญิงนะแล้วก็พอถึงพาร์ทที่จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับเข่าเนี่ยอาจารย์ที่สอนในวิชากรอสันตุมีประจำห้องนั้นก็จะหลายคนเลยก็มาช่วยสอนนะครับแล้วก็มีอาจารย์หมอผ่าตัดจากห้องผ่าตัดแผนกผ่าตัดกระดูกเนี่ยครับผ่าตัดเข้าเข่าเลยครับจะมาด้วยอาจารย์หมอสุธีสุทัศน์นายุยากลับจากเมืองนอกมาไม่ใหม่เลยครับยังหนุ่มยังแน่นเลยจบเฉพาะทางเข้ามาร่วมด้วยมันชี้ให้เห็นเลยว่าเวลาข้อเข่าเสื่อมเข่าเสื่อมเพราะไอ้ขาวๆนี่นะหม
1: อ
0: แต่เห็นจากของอาจารย์ใหญ่แท้เลยครับภาพติดตาตรึงใจมาถึงปัจจุบันนี้ไม่ลืมเลยครับเพราะไปดูจากของอาจารย์ใหญ่ผมเองนะครับมีหินปูนจับข้างๆนิดหน่อยแต่ตัวกระดูกผิวข้อมันก็สึกบางลงไปเพราะอาจารย์ใหญ่ผมเป็นเกษตรกรเป็นชาวบ้านทั่วไปแต่มันไม่สึกหรอขนาดว่ามันหมดเกลี้ยงนะมันไม่ยังไม่บางนะยังเห็นอยู่แต่ว่ารู้ว่ามันบางลงไปเยอะละถ้าครึ่งนึงกับของปกติเห็นชัดๆด้วยตาเปล่าเลยว่ามันบางไปจริงๆด้วยนะก็เลยภาพนั้นได้เอามาพูดท่านฟังอย่างพูดเต็มปากเต็มคำคือเห็นตั้งแต่เราเรียนอาจารย์ใหญ่มาละแล้วก็มาผ่าตัดคนไข้เองเห็นด้วยตาเปล่าเองเป็นร้อยๆหลายร้อยเคสนะครับก็ยืนยันว่าที่พูดวันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจท่านฟังลองฟังเข้าใจเลยนะครับในวัย50 45 50ปีเริ่มถนอมมันจะคุ้มมากเลยครับเพราะว่าคุณจะอยู่ถึงอายุ80ปีโดยที่ยังไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรซึ่งพอลดจากนี้ไปแล้วเป็น85ปีจาก80ไปแล้วคุณจะลดแอคทิวิตี้ลงมากแล้วครับจะทำจริงๆก็ไม่มีแรงจะทำมากทำแล้วก็จะช้าลงนะครับพอช้าลงก็จะเจ็บปวดน้อยลงเพราะมันไม่ได้กระแทกกระทันนะเห็นไหมครับว่าคุณอาจจะเซฟไม่ต้องให้หมอเอามีดไปลงที่เข่าคุณก็ได้นะเพราะว่าถึงแม้จะเริ่มสึกหรอแล้วก็ตามเพราะว่าเราใช้มันน้อยลงตามไปด้วยตามวัยที่มันเหมาะสมหวังให้มันซ่อมแซมกลับได้ผลไม่ดีเท่ากับหวังว่ามันจะไม่ทำลายมันนะดีกว่าครับท่านฟังไม่ต้องสึกหรอต้องตามเข้าใจพูดไหมครับ
1: เข้าใจค่ะอาจารย
0: ์ครับแต่ถ้ารอให้ซ่อมแซมคือมันสิ่งที่เกิดขึ้นในวงจรธรรมชาติแต่พอแก่ลงอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ซ่อมแซมนะคุณจะไปกินอะไรก็มันไม่ซ่อมเท่าไหร่หรอกครับกินเข้าไปเข่งหนึ่งมันก็ออกฤทธิ์แค่สลึงหนึ่งนี่พูดเมื่อกี้นี้แล้วนะซื้อมาแพงๆปัจจุบันนี้ซึ่งให้ไม่ให้เบิกไงตัวที่พูดถึงไงกูโคซัมมีอะไรนี
1: ่ค่ะค่ะ อาจารย์มีคุณผู้ฟัง1496ถามมาผมอายุ70ปีครับอาจารย์มันมีข้อสงสัยว่าการขึ้นลงบันไดบ่อยๆเนี่ยทำให้ข้อเข่าเสื่อมจริงหรือเปล่าครับอาจารย์
0: มันต้องขึ้นนี่ครับท่านฟังครับเพราะว่าอยู่ชั้นสองห้องนอนเรา
1: ติด
0: ไ
1: ป
0: แล้วก็วันละสองรอบอ่ะเช้าขึ้นไปแล้วอีกขาลงก็ลงแต่ผมได้เชิญเรียนท่านทราบแล้วว่าอีกขาขึ้นเนี่ยครับอายุ70ปีแล้วเนี่ยบันไดแต่ละขั้นเนี่ยคุณอย่ารีบร้อนครับขึ้นบันไดขั้นหนึ่งสองก้าวสิครับเอาข้างที่ดีขึ้นสวรรค์นะครับขาขึ้นกับสามารถขึ้นสวรรค์นะครับเอาข้างดีเนี่ยก้าวก็ไปก่อนนะครับและขั้นที่คุณรู้สึกว่ามันจะเริ่มจะสึกฝืดยังไงก็ชอบกลทำท่าจะเป็นสึกหรอถ้าไม่เทียบก็ก้าวตามกันไปแล้วขั้นต่อไปก็เอาข้างที่ยังดีอยู่เนี่ยก้าวกันไปก่อนนะครับตามด้วยขั้นที่สองและ
1: ขั้นต่อไปให้ก้าวทีละสเต็ปไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ฟุบ
0: ใช่ลูกชายผมเนี่ยขึ้นบันไดทีม
1: สองขั้น
0: มันเป็นมันข้ามสองขั้นเลยเพราะตัวมันใหญ่นะแต่แม่ก็ทำอย่างนั้นแต่ก็อายุเขาแค่30กว่าท่านฟังนะมันจะไปว่าเขาไม่ได้เขาจะคำนึงนั้นนะแต่เขามือจับเราได้ขอให้เขาจับเราได้ด้วยกันท่าทางกันเองแต่พออายุขนาดเรานี่ไม่ได้แล้วท่านฟัง60กว่าเนี่ยมันต้องจึกๆนะครับจึกๆแบบว่าก้าวสองทีเซฟกว่าแล้วคุณจะเบาหรือการทำลายเขาข่าวลงอย่างมากเลยเพราะเราต้องขึ้นข้างบนอยู่แล้วนะครับห้องนอนอยู่ข้างบนนะครับท่านฟังตอนเช้าก็จะลงอีขาลงนี้ตรงข้ามนะก้าวต่อไปขั้นใดต้องขั้นต่อไปจะลงเลยครับเอาข้างเจ็บลงก่อนนะท่านผู้ฟัง ค่อนข้างดีตามทีหลัง

0: ันตรงข้ามกันนะผมถึงจำว่าพูดจะฟังขาขึ้นขึ้นสวรรค์เอาข้างที่ไม่เจ็บขึ้นก่อนสวรรค์มันไม่เจ็บที่ขาลงลงนรกเอาข้างเจ็บลงก่อนนะครับท่านผู้ฟังคร
1: ับ นรกเลยอาจารย์ขึ้นขาขึ้นขึ้นสวรรค์ขาลงลงนรกใช่ไหมอาจารย
0: ์อันนี้คือคำสอนคำเตือนกันว่าจำนี้วิธีนี้ครับไม่ลืมครับท่านผู้ฟังก้าวสองครั้งนะครับยอมชานิดเดียวบันไดขั้นสองชั้นมันก็ประมาณสักเจ็ดสิบแปดขั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถึงครับข้างล่างนะแต่คุณเจ็บน้อยลงแล้วทำลายเขาเข้าข่าวคุณน้อยลงตามที่คุณสบายใจด้วยนะครับ
1: ที่สำคัญต้องจับราวบันไดด้วยนะ
0: จับราวแน่แน่จับราวบันไดนะครับต้องจับ
1: ค่ะ3891บอกว่าลูกชายเอ็นเคว้งหน้าขาดมา7ปีแล้วลูกชายอายุ25ปีสามารถผ่าตัดได้ไหมคะแล้วก็ทำได้ไหมปัจจุบันใช้ชีวิตได้ปกติแต่ว่าไม่รู้ว่าระยะยาวพออายุมากขึ้นเนี่ยจะมีผลอะไรไหมถ้าน้องไม่ผ่าจ้ะ
0: มีผลแง่แง่อย่างน้อยก็ถ้าเอื้อมไปรับลูกแบตหน้าเนี่ยถ้านะครับท่านฟังเห็นภาพไหมผมยกตัวอย่างให้เห็นว่ามันฟังเห็นเข้าใจเลยเวลาคุณตีแบตทุกคนเคยตีแบตแบดมินตันนะเราอยู่ในการคอร์ดต่างๆนะครั้งนี้ไอ้ฝ่ายตรงข้ามมันดันหยอดชื้อลงกล้ามเน็ตเลยแหละกูจะเอื้อมไปรับมันเนี่ยเขาคงก้าวไปไม่ทันแน่ก็จะเอื้อมตัวโยไปข้างหน้าอื้อไปรับจิ้งหน้าเน็ตเนี่ยเอาความยาวไม้แบตรวมด้วยคุณเอื้อมไปก้าวด้วยก้าวถึงนะเอื้อมถึงนะท่าเนี้ยครับท่ารับลูกแบตเนี่ยที่เขาหยอดหน้าเน็ตเนี่ยคุณต้องใช้เอ็นไขว้หน้าชัดๆอยู่แล้วไงลูกคุณจะทำไม่ได้ไอ้แบบเนี้ยตอนอายุมากขึ้นเพราะมันขาดไปแล้วไม่ได้ซ่อมแซมมันก็ทำท่าอื้อท่านี้ไม่ได้น
1: ะ
0: แต่ชีวิตเขาอาจต้องมีวิธีการใช้แบบนี้เพราะวัยห้ายี่ห้าขนาดนี้เองอีกสิบปีมันก็35จะต้องใช้เข่าในการทำนู่นทำนี่ในการดำรงชีวิตในการดำรงครอบครัวเขาอยู่แต่อยู่ด้วยนะก็แต่การซ่อมแซมมันก็ไม่มียุ่งยากอะไรนะครับอยู่ดีเช็คกล้องทำก็ได้นะครับ
1: มีคำถามมาทางเฟซบุ๊กอาจารย์อย่างคุณเคลียร์สกายท่านก็ถามว่าแล้วพระสงฆ์ที่ท่านทำวัดเช้าเย็นน่ะมีโอกาสเข่าเสื่อมได้ไหมอาจารย์เพราะบางท่านก็ชราภาพแล้วก็นั่งคุกเข่าอะไรเงี้ย
0: เสื่อมทุกคนแล้วครับแต่ว่าเปิดภารกิจของท่านต่อวันน่ะท่านไม่ได้ทำแบบที่ชาวบ้านไปยกเนี่ยไปยกแบกอุ๊บอับเงี้ยมันไม่ใช่ไงเพราะอาชีพท่านเป็นหลวงพ่อนะแล้วก็แค่เทศนาท่านสอนเราท่านจึงไม่เจ็บปวดตรงกับที่ผมพูดมาสักคู่ตอนที่เบรกที่หนึ่งไม่ต้องเต่าจ่าพอเราใช้น้อยลงเราก็ไม่ค่อยเจ็บคราวนี้แล้วมันสักหล่อมันบางลงมากแล้วน่าจะบอกสักก่อนที่ขาวๆจะคุมเขาๆเนี่ยนะครับ
1: นะคะคุณนิติพัฒน์ก็แชร์ในมุมที่ครอบครัวนะครับบอกว่าผมอายุ60ครับอาจารย์ตอนนี้เริ่มมีอาการเจ็บนิดๆที่หัวเข่าด้านนอกแล้วแต่ก็พยายามทำตามที่อาจารย์แนะนำส่วนที่บ้านผมเนี่ยก็เอาผู้สูงอายุลงมานอนชั้นล่างให้หมดเลยส่วนเด็กๆให้ไปอยู่ชั้น2ครับอาจารย
0: ์ให้เขาไปเลยยกให้เขาไปเลยครับเอาบ้านของเขาเองแล้วพ่อแม่ก็จะแก่ลงนะเด็กๆอ่ะเขาเป็นเจ้าของบ้านนี่แหละครับแทนคุณเวลาคุณหมดอายุขัยแล้วอ่ะยกให้เขาไปเลยสิครับเพราะเราสร้างมาให้ลูกหรือไงเราไม่ได้สร้างมาเพื่อตัวเราคนเดียวนะคุณฟัง
1: นะคะ
0: ไปขอใช้กับลูกก่อนไปสักพักหนึ่งนะตอนเย็นยังดีอยู่นะอายุมากแล้วลงอยู่ล่างเลยครับจองชั้นหนึ่งครับชั้นสองยกให้ลูกหมดเลย
1: สังเกตนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้นะบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะออกแบบให้กับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าสังคมผู้สูงอายุเริ่มมากขึ้นอาจารย
0: ์ตอนนี้คนไทยขอโทษทั้งเต่านะ
1: ค่ะ
0: คนสูงวัยเพิ่มเป็น14ล้านคนนะท่านผู้ฟังเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วมัน13ล้านกว่าคนนะท่านผู้ฟังเพิ่มขึ้นเป็น14ล้านแล้วเนี่ยคนสูงวัยมันก็เกิด60ปีขึ้นไป65ปีขึ้นไปนะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะจริงหน่อยมันจะเยอะอย่างเงี้ยเยอะเยอะไปแบบที่ญี่ปุ่นเลยเป๊ะเลยคุณไปเดินที่เกียวโตสิครับไม่ได้โตเกียวนะเกียวโตเนี่ยเมืองเนี่ยครับคนสูงวัยเพียบเลยเป็นเมืองหลวงเก่าของเขานะเกียวโตเนี่ยถ้าคนที่โตเติบโตขนาดนั้นตอนนี้มันแก่แล้วไงก็เดินกันง่องง่ายๆตามถนนเยอะแยะหมดเลยครับเกียวโตที่ญี่ปุ่นเนี่ยชัดเจนนะครับว่าคนสูงวัยเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งเกือบจะเต็มเมืองอยู่แล้วนะครับ
1: นะคะคุณโชคชัยบอกว่าตอนนี้กินยาแก้เข่าเสื่อมแล้วครับอาจารย์ทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาคือปัสสาวะเป็นสีเหลืองถามว่ากินยาไอ้ตัวนี้นานๆไปเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรบ้างที่กินยาเพราะว่าผมเนี่ยปวดตรงขาพับด้านหลังกินแล้วอาการปวดมันก็น้อยลงครับอาจารย
0: ์ครับ ปวดขาพับขาพับด้านหลังเข่านั้นแปลว่ามันมีการอักเสบในเข่าเป็นระยะแรกๆที่จะช่วยได้จากการใช้ยาเนี่ยอันนี้ก็ลองกินดูแล้วก็ยาพวกนี้มันต้องการน้ำเยอะท่านฟ้า
1: แล้
0: วให้สายคนไข้ของขันให้นะว่าแต่ผมบอกว่าคุณลุงกินน้ำเยอะนะครับเพราะกินมันต้องการน้ำไปช่วยกัน
1: ละลาย
0: จัดการมันเลย
1: นะคะ
0: กินน้ำเยอะ
1: อ่ะมาที่คุณสุภาพสตรีนะคะ1515บอกว่าการทำโยคะถ้างอพับเข่าถ้านอนท่าเป็ดใช่ไหมถ้างอพับเข่าจะทำให้ข้อเข่าเสียไหมคะอาจารย์
0: ก็มีบ้างแต่ว่าโยคะจารย์นะยกเราเรียกโยคะจารย์นะครับโยคะจารย
1: ์ไม่ทราบเลยจ้ะ
0: ครูสอนโยคะ
1: อ๋อครูสอนโยคะ
0: ตั้งชื่อว่าโยคะจารย์เนี่ยท่านน่ะตั้งถนอมนะครับตอนอุศิษย์ท่านคนที่เป็นอายุมากๆท่านก็ชะลอองศาลงสิคะลงโยคะจารย์ต้องช่วยคนไข้นะครับอันนี้ผมคิดว่าเพราะว่าแต่ละท่าของโยคะเนี่ยมันท่าที่ดีครับท่านฟังครับมันมีลักษณะอาสนะเฉพาะเลยนะท่านั้นท่านี้ท่านู้นนะครับผมไม่เคยเรียนนะแต่ผมรู้ว่าตอนที่ไปเรียนที่ต่างประเทศเขาพูดถึงโยคะ
1: หนูเคยไปเรียนอาจารย์ขอญาติคุณผู้ฟังชอบหนึ่งท่าคือท่าปีกผีเสื้อดูมันไม่ค่อยแบบอะไรมากคือนั่งประกบฝ่าเท้ากางเข่าออกด้านซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ช่วยยืดกล้ามเนื้อทำได้อยู่ท่าเดียวท่าอื่นทำไม่ได
0: ้แต่ว่าโยคะอาจารย์ท่านกรุณายอมรับแบบคุณป้าอายุมากหน่อยนะครับบอกแกว่าหนูยอมเพื่อนคุณป้าเหยียดงอได้ขนาดนี้ก็พอนะคะไม่ต้องเยอะขนาดเต็มอาสนะหรอกนะอะไรเงี้ย
1: นะคะอาจารย์มีสายสดค่ะ
0: ครับ
1: นะคะคุณสุดาอายุ71ปีเป็นผู้หญิงนะคะสูง160หนัก49อยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเชิญครับ
2: ค่ะคุณหมอคะคือแบบพลาดเหมือนกับจะตกบันได2ขั้นน่ะแล้วก็เท้าเนี่ยไปไม่ทราบไปยังไงนะคะแล้วมันก็บางวันก็เจ็บบางวันก็ไม่เจ็บก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะหักหรือร้าวก็เลยไปเอ็กซเรย์ฟังคุณหมอบอกว่าไม่มีอะไรร้าวหักแต่เนี่ยบางวันก็ปวดมากเลยค่ะคุณหมอแต่บางวันก็ไม่เป็น
0: พี่สุดาเป็นกี่วันแล้วครับตกอะไรกี่วันแล้ว
2: โอ้สองเดือนได้แล้วค่ะ
0: แต่ที่อายุ71ปีนะครับที่เป็นในการผลสรุปเลยนะครับที่ครับเพราะว่าเจอบ่อยมากเนี่ยสองขั้นเลยนะก็คือเป็นเพราะว่าเส้นเอ็นที่อยู่รอบๆเข่าเป็นเอ็นชุดนอกเลยนะครับนอกในเนื้อเข่านะครับวิเคราะห์มันมีการยืดย้างยืดเยื้อขนาดที่พี่ตกกระไดนะเอ็นตอนนี้มันก็อักเสบอยู่แล้วมันก็ฟื้นตัวยากครับเพราะฉะนั้นคนอายุมากขึ้นเนี่ยพวกเอ็นเข่ามันจะซ่อมแซมช้ากว่ามากเลยนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาสัก3เดือน3ถึง4เดือนทีเดียวกว่าจะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆพี่กรุณาทายาเย็นช่วยมันนะแล้วก็บันสบายสบายประคบอุ่นนะครับซื้อกระเป๋าร้อนแบบที่กล่องซองสีฟ้าๆครับแล้วก็อ่านคู่มือว่าจะทำไงให้มันร้อนได้พอดีนั่งดูทีวีก็เอามาประคบตรงนั้นด้วยช่วยมันให้เพิ่มเลือดไปเลี้ยงมันจะได้ซ่อมแซมเร็วขึ้นก็ทำได้ขนาดนี้แล้วครับพี่ครับที่มันจะช้านะแต่ว่าสุดท้ายมันจะหายได้เลยครับถ้าเราถนอมดีๆนะครับ
2: ค่ะอ๋อค่ะ
1: ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะพี่สุดาค่ะค่ะขอย้ายมาที่SMS นะคะอาจารย์2283อายุ56ปีหนัก74ค่ะแขนซ้ายชาแล้วก็ไฟช็อตไปถึงปลายโป้งมันเป็นหายหาย
0: ไอที่จะใส่อะไรจ้ะ
1: แขนซ้ายเขาชาแล้วก็ไฟช็อตอาจารย์ไฟช็อตไปถึงปลายนิ้วโป้ง
0: อะไรทับๆกันครับผม
1: ไฟช็อตค่ะไฟช็อตแขนซ้ายเขาชาแล้วไฟช็
0: อต
1: ถึงปลายนิ้วโป้งมันเป็นหายหายอะไรเงี้ยค่ะมันมีวิธีการรักษาด้วยวิธีอื่นไหมหรือว่าจำเป็นต้องผ่าตัดไหม
0: อายุ56ตอบที่อ่านหมายเมื่อกี้สัญญาไม่ดี
1: อายุ56หนัก74
0: ครับแล้วเข้าไปโดนอะไรมาครับท่านเนี่ย
1: ไม่ได้บอกค่ะมีข้อมูลว่าแขนซ้ายเขาชาเหมือนไฟช็อตไปถึงปลายนิ้วโป้งเป็นหายผ่าไหมรักษาวิธีอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็ได้ครับเพราะว่าอายุยังน้อยนะครับผมคิดว่านี้เป็นกระดูกอ่อนกระดูกคออักเสบครับกระดูกคอเสื่อมนะครับมันทับเส้นประสาทที่มาเลี้ยงนิ้วโป้งจากคอนะจากกระดูกคอนะครับท่านก็

0: แต่อันนี้ต้องดูแลโดยคุณหมอกระดูกนะครับเขาจะพอเขาจะช่วยดูแลได้ก็ดึงเกณฑ์ไปสักพักหนึ่งก่อนให้ดูซิว่าแต่เขาจะส่งทำกายภาพบำบัดนะครับ
1: อืมค่ะ
0: แต่กายภาพบำบัดนะครับแล้วก็เราต้องดูแลตัวเองด้วยสังเกตซิว่าก้มคอท่าไหนร่างกายมันชาไฟช็อตชัดเจนหรือเหยียดคอเงยคอค่าท่าไหนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าเอียงคอซ้ายนิดๆท่าไหนที่มันเป็นจำไว้เลยท่าเนี้ยไม่ทำเด็ดขาดเพื่อให้เส้นประสาทมันได้ฟื้นตัวนะครับแล้วก็จะดีขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ
1: นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์มีอาการชาเหมือนกันนะคะ0177บอกว่ามีอาการชาที่มือตอนกลางคืนแต่ไม่ได้บอกซ้ายขวาตื่นตอนเช้าไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้ปลอกมือมาใส่ก็พอใส่ไม่เป็นแต่ถ้าวันไหนไม่ใส่มันเป็นอาจารย์มันมีวิธีอื่นไหมฮะอาจารย์คะ
0: ท่านเยครับเส้นประสาทที่ข้อมือมันคงจากเสียบแล้วก็เรียกว่า CTS ที่เต่าเคยอ่านให้ฟังต้นชั่วโมงนะครับ
1: ค่ะ
0: CTS อันนี้ครับเป็นการเส้นประสาทที่ฝ่ามือมันไปเลี้ยงที่มือหลักที่นิ้วเรานะครับหลักๆมันคือนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางสามนิ้วครับก็ถ้าไม่มีอาการชาเงี้ยครับพิธีการคือลดการใช้ข้อมือความเงยหงายความเนี่ยลงให้หมดนะครับอาชีพที่ทำอยู่เช่นเป็นแม่บ้านดูแลกับข้าวที่บ้านก็ให้ลูกๆมาทำแทนสักพักนึงนะครับเราเนี้ยถ้าควบคุมหายแล้วก็กลับไปว่ากันใหม่อีกทีนึงนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะคุณชัยยศบอกว่าถ้าเราอายุ70เข่าเราปกติไม่มีปัญหาเลยไม่เคยเจ็บปวดเลยหากก้าวขึ้นบันไดบ้านแบบเดิมอะไรเงี้ยอนาคตอ่ะมันจะมีผลตามมาไหมคะ70ปี
0: ใช่ครับก็เริ่มฝึกสิครับฝึกจึบๆเนี่ยข้างนี้ขึ้นก่อนมันยอมนะครับ70ปีแล้วพี่อีกหน่อยก็จะ75นะมันจะมาเรื่อยๆไงถ้าเราฝึกตอนนี้สนองไปถึงอายุ90ปี
1: อย่ารอให้มีอาการแล้วค่อยทำนะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องเพราะต้องเห็นว่ามันมีการสึกหรอแล้วไอ้ขาวๆมันเริ่มสึกละแต่เราทำตอนนี้เพื่อป้องกันมันไม่ให้เป็นเยอะชะลอไปยาวๆถึงเลข90ให้ได้จะได้ไม่ต้องไปหาหมอทำนี่มากเกินไปนะครับ
1: อาจารย์ขอญาติมาที่คำถามส่งทานนิดหนึ่งจากข่าวของคุณเลเมื่อเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะมันมีคำหนึ่งที่เขาบอกว่ารอยโรคที่มันเกิดขึ้นกับใบหน้าหรืออะไรเงี้ยมันคืออะไรคะจะมีคนถามเข้ามารอยโรคค
0: ่
1: ะ
0: สบายถึงพวกไขมันพวกคอเลสเตอรอลไขมันตัวร้ายที่ไปเกาะติดตามที่ต่างๆเพื่อบอกว่าคนไข้คนนี้มีไขมันสูงนะครับเช่นหนังตาบนมีรอยสีเหลืองเป็นแถบฉากอยู่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆรอยที่วงที่ตาดำมีวงรอบๆขาวๆให้เห็นเนี่ยครับปกติผมมองตาดำเพื่อนของเต่าเห็นว่าดำคือดำถูกไหม
1: ถูกค่ะ
0: ขาวคือขาวแต่นี่มันตรงตาดำเนี่ยวงนอกสุดมันเป็นขาวๆคล้ายๆก็ใส่แหวนเอาแหวนวางไว้ทั้งวงเลยแต่นี่ครับทางการแพทย์เรายอมรับว่าจริงมันเป็นว่ารักษาโรคที่บอกว่าในร่างกายเขาเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงไขมันตัวร้ายสูงนะครับแต่อย่างอื่นๆอีกหลายอันที่เขาเพิ่งพูดกันไปตามเรื่องแต่ไม่มีคลิปเกือบตรงนู้นนี่นั่นนะครับอันนั้นไม่จริงนะครับแต่ว่าสองตัวนี้ยอมรับว่ามันเจาะเลือดเช็คดูมันจะขึ้นสูงตามไปจริงๆด้วยเห็นด้วยตาเปล่าได้ก็คือไอ้วงๆที่ตาดำกับไอ้ที่แถบๆที่หนังตาบนนะครับแต่เหลืองๆหรือต้นอ่อนนะครับ
1: อาจารย์แล้วความบวมหรือว่าความคล้ำของหน้าเกี่ยวไหม
0: ไม่น่าจะเกี่ยวครับนี่เขาว่ากันไปนะว่ากันไปแล้วกันแต่ว่าที่แท้ๆคือไอ้สองอันเนี้ยมันอาจจะเป็นตัวชี้บอกว่าต้องเจาะเลือดเช็คให้คนไข้หน่อยนะ
1: เว
0: ลาหมอเห็นคนไข้ไอ้รูปร่างแบบนี้ครับผมก็จะสั่งเจาะให้นะเจาะยึดรอเจาะไขมันดูเลยอ่ะก็บอกเขาว่าคุณลุงถ้าจะเป็นไอ้ไขมันสูงนะต้องลดไขมันลงใช้ยาให้ช่วยอยู่แล้วนะครับ
1: นะคะโหเวลาหมดพรุ่งนี้ตามต่อค่ะวันนี้วันเวลาหมดแล้วอาจารย์หมอเป็น
0: นี่เป็นทางการนะครับฟัง
1: นะ
0: ด้วยความใจเย็นๆอย่าฟังแบบด้วยความตกใจนะสำหรับฟังนะครับผมไม่ได้พูดเรื่องตกใจผมพูดเรื่องที่สบายๆตามนิสัยผมนะครับแต่มันของจริงนะครับท่านฟัง
1: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99

0: 6736
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือก๊อบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Voy Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 7:37 น. 12 วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันจันทร์ที่24 สิงหาคม พุทธศักราช 2569นะครับขึ้น11 ค่ำ เดือน 9ปีมะเมียพี่ไปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกาสวัสดีพี่แปะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: สัปดาห์สุดท้ายของเดือนแห่งวันแม่นะ แป๊บแป๊บนะครับจะผ่านไปอีกแล้ว24 สิงหาคม
0: ครับ
1: วันนี้เด็กบ้านนอกของวงไอ้น้ำเนื้อหานี่นะสะกิดใจนะครับลูกๆทุกท่านเลยนะครับคิดถึงแม่แต่ไม่ค่อยมีเวลาไปหานะได้แต่คิดถึง นะฮะอ่ะก็ฟังกันไปนะครับเดี๋ยวจะจัดให้นี่เป็นเพลงตามคำขออีกเพลงหนึ่งนะครับเนื้อหาดีมากพรุ่งนี้เด็กๆร้องเรียงความเรื่องแม่น้ำตาต้องไหลพรากๆแน่นอนส่วนผลการแข่งขันนะครับฟุตบอลซึ่งเปิดมาแล้วเรียบร้อยพรีเมียร์ลีกนะครับลีกที่มีคนติดตามชมมากที่สุดในโลกนะครับก็ทำบุญนำทานไปครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนี่เป็นสิ่งที่ตั้งใจอยากจะทำนะคุณเทพ
0: ครับ
1: แต่ลูกตั้งเตะ2 ลูกก็โดนโขกเข้าไปเรียบร้อยนั่นนะฮะเขาบอกต้อนรับน้องใหม่ต้องให้กำลังใจเขาและเกมแรกนี่นะก็ต้องทำบุญสะสมแต้มบุญไว้เพื่อการเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี
0: ้
1: เราทำถูกต้องแล้ว
0: พี
1: ่มื่นคิดไม่ได้เองเรื่องพวกนี้ง่ายๆนะครับ
0: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับในนัดแรกนะครับผ่านไปแล้วทั้งหมด9 คู่นะครับมีผลดังต่อไปนี้นะครับ
1: เหลืออีกคู่คืนนี้นะครับ
0: อาร์เซนอลชนะโคเวนทรีซิตี้นะครับ3-0
1: โอ้โหรับน้องใหม่แรงไป
0: ฮาวซิตี้นะครับเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-0
1: เขาเล่นในบ้านโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับ
0: นอตติงแฮมฟอร์เรสต์
1: น
0: อตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับแพ้คาบ้านต่อลีดส์ยูไนเต็ดไป0-1นะครับอิปสวิชทาวน์ชนะซันเดอร์แลนด์2-1นะครับเอเวอร์ตัน
1: อิปสวิชน้องใหม่นะ
0: ฮะก็ชนะซันเดอร์แลนด์2-1นะครับเอเวอร์ตันนะครับเปิดบ้านเอาชนะคริสตัลพาเลซ2-0
1: ครับ
0: นะครับเบนฟอร์ดนะครับเปิดบ้านเอาชนะทอตเทนแฮมฮอตสเปอร์3-0
1: โอ้โหนี่โดนหนักกว่าแมนยูเยอะ
0: ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านเอาชนะบอนมัตนะครับ2-1
1: ครับ
0: แล้วก็บราตันแอนด์โฮฟฟาเบียนนะครับเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่า4-0
1: ไอ้นี่หนักสุดเลย
0: แล้วก็คู่4:30เมื่อคืนนะครับ นิวคาสเซิลเสมอกับลิเวอร์พูล2-2นะครับ
1: นิวคาสเซิลเจ้าบ้าน

0: อันนำก่อน 1-0 เสมอ 1-1
1: ครับ
0: คือนำ 2-1 จะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับนาทีบาป 90+5 ลิเวอร์พูลได้จุดโทษ
1: แล้วก็เป็นโดมินิกโซบอสไลตีเสมอเข้าไปนะครับฟุตบอลใน5ลีกดังของยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกาโชซิลาของอิตาลีบุนเดสลีกาเยอรมันลีกเอิงนะครับของฝรั่งเศสแล้วก็ลาลิก้าของสเปนเปิดฉากกันหมดแล้วยกเว้นบุนเดสลีกานะครับที่มีสุขซูเปอร์คัพนะครับแล้วก็เป็นบาเยิร์นมิวนิกเอาชนะบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ไปได้2-0ส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลกาโชซิลาของอิตาลีในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้นะครับก็เป็นอัตแลนต้านะครับชนะซาสซูโอโล2-1นะครับแล้วก็มีตอริโน่แพ้ต่อเอซิมิลาน1-2มีฟอร์ซิโนเน่นะครับแพ้ยูเวนตุสไปนะครับ0-1มีเวเนเซียนะครับแพ้เลเช่ไป0-2เจนัวแพ้นาโปลีไป0-2ปาม่านะครับแพ้กาเยอรี0-1อินเตอร์มิลานชนะมอนซา4-1แล้วก็อูดิเนเซ่นะครับเสมอกับโคโมไป1-1นี่คือฟุตบอลกาโชซิลาของอิตาลีนะครับฟุตบอลบูนเดสลีก้ามีคู่เดียวมีซุปเปอร์คัพนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็มีในส่วนของลาลิก้าของสเปนนะครับเดี๋ยวเช็คผลการแข่งขันให้ว่าเป็นอย่างไรนะครับนั่นคือ เรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลไปกันที่เรื่องราวของแบดมินตันนะครับแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่ประเทศอินเดียบทสรุปจบลงด้วยความสำเร็จของฝรั่งเศสเกาหลีใต้แล้วก็จีนนะครับ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสได้ไป2ประเภทเกาหลีใต้ได้ไป2ประเภทจีนได้ไป1ประเภทนะครับชายเดี่ยวนะครับเป็นอเล็กซ์ลาเนียนะครับที่เอาชนะกุลวุฒิพิทักษ์สารได้นะครับในรอบก่อนหน้านั้นได้เหรียญทองไปครองครับนี่ถือว่า
0: ชนะใคร
1: เอาชนะโคดีนะครับนาราโอกะของญี่ปุ่นไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จนะครับของนักแบดมินตันคนนี้
0: ฝรั่งเศส
1: คือตอนหลังเนี่ยเวลาเจอกันเนี่ยวิวเจอกับคนนี้เนี่ยคู่ขี้สูสีมากแล้วก็ผลการแข่งขันส่วนใหญ่ออกไปทางฝรั่งเศสนะครับจะเป็นผู้ชนะซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ผลการแข่งขันคู่ขี้สูสีกันแหละนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในชายเดี่ยวนะครับคืออเล็กซ์ลาเนียชนะโคไดนาราโอกะจากญี่ปุ่นไป2-0เกมนะครับ21-11แล้วก็21-11นะครับเป็นนักแบดมินตันฝรั่งเศสคนที่2นะครับต่อจากคู่ผสมเพราะว่าคู่ผสมในรายการนี้ฝรั่งเศสก็ได้แชมป์โลกเช่นกันนะครับก็คือทอมกีเซลกับทางด้านของเดอร์ฟินดูเรนะครับของฝรั่งเศสก็เอาชนะคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนนะครับฝึงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงนะครับไปได้2-1เกม22-20 19-21แล้วก็21-15นะครับ
0: ฝรั่งเศสชนะจีนส่วนบาสปอปอเราถอนเน
1: า
0: ะเจ็บนะครับ
1: สร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นนักแบดมินตันฝรั่งเศสคู่แรกนะครับที่คว้าแชมป์โลกได้สำเร็จส่วนหญิงเดี่ยวก็ไร้เข็มทานเหมือนเดิมนะครับ
0: ฮันเซยอง
1: เอาชนะอากาเนะยามาคุชินะครับจากญี่ปุ่นไป2-0เกม21-17แล้วก็21-14เป็นการครองแชมป์โลกสมัยที่2นะครับอากาเนะยามาคุชินั้นเคลียร์หมิวพรปวีช่อชูวงตกรอบไปรับรองชนะเลิศนะครับแล้วก็ทำให้หมิวนั้นได้เหรียญทองแดงไปส่วนหญิงคู่นั้นแบ็คฮานากับลีโซฮีจากเกาหลีใต้นะครับชนะจีน2-0เกมนะครับได้แชมป์หญิงคู่ไปส่วนชายคู่ก็เป็นจีนนะครับได้รายการเดียวก็คือเหลียงเหวยกังกับหวังฉานนะครับจากจีนเอาชนะอารอนเซียกับโชวีกนะครับของมาเลเซียไป2-0เกมนะครับนี่คือบทสรุปของแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะครับที่ประเทศอินเดียนะครับงานนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือท่านประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกนะครับคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์กูลนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นผู้มอบรางวัลก็มีคนไทยได้1รางวัลนะครับก็คือพรปวีช่อชูวงนั่นเองสำหรับนักแบดสาวไทยเนี่ยโปรแกรมต่อไปก็เป็น
0: มาร์ทกับโปป้อเราไม่ใช่ปอพ่อบัตกับเฟรมของเราไปถอนตอนรอบ8คนเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถือตามต่อตอนนั้นนะครับ
1: ก็ตั้งแต่มีการแข่งขันชิงแชมป์โลกมาเนี่ยนะครับไทยเราก็ได้แชมป์โลกชายเนี่ยไปเรียบร้อยแล้ว ก็คือกูรูนิติสารนะเคยเป็นแชมป์โลกไปแล้วแล้วก
0: ็มิวก็เคยนะแต่นานแล้วไม่ใช่มิวครับ
1: รัชนก
0: เมย์เมย์ครับผม
1: รัชนกอินทนนท์ก็เคยเป็นแชมป์โลกแล้วแล้วก็ประเภทคู่ผสมนะครับก็เคยได้แชมป์โลกแล้วนะครับแต่ครั้งนี้เป็นความสำเร็จของฝรั่งเศส2เกาหลีใต้2แล้วก็จีน1นะครับ
0: เดี๋ยวเอเชียนเกมเจอกันใหม่ไม่มีฝรั่งเศส
1: ครับ
0: นะจีนเกาหลีไทย
1: อ
0: ินโดนีเซียเจอกันนะครับกอล์ฟเป็นไง
1: เดี๋ยวผมเช็คให้นะครับ
0: กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open เงินรางวัลรวมก็ 2.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐแข่งกันที่แคนาดาครับใช้สนามรอยัลเมย์แฟร์กอล์ฟคลับเมืองอันแบร์ต้าก็อัธยาไม่ได้ไปนะฮะแต่เอริยาจุฑานุการอดีตมือหนึ่งโลกของไทยเราก็ไปร่วมแข่งมีปาจารีนันฤกาสุวิทยาวินิจฉัยธรรม
1: ก็ดีที่สุดนะครับได้อันดับ 7ร่วมนะครับเอริยาจุฑานุการนะครับ11อันเดอร์พา269นะครับ
0: ไม่ดีพอ
1: แชมป์เป็นของมิยูยามาชิตะนะครับ22อันเดอร์พานะครับคนนี้นะฮะแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวต้องยังไม่จบลงนะครับ
0: ครับ
1: ต้องดูว่าไปได้ไกลกว่านี้หรือไม่นะฮะแต่ตอนนี้22อันเดอร์แล้วแล้วด
0: ูมิยูยามาชิตะนี่นะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าอันดับ2เนี่ยยูริโยชิดะเนี่ย14อันเดอร์เอง
0: โอ้โหยังไงก็แชมป
1: ์
0: อีกคนนึงอ่ะชินะคิมจากอเมริกา
1: ครับ
0: ที่ตามอยู่หลังจบ3วันอ่ะนะ
1: ชินะคิมก็ยังไม่จบนะครับแต่ว่า12อันเดอร์นะคร
0: ับ โอ้โหไม่ทันแล้ว
1: ส่วนเอริยาเนี่ยจบแล้ว11อันเดอร์อันดับ7ร่วมนะครับแล้วก็มีปาจารีนันทการจบไปแล้วนะครับ7อันเดอร์12ร่วมนะครับส่วนโปรกอล์ฟสาวไทยท่านอื่นๆก็มีสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนะครับอันดับ37ร่วมได้3อันเดอร์จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ปาจารีนันทการ
1: ปาจารีนันทการ
0: โรเมียวโปรเมียวนะฮะผ่านตัดตัวแค่3สาวนะครับ
1: ถ้าอย่างนั้นก็มีปัจจารี
0: ไม่มีหร
1: อฮะอ๋อปัจจารีนันทการ
0: เข้ามา
1: อยู่อันดับ12ฮะอันดับ12ร่วมฮะ7อันเดอร์นะครับ7อันเดอร์273นะครับ
0: 3คนนะครับ
1: ก็
0: เรียบร
1: ้
0: อย
1: รอลุ้นกันต่อไปในรายการต่อไปนะครับ
0: ส่วนบอลไทยครับก็เป็นรองตั้งแต่ก่อนแข่งแต่ที่ดีขึ้นก็คือผู้ชมมากขึ้นหนาตาขึ้นแต่วันนั้นแฟนคลับของเวียดนามมากันแหมพร้อมเพรียงจังเลยนะ
1: ฮะ
0: ก็เชื่อมั่นทีมเขาว่าจะกำชัยได้ในบ้านเราแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครึ่งแรก 0-0 ครึ่งหลังโดนไป2ลูกนะครับ
1: ครับ
0: ก็ดูแล้วความฟิตเขาดีกว่าแพ้เราแพ้ตัวสำรองของเรานะ
1: ครับ
0: ของเขาเปลี่ยนตัวสำรองมามันทำให้ทีมดีขึ้นแต่ของเราตัวสำรองลงไปมันไม่สามารถจะพลิกเกมให้ดีขึ้นได
1: ้ครับ
0: นะมีแต่ทรงแล้วก็สุดนะครับโคดัสันก็บอกเราฟิตไม่พอเข
1: า
0: โทษประมาณนี้นะฮะของเขาเก็บตัว2เดือนไปเกาหลีด้วยของเราเก็บตัวนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะคืนนี้จะเดินทางไปฮานอยครับคืนนี้ครับ
1: ก็ไป
0: เช้าวันนี้ซ้อมก่อนที่บ้านเราก่อน
1: ดูในวันพุธนะครับเวลา2ทุ่มตรงนะครับที่มีดิ่งสเตเดียมนะครับทีมเวียดนามจะเล่นในบ้านในฐานะเจ้าบ้านพบกับทีมชาติไทย มีคะแนนตุนอยู่ในนัดแรกแล้ว2ประตูต่อ0นะครับ
0: ครับแหมดูฟรีกันเกมแรกซะด้วยทางโทรทัศน์โดนซะแล้วแล้วก็เข้าไปดูนะครับเกมที่แข่งกันถ้าทีมไหนที่แพ้ในบ้านก่อนไม่มีเลยนะครับที่จะกลับมาคว้าแชมป์ได้แม้แต่ทีมเดียวผมดูว่าเกมวันที่26นี้จะเจ้ากันจะเจ้า
1: ก็ในการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้3ครั้งหลังนะครับไทยเจอกับเวียดนามทั้ง3ครั้งเลยนะครับในปี2022เนี่ยที่เจอกันนัดแรกเสมอ 2-2 และนัดที่2ไทยชนะเวียดนาม 1-0 เราได้แชมป์นะครับเราชนะด้วยประตูรวม3ประตูต่อ2ในปี2024ที่เจอกันนัดแรกเวียดนามชนะ 2-1 แล้วก็ในบ้านเราเวียดนามก็ชนะ 3-2 นะครับรวม2นัดเวียดนามชนะ 5-3 เวียดนามได้แชมป์นะครับแล้วก็ครั้งนี้นัดแรกที่บ้านเราโดนไป0ประตูต่อ2นัดที่2ต้องรอลุ้นกันต่อนะครับ แต่ว่าเวียดนามคือโค้ชคนเดิมนะครับคิมซังซิกนี่คือโค้ชเกาหลีใต้นะครับที่คุมทีมมาตั้งแต่ปี2004แล้วนะครับก็มารับงานต่อจากปาร์คฮังซอแล้วก็ทำทีมได้อย่างดีอาจจะดีกว่าปาร์คฮังซอด้วยซ้ำนะครับแล้วก็คุมทีมชาติเวียดนามทั้ง U23แล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่นะครับ นี่เป็นอดีตเซ็นเตอร์แบ็กคนสำคัญของทีมชาติเกาหลีใต้นะครับ ซึ่งเล่นให้ทีมชาติเล่นได้ดีมากนะฮะแล้วก็ผันตัวมาเป็นโค้ชแล้วก็เป็นโค้ชที่

0: ยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับสำหรับคิมซังซิก
1: ก็เก็บตัวมา2เดือนเวียดนามชุดนี้ถือว่าเป็นชุดใหญ่ที่ดีสุดของเขาณเวลานี้นะ
0: ครับ
1: มีโอนสัญชาติหลายคนแล้ววันนั้นเกมที่ชนะไทย 2-0 อ่
0: ะ
1: Man of the Match แพทริกเรเกียงโกของเวียดนาม
0: ใช่ครับ
1: เซฟไป 3-4 จังหวะนะครับครึ่งแรกเรายังดูดีน
0: ะ
1: แต่พอครึ่งหลังนี่พอแผ่วเข้าไปแล้วโอ้ผู้เล่นสำรองเรานี่ไม่สามารถทำอะไรได้จริง
0: ๆ
1: ก็ต้องยอมรับว่านะฮะตั้งแต่การรวมทีมกันแล้วเราเป็นรองเวียดนาม
0: ครับ
1: ฉะนั้นไม่ต้องไปโกรธใครหรอกครับนะฮะคนดีกว่าเก่งกว่าก็ย่อมกำชัยเรื่องของการแข่งขันกีฬาที่เป็นทีมเวิร์กอย่างนี
0: ้
1: ก็มองกันไปอนาคตถ้ายังทำอย่างนี้เหมือนเดิมผมว่าเราตั้งใจเลยไหมเอาชุดยู23ที่เราจะปั้นเลยมาเล่นนะเกมที่ไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ไม่ใช่ฟีฟ่าครับ ไม่ใช่ฟีฟ่ามาเกี่ยวดองหนองยุ่งอ่ะเราก็ตั้งใจชุดยู23ไปเลยนะไม่เช่นนั้นก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะยังได้ประโยชน์กว่านะ
0: ครับ
1: คือเราแพ้แต่ยังได้ประโยชน์ในการสร้างประสบการณ์สร้างกระดูกให้กับเด็กๆนะครับก็ต้องรอดูใจดูการทำงานการบริหารของสมาคมในเดือนกันยาตุลานี้จะมีอาเซียนฟีฟ่าจะได้นักเตะที่ดีสุดมาเป็นทีมชาติหรือไม่นี่เป็นฟีฟ่าแล้วนะ
0: ครับ
1: ฟีฟ่าจัดเองนะแข่งที่อินโดนีเซียเดี๋ยวรอกันนะฮะแต่ก็อย่าลืมให้กำลังใจ26นี้2ทุ่มเหมือนเดิ
0: ม
1: เตะที่ฮานอยตอนนี้ตั๋ว 40,000 ใบนะครับที่เวียดนามขายเกลี้ยงเรียบร้อยไม่น่าจะมีแฟนบอลชาวไทยตามไปเพราะว่ามันลุ้นยากแล้วแต่ขณะที่คนเวียดนามอยู่เมืองไทยวันนั้นโอ้โหยิ่งโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยตอนนั้น
0: เป็นไง
1: วันผมเลยเชียร์เวียดนามไปด้วยเลยครับผมแฟนบอล 20,000 นะวันนั้นอ่ะ
0: ก็แฟนบอลเข้าชมในสนามนะครับ 26,415 คน
1: ครับ
0: ซึ่งก็ถือว่าเป็นเยอะที่สุดที่ราชมังคลาเป็นเจ้าบ้านนะครับในนัดนี้นะฮะ
1: ดูกันเพื่อเป็นบทเรียนนะแต่ไม่ต้องถอดบทเรียนนะฮะบทเรียนเรารู้อยู่แล้วเกม2เป็นอย่างไรนะฮะทรูชันนาวเขาให้ดูฟรีแต่ต้องเข้าแอปนะประมาณนั้น
0: ก็เข้าแอปพลิเคชันทรูชันนาวนะครับ NOW นะครับในตัวท้ายเป็นตัวใหญ่แค่นั้นเองนะฮะแต่เกมนัดนี้ไม่ใช่เกมที่มีคนดูมากสุดนะครับเพราะเกมที่มีคนดูมากสุดเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้อย่างที่ทุกเกมที่เวียดนามเนี่ยคนดูจะเยอะมากนะครับโดยเฉพาะถ้าก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ก็คือเวียดนามพบกับสิงคโปร์นัดนั้นเนี่ยคนดู 31,000
1: แต่ไทยเวียดนามมากกว่าแน่นอนเพราะตอนนี้ตั๋ว 40,000 ใบขายเกลี้ยงเรียบร้อยเกมวันที่26ครับ
0: ก็จะอาจมีแนวโน้มนะครับที่จะเป็นเวียดนามอีกครั้งหนึ่งที่ได้แชมป์ฟุตบอลรายการนี้ฟุตบอลรายการนี้เนี่ยไทยเป็นเจ้าแชมป์นะครับเพราะว่าได้แชมป์มาอย่างต่อเนื่อง7สมัยแต่ว่า เวียดนามช่วงหลังแรงขึ้นมาถ้าเวียดนามทำได้เนี่ยก็จะได้แชมป์เป็นสมัยที่4เท่ากับสิงคโปร์แล้วก็จะมีมาเลเซียมาแซมอยู่1ครั้งนะครับ
1: ก็
0: รู้สึกว่าในปี2010มาเลเซียได้แชมป์
1: ก็มีเป้าหมายในการที่จะคว้าแชมป์ไงแล้วก็มีการบริหารจัดการที่ตรงตามเป้าหมายของเขาของเราก็ไปเรื่อยๆมาเรียงๆนะรอปฏิหารนะครับได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปกันเรื่อยๆนะฮะก็ต้องปฏิหารเรียกปู่งานนี้2-0แล้วจะไปชนะได้ต้องยิง3ลูกนะฮะหรือไม่ก็ต้องยิง2ลูกให้ตีเสมอแล้วก็ต่อเวลา
0: ใช
1: ่เอาละนะฮะวันนี้เกม Monday Night ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฟูลแรมนะฮะทีมจากกรุงลอนดอนจะเปิดบ้านนะครับพรเวนคอตเทจนะฮะรับการมาเยือนของเชลซีก็เพื่อนร่วมเมืองเตะตี2นะครับ
0: ครับ
1: คู่นี้ลอนดอนนี่ทีมดีๆเยอะนะช่วงนี้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: อ่ะก็ใครเป็นแฟนใครก็เชียร์กันได้แล้วก็ใครเป็นแฟนใครที่ผลการแข่งขันออกมาแล้วโดนใจหรือไม่โดนใจก็ส่งกันมาได้ SMS 4689899มาดูเรื่องของหน้ากีฬากันนะฮะวันนี้ของไทยรัฐนะครับเร่งฟื้นช้างศึกลุยยวนต่อนัด2เชื่อเกมยังไม่จบฮัตสันรับผิดหวังใช้โอกาสเปลืองนี่ประมาณนี้แล้วก็เชลซีจัดฟูลทีมเยือนเจ้าสัวหวังเก็บ3แต้มนะครับไก่ยังเข็นไม่ขึ้นพ่ายพึ่งยับเยินท็อปฟี่ผ่านฉลุยนะสเปอร์ยังไม่เท่าไหร่วิลล่านี่สิ
0: ครับแต่ว่า
1: วิลล่าแชมป์ยุโรปนะมาอุ่นเครื่องเมืองไทยด้วยนะเออวิลล่าสี่อ่ะ
0: ออลิวัตกินกับเอมิเลโนมาร์ติเนส ไม่มีชื่อในทีมเลยนะ
1: เอ้าเหร
0: อก็เป็นสัญญาณว่า2ท่านนี้อาจจะย้ายออกจากวิลล่านะคร
1: ับ
0: แล้วก็แอสตันวิลล่าเสียนักเตะดีๆไปเยอะมากนะครับศักยภาพของทีมลดลงอย่างชัดเจน
1: นิวก็โดนไปเยอะนะ
0: ครับ
1: ปล่อยไปหลายตัวนะ
0: ครับ
1: ผมนั่งดูไฮไลท์นะเล่นดีมากเกมโต้กลับแต่ละทีนะส่วนภาพนะก็มีภาพของอันเซยองนะซึ่งเอาชนะยามากุชิไป21-17-24คว้าแชมป์โลกฝ่ายหญิงแล้วก็มีภาพของคิเลียนเอ็มบัปเป้ก็ยังเก่งต่อนะครับอยู่กับมาดริดชนะเอสปันยอลนะฮะไอ้นกแก้วไป2-1นะนี่ไปเยือนนะฮะแล้วก็มีภาพนะฮะการฝึกซ้อมของพรพันธ์เกิดปาดกับตันทีมนะครับวันนี้ครับจะนำนะฮะน้องๆเพื่อนร่วมทีมเจอกับอีเหนาอินโดนีเซียวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนนะเกมแรกก็ถล่มออสเตรเลียมาขาดนะ3-0วันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาของทีมไทยนะครับบ่าย 2นะครับกำชับทัพไทยการใช้โซเชียลอย่าให้ขัดต่อกฎหมายของญี่ปุ่นนะเรื่องของการบูลลี่อะไรพวกนี้ก็ยังมีกระบวนการควบคุมด้วยนะ
0: ครับ
1: แต่ก็สิ่งที่ต้องภาคภูมิใจก่อนเลยสำหรับทัพนักกีฬาไทยที่จะเดินเข้าสู่สนามในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสังสรรค์สร้างสรรค์แห่งแบรนด์นะฮะสิริวัณณวรีครับทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยที่จะสวมใส่ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่านะฮะประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เห็นภาพแล้วโอ้หล่อสวยทุกคนเลยครับ
0: ครับ
1: เอาละครับอื่นๆนี่ก็เสือดาวรุ่งไทยเฉียบคว้าเหรียญเงินปั่นที่มาเลเซียเสมึกซูฮอกเชื่อนครไกลก็เป็นปิ่นพักเชียงสวนนะฮะนักปั่นเสือภูเขาดาวรุ่งทีมชาติไทยนะครับก็ได้เหรียญเงินในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงครับมีภาพของธีรศักดิ์เผยพิมายด้วยนะครับนี่ฮะซึ่งลงแข่งกับเวียดนามเสียดายนะบอลริมเส้นเราเปิดไปให้กองหน้ามันน้อยไปหน่อยครับกองหน้าแต่ละคนเนี่ยโอ้โหแทบไม่ได้บอลเลยต้องมาจากการกระชากในการโต้กลับอย่างเดียวนะมีสไตล์เดียวมาดูเดรินิวเดรินิวอาถันอาเซียนครับนัดชิงถ้าแพ้คาบ้านก่อนไม่มีใครได้แชมป์ไทยลุ้นปาฏิหาริย์บอกแล้วนะปาฏิหาริย์ต้องปู่นะรุ่นปู่มาช่วยเลยนะก็ใช้คำว่าชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเดินหน้าลุยต่อนะครับเนี่ยแล้วก็เตือนทัพไทยตะลุยเอเชียนเกมห้ามไร้สดญี่ปุ่นใช้ AI ปราบบูลลี่ประมาณนี้นะแล้วก็มีภาพการฝึกซ้อมนะฮะของทีมชาติไทยคืนนี้จะเดินทางไปฮานอยนะครับแล้วก็มีภาพนะฮะที่น่าสนใจขององค์การสนุกเกอร์คือคุณชาดาไทเศรษฐ์ส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยก็ไปเป็นสักขีพยานเกมพิเศษระหว่างเอฟนครนายกก
0: ับ
1: หมูปากน้ำนะฮะสองยอดนักสอยคิวของไทยในงานแถลงข่าวศึกสนุกเกอร์ชิงแชมป์ประเทศไทยรายการสุดท้ายของปีที่จังหวัดนครสวรรค์นะแล้วก็นักปั่นดาวรุ่งผลงานปังเสมึกชมมีอนาคตไปดูหน้าหนึ่งกันนะครับก็เป็นเรื่องที่โอ้โหก็เรียกว่าป่วนเมืองเลยนะไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับเจ้าที่ของรัฐเรานะ3เหล่าทัพเรามีกรมนมีสบตด้วยนะกับงานข่าวงานนี้ที่มันปล่อยหลุดออกไปได้คืนวันที่22สิงหา3จังหวัดเกือบ100เหตุการณ
0: ์ครับ
1: มีทั้งโหระเบิดเผาปล้นรูเซเว่นก็โดนอะไรประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องที่ว่าเขาเรียกว่าก่อสถานการณ์ป่วนเมืองนะแม้ทัพภาค4แทบเอาหน้า ไปตรงไหนตรงนี้กูดูเทสโอ้โหมันเหลือเชื่อจริงๆว่าเกิดขึ้นได้ในบ้านเรา
0: คืองบใต้เนี่ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาว่ากันในชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: ก๊อกกอกมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อกกอก

0: อันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเกิดเหตุวางเพลิงโรงรถและวางระเบิดป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุวางเพลิงบริเวณโรงรถและเหตุวางระเบิดบริเวณป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเรศจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการควบคุมเพลิงพร้อมเร่งตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เบื้องต้นพบความเสียหายต่อรถยนต์ของเทศบาล3คันได้แก่รถดับเพลิงรถเก็บขยะและรถกระบะของเทศบาลโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดความเสียหายเพิ่มเติมสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการควบคุมเพลิงการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วเบื้องต้นยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักเพื่อความปลอดภัยรวมทั้งขอความร่วมมือและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลความปลอดภัยของชุมชนหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องและอย่าดำเนินการด้วยตนเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมงชายวัย27ปีถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสตำรวจเร่งหาสาเหตุเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาศูนย์กู้ชีพปราการรับแจ้งเหตุมีชายถูกระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณหน้าบ้านพักในซอยตลาดธรรมสาโรจน์ตำบลสำรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจึงประสานมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายวุฒิพัฒน์อายุ27ปีมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดทั่วร่างกายและเสียเลือดมากจึงเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนโดยพบเพื่อนของผู้บาดเจ็บได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก1รายจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุพบข้าวของแตกกระจายและเศษเทปสีดำซึ่งคาดว่าเป็นส่วนประกอบของระเบิดปิงปองตกอยู่ขณะที่กล้องวงจรปิดใกล้เคียงจับภาพได้เพียงเสียงระเบิดสนั่นทั้งนี้ยายของผู้ได้รับบาดเจ็บระบุว่าได้ยินเสียงระเบิดและเห็นเปลวไฟแต่ไม่เห็นว่ามีใครปาวัตถุเข้ามาหรือไม่สอดคล้องกับพยานผู้เห็นเหตุการณ์และรุ่นน้องที่ให้การว่าเห็นผู้บาดเจ็บกำลังทุบวัตถุบางอย่างก่อนที่จะเกิดการระเบิดขึ้นโดยไม่มีบุคคลภายนอกปาระเบิดเข้ามาแต่อย่างใดเบื้องต้นตำรวจสภ.สำโรงเหนือได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหลักฐานโดยตั้งข้อสันนิษฐานว่าผู้บาดเจ็บอาจประกอบหรือทำวัตถุระเบิดตกกระแทกจนเกิดการระเบิดขึ้นเองอย่างไรก็ตามจะได้เชิญพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ
5: อันโตนี่อิราโอล่าชื่นชมลูกทีมลิเวอร์พูลที่ไม่ยอมแพ้จนไล่ติสเหมือนนิวคาสเซิลได้2ประตูต่อ2อันโตนี่อิราโอล่าเฮดโค้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์หลังเกมเยือนเสมือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ด2ประตูต่อ2เปิดฉากนัดแรกพรีเมียร์ลีกซีซั่นใหม่โดยเกมนี้หงแดงได้ประตูจากลูกจุดโทษในช่วงนาทีที่90+9ติสเหมือนคู่แข่งได้ก่อนหมดเวลาหลังจบเกมกุนซือชาวสเปนกล่าวชื่นชมลูกทีมที่สู้ไม่ถอยพยายามจนได้ประตูที่ต้องการพร้อมกับชื่นชมนักเตะตัวสำรองที่ลงสนามมาแล้วเปลี่ยนเกมได้ด้วยสำหรับนัดนี้นิวคาสเซิลขึ้นนำก่อน 1-0 จากแอนโทนีอีลังกาตั้งแต่นาทีที่5หลังจากนั้นลิเวอร์พูลตามตีเสมอเป็น 1-1 จากการยิงไกลของโคดี้กักโปนาทีที่55อย่างไรก็ตามนิวคาสเซิลแซงขึ้นนำเป็น 2-1 ได้สำเร็จจากโจวิลล็อกนาทีที่57แต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ 90+9 ลิเวอร์พูลมาได้จุดโทษจากจังหวะที่บิ๊กตอมุนยอสโดนลุอิสฮอทำฟาวและเป็นโดมินิกโซบอสไลที่ยิงเข้าไปตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
6: ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF ประกาศว่าอาเมดอีซ่าโมฮัมเหม็ดดาวิชผู้ตัดสินฟีฟ่าจากสหรัฐอาหรับเอมิเรสจะลงทำหน้าที่เกมนัดชิงชนะเลิศ
4: อาเซียนคัพ2026เลข2ระหว่างไทยพบกับเวียดนามในวันพุธที่26สิงหาคมนี้สำหรับผู้ตัดสินชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วัย35ปีทำหน้าที่ในรายการระดับนานาชาติมาแล้วหลายรายการทั้งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกศึกชิงแชมป์เอเชียยู23รวมถึงการแข่งขันระดับสโมสรของ AFC ข้อมูลระบุว่าดาวิชผ่านการทำหน้าที่มาแล้ว112นัดแจกใบเหลืองรวม512ใบใบแดง61ใบและเป่าจุดโทษอีก54ครั้งคิดเป็นค่าเฉลี่ยประมาณ 4.6 ใบเหลืองและ 0.5 ใบแดงต่อนัดรวมถึงแจกจุดโทษเกือบ 0.5 ครั้งต่อเกมด้วยสถิติดังกล่าวทำให้ถูกจับตามองเป็นพิเศษก่อนเกมที่คาดว่าจะเต็มไปด้วยจังหวะปะทะและการเข้าหนักระหว่าง2คู่ปรับแห่งอาเซียน
6: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
6: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
7: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: 8:13 นะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่ไปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 9:00 นสวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของ FM 99นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับของบมจ.สมท.ซึ่งรวมทุกสื่อทุกช่องทางของบมจ.สมท.ไว้ในแอปพลิเคชันเดียวรวมทั้งทาง Facebook Live ของ FM 99นะครับ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆนะครับสไตล์ Morning Talk 4689899นะครับ4689899นะครับเริ่มด้วยข่าวคราวนะครับการรับสมัครนะครับของ McordCEO of ASEAN ในรุ่นที่3นะครับ เหลืออีกเพียง5ที่นั่งเท่านั้นนะครับสำหรับการปิดหลักสูตรนี้นะครับ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เริ่มอบรมในวันที่2กันยายนนี้คุณจะได้เปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือ1

0: อาจจะไม่ทันนะครับขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่29ที่นั่งเท่านั้นโทรไปที่3เบอร์นี้นะครับท่านผู้ฟัง0944803076 0944803034แล้วก็094นะครับ396-6649นะครับรีบสมัครด่วนนะครับรับจำนวนจำกัดนะครับขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับและขอขอบคุณชูฟอร์ติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูฟอร์ติกนะครับ
1: ครับมาถึงหน้าหนึ่งกันครับโอ้โหเหนือน้ำท่วมอีสานนะครับทหารขาขาดใต้ก็เหตุการณ์ป่วนเมืองนี่ขนาดระมัดระวังทุกอย่างนะยังมีเหตุการณ์อีกนะ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อคืนนะครับโอ้โหเหลือเชื่อจริง
0: ๆคือตั้งแต่ปี2547ถึง2569เนี่ยเขาใช้งบในเรื่องของงบที่กลมๆคือดับไฟใต้เนี่ยนะ47ถึง69อ่ะ
1: ครับ
0: 347,607.76 ล้านบาท
1: โอ้โห 300,000
0: นะโอ้ 347,607.6
1: เอามาพัฒนาประเทศนี่มันได้หลายอย่างเลยนะ
0: แล้วก็ก่อนหน้านี้มันก็ซาๆลงไปแล้วแต่ว่าในช่วงประมาณ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันปะทุขึ้นมาอีกแต่ที่ปะทุหนักคือในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ใช
0: ่หนักเลยนะฮะ
1: โอ้แต่เจ้าหน้าที่ทางทหารบอกว่าเป็นเพราะเหตุเราไปจับสินค้าเถื่
0: อ
1: นโดยเฉพาะบุหรี่เจ้าหนึ่ง
0: เ
1: จอเงินสดก็หลายสิบล้านอยู
0: ่
1: แล้วของกลางเยอะแยะทำไมก็โกรธแค้นคุณเทพ
0: อ
1: ู้หู
0: อันนี้คำอธิบาย
1: ผสมโลงกันผสมโลงกันระหว่างพวกค้าของเถื่อนกับนะพวกป่วนใต้นะฮะพวกก่อการร้ายแยกดินแดนเอากันเข้าไปโอ้ยิ่งได้ฟังแม่ทัพภาคสี่ก็บอกว่าต้องทำรั้วกั้นระหว่างไทยกับมาเลเซียให้เรียบร้อยถึงจะหนีกันไม่ได้หรือไง
0: อันนี้ได้แนวคิดมาจากโดนัลด์ทรัมป์เหรอที่ทำรั้วกั้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโก
1: คือการทำรั้วกั้นนะครับท่านผู้ฟังมันต้องดูเรื่องความสัมพันธ์เรากับมาเลด้วยน
0: ะ
1: เพราะเราไม่ต้องมีโกรธเกลียดอะไรกันนะ
0: ใช่ครับ
1: เออนะฮะก็ต้องทำเป็นบางจุดนะฮะจุดที่มันล่อแหลมอะไรประมาณนั้นนะปลายขวานจอมิกสัญญีไทยรัฐใช้คำนี้เลยนะปลายขวานจอมิกสัญญีโจรใต้เหิมป่วน3จังหวัดนะครับไฟเผาสถานที่ราชการมีร้านค้าโรงงานรถบึ้มรางรถไฟเสียหายยกพวกนับร้อยลงมือหยามการข่าวล้มเหลวเนี่ยขนาดนะรางรถไฟก็มีภาพนะว่าคนร้ายรอบวางระเบิดนะครับระหว่างสถานีรถไฟมะรือใบกับสถานีรถไฟตันหยงมัดอำเภอระแงะด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังวิ่งไม่ได้นะต้องรอเคลียร์สถานการณ์พื้นที่ก่อนถึงจะเข้าไปซ่อม
0: ครับ
1: แล้วก็นะฮะอื่นๆนี่ปล่อย 6,000 คนได้นิรโทษกรรมสลายสีมุ่งปรองดองมีผลย้อนหลังไป20ปีเลยนะฮะ48ถึง68นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะยกเว้นคดีโกงคดีม.112หรือคดีฆ่านะฮะไอติมยันมีคลิปเสียงคดีหัวสวอ้างเบื้องสูงด้วยนะส่วนภาพวันนี้ก็มีภาพเผานะฮะคนร้ายเผาร้านเซเว่นเว่นนะครับที่ปากใต้นะครับที่ตรงบางปูอำเภอยะหริ่งเสียหายวอดเลยโอ้โหแล้วก็มีภาพนายกกลับมาแล้วนะครับจากนิวซีแลนด์ก็ขึ้นเหนือครับ ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดน่านนะครับมีรองนายกยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะฮะซึ่งดูแลมาก่อนหน้านี้คอยต้อนรับตอนนี้น้ำเริ่มนะฮะลดลงแล้วแต่ความเสียหายก็เยอะทีเดียว
0: ตรงปัวนี่น่ากลัวมากนะ
1: ครับนายกไปน่านสั่งฟื้นฟูน้ำท่วมเร่งช่วยเยียวยาเหนือยังวิกฤตเจอฝนอีกรอบแล้วก็ยกร่างกฎหมายทบทวนพ้นโทษกระทรวงยุติธรรมขันน็อตเข้มคดีสำคัญคุก20ปีขึ้นไปก็เพิ่งรู้สึกตัวก็สายเสียแล้วคุณหนูเต้ยก็จะมีการทบทวนนะมีการทบทวนนะของ Daily News สักหน่อยนะฮะ Daily News วันนี้ก่อนเข้าสู่ช่วง Sport Insight ณฤชายกระดับขั้นสูงสุดโจรใต้ป่วน3จังหวัดวางระเบิดรอบเผาแล้วก็ปล้นช่วงนี้อธิบดีกรมการปกครองกำลังโชว์นะฮ
0: ะ
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เงียบๆไปนะ

0: ช่วงนี้ช่วงนี้ครับนะฮะณฤชายกระดับขั้นสูงสุดโจรใต้ป่วน3จังหวัดวังระเบิดรอบเผาปล้นปัตตานียะลานรานะครับ51จุดอนุทินสั่งเรียกถกเครียดก็เรื่องเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะฮะแล้วก็มีภาพนะฮะเซเว่นยูโรเว่นมีภาพของโรงงานนะครับแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงงานไม้ทวนเผานะกำลังดับไฟอยู่แล้วก็มีภาพโอ้โหน้ำน่านรถท่อนไม้เกลื่อนเล่นเคลียร์ทับบ้านจ่าย 6,700 นะฮะ30สิงหานี้นะฮะแต่หลังที่เสียหายครับโอ้ภาพดูสิครับต้นไม้และเศษไม้ที่ไหลมากับมวลน้ำมหาศาลเข้าสู่หมู่บ้านและชุมชนที่รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าซัดถล่มอำเภอปัวจังหวัดน่านส่งผลให้บ้านพังเสียหายเป็นวงกว้างครับโอ้เศษท่อนไม้ต่างๆไหลลงมาจากเขานะครับแล้วก็ทรงชนนพัฒน์ฟ้องเวฟฟอกเงินอาชญากรรมข้ามชาติเหตุหลักฐานมัดแน่นนะฮะกรมสอบสวนคดีพิเศษก็นัดส่งตัวชนนพัฒน์ส.ส.สงขลาพักกล้าทำแล้วครับสั่งฟ้องอัยการคดีพิเศษในคดีเวฟพนันนะแล้วก็ฟอกเงินก็นานพอสมควรนะคดีนี้ส่วนเรื่องของตำรวจนะครับข้อโผตำรวจไม่พลิกนพสินผงาดคุมสตม.ฮะนะดันธินกรดูไซเบอร์อาทิชาตามคาดภาค3นะครับวันพรุ่งนี้เนาะจะมีการพิจารณากันก็ตำแหน่งรองกับตำแหน่งผู้ช่วยนะฮะสำนักงานตำรวจชาติก็ตามอาวุโสไล่เรียงกันไปไม่มีการข้ามหัวแต่ตำแหน่งผู้บัญชาการนี่สนุกเลยนะฮะวางเยอะด้วยสิวีนี้นะครับสำหรับวงการตำรวจเนาะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วง Sport Insight ครับ
1: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยมุทิธรรม
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีวันจันทร์วันนี้เซเบสเยอะก็ต้องคุยกันเร็วหน่อยอ่ะฟุตบอลก็แหมดุเหลือเกินอาร์เซนอลนะเปิดสนามไม่แหมเมตตากรุณาปานีกับน้องใหม่บ้างเลย
2: ก็โคเวนทรีมันเป็นน้องใหม่อ
0: ่
2: ะ
0: ขลับขลับแต่มันหดหู่ใจนะคืนนั้นผมนอนไม่หลับทั้งคืนเลยอ่ะเลข20มันฝังอยู่ในหัวซ้ายหัวขวาสะบัดซ้ายสะบัดขวาอยู่ในซิริบัมตลอดไม่ออกไปเลยครับทั้งบอลไทยทั้งแมนยูเลย
2: มันก็ทำให้พี่เขาแฮปปี้บางทีมันก็ทำให้พี่เขาเดือดร้อนเหมือนกันนะ
0: อะไร
2: ไม่รู้น้องใหม่บางทีมา
0: เรามีความเมตตาต้องทำบุญก่อนเกมแรกรับน้องใหม่ยายเขาเครียดเดี๋ยว
2: ก็มันเฮี้ยนนะไอ้คืนพรีเมียร์ลีกนัดแรกปีนี้นี่เฮี้ยนที่สุดอ่ะ
0: ยังไงฮะ
2: แต่ในรอบ5ปี10ปีที่ผ่านมาไม่เฮี้ยนเท่านี
0: ้ยังไงครับ
2: ก็เฮี้ยนอ่ะมันเฮี้ยนเลยแมนซิตี้เป็นไงล่ะ
0: มันที่ก็ชนะ 2-1
2: จับ
0: เกือบตายครับ
2: แล้วลิเวอร์พูลเป็นไง
0: โอ้โหเกือบเจ๊งฮะได้แค่เจ้า
2: เจ้าวินาทีสุดท้าย
0: ครับ
2: ได้ลูกโทษด้วย
0: ครับ
2: แล้วแมนยูเป็นไง
0: โอ้เรียบร้อยดีครับลูกตั้งเตะนะโดนโมงตุ้มตุ้มเลยกระลาบ
2: โอ้เหลือเชื่อนะ
0: ทำบุญก่อนเก็บแต้มบุญ
2: เหลือเชื่อแล้วนะแต่ว่าพออีกวันหนึ่งถัดมานี่โอ้ยไอ้แมนซิตี้ก็เกือบคือทำเกือบแย่นะแล้วที่หนักที่สุดกว่านั้นที่บวยเลยอ่ะ
0: ครับ
2: แล้ววิลล่า
0: วิลล่าครับ
2: โอ้โหใครจะไปคิดว่าโดนคือไอ้นั่นเก่งอ่ะไบรตันนะไม่เถียงหรอกแต่ว่าไอ้40พูนสวัสดิ์นี่มันก็เหลือมันเหนือความคาดหมายไงมันเฮี้ยนจริงๆนะปีนี้นัดแรก
0: ไอ้นี่เขาบอกมันเกี่ยวกับไทยเปล่าเรื่องอาถรรพ์ทีมไหนมาเมืองไทยอะครับผม
2: มันไม่มีทีมไหนมาม
0: ีวิลล่าไง
2: ครับ
0: นี่ไง
2: โอ้
0: ใช่
2: จริงนะ
0: โอ้ทุกทีมที่มาเมืองไทยนะจะไม่ได้แชมป์นะ
2: ไปฟังภาพหมดเลย
0: หลายครั้งแล้วนะทีนี้ใครจะกล้ามาหรือเต็มเมืองไทยมาต้องมาไหว้พระครบ9วัดเล็กกลับไปได้ดีบอลไทยก็แวะไปดูไหมล่ะ 2-0 คาตาครึ่งหลังอ่ะ
2: บอลไทยก็
0: เขาเก่งกว่าเราเขาเก่งกว่าเรา
2: คือถ้าครึ่งแรกจะช ถ้ายิงไม่ข้ามคานลูกนั้นเนี่ยที่มันไม่ปัดได้เนี่ยเกมก็อาจจะเปลี่ยนนะ
0: ใช่
2: ก็ไม่ได้แพ้มากมายอะไรหรอกเพราะว่าจังหวะมันได้แล้วไม่ได
0: ้ครับไม่คมไม่คมแล้วแพทริกเลอเกียงประตูเวียดนามก็เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ไป
2: คือโต้กลับเร็วก็ทำได้สองครั้งก
0: ็
2: อันตรายทั้งสองครั้งแต่ของเขาก็โต้กลับเร็วสองครั้งแต่ว่าเขาทำได้
0: ครับก็เกมหน้าเขาคาดกันนะเวียดนามก็จะเล่นสไตล์นี้แหละครับเราก็ต้องไปเปิดเกมรุกซึ่งฮัตสันก็ไม่ถนัดเกมรุกซะด้วยเราก็ถนัดตั้งรับรอโต้ฟิโดเดฟก็ลำบากเลยครับเกมสองนะ
2: ตัวผู้เล่นมันไม่เอื้อให้เปิด
0: ก็ต้องทำอ่ะ
2: ครับตัวแอตแทก
0: ทีนี้มันต้องทำแล้วก็โดนอยู่2ลูกไปตั้งรับไม่ได้ในบ้านเขาละเดี๋ยวรอดูฟรีฮะดูฟรีกันนะครับโอ้แต่ย้อนกลับไปผมก็คนใต้นะแต่มันเหลือเชื่อเหตุการณ์ใต้ที่มันเกิดขึ้นได้อย่างนี้คุณธีรชัยเจ้าหน้าที่เต็มเมืองเลยอ่ะ
2: โอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะ
0: แต่มันเกิดใหญ่ครั้งแรกเลย
2: มันเกิดมันต้องมีเหตุให้มีเป้าหมายอ่ะ
0: ก็ป่วนเมือง
2: คืออันเป้าหมายนี้เราก็ไม่รู้มันไม่ใช่ว่าเกิดแบบทุกปีนะบางหลายปีก็หายไปบางปีก็เข้ามา
0: โอ้แต่พร้อมกันใหญ่ๆอย่างเงี้ยยังไม่เคย
2: แต่ปีนี้ถือว่าเจตนา
0: หลายเหตุการณ์แล้วด้วย
2: ทำให้มันป่วนมากที่สุดก็เท่าที่จะมากได้ถ้าผมมองแบบนี้นะมันก็น่าเป็นห่วงในแง่ของการดูแลความมั่นคงมันมีอะไรอยู่เจตนาไหนเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าเวลานี้มันก็ถาโถมเข้ามาเหลือเกินในเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินหลายอย่าง
0: คุณเทพก็คุยกับผมนอกไมค์ข้ารายการไทยตอนนี้มันยังไงเขาเดินทำงานหรือว่าเขานั่งแล้วเหี่ยใจทำงานกันยังไง
2: ในภาพที่ปรากฏในสาธารณะแล้วมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยไม่ใช่เหลืองว่าเดินทำงานคือไม่ทำอะไรเลย
0: ครับ
2: มากกว่าเงินความล้มเหลวเชิงระบบของข้าราชการที่มันมีหลายเหตุการณ์ที่มันจะทอดและทำให้เห็นเราก็พักพวกพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรเราก็ทำหน้าที่ราชการเยอะแยะนะก็ไม่ได้คิดว่าจะไปพูดจาวิพากษ์วิจารณ์อะไรท่านหรอกแต่หมายถึงว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายอย่างมันสะท้อนในแง่ของความหย่อนยานหรือว่าความอ่อนด้อยในเชิงประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที
0: ่
2: ที่นับวันมันจะชัดขึ้นทุกทีชัดขึ้นทุกทีเรื่องที่สำคัญที่สุดนะมันเป็นเรื่องที่พูดแล้วมันไม่รู้จบสักทีก็คือเรื่องของคอร์รัปชัน
0: คอร์รัป
2: ที่จะมีการพูดถึงกันแบบก็หวังว่ามันจะน้อยลงหรือว่ามันจะแก้ไขได้รับการแก้ไขเทคแอคชั่นกันทันทีขนาดเทคแอคชั่นกันทันทีที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดอย่างไอ้เรื่องสอบท้องถิ่นนี่เราก็ยังคิดว่าในใจของคนทุกคนก็บอกมันยังช้าอยู่มากนะ
0: ยังช้าแล้วก็ตัวใหญ่ก็ยังไม่หาเจอเลย
2: แล้วก็พยายามที่จะให้มันหยุดอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งซึ่งผมว่ามันไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก
0: ่โอ้โห
2: คนก็เชื่อเลยว่าเขาตั้งใจที่จะไม่ให้มันไปถึงคนที่ใหญ่ไปฝันนี้อีกแล้วเนี่ยสถานการณ์ณปัจจุบันในเรื่องท้องถิ่นเนี่ยคนก็บอกว่าแค่นี้เนี่ยคนก็ไม่เชื่อว่าแค่นี้นะ
0: ใช่เพราะหัวละ 350,000 นี่ต้องแบ่งกัน 4-5 ขั้น
2: คนก็ไม่เชื่อแค่นี้
0: ครับ
2: แค่นี
0: ้ปกติถ้าแค่2ขั้นนะหัวละ 100,000 ก็ 200,000 นี่มัน 350,000 คุณเทพแล้ว 350,000 คูณนะเอา 5,000 พอมันถึง 6,000 นะมัน 4-5,000 ล้านมันไม่ใช่น้อยๆแล้วผิดอยู่แค่นี้โทษ
2: ในเชิงตัวเลขในเชิงประสิทธิภาพล่ะมันเสียหายเป็นหมื่นล้านนะ
0: ใช่เสียเวลาด้วย
2: ล้านในเชิงประสิทธิภาพของคนที่เข้าไปอ่ะ
0: โอ้ยนั่น
2: ไปบริหารน่ะที่ แล้วมันก่อให้เกิดความเสียหายที่เรามองไม่เห็นได้อีกเท่าไหร
0: ่
2: อันนี้เฉพาะเรื่องเฉพาะขั้นตอนแรก แต่พอเข้าไปแล้วเข้าไปเท่าไหร่เราก็ไม่รู้อีกนะ

0: ที่ผ่านตรงนี้เล็ดลอดไปเท่าไหร
1: ่นี่ฮะมันก็จะทำให้นี่ฮะเช้าชามแห้งชาม
0: มันไม่มีไง
1: ครับ
0: พอมันความเชื่อมั่นของมันไม่มีของสาธารณะไม่มีแล้วผมก็เห็นใจข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ตั้งใจมีความบริสุทธิ์ใจในการรับใช้ชาติบ้านเมืองนะผมก็เห็นใจเขานะส่วนหนึ่งต้องมีอ่ะ
1: นี่ฮะอย่างตำรวจเนี่ยผมเคยได้ยินเขาพูดกันเนาะถ้าให้ความยุติธรรมกับคนในองค์กรยังไม่ได้ก็หวังว่าอย่าให้ไปความยุติธรรมกับชาวบ้านนะเรื่องยากมาก
0: ไอ้เรื่องแต่งตั้งยกย้ายนะบางถึงปีก็พูดกันทีแบบน
1: ี้
0: แล้วก็เงียบไปเจอพอถึงปีก็มาบอกว่าไอ้นั่นไม่แต่ว่าไม่เคยแก
1: ้ไม่เคยแก้ก็แค่ถามแย่ๆอยากจะหินนะฮะการได้ยินเรื่องของความไม่พอใจเกิดขึ้นเนาะกับเหตุการณ์นี้มีคุณลูกทัพฟ้าถามแล้วครับไอบอลทีมชาติไทยผลงานไม่ดีเพราะว่าแต่สโมสรของไทยก็ไม่ได้มองภารกิจของชาติเป็นเรื่องสำคัญเจ้าของสโมสรใช้เงินสโมสรก็ใช้เงินทำทีมสูงเขาถึงจะอยู่ได้ไอเรื่องอย่างนี้มันจะแก้ไขกันอย่างไรดีครับ
0: คือก็พูดกันไปก็ปากเปียกปากแฉแล้ว
1: ครับ
0: พูดกันมันก็แก้ไขด้วยจิตสำนึก
1: เจ็ดสำนึกเหร
0: อของส่วนรวมที่ว่าเห็นแก่ส่วนเห็นแก่ชาติบ้านเมือง
1: อันนี้ปลูกได้ไหมคุณเทพ
0: ต้องมองก่อน
1: ไอ้ต้นจิตสำนึกต้องปลูกกันยังไงพันธุ์มันอยู่ไหนครับผม
2: หมายถึงปลูกสำนึกอะไร
1: ปลูกสำนึกตั้งแต่ตลกเรื่องใบขับขี่แล้วนะแล้วจิตสำนึกครับจิตสำนึกที่อยู่ตรงไหนอ่ะผมอยากจะกลับมาอยู่ยุคเดิมอ่ะครับผมคุณลูกตาฟ้า
0: ก่อนมันก็ไม่ต้องมีการพูดกันแบบนี้นะ
1: ไม่
0: มันไม่ใช่ว่าเรื่องนี้มันเกิดมาตลอดชาตินะเอาเฉพาะเรื่องฟุตบอลก่อนนะไอ้วิถีที่ดำเนินอยู่หลังๆมันไม่เคยเกิดมาก่อนในยุคก่อนนู้น
1: ก่อนที่ฟุตบอลอาชีพยังไม่เกิด
0: มีฟุตบอลอาชีพนี่แหละเพราะฉะนั้นคุณก็จอบประเด็นได้ประเด็นเดียวพอฟุตบอลอาชีพเกิดมันแทนที่ลีกทีมลีกแข็งแรงทีมชาติจะแข็งแกร่งมันก็กลายเป็นว่าลีกพอมีเกิดลีกอาชีพขึ้นมามันก็เจาะกร่อนบ่อนทำลาย
1: มันตรงข้ามกับสิ่งที่เราคิด
0: ใช้คำว่าเจาะกร่อนบ่อนทำลายกันแล้ว
1: โอ้สมัยก่อนทหารอากาศท่าเรือกรุงเทพธนาคารกรุงเทพเลยนะเก่งมากนะครับไม่ติดทีมชาตินี่โค้ชบ่นเลยอ่ะ
0: ผมก็ต้องยกเอาคำจำซากตามประสบการณ์ว่าเวลาผมเป็นผู้จัดการทีมเป็นผู้รับผิดชอบทีมชาตินี่เด็กใครเด็กทีมสโมสรไหนไม่ติดสมัยนู้นจนต่อว่าเสียหายนะ
1: ใช่
0: มาขุ่นข้องหมองใจมากนะ
1: เดี๋ยวนี้ตรงข้าม
0: ไปเอาดอกไม้ธูปเทียนไปขอยังไม่ได้เลย
1: เดี๋ยวนี้ถ้าเอาเด็กของไปนะโกรธนะมันตรงข้ามกันเลยเหลือเชื่ออีกนะ
0: เผลอว่าต้องไปถามเดี๋ยวนี้มันถึงขนาดว่าต้องไปถามก่อน
1: ส่งชื่อไปถาม
0: ขอแล้วจะได้ไหม
1: จะได้ใครบ้าง
0: ประกาศแล้วจะติดส่งมาไหมมันใช่เหรอแบบ
1: นี่ทีมชาติเนาะ
0: ก็ปากเปียกปากแฉแล้วล่ะครับคุณลูกตาฟ้าผมก็ตอบมันก็ต้องยกเอาเรื่องมันอยู่ในแต่ละยุคในจิตสำนึกของคนความรับผิดชอบความที่อยากจะสร้างการมีส่วนร่วมที่ว่าถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมนี่มันหายไปเยอะมาก
1: ครับ
0: อ่ะ
1: ก็ได้คำตอบประมาณนี้เนาะเพราะว่ายุคมันเปลี่ยนไปลีกไทยเข้มแข็งทีมชาติก็จะเข้มแข็งอันนี้มันหายไปหมดแล้วนะครับกลายเป็นบ่นทำลายซะด้วยสิเอาแล้วก็ช่วงหลังนะคุณเอกชัยโควต้านักเตะอาเซียนนักเตะต่างชาติค่อนข้างจะอยู่ในทีมเยอะซะด้วยครับเอาละดูอย่างอื่นด้วยไหมครับนอกจากฟุตบอลลีกฟุตบอลไทยนะฮะกอล์ฟแบดมินตันอยากพูดถึงอะไรไหมครับฝรั่งเศสได้แชมป์2รายการนี่ผมดูเทพยังคุยกันอยู่ว่าแปลก
0: คือดูแบดมินตันก็ดูได้สบายผ่านทางทรูเพราะว่าจอเขาไม่ดำนะ
1: ไม่ดำ
0: ผมดู
1: ใครจ่ายตังค์ได้ดูฮะ
0: คู่แมนยูผมดูไม่ได้นะ
1: เอ้าวันนั้นโอ้โหแย่งกันนะจะดูบอลคู่นี้อ่ะที่บ้านผม
0: ไปแล้วนะตังค์จ่ายไปแล้ว
1: ที่บ้านผมภาพมันก็กระตุกตึ้งตอกตึ้งตักตึ้งตักอยู่ตลอดเวลา
0: ตรงนี้เดิมเราไม่รู้จะไปเอาจะตุ้งจะตังอะไรกับใครยังไงสคบจะตังอะไรยังไง
1: ขนาดครูเทพอาจารย์โอ๊ตโทรมาหาผมอ่ะที่บ้านดูได้ไหมบอกนี่ดูได้

0: แต่ที่บ้านแกก็จ่ายตังก็ดูไม่ได้ก็แย่งกันอยู่ครับสัญญาณมันไม่พอหรือไงก็ไม่รู้คุณเดียชัย
1: ไม่คือได้ปีแรกไม่เป็นไรแต่ปีนี้มันปีที่สองมีประสบการณ์แล้วแล้วก็จริงๆเนี่ยมันต้องเพิ่มผมก็ไม่รู้ทางด้านเทคนิคเป็นไงแต่ฝ่ายเทคนิคก็ต้องรู้ล่ะ
0: เทคนิคไม่พอก็มาหาอะไรครับ
1: เพิ่มมันไม่พอหรือว่าเราไม่ได้เพิ่มช่องทางเราไม่ได้ลงทุนในเรื่องของทางด้านการเข้าชมในพร้อมๆกันเยอะๆนี่เราไม่ได้ใส่ตัวไหนเข้าไปหรือไงหรือเปล่
0: า
1: ไปแก้ไขไม่งั้นพอเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนี่คือจริงๆแล้วทีมมหาชนอย่างแมนยูนี่ขวัญใจมหาชนนี่คุณก็ต้อง expect อยู่แล้วว่าต้องมีคนเข้าไปดูตั้งเท่าไหร่แล้วเวลามันก็ใช
0: ่เวลามันเอื้อด้วย
2: เขาอาจจะมองว่าอย่างนี้ก็ได้แหละผมพยายามมองในแง่ดีนะก็จะมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยทีมที่จะได้แชมป์โดยไร้พ่ายเนี่ย
0: ครับ
2: เจอกับทีมเต็งหนึ่งที่จะตกชั้นอย่างคาวซิตี้เนี่ย
0: ยังไงคร
2: ับ ยังไงก็ไม่มีปัญหาหรอกอาจจะดูไม่ละเอียด
0: เออ
2: ยังไงก็ไม่มีปัญหาหรอก
0: วิเคราะห์ผิด
2: คือยังไงก็ไม่มีปัญหาหรอกยังไงก็สบายใจได้แล้วใครจะไปคิดล่ะว่าโดนไป 0-2
1: คือให้ตอนบอลโลกมันไม่มีปัญหาเพราะว่าแข่งดึกแต่ก็ถึงคุณจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกนะผู้บริหารครับ เราเปรียบเทียบกันไม่ได้ฮะคืองานที่พรีเมียร์เนี่ยความนิยมมันก็สูงกว่าแล้วคนที่เขาคือคนที่ดูช่องทางธรรมชาติเขาไม่เป็นไรหรอกแต่คนเสียเงินเนี่ยมันน้อยใจฮะอย่างผมเสียตังค์ดูเต็มอย่างถูกต้องเลยตั้งแต่บอลโลกมาก็เป็นพรีเมียมด้วยนะเต็มราคาเลยฟูลแพ็กเกจรวมผสมภาษีด้วย 6,000 กว่า
0: เท่ากัน
1: นั้นนึกแล้วก็มันน้อยใจ
0: สรุปที่บ้านวันนั้นเข้าแมนยูไม่ถึงแล้วฮะ
1: ไม่ดูไม่ได้จนสักฟักใหญ่ๆนู่นนะครับเปิดประตูไปแล้วงั้น
2: คือดูไม่ได้ตอนที
1: ่พอเดินเข้าได้ก็ยังหมุนติ้วอยู่
0: เก่า
1: เรื่อย
0: ของผมกระตุกเป็นบางจังหวะนะฮะแต่ก็ดูได้ตลอดเกมฮะ
1: ต้นตะการเขาก็เป็นทีมที่จะไปบรรยายไปภาคเขาก็บอกเดี๋ยวผมให้คนมาช่วยดูไว้ผมบอกว่าพอคนมามันก็หายอ่ะ
0: ครับ
1: คือมันเป็นช่วงที่เป็นเนี่ยเราก็จะเรียกมาทันทีมันไม่ทันแล้วแต่ผมก็แก้ทั้งระบบ
0: ใช่ไหม
1: คือมันผมว่ามันเป็นที่ว่าเราไม่ได้เติมไอ้แรงรับคือไอ้การที่เวลาคนเข้ามาดูเยอะๆเนี่ย
0: พร้อมๆกัน
1: อาจจะต้องใส่เขาเรียกอะไรผมก็ไม่รู้ในเชิงเทคนิคนะ
0: ครับหลายบ้านครับ
1: ดูตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลย
0: เพราะว่าคนมันไม่เยอะเท่าบอลแมนยูวันนั้นไง
1: ถ้าจะดูตั้งแต่ตอนไหนอะ
0: ครับ
1: ที่เขาทำที่เขาฉายแมนยูไม่รู้กี่สิบรอบในยุค
0: สมัยที่ได้ลิขสิทธ
1: ิ
0: ์ไม่มีปัญหานะ
1: นี่ก็ดูอยู
0: ่
1: แบบนี้ก็จริงๆแล้วผมก็ถ้าจะให้ถ้วยรวมนะคะแนนรวมนะก็ต้องแล้วก็คือมันได้เกาหลีได้2แชมป์ฝรั่งเศสก็ได้2แชมป์นะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าจะให้ยอดเยี่ยมคะแนนรวมยอดเยี่ยมผมให้ฝรั่งเศสนะเพราะว่าพื้นฐานชื่อชั้นอะไรต่างๆเนี่ยจะเกาหลีได้แค่2แชมป์นี่ถือว่ากระจอกแต่ฝรั่งเศสได้ตั้ง2แชมป์นี่ไม่เคยมีมาในประวัติศาสตร
0: ์
1: แบดโลกนะ
0: นั่นน่ะสิฝรั่งเศสกับแบดโลกนะจริงแชมป์โลกนะ
1: แต่ว่าต้องคือคู่ใครแต่ทอมกิกเกลกับเดอรัวเนี่ยนะ
0: คู่ผสม
1: คู่ผสมฝรั่งเศสนี่เขาต้องอย่าลืมเอากระเช้าดอกไม้มาให้
0: บาสกับเฟรม
1: เพราะว่าในรอบ8อ่ะเขาถอนแล้วถอนเนี่ยมันก็ทำให้คุณเบาแล้วสามารถมาเล่นกันรอบต่อไปได้เบา
0: ฟิตมากกว่า
1: ไม่ต้อง
0: เจอเกมหนักเนาะก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเปิดสักการะใหม่วงการแบดมินตันโลกนะฝรั่งเศสมาแจมด้วยแล้ว
1: นี่ฝรั่งเศสนี่ก็ต้องถือว่าปีนี้มาดีมากมาก
0: ก่อนหน้านี้ถ้าเป็นฝรั่งก็ต้องพวกเดนมาร์กไปพวกนู้นเน
1: า
0: ะ
1: เดนมาร์ก
0: ตอนนี้ฝรั่งเศสมาแจมแล้วก็ไม่ธรรมดาหรอก
1: ถ้าจะถือว่าแย่แล้วก็ขายหน้ามากก็ต้องเป็นจีนล่ะ
0: ครับ
1: เพราะจีนถึงแม้จะได้ แชมป์หนึ่งเนี่ยแต่ว่าหญิงคู่ซึ่งเป็นต่อบานเบิร์ดนี่ก็แพ้ให้กับเกาหลีใต้ไปแล้วก็คู่ผสมแชมป์โลกมือหนึ่งโลกก็แพ้ให้กับคู่นี้คู่ฝรั่งเศสคู่นี
0: ้โอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
1: จริงนั่งทั้งหมดชายคู
2: ่สามรายการ
1: ผสมแล้วก็อะไรอ่ะชายคู่คู่ผสม
2: หญิงคู
1: ่แล้วก็หญิงคู
2: ่เข้าชิง3รายการ
1: ได้1
0: ครับแล้วหญิงเดียวอย่างอันเซ
1: เข้า2ได้2นะเป
0: ๊ะใช่ๆ
1: 100% ฮะ
0: แล้วอย่างอันเซยองหญิงเดียวแชมป์โลกคนนี้ครับอยู่อีกกี่ปีอย่างเงี้ยครับ
1: อันเซยองนี่ยอมรับอย่าเลยอย่างเดียวเลยครับยอมรับเรื่องการวางแผนการบริหารจัดการในเรื่องของตารางแข่งขันของเขาจะได้ยินข่าวว่าอันเซยองเจ็บถอนอยู่2ครั้งใช่ไหมจำได
0: ้
1: ไ
0: หมก่อนหน้านี
1: ้ยุทธพงศ์ยังถามผม
0: ใช่อันเซยองไม่มาคนอื่นก็ยิ้ม
1: นั่นมาส่งผลเมื่อวานเนี้ยเขากลับมาเขาวางแผนดีบางทีไปแข่งทัวร์นาเมนต์หนึ่งเข้ามาถึงรอบ3เขาก็ถอนคนก็สงสัยก็กำลังเห็นเล่นได้อยู่ทำไมถอนเนี่ยพอเมื่อวานนี้เรารู้เลยว่าในเขาถอนรอบ3 2ครั้งติดเลยฮะรายการใหญ่ๆด้วยฮะแล้วเราก็รู้เลยจริงๆถ้าเป็นคนที่ไม่ได้มองลึกสำหรับว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยเขาอาจจะเล่นต่อรอบ3รอบ4นะแล้วร่างกายมันอาจจะไม่ได้นะนี่มันเห็นส่งผลเมื่อวานนี้ร่างกายเขากลับมาเลยฮะขณะที่ยามากุชิก็ต้องถือว่า
0: ตา
1: ต
0: ่
1: อต
0: า
1: ฟันต่อฟันแล้วก็ไม่ไหวฮะล้มลุกคุกคานเป็นตุ๊กตาล้มลุกไปเลยอันนี้ก็ต้องยอมครับคือนี่สำหรับมันจะยอมต้องถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีมาก
0: ทีมงานเขาวางไว้ดีเป้าหมายชัดเจนว่าจะเอาแชมป์ไหนไม่เอาแชมป์ไหน
1: ในด้านร่างกายคือยอมอดอ่ะไม่เอาเห็นนี่ก็ผ่านไปก่อนเล่นได้นะ2ครั้งรอบ3 2ครั้งเลยอ่ะคนก็ถามกันเยอะเลยก็เล่นก็ไม่เห็นเจ็บเลยเมื่อวานก็ไม่เห็นเจ็บเลยวันนี้ทำไมถอนก็เมื่อวานคือคำตอบก็เป็นอะไรที่ต้องยอมรับเหมือนกันครับว่าอันนี้ก็เป็นแผนทางเทคนิคของเขาที่ส่งผลก็เห็นได้ชัดมากคือขาดลอยเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่ะก่อนเรื่องเล่าวันนี้เชลซีจะมีอาถรรพ์ไหมครับมันเดย์ไน
1: ท์เชลซีจะมีอาถรรพ์ไหม
0: แค่นี้ลอนดอนดาร์บี้แมตช์เจอฟูลแลม
1: เชลซีก็ถือว่าเป็นบิ๊กโฟนะโซมีเข้าเงินนะ
0: โมเก้าเปลี่ยนทีมเยอะนะ
1: มันมีลูกพี่ก็
0: โค้ชคนใหม่ด้วยนะคุณสุเทพ
1: หลายทีมละเนระนาดนะนี่พูดตรงๆนะ
0: รองโซ่ใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่ซาเบียรองโซ่แล้วก็ไอ้นี่ฟูลแลมเป็นอาวาโรอาเบรัวที่คุมทีมเรอัลมาดริดอ่ะแล้วก็โยกมาคุมฟูลแลมแล้วก็มาดริดก็เป็นโจเซ่มูริโญ่คุมที
0: มสงครามโค้ช
1: อันนี้มันก็ลอนดอนดาร์บี้แมตช์ด้วยก็ยังดูชื่อเอาตามชื่อก็ยังเชลซีอยู่นะ
0: จะเป็นเหมือนลิเวอร์พูลไล่ตีเสมอหรือจะเป็นเหมือนวิลล่าเลยครับโดนยำฮะ
1: ก็แล้วคุณลองคิดดูมันมาผสมกับเรื่องของ
0: มันเดย์ไน
1: ท์วันจันทร์ด้วย
0: ใช
1: ่เ มื่อทำให้กดคิดไม่ได้ครับว่าจะมีแบบผืดหืดหอบหอบหาม
0: ๆประมาณนั้นนะ
1: ผืดก็มีแล้วหอบก็มีแล้วหามก
0: ็มี
1: ถ้าลองโซ่เจอคืนนี้อีกจะเรียกว่าอะไรดีผู้มิคอยฟังกันนะฮะ
0: เกมแรกด้วยนะ
1: คือถามหอบห้อยแล้วมันจะเป็นไรครับถ้าเกิดมันเกิดอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะสรรหาคำมาว่าจะเกิดอะไรขึ้น
0: ถ้าหืดก็เหมือนแมนซีถ้าหอบแล้วก็เหมือนลิเวอร์พูลเสมอ
1: แล้วเมื่อวานนี้นะผมก็โพสต์ไปเรื่องแมนยูบ้างเรื่องอะไรมาก็มีเธอแฟนรายการเราก็อ่านโพสก็บอกเดี๋ยววันนี้ต้องช่วยพูดแต่แค่เรียกว่ากระแทกคุณยุทธพงษ์เยอะๆปล่อยอะไรแบบน
0: ี้โอ้ยเราปล่อยวางแล้วเราทำบุญ
1: ผมก็บอกว่าเราก็บอกว่านะอย่าไปนั่นกันเลยแค่นี้แกก็ช้ำใจ
0: รับน้องใหม่มันต้องมีใจอะเราแต้มบุญสะสมไว้ก่อนเพื่อเกมต่อไป
1: มันเป็นใจมงคลการคุณเนี่ย จะบอกว่าคุณอาฝากคุณอาธีรชัยดูแลคุณยุทธพงศ์ด้วยกลัวเป็นซึมเศร้าครับ
0: มันซึมไม่พอมันเศร้าต่อไอ้20ตอน2ตุ้มบอลไทยอีกอ่ะ
2: แต่ถ้าน
0: ั
2: ดต่อไป
1: คุณชูศักดิ์ทีมย่ำปิ่นพวกนี้แฟนรายการเราแล้วบอกโอ้คุณยุทธพงศ์พังภาพแล้ววันจันทร์นี้ฝากหน่อยนะครับผมบอก
0: เกมต่อไปเกมต่อไปเป็นไงแมนยู
2: คือถ้าเกมต่อไปเนี่ยเกิดแพ้เนี่ยอันนี้หมองเลย
0: เ
2: พราะว่าเล่นในโอทัฟฟอร์ดพบกับ
0: ในบ้านแล้วทีนี
2: ้พบกับยอดทีมฮะอิปสวิชทาวน
0: ์อิปสวิชทาวน
2: ์ม้าขาวม้าขาวเพิ่งเลื่อนขึ้นมานะ
0: ขึ้นมา
2: เก็บมีปัญหาอะไรครับแมนยูเนี่ยเจอกับทีมที่เพิ่งเลื่อนขึ้นมาตลอด
0: ขอให้เป็นทีมเขาเรียกไปสะสมแต้มบุญรับเงินใหม่เป็นทีมยิ่งใหญ่สุดไงมาต้องมาเจอกับบทเรียนไงอ่ะมาเรื่องเล่าวันจันทร์ครับคุณธีรชัย
1: อ้าครับวันนี้คุยพรีเมียร์เป็นอังกฤษแล้ววันนี้ขอจมูกโด่งหน่อยครับ
0: จมูกโด่ง
1: เล่นคำภาษาอังกฤษหน่อยฮะแต่วันนี้ผมเอาศัพท์ที่ลงท้ายด้วยคำว่า less นะฮะก็คือแปลว่าไม่มีหรือน้อยลงต้องมีฝรั่งเขียนแล้วแปลเป็นไทยก็มันมีทั้งข้อคิดมันมีทั้งคำขบขันก็เดี๋ยวเอามาเล่าสู่กันฟังเป็นข้อๆไปนะก็เป็นคำแปลภาษาไทยบรรทัดต่อบรรทัดนะฮะ In what century we are live in เขาเป็นคำถามมาว่าเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในศตวรรษไหนกันนะ We are in century where our phones are wireless wireless นะเราอยู่ในศตวรรษที่โทรศัพท์ไร้สายสมัยก่อนโทรศัพท์มันเป็นโทรศัพท์ตั้งโต๊ะใช่ไหม
0: ใช่
1: ตอนนี้เป็นไวเลส Cooking is fireless นะ Cooking is fireless ก็คือการทำอาหารไร้เปลวไฟก็ใช้เตาไฟฟ้าไงไมโครเวฟนะCars are keyless รถยนต์ไม่ต้องใช้กุญแจ keyless ก็เลสอีกแล้วนะรถยนต์ก็ไม่มีกุญแจใช้รีโมทคอนโทรล Food is fatlessอาหารไม่มีไขมันก็เดี๋ยวนี้คนก็รักษาสุขภาพกันมากก็เลขสิ่งนั้นนะไทยอาร์ทิวเบลส์ยางรถยนต์ไม่มียางในนะเดี๋ยวนี
0: ้
1: เอาไม่มียางใน
0: ครับ
1: สมัยก่อนโอ้ยต้องเอายางในไปใส่น้ำแล้วก็ดูที่จุดตรงไหนอะไรโอ้ยนั่นก็รุ่นเก่าแท้ๆเลยใครทันรุ่นนั้นมั่งนะเดรสส์อาร์ทิวเบลส์เสื้อผ้าไม่มีแขนเสื้อแล้วเดี๋ยวนี้แขนกุดก็มีแล้วไม่จำเป็นต้องมีแขนแล้วนะฮะ Youth are jobless คนหนุ่มสาวไม่มีงานทำ Leaders are shameless ผู้นำไม่มีความละอายใจ Relationships are meaningless ความสัมพันธ์ไม่มีความหมายฮะ คือหมายคือมันไม่มีความหมายแล้ว meaningless แล้วพี่ป้าน้าอาพ่อแม่บางทีก็ไม่มีความหมายแล้วนะ attitude are careless ทัศนคติคือมันก็ไร้ความสนใจไร้ความใส่ใจเมินเฉยต่อกันแล้วทัศนคติ wives are fearless อันนี้คุณยุทธพงศ์ต้องตอบแล้ว
0: ครับ
1: ภรรยาไม่มีความเกรงกลัวแล้วใช่ไหม
0: ไม่ใช่เฉพาะบ้านเดียวครับ
1: ภรรยาไม่มีความกลัว Babies are fatherless เด็กทารกเติบโตโดยไม่มีพ่อก็เยอะนะ Feelings are hurtless are heartless ความรู้สึกไร้หัวใจคือหมายถึงว่าความรู้สึกเย็นชาขึ้นผู้คนในเวลานี้นะเจนจูรี่นี้ Education is valueless การศึกษาไร้คุณค่าลงไปทุกทีนะ Children are memoryless เด็กๆไม่ใช่ Children are mannerless เด็กๆก็ไม่ค่อยมีสมบัติมารยาทแล้วนะฮะสมบัติผู้ดีอะไรก็ไม่มีละ Everything is becoming less นะบทความนี้เขาบอกว่าทุกอย่างมันก็ becoming less คือทุกอย่างกำลังลดน้อยถอยลงแล้วมีคำว่า less ต่อท้ายดังนั้น but still our hopes are endless แต่ถึงอย่างไรความหวังของพวกเราก็ยังต้อง ถือว่าต้องหวังไปยังอย่าเพิ่งหมดความหวังนะไม่มีที่สิ้นสุดนะเอลเลสเคยฟังเพลงเอลเลสแล้วใช่ไหมเพลงเอลเลสเพราะมาก In fact I am speechless บอกตามตรงเลยนะครับผมเองก็มาถึงบรรทัดนี้ก็พูดไม่ออกเหมือนกันครับคือทุกอย่างมันเป็นความจริงหมดครับทุกอย่างที่มันสังคมในเซนจูรี่นี้ศตวรรษนี้มันเลสมาเนี่ยไม่มีข้อถกเถียงเลยครับก็เล่าสู่กันฟังยอมจมูกโด่งวันหนึ่งนะเปลี่ยนรสชาติพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กรอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร line@FM99
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: 8นาฬิกา48นาที13วินาทีนะครับช่วงสุดท้ายของ Morning Talk นะครับ
6: ครับขอบคุณทุกข้อความครับ4689899นะครับสวัสดีครับป๋าพี่เทพมันเกิดอีหยังขึ้นป๋าผมคิดว่ายังไงเปิดหัวมาเราต้องอยู่ที่2แน่ๆเออ2จริงๆด้วยครับแต่จากท้ายนะพี่เยอะจังคุณบอยเก็บคุณอย่าไปโกรธเกินฝีมือเรานะเราไม่ได้อยู่ที่2จากท้ายนะฮะอย่างน้อยเราอยู่ที่3ครับผม
5: อ๋อถ้าเป็นเรียลไทม์ตอนนี้นะอันดับ4จากท้าย
6: อันดับ4จากท้าย
5: อันดับ17แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับ17จากท้ายตารางแต่ว่าอันดับบ้วยเลยตอนนี้คือแอสตันวิลล่า
6: แอสตันวิลล่าโดน4
5: ใช่เพราะโดน
6: 4แล้วก็สเปอร์โดน3
5: ใช
6: ่แล้วก็คริสตัลพาเลซกับแมนยูโดน2
5: โคเวนทรีโดน3
6: โคเวนทรีโดน3
5: เพราะฉะนั้นแมนยูก็อยู่อันดับ4จากท้าย
6: อันดับ4จากท้ายเราไม่ได้อันดับ2จากท้ายเนาะ
5: แต่นัดหน้าคงจะไม่มีปัญหา
6: เราต้องสะสมแต้มบุญสะสมแต้มบุญต้องรู้จักผมเล่นกอล์ฟเหมือนกันหลุมแรกนะแม่บอกเยาเงินใครหลุมต่อไปกินเอา
5: คือแมนยูเนี่ยถ้าเจอกับทีมที่เป็นสัตว์เนี่ยสู้ไม่ได้นะที่มีสัญลักษณ์อะไรเงี้ย
6: แต่ถ้าเจอทีมเก่งๆแบบโหตารางเนี่ย
5: สู้ได
6: ้ไม่กลัวใครไม่กลัวใครเราเป็นทีมเอื้อท้อนครับแค่นัดแรกคาริกมันก็โดนพี่เสือล่อซะแล้วหรือว่าอ้วดจะมือดีจับได้นิวโซชาคุณมาอีกแล้วเนี่ยปวดกระบาลจริงจากเซอร์จิมเซอร์จิมเออช่วงหลังเงียบๆนะแต่แกก็ประกาศเลยนะว่าไอ้เงินซื้อนักเตะมาเสริมไม่มีนะจ๊ะเราจะเอาเงินทั้งหมดไปทำสนามแห่งใหม่นะครับที่มีใช้ได้พัฒนาให้ได้ประมาณนี้เราต้องเอาเด็กอะคาเดมี่ขึ้นมานี่คือฤดูกาลของแมนยูที่ต้องสร้างเด็กเองนะครับ0992ส่งมาสั้นๆหรือข้อความมันหายไปครับดูบอลไทยไหมประมาณนี้ เขาก็ให้ดูฟรีแล้วนะวันหน้าผ่านนะทูวิชนาวนะนัดหน้าวันที่26ก็ดูได้อีกนะทูวิชนาวเขาจัดให้นะก็ต้องขอบคุณ CP เขาด้วยมีน้ำใจมีน้ำใจอาเตต้ายังเคยแพ้5นัดนะเลยนะครับนี่อาร์เตต้านะทีมแชมป์ฤดูกาลที่แล้วส่วนลิเวอร์พูลก็เกือบตายนะครับผมว่ามันตายไปแล้วนะตอนนั้น ส่วน1999ก็บอกว่าบอลไทยเราไม่คมพอนะครับครึ่งแรกมีโอกาสหลายจังหวะแต่ไม่เป็นประตูของเขานะตัว

0: สำรองลงมา2คนจังหวะแรกที่ได้เขาเป็นประตู
1: เลย
0: คมจริงๆแล้วก็บราซิเลียนที่โอนมาแต่ละคนก็ไม่ธรรมดานะ
2: ครับ
0: ไม่ธรรมดาของเขาเนี่ยใครที่ไม่ได้ดูบอลไทยเวียดนามไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะผมดูแล้วเสียใจมากกว่า
2: โอ้อันนี้แรงนะจ๊ะ
0: โอ้กล่าวมีความคิดว่าอยากแก้ปัญหาภาคใต้นะคิดว่าอีกพักหนึ่งนะต้องเป็นรัฐบาลครับผมสนับสนุนสีนี้ตลอดนะบอกไม่ได้หรอกว่าจะแก้ไขได้จริงไหมแต่มันก็น่าจะลองดูสักตั้งนะไม่งั้นก็ได้วนอยู่แค่นี้แล้วครับประเทศสารคัน8499แสดงความเห็นมาเราได้พักเดิมๆมาแก้ปัญหาภาคใต้มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะลองเปลี่ยนสักหน่อยไห
2: ม
0: เผื่อนะฮะเผื่อนะฮะว่าเขาอาจจะมีวิธีการอะไรประมาณนี
2: ้
0: อ่ะเดี๋ยวรอนะถ้าตามระเบียบของกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยก็ต้องรอให้ครบ4ปีใช่ไหม
2: ครับ
0: แต่หลายคนบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่น่าจะครบผมก็ไม่เชื่อผมพยายามจะเถียงเขานะคุณสุเทพครับผม
2: ครับ
0: เพราะถ้ามันไม่ครบมันก็ต้องยังไงอ่ะ โอ้มันไม่น่าจะเกิดแล้วนะส่วนเหตุการณ์ทางใต้นี้มันเป็นเรื่องของความมั่นคงล้วนๆนะมันจะเป็นเหตุไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับครับป๋าว่าแม่ทัพภาคสี่ควรอยู่ในตำแหน่งต่อไปไหมผมว่านี่มันความล้มเหลวของระบบข่าวกรองนะครับ8452เอาไป542ครับส่งแสดงความคิดเห็นมาครับคุณเต้ก็จะโดนไม่โดนก็ขึ้นกับนะ
2: ใช
0: ่ทางแม่ทัพไม่ทัพบกรวมทั้งรัฐบาลด้วยประมาณนั้นแต่แกก็นั่งเก้าอี้มาปีกว่าๆแล้วเนาะ
2: ใช่ครับ
0: โอ้ก็จะโพยนอกโพยในไม่รู้นะแต่ต้องให้ลงตัวทันทีนะ
2: เ
0: รื่องการแก้ปัญหานะดูคลิปแล้วขำเขมรจะเอาชนะอะไรเรามากมายจะขิงอะไรน้องเนเน่มากมายเอานักร้องเขมรมาร้องแข่งนะ AGT โดนโหไล่ลงแล้วเราจะแข่งรอบต่อไปวันไหน25ป่ะ
2: ถ้าจะไม่ผิดนะวันนี้นะ
0: โอ้โหโอ้ใช่ไหม
2: จีโน่ยังออกมาเชียร์เลยอ่ะ
0: รู้
2: สึกจะเป็นวันนี้นะ
0: เพลงล่าสุดเพลงช้าๆนะโอ้แต่ว่าเรียกน้ำตาผู้ชมวันนั้นน่ะหลายคนเลยอ่ะ
2: ครับ
0: คือเธอไม่ได้ล็อกตุ้มเหมือนทุกครั้งอ่ะนะให้กำลังใจน้องก็ต่อนะครับคนไทยในอเมริกาตอนนี้รวมพลังตั้งมั่นแล้วนะ
2: ครับ
0: ช่วยกันนะในการที่จะโหวตให้น้องคนไทยในประเทศเราไม่มีทำไม่ได้นะครับโหวตไม่ได้นะครับ
2: คร
0: ับเชลซีไม่มีอาถรรพ์เพราะอาถรรพ์ไปอยู่กับแมนยูแล้วครับตอนนี้แนะนำเพลงมาครับชื่อเพลงอีสารวีโชติช่วง2541เนื้อหาของแม่ล้วนๆครับแนะนำเปิดรายการข้าป่าขอบคุณมากคร
2: ับ น้องเนเน่เนี่ยเขาบอกว่า รอบต่อไปคือวันอังคารที่25สิงหาคมนะครับ
0: 25
2: ตรงกับเช้าวันพุธของเรานะครับในเวลาประเทศไทย อันนี้นี่เนเน่เลสโกนะครับจิโน่ก็เชียร์ด้วยจิโน่ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่เท็กซัสอ่ะนะที่สหรัฐ
0: ครับไม่ได้ไปแคนาดาไม่ได้ไปเล่นรายการสัปดาห์ล่าสุด
2: ครับ
0: วุฒิสมาชิกคือสมาชิกของรัฐสภาที่เต็มไปด้วยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิสมัยก่อนล้วนแต่เป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองวุฒิสมาชิกตอนนี้ห่างไกลจากวุฒิสมาชิกสมัยก่อนมากนะครับป่าคุณเทพเห็นด้วยไหมครับ
2: คือ
0: ระบบมันเปลี่ยนไป
2: คือถ้าเป็นวุฒิสมาชิกเนี่ยเขาเลือกตั้ง
0: ครับ
2: มาจากการเลือกตั้งเพราะว่าวุฒิสมาชิกใช้กับสหรัฐอเมริกานะแต่ของเราเนี่ยใช้สมาชิกวุฒิสภา
0: ครับ
2: ถ้าวุฒิสมาชิกก็คือของสหรัฐนะก็มาจากการเลือกตั้งแล้วก็มี50รัฐรัฐละ2คน
0: ครับ
2: แต่ถ้าของเราเนี่ยใช้สมาชิกวุฒิสภาแต่ถ้าสมาชิกวุฒิสภาของเราเนี่ยก็อย่าให้พูดเลย
0: โอ้ระบบการเลือกตั้งของรัฐมนูล่าสุดนี
2: ่
0: ก็เนี่ยที่มันหัวๆกันอยู่เขาว่าเนี่ยไอ้คนคิดมันก็เก่งมากเลยนะ
2: เป็นคดี
0: โอ้แต่สมัยก่อนที่ระหว่างจะเห็นตรงนั้นก็เป็นวุฒิสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้ง
2: คร
0: ับ ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งซึ่งมีหลายรอบหลายครั้งถ้าเกิดปฏิวัติขึ้นมานะก็จะมีการแต่งตั้งวุฒิสมาชิกนะครับส่วนวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งที่ไม่ใช่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก่อนหน้านี้ก็มันน้อยครั้งมากคือเราแทบจะไม่เห็นนะ
2: คร
0: ับ ส่วนใหญ่มาจากการแต่งตั้งครับป๋าเงินช่วยค่าน้ำมันผมยังไงมันยังไม่ได้เลยนะมันจะแจกน้ำท่วมอีกแล้วอยากให้โจรใต้จัดการค่าการช่วยให้หมดโอ้โหแล้วมันจะรู้ว่าคนไหนล้ำ คุณยายเวียงแหเลยหรอคือค่าน้ำมันตอนน้ำมันขึ้น
2: อ
0: ่ะ นะคนที่ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเห็นว่าจะได้นะ
2: uh-huh.
0: จนบัดเดี๋ยวนี้เขายังไม่

0: เลยนะครับเนี่ยเขาเลยถามมาแมนยูไม่ได้ห่วยครับเขาคืนฟอร์มครับฤดูกาลอะฤดูกาลก่อนมันผิดฟอร์มเฉยๆครับผมโอ้ยคุณแหมก็มันไม่คมพอแล้วก็ยังไม่ดุพอเกมนี้บุกตลอดเลยนะเจอลูกตั้งเต2จังหวะเท่านั้นเองสรุปเวียดนามเก่งหรือไทยอ่อนฮะนัดหน้าไทยเหนื่อยบอกเลยโอกาสที่ไปชนะที่เวียดนามยากและผมเห็นบอลไทยและหมดสภาพแบบที่เคยบอกบอลไทยผลงานดีมากรอบแบ่งกลุ่มแต่จะมาแป๊กในรอบลึกๆถึงรอบชิงแต่สุดท้ายไทยวุ้ยแชมป์อีกปีไม่ต้องมาอ้างตัวผู้เล่นว่าไม่พร้อมและผลที่แมนยุ้ยแพ้ไป 2-0 มันเป็นข่าวปลอมใช่ไหมห้ามแชร์นะเดี๋ยวโดนฟ้องเอาได้นะฮะเอาแต่นัดแรกเลยนะวันแรกก็โดนซะแล้วตายแล้วตายแล้วอะไรกันวะโอ้โหพี่โบ้ยพี่โบ้ยที่พี่แพ้คืออ่อยให้คู่แข่งใช่ไหมไม่เป็นไรแพ้บ่อยๆค่อยๆชินเองพี่บอยว่ามาป๋าพี่เทพแมนยูเล่นอย่างนี้เหมือนหมดจินตนาการยังไงไม่รู้ครับครองบอลหน้ากรอบเขตโทษเขาแล้วก็คืนหลังแล้วก็ครองบอลหน้ากลัวเขตโทษแล้วก็คืนหลังลืมไปมั้งว่าโดนยิงไป2เม็ดแล้วต้องทวงประตูคืนนะครับจากลิสบอยลอยยังไม่ดุยังไม่ดุวันนั้นนะกลางใหม่2ตัววันนั้นก็ทำหน้าที่ได้ดีพอสมควร
1: ครับ
0: นะ
1: ก็อีก5นัดต่อไปเนี่ยต้องชนะบ้างล่ะ
0: โอ้ยต้องชนะทุกนัดที่เหลือครับครับครับ
1: เจออิปสวิชอย่างเงี้ยเจอเอเวอร์ตันเจอแมนซีเจอฟูลแลมเจอสเปอร
0: ์
1: ต้องมีชนะบ้างล่ะ
0: นัดเจอแมนซีจะสอนสั่งให้ดูถ้าอีกพักมาเป็นรัฐบาลปัญหาใต้จะหมดไปเลยครับเพราะว่าสสนี่เขาแยกดินแดนสำเร็จแน่นอนก็แล้วแต่มุมมองนะฮะถามสองคนยนต์ตามช่องจริงนะเรื่องการเมืองบ้านเราไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกครับข้อความทางนี
1: ้โอ้แต่ในนี้นี่เยอะมากฮะ
0: เชิญ
1: นะเขาบอกว่าป่าพิเทศบอลไทยเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละไม่ได้ไปบอลโลกครับอะไรไม่ได้ไปบอลโลกหรอกครับ
0: ครับ
1: ผมตายไปเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นบอลไทยไปบอลโลก
0: เพราะว่าเขาไม่มีเป้าหมายเราจะไปบอลโลกครับไม่มีเป้าหมายแล้วก็ไม่มีแผนทุกอย่างนะก็เป็นอย่างนี้ครับ
1: แล้วก็บอกว่าอีกท่านหนึ่งบอกว่าถ้าไปเวียดนามเนี่ยผมว่าโดนอย่างน้อย0-2แต่ลึกๆผมคิดว่า0-3ฮะ
0: ไม่ถึงครับเพราะว่าเวียดนามเขาก็สไตล์รอตั้งรับแล้วก็โต้กลับนะของเขาเขามี2สูตรแล้วนี่เขาจะเหนื่อยทำไมใหญ่อันเหนียวไว้ก่อน
1: ท่านนี้บอกว่าผมดูฟอร์มพรีเมียร์ลีกนะฮะที่เปิดฤดูกาลแล้วเนี่ยทีมบิ๊กซิกไม่มีใครน่ากลัวเลยฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแน่นอนการันตีแชมป์ฮะล้านเปอร์เซ็นต
0: ์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยเหรอครับผม
1: คุณบอลนี่คุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีมาก
0: บอกแล้วว่ามันกินแต้มบุญทีมอื่นคิดไม่เป็น
1: เหมือนคาลิกจะเจอทีมในลีกที่คุ้นเคยฮะก็เลยต้องปรับทีมลงไปเล่
0: น
1: เพราะฮัลซิตี้มาจากเดอะแชมเปี้ยนชิพไงคาลิกก็คุ้นเคยเพราะเคยคุมมิดเดิลสโบมาก่อนหน้านี้ไง
0: มีน้ำใจในการรับน้องมาให้เขารู้สึกมั่นใจ
1: ท่านนี้ถามมาว่าป๋าเป็นแฟนเดอะบิทเทิลไหมฮะ
0: ครับชอบฮะชอบมากที่บ้านมีหลายแผ่นเลย
1: บอกว่าติดตามในมือแบตมือหนึ่งของโลกพวกนี้จะเปลี่ยนนะไม่ใช่ฉียุฉีแล้วอันนี้ก็คำนวณมาให้เล่นๆนะครับเวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาทั้งใน YouTube แล้วก็ใน SMS นะครับพี่ปายุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมสนับสนุนโดยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: เวลา 9:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเปิดแนวทางช่วยเกษตรกรน้ำท่วมน่านเร่งสำรวจความเสียหายเยียวยาให้ตรงจุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าได้กำชับหน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและความต้องการของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับกำหนดมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาให้ตรงกับความเสียหายและครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพโดยมอบหมายนายวัชรพลขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรโดยตรงสำหรับแนวทางการช่วยเหลือและฟื้นฟูชลประทานกรมชลประทานระดมเครื่องจากเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเร่งซ่อมแซมคันดินคันกั้นน้ำฝายและระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้กลับมาใช้งานและส่งน้ำได้โดยเร็วเร่งสำรวจความเสียหายของพืชของพื้นที่ปลูกข้าวพืชไร่และพืชสวนเพื่อเตรียมสนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์พืชและดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เร่งสำรวจความเสียหายและติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้เลี้ยงสัตว์รวมถึงการสนับสนุนเสบียงและอาหารสัตว์ตลอดจนการฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบเร่งสำรวจและดูแลเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเข้าถึงการช่วยเหลือและเยียวยาตามสิทธิ์อย่างเป็นธรรมสำหรับขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือด้านพืชเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกให้ถูกต้องจากนั้นยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือหรือกสศูนย์หนึ่งที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่เกิดความเสียหายโดยแบบกสศูนย์หนึ่งต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองความเสียหายจากผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.หรือนายกเทศมนตรีแล้วแต่กรณีก่อนเข้าสู่กระบวนการประชาคมตรวจสอบรายชื่อและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้การสำรวจต้องครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรและผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือตรงกับความเดือดร้อนของเกษตรกรแต่ละกลุ่มโดยข้อมูลการสำรวจพื้นที่และการรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรจะนำมาประกอบการกำหนดการแนวทางฟื้นฟูและเยียวยาเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วรัฐบาลติดตามมวลน้ำไหลลงภาคกลางบริหารจัดการได้ใช้ Risk Map จุดรู้จุดเสี่ยงล่วงหน้าเตรียมรับทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งนางสาวรัชดาธนาดีเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มไหลลงสู่ภาคกลางภาคกลางมากขึ้นพร้อมบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยาทั้งระบบตั้งแต่การติดตามน้ำเหนือการควบคุมและการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไปจนถึงการเตรียมพร้อมของจังหวัดปลายน้ำสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางจากที่ได้ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสถานการณ์น้ำยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนกันยายนคาดว่าการระบายน้ำจะไม่เกินประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งแต่จะไม่รุนแรงเท่ากับปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังจะทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยหรือ Risk Map เพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าว่าจุดใดมีความเสี่ยงจะต้องเตรียมการอย่างไรซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและความช่วยเหลือลงสู่พื้นที่ได้อย่างแม่นยำ
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเซเรน่าวิลเลียมส์เตรียมจับคู่กับอัลคาราสลงเล่นศึก US Open เซเรน่าวิลเลียมส์นักเทนนิสหญิงชาวอเมริกันอดีตมือ1ของโลกจะจับคู่กับคาร์ลอสอัลคาราสนักขวดชาวสเปนมือ3ของโลกลงแข่งขันประเภทคู่ในศึก Grand Slam US Open ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งจะเริ่มแข่งขันในวันอังคารที่25สิงหาคมนี้สำหรับเซเรน่าไม่ได้วางการประเภทหญิงเดียวใน US Open แต่จะได้สิทธิ์แข่งขันในประเภทคู่ผสมแทนขณะที่อัลคาราสไม่ได้แข่งขันมาแล้ว4เดือนเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บข้อมือและการจับคู่กับเซเรน่าจะทำให้เป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่เขากลับมาแข่งขันทั้งนี้นักวิจารณ์บางคนมองว่าการจับคู่กันครั้งนี้เป็นเพียงเพื่อสร้างกระแสประชาสัมพันธ์ให้กับตัวเองในศึก US Open และแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาระดับโลกที่ทั้งคู่เป็นพรีเซนเตอร์ต่อกันที่ช่วงของ Premier League Update ครับ
2: ช่วง Premier League Update
1: ฟาบริโซ โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวอายุบูอัดดี้กองกลางดาวรุ่งวัย18ปีของลิลด้วยค่าตัว100ล้านยูโรรวมแอดออนโดยจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา5ปีสำหรับดีลนี้

0: มีการเจรจากันมาตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งบัวดี้แสดงผลงานให้เห็นแล้วในฟุตบอลโลก2026กับทีมชาติโมร็อกโกจากฟอร์มการเล่นที่คุมแดนกลางได้นิ่งเกินวัยจนได้รับคำชื่นชมอย่างมากทั้งนี้เซเกโอ อาเกโร่อดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อว่าอายุบัวดี้จะสามารถเข้ามาทดแทนโรดรีกองกลางตัวเก่งที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ขายไปให้กับบาร์เซโลนาได้ในอนาคตอย่างแน่นอนช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: อพริกในเช้าวันจันทร์ที่24สิงหาคมสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแห่งวันแม่แล้วครับสวัสดีโปเต้
1: สวัสดีครับ
0: Let it be ของบิทเทิลนะวันนี้จัดให้ไปเพื่อความหฤหรรษ์ทางอารมณ์ใครเป็นแฟนบิทเทิลต้องรู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดีภาษาไทยเพราะๆสักหน่อยดิ Let it be
1: ปล่อยมันเป็นไปครับ
0: อะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปเน
1: า
0: ะ
1: ครับอารมณ์เดียวกับอารมณ์เดียวกับเซลาเซลาครับ
0: อ๋อ
1: whatever will be will be
0: ครับ
1: ประมาณนั้น
0: ก็แฟนแมนยูก็ฟังซะร้องเพลงนี้กันซะ
1: ได้ข่าวว่าโดนเสือกัดเหรอครับ
0: เขาแจกแต้มบูนไม่รู้อะไรซะแล
1: ้
0: ว
1: ได้ข่าวว่าโดนเสือกัดไป2รู
0: มันผมเวลาเล่นกอล์ฟเหมือนกันหลุมแรกไม่ผมจะไม่เอาเงินใครเลยต้องทำบุญทำทานให้ดินฟ้าอากาศเจ้าของที่อะไรทุกอย่างเพื่อให้เพื่อนร่วมกวนเรารู้สึกสบายใจนะจากนั้นหลุมต่อไปก็กินเอากินเอาได
1: ้ผมถึงว่าพี่ต้นประวีณของเราถึงบอกกับผมบอกว่าถ้าไปเล่นกอล์ฟกับป๋าปึ๊บป๋าจะทำให้ทุกคนชุ่มชื่นด้วยเครื่องดื่มก่อนเสมอ
0: หลุมแรกต้องเป็นการให้กอล์ฟมี18หลุม
1: ให้ทุกหลุมก็ไม่ว่าก
0: อล์ฟมี18หลุมบางหลุมเราก็พลาดให้ลืมหลุมนั้นทันทีจำได้ไหมโฆษณาของอะไร
1: จำได้ครับ
0: ดังมากเมื่อก่อนนี่นะ
1: แกงป่าปลาดุกครับ
0: แกงป่าปลาดุกเอาละครับวันนี้นะก็ต้องมารายงานผลอย่างละเอียดเพราะว่าเมื่อช่วงเช้ามันยังไม่จบนะ
1: ครับ
0: กับความเก่งกาจของมิยูยามาชิตะ
1: ครับ
0: นะนักกอล์ฟวัย25ปีสาวชาวญี่ปุ่นนำโด่งโด่งโด่งโด่งมากจนผู้ไล่ไม่ทันแล้วครับ
1: ครับ
0: ก็ไปแย่งที่2ที่3กันเองนะฮะที่1ไม่ต้องพูดถึงเงินรางวัลก็ไม่น้อยครับแคนาดาสนามนี้นะฮะ 2.75 ล้านดอลลาร์นะ
1: ครับ
0: สนามชื่อ Royal Mayfair Golf Club เป็น LPGA Tour รายการ CPKC Women Open ที่แคนาดานี่ก็เล่นกอล์ฟได้ไม่กี่เดือนเอง
1: ครับ
0: จากนั้นสภาพอากาศก็ไม่เอื้ออำนวยแล้วบานเขาหิมะเยอะกว่า6เดือนนะ
1: ครับ
0: ก็จบ3วันก่อนนะผมไล่3วันก่อนนะ
1: ครับ
0: จบรอบ3ไม่อยู่ยามาชิตะนะฟอร์มก็ยังเก่งต่อนะฮะวันที่3ทำเพิ่มอีก5อันเดอร
1: ์ครับ
0: 3วัน19อันเดอร์พา
1: ครับ
0: เฉลี่ยหน่อยครับวันเท่าไหร่วันละ6ครับ38
1: ครับผม
0: โอ้แล้วมี19อันเดอร์นะครับทิ้งห่างจินาคิมจากอเมริกาแล้วก็ยูริโยชิดะยูริโยชิดะนี่ก็ห่างกัน6แต้มโอ้โหนะฮะโอ้ยส่วนเอริยาจุธานุการวันที่3 3อันเดอร์สกอร์รวม9อันเดอร์พาตอนนั้นอยู่อันดับ10ปาจลีอนันตฤการ4อันเดอร์พาในวันที่3ก็อ๋อ4อันเดอร์นี่คือ3วันนะอยู่อันดับ30ร่วมสุวิยาวันนี้ไฉธรรมก็3อันเดอร์พานะฮะ3วันอยู่ที่39ร่วมเข้าสู่วันที่4มิยูยามาชิตะตกลงเขาจบที่ตรงไหนอะเกียนเดอร์แชมป์งานนี
1: ้22ครับเจอกันนะอะไรทำไมอยู่ดีๆดับซะงั้นคอมพิวเตอร์ผม
0: จาก3วัน19อันเดอร์ทำเพิ่มอีก3เหรอฮะ
1: ครับ
0: ทำเพิ่มอีก3ในวันที่4เพราะไม่ต้องเร่งเครื่องอะไรมากแล้วพูดตามเนี่ย2คนอ่ะห่าง6แต้มอ่ะครับ
1: แต่
0: ประมาณ27 20เดียวนี่ก็ได้แชมป์แล้วครับ
1: 23ครับ23อันเดอร์
0: ตก23ทำเพิ่มอีก4นะ
1: ครับผม
0: ไม่มีแผ่วเลย
1: ก็เขาไปได้เรื่อยๆครับเขาไปได้
0: เรื่อยๆเขาไม่มีแผ่วไม่ใช่เรื่อยๆนะครับวันละ6วันละ6
1: ก็วันแรก8วันที่2 6วันที่3 5
0: วันที่4วันที่3 5
1: วันที
0: ่4 4
1: ก็ลดลงเรื่อยๆนะก็ไม่ได้แบบวูบวาบอะไรคือ
0: โอ้แต่ก็ยังอันเดอร์นะ
1: ก็คือไปเหมือนเรือครับ
0: วันแรกไม่รู้ไปทานอะไรมา8อันเดอร์เลยตั้งหลักไว้ก่อนนะ
1: น่าจะเข้าทางเขาแหละครับผมว่านะเพราะว่าก็เรียกว่าตามสไตล์ของญี่ปุ่นถ้าเกิดขึ้นไปอยู่ท็อปปุ๊
0: บ
1: เขาจะเรื่อยๆมาเรียง
0: ๆ
1: ค่อยๆเลาะค่อยๆอะไรไป
0: แสดงว่าสนามแห่งนี้เข้าทางนักกอล์ฟญี่ปุ่นนะ
1: ครับผม
0: อุปสรรคเยอะก็จะต้องใช้เหล็กที่คมๆ
1: ฮ
0: ะไล่เรียงกันไป
1: แป๊บนึงนะครับ
0: ก็รับ
1: คอมพิวเตอร์ผมค้างอีก
0: แล้วค้างอยู่แล้วครับก็สัปดาห์นี้มีนักกอล์ฟไปไทยของไทยที่ไปแข่งนะ
1: ฮะ
0: ก็มี3ที่ มี DP World Tour 2หนุ่ม
1: ครับ

0: จะรายงานให้ทราบส่วนที่เกาหลีโปเตแจ้งแล้วโอ้สาวไทยไปก็จริงแต่ไม่ผ่านสัตว์ตัวเลย
1: โดนถล่มยับเลยครับ
0: ครับส่วนที่ LPGA ทัวร์นี่ก็ผ่านแค่3คนนะเอริยาปาจลีแล้วก็สุวิชยา
1: ครับผม
0: ที่เหลือไม่ผ่านครับ
1: เอริยานี่ดีที่สุดครับอยู่อันดับ7ร่วมนะฮะ
0: เอนเดอร์ครับ
1: อยู่ที่11อันเดอร์ครับ
0: โอ้วันที่4ทำอีก2อันเดอร์พา
1: ครับผม
0: รวมของเก่านะครับ9บวก2เป็น11อันเดอร์
1: อัน
0: ดับ
1: 7ร่วม
0: อันดับ7นะท็อป10นะครับเอริยาจุฑานุการครับ
1: 7ร่วมครับลงมาต่อมาก็เป็นปาจารีอนันตฤกษ์นะครับ
0: โรเมียว
1: 13ร่วมมี7อันเดอร์อยู่กับบุ๊คเอ็มเฮนเดอร์สันแชมป์เก่าน
0: ะครับอันดับเท่าไหร่นะ13ร่วม
1: 13ร่วมครับ13ร่วม
0: 13
1: ร่วมนี่มีเยอะเลยครับมีแอลิสันลีจากอเมริกามาโอไซโกจากญี่ปุ่นแล้วก็บรูคเอ็มแฮนเดอร์สัน
0: เจ้าถิ่น
1: แชมป์เก่าซะด้วยนะ
0: ฮะ
1: นะฮะแล้วก็ลงมาอีกทีก็จะเป็นน้องฮัทนะครับสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนี่อันดับ37ร่วม
0: กี่อันเดอร
1: ์3อันเดอร์ครับ4วัน
0: วันที่4ตีสแควร
1: ์ครับผม อยู่กับใครรู้ไหมครับ
0: อยู่กับใคร
1: อยู่กับลิเดียโค
0: ลิเดียโค
1: นะฮะลิเดียโค
0: โปรฮัทต้องภาคภูมิใจนะอดีตมือหนึ่งโลกลิเดียโค
1: ครับ
0: อยู่ด้วยกัน
1: แล้วก็เอริยาเราตีชนะเนลลี่คอร์ด้านะครับเพราะเนลลี่คอร์ด้าเล่น4วันเนี่ย23ร่วมอยู่5อันเดอร
0: ์
1: แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเมื่อกี้ผมหามาไว้อยู่ของเม7ร่วมนี่ได้ประมาณ 80,000
0: 80,000 8324ประมาณ2ล้านเกือบ3ล้านครับ
1: เกือบ3ล้านนะครับแล้วก็ของโปรจะปาจารี
0: ปาจารี
1: ปาจารี13ร่วมนี่ประมาณ 46,000
0: 46,000 คิดไป 50,000 คูณ30ล้าน5
1: ล้าน5นะครับเดี๋ยวของน้องฮัทเดี๋ยวก่อนนะ
0: ครับ
1: ของน้องฮัทอันดับ37ร่วมนี่ตีไป 16,000
0: 16,000 คิดไป 20,000 20,000 เหรอคูณ30
1: ครับ
0: 600,000
1: ครับผมนะครับประมาณนี้ครับสำหรับสาวไทยที่ไปเล่นอยู่ในCPKC Women's นะครับ
0: เป็นรายการที่แคนาดานะครับ
1: ครับ
0: เอาละสัปดาห์นี้ไม่มีนะงด
1: LPGA
0: จะมาเอเชียกัวลาลัมเปอร์ก็ตุลานุ่น
1: LPGA ตอนนี้น่าจะเดี๋ยวก่อนนะผมขออนุญาตนะขอผมกระตุกกระต๊อกกระแตกพอสมควร
0: ครับขอรายงานก่อน
1: ไปที่บอสตันครับแมตต์ต่อไปจะไปที่บอสตันรายการ FM Championship
0: สัปดาห์หน้า
1: ครับ
0: สัปดาห์หน้าซึ่งจะแข่งวันที่
1: 27ครับ
0: อ๋อ27ก็สัปดาห์นี้สิ
1: เราใช่รายงานสัปดาห์ที่แล้วใช
0: ่ถ้าเป็นสัปดาห์นี้27
1: ใช่แต่ถ้าเป็นไอรายการของเดือนหน้าเนี่ยจะมีโซฮัมครับช่วง11ถึง13
0: เรา11ถึง13โซฮัมครับ
1: ครับแล้วก็วอร์มาร์ทเนี่ยจะไปเล่นช่วง25นะครับจะเป็น25 27
0: สรุปสัปดาห์นี้ยังมี LJ อยู่นะครับ
1: ครับ
0: ย้ายกลับมาที่อเมริกา
1: ครับ
0: เริ่มวันพฤหัสนี้27นะ
1: ฮะ
0: ก็อัธยาลงเล่นด้วย
1: ครับผมเดี๋ยวขอไปผู้หญิงให้หมดก่อนเนาะ
0: ครับไล่เรียงกัน
1: ทางฝั่งของ KL PGA Tour นะครับ
0: ไล่ถึงอันดับ15หน่อย
1: 15เหรอ
0: ครู
1: แวบนะฮะเดี๋ยวกันมันก็ช้าซะเหลือเกินครึ่งนี้
0: คนเข้ากันเยอะ
1: คนเข้าเยอะครับ
0: วันนี้มันกัน
1: หมุน
0: แล้วมันเพิ่งจบด้วย
1: อันดับ11นะอันดับ1นะครับมียูยามาชิตะนะครับอันดับ2ยูริโยชิดะจากญี่ปุ่นนะฮะอันดับ3นี่เป็นเซยังคิมจากเกาหลีใต้ครับ
0: ครับ
1: อันดับ1ทิ้งอันดับ2อยู่เยอะเหมือนกันนะครับประมาณ9นะฮะทิ้งอันดับ3อยู่10
0: โอ้
1: ครับ
0: เป็นรายการที่หายากนะที่อันดับ1อันดับ2ห่างขนาดนี้เนาะ
1: ครับผมอันดับ4ร่วมไปด้วยกัน3คนครับแอนนาหวงครับจากแคนาดาหยินรู่หนินจากจีนจีน่าคิมจากอเมริกาอันดับ7ร่วมไปด้วยกัน3คนครับเป็นเอริยาจุฑานุการของเราครับแลนี่แฟร์จากอเมริกาแล้วก็อัฟโฟริเต้เด้งจากแคนาดาอันนี้เป็นอเมเจอร
0: ์
1: นะครับอันดับ10เดียวคือหลิวย่านจากจีน9อันเดอร์นะครับ
0: หลิวย่าน
1: ครับ
0: โอ้ยนี่จีน
1: ครับ
0: จีนอยู่แคนาดาป่ะ
1: จีนล้วนๆเลยครับ
0: จีน
1: ธงแดงเป๊ะเลยครับ
0: นานๆจะได้เห็นนะฮะนักกอล์ฟจีนชื่อใหม่ๆนะ

0: ะ
1: หลิวยาน
0: ครับหลิวยานครับบางคนก็อ่านย่านหลิวบางคนก็อ่านหลิวเยินอะไรอย่างเงี้ยคือภาษาจีนไม่ได้จริงครับขออภัยนะฮะอันดับ11ร่วมไปด้วยกัน2คนครับเป็นนาตาเลียกูเซวาจากรัสเซียนะครับอยู่กับเจนนิเฟอร์คัพโชจากอเมริกา
1: อ
0: ันดับ13ร่วม3คนครับแอลิสันลีปาจาริยา14 13ร่วมมี4คนนะครับแอลิสันลีอเมริกาปาจาริยานันทการจากไทยนะครับบรูคเอ็มเฮนเดอร์สันจากแคนาดามาโอไซโกจากญี่ปุ่นนะครับอันดับ17ร่วมนี่เยอะเลยฮะมียูนะนิชิมูระจากญี่ปุ่นครับชอยเฮจินจากเกาหลีใต้โรบินชอยเหมือนกันเนี่ยอันนี้จากออสเตรเลียนะครับโจดี้เอ็ดเวิร์ดชาร์ดอฟจากอังกฤษครับแล้วก็อายากะฟูรุเอะจากญี่ปุ่น ลีดงกึนจากเกาหลีใต
1: ้
0: นะฮะ
1: อันนี้ที่แคนาดาเหรอเห็นเอเชียเยอะมากเลยนะเชื่อออกมาเนี่ย
0: มีแคนาดาครับแคนาดาอยู่ประมาณ3คน
1: ครับ
0: คนหนึ่งชื่อแอนนาหวงอีกคนหนึ่งชื่ออัฟอริเซ่เดงอีกคนหนึ่งชื่อบรูคเอ็มแฮนเดอร์สันนะครับ
1: เรียบร้อย
0: ฮะ
1: ก็จำชื่อมิยูยามาชิตะกันให้ดีนะ
0: ครับ
1: เก่งจริงๆสนามนี
0: ้ครับผม
1: อีกคนก็ยูริโยชิดะ
0: ครับ
1: ฤดูกาลนี้คุณสังเกตไหม
0: ครับ
1: แรงนะสาวญี่ปุ่นนะแรงแรงกว่าทุกฤดูกาล
0: สาวญี่ปุ่นมาเรื่อย
1: ๆมาแรงไปที่ DP World Tour
0: ครับ
1: แข
0: ่งกันที่สกอตแลนด์ครับ
1: สกอตแลนด์ยุโรป
0: แข่งกันที่สกอตแลนด์นะครับทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟลิงค์
1: เดี๋ยวชื่อไม่ผิดนะทรัมป์นะกูไม่ได้ไปเรียนอะไรเขานะ
0: เขาเทคโอเวอร์สนาม
1: ไปล้ออะไรเขานะ
0: ไม่ครับเขาเทคโอเวอร์สนามนี้ไปแล้ว
1: เป็นเจ้าของสนามในสกอตแลนด์ด้วยหรอ
0: คือทรัมป์นี่เนาะทรัมป์คว้าสนามกอล์ฟไปเยอะมากครับที่เป็นคดีคือเขาไปซื้อสนามกอล์ฟที่หนึ่งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เดิมทีเป็นสนามกอล์ฟของคอมมูนิตี้คือสนามกอล์ฟที่ทุกคนสามารถเล่นได้แต่พอทำสมไปซื้อปุ๊บ
1: ปุ๊บมีอะไรฮะเงื่อนไขอะไรฮะ
0: คอมมูนิตี้เล่นไม่ได้ต้องรีเสิร์ฟเฉพาะเมมเบอร์ชิพของเขาเท่านั้น
1: ต้องเป็นเมมเบอร
0: ์ก็เลยมีปัญหากันอยู่พาร์คใหญ่ๆแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเขาก็ซื้อแล้วนะครับตอนแรกบอกว่าจะมาช่วยทำให้ดีขึ้นแล้วพอมันเริ่มดีขึ้น
1: ไปกีดกันเขาซะงั้น
0: ถูกต้องครับนิสัยแค่อย่างนี้แหละฮะอ่ะอันดับหนึ่งหรือว่าแชมป์นะครับเป็นของทางด้านเจ้าบ้านนะฮะสกอตเจมสันนะฮะทำไปคนเดียว4วัน11อันเดอร
1: ์11อันเดอร
0: ์นะครับผม
1: สกอตเจมสัน
0: ครับสกอตเจมสันนะครับเป็นเขาเรียกว่าเจ้าบ้านเลยเพราะเป็นคนสกอตแลนด
1: ์เป็นคนสกอตของเรามี2หนุ่มไป
0: 2หนุ่มไป
1: สะดมแก้วกาญจนากับโปรอาร์ม
0: ซาดมซาดมแก้วกาญจนาอยู่อันดับ68ร่วมครับ
1: โอ้ย
0: 13โอเวอร
1: ์ซับนะ
0: ฮะ13โอเวอร์นะครับได้ประมาณ 5,000 ยูโร
1: สนามนี้ยากอยู่นะ 5,000 คูณ40ได้ประมาณ 200,000
0: กีระเดชอภิรบานรัฐหรือพี่อาร์มของเราอันดับ30ร่วมครับตี4วันอีเวนพาได้ประมาณ 20,000 นิดยูโร
1: 20,000 ก็ 800,000
0: ครับผมโดยประมาณนะครับนักกอล์ฟเอเชียที่ทำผลงานได้ดีที่สุดคือเคตะนากาจิมะครับจากญี่ปุ่นอยู่อันดับ4ร่วมเล่นทั้งหมด4วัน6อันเดอร์พา
1: ครับ
0: นะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าถามว่าอันดับ2อันดับ3มีใครบ้างมีแมทธิวจอร์แดนจากอังกฤษครับ
1: ครับ
0: แล้วก็แอนดี้ซิลเวนจากอเมริกาจากอังกฤษเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ช่วงนี้เราต้องตาม DP World Tour ให้เยอะขึ้น
0: ครับ
1: ต่อไปเอเชียนทัวร์จะมาเกี่ยวดงหนองยุ่ง
0: เกี่ยวไปแล้ว
1: ทัวร์แล้ว
0: เกี่ยวไปแล้ว
1: เนี่ยตอนนี้ครับมันจะไล่เลียงขึ้นไปเป็นที่1ที่2แล้วก็ที3ประมาณนั้นเป็นเส้นทางสู่นะฮะ
0: เส้นทางสู่ลิฟต์ครับ
1: PGA ทัวร์ PGA เนี่ยคุณนี่ไปผูกอะไรกับลิฟต์นักหนาเนี่ยไปต้องมนอะไรมา
0: วันศุกร์คุยกับวันศุกร์คุยกับพี่แจ๊บเรื่องลิฟต์ก่อนถึงกับน้ำตาไหลเลยเพราะว่าดูทรงแล้วตอนนี้คือเงินไม่ไหว
1: ยากยาก
0: ยุบ
1: รายการที่กู
0: ยุบรายการ
1: กูกลับมายากมาก
0: ยุบรายการทิ้งไปแล้ว1แมตช์แล้วก็ลด
1: ฤดูกาลนี้ยกเลิกไปไม่รู้กี่รายการแล้วนะ
0: แล้วก็ลดตังลงแล้วด้วยแล้วนักกอล์ฟที่อยู่ในนั้นก็บอกตรงๆว่าไม่อยากอยู่กันแล้วด้วยคร
1: ับ จอร์ลีหนีออกมา
0: ฮะผมปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ครับกลับไปเริ่มต้นใหม่ก็ต้องมาที่เอเชียนทัวร์กันอีกเยอะเลย
0: เพราะวนไปเอเชียนทัวร์กับ DP แหละมันไปได้แค่2ที่เพราะ PGA เขางงแงสุดชีวิตอยู่แล้วนะอ่ะ
1: มีที่ไหนอีกรายการแข่งขัน
0: KLPGA ทัวร์ครับรายการ BC Card Hankyong 48 Championship

0: สาวไทยไปกันเยอะเลยไม่รอดเลยสักคนครับ
1: เอา
0: เขาโปรเจกต์คัดเขาอยู่ตัดตัวกันอยู่ที่3โอเวอร์ครับ
1: ครับ
0: สาวไทยนี่ดีสุดคือทางด้านของรัฐกิจตาวงทวีลาภครับซิม300ที่ไปแล้วอันนี้ได้อีได้อินไวท์ไปนะครับได้อินวิทไปเนาะ5อันเดอร์ครับจรวีบุญจันทร์6อันเดอร์นนทลักษ์แพรวนี่7อันไม่ใช่อันเดอร์นะโอเวอร์นะ
1: โอ้โห
0: โทษทีครับ
1: ซิม300นี
0: ่ซิม300 5โอเวอร
1: ์ไม่ผ่าน
0: ไม่ผ่านครับ
1: ตัดแค่3โอเวอร์
0: ใช่ครับตัด3โอเวอร์แล้วก็จรวีบุญจันทร์นี่6โอเวอร์ครับ
1: แข่งกันที่ไหนยากขนาดนี้
0: นนทลักษ์แพรว7โอเวอร์ครับกรกมลสุขรี14โอเวอร์พัชรจุฑาคงกระพันถอนตัวครับถามว่าแข่งกันที่ไหนแข่งกันที่เกาหลีเลยครับแข่งกันที่สนาม Fortune Hill Garden
1: Fortune Hill Garden นะแข่งที่ไหนอยากรู้สนามอะไร
0: ครับ
1: มันยากขนาดนี้เลยเหรอ
0: ก็ดูจากสภาพที่เห็นในเพย์
1: ผมดูจากซีรีส์ของเกาหลีเวลามันถ่ายฉากในสนามกอล์ฟนะหญ้ามันแห้งๆนะต้นไม้ใหญ่ๆก็ไม่ค่อยมีหรอกมันที่โล่งๆสนามติดกับภูเขาไฟเวย์ก็จะไม่กว้างมากอะไรประมาณน
0: ี้สนามนี้ติดหุบครับ
1: ติดหุบ
0: สนามนี้ติดหุบใช่สนามนี้ติดหุบก็จะ
1: เขากับภูเขามันต่างกันไหมครับ
0: มันไม่ครับคำว่าติดหุบคือมันเลาะ
1: ล้อมตามไหล่เขา
0: ใช่
1: โอ้อากาศก็ร้อนเลย
0: นิดหน่อยครับติดหุบนิดนึง
1: เป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าทำเกษตรกรรมไม่ได้ครับก็เลยมาทำเป็นสนามกอล์ฟฉะนั้นต้นไม้ใหญ่ๆไม่มีส่วนใหญ่ดินก็จะเป็นดินแข็งๆเป็นดินหินอะไรพวกนั้นแหละครับนะสนามกอล์ฟบ้านเขาสวยสู้บ้านเราไม่ได้เลยฉะนั้นอย่าแปลกใจเกาหลี3เดือนมาอยู่เมืองไทยช่วงหน้าหนาวนะครับอยู่กันไม่อยากกลับ
0: บ้านเขาเล่นไม่ได้
1: กระจายเนาะไม่ใช่อยู่เฉพาะในชานเมืองแล้วนะ
0: ครับ
1: กระจายไปต่างจังหวัดหลายที่นะ
0: ครับ
1: นะต่างสนามต้องสร้างที่พักไว้รองรับอ
0: ่
1: ะอยู่กัน3เดือนไกลถึงลพบุรีนารายณ์ฮิลล์ก็อยู่
0: ก็ดีแล้วครับดีครับดีกว่าที่มีปัญหากันอย
1: ู่นิวซีแลนด์ก็อยู
0: ่ครับ
1: ครับแล้วก็แถวนะฮะคลองอะไรต่างๆเนี่ยอาทิตยาน
0: ะอยู่อยู่แล้ว
1: โอ้โหก่อนถึงวอเตอร์มิลล์อ่ะติดกันนะ
0: อยู่แล้ว
1: ข่าวสนามก็พัฒนาดีขึ้นนะ
0: พอพัฒนาทีนึง
1: รองรับนักกอล์ฟเกาหลีนี่แหละ
0: พัฒนาทีนึงเกาหลีก็มาเช่าเสร็จปุ๊บเกาหลีก็ทำเละแล้วก็มานั่งทำกันใหม่
1: เข้ากันใหม่ไอ้ล็อกเกอร์มันทำใหม่ยัง
0: ไม่แน่ใจครับ
1: ถ้าเป็นโอ้วอเตอร์มิลอ่ะไอ้นั้นสุดยอดนะเป็นระดับ4ดาวไปแล้วนะตอนน
0: ี้ก็เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วนะครับ
1: BG เขาไปดูแลดีมากนะ
0: ฮะใครที่
1: ไม่เคยไปนานแล้วไปวอเตอร์มิลแล้วจะตกใจว่าโอ้โหนี่มันสนามระดับเกรด4 5ดาวแล้ว
0: อาหารยังอร่อยเหมือนเดิมครับ
1: แล้วก็ใช้แข่งขันกันค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะนะเด
0: ็
1: กไปแข่งกันที่นั่นเยอะมาก
0: ครับ
1: โอ้เนี่ยคุณดูภาพดิ7 11ที่ปักใต้ที่เผากันนะมันใจมันได้ทำด้วยอะไรพวกนี้ผมไม่คิดว่ามันเป็นคนไทยเลยนะที่มันทำมันอย่างนี้ในเมืองไทยได้เนี่ย
0: ครับ
1: มันไม่เคยกินนมแม่คนพวกนี้นะมันมาอยู่เมืองไทยทำไมเจ็บใจจริง
0: ๆไม่ทราบครับ
1: ผมไม่ได้ถามโปรเตครับผมบ่นของผมไปเรื่อยครับ
0: ผมไม่ทราบครับ
1: แล้วก็ถามว่าเจ้าหนี้ไทยอยู่ไหนผมเกือบร้อยจุดวันเดียวกันเนี่ยต่อถึงไหนแล้วครับ
0: ครับผมไปไม่เป็นเลยครับ
1: โทษทีภาพจากทีวีมันพาไป
0: ตอนแรกนึกว่าซ้อมหนีไฟของญี่ปุ่นก็เป็นรายการแคทLady 2026นะครับก็โปรสายป่านพนารัตของเราไปเล
1: ่
0: นไปผ่านการตัดตัวเช่นเดียวกันครับ
1: อร่อยกันนี่ญี่ปุ่นนี่เป็นอย่างไรกับสาวไทย
0: ญี่ปุ่นกับเกาหลีอ่ะโหดหลังๆสาวไทยขึ้นไปแล้วค้างได้ไม่นาน
1: เข้าไปทำเสือนี่โดนงาบกันเยอะเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: เหมือนแมนยูโดนเสือกัดเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ดึงเละไปบุกถิ่นเสือเขาไปยืนเห่า
0: ไปยืนเห่า
1: ครับ
0: เห็นตอนแรกบอกเขาเห่าด้วยนี่ไง
1: เขาไม่ได้เห่าวะ
0: เขากัดเลยใช่ไหมแล้วก็ทางที่มีคนไทยไปเล่นอีกรายการหนึ่งก็คือ Roger Charity Classic ครับ
1: อันนี้
0: เป
1: ็
0: นการแข่งขันสูงอายุซีเนียร์ทัวร์โปรช้างธงชัยใจดีของเรานะครับก็ได้อันดับ20ร่วมครับม
1: ี
0: ด
1: ้
0: วยก
1: ั
0: น10อันเดอร์นะฮะได้ไป 27,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยประมาณครับแชมป์ต้องถึงเพลย์ออฟครับ
1: 27,000
0: ดอลลาร
1: ์ครับ
0: คิดไป 30,000 นะ
1: ครับ
0: แล้วคูณ30นะ

0: 20,000
1: ครับ
0: คูณ30
1: ครับผม
0: 900,000
1: ครับผม 20,000 คูณ30
0: 600,000
1: ครับ 600,000 ครับเดี๋ยวภาษีจะยุ่งครับ
0: เรียนเลขมาตั้งเยอะต้องซื้อกินเลขก่อน
1: ถ้าผู้ฟังถ้าอยากช่วยปรับแปะส่งคาซิโอมาได้นะครับสักเครื่องหนึ่งมา
0: ข้างๆขนาดคิดแบบยำๆจะพลาดเลย
1: แล้วก็แชมป์นะครับเป็นของสตีเวนอังเคอร์นะครับไปเพลย์ออฟกับไวเอียงครับ
0: นี่เกี่ยวเลยฮะขายโอ่งขายหุ้นกับสโมสรแมนยูนี่ฮะที่นิวยอร์กครับผมภาพตัดไปแล้วให้ผมเป็นหุ้นต่อ
1: ครับผมก็นะฮะขายหุ้นครับแพ้ฮาวทีเดียวขายทิ้งกันเลยทีเดียวไม่ใช่ไม่เกี่ยว
0: ไม่ใช่
1: ก็แพ้ไวไวแยงแพ้ไปนะครับในหลุม18เพลย์ออฟกัน1หลุมทางสตีเวนอังเคอร์ทำพาได้นะครับแล้วก็ทางไวอีแยงนี่ทำดับเบิ้ลนะครับก็เลยเป็นชัยชนะของสตีเวนอังเคิลไปนะครับนะก็ประมาณนี้ครับ
0: จบครบทุกรายการ4689899นะฮะช่วยกันจัดรายการใครมีปัญหาเรื่องวงสวิงก็ถามโปรเตได้เรื่องอุปกรณ์ก็ถามได้นะฮะ
1: ครับผม
0: คุณกันใครอยากให้ย้ำตรงไหนก็แจ้งมา4689899พักกันก่อนสักครู่ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Golf Trick ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์
0: 9นาฬิกา34นาทีครับผมนะฮะมีอะไรเรื่องวงการกอล์ฟนะฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบ้างไหมเอ่ย
1: ก็มีนิดหน่อยๆครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรนะ
0: อะไรฮะ
1: การมาเปิดตัวของรีบอกในเมืองไทย
0: รีบอกซึ่งขายเสื้อผ้า
1: ครับรีบอกก็มาเปิดตัว
0: เป็นฟุตบอลเนี่ยแล้วก็วิ่ง
1: รีบอกมีเยอะครับ
0: มีเยอะ
1: บอกมีเยอะรีบอกมีเยอะอันนี้เปิดตัวในเมืองไทยไม่ได้สักพักแล้วล่ะ
0: เป็นรองเท้าด้วยไหม
1: มีครับ
0: เพราะรีบอกนี่เขาเน้นเรื่องรองเท้าเป็นหลักเนาะ
1: ในยุคก่อนที่จะมาเป็นไบรซันเดอร์ชัมโบในยุคนี้ที่ใส่รีบอกอ่ะคนที่ใส่รีบอกมาก่อนคือจอห์นเดลลี่
0: รองเท้าของเขาอะนะ
1: ใช่เป็นรีบอก
0: โอ้คือทำรองเท้ากอล์ฟมาก่อนหน้านี้แล้ว
1: ใช่ครับทำมาสักพักใหญ
0: ่แล้วฤดูกาลนี้เขาจะมาบุกเสื้อผ้าด้วย
1: เขามาบุกตลาดไทยเลยครับมาทั้งเซตเลย
0: เสื้อผ้าร
1: องเท้าม
0: าหมดอุปกรณ์กอล์ฟนี่ยังไม่ทำนะ
1: รีบอกเขาไม่ทำอุปกรณ์แล้วครับ
0: สรุปมีเสื้อผ้า
1: ครับ
0: มีรองเท้าด้วย
1: รองเท้าด้วย
0: รองเท้าก็ทำมานานแล้วแต่รองเท้ากอล์ฟนี่แหมไม่ค่อยได้ยินนะ
1: รองเท้ากอล์ฟรีบอกมีตัวปั๊มด้วยนะครับก็สมัยก่อนรองเท้าบาสปั๊มยังไงรีบอกก็เอาเข้ามาเป็นทรงคลาสสิกแล้วก็มีปั๊มนะฮะ
0: มีล่าสุดไปเล่นที่วินเทจ
1: ครับ
0: ไปทดสอบสนามเขารองเท้ากอล์ฟที่ผมสั่งซื้อมาร องเท้ายี่ห้อนี้มันเป็นยี่ห้อที่เขาพยายามพันโฆษณาว่าเหมาะกับในการเดินหรือวิ่งเพราะมันเบามากแต่เขาทำรองเท้ากอล์ฟด้วย
1: น
0: ะผมก็สั่งทางออนไลน์มา
1: ชื่ออะไรครับสแคตเชอร์
0: ประมาณนั้น มาถึงหลุม14วับตีจากใต้ต้นไม้ก็ต้องเน้นหน่อยช็อตนั้นเหล็ก4
1: เป็นไงฮะ
0: ปักเข้าไปซ่อนขวาหลุดทั้งต้นเลยครับ
1: ไม่น่าใช่แล้วครับยี่ห้ออะไรเนี่ย
0: ยี่ห้อนี่เลยสองปีเองนะ
1: เนื่องจาก
0: เลยทิ้งไว้ที่ขับเอาเรียบร้อยเลยตอนดำน้ำเสร็จวางเป็นที่ระลึกนะแต่ว่าหนังยังดีมากเลยนะ
1: แสดงว่า
0: ตอนที่ผมซื้อก็ตอนนั
1: ้นแสดงว่ามันเบามาก
0: มันไม่หลุด
1: กาวมันเบามาก
0: มันเป็นปุ่มแบบเหมือนใส่รองเท้าเที่ยวได้อ่ะซื้อตอนนั้นเนี่ยตั้งใจสั่งมาเนี่ยเพื่อไปญี่ปุ่นตอนมีหิมะไปเดินบนหิมะให้มันเกาะ ต่อายุมันสั้นมากเลยเพิ่ง2ปีเองอะ
1: ก็ป๋าไปเดินญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมก็หมดหน้าที่แล้ว
0: คู่ก็หมด
1: หน้าที่แล้วต้องความต่อ
0: รถที่บ้านมี2คู่อีกคู่เป็นอาดิดาสใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็มีคู่อะไรนะผู้จอยโซนทน
1: ครับ
0: ทนมาก
1: ผู้จอยทน
0: คู่นั้นยังอยู่เลยนะแต่พื้นมันก็หลุดไปเยอะพอสมควรนะแต่ว่าหนังเหนิงยังดีแต่ว่า
1: ตามกาลเวลา
0: พื้นไม่หลุด
1: ใช่
0: มันเหนียวมันแน่นมันไม่เหมือนบางยี่ห้อพื้นนี่มันชอบหลุดนะครับตอนนี้ที่บ้านมีอยู่3คู่นะเวลานี้แต่จำหน่ายเพิ่มอีก1คู่นะครับล่าสุดที่วินเทจไอ้คู่ยอดที่ว่านั่นแหละฮะตอนนี้เหลือฟุตจอยเลือก Adidas
1: แล้วก็เพื่อนจากเกาหลีผมส่งมาบอกนิดนึงว่าอันนี้มาจากเว็บไซต์ของทางเกาหลีนะครับชื่อ Number 1ทางนั้นเขาบอกว่าถ้าเราไปออกรอบกับคนเกาหลีเนี่ยเขาจะมองไม้ในถุงเราเป็นลักษณะแบบไหน
0: เขาจะมอง
1: แบรนด์ไม้ในถุงเรา
0: ของเรานี้ตั้งแต่พัตเตอร์ยันไดเวอร์นี่เขามองยังไง
1: ใช่ครับ
0: แล้วมองทำไมเกาหลีใต้ทำไมต้องให้ความสำคัญ
1: เพราะว่าตอนนี้เกาหลีใต้เขาแบ่งเกรดอุปกรณ์กอล์ฟแบบคร่าวออกมาเป็นอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เกรดครับ
0: คนเกาหลีในสายตาเขาอะนะ
1: ใช่
0: อุปกรณ์กอล์ฟชุดในถุงเราอะนะ
1: ถ
0: ามว่ามาสิ
1: ก็จะ
0: คิดอะไร
1: อันแรกคือเรียกว่า global mainstreamก็คือแบบว่าใช้ทั่วไปทั่วโลก
0: ยี่ห้อที่มันหลักๆอยู่
1: ครับผม
0: ใช้กันเยอะ
1: ครับก็จะมี Bridgestone นะครับ Mizuno Cobra Scotty Cameron Titleist Brogear Yonex Odyssey Wilson Cleveland Srixon Sexio Ping TaylorMade Callaway แล้วก็ PXG
0: ยี่ห้อที่เราคุ้นๆกันในบ้านเรา
1: ใช่ครับเสร็จแล้วอีกอันนึงก็คือถ้าคุณมีตังขึ้นไป
0: มีเงินขึ้นอีกระดับหนึ่ง
1: ครับจะเรียกว่า
0: ทำไม
1: จะเรียกว่าเป็นพรีเมียมแอนด์คราฟต
0: ์สั่งเฉพาะ
1: ใช่ครับพรีเมียมแอนด์คราฟต์ก็จะ
0: หนึ่งก็ต้องมีแสนขึ้นนะในบ้านเรา
1: ไม่ถึงบางยี่ห้อไม่ถึง
0: บางยี่ห้อไม่ถึง
1: บางยี่ห้อไม่ถึงบางยี่ห้อ
0: คือได้90,000ประมาณนั้นหร
1: อโอ้โหป๋าอย่าเดี๋ยวคือเป็นประเภทแบบอารมณ์แบบว่าแบบเขาเรียกว่าแบบดูเป็นแบรนด์ที่พรีเมียมแล้วก็คราฟหน่อยนะก็จะมี Honma ครับ14 Vega Astron Golf Proto Concept Zodia Itoboli Baldo Romero Epon Miura Majesty On Off ครับ
0: โอ้โหในยี่ห้อซึ่งมันขึ้นไปชั้นหนึ่งไม่ใช่แบบแบรนด์ทั่วไป
1: อ
0: ัน
1: นี้คือแบรนด์ที่ต้องเสาะและหานิดนึง
0: แล้วก็ต้องไป
1: ไฟควอลิตี้แล้วก็แบรนด์ที่เป็นเขาเรียกว่าอินดีเพนเดนต์แล้วก็เป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่าไม่ใช่เรียกว่าสเปเชียลไลท์เขาเรียกว่าเซลฟ์คอนฟิเดนซ์เซลฟ์เอสติมไฮเซลฟ์เอสติมถึงจะใช้นะฮะ
0: คือ
1: มั่นใจตัวเองสูงจัดถึงใช้
0: ทำแบบมีเงินด้วยแล้วก็มั่นใจ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศขึ้นไปอีก
1: ใช่
0: หรือนักกอล์ฟอาชีพ
1: ไม่ใช่งั้นคือต้องมั่นใจถึงจะใช้
0: ต้องมั่นใจถึงจะใช
1: ้ต้องมั่นใจแล้วไม่แคร์สายตาใครด้วย
0: โอ้แล้วต้องซ้อมให้ถึงด้วยนะ
1: ซ้อมถึงไม่จำเป็นบางแบรนด์ไม่จำเป็น
0: ไม่จำเป็น
1: ไม่จำเป็น
0: อย่าบอกว่าเหล็กบางเทียบเลยนะ
1: คือต้องมั่นใจถึงจะใช้ในถุงนะครับก็จะมีแล็บกอล์ฟโก5นะฮะ
0: โอ
1: ้เป็นพัตเตอร์เยอะนะเบทเทนเนดี้นะฮะ TP Mills นี่ Axis 1 Idel Tacomo Wise Golf Realma Golf นะฮะ Casco Evenro Toulon Golf นี
0: ่โอ้หลายแบรนด์มากนะ
1: อันนี้คือไม่ได้ว่ามันไม่ได้ยากแต่คือมันต้องแบบมันคุณต้องมั่นใจ
0: ม
1: ั่
0: นใจแล้วมีตังค์ด้วย
1: มั่นใจคุณต้องมั่นใจระดับหนึ่งนะครับแล้วอีกอันนึงคือเป็นแบรนด์ที่แบบถ้าคุณมีในถุงแล้วเนี่ยเขาจะมองว่าคุณเป็นคนเล่นกอล์ฟแบบมายาวนานเป็นคนที่รู้จักกีฬากอล์ฟมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกไกลไปไหมบุกเบิกเป็นแบรนด์ที่มีเฮอริเทจสูงๆประกอบไปด้วยเบนโฮเกน
0: โอ้ยี่ห้อนี
1: ้ทัวร์เอชเพอร์ซิมอนกอล์ฟท็อปไฟลท์แม็กเรเกอร
0: ์ครับ
1: แรมกอล์ฟเยสพัตเตอร
0: ์โอ้พัตเตอร์นี่เยสของผมเนี่ยอยู่ตรงนั้นด้วยเหรออ
1: ยู่ครับแล้วก็
0: แสดงว่าผมนี่เก่าแก่
1: ใช่ครับเก่าแก่ครับ
0: พัตเตอร์เยสของผมนี่นะ
1: ครับแล้วก็ลิงส
0: ์ลิงก์เคยเห็นอ่ะนี่ก็คือแบรนด์หลากหลายนะฮะแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราใช้มันแล้วได้ดีแล้วเรามั่นใจแบรนด์อะไรก็ได้ครับ
1: ครับ
0: นะเพื่อนผมมีอยู่คนหนึ่งของมันในตอนนี้ปัจจุบันนะเป็นสหประชาชาติเลยครับ เกือบทุกยี่ห้ออยู่ในถุงครับพอก็ซื้อมาจากจีนมาชุดหนึ่ง
1: ครับ
0: ถุงก็ยังสวยเลยนะตีไปโดนหินมันหักโดนทรายไปหน่อยแตก
1: อัน
0: เขาไม่รู้ว่าซื้อของก๊อปมาไงตัวเขาไม่รู้ตอนนี้เป็นปล่อยนิพพังก็ไปซื้อยี่ห้อหนึ่งมาใส่ปุ๊บปกติยี่ห้อหนึ่งมาใส่อยู่ในถุงเดียวกันเป็นสาประชาชาติครับ
1: อันนี้เรียกว่าเสียเงินไปกับจีนเยอะไปหน่อย
0: ส่วนใหญ่นะก๊อปนี่ถ้าเป็นชุดเหล็กต้องก็น่าจะเป็นยี่ห้อเดียวกันเป็นชุดนะส่วนไดเวอร์หรือว่าแฟร์เวย์บูดนี่อาจจะเป็นต่างยี่ห้อกันเดี๋ยวควอนเตอร์ก็ไปยี่ห้อหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้นนะผมเห็นตัวทั่วไปนะ
1: ไม่ค่อยแล้วครับ
0: เดี๋ยว
1: ไม่ค่อยเดี๋ยวนี้เหล็กในปัจจุบันที่เขาขายเนี่ยเดี๋ยวที่บางทีถึงเหล็ก5เหล็ก6
0: ไม่ครบ
1: เหล็ก5เหล็ก6ไม่มี3ไม่มี4
0: จะมีเขาเรียกว่าไฮบริดเข้ามาเสริม
1: ใช่แล้วไฮบริดนี่ก็มีทุกยี่ห้อผมเจอบางคนใช้เหล็กแบบ
0: เดี๋ยวนี้มันมีไฮบริดไปถึงเหล็ก9ด้วยมั้ย
1: อ๋อเด็ดไฮบริดมีถึงพิชชิ่งอยู่แล้วครับใช่ไฮบริดมีถึงพิชชิ่งอยู่แล้ว
0: ทำให้เรื่องง่ายขึ้นใช่ไหมในฐานะเป็นโปรพูดตรง
1: ๆก็มันก็ง่ายสำหรับคนที่ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรแต่ถ้าสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ชอบแบบการที่เหมือนกับเอาค้อนมาตีลูกอะไรเงี้ยครับก็จะรู้สึกไม่ค่อยโอเค
0: เพราะว่าถ้าเหล็กสั้นพวกพิชชิ่งพวกเหล็กก้าวถ้ามันเป็นเหล็กจริงๆนะ
1: ครับ
0: มันสามารถจะดึงลูกให้วิ่งให้ตกให้โด่งให้หยุดอะไรได้ใช่ไหม
1: ไอ้แบบไฮบริดก็ทำได้แต่ว่ามันค่อนข้างจะต้องใช้ความเด็ดขาดหน่อย
0: ยากขึ้นเพราะมันหนา
1: ทำได้นะแต่ว่าเทนเดนซ์ก็จะโกรธคุณนิดนึง
0: เพียงแต่ว่าคือให้ไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นพวกนั้นนะถ้าเป็นไฮบริดนะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ในถุงผมมันอยู่สองตัวก็ให้น้องเข้าไปตัวแล้วเพราะเป็นหลบเดียวกันก็ใช้แทนพวกเหล็ก4แต่มันก็คุ้มจริงผมเรียกชื่อมันว่าไม้วิเศษ
1: ไม้วิเศษ
0: นะฮะสักกระเบือจะเลยลบมันทำได้หมดเลยนะทำน้ำพริกก็ได้นะช็อตอะไรที่ตัวยากนะเอาไม้วิเศษมาห้องน้องมันรีบวิ่งออกมาให้เลยแล้วมันแก้ปัญหาได้จริงๆนะ
1: ออกแนวเคาะอ่ะตรงนี้ออกแนวอยู่ตรงไหนหยิบได้เคาะ
0: ถือในรอบกรีนนะทุกรับหนาๆยาวๆนะ
1: นี่ได้เปรียบ
0: ห่างจากกรีนมากเนี่ย
1: อันนี้ได้เปรียบ
0: ใช้มันเป็นชัตเตอร์ได้เลยนะครับปักเข้าไปเนี่ยอื้อหือไม่พิเศษจริง
1: ๆมีวิธี
0: เอาชนะพอผมใช้แคดดี้คนนี้ประจำนะเขาหยิบนี้มาให้ผมก่อนเลยไม่ต้องเรียก
1: มีวิธีชนะอะไรครับท่านผู้ฟังสำหรับการแข่งขันกอล์ฟทริคของเราปีนี้นะครับถ้าทีมสีน้ำเงินที่เป็นแชมป์อยู่แล้วอยากเป็นแชมป์ต่ออันดับแรกเอาไฮบริดป๋าไปสอดครับ
0: แต่มิซูโน่เขาก็ดีที่ใช้ชุดเล็กนี้อยู
1: ่
0: ไปดูข้อความกันครับ
1: ครับผม
0: อุ้ยข้อความวันนี้นักกอล์ฟไม่มาเลยอ่ะมีน้องอาร์มเข้ามาถามก่อน
1: ครับ
0: ถามโปเต
1: ้ฮะ
0: นักกอล์ฟคนไหนเคี้ยวหมากฝรั่ง
1: เขาบอกว่าล็อตเต้บอร์ดแล้วล็อตตี้บอร์ด
0: ล็อตตี้บอร์ดล็อตตี้บอร์ด
1: โอเค
0: เป็นนักกอล์ฟ
1: ใช่ครับแต่ถ้าล็อตเต้จะเป็นของเกาหลี
0: โอ้
1: ล็อตเต้
0: เป็นยี่ห้อ
1: ของหวานเกาหลีแฮมใช่
0: ประมาณนี้ไปดูทางข้อความ
1: ทาง YouTube ใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: YouTube บอกสวัสดีครับป้าแป๊ะครับคุณณัฐสรครับ
0: โอ้ยเปลี่ยนข้อความอื่นบ้างได้มั้ยครับผมสวัสดีครับ
1: แล้วก็คุณชูชาติบอกว่าสวัสดีครับป้าแป๊ะ
0: สวัสดีครับ
1: โปรเตจัดรายการเสร็จแล้วไปเจอกันที่สุวินทวงศ์110ไมค์ครับเดี๋ยวผมเลี้ยงน้ำเลี้ยงอาหารให้ทุกอย่างเลยไปเอาลวดมัดเหล็กพันขดแล้วได้กำลัง
0: ฮะ
1: อันนี้เขาน่าจะไอ้นั่นครับ
0: นี่ไปทำอะไรกันเนี่ย
1: น่าเขาน่าจะพูดให้ไอ้มือถือมันพิมพ์เองใช่ก็ประมาณว่าไปเจอกันที่สุวินทวงศ์ไปเล่นเลยแล้วเดี๋ยวก็จะได้เลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวกันนะครับแล้วก็บอกผมฟังป๋าทุกวันครับเพลงป๋าเปิดบอกจะเอาเหล็กคมๆใช่ไหมครับต้องเอาหินรับครับให้มันคมก่อนแล้วค่อยไปตี
0: เนี่ยมีดอลันยิกเลยครับเหล็กคมนี่คือเป็นคำเปรียบเปรยกับสาวญี่ปุ่นเขาจะถนัดเรื่องเหล็กมากนะเพราะว่าสนามของเขาเวลาเล่นในญี่ปุ่นเนี่ย
1: ตกใจ
0: ใช้เหล็กมากกว่าพวกแฟร์เวย์บูดนะ
1: ครับ
0: ว่าระยะทิศทางการบังคับลูกนะแฟร์เวย์เขาจะเล็กนะแล้วก็ลมก็ง่างจะเยอะด้วยประมาณนี้ในการขึ้นกรีนเป็นเรื่องสำคัญ
1: คร
0: ับถ้ากอล์ฟถ้ามั่นใจมันจะทำได้ดี
1: ครับ
0: ทุกสนามเหมือนกันเนี่ยกำลังจะไปเขาชะโงกผมไม่ได้ไปมา2ปีแล้วมั้ง
1: ครับ
0: 11กันยายนจะไปเล่นที่เขาชะโงก
1: ครับ
0: ก็เลยต้องนะฮะน่าจะต้องใช้เหล็กมากขึ้นเพราะว่าแต่ละกรีนแต่ละหลุมนี่นะอืม
1: เขาชะโงกไม่ต้องขนาดนั้นก็ได
0: ้มันเข้าทางผมตรงไอ้พา3มันไม่ยาวนี่แหละครับแล้วก็บางกรีนต้องเข้าไปในทิศทางที่ถูกต้องเลยนะไม่เช่นนั้นละหายนะมาเรียกพ่อเลยนะ
1: ครับผม
0: โดยเฉพาะมีอยู่หลุมพา3ที่มันระยะประมาณทัก110ประมาณเนี้ยแล้วก็ด้านซ้ายมันติดกับภูเขาด้วย
1: ครับ
0: ด้านซ้ายของกรีนอะตรงนั้นถ้าใครไปตกบนซ้ายนี่นะแตะหน่อยเดียวแล้วไหลตกกรีนไปได้เลยนะโอ้โหจำแม่นเลยนะหลุมนี้มันมีน้องเขาไปครั้งแรกแล้วเขาก็เป็นเจ้าด้วยไงแล้วเขาตีไปออนแล้วก็อยู่ใกล้ธงแต่ว่าเขาอะลูกอยู่ระหว่างเขาลูกแล้วก็ธงนึกออกไหม
1: นึกออก
0: ไอเราเนี่ยแคดดี้บอกป๋าอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างแล้วหินก้อนนั้นไม่ดีหินข้างหน้านั่นนะแล้วก็ตีไปก็แบบว่าเกือบอ่อนแล้วก็ชิปขึ้นไปหาธง
1: ครับ
0: หลุมนั้นออกผาไปเจ้าออกเลยว่าพัดลงมาตุ๊บแตะหน่อยเดียวนะไหลๆๆตกถนน
1: เอ้าแต่หลุมนั้นยากแต่หลุมนั้นมันยากจริง
0: ยากจริงใครอย่าไปอยู่บนอยู่ใครอย่าไปหันหลังให้เขาเด็ดขาดเลยแล้วพัดมาหาตรงเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นลมเลยเนี่ยโอ้โหไม่ได้ไปนานมากแล้วนะสองจังโง่นี่ใครอยากจะพัดดีๆนะซ้อมการพัดกันนะฮะเรื่องของน้ำหนักกับลายเป็นอย่างไรวิธีการอ่านนี่นะที่ก็ว่าน้ำหนักสำคัญกว่าลายอ่ะลองไปเขาชะโงกดูและแนะนำให้ไปเลยนะช่วงเนี่ยหลังฝนเนี่ยสนามจะสวยมากหญ้าจะเขียวนะครับนะอากาศก็ดีแต่ถ้าไปหน้าแล้งก็แห้ง
1: ถ้าซาดิก
0: ถ้าไปหน้าฝนก็สนามก็แฉเพราะการระบายน้ำของเขาเป็นสนามธรรมชาติอ่ะมันไม่ดีพอนะครับ
1: เป็นสนามข้าราชการ
0: เป็นสนามข้าราชการแต่สนนราคานี่โอเคเลยโอเคเลยนะ
1: ครับผมอ
0: ันนี้จะไปคือกะแล้วว่าเนี่ยฝนจะหยุดละตอนนี
1: ้
0: ไปเล่นสักกันหน่อยนะ
1: ครับ
0: อ้าวเห็นโฆษณาแท่งเหล็กเสียบก้านไม้กอล์ฟมันไม่ทราบว่าช่วยอะไรครับ
1: แท่งเหล็กเสียบก้านไม้กอล์ฟ
0: พอได้ยินเรื่องข่าวคราวนี้ไหมครับ
1: คือมันจะมีอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ายังไงเพราะว่า
0: ก้านไม้กอล์ฟก้านของเรามันไว้ดีดใช่ไหม
1: มันจะ
0: ไปเสียบหรอ
1: มันจะมีบางอันที่เป็นแท่งเหล็กที่เสียบลงไปในก้านนะครับเพื่อเอาไว้สำหรับทำสวิงเวทหรือไม่ก็ทำบาลานซ์ใหม
0: ่
1: ปรับน้ำหนักอย่างเงี้ยครับมันมีหรือไม่ก็ทำเป็นก้อนแท่งเหล็กใส่ลงไปหลังจากประกอบไม้เพื่อทำสวิงเวทก็มีทำเคาน์เตอร์บาลานซ์ก็มีครับถ้าใช่ทันเดียวกันนะเพราะมันจะมีบางอันที่แบบว่าเป็นกริปที่เปิดได้แล้วก็ใส่แท่งลงไปได้ประมาณนั้นครับประมาณนั้นนะฮะ
0: เขาบอกให้ลองเช็คหน่อยครับน้องอาโปได้ลองแชมป์ทัวร์รอง
1: ชนชีวาวงรักเอ็กซ์
0: ซ์ทัวร์ครับ
1: ชนชีวาวงรักครับ
0: ไปดูหน่อยไปดูหน่อยสิ
1: จะได้ที่2ครับ
0: อุ้ยเก่งสิ
1: จาก Wild Horse Lady Classic Golf ครับจัดที่อเมริกาอันนี้ได้ที่2เพราะว่าไปแพ้เพลย์ออฟและเพลย์ออฟเมแกนเจนน่าจากอเมริกา
0: ครับ
1: ในหลุมที่2ครับหลุมแรกได้เบอร์ดี้ทั้งคู
0: ่
1: หลุมที่2นี่ทางนั้นได้พาและน้องน่าจะเก
0: ิน
1: ก็เลยยอมมันไม่ได้ระบุสกอร์แสดงว่าเขาเกินครับแต่เขายอมนะครับก
0: ็เอฟซันทัวร์
1: ครับเอฟซันทัว
0: ร์ทัวร์ลงของ LPGA
1: ใช่ครับ
0: ไม่ธรรมดานะ
1: ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาคนที่ไปคุมก็น่าจะเป็นโปรชาวตามระเบียบ
0: เป็นลูกศิษย์เขา
1: แล้วก็แจนวิชานีมีชัยก็กลับไปเล่นลีกนี้เหมือนกันก็ต้องเล่นจากตอนนี้ไต่ขึ้นมาใหม
0: ่ฟิตทันแล้วเหรอ
1: ทันแล้ว
0: ที่ไปผ่าขามานี่นะ
1: ใช่ทันแล้วครับได้รู้สึกได้ฮวยนวันด้วยมั้ง
0: กลับมาซ้อมแล้วก็ไปเล่นแล้ว
1: เล่นแล้วรู้สึกได้ฮวยนวันด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดรายการนี้สำหรับวิชานีมีชัยได้ฮวยนวันมันหลุมหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดใช่
0: ตอนฮอนด้าเอเจเดือนกุมภายังขยกขยเอกมาเลยยังถ่ายรูปคู่ด้วยกันเลย
1: ครับ
0: นะคู่กับโปช้างด้วยครับ
1: ก็ต้องมานั่งไล่ใหม่แล้วก็ลีกที่ส่วนใหญ่ก็มีหลายคนที่แอลหลุดก็ไปนั่งไล่กันมาใหม่ครับใช่ครับประมาณนี้
0: ก็ฤดูกาลนี้ฤดูกาลแรกของโปรฮัตสุริยาวันนี้ชัยธรรมก็น่าให้กำลังใจนะ
1: ครับ
0: ผ่านตัดตัวหลายรายการแล้วนะ แล้วก็มีโอกาสที่จะทำติดท็อป10โอกาสจะได้แชมป์มีอยู่เป็นบางวันด้วยนะถือว่าใช้ได้เลยหัวจิตหัวใจนะ
1: นักกอล์ฟเงินเดือนคนใหม่แทนวิชานีมีชัยซึ่งวิชานีเพชรตอนนี้กำลัง

0: ไล่ขึ้นมาใหม
1: ่ไล่ขึ้นมาใหม
0: ่ได้ครับ
1: สุยาวินิจฉัยธรรม
0: ครับ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ก็เรื่องของกอล์ฟนี่เดี๋ยวรอลุ้นในเอเชียนเกมที่นาโกย่า
0: ครับ
1: ครับ
0: ก่อนวันเอเชียนเกมนาโกย่ามีคนหลายคนถามนะครับสรุปแล้วจัดวันไหนครับ
1: อ๋อครับก็จัด29ตุลาครับ
0: 29ตุลาครับ
1: ครับที่วินเทจ
0: นะวินเทจนะครับ
1: ชดกันเที่ยง
0: ชดกันเที่ยง
1: เลี้ยงเที่ยงเลี้ยงเย็นเหมือนเดิมของรางวัลโปเตหามาให้เยอะมากไม่ห่วงครับ
0: ครับ
1: ก็รับสีละ30ท่านเหมือนเดิม
0: เป็น60
1: กับตันก็ฝั่งละ5คนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ประชุมครับเพราะอยากจะให้มันเพอร์เฟคกว่าทุกครั้งไงครับส่วนประเภททีมก็รับนะฮะ18ทีม
0: ครับผม
1: ก็รับทั้งหมด18หลุมอาหารที่นั่นอร่อยอยู่แล้วแล้วก็สนามดีมากผมไปเล่นมาเมื่อสุกที่แล้ว
0: ปลาสลิดอร่อยไหมฮะ
1: โอ้ปลาสลิดที่บางบ่อต้องอร่อยสิครับแต่ปลาดุกนี่อร่อยทุกบ่อ
0: จะ
1: ว่ากันนะ
0: ครับ
1: ปลาสลิดอร่อยที่บางบ่อ
0: ครับ
1: บางบ่อไม่ใช่ทุกบ่อ
0: ครับ
1: แต่ปลาดุกอร่อยทุกบ่อ
0: ครับแต่ล่าสุดผมได้ข่าวว่าปลากายบ้านเราครับ
1: ปลากาย
0: ปลากายครับ
1: กลายแปลงกลาย
0: ไปหลุดอยู่ที่อเมริกา
1: ทำไม
0: แล้วไปเป็นเอเลี่ยนสปีซี่ทำให้อเมริกามีปลากายเยอะมากแล้วคนไทยที่อยู่ที่อเมริกาก็จับปลากายมากินโดยที่ว่าทางสหรัฐบอกว่ามันเป็นเอเลี่ยนสปีซี่ที่น่ากลัวมาก
1: อร่อยจะตายปลากายไม่ใช่ปลากายแท้ละมั้ง
0: ปลากายแท้เลยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งปลาช่อน
1: โอ้
0: หลุดไปอยู่ฝั่งอเมริกา
1: โอ
0: ้ไม่รู้ว่ามันหลุดไป
1: ได้ยังไงน้ำจืดนี่เออ
0: ไม่รู้หลุดได้ยังไง
1: มันก็ไปก็ได้แหละมันก็ว่ายไปถึงมั้ง
0: ว่ายยังไงจากไทย
1: ปลาหมอคางดำยังมาบ้านเราได้เลยคุณก็ดูดิวิธีการมาน่ะ
0: อ๋อมากับบางกลุ่มคน
1: มันก็มากับคนนี่แหละครับไอ้นี่ไม่จะไปถ่ายออกแล้วมันเป็นปลานะคุณมันต้องไปเป็น
0: ๆนะตอนนี้ก็บอกว่าอะไรนะที่อเมริกาประสบปัญหาตรงที่ว่าปลากายของเราไปทำลายของเขาปลาช่อนของเราไปทำลายของเขา
1: ไปกินปลาเขาไงคุณรู้จักปลาช่อนเนี่ยทำอะไรก็อร่อยโดเดี๋ยวผมก็ได้กินเข้าไปเดี๋ยวจะติดไทยแล้วต้องบอกแตงกิ้วประเทศไทยซ้ำแม่มันไม่ได้ไปทำลายอะไรวงการปลาบ้านเขาเนี่ยเออ
0: เขาตกใจว่าทำไม่เป็นไง
1: ทำอะไรไม่เป็นแค่เอามาทอดเฉยๆกินน้ำปลาอย่างอร่อยปลาช่อนลุยสวนก่อนแกงก็อร่อยมันไม่อร่อยตรงไหนปลาช่อน
0: ก็ทำขึ้นภาษีบ้านเราไงเราก็น้ำปงน้ำปลาแดงทำอะไรไม่ได
1: ้ยิ่งปลากายโอ้โหเท่านั้นปลากายเนี่ยอร่อยสุดเน
0: า
1: ะ
0: ผมชอบกินกับแกงเขียวหวาน
1: เสียดายเอาไปให้มันกินทำไม
0: ก็ไม่รู้บ้านเราหายาก
1: บ้านเราดิปะโถ
0: บ้านเราหายากบ้านมันเต็มเลยตอนนี
1: ้โอ้ยตายตายตายตายถ้ามันบ่นเนี่ยผมจะด่าให้นะของอร่อยไปถึงที่นะนะโ
0: จเอสเอ็มเอสถามว่ากอล์ฟไรเดอร์ครับของเก้าราคาเท่าไหร่
1: ยังแต่ไม่ได้แพงขึ้นกว่าเดิมครับแต่ละท่านก็ไม่เกิน 4,000 นะ
0: ครับ
1: คนนะกอล์ฟไรเดอร์อ๋อคือรายการเดียวกันใช่ไหมรายการ
0: ของเราใช่รายการของเราเน
1: ี่ยยังไม่ได้เปิดรับสมัครนะครับ
0: ตอนนี้กำลังดับหาคนที่จะมาไฟกับ
1: ป๋า
0: แป๊ะคร
1: ับ
0: ใช่ครับ
1: แต่หาคนมาแทนผมอะทีมผมนี่นะ
0: ไม่นะก็เห็นทุกคนบอกว่าจะเอาป๋าหัวหน้าทีมเหมือนเดิมแต่หาคนมาชันป๋าให้ได
1: ้ดูเดี๋ยวรอผลการประชุมสุดท้ายว่าใครเป็นกัปตันนะ
0: หัวหน้าทีมผมไม่เคยอยู่ครบเทอมแล้วคนเลยครับปีไปตลอด
1: เปลี่ยนมาเยอะนะครั้งแรกนี
0: ่หมอ
1: เมา
0: หมอสองพี่ป๋อง
1: ป๋อง
0: ครับ
1: กับคุณครับ
0: แล้วก็หมอสองปี
1: เหรอปีเดียวแล้วป๋องปีต่อมาพอครั้งที่3เพิ่งจัดไป3ครั้ง
0: สามครั้งพี่แดง
1: เจ้าแท่งสักเทศ
0: แ
1: ล้วก็มาถึงได้แชมป์เลยนะโชคดีทั้งบนเวทีโชคดีทั้งบนฝีมือ
0: ครับ
1: ครับป๋าว่างๆมากินต้มเลือดหมูคลองจันทน์บ้างนะครับถ้าเป็นร้านอยู่ตรงคอสะพานตรงตลาดเช้าก็กินประจำอยู่แล้วส่วนใหญ่จะไปทุกวันเสาร
0: ์อ๋อวันเสาร์
1: เมื่อก่อนกินอยู่ตรงข้ามตลาดอินทรลักษณ
0: ์
1: ตอนหลังมีการเปลี่ยนให้คนอื่นมาทำแต่ก็ยังอร่อยอยู่นะอร่อยอยู่แต่มันเปลี่ยนไปเล็กๆผมเลยตอนนี้ไปตลาดเช้าที่แฟลตคลองจันทน์อ่ะที่นั่นก็จะมีร้านเลือดหมูเจ้าเนี้ยเจ้าของคนทำเป็นพัทลุง
0: อ๋อ
1: คนใต้เขาทำเลือดหมูจะอร่อยทำโจ๊กก็อร่อย ถ้าเป็นคนต

0: ปาต้องโกก็นะคนใต้ก็จะทำอร่อยกว่าคนภาคอื่นๆเราไปกินดูร้านนี้อร่อยๆครับ
1: ครับผม
0: นะก็ตลาดเช้าที่คลองจันทน์นี่มันจะมีของกินของซื้อเยอะมากคุณเตยลองขับรถไปดูนะครับยิ่งเสาร์อาทิตย์เช้าๆนี่เพราะว่าคนเขาไปวิ่งตรงนั้นเยอะมันมี2สวนไง
1: อ๋อโอเค
0: สวนนวินพิรมแล้วก็สวนเดิมแล้วพอวิ่งเสร็จคนก็มาจับจ่ายกันประกอบกับมันมีแฟตค่อนข้างจะเยอะคนก็มาเยอะแล้วคนจากต่างถิ่นก็ขับรถไปจอดเยอะจนที่จอดแทบจะไม่ค่อยมีแล้วครับนะ
1: ครับ
0: บอกว่าให้มากินต้มเลือดหมูคลองจันทน์บ้างครับเจ้าของเป็น
1: เจ้าของอู่รถเม
0: ย์อู่รถเมย์หรอตรงนี้ร้านอยู่ตรงไหนล่ะเออจะได้ไปชิมนะครับเพราะมีหลายเจ้ามาก
1: ครับ
0: อ่ะประมาณนี
1: ้ไม่ค่อยรู้เรื่องของกินเท่าไหร่เพราะปกติกินซ้ำๆเดิม
0: ๆก็กินกันตายใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ ผมกินไปเรื่อยๆ อะไรก็ได
0: ้ อุ้ยของกินอร่อยยิ่งตลาดเช้านะฮะตรงแฟลตคลองจันทน์นี่นะครับมีขาหมูอร่อยที่โปรเตชอบมีอยู่เจ้าหนึ่งเขาขายอยู่ฝั่งรั้วของสวนสาธารณะที่เขาไปวิ่งกันเช้าๆนั่นนะครับ
1: ครับ
0: เป็นรถเข็นเล็กๆเองนะฮะ
1: ครับ
0: แกขายอยู่ช่วงหลังบน
1: ครับ
0: จากเคยขายดีเมื่อก่อนนะช่วงหลังเหมือนกับหมอพูดกันเยอะเพราะคนเวลาสูงวัยก็อยากกินเยอะนะขาหมูข้าวมันไก่อะไรพวกนี้นะทำให้ยอดขายเขาตกลงเขาบอกตอนนี
1: ้มันไม่เกี่ยวเลย กินอะไรกินไป
0: เชื่อหมอกันไงไม่เชื่อหมอกันนะขอบคุณทุกข้อความนะครับพรุ่งนี้กอล์ฟทิกเหมือนเดิมนะครับฟังกันได้นะกอล์ฟทิกจันทร์ถึงศุกร์ครับพรุ่งนี้เป็นโปรเจกต
1: ์ครับ
0: ใช่ครับแล้วผมป่าแปะวันนี้ขอบคุณโปรเตครับลาครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทิกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขณะนี้เวลา 10:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณเจ้าหน้าที่ทีมเพื่อนพึ่งพาเสียชีวิตกระทันหันหลังปฏิบัติภารกิจช่วยชาวป่วยจนวินาทีสุดท้ายนายสุภมงคลหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลกทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเพื่อเร่งนำอาหารและน้ำดื่มส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยใช้โดรนลำเลียงสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยภารกิจในครั้งนี้มุ่งช่วยเหลือประชาชนใน3ตำบลของอำเภอปัวได้แก่ตำบลภูคาตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครรวม14หมู่บ้าน 1,466 หลังคาเรือนประชาชนกว่า 4,000 คนซึ่งถูกตัดขาดจากโลกภายนอกตั้งแต่21สิงหาคมเนื่องจากเส้นทางได้รับความเสียหายและการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากเพื่อนร่วมทีมเปิดเผยว่านายสุภมงคลมีโรคประจำตัวและตลอดการปฏิบัติภารกิจอาจพักผ่อนน้อยเนื่องจากต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องก่อนจะเสียชีวิตอย่างกระทันหันที่โรงแรมขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจวินิจฉัยของแพทย์เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด การจากไปในครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าแก่เพื่อนร่วมทีมและผู้ปฏิบัติงานทุกคนเพราะนายสุภมงคลยังคงทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตทิ้งไว้เพียงความเสียสละและความทรงจำของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่เลือกลงพื้นที่ในวันที่ประชาชนกำลังเผชิญความเดือดร้อนหนักที่สุดสีหศักดิ์เตรียมถกฝ่ายความมั่นคงหลังเกิดเหตุจังหวัดชายแดนใต้หลายจุดนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ายังไม่ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประเมินสถานการณ์เพื่อดูเรื่องการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงซึ่งต้องยอมรับความจริงเรื่องของการข่าวทราบว่ารู้ล่วงหน้าต้องต่อไปต้องมาดูว่าจะดำเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรคิดว่าต้องมาประเมินสถานการณ์ว่าผู้ก่อเหตุครั้งนี้เป็นใครและการเตรียมพร้อมต้องรัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดส่วนแม้การข่าวรู้ล่วงหน้าแต่ยังคงมีการก่อเหตุกว่า50จุดนายสีหศักดิ์กล่าวว่าการข่าวอาจรู้ล่วงหน้าแต่การจะรู้ว่าปฏิบัติการเมื่อใดอาจจะยังคาดการไม่ดีพอดังนั้นการคาดการไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องดูในเรื่องของการข่าวและการเตรียมความพร้อมที่จะสกัดกั้นป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งไปคือให้มีการเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่คาซัคสถานจัดเลือกตั้งก่อนกำหนดชาวคาซัคสถานออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาก่อนกำหนดมีจุดประสงค์หลักเพื่อกระชับและเพิ่มอำนาจการบริหารประเทศให้แก่ประธานาธิบดีคาซิมโจมาตุคาเยฟท่ามกลางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองครั้งใหญ่ของประเทศแถบเอเชียกลางที่เป็นผู้ส่งออกพลังงานและแร่ธาตุสำคัญแห่งนี้คาซัคสถานเพิ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เปลี่ยนระบบนิติบัญญัติจากสภาคู่มาเป็นสภาเดียวส่งผลให้ประธานาธิบดีตุคาเยฟซึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2019สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีก1วาระเป็นเวลา7ปีซึ่งคาดว่าการเลือกตั้งรอบนี้พรรคที่สนับสนุนประธานาธิบดีตุคาเยฟจะกวาดที่นั่งส่วนใหญ่ไปได้อย่างเด็ดขาด
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแฮร์รี่เคนคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของเยอรมนีแฮร์รี่เคนดาวยิงบาเยิร์นมิวนิกกลายเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับการโหวตให้คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของเยอรมนีประจำปี2026โดยรางวัลดังกล่าวจัดโดยนิตยสารฟุตบอลคิกเกอร์ซึ่งการโหวตของสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาเยอรมนีรวม695คนเป็นคนโหวตและนักเตะที่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลคือคนที่ค้าแข้งในบุนเดสลีกาส่วนนักเตะชาวเยอรมันที่ค้าแข้งในต่างแดนก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลด้วยสำหรับฤดูกาลที่แล้วเคียนยิงไป61ประตูในทุกถ้วยช่วยทีมเสือใต้คว้าแชมป์บุนเดสลีกาและเดฟเบโพคาวรวมถึงเข้ารอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้รับการโหวตเข้ามา272คะแนนได้เป็นอันดับที่1เอาชนะไมเคิลโอลิเซ่เพื่อนร่วมทีมบาเยิร์นมิวนิกที่ได้คะแนนโหวตไป203คะแนนคว้าอันดับที่2ตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
0: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่ความเคลื่อนไหวของสโมสรศรีสะเกษยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีก1ที่สามารถเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีในฐานะรองแชมป์ไทยลีก2เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาล่าสุดในงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนเริ่มซีซั่นใหม่นายช่วยสมชายช่วยบุญชุมหัวหน้าผู้ฝึกสอนวัย72ปีได้กล่าวถึงเป้าหมายของทีมโดยแสดงความมั่นใจว่ามีโอกาสพาทีมจบในอันดับที่5ของตารางซึ่งเป็นการตั้งเป้าหมายที่สูงกว่าคุณธเนศเครือรัตน์ที่ปรึกษาประธานสโมสรที่ตั้งเป้าหมายแรกเริ่มไว้ในอันดับเลขตัวเดียวหรืออันดับที่8อย่างไรก็ตามนายช่วยยอมรับว่ามีความกังวลเกี่ยวกับระยะเวลาในการเตรียมทีมเนื่องจากผู้เล่นต่างชาติเพิ่งเดินทางมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมได้เพียงประมาณ10วันพร้อมทั้งขอความเห็นใจจากแฟนบอลหากผลงานในช่วงเริ่มต้นซีซั่นยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยระบุเสียงดังฟังชัดถึง3รอบว่าช่วงแรกถ้าทีมติดขัดผลงานไม่ถูกใจ

0: อย่าเพิ่งรีบปลดออกจากตำแหน่งแต่ทั้งนี้นะชัวยังคงยืนยันว่าตลอดระยะเวลาในการทำงานเฮดโค้ชไม่เคยทำทีมตกชั้นจากลีกสูงสุดและมั่นใจว่าจะพาศรีสะเกษยูไนเต็ดอยู่รอดในศึกไทยลีก1ได้อย่างแน่นอน
1: ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Quality Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์นะฮะต้องขออนุญาตท่านฟังวันนี้มาทางสายโทรศัพท์ครับเป็นโฟนอินเข้ามาคุยกันนะฮะเดี๋ยวอีกครู่อาจารย์ธรนะครับดร.ธร ดำรงนาวาสวัสดิ์ก็จะโฟนอินเข้ามาคุยด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่089899คือไลฟ์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็ส่งเข้ามาครับไปกันที่ข่าวประจำวันนะครับระหว่างที่รอสายอาจารย์นะฮะทรทภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดกล่องวาร์ปเอาอีสานมาเสิร์ฟกลางกรุงนะครับในงานอีสาน Unbox Fest Feel มออีสานนะฮะจัดเต็มดีลสุดคุ้มพร้อมชวนเที่ยวกรีนซีซั่นนะครับก็ยกทั้งหมดเลยทั้งภาคอีสานนะครับทุกจังหวัดมาจัดกันระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2569ที่มิวเซียมสยามกรุงเทพมหานครครับก็ไปเที่ยวกันนะฮะไม่ต้องเดินทางไปที่อีสานและพยพกันมาไว้ที่นี่เรียบร้อยนะครับการมีตั้งแต่บ่าย3โมงนะครับจัดยาวไปถึง3ทุ่มนะครับครบทุกเรื่องของอีสานเลยนะครับในงานก็จะมีโซนอีสานฮอตดีลม่วนซื้อนะครับมีผู้ประกอบการทางด้านท่องเที่ยวต่างๆมาเสิร์ฟแพ็คเกจนะฮะให้เดินทางไปท่องเที่ยวที่อีสานแล้วก็โซนที่สองนะครับโซนอีสานฟู้ดแล้วก็คาเฟ่สเตชันนะครับเอาอาหารอีสานแบบดั้งเดิมแล้วก็ร่วมสมัยรวมทั้งอาหารกินอาหารฟิวชั่นโอ้ยอาหารต่างๆของอีสานนะครับมาไว้ที่นี่โซนที่สามนะครับอีสานซูวิเนียนะครับเป็นงานคราฟต์เดอร์นะฮะงานคราฟต์ต่างๆนะครับของภาคอีสานนะครับก็ไปเลือกซื้อเลือกใช้เลือกสรรสร้างผลงานได้ด้วยตัวเองก็ได้ด้วยเช่นเสื้อผ้ายีนจากฝ้ายตรงแจแล้วก็สร้อยข้อมือครับโซนที่4อีสานอะคูสติกแอนด์ท็อปนะครับก็เป็นการแสดงดนตรีสไตล์อีสานโฟกรุ่นสมัยนะฮะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนาคเล่นน้ำหมอลำเด็กเทวดาวงซันเดอร์นะครับรวมกันอยู่ที่ปดแล้วเรียบร้อยก็มาชมกันได้นะครับโซนอีสานมาม่วนมาผู้นะฮะมามุงผู้ก็ตามชื่อเลยรวมทั้งในส่วนของ Tell and Trail Step ด้วยนะครับโซนที่6โซน Travel Party โซนที่อ่ะโอ้เยอะเหลือเกินนะฮะพูดไม่หมดนะไปดูกันได้ที่เพจ Quality Travel แปะกันไว้ให้แล้วนะครับก็เข้าไปดูเข้าไปชมแล้วก็ไปเที่ยวกันได้ครับกับงานอีสาน Unbox Fest 2026ครับ 28-30 สิงหาคมนะครับที่มิวเซียมสยามครับอาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ
8: เดี๋ยวนะฮะสวัสดีครับ
7: ครับอาจารย์มานี่โอ้โหฮะผลบอลกระจุยกระจายฮะอาจารย์ฮะ
8: มันฟุกมากเลยอ่ะ
7: ทำไมครับ
8: เคยจู่ๆเลี้ยงเข้าไปไม่ได้ทำบ้าอะไรเลยได้จุดโทษมัน

0: นี้แหละในขณะที่เมนยูก็พลาดท่าซึ่งก็บอกไว้แล้วว่ามันก็จริงๆก็ผิดพลาดที่หน่อยไม่คิดว่าจะฟอร์มจะตกขนาดนี้นะฮะถึงแต่ว่าก็แมนยูก็พลาดไปขณะที่แมนซีเองเนี่ยก็ต้องพูดจริงๆว่าเอาเกือบไม่ลงนะฮะมาได้ประตูในช่วงท้ายมากนะครับแล้วก็พลิกมาชนะได้ก็ยังน้อยสุดก็ยังเป็นแมนซียังพลิกได้แต่ถ้าเกิดพูดถึงฟอร์มนี่ยังห่างไกลกับอาร์เซนอลที่บทขยี้ตั้งแต่ต้นเลยนะฮะส่วนอีกทีมหนึ่งก็หง
1: ไม่ใช่ว่าสเปอร์มาตามนัดเหรอครับนัดกันไว้
0: สเปอร์เป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะว่าแฟนสเปอร์เข้าใจดีฮะก็ไม่ได้มีคำต่อว่ามากมายเพราะมันนัดแรกแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเราล่อเปลี่ยนทีมเป็นเกือบทั้งทีมแล้วก็ตัวจริงๆหลายตัวก็ยังไม่มาแต่เดี๋ยวเราดิดับเบิลดีลแล้ว
1: ครับผม
0: ดับเบิลดีล150 ล้านคนรวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดนะฮะเล่นไม่ดีก็ซื้อมันเข้าไปซื้อมันจนกว่ามันจะเล่นดีง่ายจะตาย
1: เหรอครับ
0: ใช่ฮะ
1: แก้ป
0: ั
1: ญหาก็ดีนะฮะสไตล์คนรวย
0: ต้องแก้ปัญหาแถมมามุดมานี่จะไม่เสียตังค์เลยนะเพราะว่ามามุดถือว่าเป็นการยืม
1: มาก่อน
0: ยืมไงแล้วก็ไปซื้อออปชั่นซื้อขาดปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืมเนี่ยก็ไม่บวกค่าใช้จ่ายเข้าไปในปีนี้เพราะฉะนั้นก็อาจจะปีนี้ก็ยังมีโควต้าเหลือถ้าเกิดจะไปกดการเงินอะไรพวกนั้นนะฮะมามุดนี่ถือว่ายังไม่รวมค่าใช้จ่ายเนื่องจากไปการยืมตัว1 ปีแต่ค่าใช้จ่ายก็ไปว่ากันปีหน้าส่วนปีนี้ก็ยังเหลือเงินอีกเงินเยอะ
1: แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแอสตันวิลล่าโอ้โห
0: วิลล่าต้องไปก็ดีนะเป็นบวยแทนผมก็แอสตันวิลล่าก็คงจะต้องปรับทีมกันหน่อยนึงแล้วมันโดนใบแดงด้วยนะครับแต่นัดแรกคืออย่างนี้นะฮะคือต้องพูดตามตรงว่านัดแรกเนี่ยจะมีผลสำหรับทีมที่หวังตำแหน่งแชมป์จริงจังนะฮะซึ่งก็ไอ้พวกหวังตำแหน่งแชมป์จริงจังก็น่าจะมีอาร์เซนอลโชคดีที่แมนซีพลิกกลับมาได้ถ้าเดินแมนซีพลิกไม่ได้เนี่ยอาร์เซนอลนำโดไปท่าทางเขาแข็งแกร่งมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องหวังว่าในช่วงแรกๆเนี่ยแมนซีน่าจะตีคู่เป็นเล็กๆอ่ะตามท้ายก็ได้แต่ตีคู่ใกล้ๆขณะที่ทีมอื่นยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวเยอะปีนี้พรีเมียร์ลีกน่าจะสนุกฮะเพราะว่าปรับตัวเยอะ
1: ก็ตามธรรมเนียมพรีเมียร์ลีกครับ3นัดแรกไม่นับเป็นการปรับตัว
0: ไม่แล้วผู้จัดการเปลี่ยนตั้ง9 คนจะ20 ทีมเนี่ยมีผู้จัดการใหม่มา9 คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะงั้นทีมเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวพอสมควรสำหรับปีนี้แต่ขนาดที่ทีมที่จะได้ประโยชน์ก็คือทีมที่ไม่ค่อยต้องปรับตัวอย่างเบรนท์ฟอร์ดนี่เห็นชัดเลยอย่างสเปอร์นี่เล่นฟอร์มเดิมๆแข็งแกร่งนะแน่นตึ๊ดหรือไบรตันเนี่ยเห็นชัดเลยนะฮะเพราะงั้นพวกทีมที่ไม่ต้องปรับตัวเนี่ยจะได้ประโยชน์ในช่วงแรกก่อนในขณะที่ทีมอื่นที่หงเหิงอะไรแมนซีอะไรพวกเนี้ยยังต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่นะฮะ
1: ลงทุนไป300-400 ล้านเนี่ยเหตุผลมันพังได้เหรอฮะ
0: ไม่คือเงินมันเหลือ
1: โอ้ย
0: คือเงินเหลือก็ใครให้ทีมอื่นไม่สร้างสนามจัดคอนเสิร์ตอ่ะถึงบอกว่าคนรวยระยะยาวยังไงมันก็เก่ง
1: แต่ว่าดูสิครับนิวคาสเซิลเนี่ยขายอย่างเดียวเลยอ่ะเล่นได้ดีกว่าลิเวอร์พูลดิน
0: นัดแรกนี่ผมบอกเลยไม่ได้นะฮะนิวคาสเซิลเล่นดีแต่นั่นคือคุมกำลังเกือบทั้งหมดของนิวคาสเซิลละเข้าใจไหมฮะเพราะงั้นสควอตเดฟของนิวคาสเซิลเนี่ยยังเบาอยู่ถ้าเกิดแล้วก็ถ้าเกิดมันมีใครเจ็บสักตัว2 ตัว 3 ตัวเนี่ยทีมจะอาจจะเริ่มปั่นปวดนะฮะแต่ก็ต้องถือว่าเปิดตัวได้ดีอ่ะ
1: ครับเล่นไม่ได้สักพักช่วงท้ายดูการเดี๋ยวอาจจะเห็นว่าจะมีระยะหวั่นหรือเปล่า
0: ผมไม่ช่วงกลางน่าจะเริ่มเห็นแล้วนะฮะเพราะว่าสควอตเดฟยังตื้นไปในความคิดของผมคือจริงๆนิวคาสเซิลไม่ได้เล่นดีๆขนาดนั้นอ่ะผมมันห่วย
1: ครับยอมรับฮะ
0: ก็คือจริงๆเนี่ยเขารู้กันอยู่ว่าอีซักเนี่ยลงมาเนี่ยมันต้องเล่นไม่ค่อยออก
1: เพราะทีมเก่าของตัวเองไง
0: มันเป็นทีมเก่าด้วยแล้วทำระยศด้วยมันไม่ใช่ทีมเก่าเฉยๆแล้วแต่ทีมเก่าเยอะแยะนี่เขาย้ายทีมไม่ได้รับการตบมือตอนลงสนาม

0: ไอ้นี่โหเลยจับมัดเมื่อไหร่นี่สนามแทบแตกอ่ะเพราะฉะนั้นต่อให้ไปดีซักเองเนี่ยก็ต้องปั่นป่วนอ่ะมันจะบอกว่านักเตะไม่สามใจแข็งไม่สนใจอะไรมันเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่คิดว่าเอาอีซักลงมาสัก20นาทีแล้วก็เปลี่ยนดีกว่า30นาทีหรือไม่ถึงครึ่งนึงแล้วโดนเสียงโห่ขนาดนั้นก็รู้สึกว่าสงสารอีซักอ่ะไม่ได้อีซักไม่ได้ผิดนะแต่ก็สงสารอีซักเอาออกดีกว่าอย่างไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นปัญหาก็อยู่ที่ว่าผู้จัดการทีมหงส์ใจเด็ดเกินไป
1: เห็นแล้วเห็นลิเวอร์พูลเล่นแล้วเนี่ยอยากให้แอนดี้โรเบอร์สันกลับมาจริงเลยหรือจะขายไปทำไมครับวิงแบ็กซ้ายขวานี่ร่วงไหลเป็นน้ำไปใคร
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเจอร้อยล้านจักโบะมา
1: อุ้ย150ล้านฮะครับ
0: แต่ยังไปซื้อ150ล้านไปซื้อตัวอื่นดีกว่าจักโบก็ไม่ได้ดีกันนะไอ้บุกก็ดีแต่ไอ้รับไปจักโบก็ไม่ได้ดี
1: คือ
0: นักเตะมันต้องช่วยรับด้วยยกเยอะ
1: ครับเดี๋ยวเราดูคู่ท้าจะฟูลแลมกับเชลซีเชลซีทีมสายธุรกิจซื้อขายนักเตะ
0: ผมยังไม่รู้นะซื้อขายผมขี้เกียจจำนักเตะของเขาแล้วมันเปลี่ยนใบแล้วผมมึนไปหมดแล้ว
1: ก็แต่ว่าก็ได้ดูสักทีครับพรีเมียร์ลีกหลังจากที่รอกันมานาน 2-3 เดือนดูแล้วก
0: ็ใจเย็นๆครับใครเชียร์ทีมไหนชอบทีมไหนก็ใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าอย่าลืมว่าปีนี้มีบอลโลกด้วยนะฮะพวกนักเตะที่กลับมาจากบอลโลกก็ยังอาจจะพักผ่อนเคลียร์ฟอร์มยังไม่ค่อยออกเพราะงั้นก็ต้องรอสักเดือนนึงอ่ะผมว่าให้เขาเริ่มปรับตัวความฟิตความอะไรต่างๆมันก็จะไปเพราะว่านักเตะเขาต้องใช้พลังงานฮะใช้พลังใจเยอะด้วยแล้วมันเพิ่งผ่านบอลโลกมาแล้วก็มีการปรับปรุงกันหลายทีมเหมือนกันก็อดทนไว้สักเดือนนึงถ้าเกิดมันยังแพ้อยู่ค่อยด่า
1: ครับก็อ่ะก็รักใครชอบใครนะครับเชียร์ทีมไหนก็ใจเย็นๆรอกันหน่อยฮะวันนี้ครับวันจันทร์ที่24สิงหาคมนะครับอาทิตย์ค่อนไปทางท้ายเดือนของสิงหาคมนะฮะจ้านะฝนตกโปรยๆนะฮะบางพื้นที่ก็มีน้ำป่าไหลหลากเป็นจุดๆนี่ก็เริ่มเข้ากรีนซีซั่นเรียบร้อยครับมีหลายพื้นที่ก็เริ่มตั้งแคมเปญนะครับเที่ยวหน้าฝนนะฮะ
0: รีบตั้งเลยนะเพราะเดี๋ยวแคมเปญจะจบ
1: อุ้ย
0: เพราะว่าฝนปีนี้ตามหลักการแล้วมันน่าจะเร็วจบเร็วเพราะว่าเราเริ่มเข้าซูเปอร์เอลนีโญแล้วคือจริงๆโมเดลต่างๆที่ทำนายกันมาอย่างฮองกรีกเนี่ยเขาบอกเข้าแล้วหรือซ้ำขณะที่ของโนอาเนี่ยบอกเดือนหน้าซูเปอร์นะฮะไม่ใช่เอลิโยเฉยๆเอลิโยเฉยๆนี่เราเข้ามาเรียบร้อยแล้วซูเปอร์หมายความว่าแรงระดับ2องศาครับแล้วบางโมเดลนี่โหดคืออย่างอังกฤษที่เป็นข่าวกันอยู่เนี่ยโมเดลอังกฤษนี่โหดมากเกิน3องศาแรงที่สุดในรอบตั้งแต่เกิดมาเคยพบเคยเห็นอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็จริงๆผมก็พยายามทำตัวเป็นกลางเดี๋ยวคนเดียวหาว่าอาจารย์ทอนขู่สังคมกลัวไปหมดแล้วก็ต้องบอกกันตามตรงว่าเนี่ยผมเอาสายเป็นกลางถ้าเกิดผมไม่เอาข่าวจาก BBC เนี่ยซึ่ง BBC มันก็เชื่อถือได้อยู่แล้วเอาข่าว BBC มาพูดเนี่ยถ้าทางมันจะเร้าใจกว่านี้เยอะ
1: ผมเคยได้ยินว่าอุณหภูมิโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับหมายถึงว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงของศาเนี่ยสิ่งมีชีวิตก็โอ้โหได้รับผลกระทบอยู่แล้วที่ทั้ง3องศาเลยฮะเพิ่มขึ้นด้วยโอ้โห
0: 3องศานี่เอลนีโญนะฮะพูดถึงเอลนีโญอย่างเดียวมันเป็นการเพิ่มขึ้นชั่วคราวนะฮะถ้าเกิดเพิ่มขึ้นถาวรนี่มัน 1.5 แต่ก็3องศาชั่วคราวก็คือพลังของเอลนีโญหนนี้ก็น่าจะแรงมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปหลายหนละว่ารับมือยังไงก็รับซะหาทางกันเองก็แล้วกัน
1: อยู่แต่บ้านไม่ไปไหน
0: อยู่แต่บ้านก็ต้องหาค่าไฟจ่ายอากาศมันร้อนแถมซื้อหน้ากากเยอะด้วยฝุ่นมันเยอะแล้วก็หาเงินเยอะๆด้วยเพราะของมันแพงเนื่องจากผลผลิตการเกษตรมันตกต่ำ
1: ก็เปลี่ยนแปลงตามพลิกแปลงเอาตามสถานการณ์นะปรับตัวเอาตรงไหนร้อนก็เข้าห้าง
0: แต่อย่างที่ผมบอกไงร้อนเข้าห้างอยู่ในห้างสบายไม่ต้องจ่ายตังค์แต่ปัญหาคือต้องทำใจอย่ายอมซื้ออะไรทั้งสิ้นร้านไหนใหม่ๆเปิดมาก็ไปเข้าคิวถ่ายรูปแล้วก็เดินชิ่งออกจากคิว
1: หลักการคือหาเงินเยอะๆเก็บตังค์ไว้สำรองไว้ไปใช้ถูกไหมฮะ
0: ก็เงี้ยอยู่แล้ว ผมไม่เห็นต้องอธิบายให้คุณผู้ฟังฟังเลยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองคือบางอย่างเลยผมโดนคุณพวกสื่อมวลชนถามหรือใครถามเนี่ยก็มันบางอย่างมันพวกขี้เกียจตอบอ่ะว่าง่ายก็คือมันหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองผมก็บอกแล้วอยากใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายในช่วงที่สถานการณ์ดูไม่ดีโดยเฉพาะครึ่งปีหน้าก็ตามสบายแล้วกันจะกู้ไหนก็กู้เอาเองเรื่องของเขาเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วไอ้ที่เตือนทั้งหมดก็เตือนเพื่อให้เตรียมการรับมือโดยเฉพาะเรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างๆนี
1: ้กู้แล้วจะเอาที่ไหนมาใช้อาจารย์ฮะกระจาดไปได้ไหม
0: ก็อย่ากู้ไงง่ายจะตาย
1: เ
0: ลิกกู้ผมรู้ว่าผมผ่านการกู้เงินซื้อรถไปหลายคันแล้วตั้งแต่เริ่มทำงานยันวันนี้ไม่มีแล้วเสียใจด้วยไม่มีเงินกู้ไม่มีต้องมีการจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ใดๆทั้งสิ้น
1: เรียกว่ารวยมาตั้งแต่เกิด
0: ก็ดีเลยฮะถ้างั้นถ้ารวยตั้งแต่เกิดก็คงไม่มาจัดรายการ
1: อุ้ย
0: ป่านนี้นั่งอยู่บนเรือสำราญกระดิกเท้าจิ้วๆดูนกเพนกวิน
1: มาเรื่องที่ของเกรนซีซันกันบ้างก็มีหลายจังหวัดครับเริ่มทำแคมเปญไม่ให้เริ่มนะเขาจัดแล้วเตรียมทำแคมเปญแล้วเดี๋ยวจะเที่ยวกันเรียบร้อยนะฮะในช่วงของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมผมเห็นทุกพื้นที่เลยนะเขาจัดแคมเปญนะอะไรนะมีงานช็อปมีงานชิมช็อปทุกจังหวัดเลยครับอาจารย์นะ
0: ก็เหมือนกระรอกไง
1: มึงทำไมอ่ะ
0: เขาก่อนนี้คนมีเงินหมดก็ต้องรีบดึงเงินกันจากคนเข้ามาให้มากที่สุด
1: โอ้
0: แต่ปกติมันเป็นช่วงโลซีซั่นเขาต้องจัดแคมเปญหนุนอยู่นะฮะถ้าเกิดพูดกันตามหลักการนะพอช่วงนี้มันเป็นช่วงโลแคมเปญก็ต้องออกช่วงโลเพราะช่วงไฮเนี่ยแคมเปญก็แค่ออกแคมเปญใหญ่ๆส่วนช่วงโลเนี่ยมันต้องออกแคมเปญเล็กๆเยอะๆเพื่อกระตุ้นคนให้สนใจเฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยจะได้ไปนู่นไปนี่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีอะอย่างน้อยก็สุดก็ช่วยกันกระจายรายได้แต่ก็มองซ้ายมองขวาไว้อย่าไปทำอะไรที่มันเสี่ยงกับน้ำป่าไหลมาทับตัวเราเดี๋ยวการเที่ยวมันจะกลายเป็นอุบัติเหตุซะ
1: ครับถ้าพูดถึงเรื่องของผลกระทบในเรื่องของโลกร้อนนะครับอาจารย์ครับถ้าผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยอยู่บนบกอยู่ในป่าอยู่ในเมืองกับอยู่ในทะเลเนี่ยฝั่งของทะเลอันไหนจะมีผลกระทบมากกว่ากัน
0: ทะเลถ้าเกิดไปที่ริมทะเลนะฮะแล้วก็กินมาม่าเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
1: กินไ
0: ม่ได้ใช่ไหมก็คืออย่ากินปุ๊บอย่ากินปูกินอาหารทะเลมากเพราะว่าทั้งปูทั้งอาหารทะเลราคามันแพงช่วงนี้มันหาสัตว์ยากเพราะฉะนั้นให้กินมาม่าเข้าไปนั่นน่ะแล้วก็ลงน้ำเหมือนถ้าเกิดไม่ไปดูปะการังที่ฟอกขาวกระจายเนี่ยก็ให้นอนอยู่แช่ออนเซนริมน้ำเพราะว่าออนเซนเนี่ยมีเยอะเลยไม่ต้องเสียตังค์สักบาทแค่ลงไปแค่ชายคลื่นเลือกอ่าวที่มันน้ำนิ่งๆหน่อยแล้วก็นอนแช่ว่ามันร้อนพอเป็นออนเซนแน่นอน
1: คร
0: ับ อันนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะเดี๋ยวคุณผู้ฟังที่เข้าใจผิดรอสักเดือนมีนานั่นแหละเห็นภาพแน่นอน
1: แล้วฝั่งของโลกล่ะครับฝั่งของอังกฤษที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้ที่มีผลกระทบเยอะฝั่งของอเมริกาซูเปอร์เอ็นจิโอเขาเหมือนเมืองไทยไหมครับ
0: คนละอย่างกันอังกฤษเองเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้โดนเอลนีโญโดยตรงแต่เขาได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศปั่นป่วนจากเอลนีโญด้วยบางส่วนแต่เขาไม่ได้โดนโดยตรงนะฮะเราโดนโดยตรงอเมริกาต่อโดนอเมริกาจะเห็นภาพชัดมากกว่าที่อเมริกาใต้นะฮะฝนตกเยอะขณะที่เองเนี่ยเอลนีโญมันแรงมากมันก็เลยทำให้ที่อื่นปั่นป่วนไปด้วยเช่นในอินเดียเนี่ยถ้าใครตามข่าวอินเดียจะพบว่ามีน้ำท่วมรุนแรงมากหลายที่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเอาห่วงเราดิ
1: ของตัวเองดีกว่
0: าของตัวเองก่อนถ้าเกิดเราอยู่ดาวอังคารแล้วหันมามองโลกแล้วอาจจะห่วงคนอังกฤษหรือคนอินเดียถ้าเกิดเราอยู่เมืองไทยเนี่ยห่วงตัวเองก่อนเพราะเราเนี่ยโดนผลกระทบตรงๆยิ่งกว่าอังกฤษอีกส่วนออสเตรเลียแล้วนี้ก็จะส่งกำลังใจไปจิงโจ้หมีโคอาล่าหมีไฟป่าแล้วกันเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวรอสักปลายปีเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นภาพแล้วว่าไฟป่าจะแรงขนาดไหนอ๋อแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้เดือดร้อนกับจิงโจ้ขนาดนั้นชอบสล็อตมากกว่าก็ส่งกำลังใจไปให้น้องกะปิคือกะปิบาร่ากับสล็อตที่อยู่ในป่าอเมซอนเพราะบราซิลอาจจะแห้งจัดไฟป่าก็จะเกิดง่าย
1: ก็เผื่อมองว่าธุรกิจเป็นโอกาสถ้าเกิดต่างประเทศเขาได้รับผลกระทบจากซูเปอร์เอลนิโญมากกว่าเราเนี่ยเขาอาจจะหนีซูเปอร์เอลนิโญนะมาเที่ยวเมืองไทยสักสองสามเดือนหลบโลกร้อนหลบอากาศร้อน
0: หลบก็ผีอะไรเราร้อน
1: เราร้อนจ้า
0: เราล้านกว่าเนี่ยเขาจะหลบทำไมหลบถ้าเกิดหลบพี่ถึงช่วงที่ผ่านมาที่ยุโรปร้อนๆเนี่ยเขาหลบมาใช่เพราะว่าเราเย็นกว่าเขาแต่พอเข้าเดือนมีนาเมษาดิเราร้อนกว่าเขาเราเขาจะหลบมาเราหาเราทำไมคุณเหม่งพูดอะไรนี่มันขัดต่อโลจิกพื้นฐาน
1: นะฟังแล้วเหนื่อยแทนเพราะว่าธรรมชาติแหมก็เหนื่อย
0: แล้วแต่ฝรั่งก็ชอบร้อนดูคุณร้อนเมืองไทยเนี่ยคือจะเข้าใจไหมถ้าเกิดเขาอยู่อังกฤษเนี่ยโรงเรียนบางโรงเรียนต้องปิดเพิ่มตึกเขาก็ไม่ออกแบบไว้คนที่นอนในห้องตึกทึบๆเนี่ยมันก็ร้อนจะเป็นโขงแอร์บางทีก็ไม่มีอะไรเงี้ยไอ้พวกนั้นเขาก็หลบมาเมืองไทยแต่ถ้าเกิดต่อให้เมืองไทยมีนาเมษาเนี่ยลองคิดภาพตามเขาร้อนบ้านเราร้อนจัดกุมภามีนาเมษาซึ่งมันไม่ต้องพูดถึงพฤษภามิถุนาซึ่งก็ยังร้อนอยู่แต่เขาใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวบึ้นบึ้นมันจะใส่บึ้นบึ้นบึ้นเกาะหมุยเนี่ยนั่งกินนั่งใส่กางเกงขาไว้กินเบียร์อยู่ที่หัวหินเสื้อไม่ต้องใส่เข้าใจไหม
1: ครับสุภาพ
0: มันต่างกันเพราะว่าถ้าเกิดเขาอยู่ลอนดอนเขาใส่ชุดอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นต่อให้เมืองไทยร้อนเขาอาจจะไม่เดือดร้อนเพราะไงก็อย่าไปคิดว่าเมืองไทยร้อนแล้วนักท่องเที่ยวจะไม่มานักท่องเที่ยวอาจจะชอบใส่ขากล้วยก็ได้
1: ครับอ่ะแต่เขามีตังค์ซื้อตั๋วเครื่องบินมาหรือเปล่าครับอาจารย์ครับน้ำมันดูแล้วไม่แผ่วนะ
0: นั่นถามมิสเตอร์ทรัมป์นะ
1: อุ้ย
0: ถามผมก็ตอบอะไรให้ไม่ได้ฮะ
1: ราคาน้ำมันโลกดูแล้วก็แหมดูไม่ลงแล้วมั้งครับอาจารย์ฮะขึ้นอย่างเดียว
0: มันขึ้นอยู่กับสงครามอย่างเดียวถ้าเกิดสงครามมันหยุดมันก็จบ
1: ครับ
0: ตอนนี้สงครามมันไม่หยุดมันก็ไม่จบก็แค่นั้นแล้วจะไปใครจะไปทำนายได้ว่ามันสงครามมันจะจบเมื่อไหร่เพราะงั้นก็มันทำนายเดาใจมิสเตอร์ทรัมป์ยากเหลือเกินงั้นผมก็ปล่อยมันไปแล้วก็เลิกวิเคราะห์แล้ว
1: แต่ว่าผมว่านะคือทั้งสองสาเหตุเนี่ยก็ไม่ทำให้คนเขาเลิกเดินทางกันหรอก
0: ก็อาจจะเดินทางใกล้ขึ้นซึ่งอันนี้เราก็อาจจะได้เปลี่ยนนิดนึงเพราะยุโรปเนี่ยได้ค่ะทั้งร้อนทั้งอะไรคนก็เริ่มรู้สึกไม่อยากไปยุโรปนะฮะขณะที่การเดินทางก็จะใกล้ขึ้นต่อให้ค่าน้ำมันเพิ่มน้ำมันซึ่งบินเพิ่มเนี่ยมันถ้าเกิดเดินทางระยะใกล้มันก็ยังไม่แพงมากเขาอาจจะไม่เดินทางระยะไกลก็เปลี่ยนมาเดินทางระยะใกล้ซึ่งโชคดีมากที่ประเทศไทยอยู่ตรงนี้เราไม่อยู่ที่แถวบ้านผับบาร์เมืองเถื่อนเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยรัศมี4ชั่วโมงการบินเนี่ยมีคนอยู่ประมาณสัก 2,000 กว่าล้านเกือบ 3,000 ล้านอันนี้เป็นโลกจุดที่ดีนะเวลาคนเขาบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยสุดยอดภูมิศาสตร์ป้องกันพายุแผ่นดินไหวอันหนึ่งที่สำคัญมากก็คือของเราเนี่ย4ชั่วโมงบินวัดชั่วโมงบินจากสุวรรณภูมิไปรอบๆ4ชั่วโมงเนี่ยเรามีลูกค้าอยู่ประมาณ 2,000 เกือบ 3,000 ล้านเพราะว่าเอาเฉพาะจีนอินเดียรวมกันนี่ก็ 2,800 ล้านแล้วไม่ต้องรวมอาเซียนอีก800ญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ย4อยู่ในรัศมี 4-5 ชั่วโมงบินเนี่ยมันมีคนอยู่มหาศาลเพราะงั้นเรายังอยู่ในศูนย์กลางของการเที่ยวต่อให้น้ำมันแพงมันก็ยังบินมาเราง่ายขึ้นด้วยซ้ำเนื่องจากมันถูก
1: ครับตอนนี้10:30 นแล้วเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่เราใจกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: เตรียมตัวให้พร้อมกับการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านท่องเที่ยวกับโครงการอบรมเยาวชน Youth Blogger อบรมการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้กับน้องๆนักเรียนระดับมัธยมปลายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระหว่างวันที่29ถึง30สิงหาคม2569นี้ณห้องประชุมโรงเรียนวัดราชประพฤติและท่าเตียนสนับสนุนการจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Golden Pace กรุงเทพมหานครบริษัทไทยสมายบัสจำกัด Active Radio FM 99
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุด

0: เศษจากช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Lastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวอุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
5: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับอยู่กับอาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเม้งพิพัฒน์ครับแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับส่งกันเข้ามากันฮะไปกันที่ข้อความครับอาจารย์ครับกราบเรียนดร.อาจารย์ธรเรามาร่วมใจนี้ตกชั้นกันจากผีไก่อุ๊ย ครับ
6: ไม่ตกจำเป็นต้องตกด้วยบ้าใช้เงินไป300ล้านแล้วยังตกชั้นคือหนีตกชั้นก็บอกแล้วไงซูเปอร์เนี่ย เราอยู่ที่เจ็ดต่ำแป๊กแล้วอยู่มา2ปีแล้วเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสบาย
5: ครับ
6: เราไม่ใช่ทีมหนึ่งมันเป็นประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกคือปกติอย่างเอเวอร์ตันก็เคยหนีตกชั้น2ปีซ้อนแล้วก็เริ่มดีขึ้นแต่พวกนั้นเขาจนส่วนใหญ่ทีมหนึ่งตกชั้นก็จนหมดแล้วฮะมีสเปอร์เนี่ยอยู่ในบิ๊กซิกจะไปหนีตกชั้นดังนั้นสบายจะไปสนใจไหมคนรวยย่อมไม่ตกชั้นคิดอย่าง
5: น
6: ี้
5: ลงทุนระดับนี้สเปอร์ต้องได้แชมป์แล้วนี่นะก็ดูกันหน้าก็ไปคว้าแชมป์แชมเปี้ยนชิพเอา
6: ได้ไม่เราไม่สนใจแชมป์เราแค่อยู่หนีตกแชมป์ส่วนแชมป์เป็นชิพก็อย่าคิดว่าง่ายนะฮะลองดูเวสแฮมเนี่ย
5: ครับ
6: ขนาดเก็บตัวนู้นไว้ตัวนี้ไว้โบเว่นก็อยู่แถมซื้อเพิ่มลงไป2นัดเนี่ยเสมอนัดแพ้นัดเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าแชมเปี้ยนชิพง่ายนะฮะแชมเปี้ยนชิพนี่ก็หืดขึ้นคอเหมือนกันนะจ๊ะ
5: มีข้อความส่งเข้ามาครับคุณธีรวัตรครับน้ำท่วมภาคเหนือแบบนี้น้ำจะเต็มเขื่อนไหมครับอาจารย
6: ์มันต้องขึ้นอยู่ว่าน้ำมันไปเขื่อนหรือเปล่า
5: เออ
6: ก็มันอาจจะได้บางเขื่อนถ้าเกิดน้ำท่วมหน้านี่ผมจำไม่ผิดนี่มันน่าจะลงสิริกิตนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเติมน้ำให้เขื่อนได้บ้างนะฮะเพียงแต่ว่าการตกเนี่ยมันไม่มันตกแบบเหมือนเทน้ำอ่ะเข้าใจไหมฮะคือถ้าเกิดเอาน้ำมาหนึ่งถ้วยแล้วเทโครมไปมันก็ไหลโครมลงมานั่นคือน้ำหนึ่งถ้วยแล้วก็จากนั้นมันก็หายไปเข้าใจนะขณะที่ถ้าเกิดใช้น้ำหนึ่งกระป๋องซึ่งมากกว่าหนึ่งถ้วยเนี่ยจะค่อยๆพรมน้ำมาปริมาณน้ำมันมากกว่าเพราะงั้นเราอย่าดูในลักษณะของน้ำฟู่ๆมาแบบเรนบอมตุ้มเดียวจบแต่ถ้าเกิดเนี่ยแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยมันการเติมน้ำในเขื่อนเนี่ยก็ต้องติดตามปริมาณน้ำเอาฮะแต่ตอนนี้ก็ยังหวังว่าเราน่าจะได้มากกว่านี้หน่อยนะ
5: มีท่านผู้ฟังส่งเข้ามาครับอาจารย์ครับเต่ามะเฟืองจะมีรังที่เก็บไหมครับ
6: ไม่มีฮะหมดเวลาแล้วก็เต่ามะเฟืองจะวางทุก10วันฮะแม่นโม เลิกวางแน่นอนแล้วฮะเพราะว่ารังสุดท้ายรังที่6แล้วก็หายไปเป็นเดือนแล้วมันจะไม่วางมันไม่มีรังที่7แน่นอนอันนี้ตอบได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดมีมันก็ต้องมีไปแล้ว
5: ครับแม่ก็แต่ว่ามันจะเขาจะไม่มีเต่าอื่นๆมาวางไข่เลยฮะนอกจากเต่ามะเฟืองแล้วเต่าจะมีเต่าประเภทอื่นอีกไหมฮะเต่าชนิดอื่นนะฮะ
6: เต่าชนิดอื่นก็น่าจะมีนะฮะเพราะว่าเต่าชนิดอื่นเนี่ยก็มันก็มีอยู่แล้วอ่ะเต่ากระเต่าสนุกก็เต่าชนิดอื่นก็โอเคก็ดีฮะเพียงแต่ว่ามันเหมือนทีมในแชมเปี้ยนชิพอ่ะ
5: ทำไมฮะ
6: เขาเรียกเวลแต่ทำไมฮะก็เวลมันต่างกันเต่ามะเฟืองมันใหญ่ที่สุดในโลกมันเต่าหายากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลมันก็พรีเมียร์ขณะที่เต่าสนุเต่ากระที่อื่นมันก็มีเยอะยังพอมีอ่ะเพราะงั้นมันก็อยู่ระดับแชมเปี้ยนชิพอธิบายแค่นี้คงเข้าใจ
5: ครับคุณโอดดี้อาจารย์ครับคนรวยก็ตกชั้นนะเลสเตอร์ไง
6: เขาจะขายนี่เรียกรวยเหรอ
5: เขาจะขายทีมแล้วนะเจ้าของเนี่ย
6: ขายทีมเนี่ยราคานักเตะที่สเปอร์ซื้อปีนี้ปีเดียวเนี่ยราคาเกือบเท่าทีมเลสเตอร
5: ์ครับ
6: ให้คุณผู้ฟังฮะเราต้องตีความคำว่ารวยต่างกันนะฮะเลสเตอร์ไม่เรียกว่ารวยในสายตาผมนะฮะ
5: โอ้ยฮะโอ้ยผมว่าเปลี่ยนเรื่องเถอะมาคุยเรื่องท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดในระยะใกล้ที่อาจารย์พูดถึงดีกว่าคนที่ใช้ระยะเวลาในเรื่องของการเดินทางไม่เกิน4ชั่วโมงนะฮะอันนี้สงเนี่ยก็จะอยู่กับที่ประเทศไทยเพราะว่าไม่ต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินแพงๆที่แพงเพราะว่าค่าน้ำมันขึ้นจากที่เป็นผลกระทบจากสงครามจีนก็เลือกที่จะเดินทางมาประเทศใกล้ๆอย่างประเทศไทยมากขึ้นญี่ปุ่นก็โอ้โหดิลนทะลักทลายอินเดียก็ด้วยเหมือนกันเหมือนกับรัสเซียด้วยหรือเปล่าฮะรัสเซียมาเลเซียพวกนี
6: ้รัสเซียนี่เป็นแขกประจำชาติไทยอยู่แล้วมาตลอดมาตลอดเวลามาเป็นล้านแล้วก็มาบ่อยด้วยมาแต่อยู่กันบางทีก็อยู่กันนานๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่ารัสเซียเขาจะไปชาติไหนอ่ะไปญี่ปุ่นเหรอรัสเซียกับญี่ปุ่นไม่ถูกกันโดยสิ้นเชิงนะครับตอนนี้ยังซ้อมรบปูตินไปควบคุมการซ้อมรบที่หมู่เกาะคูริวอยู่เหนือฮอกไกโดไปหน่อยเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ไปจีนรัสเซียก็ไม่ได้ชอบไปจีนก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ดีกับจีนขนาดนั้นแล้วก็จีนไปทำไมเพราะงั้นลงมาเนี่ยก็ยังไงก็เวียดนามเองรัสเซียก็ไม่ได้ชอบรัสเซียชอบไทยมาก
5: ก็เหมือนก็ไทยอากาศดีฮะอยู่ประเทศเขาแล้วมันหนาวอ่ะก็มาเที่ยวที่ร้อนๆอย่างประเทศไทยดีกว่า
6: คือรัสเซียคล้ายๆกับเขาคุ้นเคยกับประเทศไทยมากจริงคุ้นเคยผมไปขนาดคำชัดก้านะคำชัดก้านี่คือถ้าเกิดเป็นพูดในแง่ของรัสเซียเนี่ยเรียกว่าแทบจะเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเลยนะมันไม่ใช่เป็นมอสโกเซนต์ปีเตอร์เบิร์กหรือเมืองอื่นๆนะฮะมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างห่างไกลขนาดของคุณรัสเซียด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดที่นั่นเขายังรู้จักเมืองไทยเป็นอย่างดีรู้จักคนไทยมากแต่ที่นักท่องเที่ยวไทยที่คำชัดก้าเนี่ยกลุ่มผมเรียกเรียกว่ากลุ่มแรกๆนะฮะพอเดิมทีมันเพิ่งเปิดเป็นทัวร์เซอร์เวย์ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้จักเมืองไทยเพราะเขามาเมืองไทยไม่ใช่เขารู้จักเมืองไทยเพราะคนไทยไปเที่ยวที่เขาเยอะเข้าใจความหมายนี้ไหม
5: เขาจะไปยุโรปก็ไม่ค่อยสบายใจมั้งครับจะไปเที่ยวอเมริกา
6: เข้าได้เหรอ
5: ไม่ปลอดภัยหรือเปล่า
6: ไม่ใช่เข้าไม่ได
5: ้ครับ
6: คุณคิดว่าแต่คุณเมงคิดถือพาสปอร์ตรัสเซียเข้าอังกฤษได้เหรอ
5: ไม่น่าได้ผมว่า
6: ก็ใช่เหรอสิมันไม่เกี่ยวกับไม่ปลอดภัยหรือไม่อยากไปมันเกี่ยวกับว่าอยากไปก็เข้าไม่ได้เพราะเขาบอยโดนบอยคอร์ดโยคนแค่เรียกญี่ปุ่นอย่างเงี้ยญี่ปุ่นอังกฤษยุโรปอเมริกาผมไม่คิดว่าคนรัสเซียจะเข้าไปได้เที่ยวนะง่ายๆอ่ะเพราะว่ามันก็เป็นบอยคอตกันอยู่แล้วมันอยู่ดีมันยอมไม่เข้าง่ายๆอะไรเงี้ยเพราะผมไปที่ผมไม่เจอคนยุโรปหรืออเมริกาหรือฝรั่งอะไรเลยไม่แต่คนเดียว
5: อันนี้ผมก็เลยมาตกอยู่กับประเทศไทยทั้งฝั่งของนักท่องเที่ยวท็อปทูของไทยมาเลเซียเนี่ยก็ผมว่าเขาก็เลือกเดินทางที่เที่ยวไทยเหมือนเดิมนี่แหละเดินทางสะดวกนะฮะ
6: มาเลไม่มีปัญหาคือมาเลเนี่ยเป็นกลุ่มเหมือนกับถ้าเกิดเป็นอาหารเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นน้ำเปล่า
5: คร
6: ับ เป็นยังไงก็ต้องกินเนี่ยยังไงก็ได้กินเนี่ยไม่ใหญ่อย่างเงี้ยแล้วกันนะฮะมันเป็นสิ่งที่กินข้าวเหมือนกันเรียกว่ามาเลเซียคือข้าวคือยังไงก็ต้องกินเข้าใจใช่ไหมเราอาจจะไม่สั่งกับข้าวอื่นอาจจะไม่มาแต่ยังไงข้าวเราก็ต้องกินนั่นคือความจำกัดความเนี่ยกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเลเซียอย่างชัดเจนเพราะว่ามันเป็นเราเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วก็เข้าไปข้ามมาเป็นปกติอยู่แล้วเป็นกติกาถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเลเซียไม่มาเนี่ยต้องพิจารณาตัวกันเองกันทั้งกระทรวงนะ
5: ก็มาแล้วมาอยู่แล้ว
6: ก็ใช่ไงก็เขามาอยู่แล้วไง
5: ครับจากที่คุยกันเนี่ยดูแล้วเนี่ยปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็น่าจะไม่แผ่วครับอาจารย์ฮะน่าจะโอ้โหเผลอๆเนี่ยมากกว่าเดิมด้วย
6: คิดว่าแต่คิดก็ตามที่กะการกันไว้33 ล้านเป็นไปได้
5: คร
6: ับ32-33 ล้านผมก็คิดว่าเป็นไปได้เพียงแต่ว่าคือเราต้องแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยยกตัวอย่างอย่างกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเยอะแต่อาจจะมีความอ่อนไหวเช่นอย่างจีนเนี่ยเข้าใจไหมไอ้คนนั้นเนี่ยมาเยอะก็จริงแต่เขาอ่อนไหวอาจจะมีข่าวโซเชียลนี่นั่นหรืออะไรอันนั้นเราก็ต้องแก้ปัญหากันไปแต่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไงไงก็มาแน่เนี่ยเช่นมาเลย์รัสเซียเนี่ยยังไงก็มาแถมยังไม่ค่อยอ่อนไหวมากด้วยเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามอย่าทำประเด็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้กลุ่มนี้ถ้าเกิดกลุ่มนี้กระทบแปลว่าประเด็นมันต้องแรงจริงแล้วเนื่องจากกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นกลุ่มที่อ่อนไหวเป็นกลุ่มที่ยังไงก็มาเราก็ต้องมองมุมแต่ละมุมด้วยส่วนญี่ปุ่นไม่ต้องไปหวังมากหรอกญี่ปุ่นเขาจริงๆเขาก็ไม่ได้เป็นกลุ่มที่มาเมืองไทยเยอะแยะขนาดนั้นอยู่แล้ว
5: ก็คือมาเที่ยวเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เอ้ยมันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะฮะแต่ก็ยังหยิบติดอยู่ในระดับท็อป10แต่ว่าที่เห็นชัดเจนเลยที่ทราบข้อมูลมาคือเกาหลีเนี่ยน้อยลงไปเยอะเลยครับอาจารย์ครับเกาหลีใต้ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ย
6: น้อยลงเหรอ
5: น้อยลงฮะน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญด้วย
6: ก็
5: ครับ
6: น้อยลงเหรอแน่ชัดใช่ไหมเพราะผมเห็นผมจะไปนวดไทยผมเจอแต่คนเกาหลีคือเขาย้ายมาอยู่เที่ยวเฉพาะเอกมัยนะผมก็ไม่ทราบเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเกาหลีไปใครไปเกาหลีเนี่ยน้อยลงมากอันนี้บอกได้เลยแต่เกาหลีมาไทยนี่ผมไม่แน่มั่นใจว่าน้อยลงอย่างมีนัยยะคุณหนึ่งเอาตัวเลขนี่มาจากไหนวะ
5: ก็มีรองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกนี่แหละมาให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงที่อาจารย์ไม่อยู่นะครับเขาบอกว่าเกาหลีก็ตกไปเยอะเลยปีนี้แต่ว่าก็อาจจะมีกลุ่มของคนนะฮะที่ไม่ใช่เดินทางมาท่องเที่ยวแต่เดินทางมาทำงานเลยนะทำอยู่ระยะยาวในประเทศไทยนะที่เป็นเกาหลีที่เป็นญี่ปุ่นที่เป็นจีนเนี่ยก็ยังเดินทางเข้ามาทำงานที่ไทยอย่างต่อเนื่องกัน
6: อ๋อไม่ห่วงเรานิยม
5: ครับคุณฮาเวียครับส่งเข้ามาร้านประจำของอาจารย์แถวบ้านเอกมัยร้านอะไรครับ
6: คุณหนึ่งฮะผมพูดตามตรงนะผมลองเสิร์ชดูข้อมูลคร่าวๆนะผมข้อมูลที่ผมหามาด้วยกับ AI ให้ถาม AI เนี่ยเกาหลีไม่น้อยลงนะฮะว่าเดี๋ยวเอาไปว่าคุณเหม่งไปหาข้อมูลให้ผมแล้วกันว่าเกาหลีน้อยลงเนี่ยมาจากไหนเพราะผมไม่เคยเจอข้อมูลนี
5: ้ก็ท่านรองผู้ว่าด้าน
6: ผมไม่รู้ว่าท่านไหนก็ตามใจเถอะแต่ผมต้องการข้อมูลที่เป็นตัวเลขชัดเจนเพราะถ้าเกิดพูดในทางกลับการนักท่องเที่ยวไทยไปเกาหลีเนี่ยน้อยลงเยอะลดลงเกือบ 40% นั่นแหละผมเห็นข้อมูลมานานแล้วคือบอกว่าไอ้เกาหลีมาไทยน้อยลงเนี่ยมาจากไหน
5: เดี๋ยวเจอเดี๋ยวจัดรายการเสร็จเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวผมถามให
6: ้ฮะลองดูแล้วกันจะไปหาข้อมูลมาว่านักท่องเที่ยวเกาหลีมาไทยเนี่ยน้อยลงยังมีนัยยะนะไม่ใช่น้อยลง 1,000-2,000 นี่ก็ไม่นับเลยน้อยลงนะฮะต้องมีน้อยนัยยะเทียบกับปีที่แล้วลองดูนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้เฉยๆไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าผมเป็นประเภทที่สงสัยแล้วชอบจับผิดคนเขาถึงนิสิตปริญญาโททุกคนเขาถึงกลัวผมมากแล้วผมเข้าห้องแล้วทุกคนจะร้องไห้เลยเพราะตอนสอบดีเฟนซ์ที่สิบ
5: ก็ ย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ

0: Facebook Fanpage บอลิจี้ทาวเวอร์ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมเหน่งสิทธัตมาทางโทรศัพท์นะฮะก็ขออนุญาตนะครับสำหรับวันนี้ติดภารกิจแล้วก็อาจารย์ฮะดูแล้วฝนแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยถ้าจะขึ้นฉ่ำแต่ว่าซูเปอร์เอลนีโญเข้ามาแล้วสถานการณ์จะเป็นยังไงครับปีนี้เราจะเห็นน้ำท่วมจากเหนือจนใต้อย่างปีที่แล้วหรือเปล่าหรือว่า
1: ฝน
0: ต้องเข้ามาแล้วมันจะหายไป
1: ฝนปีนี้ไม่ได้ชุ่มฉ่ำนะใครทุกคนบอกว่าชอบอย่างเงี้ยดูข่าวที่เดียวแล้วก็ไปคิดว่าฝนตกเหมือนกันหมดทุกที
0: ่
1: ปริมาณน้ำฝนไม่ได้เยอะอย่างที่คิดกันแล้วมันท่วมน่านฝน300โอเคยอมรับกันได้เพียงแต่มันที่เดียวเข้าใจคำว่าที่เดียวไหมอาจจะมีที่อื่นปรากฏมาแต่มันก็เป็นการตกเฉพาะที่แต่ข่าวทำให้เราเข้าใจผิดแต่คิดว่าทุกที่เป็นอย่างนั้น
0: ครับแต่ว่าก็แสดงว่าปีนี้น้ำจะน้อยมากเถอะหรือไม่เยอะเท่ากับปีที่ผ่านมา
1: ถ้าเอาข้อมูลกรมอุตุให้ฟังก็ได้กรมอุตุบอกว่าเดี๋ยวนี้อันนี้กรมอุตุเนี่ยนะไม่ใช่ผมนะปริมาณน้ำฝนมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วที่ผ่านมา10-12%โดยการปีนี้ฝนจะพบฝนทิ้งช่วงจะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเฉพาะบางจุดและน้ำท่วมฉับพลันเฉพาะบางเวลาเพราะฉะนั้นช่วยเข้าใจตรงกันว่าฝนที่เราเห็นที่หน้ามันไม่ได้เกิดทุกที่มันตกหนักเฉพาะบางจุดแม่นะจะอันนั้นก็คือความแปรปรวนแต่ถ้าจะดูปริมาณน้ำฝนรวมน้อยกว่าปีที่แล้วครับ
0: แต่อาจารย์ยังไม่ตอบคำถามของคุณฮาวเวียร์นะครับที่ถามว่าร้านประจำของอาจารย์แถวเอกมัยคือร้านอะไรครับอาจารย์ทุกร้านเลยมั้ย
1: จากดองจากดองกี้ถึงไทปิงฮะ
0: ก็แถวบ้านนะครับเดิน
1: ใช่รัศมี500 เมตรถ้าเกิดไปถึงปากซอยนี่ก็นานๆก็ไม่ได้นานๆก็ไปอ่ะแต่ถ้าเกิดเรารัศมีร้านประจำคุณฮาเวียร์ใช้คำว่าร้านประจำผมก็ต้องตอบแบบความประจำเพราะผมเดินไปก็คือจากดองกี้ไปจนถึงไทปิงนี่คือเส้นทางหากินอาหารของผมซึ่งก็มีร้านมิชลินมีร้านอะไรเยอะแยะมากมายแถวนั้นวัฒนาผมก็กินข้าวหน้าไก่ตรงข้ามบ้านผมก็มีมิชลินสตรีทฟู้ดจะกินอะไรวะตือฮวน
0: ผมว่ากลับมาเรื่องไอ้ที่ไอ้ที่เที่ยวกันดีกว่าเพราะว่าเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงที่เดี๋ยวซูเปอร์เอลนีโญก็จะมาเนี่ยเลือกไปเที่ยวจังหวัดอะไรดีครับอาจารย์นะหรือว่าอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทำอะไรดีกว่า
1: ไอ้นั่นก็เป็นรายการที่ว่าคุณจะปิดตัวถ้าเกิดแนะนำให้คุณฟังอยู่บ้านรายการเราชื่อวาไรตี้ทับเวลจะไปบอกให้คนก็อยู่บ้านยังไงคนออกไปเที่ยวใช้เงินเยอะๆให้มันหมดเป็นหนี้เป็นสิน
0: อยู่บ้านไปใกล้เที่ยวห้างที่นี่ก็เที่ยวได้ครับอาจารย์นะเที
1: ่
0: ยวเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน
0: อ๋อ
1: เนี่ยนี่เลยให้เที่ยวด้วยถ้าเกิดนับอย่างนั้นถ้าทางประเทศไทยยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนครั้งเนี่ยน่าจะถึง1,000 ล้านถ้าเกิดนับว่าผมไปเที่ยวเอ็มโพเรียมนะเป็นการท่องเที่ยวด้วยก็1,000 ล้านแน่นอน
0: คนไทยเที่ยวไทยแต่ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมาช้อปปิ้งมาเที่ยวห้างก็เยอะจะตายครับอาจารย
1: ์อ๋อไอ้นั่นนับก็ต่างชาติไงแต่ถ้าเกิดนับไทยเที่ยวไทยอ่ะคนไทยไปเที่ยวเมืองไทยด้วยกันมันก็ไม่ควรจะนับว่าผมไปเที่ยวห้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพูดกันตามตรงเนี่ยถ้าเกิดเป็นช่วงง่ายใกล้สุดเนี่ยหนาวเมื่อไหร่ไปเลยเพราะว่าหนาวมันจะน้อยมันจะสั้นมันจะไม่หนาวเท่าปีที่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้หน้าหนาวเมืองไทยได้ยินข่าวว่าจะหนาวเมื่อไหร่ให้ไปเลยเนื่องจากของมันจะหายากเขาเรียกของแรประจำปีนี้
0: หมายถึงว่าไปทันทีหรือว่าไปจังหวัดเลย
1: ไปทันทีจังหวัดเลยอยากไปก็ไปเมื่อวันนั้นมันก็หนาวเหมือนกันแต่ก็คือไปทันทีเนื่องจากมันจะแรงกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วยังมีโอกาสหลายครั้งใจเย็นๆเลือกได้แต่ปีนี้โอกาสอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะงั้นถ้าเกิดใครอยากใส่เสื้อหนาวในเมืองไทยให้รีบไปแต่ไม่ใช่ตาไปตอนนี้นะให้รีบไปหมายความว่าได้ข่าวว่าอีก4 วันมันจะเกิดหนาวขึ้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนให้เล็งไว้เลยเตรียมชุดเตรียมอะไรได้เลยเพราะว่าข่าวอย่างนั้นปีนี้จะมีน้อย
0: ฮะมีท่านฟังส่งเข้ามานะครับบอกว่าแล้วนักท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้

0: ิดกับประเทศไทยระยะประชิดเนี่ยนับเป็นนักท่องเที่ยวไหมครับอาจารย
1: ์นับไ
0: หมเออผมก็ว่านับใช
1: ่เฮ้ยมันถ้าเกิดไม่นับนี่ฝรั่งเศสตกกันดับเลยนะยุโรปนี่ตกหลายประเทศเลยก็เพราะว่าคนที่มาเที่ยวในฝรั่งเศสในสเปนก็คนยุโรปวนไปวนมา นับสิพี่ไม่นับยังไง นับครับ
0: ครับคุณนัทสอนทักทายมาครับแหมมาทุกวันเลยครับสวัสดีครับดร.พรพี่เมงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณนัทสอนแต่คือต้องพูดนิดนึงนะฮะคือต้องมาเที่ยวจริงจังเพราะงั้นก็แล้วแต่เพราะว่าอย่างมาเลย์อย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวเยอะมาก
0: คร
1: ับ ก็คือคนที่ขับรถข้ามไปกับมาเลเซียสิงคโปร์ทำงานถ้าคุณนับอย่างนั้นก็นักท่องเที่ยวเยอะแต่ของเรานี่ไม่ใช่เพราะมาเลเนี่ยที่เข้ามาเมืองไทยเขาไม่ได้มาทำงานเขามาเที่ยวคนลาวอย่างเงี้ยก็มาเที่ยวเข้าใจนะฮะ
0: ถ้าเทียบกับคนมาเลที่ข้ามไปทำงานที่สิงคโปร์หรือคนที่ทั้งเที่ยวคนที่ทำงานต่างชาติที่อาจารย์เคยคุยว่าคือเขามาพักฝั่งมาเลที่อยู่ติดกับสิงคโปร์พอเช้าขึ้นมาก็ข้ามประเทศไปทำงานที่สิงคโปร์พอเย็นก็ข้ามกลับมาพักผ่อนมาจับเหมือน
1: กับโอ้โหบาลูนะ
0: ใช่ฮะ
1: อันนี้ไง
0: อันนี้คือไม่นับใช่ไหมฮะเอาเป็นนักท่องเที่ยว
1: เขาอยากนับอ่ะ
0: โอ้ยมาเลก็อยากนับใช่ไหมสิงคโปร์ก็อยากนับ
1: สิงคโปร์ไม่เดือดร้อนสิงคโปร์ไม่สนใจสิงคโปร์รวยแล้วนับอะไรก็ได้อยากนับอะไรก็นับไปการมันจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ได้ซีเรียสส่วนสิงคโปร์ส่วนใหญ่คนไปก็มีนักท่องเที่ยวก็มีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนทำงานก็เยอะเพราะมันเป็นฮับด้านเศรษฐกิจ
0: เรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างไทยเนี่ยเราก็เห็นแล้วในเรื่องของการบริหารการใช้ทรัพยากรทางด้านท่องเที่ยวเทียบทางฝั่งของญี่ปุ่นที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวมากกว่าไทยเยอะแล้วก็มากกว่าไทยหลายเท่าเนี่ยเขามีวิธี
1: รับใครเป็นคนบอกวะเดี๋ยวเอาอะไรคุณเมงพูดใจเย็นๆหน่อยเอาใหม่ดินักท่องเที่ยวที่ไปญี่ปุ่นมากกว่าคนไทยมากกว่าเมืองไทยหลายเท่าเนี่ยเอาตัวเลขนี่มาจากไหน
0: เอ้าก็ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ก็มีตัวเลขที่ตอนนี้เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ย60 ล้าน
1: ตัวเลขมาจากไหนโอเคเลยผมไปหาตัวเลขก็เรื่องแล้วกัน60 ล้าน60 ล้าน
0: ปีนี้นะเฉพาะที่เกียวโตด้วย
1: ไม่เชื่อ
0: เดี๋ยวผมไปหาตัวเลขมา
1: ผมพูดง่ายๆในรายการผมไม่เชื่อ60นะเนี่ยต่างชาตินะ
0: เอางี้ดีกว่าเอาใหม่ถามว่าในเรื่องของการบริหารจัดการการดูแลถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเยอะๆเนี่ยคุณจะทำยังไงดีฮะอาจารย์ฮะ
1: เดี๋ยวไม่เดือดร้อนเลย
0: อ๋อเยอะยิ่งดี
1: คือไม่เราชินแล้ว
0: ครับผม
1: ไม่เราอยู่เราไม่ได้เป็นประเทศอย่างญี่ปุ่นซึ่งเดิมทีนักท่องเที่ยวน้อยกว่าไทยแล้วตอนหลังก็มีเกิดความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะทางคนจีนมันก็ทำให้ตัวเลขวิ่งฟิวฟิวเพียงแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่เคยเจออย่างนั้นเขาก็เกิดมีปัญหาเพราะปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเราชินอย่างนี้มาตั้งแต่ปี50กว่าแล้ว53 54ที่นักท่องเที่ยวเริ่มเร่งจำนวน58 59เร่งมากจนถึงจุดพีคเพราะฉะนั้นเราเกาะจุดพีค30กว่าล้านเนี่ยมาร่วม10ปีแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ไอ้นั่นฮะเราชินแล้วเราไม่ได้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเราอยู่ใน 3-4 ปีหลังโควิดไม่ได้นักท่องเที่ยวไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะก็แต่เดิมอ่ะแค่กลับมาเป็นเท่ากับใกล้ๆกับช่วงก่อนโควิดแต่ก็ไม่ได้พุ่งเพิ่มขึ้น
0: ในของไทยเราอยากได้เพิ่มมากขึ้นให้กลับมาเป็นเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้ช่วงก่อนโควิดอยู่แล้วแต่ญี่ปุ่นเขาเหมือนกับอารมณ์ไม่อยากรับให้มันมากกว่านี้หรือเปล่า
1: คือเขาตกใจไงเขาเจอช็อกเพราะว่าก่อนโควิดเขาไม่ได้เยอะกว่าไทยเขาน้อยกว่าไทยด้วยซ้ำก่อนโควิดนะพอหลังโควิดเขาพุ่งอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะสับสนในชีวิตพวกผู้คนก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมาอะไรเกิดขึ้นทำไมเดินทีร้านฉันนั่งสบายๆแล้วไม่มีเสียงเอะอะโวยวายมันก็เกิดเขาเจอช็อกเขาก็เลยกลายเป็นปัญหาขณะที่ของเราจ ิวฮะประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวมานานแล้วครับแล้วก็เราชินกันนักท่องเที่ยว30ล้านมาเป็น10ปีแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นสบายใจได้
0: อ
1: ัน
0: นี้ถ้าคุยกันอย่างเร็วๆเนี่ยอาจารย์ก็มองว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางหลังนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้มากกว่าไทยแล้วครับ
1: ก่อนโควิดนะตอนนี้นักท่องเที่ยวไปต่างชาติไปญี่ปุ่นมากกว่าไทย
0: ครับ
1: แต่จำนวนนักท่องเที่ยวมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่ณตอนนี้เนี่ยไทยอาจจะตามญี่ปุ่นแต่ไทยก็ชินไงตัวเลข30กว่าล้านมานานแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่มีสถานการณ์เดียวกับญี่ปุ่นแน่นอน
0: โอ้ฮะขออนุญาตเปลี่ยนเรื่องไปตอบคำถามท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะไม่ได้ตอบจะไม่ได้พูดถึงละฝนตกแล้วไปเที่ยวไหนดีครับอาจารย์อยากไปดูป่าเขียวหรือไปเที่ยวทะเลฝนที่ดูฝนตกดีครับ
1: จะไปเลยตามสบายถ้าเกิดให้คำแนะนำถ้าเกิดอยู่กรุงเทพก็ไปใกล้ๆเนี่ยแหละป่าเขียวๆก็มีเขาใหญ่ก็เขียวเมืองการก็เขียวแล้ววิ่งไปแก่งกระจานก็เขียวจะไปสวนพึ่งก็เขียวป่าตรงไหนชอบตรงไหนไปได้เลยสีด้านไปแถวเมืองจันทร์ก็เขียวเขาสอยดาวก็เขียวแถวนี้ตอนนี้เขียวนั้นนะฮะขณะที่ถ้าเกิดไปทะเลก็เลือกเอาตามสบายแล้วกันทะเลนี่ไม่ต้องบอกมั้งมันก็รู้อยู่แล้วทะเลมันไม่เขียวอ๋ออยากดูน้ำเขียวใช่ไหมอ๋อถ้าเกิดน้ำเขียวเนี่ยไปแถวสีราชาอาจจะมีมาเป็นระยะ
0: เขียวแบบเขียวมรกตใช่ไหมฮะใส่แก้ว
1: เขียวคุณเขาเขียวมัจฉะ
0: สูวีกดเข้าไปไม่ได้นะถึงตายเลยเข็มตายก็แต่ว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่น้ำจืดลงมาในน้ำทะเลเยอะด้วยฮะที่เป็นต้น
1: ใช่
0: แล้วตามทะเลก็เลยมีสีเขียวเพราะเป็นต้นเขียวเยอะ
1: ใช่ตอนนี้เพลงต้นบลูมเนี่ยฮะเขาเรียกเพลงต้นบลูมมันก็จะช่วงนี้มันก็จะเกิดขึ้นบ้างแต่ไม่เยอะยังไม่เยอะฮะเยอะจัดจริงต้องไปฝนต้นหนาวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมฆมันเต็มฟ้าแดดมันไม่ค่อยมาแต่ตอนปลายฝนต้นน้ำต้นหนาวเนี่ยเมฆหมดแล้วฟ้าใสแต่ไอ้น้ำจืดที่ลงมาเนี่ยมันยังไม่จบเนื่องจากมันเป็นปลายหน้าฝนน้ำฝนน้ำจืดมันจะลงมากับแม่น้ำลำคลองช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่โดยปกติแล้วเพลงต้นบลูมจะเยอะที่สุด
0: แต่ตอนนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับอาจารย์ครับ
1: แย่จัง
0: ครับแล้ววันนี้เราสองคนนะครับผมวัชรธรต้องขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับไปประจำการที่สถานีเหมือนเดิมครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Quality Travel ดำเนิน

0: ออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: จากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานความมั่นคงหารือเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ตกเครียดหลังถูกวิจารณ์การข่าวล้มเหลวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องขึ้นหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนายอนุทินได้เรียกนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นายชัยชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานปฏิบัติที่5กอรมน.และผู้อำนวยการกองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรมสมช.สำหรับการพูดคุยคาดว่าจะมีการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการข่าวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีความพร้อมรวมถึงการแจ้งการข่าวล่วงหน้าที่ค่อนข้างล่าช้าภูมิในการข่าวกรองชี้3ปัจจัยป่วนใต้50กว่าจุดใกล้ตั้งโต๊ะเจรจาสับเปลี่ยนกำลังเชื่อรู้ตัวผู้ก่อเหตุนายธนัสสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเมินถึงสาเหตุการก่อเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าประเมินมี3สาเหตุหลักคือการพูดคุยสันติสุขกำลังจะเดินหน้าซึ่งคาดว่าเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการสร้างอำนาจเพื่อต่อรองในโต๊ะเจรจาขณะนี้เป็นช่วงใกล้สับเปลี่ยนกำลังของทหารอาจจะมองเป็นช่วงว่างเพื่อประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ว่ามีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไรและขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนของที่เตรียมการจะเสียหายซึ่งช่วงนี้ก็ได้จังหวะพอดีส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่ฝ่ายทหารอ้างหรือไม่เกิดจากการเสียผลประโยชน์จากการที่รัฐบาลปราบสิ่งผิดกฎหมายยอมรับว่ามีส่วนดังนั้นจึงต้องมาจำแนกแยกแยะว่าเป็นกลุ่มของใครและเชื่อมโยงไปที่กลุ่มใดพื้นที่ใดซึ่งหากนำมาจัดหมวดหมู่จะเห็นภาพแต่ถ้าถามระบุในตอนนี้ว่าเป็นกลุ่มใดขณะนี้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ยังไม่สามารถตอบชัดเจนทางนี้คาดว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุในพื้นที่แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงทหารพรานปะทะเดือดขบวนการขนยาเสพติดดับ2ยึดยาบ้า 600,000 เม็ดกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3กองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกองกำลังผาเมืองมีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเมียนมาข้ามเข้ามายังประเทศไทยบริเวณพื้นที่บ้านนามะอื้นอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พันเอกิตินาใจผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองจึงจัดกำลังชุดปฏิบัติการกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองและกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน334รวม3ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจากจุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกระทั่งตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศบริเวณช่องทางธรรมชาติจึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนการดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายทหารพรานก่อนจนเกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีหลังสิ้นเสียงปืนและเหตุการณ์สงบลงพบว่ากลุ่มขนยาเสพติดเสียชีวิต2ศพและมีรอยเลือดเป็นทางคาดว่ากลุ่มขบวนการได้รับบาดเจ็บแล้วสามารถหนีรอดไปได้โดยอาศัยความชำนาญเบื้องต้นพบถุงเป้ดัดแปลงยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้ารวมประมาณ 600,000 เม็ดและฝ่ายทหารพรานปลอดภัยทุกนายพร้อมนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: ฟัง Active Radio ไม่สน

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโมเมนต์ซาร่าทำประตูแรกกับสโมสรทรับซอนสปอร์ตได้สำเร็จโมเมนต์ซาร่ากองหน้าทีมชาติอียิปต์ยิงประตูให้กับต้นสังกัดใหม่อย่างทรับซอนสปอร์แห่งซูเปอร์ลีกตุรกีได้แล้วแถมยังเป็นประตูสำคัญที่ช่วยทีมคว้าชัยชนะด้วยสำหรับเกมซูเปอร์ลีกนัดล่าสุดทรับซอนสปอร์เป็นฝ่ายเปิดบ้านเฉือนชนะอิสตันบูลบาซักเซเฮีย2-1โดยซาร่าเหมายิง2ลูกให้เจ้าถิ่นนาทีที่8และ48ส่วนทีมเยือนได้จากเอลดอร์ชมูโรดอฟนาทีที่19ที่จริงแล้วซาร่ายังเกือบทำแฮตทริกได้ด้วยซ้ำเมื่อเจ้าตัวมีโอกาสยิงไกลเกือบครึ่งสนามเข้าไปในนาทีที่90+4ตอนที่ผู้รักษาประตูคู่แข่งขึ้นไปเล่นเกมรุกแล้วลงมาไม่ทันแต่ดาวเตะอียิปต์อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าเสียก่อนตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตแอสตันวิลล่าใกล้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวเลออนโกเรสกากองกลางชาวเยอรมนีมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวแล้วโดยโกเรสกาวัย31ปีหมดสัญญากับบาเยิร์นหลังจบซีซั่นที่แล้วถึงแม้จะได้รับความสนใจจากหลากหลายทีมในยุโรปแต่ก็เลือกที่จะมาร่วมงานกับอุนายเอเมรี่ที่วิลล่าและเอเมรี่ก็อยากได้ประสบการณ์ของโกเรสกามาช่วยทีมด้วยซึ่งจะมีการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญากันในเร็วๆนี้สำหรับวิลล่าจะไม่มีอามาดูโอนาน่ากองกลางชาวเบลเยียมที่ได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าเข่าทำให้การมาของกอเรสกาน่าจะเป็นการทดแทนโอนาน่าได้ด้วยช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: Yeah!
1: โอ้โห Beyond the Sky ครับ Rock แบบที่สัญญาคุณผู้ฟังไว้ว่าจะเปิดเข้ารายการแล้วก็ลืมไปหลายวันนะฮะวันนี้ไม่ลืมครับวันจันทร์สมองยังดีอยู่หัวยังไบรท์อยู่นะฮะจำได้ครับนี่คือเพลงธีมของ Asian Games ครั้งที่20นะครับจัดให้ตามคำขอนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับใน99 Live นะครับผมนนรัศมีวิมลดารากรมาพร้อมกับพี่เจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรเหมือนเดิมครับผม
2: สวัสดีครับเพลงมันมากเลยอ่ะนะครับเราว่าจะเปิดนานแล้วใช่ไหมเอ้ยของแนวล็อกเหมือนกันนะ
1: มาล็อกเลย
2: ล็อกเลยโจรเจอเนี่ยเข้าบ้านไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: ใช่ล็อกหลายชั้นด้วย
2: ไม่ใช่
1: มาถึงก็เอาเลย
2: มาก็ฮาเลยอ่ะ
3: เออเอาโอ้โหเพลงชนะนะชนะนะ
1: Beyond the Sky
3: ครับ
1: นี่
2: วงร็อกจะกึกเป็นบอยแบนด์นะเอ้ยบอยแบนด์ทำไมพวกเขาถึง

0: เอเชียนพาราเกมส์ด้วยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ก็จะใช้เพลงนี้เหมือนกัน
1: เยี่ยมเลย
0: เอเชียนเกมส์นี่ครั้งนี้ครั้งที่20แล้วนะ
1: ครับ
0: ส่วนเอเชียนพาราเกมส์นี่ครั้งที่5เองนะครับก็ IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพนะครับ
1: ครับก็เห็นเมื่อวานนี้มีข่าวนะว่าดร.กองศักดิ์ยอดมณีนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นะครับซึ่งท่านเตรียมหมดวาระเนาะเดี๋ยวให้รองตั๋วนะครับ
0: หรือว่า
1: คุณประภาสสมานมิตรนะครับมารับหน้าที่ต่อนะครับก็เห็นดร.กองศักดิ์ผู้ว่าการกกท.บอกว่าให้นักกีฬาและนักท่องเที่ยวในการและผู้ติดตามหลายคนนะระมัดระวังเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียด้วยนอนเห็นว่าอะไรนะเพราะว่ากฎหมายที่ประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างแรงนะ
0: คือเดี๋ยวนี้มันใกล้ตัวนะ
1: เรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของอะไรเนี่ยอะไรประมาณนี้นะฮะ
0: คือถ้าเมื่อก่อนย้อนกลับไปยุคที่ไม่มีโซเชียลมีเดียก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าครั้งนี้นี่ก็เรียกว่าเราอยู่ในยุคโซเชียลมีเดียแบบเต็มตัวนะ
1: มีกฎหมายอะไรเขากฎหมายอะไร PDPA อะไรเขานะ
0: แต่ว่าไปถ่ายรูปคนอื่น
1: ถ่ายไม่ได้นะต้องระวังนะเออ
0: เขาไม่อนุญาตอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: ก็ตอนนี้นับถอยหลังเหลืออีกแค่26วันก
1: ็
0: จะถึงพิธีเปิดเอเชียนเกมส์นะครับแต่เอาจริงๆก็คือไม่ถึงหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมีบอลหญิงบอลชายก็เตะก่อนก็อีกประมาณ20วัน
1: น่
0: ะก็จะถึงแล้วนะครับทางดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.นะครับนี่ท่านจะยังอยู่ในวาระอยู่จนถึงช่วงแข่งใช่ไหมครับพี่เจ๋ง
1: ก็น่าจะหมดกันยามั้ง
0: ก็คืออยู่จนจบเออไม่จบสิเพราะว่ามันแข่ง19กันยาถึง4ตุลาก็คาบเกี่ยวเน
1: า
0: ะ
1: คาบเกี่ยวก็คาบเกี่ยวจบท่านก็น่าจะหมดระแล้วก็ทำงานมาอย่างยาวนานเนี่ยทำงานหนักมา
0: แต่ก็คง
1: การกีฬาไทยมา8ปี
0: นี่ก็คงเป็นมหกรรมสุดท้าย
1: ใช่
0: ถึงแม้มันจะไปจบ4ตุลาแต่ก็เชื่อว่าท่านก็คงดูแลจนจบแหละ
1: ครับ
0: มันจบงานแหละนะฮะก็ท่านก้องศักดิ์นะครับก็ได้ออกมาเตือนนะนักกีฬาไทยนะ
1: ครับ
0: ชุดสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ให้ตระหนักในการใช้โซเชียลมีเดียด้วยเพื่อไม่ให้มันขัดต่อมาตรการของฝ่ายจัดการแข่งขันหร
1: ือ
0: ว่าสุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเขาเข้มงวดไง
1: เข้มจริงใช่ก็เตือนนะคนที่ไปเที่ยวหรือว่าไปเลยต้องระวังเพราะว่ากฎหมายตัวนี้เขาแรงมากนะแล้วก็กฎเขาก็ค่อนข้างเข้มงวดนะครับเป็นเขาย้ำเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยค่อนข้างสูงด้วย
0: คือจริงๆถ้าไปถ่ายคลิปอย่างเงี้ยถ่ายไปเรื่อยๆหมู่บ้านนักกีฬาหรือว่าในเรือสำราญอะไรที่เราบอกไปเนี่ยแล้วไปติดหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยจริงๆก็ลงไม่ได้นะต้องไปถามเขาก่อนนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ว่าเขาจะให้ลงหรือเปล่านะ
1: มีกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลอะไรพวกนี้ก็ระวังนะอะไรพวกนี้นะฮะ
0: ใช่เกิดไปทำผิดที่นู่นเดี๋ยวมันจะวุ่นวายนะ
1: ใช่ก็ระมัดระวังตระหนักในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อไม่ให้ขัดต่อมาตรการของฝ่ายจัดการแข่งขันหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายที่เข้มงวดของประเทศเจ้าภาพนี้ดร.ก้องศักดิ์ท่านได้แจ้งมานะครับก็ประสานกับสมาคมกีฬาต่างนะกำชับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดซึ่งอยากให้ตระหนักต้องไม่ไปโพสต์หมิ่นประมาทผู้ใดนะ
0: อันนี้ผิดอยู่แล้ว
1: อันนี้ผิดอยู่แล้วกรรมการตัดสินเอ้ยกรรมการอ่ะไปร้องเรียนไม่ได้นะ
0: แล้วก็ไปโพสต์ลงโซเชียลว่าแบบตัดสินไม่ดีเลย
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาแบบเสื่อมเสียเนี่ย
1: อัน
0: นี้ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้นะ
0: คือเมื่อก่อนไม่มีโซเชียลก็ไม่ต้องกังวล นะ
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่รู้นะบางทีนักกีฬาอาจจะแบบโพสต์แบบอาจจะรู้สึกแบบในมุมของตัวเองอยากจะแสดงออกว่าเฮ้ยวันนี้แข่งไปแล้วช็อตนี้มันไม่น่าเป็นอย่างนั้นช็อตนั้นมันไม่น่าเป็นอย่างนี้กรรมการทำไมตัดสินอย่างนี
1: ้ครับ
0: บางทีมันอาจจะผิดกฎเขาก็ได้นะ
1: ผิดนะระวังนะนนยังไม่ทำนะ
0: โอ้ผมไม่ได้เป็นนักกีฬาครับผม
1: เอาเหรอฮะ
0: ก็ไม่มีเรื่องเสื่อมเสียแน่นอน
1: ใช่ฮะ
0: ครับผม
1: เขามีกฎหมายแรงด้วยนักกีฬาไทยเราก็เป็นนักกีฬาที่มีวินัยเนาะให้เกียรติเจ้าภาพทุกประเทศและไม่เคยมีพฤติกรรมเสื่อมเสียในลักษณะดังกล่าวอยู่แล้วและโดยวุฒิภาวะของนักกีฬาไทยเชื่อมั่นว่าจะไม่มีใครทำผิดกฎหมายหรือละเมิดมาตรการของฝ่ายจัดการแข่งขัน
0: แต่ผมว่าบางคนเนี่ยเขาบล็อกตัวเองจากโซเชียลอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นักกีฬาที่แบบว่าที่เขาเป็นมืออาชีพทุกคนก็เป็นมืออาชีพหมดแหละแต่ว่าบางคนเขาจะมีแบบวิธีการของตัวเองในการโฟกัส
1: ครับ
0: กับเกมการแข่งขันเขาอาจจะไม่เล่นโซเชียลในช่วงแข่งเลยก็ได้ผมว่าต้องมีหลายคนนะ
1: ครับ
0: ที่แบบทำวิธีการเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลเราก็รู้อยู่ว่ามันทำให้เสียสมาธิ
1: อ
0: ่ะทั้งเรื่องของการฝึกซ้อมทั้งเรื่องของการแข่งถ้าเกิด

0: นใจโลกโซเชียลมากเนี่ยมันจะทำให้ไขว้เขวไงสมมติแข่งไปรอบนึงปุ๊บคอมเมนต์มา
1: ครับ
0: เต็มเลยดราม่ามาเต็มเลย
1: ไม่ได้นะ
0: ถ้าคุณเป็นนักกีฬาแล้วคุณเป็นมัวแต่อ่านเนี่ยมันก็จะทำให้เสียโฟกัสไปอ่ะ
1: ครับก็ห้ามนักกีฬาไม่ให้ไปตอบโต้เสียวิจารณ์เหล่านั้นก็ทำได้ยากเช่นกันจึงอยากจะให้ปล่อยผ่านในข้อความเชิงลบอ่ะเนาะหรือบั่นทอนสภาพจิตใจเพื่อตัวเองจะได้มีสมาธิกับเกมการแข่งขันให้มากที่สุดครับก็เหมือนกับนี่ไงกรณีของเอเชียนเกมที่ที่กวางโจกวางโจประเทศจีนนะครับเอเชียนเกมปี2010นน
0: ครับเป็นไงฮะ
1: ตอนนั้นวิชญาเดชมิตรฮะครับผมหรือคุณแคมป์อ่ะ
0: นักบอล
1: ชื่อเขาแต่ก่อนนะสรวัตรเดชมิตรใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ชื่อก่อนหน้านี้วิชญาเดชมิตรไหม
0: ชื่อเก่าอ่ะวิชญาชื่อใหม่เนี่ยสรวัตร
1: สรวัตรวิชญาแต่ก่อนไงโดนใบแดงโดนใบแดงตอนนั้นโซเชียลมีเดียไม่มีตอนนั้นยังไม่มีพวกเฟซยูทูบอะไรยังไม่แรงอะเนาะ
0: ครับ
1: นะครับทิกตอกยังไม่เข้าไงตอนนั้นก็เป็นพวกเว็บบอร์ดต่างๆอะเน
0: า
1: ะโอ้โหตอนนั้นแล้วมีคนหนึ่งครับที่ให้กำลังใจทางด้านสรวัตรเดชมิตรก็คือโกอุ้มธีรธรบุญมาทันบอกว่าพี่นะครับแม้ว่าพี่จะโดนใบแดงนะนะครับแต่ว่ายังมีคนให้กำลังใจพี่นะโอ้เป็นกันว่าสรวัตรเนี่ยไปดูนะแคมป์เนี่ยไปดูในบอร์ดเลยอะเว็บฟุตบอลไทยต่างๆนะ
0: เป็นไงฮะ
1: แกบอกแทบจะแทบจะเลิกเล่นฟุตบอลเลยฮะ
0: นี่ไง
1: อุ้มก็เลยบอกว่าเอ้าก็พี่นี่ไงผมให้กำลังใจพี่คนเดียวไงส่วนที่เหลือผมไม่แน่ใจอุ้มไปแกล้งอีกฮะอุ้มธีรธรบุญมาทัน
0: ไม่เอาจริงคือเวลาผ่านไปแล้วมันเป็นเรื่องตลกนะแต่พอณโมเมนต์นั้นไม่ค่อยตลกนะคือเราไม่ได้เป็นคนโดนเราไม่เข้าใจนะ
1: เว็บบอร์ดที่เป็นไทยแลนด์สู้ๆมั้งฮะสารวัตรในเขาเอามาพูดเมื่อ16ปีก่อนนะเนาะ
0: ครับ
1: ธีรธรบอกว่าให้เข้าไปดูบอร์ดไทยแลนด์สู้ๆมีคนให้กำลังใจอยู่สารวัตรบอกโอ้โหข้าพเจ้าแทบอยากเลิกเล่นไหนอุ้มกำลังใจฮะธีรธรบอกว่าก็ผมนี่ไงกำลังใจพี่คนเดียวในนั้นนะเป็นไง
0: กลายเป็น
1: ธีรธรก็เคยโดนมาก่อนเนี่ย
0: กูอุ้มก็ไม่เบา
1: ครับ
0: คือเนี่ยตรงเนี้ยคือถ้าเกิดคนมีประสบการณ์มันรับมือได้ไง
1: ครับ
0: แต่ถ้าคนไม่เคยเจออ่ะมันครั้งแรกอ่ะผมว่ายากเหมือนกันนะที่แบบอยู่ดีๆแล้วโอ้โหมีแต่คนมาวิจารณ์เต็มไปหมดเลยแล้วทำยังไงก็ไม่ถูกทำอะไรก็ไม่ดี
1: ก็แทบจะเลิกเล่นฟุตบอลเรื่องจริงสารวัตรบอกตัวนั้นโดโหมีช่วงหนึ่งมาที่แบบไม่อยากจะออกจากบ้านแล้วก็ไปอยู่ในห้องน้ำคนเดียวนะครับแล้วก็เอาฝักบัวราดตัวเองฮะครับสักพักคุณพ่อคุณแม่มาเฮ้ยเปิดน้ำมาทำไม
0: เปลืองน้ำ
1: เปลืองน้ำเลยสารวัตรบอกโอ้ยผมจะปวดเรื่องของเองเอา
0: เปลืองค่าน้ำ
1: เปลืองค่าน้ำ
0: ออกมาปิดน้ำได้แล้ว
1: เอาก็เหมือนกับนี่ไงที่เปิดเพลงแล้วก็ลดน้ำตัวเองนะอกหักไงแม่ด่าไงเปิดน้ำมาทำไม
0: ก็ดีไงได้สติพอดี
1: อ๋อเหรอ
0: ก็จะได้เลิกเฮิร์ต
1: เอาเหรอ
0: ได้สติพอดีไง
1: ครับ
0: พอมาคิดจริงว่ะมันก็เปลืองค่าน้ำ
1: เปลืองค่าน้ำไงอุตส่าห์เปิดเพลงของพี่นะกำลังไอ้อกหักไงอกหักตอนอายุ30อย่างเงี้ยราดน้ำด้วยฝักบัวราดศีรษะตัวเองสักพักคุณแม่จะเปิดน้ำทำไมโดนด่าเลยกำลังจะอินกับเพลงหน่อยเพลงอะไรนะที่ของคุณอะไรที่ชอบเปิดคุณอะไรนะที่ชอบวงสเปอร์อะคุณบอยพิชเมเกอร์ใช่ไหมจิตปวดมือเนี่ยนั่นนะครับเรียบร้อยอย่าไปทำนะครับผมนอนอย่าไปทำนะอกคงอกขักนี่ฮะครับผมไม่มีใครแต่ว่ายังมีพวกเรารักนอนอยู่นะเดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าว
0: ซึ้งมาก
1: เดี๋ยวเอ็มพาไปเลี้ยงข้าว
0: แหมเมื่อกี้เจอข้างล่างบอกชวนมาฝึกจับด้วยกันไหมสามคนจะได้คล่องหน่อย
1: เอาไปกินข้าวแล้ว
0: นี่พี่งานเยอะลงข่าวก่อนลงข่าวก่อน
1: เหรออ ๋
0: อบอกว่าปั้นไม่ขึ้นเลยพี่
1: ไม่ขึ้นเลยครับ
0: เราหาคนอื่นมาปั้นดีกว่า
1: เหรอ
0: หาดาวรุ่งคนอื่น
1: นะก็ดูแล้วเขาน่าจะเป็นสายพวกแบบสายเลี่ยงอะเลี่ยงบาลีอะ
0: เขาอาจจะไม่ถนัดไงเราปั้นคนอื่นไหม
1: โหมัน3ปีนะ
0: ก็เราไม่เอาแล้วไง
1: เรา
0: เปลี่ยนทางดีกว่า
1: เปลี่ยนทางดีกว่านะ
0: หาคนใหม่
1: เดี๋ยวจะให้เขาไปเนี่ยไปทำข่าวเอเชียนเกมเนี่ย
0: จริงเหร
1: อ
0: คิดดี
1: เฮ้ยเขาสุดยอดอยู่แล้วเพราะว่าไอ้เชคเกมครั้งนี้เนี่ยเขาเก่งเรื่องของระบบ AI นะและทีมงานนะครับมามอนิเตอร์เพื่อลบโพสต์และ บล็อกบัญชีที่เข้าข่ายคุกคามทางไซเบอร์ด้วยตลอด24ชั่วโมงนะเพื่อปกป้องสภาพจิตใจของนิกดาควบคู่ไปกับการคุมลิขสิทธิ์ทางการค้าที่เข้มงวดในยุคดิจิทัลด้วยเป็นไงเขามี AI เข้ามาช่วยเลยนะ
0: ญี่ปุ่นเขา
1: ครับ
0: เจ้าเทคโนโลยีอยู่แล้วแล้วเอาเข้ามาช่วยหน่อย
1: ถูกต้อง
0: คือเดี๋ยวนี้มันน่าจะเช็คง่ายขึ้นอ
1: ่
0: ะใครที่แบบว่ามันผิดกฎระเบียบอ่ะมันน่าจะลบอะไรได้ง่ายขึ้นได้เร็วข
1: ึ้
0: นก็ต้องระวังแต่ผมว่าช่วงแข่งอ่ะนักกีฬาหลายๆคนเขาจะต้องมีวิธีการห่างจากโซเชียลอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่กลัวว่าหลังเสร็จนี่สิคือบางคนแข่งเสร็จเร็วไงถ่ายเล่นอะไรอย่างนี้ไงอาจจะเผลอไง
1: เผลอนะระวังนะ
0: เออ
1: เรา
0: ต้องระวังนิดนึง
1: ระวังนะ
0: เออเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่
1: อ
0: ่ะมันจะมันก็ยากอ่ะที่จะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้ห้ามถ่ายนะอันนี้ถ่ายได้นะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องเพิ่มความระวังเป็นพิเศษ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผิดกฎหมายบ้านเขามันจะลำบาก
1: ลำบากนะเอาก็ระมัดระวังแล้วกันนะสำหรับใครที่จะไปดูหรือว่าไปชมการแข่งขันเอเชียนเกมหรือว่าติดตามนะครับลูกหลานนะครับที่แข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้ครับแล้ววันนี้นนเดี๋ยวเราจะลุ้นวอลเลย์บอลด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เกี่ยวข้องกับเอเชียนเกมเช่นกันรอดเดียวจบจากการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับที่เทียนจินประเทศจีนแล้วก็จะเดินทางไปแข่งขันต่อนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมวันนี้จะลงแข่งขันช่วงบ่ายสองนะนนนะ
0: ใช่แล้วคร
1: ับ ในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มนะครับในเกมที่2ในกลุ่ม B หลังจากนัดแรกเราก็ชนะออสเตรียแบบสบายๆนะนะครับ3เซตรวด25 15 25 15และ25ต่อ18นะครับวันนี้จะลงสนามนะครับเจอกับทีมชาติอินโดนีเซีย
0: ถูกต้องครับ
1: ฝากไว้ด้วย
0: นะครับบ่าย2นะ
1: บ่าย2วันนี้นะโมโนแม็กยิงสดเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งโค้ชออสก็ยอมรับว่าอินโดนีเซียเขาใช้ได้นะทำมาเล่นไปนะเราต้องพยายามกดดันเขาตั้งแต่การเสิร์ฟเลยเสิร์ฟกดดันเสิร์ฟจี้นะนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกร่งเกมล่าสุดที่ชนะคาซัคสถานมาเขาเนี่ยเล่นด้วยความมั่นใจมีความเชื่อมั่นดังนั้นเราต้องเล่นให้ละเอียดผิดพลาดน้อยสุดเพื่อกดดันอินโดนีเซียนะน
0: ี
1: ่โค้ชออสได้กระดาษไว้มีเสียงโค้ชออสว่า
0: โอ้โห
1: ไม่ทัน
0: เล่นเล่นไปแล้วเสียงโค้ชออสนี่เตรียมไว้แล้วเสียงน้องแนน
1: น้องแนนเหรออ
0: ยากพี่เจ๋งเล่าแล้วไงว่าโค้ชออสพูดยังไง
1: เออยังไง
0: ผมมีเสียงน้องแนนมาฟังเสียงน้องแนนดีกว่า
1: ได้เลยเสียงได้ยินนะโอเคนะ
0: น้องแนนครับจะเล่นกับอินโดจะเล่นยังไงดีครับ
1: ครับ
2: ก็ใช่ๆวันนี้ก็มาเตรียมที่จะเล่นกับอินโดแล้วก็มาเน้นเรื่องของการบล็อกทั้งทีมแล้วก็ของตัวเองด้วยที่วันแรกเรายังเหมือนแบบยังทำตรงนั้นได้ไม่ค่อยดีแล้วก็แบบอาจารย์ทางสตาฟก็ได้แบบมาเน้นเรื่องบล็อกวันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นค่ะทามมิ่งหรือว่าจังหวะความมั่นใจก็เริ่มมาแล้ว ใช่พรุ่งนี้เขาก็น่าจะแบบสู้เต็มที่เพราะว่าเขาได้ความมั่นใจที่ชนะคาซัคสถานมานะคะก็แน่นอนว่าเราก็คงต้องเล่นให้ทีมเรามั่นใจมากที่สุดแล้วก็เล่นแบบให้ไม่ให้เขาแบบได้ความมั่นใจใช่แล้วก็สิ่งที่เขาได้ก็น่าจะเป็นแบบความสดหรือว่าเด็กที่เขาได้สับเปลี่ยนผู้เล่นลงมาเล่นเงี้ยแต่ว่าของเราก็ต้องวางแผนตัวผู้เล่นให้ดีเพื่อที่จะเพราะว่าเกมวันต่อไปเราต้องเจอแบบแข่งเช้านี้ด้วยค่ะก็พรุ่งนี้แล้วนะคะก็จะเจอกับอินโดนีเซียนะคะก็ฝากแฟนชาวไทยทุกคนนะคะช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์พวกเรานะคะ
0: ขอบคุณครับน้องแน
1: นนี่ส่งตัวมาให้เลยนะเนี่ย
0: โอ้โห
1: ส่
0: งให้คนเดียวเลย
1: รายการเราสุดยอด
0: ให้สัมภาษณ์เมื่อวานเลยบอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเชียร์ด้วยนะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: แต่จริงวันนี้นะฮะ
1: ครับ
0: นี่ไงในส่วนของน้องแนนนี่บอกเน้นไปซ้อมลูกบล็อก
1: ครับ
0: เพราะว่าบอลเร็วไงมีหน้าที่เล่นบอลเร็วแล้วต้องบล็อกด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าต้องมั่นใจอ่ะนะอินโดนี่เขาก็มั่นใจเหมือนกันเขาชนะคาซัคมา
1: ครับ
0: มีน้องทิพย์ด้วยนะ
1: เ
0: ออไม่ธรรมดานะ
1: บ้าแล้วรายการเราจะมีเอ็กซ์คลูซีฟขนาดนั้นเลยหรือ โอ้ยน้องทิพย์แก้กัลยากมุนทลาเปล่าม
0: ันมาถึงขนาดนี้แล้วครับ
1: รายการเราดีขนาดนี
0: ้ก่อนเกมกับอินโด
1: เป็นยังไง
0: เล่าให้เราฟังหน่อยครับ
1: เป็นยังไง
2: ก็วันนี้เราก็มีการซ้อมแบบหน้าบล็อกของเราทั้งบล็อกบอลแก้แล้วก็บอลเข้าจุดค่ะเพราะว่ารูปแบบการเล่นของอินโดนีเซียก็เหมือนคล้ายๆเราใช่ก็ต้องแบบถ้าหน้าบล็อกเราทำงานดีเกมรับเราก็ทำงานง่ายค่ะ ก็ต้องยอมรับเลยว่าเหมือนอินโดนีเซียก็ถือว่า

0: มากๆในเกมที่ผ่านมาแล้วก็พอเขาชนะมาอยู่แล้วว่าเขาก็ต้องเหมือนมั่นใจมากๆเราก็ต้องพยายามทำเกมของเราให้ได้ค่ะแบบไม่ประมาททุกลูกต้องละเอียดทุกลูกด้วยค่ะ
1: ม
0: ั่
1: นใจของแฟนเลยค่ะ
0: มั่นใจแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะคะพวกเราก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะสนุกแน่นอนค่ะสำหรับเกมพรุ่งนี้
2: ขอบคุณครับน้องทิพย์
3: โอ้โหส่งตรงมาให้เรากับคือเราเลยนะเนี่ย
2: ส่งมาให้ที่เดียวเลย
3: มีอีกไหมมีอีกไหมฮะ
2: จริงไหมเอาอีกไหม
3: เหร
2: อมีอีกนะ
3: โอ้เหรอ
2: ปิยนุชแป้นน้อย
3: ครับเป็นยังไง
2: ว่ายังไงเอาอีกสักคน
3: เรา
0: ไม่ได้แข่งในเอเชียแบบเนี้ยมานานสักพักมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยตอนที่มาเจอกันหรือว่าเห็นฟิลลิ่งเอเชียอย่างเงี้ยเราก็เขารู้สึกว่าค่อนข้างแบบทุกทีมเนี่ยพัฒนาขึ้นและสามารถแบบเล่นกันได้อย่างสูสีอย่างเช่นทีมที่เราเจอพวกนี้คืออินโดชนะคาซัคมาอย่างเงี้ยเราก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เล่นได้ดีนะคะสำหรับที่เราดูอะไรเงี้ยแล้วก็มีข้อมูลแล้วก็พวกนี้คือเขาต้องมีความมั่นใจที่จะสู้จะเล่นกับเราอยู่แล้วค่ะเราคิดว่าเขามีความมั่นใจจากนั้นส่วนเราก็ต้องทำระบบของเราให้ดีเพื่อที่จะแบบให้ชนะเขาไว้ได
2: ้ประมาณนี้ขอบคุณด้วยนะครับภวานปิยนุชแป้นน้อยครับผม
3: ครับผมโอ้โหสุดยอดแล้วนะรายการแล้วนะ
2: ได้มา3คนเลยเสียงเป็นไง
3: โอ้โหเอ็กซ์คลูซีฟของแท้เลยอ่ะเป็นเพราะพวกเราเนี่ยรายการเราเนี่ย
2: ใช่ครับ
3: เป็นพรโดนนะเนี่ย
2: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมฮะ
2: บอกความจริงคุณผู้ฟังดีกว่าเขาลงในเพจสมาคมวอลเลย์บอล
3: อ๋อเหรอ
2: เดี๋ยวนี้คือแบบว่านักข่าวก็ไม่ต้องไปตามสัมภาษณ์แต่ละคนไง
3: ครับ
2: ทางสมาคมเขาก็มีทีมงานไงเพราะว่าอัดคลิปนักกีฬามาให้เลยรู้อยู่แล้วว่าพี่ๆสื่อมวลชนต้องการ
3: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าเฮ้ยนักกีฬาแต่ละคนรู้สึกยังไงเตรียมตัวยังไง
3: นะวันนี้ก็ก็พยายามชนะให้ได้3 0เซตนะ
2: ครับ
3: เพราะว่าในรอบต่อๆไปเนี่ยเขานับแต้มนับอะไรด้วยเนาะนับเซตเรโชอะไรด้วยนะ
2: ครับ
3: ก็ต้องระวังด้วยนะ
2: ไม่มีปัญหา
3: ครับ
2: สบายวันนี้ผมว่าดูกันแบบมีความสุข
3: อ
2: ินโดนะเราเน้นบล็อกมาแล้วเดี๋ยวดูวันนี้บล็อกกระจาย
3: ครับ
2: ตบเราไม่ลงหรอก
3: นะ
2: ส่วนเกมรุกเราดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วง
3: สุดยอด
2: เดี๋ยวเชียร์แบบสบายๆเลย
3: วันนี้นะ
2: เดี๋ยวก่อนจะไปพักเบรกกันขอดู SMS นิดนึงดีกว่า
3: ได้เลย
2: มีบอกว่าพี่เจ๋งครับพี่จุ่นภาคบอลคู่พี่เจ๋งนี่อวยพี่เจ๋งตลอดเลยนะครับ
3: อ๋อเมื่อวานนี้บรรยายเก่าๆด้วยกันเนี่ยก็ธรรมดาต้องอวยไว้ก่อนนะครับ
2: เขาบอกว่าพี่จุ่นมีวันนี้เพราะพี่เจ๋งให
3: ้
2: คุณจืดเองบอกมา
3: เหรอ
2: โอ้โห
3: จุ่นนี่ปากหวานเลย
2: โอ้โหเลียจนตัวพี่เจ๋งเลื่อมเลย
3: เฉลียเหรออ ื
2: ม
3: ครับ
2: ครับผมไม่บอกพี่เจ๋งอย่าให้น้องนนท์ดูดขี้ฟันบ่อยนักนะครับ
3: อ้าวทำไมฮะ
2: เอ้ยผมไปดูดขี้ฟันอะไรพี่เจ๋งฮะ
3: ไม่มีเขาพูดเยอะอยู่แล้วครับ
2: เดี๋ยวส่วนข้อความทางช่องทางอื่นทั้ง Facebook YouTube เดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปพักเบรกกันประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนก็สบายใจครับ เช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้เลยครับผ่านมือถือนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าครับความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับทนแดดทนฝนเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงถึง 128GB เลยทีเดียวนะฮะบันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้นะครับหมุนได้355องศาด้วยหมุนขึ้นลงได้75องศาครับควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนก็ได้นะครับมีโหมดอินฟราเรดด้วยใช้ในที่มืดได้รับประกัน1ปีนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1ครับเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 นะครับ
3: ครับ
2: ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania ฝากไว้ด้วยนะฮะ
3: ฝากไว้ด้วยนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
2: ได้เลยครับ
3: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับกับนายที่นายไลท์เกาะติดเอเชียนเกมครับ
4: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิง

0: ครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัป

0: 061-658-3461
1: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
2: มาแล้วนะครับในช่วงเบรก2ของเนตินายไลฟ์นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานน
3: ครับ
2: นะครับก็อีกหนึ่งความหวังของทัพไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมก็คือแบดมินตันนะเป็นยังไงในขณะที่เมื่อวานนี้ก็รับรางวัลอันดับ3เน
3: า
2: ะน้องหมิวไงนะครับพรณวีช่อชวนนะครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตอน6โมงเช้านะพลอากาศเอกมณฑลสัชกรนะครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านก็ได้เดินทางไปรับและแสดงความยินดีกับน้องมิวนะพรณวีช่อชวนแล้วก็โค้ชท็อปฮะภควัตวิไลลักษณ์และทีมงานที่เดินทางกลับมาจากการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่อินเดียครับที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิซึ่งหมิวนะครับก็เป็นนักกีฬาคนเดียวที่ได้รับรางวัลในการแข่งครั้งนี้ด้วยถือเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและชาติอย่างน่าภาคภูมิใจนะ
3: ใช่ครับ
2: แพ้รอบรองเนาะ
3: ใช่ครับ
2: แพ้อีกอากาเนะ
3: ก็ได้เหรียญแค่คนเดียวรอบนี้
2: ใช
3: ่บาสเฟมก็เจ็บน่าเสียดายต้องถอนตัวไป
2: ใช่
3: นะครับเจ้าวิวก็แพ้นะไปไม่ถึงเหรียญนะรอบนี
2: ้
3: แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอเชียนเกมมาลุ้นกันใหม
2: ่ว่ากันใหม่นะก็เข้าไปดูทีสปอร์ตเจ็บซึ่งจะเป็นหนึ่งในสถานีโทรทัศน์ที่มีการยิงสดด้วยนะ
3: ครับ
2: ครับก็จากหางโจ2022นะครับเราได้ทั้งหมดใน12เหรียญทอง14เงินและ32เหรียญทองแดงนะในครั้งที่19นะครับมาครั้งนี้นะครับเอเชียนเกมเนี่ยครั้งที่20ไอจีและนาโกย่านะครับก็นักกีฬาไทยหลายคนที่เคยขึ้นโพเดียมที่เอเชียนเกมครั้งล่าสุดนะก็กำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งฮะนี่เขา
3: เรียกว่าเป็นพวกแชมป์เก่า
2: แชมป์เก่านะ
3: จะมาป้องกันแชมป
2: ์ครับตะก้อชายหญิงไง
3: ใช่นี่ก็เป็นแชมป์เก่า
2: ที่หางโจเนี่ยเราตะก้อไทยเนี่ยคว้าเหรียญทองได้ถึง4รายการนะโอ้โหหนักอยู่นะครั้งนี้มาเลเซียเข้ามาดีเหลือเกินและยังคงเป็นหนึ่งในกีฬาที่ไทยถูกจับตามองสุดก่อนที่จะแข่งขันในเอเชียนเกมในครั้งนี้ครั้งนี้เราส่ง4ประเภทก็มีทีมชุดชายนะครับทีมชุดหญิงทีมเดี่ยวชายและทีม4คนหญิงนะซึ่งต่างจากครั้งที่แล้วนะเพราะครั้งนี้ไม่มีประเภททีมเดี่ยวหญิงบรรจุในการแข่งขันนะครับเราก็เลยต้องส่งทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงนะ
3: ครับ
2: ภารกิจของเรานะครับไม่ใช่แค่การป้องกันแชมป์4เหรียญทองแต่คือการรักษามาตรฐานของนักกีฬาให้ครองความยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่อง อีกคนคือเจ้าอยู่นะบาลังทัพทิมแดงครับจากแชมป์หางโจสู่ความท้าทายในรุ่นใหม่นะก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเจ้าอยู่นะครับบาลังทัพทิมแดงนะครับได้แชมป์เทควันโดชายในรุ่น63กิโลกรัมนะครับแต่มาครั้งนี้ขยับรุ่นนะนน
3: ครับ
2: เห็นว่าบาลังเจ้าอยู่เนี่ยต้องขยับขึ้นมาแข่งขันในรุ่นที่น้ำหนักมากขึ้นก็คือ68กิโลกรัมครับซึ่งเป็นพิกัดที่เขากวาดความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วนะ
3: ใช่ครับ
2: ทั้งทองกีฬามหาวิทยาลัยโลกแชมป์โลกและเหรียญทอง4เกมแต่งานนี้งานหนักเหมือนกันนะครับผม
3: ก็น้องอยู่นี่ต้องใช้คำแบบที่บอกว่าการได้แชมป์ยากแล้วแต่การป้องกันแชมป์นี่ยากกว่า
2: ครับ
3: ก็ถือว่ามีโอกาสดีในการป้องกันแชมป์ได้แต่ก็ต้องอย่ากดดันมากนักอ่ะ
2: ใช่
3: เดี๋ยวมันจะเกรงเกินไป
2: มีน้องดาวศิริพรแก้วดวงงานด้วยนะแชมป์เก่าวินเซิร์ฟ
3: ครับ
2: นะก็ที่หางโจเนี่ยคว้าเหรียญทองวินเซิร์ฟหญิงในประเภท RSX หลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันโดยเฉพาะในช่วงท้ายแต่ไอจีครั้งนี้เธอจะลงแข่งขันนะครับในประเภทโอ้ถ้าออกเสียผิดเป็น IQ Foil ป่ะฮะ
3: ถูกต้องครับ
2: ภารกิจก็ไม่ใช่เฉพาะป้องกันแชมป์นะนะครับแต่คือการนำประสบการณ์ป้องกันแชมป์เอเชียนเกมและนำปรับตัวกับอุปกรณ์และรูปแบบการแข่งขันที่แตกต่างออกไปครับนี่และกอล์ฟด้วยนะนน
3: กอล์ฟนี่ครั้งที่แล้วเราก็ผลงานดี
2: ครับ
3: ครั้งนี้
2: เปียโนอภิญญายุบลนะ
3: ต้องโฟกัสไปที่น้องเปียโน
2: ครับผมก็เอเชียนเกมครั้งที่แล้วเนี่ยน้องเปียโนนะ อาพิชญายุบลรับก็คว้าถึง2เหรียญทองให้กับประเทศไทยในประเภทบุคคลหญิงและประเภททีมหญิงร่วมกับน้องปลายพัชรจุฑาคงกระพันและน้องแพงกี้แอลล่าแกลิสกี้รับก็จากการแจ้งเกิดบนเวทีเอเชียนเกมส์นะเปียโนตัวนี้ก็ไประดับนานาชาตินะและไปแข่งขันระดับ LPGA ทัวร์อย่างเต็มตัวเป็นไงครั้งนี้นะครับผมเปียโนมาอีกครั้งหนึ่งนะ
3: ครับ
2: นะครับก็ประเภททีมจะร่วมงานกับน้องปลายพัชรจุฑาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนจากน้องแพงกี้มาเป็นน้องซิมนัทกฤตตาวงทวีลาภนี่1300ไง
3: ใช่ครับ
2: ครับผมนี่เอาลุ้นกันนะ
3: ใช่ครับ
2: ครับ
3: คือถ้าพูดถึงประวัติของ Asian Games เนี่ยก็มีเกร็ดข้อมูลสถิติมาฝากกันนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยแข่งขันมาตั้งแต่ครั้งแรกก็คือในปี1951แข่งมาแล้ว19ครั้ง
2: ครับ
3: นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่20นะซึ่งตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยทัพนักกีฬาไทยก็สร้างผลงานแล้วก็ความทรงจำมากมายในเวที Asian Games นะครับเริ่มจากเหรียญเงินแรกในปี1958สู่เหรียญทองแรกในปี1962นะก่อนจะเดินหน้าสะสมเหรียญรางวัลมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเราได้มาแล้ว144เหรียญทองนะครับ
2: ครับ
3: 189เหรียญเงินแล้วก็311เหรียญทองแดงส่วนนักกีฬาที่ต้องพูดถึงที่ได้เหรียญทองมากที่สุดก็คือเจ้าปุ้ยพรชัยเขาแก้ว
2: ครับ
3: 10เหรียญทองจาก5สมัยก็เรียกว่าเป็นนักกีฬาประวัติศาสตร์ของไทยเรานะครับครั้งนี้เราก็มีเป้าหมายไม่น้อยกว่า15ทองนะหลังจากครั้งที่แล้ว12ทอง
2: ครับ
3: 14เงินแล้วก็3 12ทองแดงนี่ก็คือเกร็ดสถิติที่น่าสนใจก่อนการแข่งขันครั้งนี้นะจริงๆในรายการเราก็พยายามพูดอยู่ตลอดนะสำหรับเรื่องราวของสถิติของนักกีฬาไทย
2: ครับ
3: ในการแข่งขัน Asian Games
2: แล้วก็เอ๊ะวันก่อนเรายังไม่ได้เปิดเผยชุดพิธีกรพิธีการนะเนาะ
3: ใช่ครับ
2: ครับก็โหได้รับคำชมอย่างล้นหลามเน
3: า
2: ะนะครับก็ชุดพิธีการของทัพนักกีฬาไทยสำหรับพิธีเปิดออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาภายใต้แบรนด์สิริวัณวรีในคอนเซปต์นะครับ The Art of Unity นี่นะครับขององค์หญิงนะประสานงานหัตถกรรมและผ้าทอไทยเข้ากับดีไซน์ร่วมสมัยนักกีฬาไทยเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยกว่า900คนเตรียมจะใส่ชุดในพิธีเปิดในครั้งนี้จุดน่าสนใจนน
3: ท์เป็นยังไงครับ
2: ลายปักที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัดอรุณและปราสาทนาโกย่านำสัญลักษณ์จากไทยและเมืองจ้าภาพมาอยู่ในดีไซน์เดียวกันนะรวมล้อมเข้ากันสื่อถึงความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองประเทศทั้งไทยและญี่ปุ่นครับสวยไหมวันก่อนเห็นโอ้โหนักกีฬาหลายคนเนี่ยมาสวมใส่นะ
3: ใช่
2: เจ้าอยู่ก็สวมใส่ด้วยนะครับมีใครล่ะมีเจ้าอยู่นะครับมีน้องเทนนิสภัทรพักวงพัฒนกิจนะมีใครล่ะเจ้าอยู่บัลลังก์มีน้องเทนนิสมีเจ้าวิวกุลวิทิสารนะครับอ๋อมีบีมพิมพ์ยาโกรำแล้วก็มีน้องหญิงไงสุทัศนีสวิตบุตร
3: เป็นนายแบบนางแบบ
2: เป็นนางแบบนางแบบนะ
3: ใช่
2: ครับ
3: ก็มีการเปิดตัวไปนะครับสำหรับแบรนด์สิริวัณณวรีนะ
2: ใช่สวยงามนะ
3: ใช่ครับ
2: ครับโอ้สุดปังเลยอ่ะภูมิปัญญาไทยสู่ความภูมิใจของคนทั้งประเทศครับผมนี่สวยงามนะ
3: ครับ
2: ครับ
3: ก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีนะครับก็ทรงรับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญนะครับตามคำเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะในการทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยในครั้งนี้นะครับก็ด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำศักยภาพของแบรนด์แฟชั่นไทยสู่เวทีนานาชาติและนำเสนอแนวคิดการถ่ายทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยนะครับผ่านงานออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยที่เปี่ยมด้วยความหมายนะครับเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งชาติผ่านทัพนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนครับที่จะร่วมกันเป็นตัวแทนประเทศในการแข่งขันระดับเอเชียนะครับ ซึ่งก็มีพิธีเปิดกันไปนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนาะนะครับสำหรับชุดพิธีการในครั้งนี้นะครับ
2: สวยงามนะ
3: ใช
2: ่ดูเรียบง่ายนะครับแต่มีความหมายความหมายหลายอย่างนะเชื่อมโยงระหว่างเอกลักษณ์ของคนไทยและเอกลักษณ์ของชาวญี่ปุ่นเขา
3: ใช่ครับก
2: ็ครับ
3: สำหรับชุดนี้เนี่ยออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดพลังแห่งความสามัคคีของคนไทยนะครับที่ร่วมกันส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยครับสู่การแข่งขันระดับเอเชียนะครับผ่านการประสานซิลูเอทอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สิริวัณณวรีนะครับหัวใจสำคัญคือการใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากธรรมชาติของดอนกอยโมเดลนะครับโครงการหมู่บ้านยั่งยืนโครงการภายใต้พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอจังหวัดสกลนคร
2: ครับ
3: แล้วก็ผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนะครับพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมผ่านทักษะความอดทนและความประณีตในทุกขั้นตอนตั้งแต่การย้อมครามด้วยวัสดุธรรมชาติไปจนถึงการทอด้วยมือนะครับเช่นเดียวกับนักกีฬาครับที่ต้องอาศัยระเบียบวินัยความมุ่งมั่นและการฝึกฝนจนชำนาญนะครับผ้าดอนกอยแต่ละผืนเนี่ยจึงมีลวดลายและเฉดสีที่แตกต่างกันตามกรรมวิธีของช่างทอแต่ละคนนะครับสะท้อนเสน่ห์ของงานหัตถศิลป์ที่ไม่มีผืนใดเหมือนกันเลยแต่เมื่อนำมาหลอมรวมเป็นชุดพิธีการของนักกีฬาทั้งคณะเนี่ยกลับถ่ายทอดภาพแห่งความเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างงดงามและกลมกลืนนะครับชุดพิธีการในครั้งนี้เนี่ยออกแบบสำหรับนักกีฬาชายและหญิงเป็นเครื่องแบบ4ชิ้นนะครับประกอบด้วยเสื้อสูทที่ตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือนำเสนอผ่านซิลูเอทอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นะครับด้วยแจ็คเก็ต3กระเป๋าพร้อมรายละเอียดที่สื่อถึงความเป็นทีมชาติไทยและกระดุมพิมพ์โลโก้แบรนด์ด้วยนะครับเสื้อเชิ้ตสีขาวครับกับปกเสื้อทรงยาวปลายแหล
2: ม
3: พร้อมแผงอกที่ปักลวดลายพิเศษบอกเล่าเรื่องราวของ2วัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นอย่างงดงามนะครับแผงอกปักลวดลายพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของ2วัฒนธรรมครับโดยถ่ายทอดภาพวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับเคียงคู่กับต้นโพอันเป็นสัญลักษณ์ของไทยขณะที่ฝั่งเนี่ยนำเสนอปราสาทนาโกย่าและดอกซากุระครับซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของประเทศเจ้าภาพนั่นเองนะครับทั้งหมดเนี่ยเชื่อมโยงเข้าด้วยกันผ่านลวดลายคลื่นเซอิไกฮะนี่คือลายมงคลดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่สื่อถึงความสงบความเจริญรุ่งเรืองและการเดินทางอันราบรื่นครับก่อนปิดท้ายด้วยลวดลายจักสานที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกันได้แก่ลายเฉลวของไทยและคาโกเมะของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งภูมิปัญญางานหัตถศิลป์ของทั้งสองประเทศครับซึ่งแผงอกสามารถถอดเข้าออกได้ด้วยนะครับ
2: ครับ
3: กางเกงขายาวนี่ตัดเย็บจากผ้าสุตสากลสีเดียวกับเสื้อครับพร้อมรายละเอียดเปิดปลายขาด้านข้างตัวล็อกปรับขนาดเอวและตกแต่งโลโก้นกยูงสัญลักษณ์ของแบรนด์นะครับซึ่งนับเป็นการประยุกต์ผ้าไทยให้เข้ากับสากลได้อย่างลงตัวแล้วก็มีการเติมเต็มลุคด้วยเน็กไทยผูกปมแบบไดมอนด์น็อตนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สิริวัณณวรีเช่นเดียวกันนะครับ
2: ครับ
3: ก็เรียกว่าชุดพิธีการครั้งนี้เนี่ยนับเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทยครับที่ถ่ายทอดผ่านงานออกแบบซึ่งให้ความสำคัญทั้งด้านความงามของรูปแบบวัสดุที่เลือกใช้และความคล่องตัวในการสวมใส่ของนักกีฬาครับควบคู่ไปกับการสืบสานมรดกทางวัฒนธรร
2: ม
3: งานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านมุมมองการออกแบบร่วมสมัยนะฮะและพร้อมกันนี้ในชุดพิธีการดังกล่าวก็ยังสะท้อนสายสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นด้วยนะครับ
2: ครับ
3: ในฐานะเจ้าภาพการแข่งขันก็เชื่อมโยงกันผ่านภาษาของแฟชั่นที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของทั้งสองวัฒนธรรมครับถ่ายทอดคุณค่าของความสามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนี่เราเรียกว่าสง่างามสมศักดิ์ศรีนักกีฬาไทย
2: ครับสุดยอด
3: ใช่ครับ
2: นะฮะ ก็ตอนนี้เนี่ยโอ้ข่าวเรื่องของเชียร์เกมเริ่มมาเยอะนะหนุนนะ
3: เป็นยังไงครับ
2: ก็นอกเหนือตาสัญลักษณ์มาสคอตนะครับหรือตัวละครที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนประจำการแข่งขันยังมีส่วนช่วยดึงดูดความสนใจทำให้คนรู้จักการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมในครั้งนี้เป็นอย่างมากนะก็มีเจ้าโฮโนฮอนและอูซูมินนี่เป็นมาสคอตประจำการแข่งขันนะนน
3: ท์ใช่ครับ
2: โฮโนฮอนนะฮะมาสคอตประจำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งที่20นะครับอ่านว่าโอ้ต้องออกเสียงว่าโฮโนฮงโฮโนฮงนะไม่ใช่โฮโนฮอนนะฮะพอดีสกดตัวเอ็นไงก็เลยออกเสียงนะครับต้องออกเสียงว่าโฮโนฮงนะครับมาจากคำว่าโฮโนโฮในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าเปลวไฟที่มาจากภาพของเปลวไฟที่ลุกโชนชัดเอ้ยนะลุกโชนสูงและสว่างไสวราวกับรูปร่างของรวงข้าวนี่ซึ่งถือกำเนิดนะครับขึ้นจากเปลวไฟแห่งความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่อยู่ในหัวใจของเหล่าบรรดานักกีฬานะครับในภูมิภาคเอเชียทั้ง45ประเทศและเขตการปกครองซึ่งจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้ครับออกเสียงว่าโฮโนฮงนะมาสคอตครั้งนี้นะครับส่วนเจ้าอุซูมินนะครับอุซูมินเนี่ยเป็นมาสคอตการแข่งขันเอเชียนพาราเกมในครั้งที่5ครับมาจากภาษาญี่ปุ่นที่เขียนว่าอุซูที่หมายถึงน้ำบนและอิซูมิแปลว่าน้ำพุแสดงเห็นถึงการเน้นย้ำแนวคิดเรื่องน้ำซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงผู้คนจังหวัดไอจิอีกทั้งยังสื่อถึงความหวังว่าพลังและความมุ่งมั่นนะครับของนักกีฬาในพาราเกมครั้งนี้จะร่วมตัวกันนะครับเป็นหนึ่งเดียวราวกับน้ำบนนี่ซึ่งไหลมาบรรจบพบกันที่ไอจินาโกย่าโอ้โหเป็นไงขณะเดียวกันนะครับความตื่นเต้นและความประทับใจที่เกิดขึ้นจะล้นเอ่อราวกับน้ำพุและแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียตลอดการแข่งขันเอเชียพาราเกมในครั้งนี้โอ้เป็นไงนนท์ความหมายมีนะ
3: ความหมายลึกซึ้ง
2: ครับ
3: ก็สำหรับตัวมาสคอตเนี่ยเราก็เคยพูดถึงไปแล้วนะ
2: ครับ
3: เป็นตัวแบบเหมือนตัวการ์ตูนสีขาวแล้วหัวเป็นไฟอ่ะ
2: ใช่ใช่บอกอีกครั้งหนึ่งเลยนะ
3: ใช
2: ่
3: ก็น่าจะขายดีอ่ะ
2: ครับ
3: น่าจะมีเป็นตุ๊กตาเป็นของที่ระลึกเป็นพวงกุญแจอะไรเป็นแก้วน้ำเหมือนทุกๆครั้งเวลาพี่เจ๋งไปนี่มีซื้อกลับมาฝากมั้ยไหม
2: ก็มีบ้างก็มีบ้าง
3: ส่วนใหญ่ซื้ออะไรมาฝากครับเขาทำเป็นอะไร
2: พวงกุญแจ
3: พวงกุญแจ
2: ครับ
3: ถูกสุด
2: ถูกสุดแล้วครับเอาไหมบอกเอาไหมเอาไหมอย่าเรื่องมากอย่าเรื่องมากเดี๋ยว
3: แล้วถ้าแพงๆนี่อะไรผมไม่เคยไปถ้าแบบแพงๆนะหมวกอะไรอย่างเงี้ยแพงหน่อย
2: เสื้อมั้งเสื้อหมวกอะไรพวกนี
3: ้อ๋อที่มีโลโก
2: ้เวลาเราซื้อพวงกุญแจมาฝากนะหลายคนไม่อยากได้นะเหมือนเราผิดอ่ะหลังๆพี่เลยไม่ซื้อเลยครับ
3: มันดูแบบของแก๊ง
2: บอกของแก๊งว่าถ้าซื้อมาแบบนี้บอกไม่ต้องซื้อมาฝากดีกว่าก็เลยแบบไม่ซื้อดีกว่าจะได้ตัดจะได้ตัดตัดไปเลยฮะ
3: จะได้ไม่ต้องแบบมานั่งเสียความรู้สึกเอามาให้ไม่อยากได้
2: เดี๋ยวเสียรู้สึกกันเปล่าๆก็เลยบอกไม่ซื้อดีกว่าเฉยๆดีกว่าฮะครับ
3: ก็ต้องเอามาแจกหลายคนไงนะจะไปซื้อแบบของแพงๆมันก็หลายตังค์
2: ถูก
3: ก็ต้องเอาแบบว่าราคาย่อมเยาแต่รอบนี้พี่เจ๋งไม่ได้ไป
2: ใช่ฮะพูดถึงไอ้ชุดพิธีการของเราจะได้ไหมครั้งก่อนที่มีดราม่าเล็กน้อย
3: ครับ
2: ชุดพิธีการของเราที่ครั้งก่อนจะแบบขาแขนยาวนิดนึงก่อนเนาะใช่ไหมแต่ครั้งนี้ดูเปลี่ยนไปเนาะชุดพิธีการจะไปแนวแบบแฟชั่นนิดนึงนะนะครับเพราะว่าในครั้งที่แล้วนะครับผมโดนหรือเป็นโอลิมปิกเกมไหมอ่ะ
3: น่าจะใช่นะ
2: 2024ใช่ไหมที่เสียงวิจารณ์ในโลกโซเชียลมีเดียเยอะมากอ่ะโดยเฉพาะเรื่องความเรียบง่ายนะครับรูปแบบจนหลายคนบอกว่าขาดความโดดเด่นไปไงจำได้ไหมที่ตอนนั้นให้ป้อป้องไง
3: ใช่คุ้นๆแล้ว
2: เกิดที่แขนยาวๆแล้วโดนวิจารณ์อ่ะสุดท้ายเป็นปรับไหม
3: สองปีที่แล้วนะ
2: สองปีก่อนไงครั้งก่อนอ่ะไอ้ที่ให้ซับซีแต่รัตน์ชัยนะครับมาสวมใส่แล้วก็โดนวิจารณ์นิดนึงอ่ะเนาะครับ
3: ใช่ครับก็ตอนนั้นนี่มีคนเอาภาพไปตัดต่
2: อ
3: เป็นมีมเน
2: า
3: ะ
2: เป็นมีมเลยอ่ะป้อป้อตอนนั้นโอ้โหกลายเป็นมีมเลยแต แต่ก็สวยคนละแบบด้วยกันเนาะ
3: ใช่คือมันเป็นศิลปะไงคือมันมองมันจะบอกว่าไม่สวยหรือสวยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองอะนะ
2: ครับ
3: แต่ละคนมันมีแบบมันมีมุมมองไม่เหมือนกันนะบางทีผมเห็นชุดนี้ผมบอกสวยพี่เจ๋งอาจจะบอกไม่สวยแต่บางคนอ้าวเราอาจจะแบบชอบเรียบๆไง
2: ครับ
3: พี่เจ๋งอาจจะชอบแบบว่าเฮ้ยมันต้องมีลวดลายเยอะหน่อยพี่เจ๋งก็อาจจะบอกว่าแบบที่ผมชอบไม่สวยควรจะต้องมีลายแต่จริงๆอ่ะเขาผ่านการคิดวิเคราะห์กันมาอย่างดีนะกว่าจะออกแบบมาได้เนี่ยมันก็ผมว่าต้องหลายขั้นตอนนะเขาก็มีความหมายของเขาอ่ะนะ
2: ครับ
3: แต่ว่าพอสายตาคนหมู่มากชี้ชัดไปในทางเดียวกันว่าอ้าวโดยรวมแล้วมันไม่สวยมันก็เลยกลายเป็นดราม่าขึ้นมา
2: ดราม่านะก็อีกอันหนึ่งเนี่ยเห็นป้ายโฆษณานะครับของการแข่งกีฬาเอเชียนเกมตอนนี้เริ่มมาแล้วนะล่าสุดเนี่ยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้เชิญชวนคุณชิตพลฮะ
3: ซับขำ
2: ไม่ใช่ฮะ
3: อ๋อไม่ใช่เหรอ
2: คุณเต็นใช่ไหมรู้จักมาเจนเต็นชิตพลฮะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการโปรโมทเพื่อปลุกกระแสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับนี่ย้ำคอนเซปต์นะ All in Asian Game มากกว่านักกีฬาครับคุณเต็นชิตพลนี่เขาคือใครเอาแล้วจะเป็นดาราชื่อดังแล้วกันเนาะพอดีเราไม่ได้จักต้องขออภัยด้วยนะอย่าเพิ่งมาว่าเรานะคุณชิตพล
3: เป็นนักร้องรุ่นใหม
2: ่อ๋อเหรอ
3: เป็นแรปเปอร
2: ์อ๋อแรปเปอร
3: ์
2: คุณเต็นชิตพลนะครับหลีชัยพรกุลก็อายุ30ปีนะ
3: ครับ
2: นะครับอ๋อวง NCT อ๋อนี่จะเป็นบอยแบนด์เกาหลีป่ะใช่ไหม NCT เนี่ย
3: เป็นศิลปินไทยคนแรกของค่าย SM Entertainment
2: ครับ
3: ก็โอ้โหเก่งนะส
2: ื
3: ่อสารได้5ภาษาเลยนะครับ
2: อ๋อเหรอได้มาเป็นนี่เป็นนายแบบใช่ไหมเยี่ยมเลย
3: ใช่ครับ
2: ครับ
3: อ๋อจะมาช่วยโปรโมทเอเชียนเกมใช่ไหมเพราะว่าน้องเขานี่ก็พูดญี่ปุ่นได
2: ้ครับ
3: พูดจีนได้เกาหลีได้อังกฤษได
2: ้
3: 5ภาษา
2: 5ภาษานะสุดยอด
3: ใช่ก็เข้าใจเรียกว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นอย่างดีนะ
2: อ๋อเหรอมีหน้าออกมาเป็นรอนะหล่อมโนเลยอ่ะ
3: อุ้ย
2: จะดีเหรอ
3: จริงนะครับ
2: ครับ
3: น้องเขาเกรงใจน้องเขานิดนึง
2: แต่จะเลือกให้เป็นเข้าแคมเปญเนาะนะครับมากกว่ามากรรมกีฬา All in Asian Game นะครับเป็นไงนี่ก็เป็นอีเวนต์ของน้องเขาเนาะนะครับ
3: ก็ดีนะต้องดึงพวกแบบเรียกว่าเซเลบแบบที่รุ่นใหม่นะให้เด็กๆวัยรุ่นได้มาติดตามนะ
2: ใช่
3: เป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์ของแคมเปญโฆษณาประชาสัมพันธ์เอเชียนเกมส์ครั้งนี
2: ้ครับ
3: ก็ภาพโฆษณาแคมเปญเอเชียนเกมส์ของเต็นเนี่ยจะมีเผยแพร่ไปตามที่สาธารณะต่างๆนะเดี๋ยวคนน่าจะเห็นกันตามรถไฟฟ้า BTS อะไรแบบนี
2: ้
3: นะฮะก็เอ้ยผมก็นั่งรถไฟฟ้ามานะยังไม่ได้สังเกตเลยนะ
2: เจอไหมเจอไหม
3: ยังไม่เจอนะ
2: ต้องมีละ
3: หรือว่าผมยังไม่ได้ดูไม่รู้นะ
2: รอนะรอนะ
3: ร
2: อคมเข้ม
3: ส่วนใหญ่มันจะค่อยๆค่อยๆแบบ
2: ค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อย
3: มันต้องเริ่มมีแล้วนะ
2: เออ
3: สื่อประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆ
2: ต้องมานะ
3: ตามป้ายตามถนนหนทางอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ก็เดี๋ยวจะมีแคมเปญนะนะครับผมน้องเต็นก็อายุ30ปีแล้วก็โหผ่านงานมาเยอะเนาะทำมาทุกอย่างแล้วนะ
3: ครับ
2: น้องออกเสียงเต้นแล้วกันเนาะ
3: ผมไม่ได้เจอเต้นแล้วรอลิงกันลันด้วยนะ
2: อ๋อเต้นเต้วเต้วอย่างเงี้ยเต้ว
3: โอ้เราก็ไม่รู้ว่าภาษาอะไรเหมือนกันนะเพราะว่าน้องเขาไม่รู้ได้ชื่อมาจากภาษาอะไร
2: อื
3: มเป็นเต้นแล้วรอลิงกันลัน
2: เดี๋ยวแฟนคลับจะว่าเรานะว่าออกเสียงไม่ถูกอย่าโดนอีกฮะครับผม
3: ก็ต้องบอกว่าเราก็สายกีฬานะ
2: โอ้เราสายกีฬา
3: เรื่องของแบบแรปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะห่างกับเรานิดนึง
2: ก็แบบเป็นต้นของเรานิดนึงแล้วกันนะก่อนจะปิดรายการกันนะครับก็ นักกีฬาไทยของเรานะครับแบดมินตันเนี่ยยังมีรายการชนะมาสเตอร์ต่อนะ1ทุกกันยายนนี้นนก็จะเข้าร่วมมากับกีฬาเอเชียนเกมนะครับชนะมาสเตอร์ที่ประเทศจีนก่อน
3: ครับ
2: 1-6 กันยายนนี้นะหรือแล้วก็ให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยของเรานะครับ
3: แต่บางคนก็อาจจะไม่ไปไหม
2: เนาะ
3: หรือว่ามันก็ใกล้ๆญี่ปุ่นก็คงจะแล้วแต่แผนของแต่ละคนนะนะ
2: ใช่
3: ว่าจะไปแข่งไม่ไปแข่งอ่ะทิ้งท้ายข้อความคุณโกมินบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งคุณนนท์
2: ครับ
3: พี่เจ๋งครับไปญี่ปุ่นยังไงถึงญี่ปุ่นครับพี
2: ่ก็นั่งเครื่องบินไปฮะ
3: ก็อยากให้หลงก็พ
2: อ
3: หลงให้ถูกที
2: ่แต่ว่าตอนนี้เห็นว่าคนญี่ปุ่นบางจุดบางที่ก็ไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวต้องระวังนะเห็นว่าไปก็เราบางครั้งก็เหมือนไปยังไงล่ะทำ
3: อาจจะควรเขาหรอ
2: ดูไม่น่ารักอ่ะเห็นว่าเขาไม่ต้อนรับเราด้วยต้องระวังนะก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต้องแบบอย่างที่ดีนะนักท่องเที่ยวนะฮะ
3: คือเราไปเราต้องเคารพ
2: เคารพกฎหมายเขา
3: เ
2: คารพสถานที่ด้วยเออ
3: ไม่งั้นเดี๋ยวจะเที่ยวไม่สนุก
2: ใช่
3: ครับ
2: สวัสดีครับพี่เจพี่นนท์นะครับ FC เบียงรายงานตัวครับพี่แบรตันฟอร์มโหดและไม่เกรงใจใครแชมป์เก่ายูโรปาลีกเลยครับพี
3: ่
2: ก็วิลล่าเหลือ10คนนะแบรตันก็เลยชนะไป4-0ขึ้นนำจ่าฝูงเป็นการโชคราวนะครับวันนี้เดี๋ยวเชลซีจะไปเยือนทีมฟูลแลมนะนนนะในศึกลอนดอนดับเบิลแมตช์เวลาตีสองในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็สามารถติดตามได้นะครับเวลาตีสองนะวันนี้มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเกมมันเดย์ไนท์ครับอาบิลัวเจอกับอาลองโซครับอดีตนักเตะของทีมลิเวอร์พูลและอดีตโค้ชของทีมมาดริดมาเจอกันเวลาตีสองวันนี้นะ
3: น่าดูจริง
2: ๆน่าดูนะติดตามได้แล้วก็วันนี้ใบสองนะครับลุ้นวอลเลย์บอลหญิงไทยด้วยนะครับก็แข่งตอน 14:00 นนะ
3: ใช่ครับ
2: เจอกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเพื่อลุ้นโควต้า1ที่นั่งนะครับไปโอลิมปิกเกมครับวันนี้น้องนนท์และผมเจ๋งต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99ขาว
4: ร่วมก่อเหตุครั้งนี้นายกรัฐมนตรีถกหน่วยงานความมั่นคงหลังกวนใต้นับร้อยจุดและถูกวิจารณ์การข่าวล้มเหลวผอ.ข่าวกรองชี้สาปัจเจกกวนใต้ใกล้ตั้งโต๊ะเจรจาสับเปลี่ยนกำลังเตรียมประสานมาเลเซียคุมเข้มชายแดนสกัดผู้ก่อเหตุหนีข้ามเกิดเหตุภูเขาขยะพังถล่มในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของประเทศกินีชาวบ้านเสียชีวิต30คนบาดเจ็บอีกกว่า20คนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้จันทร์ที่24สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนเลยนะครับกลุ่มเห็นต่างกลุ่มก่อความไม่สงบยังป่วนซ้ำครับที่ปัตตานีคนร้ายไม่ต่ำกว่า15คนจับยามเทศบาลก่อนกระจายกำลังเผาแล้วก็วางระเบิดเจ้าหน้าที่เชื่อมีแนวร่วมหน้าขาวร่วมก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน 21 นาฬิกาเมื่อคืนนี้ครับมีคนร้ายไม่ทราบฝ่ายลอบเข้ามาภายในสำนักงานของเทศบาลตำบลพ่อมิงอำเภอปันเรจังหวัดปัตตานีก่อนจะลอบวางเพลิงและก็วางระเบิดจนทำให้ทรัพย์สินของสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิงได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากสอบสวนทราบว่าในช่วงเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทางเทศบาล2คนครับดูแลความปลอดภัยอยู่บริเวณป้อมยามมีคนร้ายไม่ต่ำกว่า15คนพร้อมอาวุธปืนครบมือลอบมาทางด้านหลังของอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ป่าละเมาะก่อนจับเจ้าหน้าที่รปภ.มัดมือด้วยเชือกเคเบิลไทยแล้วก็นำตัวออกจากป้อมยามจากนั้นคนร้ายได้กระจายกำลังเข้าก่อเหตุกลุ่มแรกได้ไปยังโรงจอดรถก่อนจะใช้ของแข็งตีกระจกรถแล้วก็ราดน้ำมันเข้าไปในห้องผู้โดยสารก่อนจุดไฟเผาทำให้รถยนต์ที่อยู่ภายในโรงรถได้รับความเสียหายไป4คันครับนอกจากนี้คนร้ายอีกกลุ่มได้ใช้ครีมงัดหน้าต่างเหล็กดัดของสำนักงานเพื่อลอบเข้าไปราดน้ำมันจุดไฟเผาเพื่อหวังทำลายอาคารสำนักงานทั้งหมดแต่โชคดีทางเจ้าหน้าที่เข้าดับเพลิงได้ทันส่วนคนร้ายอีกกลุ่มนำระเบิดแสวง ครื่องมาวางไว้ที่บริเวณป้อมยามเมื่อคนร้ายปฏิบัติการเสร็จล่าถอยไปด้านหลังของสำนักงานห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงครับระเบิดที่คนร้ายวางไว้ในป้อมยามก็ทำงานแรงระเบิดทำให้ป้อมยามได้รับความเสียหายมีเศษระเบิดกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลข้างเคียงเข้ามาช่วยดับไฟจนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ยังคงปิดพื้นที่ไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปที่สำนักงานเทศบาลอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากว่าเกรงว่าคนร้ายอาจจะมีการซุกซ่อนระเบิดไว้หวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่ครับก็จะมีการรอชุดพิสูจน์หลักฐานและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้ามาตรวจพื้นที่แล้วก็เก็บพยานหลักฐานอีกครั้งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทรัพย์สินของทางเทศบาลได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากพบว่ารถยนต์ของเทศบาลได้รับความเสียหาย4คันก็ได้แก่รถดับเพลิง1คันรถขยะ1คันรถกระบะของสำนักงาน1คันและรถกู้ชีพ1คันครับเจ้าหน้าที่ยังคงรวบรวมพยานหลักฐานทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเบื้องต้นชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้นอกจากกลุ่มแนวร่วมชุดเดิมที่เคยก่อเหตุไปแล้วหลายครั้งในพื้นที่ยังมีกลุ่มหน้าขาวหรือผู้ให้การสนับสนุนในการก่อเหตุโดยกลุ่มเหล่านี้ครับไม่มีหมายจับของทางการไม่มีประวัติอาชญากรรมก็ทำให้การดูเส้นทางและก็คอยอำนวยความสะดวกในการก่อเหตุและหลบหนีได้สะดวกมากขึ้นเนื่องจากการก่อเหตุของคนร้ายที่กระจายกำลังเข้าก่อเหตุในจุดที่ต้องใช้คนจำนวนมากเข้าร่วมโดยมีการแบ่งกำลังแล้วก็หน้าที่การทำไม่ว่าจะเป็นการดูต้นทางกลุ่มติดอาวุธที่ก่อเหตุรวมถึงกลุ่มให้การช่วยเหลือในการหลบหนีและซ่อนตัวโดยครั้งนี้ครับเฉพาะพื้นที่ปัตตานีรวมแล้วเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด14เหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อเหตุมีไม่ต่ำกว่า80คนทั้งหมดเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็มีการวางแผนทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสถานการณ์ป่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
5: ค่ะส่วนการรถไฟยังคงงดเดินรถชั่วคราวสายใต้ปลายทางสุไหงโกลกนะคะหลังเกิดระเบิดเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีมรุโบตันหยงมัดค่ะขณะที่สถานียะลาเปิดเดินรถสายสั้นนะคะส่วนปลายทางสุไหงโกลกนั้นยังไม่มีกำหนดเปิดค่ะวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังคงปิดทางและงดเดินรถช่วงระหว่างสถานีมรุโบตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสชั่วคราวรอให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อที่จะซ่อมแซมหมอนคอนกรีตที่ได้รับความเสียหายและแตกหักจากแรงระเบิดเมื่อวานนี้มีการปรับแผนการเดินรถเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานค่ะบรรยากาศที่สถานีรถไฟยะลาขบวนรถไฟสายอื่นๆเช่นขบวนที่มุ่งหน้าไปนครศรีธรรมราชออกจากสถานียะลาตอนประมาณ 6:30 น.เมื่อเช้าที่ผ่านมาก็ยังให้บริการตามปกตินะคะมีเจ้าหน้าที่รปภ.ของการรถไฟอส.คอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่ขบวนรถที่งดให้บริการวันนี้นะคะก็คือขบวนรถ453ยะลาสุไหงโกลกขบวนรถ448สุไหงโกลกยะลาขบวน48รอออกต้นทางยะลาเวลา 8:30 น.โดยประมาณถ้าซ่อมแซมแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการการรถไฟก็จะแจ้งให้ทราบในทันทีค่ะและหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดยะลาก็ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองยะลาตรึงกำลังตามจุดตรวจด่านตรวจหลักขาเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นจุดตรวจตำบลสเตงจุดตรวจตำบลท่าสาบเพิ่มความถี่ในการตรวจค้นยานพาหนะทุกประเภทบุคคลต้องสงสัยป้องกันการเข้ามาก่อเหตุในศูนย์กลางชุมชนแล้วก็ให้ความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนด้วยค่ะขณะเดียวกันมีการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการเมื่อวันที่19สิงหาคมตรวจพบกลุ่มนายอาเดลผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการพร้อมพวกเคลื่อนไหวในพื้นที่รอยต่อตำบลจักัวอำเภอรามันจังหวัดยะลาและตำบลสุวารีอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสค่ะคาดว่าเป็นการประชุมวางแผนโจมตีฐานปฏิบัติการและวันที่20สิงหาคมปรากฏคนร้ายนำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสีดำแดงประกอบระเบิด2ลูกผ่านจุดตรวจเข้าสู่เขตเมืองยะลามีรายงานข่าวกรองเตือนการก่อเหตุคาร์บอมในเขตเมืองยะลาเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตรวจพบนายอับดุลเลาะห์ผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการมีหมายจับปวิอาญา3หมายเข้ามาเคลื่อนไหวในหมู่7ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาปลุกระดมเยาวชนขนย้ายอาวุธวัตถุระเบิดมาพักคอยเพื่อ ตรียมก่อเหตุค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่มีการกำชับให้กำลังพลเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่วางมาตรการป้องกันเพิ่มเวรยามป้องกันฐานปฏิบัติการอาคารพักอาศัยแล้วก็ฐานที่ตั้งใกล้ป่าภูเขาก็ต้องระมัดระวังการเดินทางตามเส้นทางที่เดินทางเป็นประจำด้วยนะคะว่าการเดินทางโดยลำพังนั้นอาจจะเป็นอันตรายค่ะ
4: เมื่อเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเองก็เรียกหน่วยงานความมั่นคงหารือถกเครียดเลยนะครับหลังจากถูกวิพากษ์ว่าการข่าวของฝ่ายความมั่นคงล้มเหลวครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องขึ้นหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังเกิดเหตุความไม่สงบนับร้อยจุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีนายธนัทสุวรรณนานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.นายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอบต.ขณะนี้ครับอยู่ระหว่างการพูดคุยถกกันเครียดเลยครับก็คาดว่าจะประเมินสถานการณ์ในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการข่าวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีความพร้อมรวมถึงการแจ้งข่าวล่วงหน้าล่าช้าขณะที่นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงต้องยอมรับความจริงการข่าวเรารู้ล่วงหน้าแต่ว่าการปฏิบัติที่เกิดขึ้นต้องมาดูว่าจะดำเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรต้องมาประเมินสถานการณ์ต้องมาดูว่าการเตรียมพร้อมของเรารัดกุมมากยิ่งขึ้นทุกจุดนั้นต้องทำแบบไหนนักข่าวก็ถามนะครับว่าประสานกับมาเลเซียหรือไม่เพื่อไม่ให้ผู้ก่อเหตุข้ามแดนกลับไปนายเสียศักดิ์ก็บอกว่าต้องดูกันเพราะทางมาเลเซียพร้อมให้ความร่วมมือถ้าเราแจ้งไปความจริงมีการพูดคุยกันตั้งแต่นายกไปเยือนเดี๋ยวดูกันว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครหลบหลีกไปทางไหนบ้างทีนี้การก่อเหตุที่ถี่มากขนาดนี้ประเมินหรือไม่ว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่นายเสียศักดิ์ตอบว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันก่อนครับ
5: ค่ะฟังจากทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะคะคุณธนัทสุวรรณนนท์ค่ะเป็นหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยประเมินการก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามี3สาเหตุหลักนะคะสาเหตุแรกก็คือการพูดคุยสันติสุขกำลังจะเดินหน้าค่ะคาดว่าช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นการสร้างอำนาจเพื่อต่อรองในโต๊ะเจรจาถ้าเรารีบวิ่งไปเจรจาก็จะเสียเปรียบและรีบยอมรับข้อเสนอของอีกฝ่ายก็จะทำให้เราเสียเปรียบนะคะดังนั้นก็ต้องวางแผนค่ะว่าจะเตรียมการพูดคุยอย่างไรและประเด็นที่สองนะคะก็คือช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สับเปลี่ยนกำลังของทหารค่ะก็อาจจะมองว่าเป็นช่องว่างและก็เป็นการประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ด้วยว่ามีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไรและ3นะคะก็เป็นช่วงที่อยู่ในฤดูฝนค่ะของที่เตรียมอาจจะเสียหายก็ได้จังหวะเวลาพอดีค่ะซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองบอกว่าที่ผ่านมานะคะก็มีคำถามเสมอเลยว่าทำไมรัฐถึงไม่รู้ว่าจะมีการก่อเหตุกันเยอะขนาดนี้ก็อยากจะบอกว่าบางครั้งการก่อเหตุเหล่านี้ก็ไม่ได้มีการบอกกันล่วงหน้าค่ะแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุเขาจะรู้กันโดยทันทีค่ะไม่ได้หมายความว่าวางแผนตรงนี้เวลานี้จะต้องมาพร้อมกันและอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือข้อสังเกตที่ว่าการก่อเหตุเกิดจากการเสียผลประโยชน์จากการที่รัฐปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นายธนัทยอมรับว่าก็มีส่วนค่ะแต่ว่าอย่างในยะลาเนี่ยก็เป็นเหตุก่อกวนซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าในพื้นที่ไม่มีการจับสิ่งผิดกฎหมายแต่ในพื้นที่นราธิวาสนั้นมีการจับสิ่งผิดกฎหมายเช่นยาบ้าจำนวนมากรวมถึงในปัตตานีด้วยดังนั้นก็จำเป็นจะต้องแยกออกมานะคะว่าเป็นกลุ่มของใครและเชื่อมโยงไปที่กลุ่มใดหากนำมาจัดหมวดหมู่ก็จะเห็นภาพและตอนนี้ก็รู้ตัวกลุ่มที่ก่อเหตุแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงค่ะส่วนเรื่องการข่าวในพื้นที่ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และแม่ทัพภาคที่4ที่จะเป็นเจ้าภาพหลักในการให้ข่าวส่วนมาตรการรับมือนะคะก็มี2ประเด็นค่ะก็คือทหารจะต้องมีการจัดเตรียมกำลังกันใหม่และจะต้องออกแนวทางแก้ปัญหาใหม่หรือไม่รวมถึงการนำเรื่องดังกล่าวสู่โต๊ะการพูดคุยก็ต้องประเมินกันอีกทีหนึ่งส่วนว่าจะให้ทางการมาเลเซียช่วยเหลืออะไรหรือไม่นะคะผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองบอกว่า มาเลเซียเขาก็เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยอยู่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะคะก็จะต้องมีความร่วมมือจากมาเลเซียในการควบคุมดูแลชายแดนไม่ให้ผู้ก่อเหตุข้ามไปข้ามมาด้วยค่ะ
4: 12:12 น.เดี๋ยวพัก

0: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
1: อร่อยมากละลายในปาก
0: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
1: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
2: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์สองทุ่มยี่สิบนาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
3: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
4: น้ำป่าหลากในจังหวัดน่านจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าความสูญเสียยังคงอยู่ล่าสุดครับสูญเสียเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยอย่างกะทันหันหลังลุยช่วยพี่น้องชาวน่านจนสุดกำลังจนวินาทีสุดท้ายครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียบุคลากรของทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยครับซึ่งล่าสุดได้สูญเสียนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยไปอย่างกะทันหันหลังลุยปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเมืองน่านและชาวอำเภอปัวจนวินาทีสุดท้ายทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติครับส่งกำลังคนเข้าพื้นที่เมืองน่านตั้งแต่19สิงหาคมจนสามารถคลี่คลายก่อนย้ายทีมเข้าฟื้นฟูอีกหลายชุมชนในอำเภอปัวโดยเป็นศูนย์กลางประสานระดมทีมกู้ภัยในเครือข่ายทีมอาสาคูโบต้าเข้าจัดการเศษซากความเสียหายจากน้ำป่ามีการนำรถไถรถแมคโครเลื่อยยนต์รถบรรทุกพร้อมเครื่องมือครับเข้าช่วยเหลือพี่น้องอย่างสุดกำลังจนทุกวันนี้ไม่เพียงแค่ฟื้นฟูพื้นที่ภัยพิบัติยังปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตำบลวรนครจุดที่สะพานฝายถูกตัดขาดนำโดรนส่งขึ้นท้องฟ้าหอบอาหารน้ำดื่มของยังชีพของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาไปข้ามแม่น้ำส่งให้กับผู้ประสบภัยที่ติดค้างนะครับติดต่อโลกภายนอกไม่ได้ใช้ยังชีพครับนายสุภมงคลรัตนจิตหรือว่าพี่เอหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นคีย์แมนคนสำคัญหน้าที่ประสานโรงครัวเข้าพื้นที่ภัยพิบัติหลายเหตุการณ์รับหน้าที่ดูแลจัดถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจัดเตรียมอาหารกล่องสิ่งของยังชีพจำเป็นส่งเข้าสู่พื้นที่ภัยพิบัติทั้งเหตุการณ์วารีพิโรธที่อำเภอแม่สายเมื่อปี67น้ำท่วมเมืองเชียงใหม่น้ำท่วมเมืองน่านทั้ง3ปีอุทกภัยที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยครับ
5: เพิ่มเติมนิดนึงนะคะเกี่ยวกับทางคุณสุภาพมงคลค่ะก็ไปลงพื้นที่นะคะร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญยสถานจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็มีทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัตินะคะเร่งนำอาหารน้ำดื่มส่งให้ประชาชนค่ะก็ปฏิบัติงานเนี่ยในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็รวมแล้วก็ไปที่3ตำบลของอำเภอปัวนะคะก็ตรงนั้นเนี่ยมีพื้นที่ตัดขาดจากโลกภายนอกทีนี้เส้นทางเนี่ยมันเดินทางลำบากมากเลยนะคะแล้วเพื่อนร่วมทีมก็บอกว่าคุณสุภาพมงคลเนี่ยมีโรคประจำตัวแล้วก็ตลอดการปฏิบัติภารกิจอาจจะพักผ่อนน้อยค่ะเพราะต้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็เสียชีวิตอย่างกะทันหันที่โรงแรมที่พักค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจวินิจฉัยของแพทย์เพื่อหาสาเหตุอย่างชัดเจนนะคะว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรขณะที่ทางด้านของคุณยศนันท์วงสวัสดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะคะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะโดยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของคุณสุภาพมงคลนะคะเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนอย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะอีกเรื่องนึงนะคะ DSI ส่งฟ้องคุณชนนพัฒน์นะคะคดีเว็บพนันค่ะคณะพนักงานสอบสวน DSI นำสำนวนคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์นัดนายชนนพัฒน์นาคสัวสชนนพัฒน์นะคะขออภัยค่ะชนนพัฒน์นาคสัวสสสง

0: ขลาเขต4พักกล้าธรรมส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษถนนรัชดาภิเษกค่ะสำนวนคดีบรรจุมาใน6ลังด้วยกันถึง 12,000 หน้านะคะแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาค่ะคือร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและความผิดฐานเป็นอ้างยี่ค่ะก่อนหน้านี้อัยการสูงสุดมีความเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเป็นอ้างยี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา209และข้อกล่าวหาการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะตามพรบป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งทางเจ้าตัวก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวน DSI แล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาวันนี้ก็เดินทางมาตามนัดนำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมมายื่นต่ออัยการยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และการฟอกเงินปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับพันทินจี้กกต.ส่งสำนวนคดีโกงสว.ครบ229คนวันต่อเหลือ8รายเปิดทางผู้มีอำนาจตัวจริงลอยนวลครับนายพันทินน่วมเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนได้พูดถึงคดีโกงสว.โดยบอกว่าวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ครับผู้นำฝ่ายค้านจะมีการจัดเสวนารอบสุดท้ายที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ซึ่งอาจจะมีการเปิดหลักฐานเด็ดกว่าไอลอว์แล้วก็วันที่28สิงหาคมนี้จะมีการจัดเสวนาโดยคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายบวรศักดิ์อุวรรณโนอดีตรองนายกรัฐมนตรีและก็นายวิชามหาคุณอดีตคณะกรรมการปปช.เข้าร่วมเสวนาครับซึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นต่อเนื่องนี้ทุกคนน่าจะเห็นพ้องต้องกันว่าปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้สว.ที่ถูกเอ่ยชื่อทั้งประธานวุฒิสภารองประธานวุฒิสภาก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งแล้วก็ยังตั้งคำถามกลับให้ไปถามคนที่มาฟ้องรวมถึงสว.ที่อยู่ในสำนวนก็อยู่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหานอกจากนี้ยังมี13รัฐมนตรี17ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งหมด229คนดังนั้นถ้ากกต.ริอาจหมกเม็ดตัดตอนเฉพาะ8คนตามจำนวนคดีของ DSI ไม่ใช่ทั้งกระบวนการแล้วใครเป็นผู้อำนาจตัดสินที่แท้จริงเส้นทางการเงินสุดท้ายเงินมาจากไหนซึ่งต้องเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจนะครับนายพันทินบอกว่าคลิปเสียงที่ออกมามักมีคำว่าพวกเราเขาเคาะมาแล้วข้างบนเขาจัดการกันหมดซึ่งอันตรายมากสำหรับกระบวนการเมืองไทยเพราะมันคือการกินรวบเข้าถึงอำนาจของแต่ละองค์กรทั้งหลายได้นะครับเงินโพยคนมีอำนาจทางการเมืองเป็นเนื้อเดียวกันอัยการเองบอกว่าอย่าตัดตอนเพราะ8คนให้สอบถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจจึงฝากไปถึงกกต.ครับว่าให้ส่งสำนวนของทุกคนไปยังศาลฎีกาเพราะกกต.มีอำนาจตัดสินใจและไม่มีความน่าเชื่อถือหลงเหลืออยู่แล้วครับ
2: มาอีกคนหนึ่งนะคะคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ถูกถามเรื่องที่ไอลอว์โพสต์กล่าวอ้างนะข้อมูลการโทรศัพท์สว.อ่างทองว่ามีการโทรหาสองพี่น้องปริศนานันทกุลค่ะคุณภราดรบอกว่าก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าตนและนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลสส.อ่างทองแล้วก็รวมไปถึงพรรคภูมิใจไทยด้วยว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสว.ที่มีการเลือกกันในปี2567ค่ะที่ไอลอว์นำข้อมูลการโทรศัพท์เข้าและออกของตนทั้งการรับสายโทรออกมาเปิดเผยเนี่ยทางคุณภราดรบอกว่าข้อมูลการโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเป็นบุคคลทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะไปเอาข้อมูลนี้มาได้ก็ต้องตั้งคำถามว่าข้อมูลหลักฐานที่นำมาเปิดเผยนั้นเป็นหลักฐานเป็นข้อมูลจริงหรือไม่นะคะเพราะไม่สามารถบอกได้เลยว่าสิ่งที่เอามาเป็นการเอามาประติดประต่อเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่แม้แต่ตนยังไม่สามารถจะทำได้ถ้าจะต้องไปขอที่เครือข่ายโทรศัพท์ก็ยังต้องใช้เวลาในการขอพอสมควรเพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลค่ะดังนั้นนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าข้อมูลที่ได้มาจะถือว่าเป็นการแฮกข้อมูลหรือไม่นายภราดรบอกว่าก็ต้องไปถามคนที่เอาข้อมูลมาว่าได้มาจากไหนต้องไปดูที่มาถึงจะตอบได้ว่าข้อมูลนี้มีหลักฐานแค่ไหนนะคะก็มองว่าการสร้างข้อมูลนั้นก็สามารถที่จะทำได้ในยุคปัจจุบันค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าข้อที่จริงที่ว่ามีผู้สมัครสว.อ่างทองโทรหาในวันที่27มิถุนายน2567หลังเลือกสว.เสร็จน่ะจริงหรือไม่นายภราดรบอกว่าคือเรื่องของการถามคำถามแบบนี้ที่มันเกิดขึ้น2ปีที่แล้วเนี่ยมาถามแบบนี้เนี่ยนะคะ แค่ว่าถามว่าเมื่อวานตอนเช้ากินข้าวกับอะไรเนี่ยเชื่อว่าบางคนก็อาจจะตอบไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะยืนยันว่าไม่ได้โทรหรือโทรเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อสงสัยเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าเช้าวันนั้นเป็นวันสำคัญนะมีสว.2คนโทรหาคนอาจจะสงสัยว่าเมื่อได้รับเลือกแล้วเหตุใดจึงมาโทรหาทางคุณพลดอนคุณพลดอนก็ย้ำคำเดิมค่ะว่าไปเอาข้อมูลมาดูก่อนว่ามีหลักฐานมีคลิปเสียงมีภาพมีวิดีโอเป็นเสียงจริงหรือไม่แล้วก็พูดด้วยนะคะว่าเมื่อวานที่เห็นข่าวก็หัวล้อในคอเลยนะนึกถึงวรรณกรรมของชาติกอบจิตติเรื่องคำพิพากษาค่ะนึกถึงไอ้ฟักนะคะให้ไปอ่านดูว่าเรื่องเหล่านี้ในสังคมไม่ใช่เกิดวันนี้แต่ว่าเกิดมา50ปีแล้วสังคมเชื่อในสิ่งที่เป็นข้อกล่าวหาโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงเราจึงควรจะเอาข้อเท็จจริงมายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ไอ้ฟักทำกับสมทรงแบบนั้นจริงหรือไม่หรือไม่ได้ทำสุดท้ายคำพิพากษาของสังคมก็ออกมาแล้วนะคะก็ยกเอาวรรณกรรมเรื่องสำคัญในอดีตของเรามาเป็นคำตอบด้วยค่ะ
1: กรมธนารักษ์ครับเปิดประมูลเหรียญ10บาทปี2533ด้วยระบบออนไลน์ครั้งแรกของโลกนะครับเสนอราคามากกว่า50ครั้งจบที่ 2.54 ล้านบาทครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยบอกว่ากรมธนารักษ์กระทรวงการคลังครับเปิดตัวประมูลเหรียญ10บาทนะครับถือว่าเป็นตลาดประมูลเหรียญกระสาบระดับสากลบนระบบดิจิทัลแห่งแรกของโลกมุ่งเน้นการเปลี่ยนมรดกทางประวัติศาสตร์ให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจภายใต้การเพิ่มมูลค่าและก็คุณค่าของทรัพย์สินแผ่นดินสู่ความยั่งยืนวันนี้ครับกรมธนารักษ์เปิดประมูลเหรียญ10บาทปี2533ซึ่งเป็นเหรียญในตำนานผลิตออกมาเพียง100เหรียญเท่านั้นครับจำนวน1เหรียญที่เอามาประมูลกันเริ่มต้นที่ราคา 300,000 บาทมีผู้ลงทะเบียน130คนแต่วางเงินประกัน23คนจึงมีผู้มีสิทธิ์ที่จะประมูลแค่23คนครับกรมธนารักษ์ตั้งเป้าไว้2ล้านบาทแต่ว่าการประมูลขับเคี่ยวกันมากจบที่ราคาประมูลเหรียญ10บาทในประวัติศาสตร์นี้นะครับ 2,540,000 บาทผ่านการเสนอราคาถึง52ครั้งด้วยกันครับ
2: ค่ะมาที่ทางรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะเข้าหารือกับนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินถึงแนวทางเชื่อมโยงการดำเนินงานตั้งแต่การเฝ้าระวังได้รับเรื่องร้องเรียนจนถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเร่งรัดการดำเนินงานในประเด็นสำคัญที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งทางคุณทรงศักดิ์บอกว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานต้องอาศัยความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายการเยียวยาความเสียหายเป็นไปอย่างต่อเนื่องความร่วมมือครั้งนี้ก็จะช่วยเชื่อมโยงข้อเสนอแนะเชิงระบบเข้ากับการบริหารราชการแผ่นดินลดช่องว่างในการกำกับดูแลและผลักดันประชาชนให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์และการเยียวยาอย่างรวดเร็วครบถ้วนเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นส่วนทางคุณสุภมาศนะคะขอบคุณผู้ตรวจการที่เข้าใจการทำงานของสคบที่มีงบประมาณจำกัดแต่มีภารกิจต้องดูแลทั้งประเทศเพราะปัญหาผู้บริโภคไม่เหมือนสมัยก่อนเกิดขึ้นตลอดเวลาด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนช่วงข้ามคืนก็เลยจำเป็นต้องบูรณาการกันสคบยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพราะก็ต้องทำหน้าที่คุ้มครองประชาชนให้ดีที่สุดที่ผ่าน

0: มา5เดือนก็ปิดเคสได้เป็นจำนวนมากด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานรวมทั้งเอกชนนะคะแล้วก็พร้อมร่วมมือกับผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะเป็นพันธมิตรในการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับเกิดเหตุร้ายเด็กกรุงโคนาครีเมืองหลวงของประเทศกินีครับเมื่อพวกเขาขยับพังถล่มทำให้ชาวบ้านเสียชีวิตไป30คนบาดเจ็บกว่า20คนครับสาเหตุของโศกนาฏกรรมนี้คือฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้กองขยะในลานทิ้งขยะดาเอสซาลามบริเวณเชิงเขาผสมกับดินที่ล่มลงมาไหลลงมาทับบ้านเรือนหลายหลังทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ30รายบาดเจ็บอีก22คนในจำนวนนี้6คนอาการสาหัสที่น่าเศร้าคือเจ้าหน้าที่บอกว่าหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดเสียงดังสนั่นช่วงเวลาประมาณ 2:00 จึงพากันออกมานอกบ้านเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นกองขยะละลอก2ถล่มลงมาครับจนทำให้บ้านหลายหลังพังทลายผู้หญิงคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าลูกๆทั้ง5คนของเธอเสียชีวิตในภัยพิบัติครั้งนี้แล้วก็เกรงว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกครับขณะที่ทางการได้เร่งลดขุดเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเกลี่ยซากขยะที่กระจัดกระจายอยู่เพื่อระดมบุคลากรจำนวนมากรวมถึงกำลังทหารค้นหาผู้ที่ยังอาจจะรอดชีวิตอยู่ใต้ซากกองขยะครับ
0: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแองเจล่านิโคลาวแล้วก็วานย่าเบียคุสค่ะเป็นคู่รักชาวรัสเซียก็จะต้องไปปรากฏตัวต่อศาลในวันนี้ค่ะหลังจากทั้งคู่ปีนขึ้นไปบนยอดเสาอากาศของตึก Empire State ในนครนิวยอร์กเมื่อเดือนกรกฎาคมกลางป้ายผ้าขนาดใหญ่เรียกร้องสันติภาพโลกแล้วก็ตามไปด้วยการขอแต่งงานสุดอลังการแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกจับกุมนะคะทั้งคู่ก็บันทึกภาพเหตุการณ์ลงในโซเชียลมีเดียค่ะซึ่งก็ไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่าขึ้นไปบนนั้นได้ยังไงเพราะว่าแลนด์มาร์คสำคัญของนิวยอร์กรวมถึงตึก Empire State เขายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนับตั้งแต่เหตุตึก World Trade Center เมื่อปี2001ค่ะ
1: ทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสสิธรกุวังคดีหลอกและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:34 ครับเข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยครับประจำวันจันทร์ที่24 สิงหาคมอยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนพีรพัฒน์ชมดวงครับ
1: ครับสวัสดีพี่เจมส์ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับ
0: ครับ
1: ก็กลับมาเจอกันสัปดาห์ใหม
0: ่ครับ
1: น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายและของเดือนสิงหาคมนี้ครับ
0: ยังมีวันจันทร์หน้าอีก1วันไงวันที่31มั้ยถ้าผมจำไม่ผิด
1: ใช่เป็น31
0: อ่ะก็เดี๋ยววันจันทร์หน้าที่31ก็เดี๋ยวอยู่กันอาทิตย์นี้และอีกอาทิตย์นึงสำหรับสัปดาห์เดือนสิงหาคมเราก็เป็นการเข้าดาวเข้าสู่เอเชียนเกมแบบเต็มรูปแบบแล้วนะ
1: ใช่
0: เอเชียนเกมเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มละช่วงกลางเดือนหน้าก็ความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมช่วงนี้ก็มีมาเรื่อยๆนะ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งนักกีฬาไทยด้วยแล้วก็ความเคลื่อนไหวของการแข่งด้วยก็เดี๋ยวสักปลายเดือนนี้เราน่าจะช่วงสัปดาห์หน้าเราก็น่าจะเข้าสู่กระแสของเอเชียนเกมแบบเต็มตัวซึ่งจริงๆตอนนี้เรื่องข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยก็สามารถติดตามได้แล้วนะทางหน้าเพจ FM 99แล้วก็ทางรายการของเอเชียนเกมใช่ไหมตอน 11 โมงพี่เจ๋งกับพี่นนท์ก็จัดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลย
1: ใช่
0: ครับส่วนเราก็มาคุยเรื่องของกีฬาในประเทศแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้มีผลการขันรวมถึงข่าวๆของกีฬาไทยเนี่ยหลากหลายเลยเดียวหลากหลายชนิดกีฬานะแล้วก็มีให้พูดถึงกันในสัปดาห์นี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียใช่ไหมนัดที่2ก็จะเจออินโดนีเซียตอนบ่าย2ซึ่งเกมแรกเนี่ยเราก็ชนะออสเตรเลียมาแล้ว
1: ก็0เซต
0: เป็นเส้นทางสู่การคัดเลือกโอลิมปิกนะ
1: ครับ
0: ทัวร์นาเมนต์นี้เอาแค่แชมป์นะไปโอลิมปิกแบบอัตโนมัติ1ทีมชนะเท่านั้น
1: ครับ
0: ซึ่งรายการนี้เราก็เป็นแชมป์เก่าด้วยก็ไปเริ่มที่วอลเลย์บอลเลยไหมความพร้อมก่อนเกมวันนี้เดี๋ยวจะเจอกับอินโดนีเซียในนัดที่2ซึ่งเกมแรกเนี่ยเราอยู่กลุ่มเดียวเนี่ยเราอยู่กลุ่มเดียวกับอินโดนีเซียคาซัคสถานแล้วก็ออสเตรเลียในกลุ่ม B นะเกมแรกเนี่ยเราชนะออสเตรเลียไป3-0เซต25-15 25-15 แล้วก็25-18ฟอร์มก็ถือว่าตามฟอร์มเพราะเราเนี่ยออสเตรเลียเยอะในกีฬาประเภทวอลเลย์บอลเนี่ยออสเตรเลียเขาอาจจะไปถนัดพวกบาสเกตบอลอะไรพวกนี้มากกว่านะแต่ว่าในวอลเลย์บอลเนี่ยเราเหนือกว่าเยอะแล้วเราก็ชนะไป3-0เซตเลยส่วนอีกคู่เนี่ยอินโดนีเซียที่จะเจอเราวันนี้อ่ะเกมแรกเนี่ยเขาชนะคาซัคสถาน3-0เหมือนกัน22-25 22-25 23-25ก็เบียดมานะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยววันนี้เป็นเกมสำคัญที่ใครชนะเนี่ยน่าจะการันตีการเข้ารอบต่อไปเลยนะดูแล้วก็เดี๋ยวแข่งตอนบ่าย2ความพร้อมเป็นไงบ้างเบน
1: ก็ความพร้อมของลูกยางสาวไทยก็ลงทำการฝึกซ้อมต่อเนื่องเลย
0: ครับ
1: นะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีทำการฝึกซ้อมก่อนที่จะเริ่มทำการแข่งขันในวันนี้ครับก็เมื่อวานนี้ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนในนัดที่2ซึ่งก็มีบทสัมภาษณ์ก่อนที่จะทำการแข่งขันในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็มีทางด้านของพี่แป้นปิยนุชแป้นน้อยครับเขาก็มองว่าเวลานี้เนี่ยทุกทีมในเอเชียก็พัฒนาขึ้นสูสีขึ้นทุกทีมนะครับส
0: ่
1: วนอินโดเนี่ยก็ทำไว้ได้ดีเลยในการชนะกับคาซัคสถานมาก็เชื่อว่าเราก็ต้องทำระบบของเราให้ดีเพื่อที่จะเอาชนะอินโดให้ได้
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็สถิติที่เจอกันเนี่ย5ครั้งล่าสุดเนี่ยไทยชนะรวดนะล่าสุดเนี่ยเจอกันใน CV Cup เนี่ย2เกมเลย

0: เลยก็คือเกมแรกเนี่ยเราชนะ1-3เซตแล้วก็รอบนัดที่2เนี่ยเราเจอเราเล่นในบ้านก็ชนะอินโดไปเกม2เนี่ยเราชนะอินโด3-0เซตก็ชนะมา2ครั้งเลยในการเจอกันในปีนี
1: ้
0: ส่วนอีก3ครั้งก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นการเจอกันใน4เกมปีแล้วที่เราเจอภาพนะชนะอินโด3-0แล้วก็ CV League เนี่ยเราชนะอินโด3-0เซตแล้วก็ย้อนกลับไปปี67เนี่ยใน CV League ก็เราชนะอินโด3-0เซตเหนือไปเยอะ
1: ใช่
0: 5เกมหลังสุดเนี่ยเราเสียแค่เซตเดียวก็ดูแล้ววันนี้ไม่น่าพลาดนะ
1: ไม่น่าพลิกโผนะถ้าไม่หลุดฟอร์ม
0: ครับผมแล้วก็5เกมหลังสุดของไทยเนี่ยฟอร์มกำลังดีเลยชนะมา5นัดรวดเลยนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ไม่เสียเซตเลยด้วยถือว่าฟอร์มกำลังมาได้สวยเลยสำหรับสาวไทยในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะลงสนามตอนบ่าย2ที่จีนนะแข่งเนี่ย14 นาฬิกาที่บ้านเรา
1: ใช
0: ่ก็จะแข่งก่อนคู่ของคู่อีกคู่นึงเนี่ยแข่งไว้แล้วในกลุ่มเดียวกันคาซัคสถานเนี่ยชนะออสเตรเลีย3-0เซตเหมือนกันในช่วงเช้าเมื่อกี้เราแข่งบ่าย2ก็ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าช่อง29ถ่ายหรือเปล่าโมโนแม็กสปอร์ตน่าจะถ่ายนะ
1: ถ้าแมตช์นี้ถ่ายครับแต่ว่าถ้าเกิดคาซันนี่ไม่ได้ถ่ายแต่ทางแค่โมโนแม็กอย่างเดียว
0: ก็วันนี้เป็นเกมสำคัญดูแล้วชนะก็น่าจะผ่านเข้ารอบเลยไปยืนรอในรอบน็อกเอาท์นะ
1: ครับก็ถือว่าฟอร์มดีเลยในนัดแรกกับออสเตรเลียเนาะเพราะว่าอย่างตัวหลักอย่างสศิมาพรก็ทำไป19 คะแนนรองมาก็จะเป็นบีมพิมพิชยากกลำ
0: ครับ
1: ก็ถือว่ากำลังเข้าฟอร์มรวมถึงชัชชุออนด้วยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีอาการแบบบาดเจ็บแล้วก็คัมแบ็กกลับมาก็ถือว่าทำผลงานได้ดี
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็รายการนี้แชมป์จะได้ไปโอลิมปิกนะแล้วก็เป็นการเข้ารอบรายการชิงแชมป์โลก2027รวมถึง Continental Championship ปี2028อัตโนมัติด้วยแล้วก็อันดับ2อันดับ3เนี่ยจะได้เล่นรายการชิงแชมป์โลกปี2027ก็คือ 1 2 3ไปชิงแชมป์โลกแล้วก็แชมป์จะได้ไปโอลิมปิกด้วยก็ส่งใจเชียร์นักจบทุกอย่างสาวไทยนะกับภารกิจคว้าแชมป์ป้องกันแชมป์แล้วก็ลาตั๋วไป LA
1: ใช่
0: ครับ
1: ไปลอสแองเจลิสกัน
0: ก็เดี๋ยวติดตามชมกันนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของกีฬาอื่นเนี่ยเมื่อวานมีกอล์ฟนะLPGA Tour CPK Women Open ที่แคนาดาเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เป็นการขันในวันสุดท้ายมีโปรสาวไทยลงแข่งด้วยใช่ไหมเมื่อวาน
1: ครับ
0: ก็เป็นโปรเมเอริยาจุธานุกอาจจะจุธานุการครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะในรอบสุดท้ายในเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์ทำให้สกอร์รวมตลอดการขันเนี่ยอยู่ที่11อันเดอร์พาร์จบการขันอันดับ7ร่วมแล้วก็เป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานที่ดีสุดในรายการนี
1: ้ครับ
0: ส่วนโปรเหมียวปานจรีอนันทาริกาเนี่ยจบอันดับ7ร่วมเหมือนกันจบ7อันเดอร์นะอยู่อันดับ13ร่วมแล้วก็โปรฮาสุวิทยาสุวิชยาเนี่ยจบอันดับ3อันเดอร์พาอันดับ37ร่วมส่วนแชมป์เนี่ยเป็นมิยุยามาชิตะนะก็ทำไป23อันเดอร์พาครับผม
1: ครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีสำหรับนักกอล์ฟไทยเรานะคร
0: ับ
1: เพราะติดท็อป10กันติดท็อป10 1คนเนาะแล้วก็มีโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการที่หลังอันดับ13ร่วม
0: ครับ
1: ครับช่วงหลังนี่ผลงานดีพอสมควร
0: แชมป์เนี่ยเป็นมิยุยามาชิตะ23อันเดอร์ส่วนอันดับ2เนี่ยเป็นยูริโยชิดะ14อันเดอร์แล้วอันดับ3เนี่ยเซยองคิมเนี่ย13อันเดอร์นะก็ผลงานเราจบอันดับ7ร่วมเอริยาก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วในรายการนี
1: ้ครับ
0: ก็เดี๋ยวตามเชียร์กันในทัวร์นาเมนต์ต่อไปนะนอกจากนั้นเนี่ยวันเสาร์เนี่ยมีเทนนิสด้วยเป็นเทนนิส WTA 500ที่มอนเตเล่เม็กซิโกเนี่ยเป็นรอบคัดเลือกน้องลวงข้าวลานาธารฤดีเนี่ยมืออันดับที่79ของโลกก็ต้องเล่นรอบคัดเลือกในรายการนี้นะหลังจากที่ในรอบเมนดรอของซีซีติเนี่ยตกรอบแรกใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็รอบนี้รอบคันเลือกเนี่ยต้องมาเจอกับทางด้านของมาเรียติโฟเฟเยวามืออันดับที่96ของโลกจากอุซเบกิสถานแล้วก็กลายเป็นน้องลงข้าวเนี่ยที่แพ้ไป1-2เซตนะ
1: ครับ
0: 6-7ไทเบรก5-7แล้วก็เซต2เนี่ย6-2แล้วก็เซต3เนี่ยแพ้6-7ไทเบรก4-7ก็ตกรอบคัดเลือกที่มอนเตเล่ไปเป็นรายการWTA 500
1: ระดับ500ครับ
0: ก็เดี๋ยวไปแข่งในรายการหน้าแล้วก็เดี๋ยว

0: รียมตัวเอเชียนเกมด้วยใช่ไหม
1: ใช่ก็ติดชื่อสำหรับลุยเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยนะสำหรับลงข้าวแล้วนะ
0: อืม
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวส่งใจเชียร์แล้วกันทั้งน้องใหม่ทั้งน้องลูกข้าวใน WTA ซีซั่นนี้เนี่ยฟอร์มถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียว
1: ใช
0: ่ครับผ
1: ม
0: มีอะไรเพิ่มเติมไหมฝั่งของเบนซ์วันนี
1: ้ก็จะมีฟุตบอลหญิง
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็ถือว่าคว้าแชมป์ได้แล้วนะสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับ
0: ครับ
1: ในรายการสีกันดีเมอร์เดก้า2026ก็แข่งกันที่อินโดนีเซีย
0: เป็นรุ่น U17 ใช่ไหม
1: เป็นรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับก็แข่งกันที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งก็เจอเจ้าภาพเลยอินโดนีเซีย A นะครับผมหรือก็คือการูด้าเปอร์ติวีก็เมื่อวานนี้เราเอาชนะไปได้แบบเฉียวเฉียด1ประตูต่อ0นะครับก็ถือว่าคว้าแชมป์ไปครองนะนะครับผมก็ส่วนฟุตไทยเราเนี่ยได้ประตูจากทางด้านของกวินธิดากีขุนทศ
0: ครับ
1: นะครับก็เป็นลูกฟรีคิกเนี่ยแหละที่ยิงไปในนาทีที่23ก็เป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานนี้ก็ส่งให้ไทยเราเนี่ยคว้าแชมป์รายการสีการดีเมอร์เดก้าครับ2026ไปครับ
0: ผมซึ่งนี่ก็เป็นคุณธิดารัตน์นะแล้วก็ U17 ของไทยเนี่ยเดี๋ยวจะมีโปรแกรมในชิงแชมป์เอเชีย U17 รอบคัดเลือกซึ่งเดี๋ยวเราจะเป็นเจ้าบ้านด้วยที่ชลบุรีสเตเดียมเนี่ยจะแข่งรอบคัดเลือกอยู่ในกลุ่มเดียวกับเลบานอนมาเก๊าแล้วก็ปูฐานซึ่งเจ้าแค่แชมป์กลุ่มนะไปเล่นฟุตบอลโลกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่จีนเนี่ยในปีหน้าแล้วก็จะเป็นการคัดเลือกเนี่ย4ทีมไปเล่นฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีด้วยที่มอร็อกโกในปี2027ก็ดูแล้วเนี่ยรอบคัดเลือกเราอยู่กับปูฐานมาเก๊าเลบานอนเนี่ยน่าจะผ่านได้นะ
1: ครับ
0: แม้ว่าจะเอาแค่แชมป์กลุ่มเราก็น่าจะเป็นแชมป์กลุ่มได้แล้วรอบสุดท้ายเนี่ยจะไปเล่นที่จีนแล้วก็คัดเลือก4ทีมไปฟุตบอลหญิงเยาวชนโลกซึ่งเราไม่เคยไปนะชุดใหญ่เนี่ยเราเคยไปแล้วแต่เยาวชนโลกครับผมจำไม่ผิดยังไม่เคยไป
1: ครับ
0: ครับก็เดี๋ยวเชียร์กันสำหรับฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีแล้วก็เดี๋ยวคัดเลือกเนี่ยจะเตะที่บ้านเราด้วยในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเนี่ย
1: ครับ
0: ครับแล้วก็เมื่อวานมีบอลหญิงอีกหนึ่งรายการใช่ไหมเป็นระดับสโมสรก็เป็นรายการ FC Women Champions League รอบคัดเลือก
1: ครับ
0: ก็เมื่อวานเนี่ยปณิธเอเชียของไทยเนี่ยก็เล่นในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายเจอกับ 4.25 หรือว่า APU 25ของเกาหลีเหนือ
1: ครับ
0: เป็นรอบคัดเลือกซึ่งเราเนี่ยเล่นในบ้านนะเล่นที่ BG Stadium ปณิธเอเชียเราเนี่ยชนะมา2นัดรวดชนะทางด้านของอามูเซอร์ทีมจาก
1: ติมอร์
0: 10-0แล้วก็ชนะคาราไซทีมจากมองโกเลียเนี่ย 15-0 ซึ่งก่อนเกมนัดสุดท้ายที่เจอกับ APU 25เนี่ยเราชนะเท่ากับ APU นะ2เกมแล้วก็ประตูได้เสียเนี่ยบวกเท่ากันบวกเท่ากันด้วยบวกเท่ากันก็คือ25ลูกเท่ากัน
1: ครับ
0: เท่ากับว่าเมื่อวานเนี่ยเราขอแค่เสมอเราก็จะเข้ารอบนะบอกว่ามีกฎเที่ยวดีกว่าเดี๋ยวผมจะไม่ได้ว่าเป็นกฎอะไรน่าจะเป็นเรื่องของใบเหลืองหรือเปล่า
1: อ
0: าจจะน่าจะเรื่องของใบเหลืองนี่แหละ
1: ครับ
0: หรือยังไงเดี๋ยวผมอาจจะไปเช็คทีนะแต่ว่าก่อนเกมเนี่ยตามตารางเนี่ยเราอยู่ที่1
1: แล้วเมื่อวาน
0: ใช่เราขอแค่ผลเสมอเราก็จะเข้ารอบแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราต้านไม่ไหวเพราะว่าเมื่อวานเนี่ย APU 25เนี่ยเล่นดีมากนะเกาหลีเนี่ยนะบอลหญิงเขาเก่งมากเราก็แพ้ไป1-4ก็ครึ่งแรกเนี่ยเราโดนไป4ประตูเลยก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยอรพินแหวนเงินจะมายิงตีไข่แตกอาทิตย์76แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ทันแพ้ไป 4-1 ทำให้ในกลุ่มเนี้ยเอาเข้ารอบสุดท้ายแค่ทีมเดียวก็กลายเป็น APU 25เนี่ยทีมจากเกาหลีเหนือผ่านเข้าไปเล่นรอบน็อกเอาท์ใน FC Champions League Women ในปีนี
1: ้
0: ส่วนมันเอเชียเนี่ยก็พลาดอีก1ปีครั้งสุดท้ายที่ได้ไปเล่นเนี่ยคือ2ปีที่แล้วนะที่เล่นในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยปีนี้ก็ตกรอบคัดเลือกไป
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวบอลหญิงก็รายการต่อไปของไทยน่าจะเป็นจริงๆไม่เชียร์แหละคัดเลือกนะไม่ได้เล่นเอเชียนเกมนะครับ
1: ส่วนล่าสุดที่ไปแข่งก็คือปีฤดูกาล2024ถึง2025ตอนนั้นก็ตกรอบแบ่งกลุ่มอันดับที่4
0: ครับ
1: ตอนนั้นมีคาย่านอกจากฟิลิปปินส์แล้วก็เมลเบิร์น

0: ซิตี้จากออสเตรเลีย
1: ครับ
0: ครับผม
1: ต้องยอมเกาหลีเนี่ยในบอลหญิงเขาเก่งจริงนะผมเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเล่นกันเรียกว่าครึ่งแรกเนี่ยคนละคลาสเลยแล้วเขาก็เป็นระดับแชมป์เอเชียด้วยรุ่นเยาวชนของเกาหลีเหนือเนี่ยแล้วก็เขาก็เคยไปบอลโลกมาแล้วนะแล้วก็ต้านไม่ไหวส่วนเรื่องของชุดใหญ่ทีมชาติไทยเนี่ยมีบอลหญิงนี่มีเล่นเอเชียนเกมนะก็จะอยู่กลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นไต้หวันแล้วก็เวียดนาม
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันจะเริ่มเตะนัดแรกวันที่14กันยาเจอญี่ปุ่นเลยนัด2เนี่ยเจอชนิดไทยเป็นวันที่17แล้วก็วันที่21เนี่ยเจอเวียดนามครับผม
0: ครับ
1: คุณเฟนนี่เป็นอันเฟดนะคุณโค้ชนิติพงษ์ศรีทองอินใช่ไหมนิติพงษ์ศรีทองอิน
0: ครับ
1: ครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับฟุตบอลทั้งหญิงชุดเล็กแล้วก็สโมสรเมื่อวาน
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะมีข้อความที่ส่งเข้ามาคุยกันได้นะ4689899 4689899รวมถึงช่องทางทาง YouTube ด้วยครับ
0: ก็มีทักทายเข้ามาครับสวัสดีคุณณัฐสรครับ สวัสดีพี่เจมพี่เบนซ์แล้วก็สวัสดีคุณนันทพงศ์น้องลุงน้องลุงเนี่ยเขาเข้าร่วมโครงการของ AS ลักพาน
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ผมว่าผมเห็นภาพอยู่นะ
0: ที่เขาถามนันเน็กอ่ะแต่เป็นไทยคำอังกฤษคำ
1: ครับ
0: ก็เลยนันเน็กก็เลยสวนกับอังกฤษซะเลย
1: ใช่ไหมผมเห็นภาพน้องเขาอยู่แบบ
0: ใช่
1: อ่ะส่วนเมื่อวานเนี่ยมีแบดมินตันชิงแชมป์โลกด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งรายการนี้ก็น่าเสียดายที่นักแบดไทยเราเนี่ยไปหยุดที่รอบรองชาเลิศก็คือน้องหมิวพรปวีนะ
0: ครับ
1: ที่มาถึงรอบรองแล้วไปแพ้อากาเนะยามากุชิในประเภทหญิงเดี่ยวสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นอากาเนะเนี่ยไปแพ้อันไซยองในรอบชิงนะก็กลายเป็นประเภทหญิงเดียวเนี่ยอันแซยองได้แชมป์ไปชนะอากาเนะไป2เกมรวด21 17และ21 14เลยส่วนประเภทชายเดียวเนี่ยอเล็กลาเนียเนี่ยที่ชนะน้องวิววรวุฒิในรอบ8คนเนี่ยวันนั้นจริงๆถ้าใครได้ดูเนี่ยเกมที่2เนี่ยเรานำเกมแรกเราชนะเราแซงชนะได้ในช่วงท้ายแล้วก็เกมที่2เนี่ยเรานำ11ต่อ3นะแต่ว่าพอพักเบรกพักครึ่งมาเนี่ยราเนียเหมือนไปแก้เกมมาแล้วแซงชนะเฉยเลยแล้วกลายเป็นเกมที่3เนี่ยกลายเป็นราเนียที่กำลังเรียกว่าฟอร์มเข้าฝักก็ชนะวิวไป2ต่อ1เกมแล้วก็เมื่อวานเนี่ยได้เข้าชิงด้วยแล้วก็ชนะโคไดนาโรกะไป2ต่อ0เกมเลยก็กลายเป็นเมื่อวานเนี่ยชิงแชมป์โลกฝรั่งเศสได้ไป2ประเภทนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าอีกประเภทนึงเนี่ยเป
0: ็
1: นโทมัสกินแก้วกับเดฟินเดลัวเนี่ยก็ที่ผ่านเดชาพลกับน้องเฟรมไปใช่ไห
0: ม
1: ก็ได้แชมป์ชนะคู่ของจริงไปฝึงทางด้านของหูตรงปิงกับทางด้านของฝึงย่าฉีใคร
0: ก็บาสเฟรมเราถอนออกจากการแข่งขันเนี่ยเน
1: ื่อง
0: จากอาการบาดเจ็บของกบาสเดชพล
1: ครับ
0: ครับส่วนที่ติดโพเดียมครั้งนี้ก็จะเป็นทางด้านของหมิวพรปวีช่อชวงที่คว้าเหรียญทองแดงได
1: ้ครับ
0: แม้ว่าจะพ่ายกับหวังซื่อยี่คือก่อนหน้านี้เนี่ยผลงานดีเลยเอาชนะทางด้านของเฉินยู่เฟย
1: ครับ
0: ครับด้วย2ต่อ1เกม
1: ครับ
0: ถือว่าแล้วสถิติก่อนหน้านี้นะคือเฉินยู่เฟยเอาชนะพี่หมิวเราได้ตลอดเลยนะแล้วเป็นครั้งนี้เนี่ยที่พี่หมิวเราชนะเขาไปได
1: ้ครับผม
0: แต่ครั้งนี้เนี่ยก็มาเจอกับทางด้านของหวังซื่อยี่ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่หินพอสมควร
1: ครับ
0: แล้วเราก็จอดที่รอบรองชนะเลยก็แต่เรายังดีที่ติดโพเดียมก็คว้าเหรียญทองแดงไปครองครับ
1: ครับผมส่วนเมื่อวานเนี่ยประเภทอื่นเนี่ยยิงคู่เนี่ยก็มีพิกล็อกเหมือนกันคู่มือของจีนเนี่ยก็แพ้เบคฮานากับอีโซฮีไป2ต่อ0เกมเลยก
0: ็
1: เป็นหญิงคู่ของเกาหลีคนที่3นะให้ได้แชมป์โลกคู่ที่3แล้วก็มีในประเภทชายคู่เมื่อวานเนี่ยอลอนเชียอลอนฉีกับซองวูยึกเนี่ยก็แพ้ลิเวคังกับหวังชางไป2ต่อ0เกมนะคู่จีนก็ได้แชมป์โลกไป
0: ครับ
1: เมื่อวานก็เท่ากับว่ารายการชิงแชมป์โลกปีนี้ก็จบแล้ว
0: ใช่
1: ประเภทชายคู่เนี่ยเป็นจีนหญิงเดี่ยวเป็นเกาหลีใต้นะชายเดี่ยวเป็นอเล็กลาเนียจากฝรั่งเศสแล้วก็หญิงครับประเภทคู่ผสมเนี่ยก็เป็นฝรั่งเศสเหมือนกัน
0: ครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวรายการต่อไปจะเป็นลีหนิงไชน่ามาสเตอร์2026ก
1: ็
0: จะแข่งกันตั้งแต่วันที่1ถึง6กันยายน
1: ครับผม
0: รายการระดับ750แล้วก็พอจบรายการนี้ก็จะเป็นเอเชียนเกมแล้ว
1: ครับ
0: สำหรับทัพแบดมินตันไทยเรา
1: ส่วนช่วงท้ายเราคุยเรื่องทีมชาติไทยกันหน่อยละกันเพราะวันนี้ก็วันจันทร์เนาะก็ เราเพิ่งเตะนัดชิงชนะเลิศอาเซียนคัพนัดแรกไปเมื่อวันเสาร
0: ์ครับ
1: แล้วก็เปิดบ้านแพ้เวียดนามไป 2-0 เลย2ประตูของเวียดนามนี่ได้จากตัวสำรองนะเหยียนไฮลองกับทางด้านของเหยียนกงไห
0: ่
1: ในช่วงครึ่งหลังก็ทำให้นัดที่2เนี่ยเราต้องไปเยือนที่มีถิ่นในวันพุธเนี้ยเป็นเกมที่ลำบากมากๆนะกับการที่จะต้องไปเล่นด้วยสกอร์ที่ตามหลังอยู่2ลูก
0: ครับ
1: ก็เตะวันพุธเมื่อวานก็นักเตะก็ยังซ้อมอยู่แล้วเดี๋ยวน่าจะบินไปวันนี้แหละไปที่เวียดนามแล้วก็จะลงเล่นตอน 2:00 น.เป็นนัดชิงนัดที่2แล้ว
0: ครับ
1: เสียดายนัดแรกเราน่าจะได้3ประตู
0: ใช่
1: กลายเป็นว่าเราพลาดไปแล้วก็สถิติก่อนหน้านี้ไทยกับเวียดนามเนี่ยชิงกันมา3ครั้งเราได้แชมป์แค่ครั้งเดียวนะคือปี2021ที่นัดแรกเนี่ยนัด2เนี่ยเรามาชนะที่ทางด้านของ
0: ธรรมศาสตร
1: ์ที่อุ้มยิงแต่ปี2008เนี่ยนัดแรกเราแพ้ที่ราชมังก่อนและนัด2เนี่ยเราไปนำก่อนที่เวียดนามแล้วโดนเลคองวินหมงนาที90ปี2008ในเวียดนามได้แชมป์สมัยแรกแล้วก็ปี2022ก็คือปีที่เราแพ้ไปกับเมื่อครั้งที่แล้วก็เดี๋ยวครั้งนี้ยังมีโอกาสไหม2ประตู
0: ก็ถือว่ายังมีโอกาสนะสำหรับผม
1: Mission Impossible นะอาจจะต้องพึ่งทอมคูนละ
0: ก็จริงๆเรายังเชื่อว่ามันยังมีโอกาสเหมือนที่แอนโทนีฮัสสันเขาบอกไงส
1: ั
0: มภาษณ์หลังเกมอ่ะคือถ้าเขาไม่มั่นใจว่ามันยังไม่มีโอกาสอ่ะเขาเก็บกระเป๋ากลับบ้านเลย
1: ใช่
0: สุดท้ายแล้วมันทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับในเกมนัดสุดท้ายที่จะแข่งกับเวียดนามวันพุธนี
1: ้ก็เนี่ยตามรายงานก็บอกว่าทีมชาติไทยตอนนี้ความพร้อมทุกคนก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะไม่มีใครที่เจ็บแล้วก็ความมั่นใจก็ยังมีอยู่กับเกมนัดที่2เมื่อวานก็ซ้อมลงซ้อมที่สนามซ้อม BG
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยววันพุธเนี่ยน่าจะจัดชุดใหญ่ลงเลยไม่มีใครเจ็บนะไม
0: ่
1: มีโทษแบนด้วยก็ถ้าใครยังจำได้ปี2014ที่เรามีแชมป์เนี่ยนัดแรกเนี่ยเราชนะมาเลย 2-0 ในบ้านนะแล้วนัด2เนี่ยเราไปเยือนที่บุกิจจาริวเนี่ยเราโดนนำ3ประตูแล้วก็มายิงคืน2ลูกได้แชมป์ก็ครั้งนี้มันไม่มีเวโกด้วยยิง2ประตูเนี่ยถ้านัดหน้าไปเยือนแล้วยิง2ประตูก่อนเนี่ยมันก็จะเท่ากับว่าเกมกลับมาเสมอกันเพราะฉะนั้นนัดหน้าเนี่ยที่มีดินเนี่ยซึ่งตามรายงานบอกว่าแฟนบอลเนี่ยซื้อบัตรเข้าชมเต็มสนามแล้วนะ
0: ครับ
1: 4,000 กว่าที่นั่งเนี่ยก็ถ้าเราได้ประตูขึ้นนำเร็วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกลับสู่เกมได้แต่ถ้าบุกไปแล้วโดนประตูที่3เนี่ยมันก็โอกาสที่จะกลับมามันก็ยากแหละ
0: ครับ
1: แต่อย่างไรก็ตามเกมเนี่ยยังไม่จบนะ 2-0 แล้วก็ยังมีโอกาสอยู่ก็เดี๋ยวตามเชียร์กันถ่ายทอดสดทาง Tuition Now ฟรีด้วยนะดูผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็บรรยายสดทาง99ด้วยน่าจะเป็นทีมงานบอลไทยนะวันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: ครับผมประมาณนี้ละกันสำหรับทีมชาติไทยช่วงท้ายมีอะไรเพิ่มเติมไหมกีฬาในรอบวันนี้
0: จะเป็นกีฬาแล้วกันครับ
1: ร
0: ายการเล็กๆนั้นเป็นรายการ Indian Open World Athletics Silver Level Continental Tour ที่อินเดียครับก็ไทยเราส่งไป3คนนะ
1: ครับ
0: จะมีทางด้านของจอชัวครับโรเบิร์ตแอตคินสันแล้วก็สุเบนรัตน์อินแสงสุเบนรัตน์นี่เขาเป็นเจ้าของเหรียญทองขว้างจักร4เกมเมอร์ที่ไทยที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ลงทำการแข่งขันไปแล้วเมื่อวานนี้ครับทางด้านของร้อยตำรวจเอกหญิงสุเบนรัตน์อินแสงครับก็คว้าเหรียญทองแดงด้วยสถิติ 58.33 เมตรครับก็นะครับเป็นรายการการแข่งขันขว้างจักรหญิงจบด้วยผลการแข่งขันเหรียญทองแดงครับก็สถิติอยู่ที่ 58.33
1: ครับ
0: ส่วนทางด้านของจอชัวครับจบอันดับที่4ในการแข่งขันวิ่ง400เมตรครับผมก็ด้วยสถิติเวลา 45.70 วินาที
1: ครับผม
0: ครับส่วนเจ้าของเหรียญทองเนี่ยก็เป็นนักวิ่งชายจากประเทศบอสวานา
1: บอสวานา
0: สถิติ 45.35 วินาที
1: ครับผม
0: ก็เรื่องของ
1: กีตาร์ใช่ไหม
0: ใช่
1: กีตาร์ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่เรามีลุ้นเหรียญนะ
0: ครับ
1: ครับก็น้องบิวบุริพลก็น่าจะแข่งด้วยไหม
0: รายการนี้ใช่ไหมครับรายการนี้อ๋อเอเชียนเกมพี่บิวแข่งด้วย
1: ครับก็มีลุ้นเหรียญ
0: ครับ
1: สถิติก็อยากให้ต่ำ10นะเพราะเมื่อคืนผมดู Diamond League เนี่ยนักวิ่งระดับโลกเนี่ยโอ้โห100เมตรต่ำ10ทุกคนไม่มีใครเกิน10วิแล้วนะ
0: ใช่
1: แล้วก็แชมป์เนี่ยรู้สึกจะ 9.47 ประมาณนี
0: ้
1: ก็เป็นตัวเลขที่เราอยากไปถึงตรงนั้นนะ
0: แล้วแต่เจ้าบิวเราก็แตะ เลขหลักหน่วยมาครั้ง2ครั้งแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกาะกระแสกีฬาไทยวันนี้แล้วก็อย่าลืมตามเชียร
0: ์วอลเลย์บอล
1: วอลเลย์บอลสาวไทยช่วงบ่าย2
0: ครับ
1: ในการชิงแชมป์เอเชียนัดที่2เจอกับอินโดนีเซียตามเวลานี่ผมเห็นเหมือนจะเป็น15นาฬิกานะ
0: อ
1: าจจะต้องลองเช็คอีกทีเพราะว่าในนี้บอกว่า14นะ
0: ในเว็บไซต์ขึ้น14
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวเชียร์กันแล้วกันช่วงบ่าย
0: ครับ
1: ส่วนวันนี้ผมกับเบนก็เดี๋ยวต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เกาะกระแสกีฬาไทยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋ง

0: 1736
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเลขาสมชชี้เหตุบวนใต้เกิดจากกลุ่มในพื้นที่โต้รัดปรามเข้มไม่ฟัน BIN ใหม่เอี่ยวนายชัชชัยบางชุดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยภายหลังร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าวันนี้ได้มีการประเมินสถานการณ์ภาคใต้ขณะนี้กองทัพภาคที่4ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจและพิสูจน์ทราบกลุ่มที่มาก่อเหตุส่วนจะมีการอุดช่องโหว่ไม่ให้มีการก่อเหตุได้อย่างไรบ้างนายชัชชัยกล่าวว่ากรมน.ภาค4ส่วนหน้ากำลังควบคุมและดูแลสถานการณ์ตั้งแต่วันแรกที่มีเหตุความไม่สงบและวางเป้าหมายเพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนเป็นหลักส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเกิดจากปัจจัยใดนายชัชชัยกล่าวว่าโดยพื้นฐานเหตุดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เคยเกิดการก่อความไม่สงบหลายจุดมาแล้วหลายครั้งปีนี้เกิดมาแล้ว2ครั้งซึ่งอาจจะเกิดจากกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือคนในพื้นที่ที่จะแสดงการตอบโต้หรือแสดงสัญลักษณ์ต่อภาครัฐที่มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการจึงเป็นไปได้ที่จะตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลส่วนที่มีกระแสข่าวว่าเป็นกลุ่มเฉพาะชนของ BRN ใหม่เรื่องนี้เป็นเรื่องผสมผสานกันไม่ได้หมายว่าเป็นกลุ่ม BRN เพียงอย่างเดียวซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มภัยแทรกซ้อนมาเกี่ยวข้องซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดูแลความสำคัญและให้ความปลอดภัยกับประชาชนเป็นหลักบังคับใช้กฎหมายให้เกิดเป็นรูปธรรมรฟท.เร่งตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุระเบิดเตรียมความพร้อมซ่อมแซมทันทีหลังเจ้าหน้าที่ EOD ยืนยันความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟระหว่างสถานีมะรือโบตันหยงมัดว่าขณะนี้หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรืออูดีจะเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ทางนี้การรถไฟได้เตรียมความพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่แรงงานวัสดุทางและเครื่องมือบำรุงที่จำเป็นไว้บริเวณใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุแล้วเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการซ่อมแซมทางได้ทันทีหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วย EOD ตรวจสอบพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานและพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยพร้อมอนุญาตให้เจ้าหน้าที่การรถไฟเข้าดำเนินการได้เบื้องต้นการรถไฟประเมินว่าแขวงบำรุงทางตันหยนมัดจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ทางรถไฟกลับมาอยู่ในสภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถเปิดให้บริการเดินรถได้อย่างปลอดภัยเลขาปปท.แย้มคิวต่อไปลุยปฏิบัติการล้างกระบวนการปืนเถื่อนกระสุนปืนเถื่อนผนึกปกครองและตำรวจเล็งบังคับใช้กฎหมายนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการทุจริตนำชื่อของบุคคลต่างด้าวผิดกฎหมายไปสวมรอยใส่ในระบบทะเบียนราษฎรเพื่อออกบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูว่าผู้ว่ากทม.และที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วแต่ตนยังไม่เห็นว่ามีรายงานหรือรายละเอียดอย่างเป็นทางการแต่มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆได้ลงไปดำเนินการแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในส่วนของการตรวจสอบเส้นทางการเงินเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.มีเรื่องของเส้นทางการเงินอยู่แล้วซึ่งหากปปท.หรือกทม.หรือตำรวจมีข้อมูลจะส่งให้ปปง.ไปดำเนินการขณะนี้ยังไม่พบข้าราชการเกี่ยวข้องส่วนเรื่องปืนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการล้างปืนเถื่อนเมืองสองแควหลังพบอาวุธปืนหายจากระบบแต่มีใบอนุญาตให้ซื้อปืนหรือป.3แต่ไม่มีการยื่นขอใบป.4มากสุดในประเทศถึง2,255กระบอกหรือไม่นายภูมิวิสารยอมรับว่าถูกต้องส่วนเรื่องของความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงเร็ววันนี้คิดว่าน่าจะมีการบังคับใช้กฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE
2: FM 99 FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับมาติอัสไยส์เลอร์ไม่เห็นด้วยกับจุดโทษของลิเวอร์พูลมาติอัสไยส์เลอร์ผู้จัดการทีมชาวเยอรมันของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไม่เห็นด้วยกับจังหวะจุดโทษในช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายเกมที่เสมอลิเวอร์พูล2-2ในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดซีซั่นเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทัพสติกาดงกำลังจะคว้า3แต้มแรกในนัดเปิดซีซั่นหลังนำลิเวอร์พูล 2-1 อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลต้องฝันสลายอย่างไรก็ตามนิวคาสเซิลต้องฝันสลายเมื่อทีมรักของพวกเขาเสียจุดโทษจากจังหวะที่ลุยส์ทอร์ทำฟาวิกตอร์มุนยอส ในช่วงนาทีสุดท้ายและผู้ตัดสินเป่าให้ลิเวอร์พูลได้จุดโทษซึ่งเป็นโดมินิกโซบอสไลยิงเข้าไปอย่างไรก็ตามหลังจบเกมไยส์เลอร์เปิดใจว่าไม่เห็นด้วยกับการตัดสินดังกล่าวเพราะมันเป็นการปะทะกันที่เบามากฟาบริโซ่โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์ต้องการคว้าตัวโอมามามูชกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้ามาร่วมทีมและเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับทัพเรือใบสีฟ้าได้สำหรับก่อนหน้านี้สเปอร์สเพิ่งคว้าตัวซาวินโยปีกชาวบราซิลของแมนซิตี้มาร่วมทีมด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์บวกส่วนเสริม10ล้านปอนด์รวมแล้วเป็น85ล้านปอนด์ทำลายสถิติขายผู้เล่นแพงที่สุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ปัจจุบันเป็นของฮูเลนอัลวาเรสที่82ล้านปอนด์ส่วนในดีลของมามูชแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ต้องการขายขาดทุนจากตอนที่ซื้อมาจากไอทรัคแฟรงเฟิร์ต59ล้านปอนด์โดยคาดว่าค่าตัวน่าจะอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์
4: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
5: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
8: ์สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มนจะรู้ต้องเจ็บหน้าอกก่อนพี่นี่เข้าแล้วใช่ไหมเนี่ย
3: สวัสดีต่อละสวัสดีครับนะคะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนนะฮะก็เรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะฮะก็อันนี้ก็วันที่20กว่าสิง24สิงหาแล้วนะครับพรีเมียร์ลีกเริ่มฤดูกาลแล้วเฮียนัท
2: ใช่ๆวันนี้ถ้าเห็นใครตาแดงๆก็อย่าไปถามเขา
3: ครับผม
2: เผื่อเขาเจ็บช้ำน้ำใจอยู
3: ่อย่าว่าแต่เขาตาแดงเลยเราก็เกือบจะแดงกัน
2: เราเนี่ยมานาทีที่9แล้วทดเจ็บ
3: โอ้โหนะฮะก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเนาะฮะกับฤดูกาลใหม
2: ่ครับผมไม่เป็นไรฮะเราเพิ่งตามจ่าฝูงอยู่3คะแนนเองเพราะว่าเพิ่งเตะไปนัดเดียว
3: ใช่ใช่เออสองสองสอง
2: เราอะตาม2เพื่อนรักเราอะตาม3
3: เออนะฮะไอ้เพื่อนเราเพื่อนรักเรานี่ทองไม่ลอกใช่ไหม
2: เอ้ยไม่ลอก
3: เอาไม่ลอกนะเพิ่งจะนัดแรกเองนะ
2: ทองแท้ไม่แพ้เสือหรอก
3: เอ้ย
2: โอ้แค่คนควรไอ้เพื่อนรักเดี๋ยวนายก็ตั้งหลักได
3: ้ครับอืมเหมือนฤดูกาลที่แล้วไงนายยังมาได้เลยใช่ไหม
2: สุดยอดนายได้ไปแชมเปี้ยนลีกนะโว้ย
3: ใช่ใช่ใช่ใช่อ่ะวันนี้ก็มาเหมือนเดิมนะฮะก็ใครที่มีคำถามเรื่องรถนะส่งกันเข้ามาจะแซวเรื่องบอลก็ได้นะไม่ได้ว่ากันนะฮะฤดูกาลเริ่มแล้วนะครับก็แซวกันขำๆแซวกันสนุกสนุกแล้วกันนะครับคือเรื่องที่จะพูดวันนี
2: ้เริ่มต้นวันนี
3: ้
2: ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผมใช้คำว่าหัวหน้าเผ่าเวสปิติ
3: ฮะครับ
2: ทั้งใช้คำว่าอะไรผู้ที่ขี่เวสป้าเป็นชีวิตจิตใจ ผู้ที่ทำ รายการเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางที่แบบเปิดโลก
3: จะเรียกว่าแบ็คแพ็คก็ได
2: ้ใช่มีเงินก้อนสุดท้ายควักไปนั่งจากหัวลำโพงไปอะไรไปจนถึงลอนดอนไปถึงอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้คนหลายคนออกมาไปหาประสบการณ์จากการเดินทางไปรับอะไรใหม่ๆไปเห็นอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยพี่เรย์แมคโดนัลด์นะก็เป็นหนึ่งในผมเชื่อว่าถ้าคนหลายๆเจนแหละอย่าว่าแต่เจนผมเลยผมก็ไม่ได้อยากจะไปเคลมหรอกเอาเป็นว่าผมว่าคนทุกเจนที่ได้เสพงานของเขาตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นหนึ่งในการทำงานที่เราจะรู้ได้ว่าโอ้โหสุดจริง
3: ๆ
2: แล้วก็ถ้าเป็นยุค YouTube รุ่งเรืองอย่างตอนนี้หรือก่อนหน้านี้ที่ YouTube มันมาเต็มๆเล่ร่อนก็เป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่ถ่ายสวยมากเรียบเรียงดีมาก
3: ครับ
2: คุณภาพตอนนี้ผมก็ตามเสพเขาเรื่องของรากรถ
3: ครับ
2: ต่างของรสชาตินี่แหละอันนี้ก็ตามดูอยู่อะไรเงี้ยคือจริงมันเป็นเควสที่ผมดูไม่จบมาตลอดเพียงแต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์เนี้ยก็เลยได้โอเคเฮ้ยโชคดีนะพี่มันเราไปกันทุกคนแหละ
3: ฮะ
2: ใช่ไหมเพียงแต่ว่าใครจะไปก่อนใครจะไปหลังก็ขอให้พี่เดินทางโดยสวัสดิภาพ
3: ฮะครับ
2: นะคือผมว่ามันเป็นการกระตุ้นเตือนหลายคนนะฮะว่าชิบหายแล้วสุขภาพมันต้องดูแลนี่หว่า
3: ใช่
2: ไหม
3: แล้วทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราอาจจะเขาเรียกอะไรมีอาหารให้เสพเยอะกว่าสมัยก่อนเยอะมีอาหารให้รับประทานให้แบบให้เลือกคือแบบเขาเรียกว่าอะไรความหลากหลายของอาหารมันเยอะไงแล้วอันนี้อาจจะเป็นต้นตอหรือว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สุขภาพหลายคนเนี่ยอาจจะดูแย่ลงนะต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกรับประทานให้มันถูกต้อง เลือกอะไรที่มันมีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมหมั่นออกกำลังกายด้วยนะฮะอย่างเคสของคุณเลแมคโดนัลด์เนี่ยผมคิดว่าแกอาจจะมองว่าแกเนี่ยไม่ได้อ้วนด้วยมั้งหรือว่าเป็นคนที่หุ่นดีนึกออกไหมนัทเป็นคนที่ดูมองแบบร่างกายดีอ่ะก็อาจจะไม่ได้ฉุกคิดอะไรไงอย่างผมเนี่ยผอมๆเนี่ยผมก็เป็นเขาเรียกอย่างพวกไตรกลีเซอไรด์ผมก็ไม่ดีนะต้องบอกเลยนะฮะว่าตอนที่ไปตรวจร่างกายเนี่ยหมอบอกว่าไตรกลีสูงมากเริ่มสูงแล้วนะอะไรเงี้ยออกกำลังกายบ้างนะอะไรเงี้ยตอนนั้นผมจำได้นะเมื่อปีก่อนเนาะขึ้นไป170กว่าไตรกลีเซอไรด
2: ์
3: หลังจากวิ่งมา1ปีเต็มเลยไตรกลีเหลือ60กว่าเลยแต่จริงๆเขาบอกว่าแป๊บเดียวก็ลงแล้วไตรกลีถ้าดูแลร่างกายดีๆนะฮะ

0: ผมก็โอเคเฮ้ยทำยังไงดีคืออ่ะสุดท้ายแล้วจากการทำที่ผมไปอ่านจากเว็บในต่างประเทศมาฝรั่งที่มันเคยเป็นปัญหานี้มันบอกว่าการออกกำลังกายแบบเบาๆเนี่ยจะช่วยการทำงานนะถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของลิ้นหัวใจเรื่องของอะไรอะไรเงี้ย
1: คือกลับมาได้สามารถ
0: ค่อยๆออกกำลังกายใช่อย่างตอนนี้มันกลายเป็นผมออกกำลังกายนะวันนี้แล้วกันหัวใจผมเฉลี่ยทั้งวันเนี่ยสมมติเราคุยเนี่ยตอนจัดรายการเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก70กว่า
1: มัน
0: ก็แข็งแรงขึ้นแหละครับผมก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ก็ละเลยเรื่องของการดูแลสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายดังนั้นตอนนี้ก็เลยกลับมาทำอย่างตั้งใจผมมองว่าสุดท้ายแล้วครับมันคือมันหนีไม่พ้นแหละเพียงแต่ว่าเราจะจากไปแบบมีห่วงหรือไม่มีห่วงอันนั้นก็เรื่องนึง
1: ใช่คือเอาง่ายว่าอย่างกรณีเนี่ยบางกรณีเนี่ยคือทุกคนไปได้หมดแหละเพียงแต่ว่าไปในเวลาที่เหมาะสมดีกว่านึกออกป่ะ
0: อย่าง
1: ของคุณเลเนี่ยผมว่ามันยังไม่เหมาะสมไงมันเร็วไป
0: ใช
1: ่มันยังโอ้โหยังอยู่อีก20ปีสบายๆนึกออกป่ะแต่นี่คือถือว่าเร็วไปนะฮะครับผม
0: คือมันไม่มีสัญญาณล่วงหน้ามั้ยผมก็ตอบยากนะ
1: คือเราไม่รู้ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วเขาเคยรู้มั้ยว่าตัวเองเป็นอะไรอะไรเงี้ยคือมันต้องตัวเขาเองอะน่าจะต้องรู้หรือคนในครอบครัวต้องรู้ว่าเฮ้ยเขามีภาวะอะไรกับเรื่องตรงนี้ไหมเคยตรวจไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเคยมีการอาการอะไรที่มันผิดปกติไหมอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยไม่มีใครบอกได้นอกจากตัวเขาเองกับคนในครอบครัวที่เขาเคยคุยด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: คือล่าสุดเนี่ยผมไปดูก
1: ่
0: อช้างก่อกูดก่อมากช่วง EP 2เนี่ยที
1: ่
0: ผมเพิ่งดูผ่านไปเนี่ยมันมีท่อนหนึ่งที่เขาไปเยี่ยมประติมากรรมปูนปั้นของพี่สมชายและพี่สมชายแกเสียแล้วแกก็มีการพูดคุยกับคอนเทนต์นี้แหละว่าวันหนึ่งคนเราต้องไปนะอะไรเงี้ยผมแอบไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่อยากให้แฟนรายการไปลองดูนะว
1: ่
0: าผมรู้สึกว่าแกรู้ไหมว่าแกม
1: ี
0: ความไม่ร้อยอยู
1: ่
0: อันนี้ผมไม่สามารถจะรู้ได้ผมก็ไม่อยากจะบอกว่าผมคิดคนเดียวไหมแต่อยากให้รายการไปดูตอนสองดูแล้วมาบอกผมหน่อยว่าคุณรู้สึกไหม
1: หรือว่าแกรู้ตัวอยู่แล้ว
0: อย่างรุ่นน้องเนี่ยที่บอลลูนไปเนี่ยเด
1: ็
0: กกับผมปีหนึ่งกับทำมาเพิ่งจะปีสองปีละก็เท่ากับอายุช่วงประมาณทั้ง42ไอ้นั่นก็ไม่มีอาการเลยเป็นคนที่ช่วงนึงวิ่งจนบังเลยวิ่งจนโอ้ไอ้นี่มันระดับเรียงผาแล้วดูขามันสิ
1: ลีนเลยใช่ไหม
0: กล้ามเนื้อ
1: น
0: ั่นแหละแล้วก็ถึงจุดหนึ่งพอเราชนะเควส21กิโลเมตรก็กลายเป็นว่าเราหยุดวิ่งกันไปเลยเหมือนเราเจอสะพานในรายการ ATM แล้วเราก็อ้วกอ่ะเราก็
1: เขาเรียกว่าเราทลายกำแพงไปแล้ว
0: แล้วเราก็รู้สึกว่าอ่ะพอก่อนไว้อะไรเงี้ยแล้วพอหยุดปุ๊บมันก็หยุดเลยก็ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยแค่เรากินกันตามใจปาก
1: คร
0: ับแล้วอยู่ดีวันที่เขาสั่งสะดวกอิ่มมาอาหารฟาสต์ฟู้ดมาหน้าบ้านเขาก็รู้สึกเสียดหน้าอกอึด
1: ฮะ
0: เหมือนกดไหลย้อนแต่ปรากฏว่ามันไม่ย้อนนี่หว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วก็เลยไปปรากฏว่าก็เป็นเส้นเลือดตีบก็เลยได้ทำพอได้ทำเสร็จปุ๊บก็ทิ้งระยะเวลาปีนึงตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มกลับมาออกกำลังกายซึ่งถ้าหากว่าฟังอยู่นะเฮลวิ่งทุกเย็นเลยนะโทรมาแก๊กเดียวเดี๋ยวเฮลวิ่งไปรับที่บ้านแล้วเดี๋ยวไปวิ่งด้วยกันนะถ้าคิดว่าเอาจริงเอาจังแล้วตอนคืนจะวิ่งเนี่ยบอกได้เลยไม่มีปัญหาสามทุ่มเฮียก็วิ่งขอให้นัดเวลามาเฮียครับสองทุ่มครึ่งมารับผมที่บ้านนะครับ
1: ได้เลย
0: นะฮะทางภาคบ้านอยู่ห่างกันประมาณ3โลนิด
1: ๆ
0: โทษ2.3โลใช่นั่นนะครับก็ผมอยากให้แฟนรายการทุกคนนะฮะออกกำลังกายดูแลตัวเองเนาะคือผมเชื่อว่าเราอะอยู่กับร่างกายเราทุกวันแต่เราไม่ควรโอนอ่อนกับความผิดปกติของร่างกายเราอย่างเช่น
1: นะ
0: วันนี้ลุกแล้วเอ๊ะทำไมวันนี้เหมือนกับกล้ามเนื้อมันแปลกๆวะเฮ้ยทำไมวันนี้เรามีอาการเจ็บในสะบักข้างหลังวะเราก็ไม่ได้ไปยกเหล็กนี่หว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบเนี้ยผมมองว่าเราไม่ควรปล่อยนะ
1: รีบไปหาหมอรีบไปตรวจสุขภาพ
0: ไปเคลียร์ก่อน

0: เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเปล่าวะหมออะไรเงี้ยเออนะครับรถจริงๆรถมันคือหน้าเดียวกันเลยนะ
1: อืมใช
0: ่ถูกไหม
1: ครับ
0: สมมติเอ้ยโหช่วงนี้ทำไมมันเหนื่อยง่ายจังวะโอ้ครับคุณนัทครับไขมันพวดสักขนาดนี้นี่เส้นเลือดมันเหลือถ้าเป็นท่อน้ำเนี่ยมันเหลือรูอยู่แค่5% 10%แล้วนะครับ
1: เรา
0: จะแก้ไขยังไงอ้าวกินยาลดไขมันไหมออกกำลังกายไหมขยับให้ได้วันละ19,000ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมรถยนต์ก็เหมือนกันสมมติว่าถ้าคุณต้องทำบอลลูนแล้วคุณไม่มีประกันสังคมไม่มีใช้คำว่าอะไรว่าไม่มีประกันไม่มีประกันสุขภาพวันที่คุณต้องจ่ายของพวกนี้6 หลักเลยนะครับ
1: แพงไงแพงเลยแหละ
0: บางโรงพยาบาล200,000เส้นหนึ่ง
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยรถอ่ะผมก็จะโยงกลับมาว่าเฮ้ยร่างกายกับรถเนี่ยผมก็เปรียบเทียบบ่อยเนาะว่ามันคือคล้ายๆกันในแง่ของการดูแล
1: ใช่เพราะมันต้องมีการทำงานมีความสึกหรอมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้น
0: ใช่
1: ไ
0: หมเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเรารู้สึกมันนิดเดียวแต่นิดเนี่ยเอ้ยวันนี้เข็มสมมติผมยกตัวอย่างนะตอนนี้ผมขับรถอยู่ด้วยแหละเข็มความร้อนกระดิกนิดนึงเว้ยไม่เป็นไรอาจจะเป็นเพราะอากาศร้อนเกี่ยวไหมผมถามพี่กำเลยผมถามเลยพี่เข็มความร้อนกระดิกเป็นเกี่ยวกับอากาศร้อนไหม
1: ไม่เกี่ยว
0: เออ
1: คือต้องบอกนี้สเกลที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟ LED หรือว่าจะเป็นมิเตอร์แบบเข็มหรือสเกลแบบเข็มอะไรก็ได้แต่คือจุดที่มันอยู่เนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดนั้นน่ะในขณะที่เราใช้กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่
0: กี่ร้อยกิโล
1: มันจะไม่กระดิกขึ้นมากกว่านี้เลยถ้ามันกระดิกขึ้นมากกว่าเดิมผิดปกติแน่นอนหรือต้องไม่กระดิกเลยคืออยู่จุดตรงไหนที่มันอยู่คามันก็จะอยู่คาตรงนั้นเลยสมมติว่าอยู่ใน3/4ใช่ไหมมันก็อยู่3/4เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มขยับจาก3/4ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอันนี้ผิดปกติแน่นอนไม่เราไม่ต้องหลอกตัวเองนะว่ารถปกติคือยังไงก็ผิดต้องรีบไปตรวจหาสาเหตุคืออย่างที่เฮนัทพูดเนี่ยอันนี้เรื่องความร้อนเนี่ยถ้ามันเกินขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำอันดับแรกเลยคือต้องจอดถ้าจอดได้ยิ่งดีเลยครับแล้วก็พักรถให้เครื่องเย็นเลยคือถ้าคุณไม่ฝืนได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับรถตัวคุณเองแล้วกันคือคำว่าประโยชน์นี่หมายถึงว่าเราจะเสียตังค์น้อยลงในเฮนัทแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราแบบอุ้ยไม่ได้ว่าฉันอีกนิดเดียวให้จะถึงแล้วฝืนไปก่อนตอนเนี้ยไปเลยทีนี
0: ้
1: เรียบร้อยคือไม่เหลือเอางี้ดีกว่านะฮะไอ้คำว่าไม่เหลือคืออาจจะมีความเสียหายมากขึ้นกับตัวเครื่องยนต์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทุกอย่างมันมีจุดสังเกตมีจุดที่บอกเราแหละว่าเออรถเราไม่ปกตินะไม่งั้นเขาจะทำไอ้พวกเกรดวัดพวกนี้มาเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้เราเห็นไงว่าเออตรงนี้คือปกติอันนี้คือไม่ปกตินะครับ
0: ขับรถไปเฮ้ยวันนี้อากาศร้อนแอร์คงสู้ไม่ไหว
1: อันนี้อาจจะเป็นสัญญาณ
0: อุณหภูมิข้างนอกอุณหภูมิเอาอุณหภูมิข้างนอกเกี่ยวไหมครับพี่42อย่างเงี้ยอ่ะวันนี้ผมขับอยู่38อ่ะผมถามว่าต่อให้อุณหภูมิข้างนอก42วันนี้เอามือสัมผัสหน้ากากแอร์เลยเอามืออังที่หน้ากากแอร์เลยนะเอ๊ะวันนี้มันชืดๆเว้ยอ๋ออากาศข้างนอกคงร้อนเกี่ยวไหมครับพี
1: ่ไม่เกี่ยว
0: เออ
1: ยิ่งข้างนอกร้อนข้างในยิ่งเย็นเลยนะ
0: เออ
1: เราจะรู้สึกได้หูร้อนเราเย็นเจี๊ยบเลยแอร
0: ์
1: แต่ถ้าในกรณีนะ
0: อ
1: ุณหภูมิข้างนอกไม่เย็นหรือว่าอุณหภูมิข้างนอกอาจจะ24-25สมมตินะ
0: ไม่ร้อนอุณหภูมิข้างนอกไม่ร้อน
1: ไม่ร้อนแล้วเราเปิดข้างใน25อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่า
0: ถูกดี
1: ทำไมมันร้อนจังวะทำไมแอร์ไม่ทำงานหรอ
0: เ
1: ปล่าฮะก็มันจะไปทำได้ไงในเมื่ออุณหภูมิข้างนอกข้างในมันเขาเรียกมันแทบจะบาลานซ์กันอยู่แล้วอะนึกออกปะถ้าอย่างเงี้ยไม่ผิดปกตินะอันนี้คือปกติเลยนะจะบอกให้สำหรับแอร์รถรุ่นใหม่จะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าในกรณีที่นัดบอกทีแรกว่าเฮ้ยข้างนอก40 กว่าข้างในสมมติเราเปิด25มันต้องเย็นในระดับ25 องศาเลยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ข้างในมันทำไมดูโหเหงื่อเต็มหลังเลยเว้ยให้คิดกันเลยว่าผิดปกติแน่นอนเพราะถ้าปกติมันต้องไม่เป็นไงคือปกติแอร์เย็นเนี่ยมันยังไงก็ต้องเย็นหรือไม่ก็ไปสังเกตจากพวกพัดลมทำงานครบทุกตัวไหม หรือว่าตัวท่อแอร์เป็นยังไงบ้างมีน้ำเกาะท่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือระบบพวกเนี้ยหรือไม่โอเคอีกประเด็นหนึ่งนะที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นคือความร้อนมันกำลังจะเริ่มเกิดขึ้นไงเห็นครับความร้อนอ่ะรถรุ่นใหม่ๆถ้าความร้อนกระดิกหรือว่าความร้อนผิดปกติปุ๊บนะสิ่งที่มันจะหยุด
0: สั่งตัดเลย
1: อันดับแรกอันนั้นก็คือระบบแอร์คอนดิชันเลยนะไอ้คำว่าตัดเนี่ยคือมันตัดที่คอมนะไม่ให้คอมทำงานแต่พัดลมอะไรยังหมุนได้ปกตินะต้องบอกไว้อย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขับอยู่แล้วแอร์ไม่เย็นหายไปแบบระยะนึงเลยอ่ะให้รีบมองเกจความร้อนโดยด่วนเลยมันอาจจะเป็นสันต้นเหตุของการที่ได้ว่าเฮ้ยความร้อนกำลังจะมาแล้วนะฉันต้องตัดแอร์ทิ้งก่อนไม่งั้นเนี่ยรังผึ้งแอร์มันร้อนไงแล้วมันไปเจอกับรังผึ้งมอน้ำอีกที่มันร้อนสะสมอีกแล้วมันระบายไม่ทันตอนนี้มันไปกันใหญ่เลยนะครับมันก็เหมือนกับมันหยุดวงจรนึงไปก่อนเลยหยุดแอร์ไปก่อนให้เหลือแต่พัดลมให้เหลือแต่มอน้ำอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยรถก็ต้องคอยดูแลต้องคอยมันตรวจคือถามว่าจะตรวจได้เมื่อไหร่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะได้คอยสังเกตรถตัวเองมั่งหรือเปล่านะครับนั่นแหละ
0: เนาะคือครับวันนี้แน่นหน้าอกจังไม่สงสัยจะกินอิ่มไปว่ะ
1: อ
0: ่
1: าฮะครับ
0: วัดความดันดูซะหน่อยไหม
1: อืม
0: ครับใช่ไหมคือเรื่องเหล่านี้ผมมองว่ามันคือเรื่องนึงที่ทุกเรื่องในชีวิตถ้าเราใส่ใจกับรายละเอียดมันอ่ะผมว่าปัญหามันจะไม่ใหญ่เราจะได้ดับไฟตั้งแต่ต้นลมอ่ะไม่ต้องรอไฟไหม้ก่อนแล้วกูจะดับยังไงหรือนอนพังงาบพังงาบอยู่แล้วพูดไม่ได้แล้วตอนนี้แล้วจะแก้ปัญหานี้ยังไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งที่เรามักได้ยินคนที่ต้องเมนเทนแนนซ์รถว่าโหขนาดนั้นเลยเหรอพี่โอ้เท่านี้เลยเหรอคะหรือโหพี่แพงยังเลย
1: คร
0: ับ ถ้าคุณมาแต่แรกสมมุติเนี่ยผมขับอยู่ตอนนี้ผมกำลังวิ่งเข้าเรียบด่วนถนนเจอคอสะพานคลุกคลุกคลุกคลุกคลุกคลุกถนนไม่เรียบมั้งมันคงดังจริงไหมพี่จริงไหมเกี่ยวไหม
1: ไม่เกี่ยวคือรถอะถ้ามันเงียบก็คือเงียบถ้ามันดังก็คือผิดปกติมันก็ต้องมาตรวจดูว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยคือบางทีเนี่ยผมว่าการอธิบายให้ความรู้กับเจ้าของรถอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ช่างควรจะต้องทำส่วนเขาจะตัดสินใจยังไงนั่นเป็นประเด็นของเขาเองแล้วเรามีหน้าที่สื่อสารและให้ความรู้กับตัวเจ้าของรถมากกว่าแต่ส่วนใหญ่นะเวลาผมอธิบายเนี่ยผมก็จะเลือกความจำเป็นก่อนโอเคถ้าเจ้าของรถมีความพร้อมทุกอย่างเลยผมก็จะซัดแต่ก็ได้ให้ทุกอย่างเลยว่าทำงี้เลยนะจะได้ไม่ต้องมาอีกทีเดียวไปเลยจบเลย
0: ที่มีทั้งหมด7ข้อนะคุณลูกค้า
1: ล
0: ูกค้าจะเอาเนี่ยเรียงลำดับความสำคัญแล้วถ้าจะต้องทำ1 2ได้แล้ว4 5 6 7เก็บไว้รอบหน้าก็ยังได
1: ้อ
0: ะไรอย่างเงี้ยหรือลูกค้าจะหมด7ข้อเลยก็โอเคไปว่ากันตามนั้น
1: มันก็ทีเดียวไงอย่างบางทีบางคนถามอ่ะเนี่ยคือบางทีเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าของรถเขาจะรู้สึกยังไงกับเราหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่เพียงว่าอย่างยกตัวอย่างมีคนถามผมว่าเนี่ยเช็คราคานี่หน่อยโชคปีกนกรู้หมากปลายแหลกโอเคคือเช็คชุดข้างหน้าหมดเลยแล้วก็ผมก็เลยถามเขาว่าคุณลูกค้าครับแล้วข้างหลังไม่ทำหรอเขาบอกมันเสียแต่ข้างหน้าผมก็เลยถามว่ารถตอนนี้อายุกี่โลแล้วเขาบอกตอนนี้ประมาณ150,000ผมก็เลยเสนอไปว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าไม่เคยทำหน้าไม่เคยทำหลังนะผมว่าทำพร้อมกันดีกว่ามันจะได้บาลานซ์กันไม่ใช่ว่าทำหน้าแล้วดีหลังยังไม่ดีอยู่เลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่แมทบาลานซ์กันถูกป่ะไหนๆทำทีแล้วทำให้มันหมดไปเลยและอยากดูจากอายุรถเนี่ยคืออายุขนาดเนี้ยมันถึงเวลาแล้วเขาบอกทำไมต้องเปลี่ยนหมดผมว่าคือมันจะได้เขาเรียกมันจะได้เท่ากันไงระหว่าง
0: มันได้กลับมาตึงเหมือนกัน
1: แต่พอถ้าเราทำหน้าแล้วไม่ทำหลังแล้วอีกปีสองปีมาทำหลังมันแทบไม่มีประโยชน์เลยนะ นั่นแหละครับแล้วก็อธิบายในเรื่องของเหตุและผลแล้วกันนะฮะถามว่าหรือว่าเฮียเชียร์ขายของไม่ใช่เขาจะทำเท่าไหร่ก็เรื่องเขามันไม่ได้เป็นหน้าที่ของผมหรอกหน้าที่ของผมคือทำให้อย่างเดียวแต่ว่าเราอธิบายความอะไรความถูกต้องหรือว่าอะไรทำให้รถคันนี้มันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วกันนะฮะไหนๆทำแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นเลยไม่ใช่ว่าทำแบบขอไปทีเอาแค่นี้พออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะนั่นแหละ
0: คือถ้าลูกค้าจะลงหน้าเต็มขนาดเนี้ยหลังก็ลงด้วยครับ
1: ถูกต้องครับใช่
0: ใช่ไหมเพราะเวลามันเสื่อมมันมาพร้อมๆกันแหละพี่แต่หลังรายละเอียดอาจจะน้อยกว่าหน่อย
1: อือฮึครับ
0: หรือใช้คำว่าน้อยกว่าเยอะละกันอ่ะ
1: อือฮึครับอือ
0: ใช่ไหม
1: ครับอือฮ
0: ึก็ผมว่าประมาณนี้นะรถกับคนผมว่ามันใกล้ๆกันนะ
1: อืมใช่ถูกต้องคนก็ต้องมีการดูแลมีแค่ไหนมีการบำรุงร่างกายมีการออกกำลังการใช้รถ อย่างคนก็ต้องมีการคูอะไรนะวอร์มอัพคูลดาวอะไรเงี้ยใช่ใช่
0: ใช่ใช
1: ่จริงรถยนต์ก็ต้องมีนะพูดถึงแล้วอะอย่างเราติดเครื่องใหม่ๆก็ต้องวอร์มก่อนนะเพื่อให้ขนาดชิ้นส่วนต่างๆพร้อมที่จะเริ่มทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะฮะแล้วเวลากลับถึงบ้านก็อาจจะวอร์มสักแป๊บนึงแล้วค่อยดับเครื่องก็ยังได้นะครับนั่นแหละอ่ะเหมือนที่นัดบอกเลยนะโอเคว่ารถยนต์กับคนไม่ต่างกันนะครับ
0: ใช่คืออย่างล่าสุดผมไป
1: เหมือนกัน
0: เมื่อวาน
1: ครับ
0: ก็ระหว่างที่วิ่งอยู่เมื่อวานโจทย์ผมคือเพจ610ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องวิ่งทั้งหมด78นาทีระหว่างที่วิ่งก็โอ้โหเมื่อวานเนี่ยด้วยความที่ไปประมาณ6:45ประชากรเยอะโอ้โหวิ่งสนุกเลยรู้ในหูว่านาฬิกาบอกว่าเอ้ยมันเพสมันเร็วไปนะแต่ตอนนั้นก็เลยก้มมาดู515
1: ก็ต้อง
0: ว่าแต่กลุ่มเราเนี่ยแต่กลุ่มที่เราวิ่งเนี่ยที่เราไปปะปนกับเขาเนี่ยก็ดูเขาก็ดูพาวิ่งไว้
1: เขามีผู้นำ
0: เราก็ยังไงเสร็จวิ่งไปสักทักหนึ่งมั้งแล้วพอจะเข้าโลที่สามมั้ง
1: ฮะ
0: เฮ้ยกูว่าขากูแปลกๆเลยเว้ยหลังต้นขาแปลกๆเว้ยรู้สึกแบบเหมือนตะคิวจะมาเว้ยแม่งๆเว้ย
1: ก็
0: หลบเข้าข้างทางเลยดึงเลยทีนี
1: ้ยืดเลย
0: พอดึงยืดก่อนเลยกูเดี๋ยวเกมแล้วตอนนี้ไกลรถด้วยห่างรถประมาณสัก1-2 โล 1.7 ได้มั้งพอหยุดเสร็จปุ๊บจับขาด้วยไม่ใช่แล้วกูว่าไม่ใช่แล้วว่ะหัวใจก็วิ่งไปนู่นแล้ว170ปลายๆแล้วก็เลยตัดสินใจหยุดยืดแล้วก็ประคองตัวไปถึงห้องน้ำก็เอาน้ำลาดตัวปุ๊บโอเคล้างหน้าล้างตาให้มันสดชื่นหน่อยเว้ยล้างความเหนื่อยล้าแล้วก็เหยียบสักพักเลยแล้วก็ค่อยไปต่อผมก็มองว่าถ้าเรารู้ก่อนหน้านี้หรือว่าเรามีสังเกตอาการทุกอย่างอย่างเมื่อกี้พี่กับพูดเรื่องความร้อนเนี่ยพาคุณไปได้ถ้าเป็นรถยุโรปเนี่ยหลายหมื่นนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นรถญี่ปุ่นก็อาจจะว่ากันที่หลัก30,000-20,000นะ
1: ถ้
0: ามันโดนหนักจริงจริงอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะฮะดังนั้นก็วางแผนกันให้ดีหากันให้เจอว่ามันจะอะไรยังไง
1: ครับอ่ะต้องลองดูนะฮะเพราะว่าเรื่องการดูแลรถเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนใช้รถทุกคนควรจะต้องดูแลต้องรู้จักกับมันนะฮะแล้วต้องเขาเรียกคู่มือรถอ่ะจริงๆเนี่ยอ่านดูหน่อยก็ดีนะเพราะผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยแกะไอ้บุ๊กเซอร์วิสมาเนี่ยโอ้โหกระดาษแทบติดกันเลยอ่ะเหมือนก็ไม่เคยแกะเลยอ่ะนึกออกว่ากระดาษนี่เหรอไอตัวกาวที่ตัวหนังสืออ่ะมันยังติดกันอยู่เลยอะไรเงี้ยนั่นน่ะเปิดอ่านหน่อยก็ดีฮะจะได้รู้ว่ารถเรามีอะไรบ้างนะฮะอุปกรณ์อะไรอยู่ตรงไหนนะครับนั่นแหละครับอ่ะลองดูแล้วกันนะฮะอ่ะไปที่ข้อความกันครับเฮียนัท4689899นะฮะอันเนี้ยมันเป็นข้อความที่น่าสนใจนะเดี๋ยวผมขอมาพูดก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าเรากำลัง อยู่ในช่วงต้นรายการอยู่เขาบอกรถไฟฟ้าจีนทำลายวัฏจักรยานยนต์ไทยจริงไหมเทนัทว่าไงผมถามก่อน
0: สมมติว่าของที่ได้มาต้นทุนมันไม่เหมือนกันนะครับ
1: ผมว่าครึ่งครึ่งแล้วกันอ่ะถามว่าทำลายไหมไม่ได้ทำลายไม่ถึงกับทำลายแล้วกันแต่เพียงแต่ว่าเขามาในเขาเรียกอะไรเขามาในรูปแบบที่เรียกว่าเราอาจจะยกประโยชน์ให้เขาเองหรือเปล่า
0: จนนึง
1: เออนะแต่ข้อดีของการมาเนี่ยผมบอกเลยมันมีข้อดีนะมันทำให้ญี่ปุ่นน่ะรู้สึกได้ว่าโอ้ฉันอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วว่ะ
0: เทกระจาดออปชั่นใส่รถเลยตอนเนี้ย
1: เออฉันต้องให้อะไรบ้างแล้วล่ะจากเมื่อก่อนน่ะคือใครที่ใช้รถยุค90 2ถึง 2,000 เนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าทำไมรถราคานี้มันได้แค่นี้เองวะแล้วยิ่งเราได้เดินทางไปต่างประเทศเราได้เห็นอะไรอีกหลายๆอย่างนะกับรถของประเทศเขานะเราจะรู้สึกยิ่งแบบรู้สึกได้เลยว่าโหตัดออกหมดทุกอย่างเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: เอาง่ายๆใกล้มือตอนนี้นะหน้าต่างออโต้เนี่ยบ้านเรามีแค่บานเดียวคือคนขับนะ
1: ถูกต้องแต่ไฟฟ้านี่ให้ครบเลย4 บาน
0: 4 บานเออหรือรุ่นหลังๆมาเนี่ยสี่บานทั้งนั้น
1: อ
0: ะใช่ไหม
1: ครับ
0: พอมันเป็นการสร้างผมมองว่ามันเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม
1: ่ใช่ถูกต้อง
0: ไม่ได้เรียกว่าเป็นการทำลายเพราะสิ่งที่เราคุยกันในสัปดาห์ที่แล้วคือเฮ้ยทำไมเราผลิตเขาอะผลิตรถที่ประเทศแม่
1: อ่
0: ะสมมติเอาตัวอย่างที่ผลิตญี่ปุ่นขายญี่ปุ่นนะทำไมเขาขายได้ถูกกว่าทั้งที่ปัจจัยอื่นๆของเขาแพงกว่า
1: ก็นี่ไงเพจเวลดันกันแล้วเวลดันก็ยังพูดเลยว่าต่อให้ได้เท่ากันนะญี่ปุ่นก็สู้จีนไม่ได้เขาพูดอย่างนี้จริงๆในมุมมองเราก็จริงนะต่อให้ได้เสียเท่ากันน่ะญี่ปุ่นก็เอาชนะจีนไม่ได้นะเวลานี้นะ
0: ตอนนี้ถึงมีนโยบายผู้บริหารโตโยต้าถึงออกมาบอกว่าตอนนี้ต้องรวมพลังกันแล้วนะถูกไหมหลายข้างก็พยายามแชร์พาร์ทอ่ะ
1: คุณก็ต้องสร้างเทคโนโลยีที่ให้มันเหนือให้มันล้ำแล้วทำให้มันคือต้องบอกว่าโอเคทุกวันนี้ในรถน้ำมันเนี่ยทุกวันนี้ที่สามารถต่อกองรถไฟฟ้าได้เนี่ยเพราะระบบไฮบริดเลยนะลองคุณเอาไฮบริดออกแล้วคุณใช้น้ำมันล้วนดิ
0: โอ้เหนื่อย
1: ผมบอกให้เลยว่าตายผมบอกให้เลยว่าตายอย่างเดียวไฟฟ้าน้ำมันไฟฟ้าเนี่ยเอาอย่างแพงเลยกิโลละ1 บาทน้ำมันเนี่ยถ้าไม่มีไฮบริดนะผมว่านะมีกิโลละ3 บาทแต่มีไฮบริดมาช่วยอ่ะเหลืออาจจะเหลือประมาณไม่เกิน2 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงบอกว่าในรูปแบบต่างๆอะไรอีกหลายๆอย่างเนี่ยถ้าจะเอาจริงๆอ่ะคุณต้องเอาชนะถ้าต้องการชนะมันก็ต้องชนะในรูปแบบเขาเรียกในการสู้กันในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอะไรพวกนี้เนาะเพราะอย่างถามว่ารถจีนเนี่ยโหแต่ละบริษัทนี่เขาก็แข่งขันกันในด้านเขาเรียกทำให้มันดูดีดูหรูอะนึกออกปะ
0: เอาย
1: กตัวอย่างอย่างมาด้าหกอี
0: อ
1: ะในราคาล้านนิดๆแต่คุณนัทลองเข้าไปดูดิราคารถในคุณภาพในข้างในนะดีกว่ารถเกือบ2 ล้านนี่จะบอกให้ดูหรูกว่าเลยอ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ารถจีนมาทำลายไหมผมว่ามันไม่ได้หมดอ่ะเพียงแต่ว่าเขาก็มาในสัดส่วนของเขาอ่ะในเขาเรียกในรูปแบบที่รัฐบาลเรายื่นให้ดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยการปรับในเรื่องของภาษีมันจะเป็นยังไงแล้วใครจะได้ประโยชน์ใครจะเสียประโยชน์อันนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนะฮะมาต่อกันเลยดีกว่านะฮะใครเขาแพ้กันนัดแรกกันฟอร์มผมเมื่อคืนเป็นยังไงกัน โอ้โหผมเห็นนะไอ้อะไรนะเคอร์เคสใช่ป่ะโดนอีลังก้าวิ่งโอ้โหเคอร์เคสนี่ขนาดเกือบซอยเต็มที่นะยังไม่ทันอีลังก้าเลยอ่ะลูกแรกอ่ะที่เราโดนอ่ะ โอ้โหแต่ก็ต้องบอกลูกสองกักโบยิงดีนะครับผมแล้วลูกสามเนี่ยก็ไม่คิด

0: น่าจะโดนนะลูกที่นำ2-1อ่ะอ่ะแต่ก็ต้องถือว่าเขาเรียกเอาตัวรอดมาได้อย่างชิวเฉียดแล้วกันแต่ก็ไม่ควรจะเสมอนะ
1: ครับ
0: โอ้โหเซ็งเลยเมื่อคืนนี้นะฮะจริงผมจะหลับตั้งแต่ครึ่งแรกนะผมจะไม่ดูต่อนะตอนแรกอือฮึมันเป็นแผนเพื่อขอซื้อกองหลังกับกองหน้าเพิ่มครับเด็กผีไม่ต้องตกใจอย่าผีสามวาอือฮึอาจารย์เบลนี่เมื่อวานนี่เขามาเลยอุ้ยมานัดแรกเราก็ต้องประเดิมกันหน่อยแล้วเจอกันหน่อยแล้วเขาให้ผีชนะอะไรนะเสือบูบอะไรนะไม่ใช่เฮา
1: สองประตู
0: สองประตูต่อศูนย์ผมยังไปแซวเลยโอ้โหแม่นว่ะตรงฝั่งตรงข้ามนะ2-0เนี่ย
1: เป๊ะ
0: เลยอ่ะ2-0นะแต่ไม่ได้2-0ฝั่งแมนยูนะ2-0ฝั่งนู้นนะฮะอ๋อเมื่อวานนัดแรกก็มีคอนเทนต์เลยเห็นป่ะแม็กควายแทนที่เขาจะดึงคู่ต่อสู้ใช่ไหมเปล่าเลยเขาไปดึงข้างเดียวกันทั้งเขาไม่มองเลยอ่ะพี่เขาไปดึงไปมัสลาวีอ่ะเห็นป่ะที่เขากอดกันแน่นเลยอ่ะผมไม่งงเลยไอ้คู่แข่งก็วิ่งไปยิงเลยนะทำไมไม่เขาจับคู่แข่งวะมาจับข้างเดียวกันทำไมวะแม็กควายเห็นก็คงตกใจนะอ้าวข้างเดียวกันนี่วะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ตามองบอลแต่มือไม่ทันได้มองว่าเอ๊ะมือไม่แน่ใจว่าคว้าใครอยู่อะ
0: เออใช่มือจะคว้าใครอยู
1: ่
0: ก็พอมาตื่นตกพอบอลเข้าอีกทีก็ตกใจอะชิบหายแล้วข้างเดียวกันนี่ว่า
1: แต่คอนเทนต์
0: ตั้งแต่นัดแรกอะคิดดูแล้วกันอะเจ๋งขนาดไหนอะครับผมอาเฮียนัทมีคนถามมาถามเฮียนัทหน่อยครับปัจจุบันธุรกิจคาแคร์เริ่มร้างกันที่เท่าไหร่ผมทำแม็กควายรัชดามา15ปีทุกวันนี้ร้างเริ่มต้น300ถึง400ลูกค้าบ่นว่าแพงไปทำอย่างอื่นดีไหมครับ
1: ด้วยสถานที่ด้วยค่าเช่ามันก็แปรผันระดับหนึ่งใช่ไหมร้างรถในห้างเริ่มต้น550
0: แต่ในห้างมันได้ประโยชน์ตรงไหนรู้ไหมเยนะบาง
1: คน
0: ที่เกียจหาที่จอดเออคือประเด็นเนี่ยคนมีตังนะแล้วรถสกปรกแล้วต้องการเที่ยวห้างบางทีเขาไม่ยอมเสียเวลานะไหนๆมาแล้วฉันล้างรถไปเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยมาเอามันก็อยู่กี่ชั่วโมงก็ได้นึกออกป่ะ
1: ก็ใช่ครับถ้ามองก็เป็นคนที่พูดตรงๆนะไม่เดือดร้อน
0: อะไม่เดือดร้อนใช่ถูกต้อง
1: เออใช่ไหมอย่างลูกค้าที่ออกมาล้างข้างนอกก็มีบางส่วนผมล้างเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยอย่างแจ๊สอย่างมาร์ทเนี่ย200บางคนก็บอกแพงนะ
0: ผมก็
1: แต่บางคนก็ลูกค้าบางคนมาล้างกระบะ250เอออันนี้ล้างไม่แพงเลยนะ
0: อืม
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องถามคือไม่เป็นไรครับเรารักษากลุ่มลูกค้าที่เข้าใจงานของเราดีกว่า
0: ครับ
1: ร้านล้างรถมีเยอะครับใช่ไหมเหมือนพี่กำมาพี่กำก็อู่ซ่อมฮอนด้าก็เยอะแต่ทำไมลูกค้ายังเยอะอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นความเชี่ยวชาญมันแตกต่างกันการตีความปัญหา
0: เราสร้างความอะไรนะความไว้เนื้อเชื่อใจเราสร้างมาตรฐานของงานแล้วเราสร้างเขาเรียกอะไรอ่ะเราให้ความรู้กับเจ้าของรถเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำทุกวันนี้ที่ผมทำเนี่ยคือจะเป็นลักษณะอย่างนี
1: ้
0: ก็คือทำให้เกิดเขาเรียกเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดอ่ะเอาดีกว่านะครับ
1: คือมันผมอันนี้ไงเราอ่ะไปปวดหัวกับท้องฟ้าดีกว่าครับคาแคร์ของเรา
0: เนาะหน้าฝนนี่ก็เหนื่อยเลยอ่ะนะครับ
1: โอ้โหพี่ปีนี้ลุงลังเนี่ย
0: อ
1: ย่างวันนี้ไม่ตกนะแต่มันอมเทาอย่างเงี้ยใครจะล้างเนี่ยมันอมเทาอยู่เนี่ยเทาขาวขาวเนี่ยเรียบร้อยแล้วกูหลับแล้ววันนี
0: ้ครับ
1: ผมก็แค่โชคดีว่าอ่ะเสือมันประคับประคองตัวเองรอด
0: อืม
1: มันเลี้ยงลูกน้องได้ครบทุกคนโดยที่เงินเดือนไม่ขาดจ่ายค่าเช่าตัวมันเองได
0: ้ครับ
1: เองเป็นเสือโดดเดี่ยวใช่ไ
0: หมครับ
1: เองก็ดูแลตัวเองให้ดี
0: ครับ
1: มันตอนนี้ตราบใดที่มันยังไม่ได้ไปรบกวนตัวเลขของธุรกิจส่วนอื่นผมก็จะตั้งมันไว้อย่างนั้นแหละเพียงแต่ว่าช่วงย้ายร้านนี่ก็

0: ก็รบกวนอยู่แต่ก็โอเคอยู่ช่างมันไม่เป็นไรก็อยากให้ร้านมันดี
1: ครับ
0: อืมนะมันก็เป็นเรื่องของการขยับขยายนิดหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่าผมมองว่าการที่เราจะปวดหัวกับคำพูดของลูกค้าไม่กี่คน
1: อ
0: ่ะไม่เป็นไรมันเราทำให้ถูกใจทุกคนไม่ได้หรอกใช่ไหม
1: ครับ
0: เหมือนถ้าให้พูดช่วงนี้ผมก็เสพเยอะนะเรียวพูดบอกว่ากูพอแล้วที่กูต้องไปนั่งทำให้คนนู้นคนนี้ประทับใจอ่ะไม่ต้องพิสูจน์หรือพี่เลที่บอกว่ามึงยังต้องให้กูพิสูจน์ตัวเองอีกเหรอ
1: ครับ
0: ผมก็ถามย้อนกลับไปว่าร้านที่อยู่ราชดาร้านหรือแม้กระทั่งผมเองอ่ะที่อยู่ตรงเนี้ยมา7-8 ปีแล้วอ่ะเรายืนกันมาได้โดยตลอดแล้วเราก็ยังถามตัวเองตลอดว่างานที่เราทำกับทุกคันในการจบงานทุกคันเหมือนพี่กัมทุกคันพี่กัมต้องลองรถทุกคันผมก็ต้องตรวจรถทุกคันถ้าผมอยู่ร้าน
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่างานของเราที่ผ่านมามันพิสูจน์ตัวมันเองแล้วครับ
1: ครับ
0: ผมไม่เคยจบงานแม้กระทั่งงานก่อสร้างผมไม่เคยจบในมุมที่ว่าไซต์นี้กูไม่แฮปปี้เลยว่ะ
1: ครับ
0: ผมจบงานในมุมที่ว่ากูไม่รู้จะใช้ฝีมือด้านใดหรือใช้ทีมไหนเพื่อซัพพอร์ตกูแล้วนะอันนี้คือกูเต็มที่แล้ว
1: ครับ
0: นั่นแหละผมก็ทำทุกงานในชีวิตผมเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะถามว่าผมควรจะไปทำอย่างอื่นไหมครับผมก็จะตอบกลับไปในมุมว่าถ้าธุรกิจนั้นไม่สามารถประคับประคองให้มึงเลี้ยงตัวมึงเองได้เลิก
1: นะทำไปแล้วขาดทุนทำทำไม
0: ถูกแต่ถ้าวันนี้มันยังปิ่มน้ำสิ่งที่เราต้องหาคือลูกค้ากลุ่มที่เคยเป็นลูกค้าประจำเราหายไปไหน
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าไปร้านอื่น
1: สิ่งนั้นน่ะน่ากลัวที่สุดเลยนะทำไมดีๆลูกค้าหายหมดเลยอะไรเงี้ย
0: ใช่ไหมหรือเฮ้ยงานที่เราทำมันดีที่สุดยังวะมันทุกวันนี
1: ้
0: พัฒนาการของอย่างคาแคร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของน้ำยาเป็นเรื่องของความละเอียดเป็นเรื่องของอะไรก็ตามแต่ใช่ไหมอย่างพี่กัมอย่างถ้ามองในมุมซ่อมรถมันคือสกิลในการตามเทคโนโลยีรถรุ่นใหม่ๆที่มันออกในช่างนั้นๆน่ะมันต้องทำไปด้วยก็ต้องตามไปด้วย
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคาแคร์มันคืออะไรความละเอียดความพิถีพิถันความเข้าใจเรื่องของการแก้ปัญหาสีถ้าเรายังมีของเหล่านั้นอยู่สิ่งที่ต้องแก้ไขคืออะไรระยะเวลาในการทำงานให้มันหดสั้นลงแต่ได้ผลลัพธ์เท่าเดิมป่ะอะไรอย่างนั้นนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรแบบนั้นนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าทุกวันนี้มันไม่ตอบโจทย์ในแง่ของรายได้แล้วมันกลายเป็นต้องเอาเงินสดอื่นมาโปะธุรกิจตรงนี้ผมคิดว่ามันทำไม่ถูกผมก็ทำอยู่หลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นนำเข้าหรืออะไรก็ตามแต่
1: ฮะครับ
0: ก็ลองพิจารณาดูครับแล้วก็ลองนั่งมองรถที่จบร้านเราเองดูว่ามันโอหรือเปล่า
1: ครับดูครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแว๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความก็4689899พักสักครู่ครับ
0: ครับ
2: มอเตอร์เทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: 02-6-1-6-7-6
1: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
2: ์มันมีเคฟสีฝาแดงใช่ไหม
3: มี
2: เออตอนนี้หารถทำอยู่ว่ะ
3: อ
2: ่
3: ะนะฮะ
2: กลับมาเข้ารายการครับผม
3: ยังที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะ4689899ใครที่มีคำถามพูดคุยสอบถามปัญหาเรื่องรถก็ส่งกันเข้ามาได้นะฮะอืมอ่ะอันนี้น้องเบลฝากมานะฮะฝากเตือนชาวนักวิ่งหรือพวกที่มีความดันนะครับเวลาวิ่งมาเหนื่อยร้อนๆเอาน้ำประพรมร่างกายหรือหน้าได้แต่ไม่ควรเอาน้ำเย็นลาดหัวเพราะมันทำให้ความดันสูงขึ้นคนที่มีโรคความดันจะทำให้เสี่ยงมากครับจากผีสามวานะฮะ
2: ใช่
3: อ
2: ัน
3: นี้ก็จริงนะ
2: ผมแวะวักน้ำให้น้ำก๊อกหนึ่งเดียวล้างหน้าแล้วก็มือแบบเขาเรียกมันถ้ามันเลอะตัวก็เอามาโปะๆแตะๆค
3: อสวัสดีครับ2เฮียฟอร์จูน 3.0 ปี11 TRD ขับ4ราคาเท่าไหร่ขอบคุณเฮียทั้ง2ครับ2เฮียนัดแรกใครเขาแพ้กันนั่นแหละสินัดแรกใครเขาแพ้กันเราก็เกือบไม่รอดนะ
2: รอดแล้วนะเว้ย
3: ถ้าไม่ได้90บวก8บวก9นี่ก็อาจจะไม่รอดนะจะบอกให้นะส่วน Fortuner 3.0 ปี11 TRD เหรอเดี๋ยวดูราคาเดี๋ยวให้นัดดูให้หน่อยนะฮะว่าเท่าไหร่ประมาณนะ
2: ครับผม
3: แมนยูไม่ได้ห่วยครับเขาคืนฟอร์มครับฤดูกาลแล้วฤดูกาลที่แล้วผิดฟอร์มไปหน่อยอย่านะเดี๋ยวเขากลับมาได้แล้วเราจะหนาวนะ
2: นี่ผมดูเดวิลแมกกาซีนมีประโยคนึงผมอ่านแล้วขำพรวดเลย
3: ยังไงฮะ
2: แมนยูเนี่ยไม่ใช่บาร์เบอร์โอเคอ๋อมันไม่มีทรงนี่ว่า
3: อ๋อ
2: แมนยูเนี่ยไม่ได้ร้านตัดผมจะได้มีทรงไว้โอ้โหคนทำมันต้องคิดจริงๆผมชอบมากนะเพจเนี่ยจิกกัดบอสทีมตัวเอง
3: เอาบงเขาบอกว่าเขาบ่นว่าราคาเกือบเท่าห้างผมก็ไปถามไปว่าที่ดินรัชดาภิเษกถูกเหรอครับไอ้ที่ว่าหลังแพงอ่ะมันเลยว่าอ๋อเหมือนกับเวลาที่เฮียนัทยกตัวอย่างหลังในห้างสรรพสินค้า
2: 550เริ่มต้น
3: อืม
2: ไปอุดรน่ะล่าสุดที่ผมไปอุดรน่ะ650นะพี่ในโลตัสอ่ะ
3: โอ้
2: ผมขึ้นรถแทบไม่ทันเลย
3: คนต่างจังหวัดนี่รวยเนี่ยทำล้อเล่นไหม
2: ชิบเพ่งเลยหงายหลังเลยกูไปแล้วทั้งนั้นหน้าผมขอโทษครับงั้นผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเข้าใจหนุ่มเข้าใจหนุ่ม
3: อ่ะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมพี่แพงอย่าง
2: นี้ใช่แต่ว่าผมว่าในมุมว่าต้นทุนธุรกิจทุกคนมันไม่เท่ากันนะพี่
3: ฮะครับ
2: ถูกไหมเหมือนคนซื้อของชิ้นหนึ่งกับคนซื้อของพันชิ้นหมื่นชิ้นแสนชิ้น
3: อ
2: ่ะ
3: ครับ
2: ใช่ไหมมันก็ได้ต้นทุนต่างกันมันก็จะไปว่าเขาเหรอก็ถ้าสมมติเขาเช่าที่เดือนนึง200,000อย่างเงี้ย
3: ครับ
2: ลูกน้อง10กว่าคนต้นทุนเขาเท่าไหร่แล้วเขาก็ต้องทำให้มันอยู่รอดอาจจะด้วยปัจจัยราคาด้วยหาต้นทุนน้ำยาที่ราคาถูกลงแต่คุณภาพใกล้เคียงเท่าเดิมอะไรเงี้ยเรื่องพวกนั้น
3: คือต้อง
2: เราเป็นร้านข้างนอกเราก็ต้องเป็นดีเทลลิ่งที่ละเอียดกว่าให้ได้
3: อย่างบางทีเนี่ยราคาต้นทุนในแต่ละอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยคุณอาจจะไปเห็นอย่างยกตัวอย่างอย่างอู่ซ่อมรถนะโอ้ทำไมที่นี่เขาทำถูกจังเลยอ่ะทำไมที่นี่ทำแพงจังเลยอ่ะมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่าง1อาจจะเรื่องของอะไร2อาจจะในเรื่องของระยะอะไรคุณภาพของการทำงานอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างนะคือเอาง่ายบางทีอะไรคนละอย่างกันคุณก็ไม่รู้นึกออกปะแต่เขาถูกกว่าเพราะเขาอาจจะเป็นอะไรที่ไม่แท้ก็ได้ไงยิ่งรถยุโรปนะคุณไปดูได้เลยอะไปเจออะไรแท้เนี่ยผมบอกเลยรถยุโรปอะครึ่งๆอะอะไรเทียมอะข้างนอกอะส่วนใหญ่นะข้างนอกเป็นอะไรเทียมซะส่วนใหญ่เกือบครึ่งแล้วกันนะของนี้ดีกว่าเพราะถ้าอะไรแท้บางทีเจ้าของรถเขาก็เข้าสูตรไม่ดีกว่าหรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะนั่นแหละ
2: คือผมว่าบางครั้งอธิบายไปก็ลูกค้าไม่เข้าใจหรอกครับ
3: ครับ
2: เมื่อวานโอล่า5มั้งมาถามรังรถ 200คือที่ร้านผมอะผมให้ลูกค้าจอดแล้วก็วัดตามแผ่นกระเบื้องแผ่นกระเบื้อง60 เซนเนี่ยถ้ามันเกินกี่แผ่นผมก็เนี่ยไม่ก็จะบอกได้ว่าโอเค S M L อยู่ประมาณนี้นะพี่อะไรเงี้ยเราบอก250 บาทเขาบอกอ้าวไม่เท่าโอล่ากู๊ดแคทเหรอผมก็บอกชี้กระเบื้องโอล่ากู๊ดแคทจะอยู่แผ่นนี้ครับพี่
3: อัน
2: นี้มันแต่มันเลยไม่เยอะนะแต่คือเลยก็คือเลยมันก็เข้าโซนนี้ไปถูกไหมอ่าโอ้

0: ลูกค้าก็ตอบกลับมาว่าโอเคงั้นเดี๋ยวชาร์จไฟก่อนโอเคแล้วก็เลี้ยวออกจากที่ผมไปเลยไปชาร์จไฟที่ไหนวะก็ที่ชาร์จไฟอยู่ตรงหน้าร้านกูเนี่ยแอดหัวลูกค้าเดี๋ยวไปชาร์จไฟก่อนไปก่อนเลยแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่อย่าไปคิดมากคือส่วนใหญ่ก็ให้ไปลองก่อนนะถ้าคิดว่าชอบรถมือกันก็เดี๋ยวกลับมาตอนนี้ก็กลายเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่แท็กพี่แท็กซี่ที่มาล้างเยอะขึ้นเพราะว่าพอมีพี่คันหนึ่งล้างก็ล้างโปรเซสเดียวกับรถลูกค้าแหละแต่เราคิดราคาตัวเด็กให้แท็กซี
1: ่
0: 160 บาท
1: ถูกลง
0: ปวดหัวหน่อยปวดหัวกว่าเพราะบางคันเนี่ยเป็นไอออนโมเดลวายไอตัววายไอออนวายพัทอะที่มันจะยาวๆหน่อยมันก็เสียเวลาหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าตัวผมเองผมมองแค่ว่ามีลูกค้าลูกน้องไม่ต้องนอนเกาตูดกันว่างๆทั้งวันพอเขาล้างดีก็เดี๋ยวเขาก็บอกต่อกันเนี่ยผมก็มีลูกค้าแท็กซี่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนอ่ะกลับไปที่ Fortuner 3.0 ปี 11 TRD นะพี่ตอนนี
1: ้
0: 400,000 กว่าว่ะ
1: ถูกลงไปเยอะเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ครับผม
1: อ่ะออร่าคูดแคทราคากลางในการขัดเบาะในกทม.อยู่ประมาณเท่าไหร่อยู่แถวแถวซาฟารีเวิลด
0: ์ราคากลางไม่รู้ครับไม่รู้หรอกแต่ละที่ก็ทำไม่เหมือนกันอย่างผมก็พูดตรงผมทำเนี่ยถ้าขัดเบาะอย่างเดียวไม่ได้เลื้ออะไรเนี่ยก็อยู่ประมาณ 1,500 รวมล้างสีดูดฝุ่นทั้งหมดแล้ว
1: ครับผม
0: ใช่แล้วเวลาทำก็ถ้าหมายว่าทำภายในโอเคเบาะ4ตัวลูกค้าทำเสร็จปุ๊บถ่ายรูปส่งกันลูกค้าถ่ายแฟลชถ่ายอะไรทุกอย่างเอาจนสบายใจลูกค้าเห็นวงมาเลยพี่วงในรูปมาเลยตรงนี้ออกไหมยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าช่วงมาบรีฟตอนแรกพรีก่อนที่จะเริ่มทำพี่มีตรงไหนที่พี่รู้สึกขัดใจอ๋อพี่ทำแค่นี้ก็ได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ขอเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงพี่เดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนว่ามันจะออกมาท่านี้นะเป็นแบบนี้ทั้งคันลูกค้าก็กลับได้ครับไม่เป็นไรถ้าอยากกลับถ้าไม่อยากกลับอยากนวดแถวนี้ก็เดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่ง
1: หมอมาบอกว่าคาแคร์พี่นัทใส่ชุดนักศึกษาไปล้างฟรีมีพาไปเลี้ยงข้าวขอให้มา
0: อันนี้ต้องถามน้าผมนะผมไม่ค่อยได้อยู่เรื่อยๆดิไม่ค่อยได้เจอนักศึกษาในช่วงหลังไม่เห็น
1: นะ
0: อ่
1: ะข้อความทาง YouTube ต่อเลยนะฮะก็สวัสดีครับพี่กัมพี่นัทคุณนันทศรนะฮะแล้วคุณหนุ่มนิยมบอกว่าสวัสดีครับสองเฮียสนใจตัดผมทรงใหม่ของฮาแลนด์ไหมผมว่า
0: ตัดทรงนักเรียนเลยพี่
1: เหรอ
0: มันตัดตรงนักเรียนเสร็จปุ๊บมันก็โทรไปหาแจ็คกรีลิชโทรไปหาเป๊ปกวาร์ดิโอล่าโทรไปหาซาลาตันเป๊ปบอกว่าโอ้โหแกหนักนายตัดไปเลยไม่เป็นไรหรอกไม่ชอบก็เดี๋ยวยาวแต่ฉันดิไม่มีให้ยาวแล้วเนี่ยไปพอเดียวลาบอกอย่างนั้นส่วนซาลาตันบอกมึงใครเนี่ยลบเบอร์กูไปเลยนะบล็อกเบอร์กูด้วย
1: ครับอ่ะเขาบอกว่าสวัสดีครับสนใจเซเรน่า C27 ถ้าจะนำไปแก้อาการโครงเคลงต้องแก้อะไรบ้างผมว่าหลักๆเอาโชคก่อนเลยถ้าไม่ถ้าคิดว่าโชคแข็งไปก็อาจจะเริ่มจากพวกกันโครงดูก็ได้มันอ่ะเดี๋ยวนี้มันจะมีชุดเสริมมีเฮนัทมันก็อาจจะช่วยระดับหนึ่งแล้วกันแต่อาจจะไม่ดี 100% อะไรอย่างเงี้ยนะครับสวัสดีครับ2เฮียรถผมวีโก้2008เวลาสตาร์ทไฟทีวีกระพริบแล้วเข็มวัดรอบไม่ขึ้นแล้วหน้าปัดก็ไม่ชัวร์อะไรวิธีแก้อย่างไรอันนี้น่าจะไม่เสียนะเห็นเป็นกันบ่อยนะคิดดูอะอะไรที่มันเสียแล้วมันเป็นบ่อยอะถึงขนาดมีคนอะขายอุปกรณ์ในการซ่อมด้วยตัวเองได้เลยนะ
0: ใช่
1: คุณลองไปหาดู
0: ซ่อม
1: ไมค์วีโก้เนี่ยคุณจะเห็นเลยนะมันมีเลยนะนั่นแหละแล้วก็มีชุดคิดเลยนะมีอุปกรณ์ตัวไหนบ้างคุณต้องเปลี่ยนตัวนี้อันนี้จบเลยนะลองดูนะฮะสวัสดีครับเพกามเฮนัทสีรถเอามือรูปแล้วสักสากมือต้องทำอย่างไรก่อนครับเครื่องขัดไม่มีมีแต่น้ำยาก็เอามือขัด
0: ไปซื้อดินน้ำมันครับซื้อดินมันมาก้อนหนึ่งไปซื้อ 3M ซื้ออะไรมาก็ได้สั่งมาเอาให้มันแท้นะ
1: แล้วก็รูปเลยใช่ป่ะ
0: รูปรูปเลยแล้วพอรูปไปได้สักครึ่งแบบประมาณ 3-4 ชิ้นมั้งเดี๋ยวคุณค่อยโทรหาผมไม่ไหว
1: สอนต่อ
0: ไหลบวมไปหมดแล้วเฮียรับไหมครับจริงก็มีอยู่ช่วงนึงก่อนผมเปิดร้านอ่ะผมทำที่บ้านที่สุดท้ายแล้วอ่ะผมไปซื้อปั๊มลมมาเลยแล้วซื้อหัว DA มา1อันแล้วก็ใช้เป็นเคลย์แพดใช้เครื่องดีกว่าไม่เหนื่อย
1: ครับ
0: นะถ้าเกิดที่ว่าทำเองซื้อที่มันก้อนประมาณ600มั้งแล้วก็รูปเสร็จปุ๊บถ้ามันมีคราบน้ำติดคุณก็เอามือเด็ดออก
1: ครับ
0: นะครับ
1: อ่ะไม่ทันและหมดเวลาข้อความที่เหลือทาง YouTube เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบให้แล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ผมกับเฮนะต้องลาแล้วพบกันใหม่วันจันทร์พรุ่งนี้นะฮะกับเรา2คนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับมอเตอร์เทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณเสตจันทร์จูนชีวิต

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองพบทบสั่งปรับปรุงงานด้านการข่าวหลังผลใต้กว่า50จุดด้านโฆษกทบยันข่าวกรองไม่ได้ล้มเหลวพลตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมและพลตรีวินไทยสุอาลีโฆษกกองทัพบกแถลงข่าวร่วมกันภายหลังพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาตรวจเยี่ยมที่กองบัญชาการกองทัพบกถึงกรณีเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์ภาคใต้มาโดยตลอดพร้อมกำชับให้สืบสวนข้อมูลข่าวสารต่างๆที่บิดเบือนและให้รีบแก้ไขสื่อสารต่อประชาชนได้รับทราบทางนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารมาโดยตลอดเพื่อส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ซึ่งกรณีการก่อเหตุกว่า51จุดในเวลาไล่เลี่ยกันเป็นความเคลื่อนไหวพร้อมกันในหลายพื้นที่และไม่ได้มีความรุนแรงหรือเป้าประสงค์ต่อชีวิตประชาชนแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อหวังผลทางจิตวิทยาส่วนการติดตามผู้ก่อเหตุนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการของเจ้าหน้าที่และมีความคืบหน้าพอสมควรสำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้นจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อพื้นที่ที่ดูแลดังนั้นหลักทั่วไปของกรมน.ต้องใช้ควบคู่กับงานด้านการข่าวและปัจจุบันยังสามารถทำได้แต่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพต้องดูแลแผนทางยุทธวิธีของทหารตำรวจและฝ่ายปกครองซึ่งจะมีความเข้มข้นในการดูแลแตกต่างกันแต่เหตุการณ์ลักษณะนี้มีแนวโน้มก่อกวนมากกว่าส่วนข้อกังขาการข่าวในพื้นที่มีปัญหานั้นการข่าวมีหลายระดับตั้งแต่ระดับพื้นที่และการข่าวในระบบซึ่งการก่อเหตุในลักษณะนี้ก็อาจเป็นไปได้ว่าต้องการเพิ่มการข่าวในระดับเหตุการณ์เล็กๆซึ่งการทำงานของหน่วยข่าวมีลักษณะสอดประสานกันข้อมูลทางด้านการข่าวถือว่ามีประโยชน์ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าประชาคมข่าวเพราะจะเห็นการบูรณาการทางด้านการข่าวมากที่สุดและเชื่อว่าไม่น่าจะใช้ระบบการข่าวสันคลอนซึ่งเรียกว่าแยกกันทำแต่รวมกันคิดกรรมาธิการมั่นคงแห่งรัฐขยับเรียก6หน่วยงานเข้าชี้แจง27สิงหาคมนี้ถกปมความไม่สงบชายแดนใต้นายมนเทียนสงประชาสสชัยนาทพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรแถลงเหตุการณ์ความไม่สงบใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้ง76จุดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าไม่มีอะไรที่บ่งบอกเหตุล่วงหน้าและปัญหาชายแดนภาคใต้ก็เกิดมาตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา22ปีแล้วแต่เหตุการณ์ครั้งนี้กลับเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง4จังหวัดซึ่งบ่งบอกอะไรบางอย่างเช่นในช่วงวันสำคัญที่อาจจะเป็นปัจจัยเสริมให้ผู้ก่อการร้ายหยิบยกมาเป็นประเด็นก่อเหตุเพื่อส่งสัญญาณกระตุ้นให้เกิดคำถามหรือสร้างกระแสผ่านสื่อซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องหาคำตอบและวางแผนป้องกันตนเองในฐานะประธานคณะกรรมการขอแสดงความห่วงใยและเห็นใจอย่างสุดซึ้งไปยังประชาชนทุกคนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวมทั้งขอประณามการกระทำของผู้ก่อการร้ายใช้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นผู้รับเคราะห์และตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความขัดแย้งดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการวันที่27สิงหาคมนี้กรรมการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง6หน่วยงานคือสมช.กรมน.สอบต.กรมน.ภาค4ส่วนหน้าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งหวังว่าการร่วมประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการข่าวการปรับปรุงการรักษาความสงบในพื้นที่ที่จะต้องทบทวนแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ

0: โดยด่วนและต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพเพื่อคืนความสุขความมั่นคงความปลอดภัยให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษทางกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแลนโดนอริสคว้าแชมป์ดัชกรังปรีสได้สำเร็จสเก็ตวันฤดูกาล2026สนามที่12รายการดัชกรังปรีสที่สนามเซอร์กิสซันวอร์ดประเทศเนเธอร์แลนด์แลนโดนอริสแชมป์โลกคนปัจจุบันจากแมคลาเรนออกสตาร์จากโพซิชันเสียตำแหน่งนำให้กับคิมี่อันโตเนลลี่ในช่วงรีสตาร์ทก่อนทวงคืนและทิ้งห่างคว้าชัยในเรสนี้โดยมีคิมี่อันโตเนลลี่เข้าที่2และจอร์จรัสเซลเข้าที่3โดยเรสนี้เต็มไปด้วยดราม่าตั้งแต่รอบแรกเมื่อแม็กซ์แวร์สแตเพนนักขับเจ้าถิ่นเสียการควบคุมรถในโค้งสุดท้ายและชนกำแพงจนต้องโบกธงแดงออกจากการแข่งขันที่สำคัญชัยชนะครั้งนี้ยังช่วยให้นอริสเก็บแต้มสำคัญไล่จี้คิมิยันตัวเนลลี่จ่าฝูงตารางคะแนนทำให้ศึกชิงแชมป์โลก2026ยิ่งเข้มข้นขึ้นในช่วงท้ายฤดูกาลต่อที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับฟาบริโซ่โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังเดินหน้าเจรจากับพาเมรัสเรื่องการคว้าตัวอัลลันกองกลางดาวรุ่งวัย22ปีเข้ามาร่วมทีมโดยตามรายงานระบุว่าทั้งสองสโมสรเจรจากันไปได้ด้วยดีโดยแมนซิตี้มีความมั่นใจว่าจะสามารถคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมได้ด้วยโดยคาดว่าค่าตัวน่าจะจบที่40ล้านยูโรซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากสำหรับกองกลางที่ไม่เคยติดทีมชาติบราซิลชุดใดมาก่อนทั้งนี้อลันวัย22ปีก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมชุดใหญ่ของพาเมรัสเมื่อฤดูกาล2025เล่นได้หลากหลายบทบาททั้งกองกลางตัวรุกปีกทั้ง2ฝั่งและกองกลางส่วนเรื่องสัญญาส่วนตัวไม่น่าจะมีปัญหาใดๆเพราะมีรายงานว่าอลันตอบรับข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วย
3: ช่วง Premier League Update
4: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
5: สมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการคันเลิฟไลฟ์นะครับทาง FM 99เทปเรโดขึ้นเลยแข็งแรงวันนี้วันจันทร์ครับอยู่กับผมสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และพี่สาวคนสวยครับคุณกิ่งแก้วเพตรา
1: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณสมเกียรติด้วยนะคะไม่หาบอกวันนี้วันไหนวันที่เท่าไหร่
0: วันนี้วันจันทร
1: ์ที่เท่าไหร่
0: 24สิงหาคม
1: 24สิงหาคมสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะ
0: เพราะว่าต้องไปถ่ายรายการ
1: นะคะ
0: เสร็จเมื่อคืน
1: วันนี้วันคล้ายวันเกิดของคุณกิตติพรภาคเพียรค่ะ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: เมื่อเช้าก็ส่งไปทักทายกันเรียบร้อย
0: อดีตผอ.เรา
1: ใช่อดีต
0: แล้วรองผู้การผู้การใหญ่ของสพท.ด้วย
1: นะคะก็โอ้โหแข็งแรงมากคนอะไรไม่รู้ทำยังไงกินอะไรอยากได้สูตรลับเธอเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วไปเจอตัวด้วย
1: ไม่ได้เจอได้ส่งไลน์ไปทักกันแต่ว่า
0: แต่รู้ว่าเขาแข็งแรง
1: เคยเจอรู้แต่ว่านั่งแข็งแรงสมองก็แบบเป๊ะความจำก็ยังดีคือแบบตายแล้วดูแลกินอะไรกินอาหารแบบไหนอยากรู้สุขภาพดีมากแต่ก็ดีแล้วขอให้แข็งแรงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะเหมือนเช่นเคย4689899 House Setงานจากเชอร์เบตเริ่มต้นทักทายกันนะคะคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาเล่าสู่กันฟังดิฉันได้เก็บข้อมูลมาเล่าเชื่อไหมจนถึงขนาดที่ว่าไปเที่ยวรอบนี้ทุกคนลงความเห็นกันบอกว่าต้องเก็บตังค์ดิฉันได้เยอะกว่าเพื่อนแล้วลงขันกันไปเที่ยวตัวเองได้ข้อมูลมาจากรายการไปกินร้านไหนไปเที่ยวที่ไหนตัวเองก็ได้ข้อมูลหมดเลยเพราะนั้นตัวเองต้องจ่ายมากเพื่อนๆคุณสามีบอกเนี่ยเจก็ต้องจ่ายมากกว่าเพื่อน
0: พอเจอทุกการกินร้านที่เจ๊พูดถึงในรายการแล้วมีคนแนะนำ
1: คือเราดูที่เขาแนะนำมาแล้วก็อย่างที่บอกไงคุณผู้ฟังการไปเที่ยวเนี่ยมันสนุกตั้งแต่เราเตรียมตัวแล้ว
0: พี่แก้วเหมือนเด็กสนุกตั้งแต่ก่อนคือวางโปรแกรมเดือนหนึ่งพี่แก้วจะสูงจากวันแรกที่วาง
1: จริงคิดไปเลยว่า
0: ต้องเจออะไร
1: เราจะไปแต่มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดหรอกนะคุณผู้ฟังแต่มันก็สนุกไงมันสมหวังบ้างผิดหวังบ้างมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าอย่างที่บอกกับคุณสงเกียรติบอกว่าเราจะสตาร์ทการเดินทางกันเนี่ยเราจะไปกินอะไรก่อนแล้วก็จะแวะไปนู่นไปนี่คือมันผิดแผนตั้งแต่สตาร์ทแล้วล่ะตั้งแต่เริ่มสตาร์ทแล้วเราตั้งใจจะไปกินเจ๊หมายต้มเลือดหมู

0: หมายก็ต้องเลื่อนไปแล้วเสร็จแล้วก็เลย
1: ข้าวเหนียวก็แน
0: ่
1: น
0: แน่นมากซาลาเปากระจุก
1: เ
0: จอข้าวเหนียวเข้าไปอีกนะแต่ว่าพอเราเริ่มไปเราก็บอกเอ้าเราแยกกัน2คันหลานไปอีกคันนึงแล้วก็บอกงั้นไปเจอกันที่นู่นเลยไปเจอกันที่
1: สมุทรสงครามนี่ผมก็ไปชะอำนะ
0: ใช่ใช่ไปชะอำก็เลยบอกว่าไปหลวงพ่อบ้านแหลมก่อนเราไปไหว้หลวงพ่อบ้านแหลมเอาเลิกเอาชัยเสร็จแล้วเดี๋ยวจากนั้นเราก็จะไปกินที่ท่ายางเพราะว่าเราพูดไปแล้วใช่ไหมมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อหอมมันมีร้านนาโอเต้าหู้ท่ายางเราตั้งใจมากเลยจะไปกินกันแต่ระหว่างทางนี่ขนาดอิ่มข้าวเหนียวมาแล้วคุณผู้ฟังก็ยังแวะกินกาแฟกินขนมครกคือเป็นทริปไปกิน
1: อ
0: ะเปลี่ยนที่กินแต่ตอนที่นั่งกินกาแฟแล้วก็มองดูชีวิตปล่อยไหลมีความสุขมากคุณผู้ฟังถ้ามีโอกาสก็ไปใช้ชีวิตจะไปเที่ยวบ้างคุณผู้ฟังถ้ามีโอกาสนะมีโอกาสและพร้อมนะอย่างที่ดิฉันเนี่ยเขาพร้อมกันก็ไปพี่น้องก็ไปกันเสร็จแล้วสองคันที่ไปกันก็มีหลานนำหน้าไปก่อนไปถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อหอมเขาบอกรสเด็ดเพชรบุรีก๋วยเตี๋ยวเนื้อหอม
1: เคยกินแล้ว
0: ยังก็ที่เล่าให้ฟังว่าฟังดูจากยูทูบเบอร์อะไรกินอะไรนะเที่ยวฟินกินเวอร์ของคุณมาวินไงกับเชฟเลอชานปิดร้านปิดโทรมาเลยหลานฮานุร้านปิดนะแล้วบอกไม่เป็นไรอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากแต่ตอนนั้นน่ะหิวแล้วเพราะมันคล้อยมาจะบ่ายแล้วไง
1: ข้าวเหนียวกับซาลาเปา
0: ก็เริ่มหมดแล้วย่อยแล้วเนี่ยแล้วก็บอกงั้นไปผัดไทยท่ายางก็ได้มึงอยู่ใกล้ๆกันเลยเส้นเดียวกัน
1: ครับเจ๊หมวย
0: โทรมาอีกเจ๊หมวยปิดผัดไทยท่ายางก็ปิด
1: วันพุธ
0: คือใช่เหตุไหมอ่ะที่จะปิดกันหมดอ่ะร้านปิดกันหมด
1: แล้วเพราะเผอิญ
0: ไม่รู้เผอิญปิดเราโทรไปเพราะว่าตอนขากลับเราแวะไปอีกทีนึงเขาบอกวันนั้นแวะไปแล้วร้านปิดเขาบอกไม่ปิดไม่ได้หรอกเพราะว่าเด็กในร้านป่วยคือแบบอุบัติเหตุเขาเตรียมของจะขายแล้วด้วยร้านต้องปิด
1: อันนี้ท่ายางผัดไทย
0: ท่ายางร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อเสร็จแล้วก็เลยไปหาอะไรกินข้างทางก่อนแล้วก็ไปร้านถ้าน้ำเต้าหู้ปิดอีกที่หนึ่งเนี่ยนะคือจบนะท่ายางนี่คือจบเหมือนมาดิฉันเลยพอกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จปุ๊บร้านไหนก็ได้แล้วตอนนั้นอารมณ์ออกหูแล้วบ่ายโมงจะบ่ายสองแล้วแล้วก็ร้านเต้าหู้เนี่ยเขาก็ปิดบ่ายสามโมงครึ่งพอออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวที่กินกันแบบรองท้องกันมาก่อนก็ไปร้านนะโอเต้าหู้ท่ายางคุณ
1: คร
0: ับเล็กคอมเมนต์นะร้านนี้ที่ดิฉันดูมาเนี่ยเขาก็แนะนำแต่พอไปกินจริงๆแล้วมันดีกว่าที่เขาพูดถึงเยอะเลยน้ำเต้าหู้คุณสมเกียรติน่าจะชอบแต่มันเก็บไม่ได้นานไงเพราะเขาบอกว่าอยู่ในตู้เย็นนะมันต้องเก็บตู้เย็นมันมีทั้งน้ำเต้าหู้ที่มีลูกตาลด้วยมีน้ำเต้าหู้ที่เป็นชาไทยเฮ้ยอร่อยทั้งสองแบบ
1: ไม่ถือว่าเป็นตัวลูกตาลเป็นท็อปปิ้ง
0: ใช่ใส่อยู่ในขวดอ่ะมันเป็นน้ำเต้าห
1: ู้อ๋ออยู่ในขวด
0: อยู่ในขวดแล้วหวานน้อยขวดเป็นขวดแบนๆอย่างเงี้ยแล้วก็กินแบบเป็นชาไทยขวดนึงอร่อยมากเต้าหู้ทอดเลอเลิศประเสริฐเสเต้าหู้ทอดดีมากแล้วก็ตัวน้ำจิ้มของเต้าหู้ทอดอ่ะคุณผู้ฟังเขามีแบบเป็นฟองเต้าหู้ทอดด้วยนะแต่วันนั้นเราอิ่มก๋วยเตี๋ยวแล้วเราไปกินเต้าหู้เราก็สั่งแต่เต้าหู้ทอดมากินกันหลานเขาก็สั่งพุดดิ้งเต้าหู้มาคือดีทุกอย่างที่สั่งมาวันนั้นอร่อยหมดถึงขนาดเพื่อนน้องสาวเนี่ยน้ำจิ้มเขาก็ขายนะน้ำจิ้มเต้าหู้ทอด
1: เป็นขวด
0: เป็นขวดเลยซื้อกลับด้วยซื้อกลับเลยอร่อยไหมอร่อยไม่รู้แต่ว่าซื้อกลับแล้วก็เลยซื้อน้ำเต้าหู้มาฝากเพื่อนคุณสามีที่เขาเจอล่วงหน้าไปก่อนก็อ่ะโอเคอย่างน้อยๆก็ได้กินร้านนี้เป็นหนึ่งร้านที่ไม่ผิดหวังเขาไม่ปิดแต่ต้องไปเร็วหน่อยนะคุณผู้ฟังเขาปิดบ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับเส้นทางเดียวกันนะถ้าเข้าไปเพชรบุรีแม่บุญล้นน่ะที่เส้นเดียวกันกับแม่บุญล้นที่ขายขนมหม้อแกงนะคะก็ใกล้ๆกันเลยคุณผู้ฟังอ่ะร้านนี้สมหวังเราก็ตีเลยออกจากท่ายางเราก็ตีไปชะอำแล้วก็เข้าที่พักกันก่อนวันนี้ยังไม่พูดเรื่องของข่าวนะคุณผู้ฟังของข่าวขอยกยอดไปเป็นวันพรุ่งนี
1: ้
0: ขอพูดถึงของหวานกับของทานเล่นก่อนอย่างเต้าหู้ทอดเมื่อกี้เนี่ยอร่อยจริงอร่อยแรงน้ำจิ้มเขาได้แบบ
1: สู้ของแม่ได้ไหม
0: อ๋ออ่ะเออ สูสีสูสีพอทอดออกมาแล้วเนี่ยข้างนอกกรอบข้างในเป็นคัสตาร์ด

0: ป็นเนื้อคัสตาร์ดที่หอมน้ำเต้าหู้ก็หอมสมแล้วที่บอกเขามีอายุกว่า60ปีนะเต้าหู้ท่าอย่างเนี่ยเขามีโรงงานแล้วก็ร้านที่อยู่ก็อยู่ใกล้ๆกับโรงงานที่ผลิตเต้าหู้นั่นแหละนะคะถ้าไปเพชรบุรีก็ไปท่าอย่างก็แนะนำนะคะน้ำโอเต้าหู้ท่าอย่างเลิศดีแล้วขายดีด้วยนะขายดีนี่มีคนเข้าร้านตลอดแล้วมีห้องแอร์เล็กๆให้เข้าไปนั่งกินคุณสมเกียรติสบายไปกันพี่เราไป8คนเข้าไปนั่งอยู่ในนั้นนะนั่งกินสั่งกินกันโอ้โห
1: คนอื่นเข้าไม่ได้แล้ว8คน
0: เข้าได้เราไม่ได้ปิดเขาทั้งหมด
1: ไม่ใช่8คนที่นั่นห้องเล็กๆก็คือ
0: มีหลายโต๊ะอยู่มีหลายโต๊ะอยู่เราก็รวมกันเพราะเรา8คนใช่มั้ยเสร็จแล้วเราก็ตีไปทริปนี้เราไปพักที่ซีแซนซันเป็นโรงแรมนะคะโรงแรมซีแซนซันอยู่ที่ค่ายพระราม6
1: ครับ
0: เข้าไปในค่ายเลยคุณผู้ฟังโรงแรมอยู่ข้างในเราเคยไปพักแล้วตอนไปดูหลานชายโดดร่มตอนนั้นก็ซ้อมเราก็ไปพักที่เนี่ยแต่ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้น
1: ซีแซนซันจะเป็นของทหาร
0: ตำรวจ
1: เขาตำรวจ
0: เป็นของตำรวจคุณผู้ฟังเข้าไปโรงแรมดีห้องดีแล้วที่สำคัญคือเราไปรอบนี้คุณผู้ฟังคุณสมเกียรติมันไม่ได้จบแค่ตรงนี้นะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราไปแค่2คืน3วัน2คืนน่ะไอ้ที่เราวางโปรแกรมไว้เนี่ยตัดออกหมดเลยเพราะความที่ว่าโรงแรมมันอยู่สบายแล้วก็มีหาดส่วนตัวหาดสวยมากข้างหน้าโรงแรมเนี่ยหาดสวยเลยไทยเที่ยวไทยเมื่อสัปดาห์ที่จบไปเนี่ยก็ไปซื้อไปแล้ว
1: ซื้อไว้อีก
0: ซื้อไว้อีกแล้วจะไปเดือนตุลาคมอีกรอบหนึ่งเป็นนัดล้างตาคือได้ราคาที่พักถูกซีซันซันเนี่ยแล้วพอน้องสาวเขาบอกเธอเอาไม่เอาเธอตัดสินใจเลยนะเอาไม่เอาเนี่ยฉันจะซื้อแล้วเนี่ยจะจองแล้วโอตักซื้อเลยเธอไปได้ไม่มีใครขัดใคร
1: คือไม่ได้ไปเองแต่ว่าพี่สาวไปเดิน
0: น้องสาวจัดการให้ก็เลยแบบจองแล้วเรียบร้อยคือมันดีอย่างหนึ่งคือที่เราจองไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรายกเลิกเราเลื่อนได้หรืออะไรแบบนี้ไงแต่ว่าเราก็ฟิกเอาไว้ก่อนว่าเดือนตุลาคมเนี่ยเราจะไป
1: กันเป็นตึกหรือเป็นรีสอร์ทหรือเป็น
0: โรงแรมค่ะ
1: โรงแรมเลย
0: เป็นโรงแรมเลยซีแซนซันคุณวิวดีและตอนนี้เนี่ยชอบมากเลยต้องหาดเขามามีหมูกระทะริมเลหมูทะริมเลโอ้โหบรรยากาศกิ้งถ้าฝนไม่ตกนะไปรอบเนี้ยเจอฝนอยู่วันที่เราตั้งใจจะไปเที่ยวน้ำตกฝนตกซะพอเราไม่ไปน้ำตกแดดเปรี้ยงเลยคือแบบอะไรเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ดีก็สนุกดีแค่เราไปเที่ยวกับคนที่เรารักครอบครัวมันก็มีความสุขแล้วใช่ไหมอ่ะของหวานมื้อต่อไปคือเราซื้อน้ำเต้าหู้ไปฝากเพื่อนคุณสามีเพื่อนคุณสามีเขาเตรียมขนมเอาไว้ต้อนรับเพราะเขาเป็นคนที่นั่นด้วยเขามีบ้านพักอยู่ที่หัวหินเขาก็มาต้อนรับแล้วก็มาจอยกันเขาซื้อขนมมาให้กินคุณผู้ฟัง
1: อะไรเอ่ย
0: ถ้าเราไปหัวหินเนี่ยบรรดาเบเกอรี่เนี่ยคุณจะนึกถึงร้านอะไรก่อนหัวหินเนี่ยส่วนใหญ่คุณไม่กิน ส่วนใหญ่จะคิดถึงร้านบาเกตบาเกตที่เป็น
1: ครัวซอง
0: ขนมปังฝรั่งเศสเขามี2สาขาด้วยนะที่หัวหินแต่ร้านนี้ผลิตภัณฑ์ที่เขาซื้อมาให้ชิมเนี่ยจนถึงขนาดต้องขับรถไปซื้อกลับบ้านเลยเป็นร้านพายนะคะคุณผู้ฟังเป็นขนมพายอบกรอบอะไรเนี่ยแต่เขามีหลายก็เรียกว่าอะไรนะ
1: หลาย
0: โปรดักต์มีโปรดักต์เยอะมากแต่เบสเซลเลอร์ของร้านนี้คือพายสับปะรดซึ่งเขาทำเป็นพายกรอบเป็นชั้นๆแล้วก็มีไส้สับปะรดเขาบอกนี่คือเบสเซลเลอร์ของที่ร้านเขาเพิ่งเปิดได้ไม่นานชื่อร้านว่า Love Bread Thailand อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมอะไรนะดุสิตธานี อยู่ฝั่งตรงข้ามกับดุสิตธานีเลยคุณผู้ฟังอยู่คนละฝั่งถนนนะร้านเนี่ยจะมีแบบเป็นตัวหนังสือสีขาวป้ายสีน้ำเงินชื่อ Love Bread โอ้ยตอนที่เราชิมบัตเตอร์ฟลายอ่ะคุณสมเกียรติบัตเตอร์ฟลายเขาเนี่ยหอมเนยมากเขามีทั้งบัตเตอร์ฟลายธรรมดาแล้วก็บัตเตอร์ฟลายแบบมีอัลมอนด์โรยรอบๆด้วยโอ้โหแล้วมีพายอัลมอนด์พายสติ๊กอ่ะคือหลายแบรนด์มากมีเค้กมีอะไรแต่ที่ร้าน
1: นี้นะเพิ่งเปิด
0: ได้ไม่นานเลยร้านยังใหม่เอี่ยมพนักงานน่ารักมากเราเดินเข้าไปป้าๆเดินเข้าไปกันเนี่ยเขาออกมาต้อนรับเลยแนะนำทุกอย่างแล้วร้านนี้นะมีชุดเบรกฟาส

0: ถ้าคุณจะไปกินอาหารเช้าที่ร้านก็ได้ราคาไม่แรงเลยอาหารเป็นอลาคาร์ทที่คุณจะสั่งเนี่ยเฮ้ยดีบรรยากาศดีร้านสวยขนมอร่อยที่ซื้อกลับมากันเนี่ยขนกันมาสักคันรถได้มั้ง
1: เพราะว่าแต่ก่อนนะตรงข้ามดุสิตธานีก็จะไม่มีร้านพวกนี้
0: ใช่นี่แหละก็คือเพิ่งมาเปิดได้ไม่นานเลิฟเรดคุณผู้ฟังเลิฟเรด
1: แถวนั้นก็จะไม่มีร้านอื่นเลย
0: ฮะ
1: มีร้านอื่นๆไหม
0: ร้านอื่นไหมคือเรารู้อะแต่เราไปกินร้านที่มันใหม่ๆขึ้นอะเปลี่ยนไปไงเดี๋ยวรอบหน้าจะไปดูให้อีกว่ามีร้านอื่นไหมเดือนตุลาไปแล้วจะไปเซอร์เวย์ให้ Love Red Thailand ลองเซิร์ชเข้าไปดูได้ใน Google อ่ะรู้สึกจะมี2สาขาแต่สาขาที่เขาซื้อแล้วเราตามไปซื้อเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับดุสิตธานี
1: ดุสิตธาน
0: ีเราขับอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่มั้ยดุสิตธานีเห็นแล้วปุ๊บอยู่ข้างซ้ายมือเลย
1: มี
0: เราเข้าไปจอดที่จอดรถก็เยอะอยู่พอสมควรร้านสวยอาหารน่ากินมากขนมเยอะมากขนมเยอะจริงๆคุณผู้ฟังแล้วแบบโอ้โหถูกใจอร่อยอร่อยทุกตัวที่ซื้อมาซื้อมาคนของบ้านพี่ซื้อ4ไปซื้อฝากเขาแล้วก็เพื่อนน้องสาวขนไปอีก1ตะกร้าคือซื้อกันไม่มีใครยอมใครเลยคือซื้อเยอะมากเพราะของเขาดีผลิตภัณฑ์เขาดีคุณผู้ฟังนี่เป็นขนมร้านที่2ของทริปนี้ที่ได้กินนะคะเพราะว่าโรงแรมซีซันซันเนี่ยเขามีอาหารเช้าด้วยแล้วก็กินอาหารแล
1: ้
0: วก็มีเบรคฟาสต์ด้วยแล้วก็นั่งอยู่ริมเลคุณผู้ฟังมีทั้งจะโอเพนแอร์หรือว่าอยู่ในห้องแอร์แล้วก็นั่งดูทะเลไปกินอาหารเช้าเพลินๆอุ้ยมีความสุขไอ้ที่เราบอกว่าเราจะไปอะไรนะจะไปปราณเราจะไปด่านอะไรนะด่านสิงหอนไม่ได้ไปเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าอิ่มเอมอยู่กับการพักอยู่ที่โรงแรมอากาศมันดีพักผ่อนให้มีความสุขเดี๋ยวรอบหน้าค่อยไปใหม่เจ๊แมวก็ไม่ได้ไปนะทริปนี้เจ๊แมวที่ปราณน่ะปากน้ำปราณไม่ได้ไปนะ
1: ก็ไม่ได้ไปปราณบุรีแล้วนี่
0: ไม่ได้ไปเพราะว่ามันมีความ
1: หลงไหล
0: หลงไหลอยู่แค่นี้เลยจริงๆ
1: แต่โรงแรมซีซันซันก็เคยพักแล้ว
0: เคยแล้วตั้งแต่เขาเปิดใหม่ๆเลยเปิดแรกๆเลยตอนที่หลานไปโดดร่มพอดีไปสอบไปโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์โดดร่มไม่ได้โรยตัวกระโดดร่มพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะไปเปิดโรงแรมพักเพราะอยู่ในค่ายแล้วก็ขับรถมานิดนึงก็มาดูที่เขาโดดนะคะก็นั่นเป็นร้านที่2นะคุณฟังร้านที่แนะนำนะคุณฟังเคยกินแล้ว4689899
1: ลอง
0: ส่งมาบอกกันหน่อยว่า
1: ชอบไหม
0: ชอบไม่ชอบอย่างไรไม่ว่าจะเป็นน้ำโอเต้าหู้ท่ายางหรือว่าเลิฟเรดไทยแลนด์ที่ชะอำนะคุณผู้ฟังส่วนร้านต่อไปนี่ก็เป็นร้านที่ซ
1: ื้
0: อขนมอีกคือมันไปแล้วมึงต้องมีทั้งคาวทั้งหวานไหมคุณสมเกียรติ
1: ครับ
0: ใช่ป่ะ
1: ใช่สมพี่แก้ว
0: ถ้าคุณกินแต่คาวอ่ะคุณไม่กินหวานเหรอ
1: น้อยมาก
0: มึงไม่กินหวานสันดานพร่อยนะ
1: ก็น้อยมากก็ยังไม่พอ
0: ก็ยังต้องมีใช่ไหม
1: ก็ยังต้องมีว่าร้านเขามีอะไรก็เอามาล้างปาก
0: นิดหน่อยแต่ว่าเราเนี่ยไม่หน่อยเรากินแบบเอาจริงเอาจัง
1: ค
0: ือร้านต่อไปเนี่ยตอนอันนี้เป็นขากลับแล้วคุณผู้ฟังขากลับกินกันเรียบร้อยไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อหอมมาแล้วออกมาจากร้าน
1: แล้วพอกินเนื้อหอมโอเค
0: คือจะบอกว่าไงเราไม่กินเนื้อไง
1: อ๋อโอเค
0: เรากินหมูที่ร้านเขามีหมูด้วยแต่คนกินเนื้อสายเนื้อเนี่ยหลานชายนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วก็เพื่อนเขานั่งกินก็สั่งเป็นเนื้อลวกมามีผักคีริ้วมีตับมีลูกชิ้นมีเนื
1: ้
0: อหลานบอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมกกับไอ้เนื้อที่สั่งมาเป็นพิเศษเนี่ยลวกจิ้มเขาเนี่ยเนื้อดีมากทุกคนออกปากเลยว่าเนื้อดีมากแต่ถามว่าน้ำซุปเนี่ยบางคนก็บอกว่ามันธรรมดาใสๆแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเขาก๋วยเตี๋ยวเนื้อหอมเขาทำเนื้อได้ดีมากเห็นเขาว่าอย่างนั้นส่วนที่ท่านกินหมูอันก็สั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำหมูพอกินลูกชิ้นเข้าไปวันก็เลยสั่งบอกว่าขอลูกชิ้นเปล่าๆถ้วยหนึ่งได้ไหมคะคือโอเคนะลูกชิ้นหมูอ่ะมันมีทั้งเนื้อแล้วก็เอ็นผสมอยู่ด้วยแล้วโอเคสำหรับคนกินหมูท่านชอบนะแต่ว่าถ้าถามว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็มีทั้งคนที่บอกว่าน้ำซุปอาจจะอ่อนไปนิดนึงแต่ถ้าถามถึงเนื้อคือเขาเด
1: ็
0: ดเนื้อเขาเด็ดจริงๆแล้วก็สไตล์ของเพชรบุรีก็จะมีน้ำจิ้มใช่ไหม
1: เหมือน ซอสแดงอ่ะ
0: มันซอสพริกอ่ะแต่เป็นซอสที่เขาปรุงรสบนโต๊ะเขาก็มีขวดซอสพริกให้แล้วเขายังเอาซอสมาเสิร์ฟให้เราเราก็เลยถามอ้าน้องในขวดเนี่ยกับในถ้วยเนี่ยมันต่างกันเนี่ยอันนี้มันปรุงแล้วค่ะพี่
1: หมายถึงว่าเป็นถ้วยเขาปรุงมาให้
0: เขาปรุงมาให้มีพริกป่นอยู่ในนั้นมีซอสมีรสชาติแล้วแล้วมันมีความเผ็ดมันมีความเข้มข้นในซอสที่เขาปรุงแต่นี่คือสไตล์ของเพชรบุรี
1: ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดง
0: ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงแต่ก๋วยเตี๋ยวนี่คือธรรมดาแล้วคุณจะใส่ซอสพริกลงไปเพื่อให้มันแบบเข้มข้นมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะก็ออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเราก็แวะไปอีกที่หนึ่งอันเนี้ยร้านเนี้ยมันเป็นร้านเป็นโรงงานด้วยคุณสมเกียรติคุณผู้ฟังชื่อร้านขนมไทยแม่สมานแม่ชื่อเอาชื่อแม่ด้วยร้านขนมหม้อแกงแม่สมานแต่ไอ้เป้าหมายของเราเนี่ยไม่ใช่หม้อแกงนะหม้อแกงเราก็ซื้อเราไปซื้อเน
1: ี่
0: ย
1: ทุกอย่าง
0: คือซื้อทุกอย่างคุณ
1: ยอมแล้วยอม
0: คุณต้องยอมใจบ้านดิฉันคือเราไปรู้จักร้านนี้จากงานโอท็อปที่เมืองทอง
1: ครับ
0: เราไปเดินกันเนี่ยตอนไปกินเสร็จแล้วเราก็ไปช้อปปิ้งโอท็อปเขาก็เลือกร้านเลือกแบรนด์ของแต่ละจังหวัดมาใช่ไหมไอ้ร้านขนมแม่สมานเนี่ยเขาก็มาออกบูธด้วยแล้วที่บ้านเนี่ยเป็นคนชอบกินทองม้วนเขาบอกว่าของเขาทองม้วนน้ำตาลตโนดแท้
1: ทองม้วนไม่ใช่ทองม้วนสด
0: ทองม้วนนี่แหละแบบ
1: กรอบ
0: นะคะมันมีรสหวานกับรสเค็ม
1: ร
0: เราก็เคยไปชิมในงานโอท็อปแล้วก็ยังจำแบรนด์เขาได้เพราะเราซื้อเนี่ยเป็นกล่องใหญ่เนี่ย
1: ซื้อเยอะซื้อเยอะ
0: คือแบรนด์แม่สมานคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: คือก่อนหน้านี้น้องสาวก็เคยแวะไปแล้วไปโรงงานของแม่สมานมาแล้วรอบนี้คราวที่แล้วเราไม่ได้ไปคราวนี้เขาก็เลยพาเราไปที่โรงงานด้วยโรงงาน
1: ต้องจัดแก้ไปโรงงาน
0: พาไปโรงงานเลยที่นี่เป็นแหล่งผลิตแล้วก็ส่งไปขายมีทั้งหม้อแกงมีทั้งข้าวเหนียวตัดมีทั้งขนมอะไรนะทองม้วนทองม้วนก็มีแล้วก็ยังมีขนมผิงแล้วเขาก็จำหน่ายน้ำตาลตโนดอยู่ที่โรงงานเขาด้วยคือเข้าไปเนี่ยเกินคุ้มตอนซื้อเนี่ยซื้อกันแบบเขาแจกเลยอ่ะคุณสมเกียรติเชื่อไหมรถตู้ที่ไปอ่ะแขวนของเนี่ยนั่นเอียดเลยอ่ะ
1: โอ้ยนึกว่ารถพุ่มพวง
0: ถูกต้องเรียกแบบนั้นต้องเรียกรถพุ่มพวง
1: ถ้าเปิดรถตู้พี่แก้วไปเที่ยวนี้เปิดออกมาสามารถขายของได้เลยอ่ะ
0: ของกินเต็มไปหมดเลยแล้วทองม้วนเนี่ยซื้อทั้งของฝากทั้งของกินที่บ้านแล้วก็ไปฝากขนมคนนี้ร้านนี้นะร้านขนมแม่สมานคุณผู้ฟังเขาใช้น้ำตาลดีมากเราซื้อจนเขาแถมของให้ซื้อเยอะจนเขาแถมตอนแรกก็จะแถมข้าวเหนียวตัดทีนี้เราก็บอกว่าที่บ้านก็บอกอุ้ยของหวานคนแก่ข้าวเหนียวตัดมันต้องรีบกินมันเป็นกะทิเดี๋ยวมันจะเสียมีอะไรที่มันไม่เสียไหมเขาก็บอกเอานี้ละกันข้าวตูเขาบอกข้าวตูเก็บได้ไม่เป็นไรหรอกมันไม่เสียมันเก็บได้หลายวัน
1: ค
0: ุณเชื่อไหมอยู่ในรถก็หมดแล้ว ลูกเนี้ยข้าวเหนียวตัดมันเพราะว่าทางร้านเขาแนะนำทางร้านบอกว่าข้าวเหนียวตัดเขาอะ
1: ที่มีแต่เขาเป็นสีน้ำตาลสีหรือ
0: ไม่มันจะเป็นกะทิอะราดหน้ากะทิมันๆมาแล้วก็โรยด้วยถั่วดำเป็นข้าวเหนียวตัดแบบนั้นอะมาเป็นถาดไอ้เราก็ส่วนร้านเข้าไปในร้านปุ๊บเห็นหม้อแกงอบมาใหม่ๆหนึ่งถาดจบตรงนั้นเลยค่ะกินกันนะตรงนั้นอะหมดเป็นถาด
1: เ
0: กลี้ยงกันเลยอะกินกันโอ้โหคนนั้นก็อร่อยคนนี้ก็อร่อยคือต้องบอกว่าขนมเนี่ยอร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่ตัวน้ำตาลที่เอามาทำน้ำตาลตโนดแท้เนี่ยคุณผู้ฟังแล้วก็ค่า GI ใช่ไหมเขาเรียก GI ว่าค่าอะไรมันของน้ำตาลตโนดเนี่ยมันดีกว่าน้ำตาลแบบอื่นทั้งหมดนะคะแล้วก็มันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยน้อยกว่าน้ำตาลชนิดอื่นน้ำตาลตโนดที่ร้านแม่สมานเนี่ยที่นั้นเข้าไปที่โรงงานเขาเนี่ยก็ซื้อเขาเสร็จแล้วเขาก็มีจำหน่ายแล้วก็มีของขายเยอะหลากหลายมากแต่เราในบุกขนมทองม้วนเราบุกขนมหม้อแกงถ้าคุณห่วงสุขภาพไอ้ถาดสี่เหลี่ยมที่เราเห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยมันใหญ่ไปเดี๋ยวนี้แทบทุกร้านแล้วก็จะทำเป็นถ้วยเล็กๆแพ็กเกจเป็นเล็กๆอ่ะคุณผู้ฟังซึ่งสูงก็ไม่มากเป็นถ้วยแบบเนี้ย
1: ครับ
0: คือกินแล้วไม่รู้สึกผิด
1: คนละเสิร์ฟ
0: คนละหนึ่งเสิร์ฟนะคะ
1: อันนี้หน้าร้านก็มีด้วย
0: หน้าร้าน
1: หน้าร้านกับโรงงานอะไรเดียวกัน
0: ดิฉันว่าเขาส่งขายมากกว่าถ้าไปวางจำหน่ายที่ไหนไม่รู้ไม่ได้ถามน้องนะแต่ว่าเราเนี่ยบุกเข้าไปเพราะเรารู้จักเขาจากงานโอท็อปเราก็เลยตามเขาเข้าไป
1: ไปที่โรงงานเลย
0: ไปที่โรงงานเลยก็เป็นบ้านด้วยขายของที่นั่นเป็นของจำหน่ายทั้งหมดแล้วเขาก็แถมข้าวตูมาคุณผู้ฟังจะพูดถึงข้าวตูนี่แหละไอ้ยะมันอร่อยอะไรแบบนี้จริงคือน้ำตาลดีเนี่ยมันดีและประเสริฐสีไปสำหรับขนมแล้วอะขนมไทยเนี่ยน้ำตาลถ้าเป็นน้ำตาลตโนดเนี่ยคือมันสุดยอดแล้ว the best แล้วเพราะมาทำเป็นข้าวตูโอ้โหกินกันคนละนิดกลัวสุขภาพไม่ดีเดี๋ยวน้ำตาลมันจะขึ้นแป๊บเดียวหมดก่อน
1: เท่าที่เล่าวันนี้ไม่กลัวน้ำตาลเลยนะบ้าน
0: กลัวกลัวไอ้ดิฉันก็ชิมไงกลัวน้ำตาลจะขึ้นก็เลยชิมไปนิดนิดแต่มันก็อร่อย
1: เกลี้ยง
0: ก็อร่อยจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าเพื่อนฟังอยู่ป่ะเนี่ยเพื่อนสาวดิฉันเนี่ยคุณธิตาภาคือ
1: ไปด้วย
0: ไม่ได้ไปไม่ได้ไปวันพฤหัสฉันโทรหาเขาเพราะว่าดิฉันกำลังจะขับรถไปป่าละอู
1: ครับ
0: ไปเที่ยวน้ำตกป่าละอูกันแล้วก็หวังใจไงว่าสวนทุเรียนเนี่ยระหว่างทางไปป่าละอูมันมีเยอะมากเป็นสิบเป็นสิบ
1: ยังมีอยู่แล้ว
0: หมดทุกสวนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมด
1: หมด
0: หมดแล้วครับหมดหน้ามาแล้วครับห
1: ม
0: ดจริงๆไม่เหลือเลยอันนั้นก็ไม่เป็นไรอ่ะเราก็เข้าไปเที่ยวน้ำตกป่าละอูกันนะคะก็ไปแต่ระหว่างที่จะไปเนี่ยออกจากโรงแรมซีแซนซันเนี่ยประมาณสักล้อหมุนตอน10โมง10โมงครึ่งเขาเพิ่งกินเช้ากันไปก็บอก10โมงครึ่งก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวไปเที่ยวน้ำตกกันแล้วออกมาเนี่ยเราไปกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยกันไหมที่ปั๊มลุงเท่งก็เลยโทรหาเพื่อนสาวเธอร้านที่เธอว่าเนี่ยคืออะไรก๋วยเตี๋ยวลุงเท่งอ่ะก๋วยเตี๋ยวตาเท่งอ่ะอยู่ในปั๊มลุงเท่งเนี่ยเขาก็แนะนำอย่างดีเลยนะแบบโอ้โหต้องไปด้วยเนี่ยขึ้นไปป่าละอูเสร็จจะลงมากินก๋วยเตี๋ยวฝนตกหนักมากปลาพวงที่นั่นเดินขึ้นไปไต่ขึ้นไปดูเสร็จเนี่ยเหมือนแกล้งแต่ก็อากาศดีนะคุณผู้ฟังคือมันเดินได้อ่ะ
1: ครับ
0: ถึงฝนจะตกแต่มันก็เดินได้แล้วเขาไปดูปลาพวงอากาศสดชื่นมากแต่ฝนมันตกไงพอลงมาไปไม่ถึงแล้วค่ะปั๊มลุงเท่งฝนตกไปไหนเลยก็ไม่ได้ก็เลยต้องไปถามน้องที่เจ้าหน้าที่ของป่าอุทยาน
1: เข
0: าถามบอกว่าน้องๆหิวกันแล้วเนี่ย
1: แถวนี้ไม่ได้กินไหม
0: สิบคนเนี่ยหิวกันแล้วเนี่ยมีร้านอะไรแนะนำไหมแถวนี้คงไปไม่ถึงลุงแท่งถ้าลุงแท่งเนี่ยอีก2ชั่วโมงกว่
1: า
0: ออกจากป่าละอูน้องก็บอกอ๋อลงไปครับลงจากปากน้ำตกไปเนี่ยซ้ายมือดูเลยนะครับจะมีร้านชื่อครัวชายเขาอยู่ไอเราก็นึกว่ามันคงจะเป็นเพลิงเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณสมเกียรติก็อ่ะรอดตายไปก่อนฝนตกๆแบบนี้กินอาหารตามสั่งกะเพราก็ได้ซีอิ๊วก็ได้
1: อะไรก็ได้แล้ว
0: ก็ขับรถลงไปครัวชายเขาปักไปโหคุณมันไม่ใช่เพิงมันเป็นร้านที่ต้องบอกว่า Amazing กับเขาอะมันวิวพาโนรามาแล้วเป็นร้านที่มีทั้งอาหารฝรั่งนะคะเพราะตอนที่เราเข้าไปจอดเนี่ยเราเห็นต่างชาตินั่งกันอยู
1: ่ครับ
0: เขามากินอาหารกันมีสเต็กมีอะไรต่างๆนะคุณสมเกียรติแล้วมีอาหารตามสั่งก็มีแต่ว่าเป็นกับข้าวอ่ะ
1: ครับ
0: เป็นแบบเราก็สั่งเลยค่ะหมูป่าผัดเผ็ดหมูป่าผัดเผ็ดจานนึงกะเพราเนื้อ1จานแล้วก็แก้เผ็ดไม่รู้เผ็ดไม่เผ็ดเอาไข่เจียวมาด้วยเสร็จแล้วทอดมันด้วยทอดมันไปอินทรีย์เสร็จไม่พอแกงป่าเนื้อด้วยทีนี้มากัน
1: ยังไม่ได้ชิมเลยนะเนี่ยไปชิมไปยังหรือสั่งเลย
0: ไม่รู้นะตอนนั้นมันออกหูแล้วไงลมออกหูแล้วหิวกันทุกคนก็สั่งแล้วยังสั่งไอ้นี่ก็ด้วยซี่โครงบาร์บีคิว
1: ครับ
0: ซี่โครงคือหลานอยากกินไงบอกแล้วว่าหลานชอบจริงๆคุณอุ๋ยหลานชอบจริงๆนะซี่โครงบาร์บีคิวขนาดขึ้นไปบนเขายังสั่งกินเลยแต่ว่าอ่ะก็ส่งมาก็มานั่งกินอ่ะสั่งมากว่าอาหารจะได้ก็นั่งถ่ายรูปกันไปวิวก็แบบ
1: พาโนรามา
0: วิวสวยมากครัวชายเขาทางไปน้ำตกป่าละอูอาหารถามว่าเป็นยังไงคือดีอาหารใช้ได้แต่ว่าเรากำกับไปแล้วนะว่าเราไม่เอาหวานนะ
1: ครับ
0: เขาทำได้ หมูป่าดีพริกแกงดีอร่อยใช้ได้หรือว่าดิฉันหิวคำถาม question mark เอาไว้ก่อนว่าเป็นเพราะหิวหรือเปล่าแต่ทุกคนก็บอกว่าอร่อยนะแกงป่าก็ดีแล้วก็อะไรนะผัดกะเพราเนื้อแต่ว่าทอดมันปลาอินทรีย์เขาเนี่ยจะติดหวานเพราะว่าคนเพชรบุรีอ่ะ
1: ใช่
0: ดิฉันว่าทอดมันเขาสั่งมาจากนะไปซื้อมาแบบเนี้ย
1: ที่เขาทำแล้ว
0: เออที่เขาทำแล้วแล้วมันก็เลยออกหวานแทบทุกร้านทอดมันปลาอินทรีย์จะหวานเหมือนกันหมดนี่ถ้าเจอหวานแบบนี้สั่งขนมจีนมานั่งกินเลย
1: เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไหมมันต้องกินกับขนมจีนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ขบาจากับขนมจีน
0: มันต้องอย่างนั้นก็เลยบอกว่าเออนะการออกไปนอกเส้นทางเนี่ยมันก็ได้เจออะไรที่มัน
1: ที่ไม่คาดใจ
0: ม
1: ั้
0: งมันไม่คาดคิดแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้สุ่มเข้าไปแบบนี้เราถามเขามาก่อนแล้วไง
1: ครับ
0: เราถามเจ้าหน้าที่อุทยานว่าเอ้ยมีร้านอะไรแนะนำไหมเขาก็แนะนำร้านนี้ร้านน่ารักนะคุณผู้ฟังคือปักเข้าไปว่าครัวชายเขาแต่ข้างบนเนี่ยที่ร้านเขาเนี่ยมีคาเฟ่ด้วยนะมีคือร้านเนี่ยเขาร้านติดกันเนี่ยร้านอาหารอยู่ทางนี้ตรงกลางเนี่ยเป็นโต๊ะตั้งให้เราดูวิวกินข้าวชมวิวพาโนรามาไปและข้างๆก็เป็นคาเฟ่มีบลูเบอรี่ชีสเค้กมีเค้กต่างๆวางจำหน่ายแล้วก็มีร้านของที่ระลึกมีของจักสานวางจำหน่ายด้วยคือฝรั่งชอบไงฝรั่ง
1: เพราะว่าจริงๆหัวหินก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของต่างชาติด้วย
0: เนี่ยก็เลยบอกเออเข้าไปที่ร้านนี้แล้วก็ได้กินอาหารอร่อยแล้วพวกเครื่องดื่มโซดาอะไรต่างๆเขาอะกาแฟเขาทำดีนะคุณผู้ฟังคาเฟ่เขาอะแต่นี่จำชื่อคาเฟ่ไม่ได้จำได้แต่ครัวชัยเขา
1: ไม่คนละเจ้ากัน
0: มันอยู่ในบริเวณเดียวกันหมดเจ้าของเดียวกันหมดเลยนะคะก็ถือได้ว่าต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานที่เขาแนะนำแล้ว
1: ป่าละอู
0: เออตอนแรกเรานึกว่าเป็นร้านข้างทางเป็นเพิงอะไรแบบน
1: ี้
0: ไม่ใช่เลยเป็นร้านที่เรียกได้ว่าดีแล้วก็คะแนนรีวิวก็ดีด้วยนะพอเข้าไปนั่งแล้วอะถึงได้เห็นว่ามาไม่เสียเที่ยวแล้วก็ไม่ผิดหวังได้กินของอร่อยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะออกนอกทางกันบ้างแบบนี้ได้ประสบการณ
1: ์
0: นะคะถึงจะไม่ใช่ร้านเดิมๆแต่ว่ายังมีร้านที่คนท้องถิ่นคนพื้นถิ่นเขาแนะนำดิฉันด้วย
1: นี่ก็โชคดีเพราะว่าแนะนำแล้วเป็นร้านที่อร่อยด้วยคือบางคนเจ้าหน้าที่บางคนหรือว่าคนท้องถิ่นบางคนเขาก็อาจจะคนละรสชาติกับเรา
0: ใช่ใช่เราก็ยังคิดว่าเอานะ
1: จะ
0: เออ
1: หิวหิว
0: หิวลองท้องไปก่อนแต่ทุกคนที่ไปกัน10ชีวิตเนี่ยโอเคหมดนะ10คนเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างที่ว่าเออจะแตกต่างแต่ทุกคนลงความเห็นว่าอาหารเขาใช้ได้
1: เลิศ
0: แล้ววิวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเอาไปเลยวิวเนี่ยนึกถึงเพื่อนเลยเพราะเพื่อนจะเป็นคนชอบร้านอาหารที่วิวสวยๆแบบน
1: ี
0: ้แล้วเธอจะชอบโพสต์ภาพเวลาเธอนั่งจิบกาแฟไปแล้ววิวพาโนรามาแบบนี้ร้านสวยมากคุณผู้ฟังวิวสวยมากแต่พอเราไปเนี่ยฝรั่งเขาก็คงตกใจคนทั้ง10คนลงไปถล่ม
1: สั่งอาหารแบบสู้ตายมาก
0: สั่งอาหารกัน
1: เหมือนแบบไม่ได้กินอาหารมา1วันอะ
0: โอ้โหคือระหว่างที่รออาหารนะคุณผู้ฟังได้ชิมเลิฟเบรดที่เพื่อนก็ซื้อมาฝากนี่แหละถึงได้บอกว่า
1: ใครมีอะไรเอามาออกมากิน
0: เอามาตอนนั้นงัดออกมาเพราะหิวแล้วไงก็เลยกินพายเลิฟเบรดแล้วก็สั่งกาแฟจากคาเฟ่ข้างๆเนี่ยมานั่งกินกันพอกินไปเฮ้ยดีเราต้องไปตามหาเพราะนั้นเลิฟเบรดก็เลยกลายเป็นเป้าหมายที่พอเราลงจากป่าแล้วอูปุ๊บ
1: เราต้องแวะอีก
0: เพราะของ
1: ที่ซื้อไว้หมดแล้ว
0: ใช่แต่ระหว่างทางนั้นไม่ใช่ว่าไม่ได้แวะปั๊มลุงเท่งนะก็แวะปั๊มลุงเท่งด้วยแวะลงไปดูไปซื้อไปช้อปปิ้งอะไรต่างๆนานาที่นั่นจะมีผักออร์แกนิกขายเจ้าประจำที่เราเคยแวะกันปั๊มลุงเท่งเนี่ยนะคะแต่ว่ารอบหน้าค่อยไปกินก๋วยเตี๋ยวตาเท่งนะรอบนี
1: ้มันอื่นแล้วมันแน่นแล้วอ่ะคือเคยกินอีกก็ไม่ไหวแล้วพี่แก
0: ้
1: ว
0: ใกล้ตายอ่ะกินกันจนแบบโอ้โหแล้วมื้ออื่นๆอีกอะมื้อเย็นน่ะที่เป็นของคาวอ่ะคุณผู้ฟังนั้นจะบอกครัวคุณน้อยดอนมะกอกก็แวะนะจ๊ะเมื่อวันขากลับอ่ะก็แวะไปซื้อแล้วก็โทรไปสั่งก่อนไงก่อนที่เราจะไปก๋วยเตี๋ยวเนื้อหอมอ่ะแล้วก็โทรไปสั่งคุณน้อยดอนมะกอกเลยว่าเราจะเอากลับบ้านนะแพ็คให้ด้วยกะเพราเนื้อกะเพราหมูไก่ต้มขมิ้นแกงป่าเนื้อนะคะคือจัดให้ดีแล้วเพราะช่วงเช้าเนี่ยเขายังคนไม่เยอะก็เราขับรถเข้าไปแวะแล้วเราก็นั่งคุยกันระหว่างแยกว่าถุงของใครสั่งกันไปเนี่ยหลายกล่องไง ก็แยกเซกชันเลยว่าของใครของใครแยกขึ้นรถใครนั่งคุยกับคนคิดตังค
1: ์
0: สามีคุณน้อยอ่ะเขามาเก็บตังค์น้องสาวก็หันไปบอกโอ้เราลืมคุณน้อยดอมเกาะเนี่ยเขาว่าแกงคั่วหน่อไม้กับผัดหน่อไม
1: ้เลิศเพิ่มอีก
0: ใช่คือถามเขาบอกเขาว่าเด็ดใช่ไหมเจอคนขายว่าไงรู้ป่ะก็ไม่รู้นะมันก็ไม่มียอดให้เด็ดซะด้วยละคิดอึ้งกันไปอยู่นานมัวแต่คิดน้อยแน่มีย้อนแบบนี้ด้วยแล้วเขาก็หัวเราะคือเป็นคนอารมณ์ดีก็บอกว่าหน่อไม้ไม่มียอดให้เด็ดนะคะนอกจากต้องไปฟันเอาคือเรานั่งขอมเวลาเจอคนอารมณ์ดีแบบนี้ก็สนุกดีนะ
1: ค
0: ุณน้อยรอดมาเกาะก็เป็นร้านประจำของที่บ้านกับอีกที่หนึ่งก็คือโครงการหลวงห้วยทรายอันนี้เราแวะตอนขากลับหมดเลยนะเราเก็บละเอียดเลยนะแวะคุณน้อยไปเอาอาหารแวะโครงการห้วยทรายเข้าไปซื้อของซึ่งของขายเยอะมากเยอะจนขนาดว่ารถแข่ง
1: ผมไม่ใช่รถพุ่มพวงแล้วมั้ง
0: มากกว่า
1: พุ่มพวงตลาดแล้วมั้ง
0: มันเป็นตลาดแล้วแล้วถึงได้ไปกินก๋วยเตี๋ยว
1: ตกลงมีที่นั่งไหมนะ
0: ยกกันอย่างเงี้ยยกแล้วไปแวะท่าอย่างเสร็จแล้วก็ไปแม่สมานแล้วก็ยังไปแวะตลาดแม่กลองอีกนะจ๊ะเพราะว่าต้องเข้าไปซื้อปลาหอมปลาอินทรีเค็มที่ร้านแม่ละไมหมดแล้วเสบียงที่บ้านหมดก็แวะเข้าไปซื้อ
1: เอ๊ะตกลงที่บ้านเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็น
0: คือแน่นเอียดเลยอ่ะคือรถเนี่ยเปิดประตูไม่ได
1: ้ตู
0: ้ฮะมีสองเป็นตู้เช่นตู้เย็นหนึ่งคือบอกประตูหลังเลยห้ามเปิดเลยถ้าเปิดนี่ของกระจายเลยนะ
1: ร่วงลงมาไม่รู้อะไรร่วงมาบ้างเลย
0: คือขำมากเลยหมดซื้อกันอ่ะทุกคนไม่มีใครยอมแพ้ค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวใครเคยไปแบบพี่แก้วไปเจอร้านอร่อยอร่อยแบบพี่แก้วหรือว่าเดินทางเอสเอ็มเอสเข้ามาจัดรายการร่วมกันนะครับที่4689899นะครับจะได้จอยกันว่าคุณไปชะอำคุณไปหัวหินคุณไปป่าละอูคุณไปไหนต่อไหนแล้วเจอร้านอร่อยอร่อย
0: มาแนะนำกันเพราะเดี๋ยวที่ฉันจะไปอีกแล้วเดือน
1: ตุลาจะไปอีกแล้ว
0: จะไปแล้วก็คราวนี้ก็จะไปร้านอื่นๆบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าเรื่องบางควายสเตเบิลด้วยบางควายสเตเบิลแล้วก็มีร้านใหม่ในสไตล์เชฟที่คนหัวหินแนะนำมาแล้วดิฉันก็บอกเอ้ยไปกินแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าในรายการทุกคนโบกมืออย่าเล่าอย่ารีวิว
1: เดี๋ยวคนตามมาเยอะ
0: เพราะว่าถ้าไปนะคือไม่ต้องกินกันแล้วคนมันจะ
1: มาเยอะ
0: แล้วเหตุผลเขาคืออะไรเขาถึงได้โบกมือว่าอย่ารีวิวแต่ของอร่อยคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าร้านที่คนหัวหินแนะนำกับดิฉัน
1: ก่อนที่จะเบรกนะครับต้องบอกว่าพอพูดถึงของหวานเยอะๆเนี่ยเราก็ไม่ลืมน้ำปลาหวานแม่อาลีนะฮะของดีจากทะเลใต้แม่อาลีเนี่ยนะครับได้ใส่ใจทุกหยดโดยคัดสรรกุ้งแห้งคุณภาพนะฮะเนื้อแน่นๆหรือพี่แก้ว
0: ะ
1: นะครับที่สำคัญเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงน้ำตาลใช่ไห
0: ม
1: หอมหวานผสมกับน้ำตาลมะพร้าวแท้
0: น้ำตาลมะพร
1: ้
0: าว
1: แล้ววัตถุดิบชั้นดีทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนงานคราฟต์ของพี่แก้วเพราะฉะนั้นน้ำปลาหวานแม่อาลีเนี่ยนะครับก็จะต้องบอกว่าเพื่อรสชาติที่ไม่เหมือนใครสูตรต้นตำรับกลมกล่อมละมุนลิ้นสูตรเผ็ดแซ่บพอดีแบบมีระดับนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับบอกได้เลยว่าต้องหากินอร่อยๆน้ำปลาหวานต้องแม่อาลีทานคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวหรือก็โอ้อร่อยจนลืมไม่ลงนะครับต้องใช้ไปทำอาหารก็ได้นะฮะทำอาหารก็ได้รสชาติก็จะยิ่งลงตัวบอกได้เลยว่าน้ำปลาหวานแม่อาลีเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่น้ำจิ้
0: ม
1: แต่คือรสชาติแห่งความใส่ใจหาซื้อได้แล้วนะครับตอนนี้เราขายกันทั้งเซเว่นอีเลเว่นทั้งท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งฟู้ดแลนด์ทั้งวิลล่าทั้งกูเมโอ้ได้หมดโรตงโรตัสได้หมดเลย
0: หาซื้อสะดวกว่าอย่างนั้นดีกว่าน
1: ะครับสังเกตง่ายๆเขาจะมีตาเปิดพิสดารเป็นน้ำปลาหวานยี่ห้อเดียวที่มีตาเปิดพิสดารครับ
0: ค่ะสังเกตง่ายเนาะหาซื้อก็ง่ายสังเกตก็ง่ายด้วย
1: ครับพักกันสักครู่หนึ่งเนา
0: ะ
1: เดี๋ยวกลับมาเรื่องราวต่างๆเยอะแยะคุณฟังเขาจัดรายการร่วมกับเรานะครับ4689899พักสักครู่ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท แถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 02-206-1736
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราก
2: ับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับของวันจันทร์ที่24สิงหาคมวันนี้กับพี่แก้วกิ่งแก้วเพตรานะครับแล้วผมสมเกียรติคุณฟังเอสเอ็มเอสจัดรายการร่วมกัน4689899กับพี่แก้วมีเรื่องดีๆมาแนะนำนี
3: ่ใช่คือเรื่องที่ว่านี่ก็คือใกล้เข้ามาแล้วค่ะคุณฟังจะตัดสินกันแล้วนะสำหรับY Entertainment Award 2026เนี่ยนะคะต้นเดือนหน้านี้แล้วตอนนี้ทีมถ่ายทอดประชุมกันอยู่นะคะจะต้องไปถ่ายทอดกันแล้วนะคะแล
2: ้
3: วก
2: ็ประชุม
3: ฮะไม่เกี่ยวกับเราแต่ว่าเรารู้ว่าเขามีการประชุมวางแผนการถ่ายทอดกันแล้วเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกับงาน Y Entertainment Award นะคะคุณผู้ฟังปีนี้นะคะคอนเซปต์คือ Thai Silk Curtains and the Golden Lotusบุษบงกตม่านไหมลายสยามนะคะให้โหวตกันไปก่อนหน้าแล้ว5สาขารางวัลตอนนี้ถึงเวลาที่จะตัดสินแล้วนะคะรางวัลแรก Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์ Y 1ติวเตอร์และยิม Y 2ภูกับพาวเวล Y 3ฟอร์ดกับพีท Y 4ลูกหมีซอนย่าและ Y 5หลิงออมรางวัลที่2 Prince of Boys Love Boy Love เจ้าเสน่ห์นะคะนักแสดงนำนั่นแหละ B1 เก่งฮฤทธิ์ B2 Pavel นเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกฤตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์รางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เจ้าเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยาG4 ฝ้ายพิรยาและ G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์นะคะรางวัล Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่กับเจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์กับเอย่าและ R5 อุ้มกับแบมรางวัลสุดท้าย Most Popular Y Novel ค่ะนิยายวายยอดนิยมนะคะ N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 #sosolamt N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมูมู Crazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife และ N5 Not the Best But Still Good นะคะรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมค่ายไหนอย่าลืมเข้าไปโหวตนะคะทาง yentertainawards.mcot.net/vote นะคะหรือโหวตผ่านแอปพลิเคชัน emos ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนนี้ใกล้เข้ามาแล้วค่ะ
2: ใกล้มาแล้วนะ
3: เข้มข้นมาก
2: ขึ้นมานะจะมาเสียใจทีหลัง
3: ใช่เดี๋ยวน้องๆขวัญใจของคุณเสียใจนะ
2: ใช่
3: รีบโหวตกันเลยนะจ๊ะคุณผู้ฟังส่วนเรื่องของความปลอดภัยต้องมีของมันต้องมีนะคะปัจจุบันนี้ไม่มีไม่ได้แล้วเราดูข่าวเนี่ยบางที่บอกไม่มีกล้องวงจรปิดเนี่ยมันแปลก มันคือเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันแล้วทุกบ้านต้องมีเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเวลาที่เกิดเหตุขึ้นมามันสามารถจะเป็นหลักฐานได
2: ้
3: นะคะกล้องมิสเตอร์ CCTV ค่ะกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะคะจะดูภาพสดจะคุยตอบโต้แบบเห็นหน้าได้ยินเสียงทำผ่านมือถือได้ความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งก็ง่ายในบ้านได้นอกบ้านได้ทนแดดทนฝนเพิ่ม memory SD card ได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันและยังตรวจจับการเคลื่อนไหวแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหม
2: ุ
3: นขึ้นลงได้75องศาคือภาพบันทึกได้กว้างมากเห็นชัดมากนะคะควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือก็ได้กลางคืนก็มีโหมดอินฟราเรดนะคะใช้ในที่มืดกล้องมิสเตอร์ CCTV นะคะรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซ
2: ื
3: ้อ1แถม1 1,290 บาทค่ะคุณผู้ฟังโทรเลยนะคะนะ02-114-39

0: 990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที
1: ่ช็อปมาเนียนะคร
0: ับ
1: อ
0: ะไรนะ
1: อะไรอ
0: ่ะ4574พี่แก้วครับแนะนำน้ำพริกแมงดาหน่อยครับโอ้โห
1: เราไม่กิน
0: เออเราก็ไม่กินแมงดานะแต่น้องกับเพื่อนน้องเนี่ยน
1: ้
0: องเคยน้องเคยเขาชอบมากแบบที่โคราชอ่ะอะไรแม่อะไรนะดูเสร็จลืมไปแล้วที่ตอนนั้นส่งมาให้อ่ะเฮ้ยน้ำพริกแมงดาเขาอร่อยมากน้องเคยชอบมากเลยน้ำพริกเป็นน้ำพริกนรกแมงดาคุณผู้ฟัง
1: ส่งมาให้ชิม
0: เขาส่งมาให้ชิมเดี๋ยวจะกลับไปดูแบรนด์ก่อนแล้วพรุ่งนี้เตือน
1: พี่
0: นะเด
1: ี๋
0: ยวพรุ่งนี้มาบอกเจ้านี้เป็นเจ้าดังของปากช่องของโคราชเขาเลยนะคุณผู้ฟังอร่อยน้ำพริกแมงดาเพื่อนสาวดิฉันก็ชอบคุณธีราภาทรงเผ่า
1: แล้วก็อะไร
0: กินไม่เป็นเหมือนกันน้ำพริกแมงดาก
1: ลิ่นมันแบบแล้วแต่คนชอบ
0: มันแล้วแต่คนชอบไงนะคะบอกว่า5959อันนี้แฟนประจำน่ารักมากตามไปกินนะร้านที่เราได
1: ้
0: ร้านไหนก็ตามไปกินน่ารักมากนะคะสวัสดีคุณแก้วคุณสมเกียรตินะคะคุณฟังท่านนี้น่ารักมากแล้วก็ยังไม่รู้ว่าได้ไปกินตั้งฮกกี่ที่เราแนะนำไปหรือยังเมื่อวานนี้ฉันก็ไปมาอีกนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เมื่อวานไปซ้ำอีกนะจ๊ะ
1: แล้วเจอเจ้าของไม่เจอ
0: ไม่เจอเพราะว่าดิฉันไม่ได้บอกใครก็ไปนั่งกินกันแล้วก็ให้คุณสามีไปชิมเนื้อตุ๋นเขาว่า
1: โชคชัย4แยก60
0: คุณสามีบอกว่านอกจากเส้นบะหมี่ฮ่องกงที่มันดีสไตล์ฮ่องกงแม่บะหมี่เขาไต้หวันใช่ไหมเขาสไตล์ไต้หวันใช่ไหมหรือที่ไหน
1: สไตล์ฮ่องกง
0: ห้องสไตล์ฮ่องกง
1: กวางโจวมา
0: เนื้อตุ๋นเขาว่าใส่มาในบะหมี่อ่ะเส้นบะหมี่ก็ดีเนื้อตุ๋นเขาก็ดี
1: โอ้อร่อยมาก
0: แล้วเมื่อวานนั้นก็กินเหมือนเดิมบะหมี่หมูแดงหมูกรอบที่กรอบจนแบบกรอบจะกรอบไปไหนเนี่ยหนังมันกรอบนี่เคี้ยวนี่เสียงมีเลยกรอบกรอบแล้วที่สั่งรอบนี้ไม่ได้สั่งเกี๊ยวน้ำค่ะคุณฟังสั่งเป็นเกี๊ยวทรงเครื่องเห็นคุณสมเกียรติกินแล้วอิจฉาอยากกินมากคุณน้ำราดเขาอะมันซอสเขาอะมันออกมาสไตล์ญี่ปุ่นน่ะมันมีกระเทียมสับมันมีพริกซอยมันมีต้นหอมราดมาแล้วก็ซีอิ๊วเขาว่าเหมือนซีอิ๊วญี่ปุ่นเลยอ่ะเนี่ยถ้าสั่งตอนแรกถามว่าจะเอาเกี๊ยวกุ้งหรือเกี๊ยวหมูดีน้องสองอย่างผสมได้ไหมได้ค่ะเราบอกเอาเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวหมูส่งเครื่องมาคุณดิฉันเนี่ยตักเอาพริกอ่ะกระเทียมแล้วก็ต้นหอมเขาแล้วก็น้ำซอสเขาเนี่ยมาราดบนหมูกรอบแล้วก็เส้นบะหมี่อร่อยมาก
1: ตั้งฮกก
0: ี้ตั้งฮกกี้
1: โชคชัย4ซอย60
0: ไปเลยนะคะร้านนี้นะคุณผู้ฟังตั้งฮกกี้นะเราไปกินมาแล้วคุณสมเกียรติกินแล้วแล้วเมนูเยอะมากเขายังมีเป็ดด้วยนะซึ่งยังไม่ได้ลองเป
1: ็
0: ดเดี๋ยวรอบหน้าค่อยเจอกันเพราะว่ากินได้ก็แค่ยัง
1: ไปได้เรื่อย
0: ๆเออ3จานนี่ก็จุกแล้วอะเราว่านะ
1: คืออ
0: ร่อยอร่อยเส้นดีเส้นบะหมี่ฮ่องกงคือเลิศนะคะหมูแดงก็นุ่มสไตล์ฮ่องกงหมูกรอบ
1: ต้องกลับไปกินอีกรอบเพราะว่าวันก่อนไปถ่ายรายการเนี่ยกว่าจะได้กิน
0: แซงหมดแล้ว
1: แซงหมดแล้วฮะ
0: โอ้
1: เส้นมันแห้งหมดแล้ว
0: บะหมี่เขามาเนี่ยนะเขาเอาน้ำซุปมาให้น้ำซุปอร่อยมากคือดีเนี่ยแบบไปแล้วไม่ผิดหวังอ่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปอีกเพราะว่าจะไปลองเป็ดไปลองอะไรอย่างต่างๆนานาไปหลายอย่างนะคะผู้ฟังบอกว่าอะไรนะขอบคุณครับพี่แก้วพี่สมเกียรติที่ชอบบาร์บีคิวผมคุณอุ๋ยคุณอุ๋ย
1: ผมว่าอ๋อคุณอุ๋ย
0: อร่อยจริงคุณไม่งั้นไม่ซื้อหรอก2รอบแล้ว
1: ใช่ไหม
0: เดี๋ยววันพฤหัสเนี่ยจะเอาไปฝาก
1: มีไหมฮ
0: ะ
1: มีไหม
0: มีค่ะหนูมาแล้วไม่ทักงอนนะกะจะทักตั้งแต่ต้นรายการแต่งานยุ่งมากเลยน้องอาร์ม
1: ครับ
0: ส่วนรบกวนแนะนำเยตาโฟอะไรนะอะไรนะเจ้าเด็ดหน่อยเยตาโฟคุณสมเกียรติถ้าดิฉันเนี่ยนะสำหรับดิฉันก่อนนะจงแยกแบ่งจ่ายเนี่ยร้านเสียขาหมูอะเย็นตาโฟดีเย็นตาโฟใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าร้านอื่นเนี่ย
1: ก็มีอ้วนเย็นตาโฟ
0: มี
1: ซอสที่อยู่ตรงเย็นตาโฟฮ่องเต้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ลิ้นไทยลิ้นมัน
0: แต่ร้านเนี้ยโอเคนะคะแยกแบ่งจ่ายนะคุณผู้ฟัง
1: ไม่จะบอกเรื่องร้านหน้าคนแท้จางพอดีไปโรงพยาบาลเวชธานีไปทำกายภาพใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาขายตั้งแต่เที่ยงตอนนี
0: ้
1: แล้วผมก็โทรไปตอนประมาณสักห้าหกโมงเย็นเมื่อวันพุธเขาบอกหมดเกลี้ยงแล้วว่าอ้าวแล้วขายถึงสามทุ่มบางวันมันก็หมดเร็วก็วันเสาร์ที่ผ่านมาก็เลยโทรไปตั้งแต่เที่ยงเลยบอกว่าวันนี้จะไปหาหมอสั่งเลยนะราดหน้าคนแท้จังราดเผาร้อยหนึ่ง

0: อร่อยนะแล้วก็ให้เยอะแล้วคนลุมเยอะมาก
1: กลุ่มเพื่อนเจ๋ง
0: คนแซ่จางอร่อยมาก
1: กลุ่มเพื่อนเจ๋งเขาส่งเข้ามานะคุณฟังเขาบอกให้ท่านทำจะถังจะแข่งกับคุณแหม่มละกินกับแก้วกินกับแหม่มพอทำแค
0: ่หมดเวลาแล้วครับเจอกันวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: 15 นาฬิกา

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าคลี่ปม 5,925 รายรับข้อกังวลนายกอปท.ย้ำจัดการคนผิดต้องชัดคนทำงานต้องมีหลักยึดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กำกับดูแลภารกิจด้านการปกครองท้องถิ่นติดตามความคืบหน้าการดำเนินการกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายชื่อที่อยู่ในกระบวนการดำเนินการ 5,925 รายขณะนี้ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่เพียงการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตแต่รวมถึงการทำให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีความมั่นใจในกระบวนการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่พบว่านายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีข้อกังวลต่อการลงนามในคำสั่งที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสถานะของบุคคลและอาจมีข้อพิจารณาทางกฎหมายตามมาจึงต้องการความชัดเจนว่าการดำเนินการแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยหลักฐานข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ส่วนใดในการประกอบการตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการเพียงให้มีคนลงนามให้ครบตามจำนวนแต่ต้องการให้ทุกการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเพราะคนที่ทำหน้าที่ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการที่ถูกต้องคนผิดต้องรับผิดตามกระบวนการแต่คนที่ทำงานตามหน้าที่ไม่ควรถูกปล่อยให้ต้องตัดสินใจอยู่บนความเสี่ยงเพียงลำพังหน้าที่ของส่วนกลางคือทำให้หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติมีความชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายเดินไปในทิศทางเดียวกันสำหรับเป้าหมายของการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการจัดการรายชื่อ 5,925 รายแต่คือการทำให้ระบบการสอบแข่งขันกลับมาได้รับความเชื่อมั่นและทำให้ผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตได้รับสิทธิ์และโอกาสตามผลคะแนนที่ถูกต้องอย่างเป็นธรรมพงศกรทนายไพศาลยื่นปปช.จี้เปิดทางกันพยานสาวเงินคดีทุจริตท้องถิ่นเผยข้อมูลจากภาคใต้และอีสานมีเหตุอันควรเชื่อมโยงถึงนักการเมืองระดับรัฐมนตรีนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์พร้อมนายไพศาลเรืองฤทธิ์คณะกรรมการกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์และนายพรชัยมรเนตรเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือต่อปปช.ขอให้พิจารณาออกมาตรการคุ้มครองและกันบุคคลที่ถูกหลอกลวงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นไว้เป็นพยานเพื่อเปิดทางให้ผู้ที่มีข้อมูลสำคัญสามารถให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และนำไปสู่การขยายถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการโดยระบุว่าปปช.จำเป็นต้องแสดงความชัดเจนว่าจะนำอำนาจตามมาตรา131และมาตรา135มาใช้คุ้มครองผู้ให้ข้อมูลอย่างไรโดยเฉพาะบุคคลที่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ถึงเส้นทางการเงินผู้รับเงินผู้สั่งการและผู้บงการเพราะบุคคลเหล่านี้ถือเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถสาวไปถึงต้นตอของขบวนการได้โดยจากข้อมูลการร้องเรียนที่ได้รับมีการกล่าวถึงกลุ่มในหน้าที่ทำหน้าที่ขายโควต้าการสอบโดยอ้างว่ามีโควต้าจากผู้ใหญ่ในหน่วยราชการเช่นอธิบดีหรือบุคคลที่มีอำนาจรวมถึงนักการเมืองอย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้ยังจำเป็นต้องมีหลักฐานมาสนับสนุนเพื่อให้สามารถตรวจสอบและขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรมวันนี้ไม่ได้มีแค่กระทรวงมหาดไทยแต่มีทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ควบคุมโดยหน่วยงานรัฐที่เริ่มมีการร้องเรียนว่ามีกระบวนการที่ต้องจ่ายเงินไม่ต่ำกว่า5ปีและที่มีการแก้ไขคะแนนด้านนายพงศกรกล่าวว่าหากพิจารณากระบวนการทั้งหมดสามารถแบ่งได้ทั้งผู้จ่ายเงินเพื่อให้มีการแก้ไขคะแนนในหน้าที่ทำโควต้ามาขายมีผู้ที่ทำหน้าที่แก้ไขข้อสอบและคะแนนหรือระดับสุดท้ายคือกลุ่มนักการเมืองข้าราชการระดับสูงที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งการหรือสนับสนุนขบวนการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ Spurs ปิดดีลยืมมามูชพ่วงซื้อขาด50ล้านปอนด์ฟาบริโซ โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์สบรรลุข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการคว้าตัวโอมามามูช แนวรุกวัย27ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยข้อตกลงเบื้องต้นจะเป็นการยืมตัวพร้อมเงื่อนไขซื้อขาดมูลค่า50ล้านปอนด์ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นข้อบังคับทันทีหากเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทั้ง2สโมสรตกลงร่วมกันดานมามูชตอบรับการย้ายไปค้าแข่งกับไก่เดือดทองตั้งแต่หลายวันก่อนแล้วโดยแนวรุกทีมชาติอียิปต์มีกำหนดเดินทางและเข้ารับการตรวจร่างกายในเร็วๆนี้ก่อนจะดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายของการย้ายทีมต่อไปต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
3: ฟุตบอลไทยเดลี่
4: เกษตรศาสตร์ FC ทีมในศึกไทยลีก2จัดการเปิดตัวเข้าปุ้นธีรวุฒิสวนสรรผู้รักษาประตูเจ้าของส่วนสูง190ซมเข้ามาช่วยทีมสู้ศึกในซีซั่น 2026-2027 โดยธีรวุฒิสวนสรรเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังจากระบบเยาวชนของเมืองทองยูไนเต็ดและเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูจากโครงการ Fox Hunt รุ่นที่2ก่อนก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มตัวด้วยศักยภาพและพัฒนาการที่โดดเด่นทำให้มีชื่อติดทีมชาติไทยรุ่นเยาวชนทั้งในระดับ U19 และ U23 พร้อมผ่านประสบการณ์เฝ้าเสาให้กับหลายสโมสรสำหรับแฟนบอลนาคามรกตคงคุ้นชื่อของธีรวุฒิสวนสวรรค์เป็นอย่างดีเนื่องจากเคยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงเล่นให้เกษตรศาสตร์ FC ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาและการกลับมาครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีม
3: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Techno for Life
5: ดำเนินรายการโดย
6: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
7: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
8: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aero Bay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
9: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Techno Flight นะฮะประจำวันจันทร์24สิงหาคม2569นะครับอยู่กับในบอสพิสารท่ามอนประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีจันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงเย็นถึง4โมงเย็นออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับมีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS อีกหนึ่งช่องทางคือทาง YouTubeนะครับที่ FM 99 Active Radio ใครยังไม่ได้ไปกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ YouTube Official ของคลื่นนะครับ FM 99 Active Radio ซึ่งเราก็ไลฟ์สดบน YouTube ขณะออกอากาศทางวิทยุด้วยแล้วก็ถ้าใครจะดูย้อนหลังฟังย้อนหลังก็บน YouTube ก็สะดวกดีนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับอัปเดตข่าวสารวงทั่วไปเน้นตอบคำถามเนาะเพราะฉะนั้น SMS 468-9899แล้วก็ทางช่องแชทสดหรือว่าไลฟ์แชททาง YouTube ก็ส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะครับนะส่วนช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็ตอนนี้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียอยู่นะครับระหว่างไทยกับอินโดซึ่งตอนนี้ไทยนำอยู่2-0เซตแล้วในเซตที่3ก็ไทยขึ้นนำอยู่18-10ถ้าเกิดมีผลอะไรเพิ่มเติมแต่คิดว่าไม่น่าจะสบายๆแหละ3-0เซตแหละนะครับสำหรับ แมตช์นี้เนาะอันนี้ก็ จ้งทราบนะครับเพราะว่าก่อนเข้ารายการก็นั่งดูไลฟ์การแข่งขันอยู่นะครับก็ตามนี้แล้วก็อ่ะจบศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ใช้คำว่าจบก็คงยังไม่ได้เพราะจริงๆคืนนี้มีคู่คืนวันจันทร์อีกหนึ่งคู่เนาะฟูลแลมเปิดบ้านรับการมาเยือนเชลซีนะครับตีสองแต่ว่าคู่หลักๆก็ไปหมดแล้วล่ะนะครับซึ่งก็สำหรับในไทยความสำคัญอันนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดระบบความละเอียด 4K เป็นครั้งแรกของทางฝั่ง Monomax นะครับใครให้เรทเท่าไหร่บ้างผ่านไม่ผ่านเต็ม10ให้กันเท่าไหร่นะครับแต่เหมือนว่าคู่ฮาวซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนแมนยูหลายคนจะเจอปัญหาจอดำปัญหาล็อกอินแล้วมีปัญหาอะไรนู่นนี่นั่นนะครับก็เป็นปัญหาเดิมที่ฤดูกาลที่แล้วหลายๆคนก็เจอในบางแมตช์ที่คนเข้าดูพร้อมกันเยอะๆนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาส่วนของเซิร์ฟเวอร์ฝั่งต้นทางนี่แหละก็คือฝั่งพวกเว็บออเทนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่แก่ทีเนาะ ตามนั้นแต่ผมไม่มีปัญหาผมดูผ่านตัว iPad ก็ดูลื่นๆดีไม่ใช่ประเด็นอะไรก็ไม่แน่ใจว่าเขาแยกในฝั่งของตัวที่เป็นเอทเซิร์ฟเวอร์แบบไหนอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ตามนั้นแต่ว่าคู่เมื่อคืนที่เป็นคู่นิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลไม่นำผมไม่เห็นมีใครบ่นว่าล็อกอินจอดงจอดำนะอาจจะคนดูไม่ได้เยอะมากมั้งเพราะว่ามันเป็นคู่ดึกมันไม่เหมือนคู่เย็นวันเสาร์ที่แบบอ่ะ 6:30 คนเยอะอะไรแบบนี้นะครับโดยภาพรวมก็ตามนั้นนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกก็แมตช์วีค2ก็ยังมีอีก3แมตช์นะที่เขาจะถ่ายเป็น 4K นะครับก็จะมีคู่ลิเวอร์พูลเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์วันเสาร์ตอน 6:30 แล้วก็จะเป็นคู่แมนยูเจออิปสวิชวันอาทิตย์ 4:30 แล้วก็คู่แอสตันวิลล่าเจออาร์เซนอลนะครับเช้าคืนวันจันทร์เช้าวันอังคาร2:00 3แมตช์นี้ของแมตช์วีค2ก็จะถ่ายเป็น 4Kนะครับรวมๆแล้วเท่าที่โมโนแม็กประกาศออกมาก็คือ2เดือนแรกของศึกพรีเมียร์ลีกก็คือเดือนนี้กับเดือนหน้านะครับสิงหาคมกันยาจะมีแมตช์ที่ถ่ายทอดเป็นความละเอียด 4K ประมาณ16คู่นะครับ15 16คู่ประมาณนี้นะครับอันนี้แจ้งทราบไว้นะฮะแล้วก็สัปดาห์นี้กลับมาเรื่องราวเทคโนโลยีของเราเนาะสัปดาห์นี้จะมีมือถือเปิดตัวอยู่2รุ่นนะครับจาก2แบรนด์เริ่มจากพรุ่งนี้ตอนประมาณถ้าตามเวลาประเทศไทยคือประมาณ 9:00 นตามเวลาประเทศไทยนะครับกับตัวอีเวนต์ก็คือ Xperia New Product Announcement นะครับซึ่งก็ไม่น่าพลาดก็น่าจะเป็นตัว Xperia 1ไม่ใช่ Xperia 1โทษXperia 10 Mark 8นะครับเพราะว่า Xperia 1 Mark 8เปิดไปแล้วก่อนหน้านี้ก็เหลือตัวรองลงมาก็คือ Xperia 10 Mark 8นะครับตามข้อมูลที่ออกมาตอนนี้สเปคแทบจะเหมือนเดิม ที่บอกว่าแทบจะเหมือนเดิมเพราะว่าตัวชิปก็เท่าที่หลุดมาจากตัวคะแนน Geekbench นะครับก็หลุดมาเป็นตัวเดิมเนาะก็คือตัว Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3ซึ่งไอตัว Xperia 10 Mark 7ก็ใช้ตัว Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3เหมือนกันที่แล้วก็ตามข้อมูลที่หลุดก็น่าจะมาพร้อมกับ RAM 8เหมือนเดิมต้องไปรอดูอย่างอื่นว่าจะมีการปรับอะไรไหมนอกเหนือจากดีไซน์นะครับเพราะว่าดีไซน์หลุดมาแล้วดีไซน์เนี่ยจะมีความคล้ายกันจะมีความคล้ายกันกับตัว Xperia 1 Mark 8ก็แล้วก็อาจจะมีหลากสีมากขึ้นแต่ต้องรอดู

นะครับสิ่งที่ต้องลุ้นก็คือจะมีตัว Samsung Galaxy Tab S12 Series เปิดตัวในอีเวนต์นี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าไอ้วิดีโอโปรโมทที่ออกมาของฝั่ง Samsung อ่ะเขาระบุว่าเป็น S Series อย่างเดียวนะเป็นแบบเขาใช้คำว่าเป็น New Member ของตัว Galaxy S26Series อะไรเงี้ยเขาไม่ได้พูดเมนชั่นถึงตัวอื่นอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องไปรอลุ้นเพราะว่าproduct ที่มีข่าวของฝั่ง Samsung ที่ว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ก็นอกเหนือจากตัว S26 FE ถ้าเอาแบบรุ่นตัวท็อปๆอ่ะนะ ที่เหลืออยู่นะครับก็จะมี S26 FE จะมี Samsung Tab S12 Series นะครับจะมีตัวหูฟังอีก3ดีไซน์ก็คือทั้งตัวคลิปออนตัวแบบที่เป็นออนเอียร์ที่เป็นเอียร์บัดแล้วก็แบบฟูลไซส์อะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปรอลุ้นดูนะครับส่วนสเปคของ A26 SE ตามข้อมูลที่หลุดมาก็หน้าจอ 6.7 นิ้ว Full HD Plus 120 Hz ชิปเป็น Exynos Samsung Exynos 2500นะครับแบตเตอรี่ความจุเท่าเดิม 4,900 มิลลิแอมป์อาวร์แต่ว่าจะใช้แบตเตอรี่เป็นแบบซิลิคอนคาร์บอนชาร์จไวอยู่ที่45วัตต์นะครับฟีเจอร์ในส่วนของกล้องใช้โมดูลชุดเดิมแต่ว่าจะได้ฟีเจอร์ตัวที่เป็น horizontal lock นะครับที่เป็นระบบกันสั่นเหมือนตัวรุ่นพี่เวลาถ่ายวิดีโอให้เหมือนความรู้สึกเหมือนพวกกิมบอลอะไรประมาณนั้นเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็จัดเต็มเรื่อง AI มากขึ้นการชาร์จไร้สายก็จะรองรับมาตรฐาน Qi 2เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าจะเป็น Qi 2ตามมาตรฐานความไวหรือความเร็วในการชาร์จอยู่ที่15วัตต์โดยประมาณนี้ตามข้อมูลที่หลุดมาประมาณนี้เดี๋ยวก็ต้องไปรอลุ้นดูอีกทีนึงนะครับอันนี้เอาที่เปิดตัวสัปดาห์นี้ Global ซึ่งมันจะทำตลาดในไทยทั้งคู่เพราะว่าอย่างของ Sony Xperia 10 Mark 8เนี่ยทางด้านของหน้าเพจ Sony ประเทศไทยก็มีการโปรโมทถ้าเขาโปรโมทก็แสดงว่าเขาก็เตรียมมาเข้ามาขายแหละเช่นเดียวกับทางด้านของตัว S26 FE นะครับก็Samsung ประเทศไทยก็โปรโมทเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็น่าจะทำตลาดด้วยนะครับที่ลุ้นต้องไปลุ้นตัวอื่นๆว่าจะมีอะไรเปิดตัวพร้อมกับทั้งตัว Xperia 10 Mark 8แล้วก็ตัว Galaxy S26 FE หรือเปล่านะครับอันนี้พยายามสรุปเร็วๆมาให้นะครับส่วนใครที่รอตัว Apple TV 4K รุ่นใหม่นะครับก็เริ่มมีข้อมูลหลุดมามากขึ้นนะครับก็ตามข้อมูลนะครับสำหรับตัว Apple TV 4K รุ่นใหม่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนกันยาหรือไม่ก็ภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับส่วนสิ่งดีไซน์ประมาณเดิมสิ่งที่จะเปลี่ยนจะมีอยู่2ส่วนที่เขาระบุมาตอนนี้อย่างแรกก็คือชิปก็ขยับจากตัว A15 Pro เดิมในรุ่นปัจจุบันตัวนี้ผมใช้อยู่นี่แหละขึ้นมาเป็น A17 Pro นะครับหรืออาจจะใหม่กว่าเพราะว่าตามข้อมูลล่าสุดก็คือนอกเหนือจากตัวชิปที่จะเปลี่ยนตัวรีโมทก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับรีโมทจะมีการอัปเกรดเพื่อให้รองรับการใช้งานตัวที่เป็น SiriAI ด้วยนะครับก็จะมีการอัปเกรดตัวที่เป็น Siri Remote ด้วยเพราะนั้นตัวชิปก็น่าจะมีการต้องรอลุ้นดูว่าจะขยับขึ้นมาจาก A17 Pro อีกทีหรือเปล่าเพื่อให้รองรับ AI มากขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ราคาก็น่าจะคือตอนราคา Apple TV 4K รุ่นปัจจุบันราคามันก็ขึ้นมาแล้วเนาะจากเดิมมันอยู่แค่ประมาณ 5,000 บวกลบตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ 7,000 แล้วอะไรเงี้ยตัวนี้ก็อาจจะแพงขึ้นไปอีกก็ได้นะครับนะต้องไปรอลุ้นดูประมาณนี้แล้วก็อันนี้สรุปสั้นๆให้ก่อนแล้วกันนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวลงรายละเอียดก็จะมีมาร์คเกอร์แมนแห่งบูมเบิร์กนะครับเขาไปได้ข้อมูลมาจากวงในที่มีการได้ทดลองจับตัว iPhone Ultra หรือว่ามือถือจอพับของ Apple ที่กำลังจะเปิดตัวเดือนหน้าพร้อมกับ iPhone 18 Pro 18 Pro Max นะครับซึ่งเขาบอกว่าฟีดแบคที่ได้จากกลุ่มเทสเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างชอบนะครับบานพับแข็งแรงดีนะครับขนาดกลางออกมาแล้วน้องๆตัว iPad mini เลยนะครับแต่เวลาพับมาเนี่ยสามารถใส่กระเป๋าเสื้อได้ส่วนใหญ่ชอบยกเว้นเรื่องของกล้องเพราะว่ากล้องจะมาแค่2ตัวจะเป็นตัวหลักเลนส์ไวด์แล้วก็เลนส์ตัวที่2จะเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์จะไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้นะครับก็เลยเดากันว่าตัวกล้องอาจจะใช้ชุดโมดูลเดียวกันกับที่จะใช้

ใช้ก็น่าจะเป็นตัวเดียวกับลุ้นว่าจะเป็นตัวเดียวกับใน17ธรรมดาหรือจะเป็นตัว18หรือเปล่าที่กำลังจะเปิดตัวอีกทีในช่วงต้นปีหน้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็รอลุ้นดูนะครับแล้วก็มาร์คเกอร์แมนยังมีการระบุว่าตอนนี้บรรดา Apple Store นะครับเอาเฉพาะในสหรัฐก่อนเริ่มมีการวางแผนจัดร้านใหม่นะครับเพื่อรองรับโปรดักต์ใหม่ๆที่กำลังจะเปิดโดยเฉพาะโปรดักต์ในกลุ่มที่เป็นโฮมdevice นะครับซึ่งยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวต้องไปรอลุ้นดูประมาณนี้อันนี้พยายามเอาสรุปอย่างเร็วๆที่สุดให้ว่าเราๆไหนนะครับ อ่ะมาพูดคุยตอบคำถามได้ อ่ะวันนี้พยายามสรุปเร็วๆให้ก่อนนะถ้าไหนเดี๋ยวลงรายละเอียดได้เดี๋ยวลงจริงฝั่งมือถือจีนก็มีข้อมูลหลุดออกมาค่อนข้างเยอะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากับหลายรุ่นหลายแบรนด์นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันละกันเนาะไปที่ SMS ก่อนไปที่ YouTube ไปที่โทษครับไปที่ SMS ก่อนนะครับลงท้ายด้วย4808นะครับสนใจทีวี LG 50นิ้ว Qnet 80 BSA ที่เป็นมินิ LED แต่เป็นแบบเอสงสัยว่ามินิ LED ถ้ามีประโยชน์ใช่ไหมเพราะเอทำ local dimming ไม่ได้ถูกต้องคือภาพมันก็จะดีกว่าตัวที่เป็น LED แบบเอทลีดขึ้นมาอีกหน่อยเพราะว่ามันก็จะได้เรื่องของความสว่างเรื่องไดนามิกเรนที่มันทำได้ดีกว่าแต่ว่ามันทำโซนดิมมิ่งมันทำตัวที่เป็นโลคอลดิมมิ่งไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ฟูลอัลเล่เนาะก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อกันสักเท่าไหร่นะครับอย่างถ้าเกิดจะซื้อส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ขยับขึ้นมาเป็นพวกแบบ Qnet 86 87หรือไม่ก็ขึ้นมาเป็นซีรีส์90เลยนะครับ90 92อะไรเงี้ยตอนนี้9ตัว Qnet 92ขายดีมากๆนะครับเพราะราคาลงมาเยอะอย่างตัวไซส์ ผมจำไม่ได้ว่า65 75อยู่แค่3มือกลางๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดจะซื้อมินิ LED ก็แนะนำว่าซื้อเป็น Full Array เพราะจะทำ Local Dimming ได้นะครับก็จะเหมาะสำหรับเวลาไปมันสุดท้ายมันขึ้นอยู่ว่าคุณซื้อทีวีไปตัวเนี้ยเพื่อเน้นอะไรถ้าเกิดเอาไปเน้นดูภาพยนตร์แล้วแบบในโหมด HDR แน่นอนการมี Local Dimming ก็คือการเป็น Full Array มันได้ประโยชน์อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเอามาอย่างดูบอลดูเน้นดูทีวีทั่วไปดูพรีเมียร์ลีกอันนั้นมันไม่จำเป็นต้องทำโลคอลดิมมิ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไปดูหนังที่เป็น 4K HDR อะไรเงี้ยโอเคการมีโลคอลดิมมิ่งเห็นความแตกต่างชัดเจนมากๆกับการไม่มีนะครับลงท้ายด้วย8595นะครับแนะนำเราเตอร์ใส่ซิมราคาไม่เกิน 1,000 โอ้โหไม่เกิน 1,000 ด้วยดูกันตามงบตามงบก่อนนะก็จะมีหลักๆ ก็น่าจะเป็นตัวของที่พีลิงค์อ่ะครับด้วยงบเนาะตัว MR101 นะครับเป็นตัว entry level ตัวเริ่มต้นเขาเลยราคาก็จะอยู่ประมาณสักเนี่ยครับ 1,000 มีทอนอ่ะ990 950ช่วงนี้บางร้านก็จะมีโปรลดลงไปได้อีกหน่อยสำหรับตัว TLMR101 นะครับก็รองรับซิม 4G ได้นะครับไม่รองรับ 5G อยู่แล้วล่ะในราคานี้แล้วก็ในส่วนของตัว Wi-Fi จะไม่ใช่แบบDual Band นะครับจะเป็นแบนเดียวก็คือเป็น 2.4 ถ้าอยากได้ Dual Band ต้องจ่ายเพิ่มต้องไปอยู่ช่วงมันพันกลางๆขึ้นไปอะไรเงี้ยก็จะได้เป็น Dual Band ละนะครับอันนี้ก็จะได้ความเร็วสูงสุดในส่วน Wi-Fi อยู่ที่300เมกะบิตนะครับก็ประมาณนี้นี่คือเอาเน้นตัวถูกนะถ้าเอาในงบตัวถูกนะครับก็จะมีนี่แหละหลักๆจะมีอยู่2ตัวซึ่งสเปคมันใกล้เคียงกันก็คือ TP-Link ตัว TLMR101 กับตัว D-Link M905 นะครับแต่ว่าถ้าขยับมาได้อยู่ในงบประมาณสัก1,000 กลางๆจะเริ่มได้ตัวที่เป็นมาตรฐานที่เป็น AC1200แล้วแบบ Dual Band ละนะครับก็อย่างเช่นตัวเอาของ TP-Link ก่อน TP-Link จะเป็นตัว MR202 อันนี้จะได้เป็นมาตรฐาน AC7000 ตัวมาตรฐาน AC750 นะครับแต่ว่าก็ได้เป็น Dual Band แล้วแล้วก็หรือถ้าเกิดจะมาอีกตัวนึงก็คือจะเป็นMercusys ตัว MB135 4Gอันนั้นก็จะได้เป็นมาตรฐาน AC1200 ซึ่งพวกนี้อยู่ประมาณ 1,000 ต้นๆประมาณ 1,200 บวกลบโดยประมาณนะครับก็ลอง

เลือกดูเพราะว่าถ้าเกิดยังไงพันบวกลบหรือต่ำกว่ายังไงมันจะไม่ได้ดูอัลแบนแหละอันนี้ก็ต้องยอมตรงๆว่ามันจะไม่ได้ดูอัลแบนเนาะ ประมาณนี้หรือถ้าเกิดอยากได้ยี่ห้อคุ้นๆหน่อยอย่างดีลิงก์ก็จะเป็นตัวไอ M955X นะครับอันนั้นจะได้ AX 1,500 หรือ 1,600 นี่แหละอันนั้นก็อยู่ประมาณ 1,700-1,800 ก็ประมาณนี้ลองดูตามงบกับการใช้งานแต่ว่าขึ้นอยู่กับซิมด้วยแหละนะครับ 2.4 ไม่ได้แย่โดยเพราะถ้าต่างจังหวัดแล้วไปใช้ในที่ที่แบบคือความเร็วมันก็ไม่ได้สูงอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นการมันไม่จำเป็นต้องเป็นคลื่น5 GHz ก็ได้ 2.4 มันก็ไปได้ไกลดีนะครับ แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่จะใช้ด้วยนะว่าจะใช้แบบไหนหมายว่าแพ็กเกจซิมที่จะใช้นะครับประมาณนี้อ่ะ SMS 468-9999ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับขออนุญาตไปตอบ YouTube แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยเบรกเนาะสวัสดีคุณฟิตแมนนะครับถ้าใช้ C47 แล้วลงไปใช้ A07 จะยังมีอะไรเท่าๆเดิมบ้างโลโก้ Samsung เท่าเดิมครับ ไม่มีอะไรเท่าเดิมแน่ๆครับความลื่นก็ไม่ได้AI ก็ไม่ได้ฟังก์ชันก็ไม่ได้ครับไม่มีอะไรเท่าเดิมครับอาจจะมีเรื่องแบตที่มากกว่าเดิม A07 แต่ด้วยความที่มันเล่นอะไรได้ไม่เยอะฟังก์ชันมันมีเยอะแบตมันก็เลยอึดกว่าด้วยนะครับก็ประมาณนั้นไม่มีนึกไม่ออกเลยว่าจะมีอะไรฟังก์ชันเท่าเดิมปกติดนึกไม่ออกถามต่อว่าตัว AI Passport นี่สายดูดข้อมูลไหมเวลาคุณใช้อ่ะคำถามคือดูดข้อมูลเนี่ยข้อมูลอะไรอ่ะแบบนี้ก่อนคือถ้าคุณใช้มันก็เหมือนเราใช้ Gemini เหมือนเราใช้ Claude เหมือนเราใช้ ChatGPT อ่ะมันก็มีข้อมูลบางส่วนที่เราต้องมอบให้เขาถูกป่ะเพื่อให้เขาไปประมวลผลแต่ว่าพวกนี้มันจะมีข้อกำหนดอยู่ว่าเขาจะไม่เอาข้อมูลเราไปเทรนนะอันนั้นคือในฝั่งของตัว Service AI ถูกไหมหลักๆที่เราใช้กันอยู่เพราะว่ามันคือซอฟต์แวร์มันคือ agreement เดียวกันอะเพราะว่าของตัว AI Passport เขาก็ไปเช่าตัวโมดูลเหล่านั้นมาให้เราใช้เข้าใจใช่ป่ะเพราะนั้นมันก็อยู่ใน agreement เดียวกันเหมือนเวลาเราใช้ ChatGPT เหมือนเวลาเราใช้ Gemini เหมือนเวลาเราใช้อะไรวะ Claude อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าหมายถึงในส่วนของตัวภาครัฐเองหรือตัวซอฟต์แวร์เองอันนี้ตอบไม่ได้เพราะมันไม่มีใครเห็นใครเรียกไม่มีใครเห็นโครงสร้างไม่มีใครเห็นโค้ดที่เขาใช้ในส่วนซอฟต์แวร์ที่เป็นหน้ากากเอามาคุมตัวเซอร์วิสอีกทีแยกนะระหว่างตัวเซอร์วิสกับตัว AI Passport ที่เป็นส่วน UI UX มันแยกส่วนกันอยู่นะครับถ้าอ้างอิงกับท่านปลัด DE ที่บอกว่าเราด้วยความที่เราเป็น DE เนี่ยเราก็ต้องเข้มแข็งในเรื่องของ PDPA เรื่องการปกป้องข้อมูลอยู่แล้วก็อยู่ที่ว่าคุณเชื่อใจท่านปลัด DE มั้ยว่า DE เราเนี่ยคือแข็งแกร่งที่สุดในประเทศแล้วในการทำหน้าที่ปกป้องข้อมูลประชาชนคือข้อมูลมัน2ส่วนเนาะข้อมูลที่เราไปลงทะเบียนอันนั้นมันอยู่ในฝั่งของตัว AI Passport ที่ไม่เกี่ยวกับโมดูล AI อ่ะส่วนที่เป็นของ DE อ่ะเอาง่ายๆส่วนนั้นผมตอบไม่ได้ว่ามันดูดไหมคือข้อมูลอยู่ที่เขาแหละแต่ว่าเขาจะไปทำอะไรต่อไม่รู้เขาจะเก็บรักษาเราดีแค่ไหนไม่รู้แต่ถ้าอ้างอิงอย่างท่านปลัดพูดก็ท่านปลัดบอกว่าเราคุณต้องเชื่อใจเราว่าเราคือหน่วยงานที่กำหนด PDPA ที่เข้มแข็งที่สุดแล้วนะก็ตามนั้นแต่ว่าไอ้ข้อมูลที่มันไปกับคลาวด์ต่างประเทศมันต้องไปอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนก็เหมือนเราใช้ ChatGPT เหมือนเราใช้ Claude เหมือนใช้ Gemini มันก็ไปอยู่แล้วไงเออจริงๆก็ไม่ได้อยากพูดประโยคนี้นะแต่ว่ามันนั่นแหละมันแยกเป็น2ส่วนเออไม่รู้จะพูดไงวะคุณดร.พจน์นะครับเลเซอร์ทีวีคืออะไรต่างจากทีวีจอใหญ่อย่างไรเหมาะกับงานอะไรลงทุนสูงมั้ยเลเซอร์ทีวีผมเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงโปรเจคเตอร์หรือเปล่ามันน่าจะเป็นตัวที่เป็นอัลตราช็อตโทรโปรเจคเตอร์นะมันไม่ใช่ทีวีที่อยู่ในรูปแบบทีวีปกติที่เราซื้อกันมันคือโปรเจคเตอร์
แต่ว่ามันเป็นโปรเจคเตอร์คือปกติเราภาพจำหลายคนโปรเจคเตอร์หลายคนก็จะมานึกถึงโปรเจคเตอร์สำนักงานไหมที่มันจะแบบตัวใหญ่ๆแล้วก็ต้องตัวห่างๆแล้วก็ฉายไปที่กำแพงอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นเลเซอร์ทีวีหรือง่ายๆถ้าประเภทของมันเลยมันคือตัว Ultra Short Throw Projector ครับมันจะเป็นโปรเจคเตอร์ที่ใช้หลอดภาพเลเซอร์ฉายภาพซึ่งมันไม่จำเป็นต้องวางไกลมันวางใกล้ๆได้มันวางอยู่ห่างกับผนังแค่ประมาณแบบหลักแบบฟุต2ฟุตก็ได้แล้วอะแล้วมันได้จอใหญ่ระดับ100กว่านิ้วได้นะเออประมาณนี้ส่วนราคาก็ลองไปหาดูก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาซื้อต้องไปดูบางคนบางแบรนด์เขาก็ขายเฉพาะตัวที่เป็นโปรเจคเตอร์เนาะใช้คำว่าเป็นโปรเจคเตอร์ระดับสูงก็ได้ครับความชัดสูงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งคนทำโฮมเธียเตอร์หลายคนก็นิยมใช้นะครับเออก็แล้วก็คุณภาพนอกเหนือจากคุณภาพของโปรเจคเตอร์เนาะมันก็ขึ้นอยู่กับ2ส่วนหลักๆส่วนตัวโปรเจคเตอร์เองคือเครื่องฉายกับส่วนของตัวรับภาพบางคนก็เลือกใช้ผนังแต่มันจะมีตัวแบบที่เป็นสกรีนของมันเฉพาะเพื่อเพิ่มความคมชัดเรื่องลดการสะท้อนแสงได้ก็ต้องไปลงทุนพวกนั้นด้วยนะครับซึ่งพวกนั้นก็จะสามารถไม่ต้องไปพะวงเรื่องการคุมแสงมากนักแต่ถ้าเกิดฉายเข้ากำแพงปกติด้วยความที่มันยังมีความสะท้อนนู่นนี่นั่นก็อาจจะต้องพองเรื่องการคุมแสงสักหน่อยหนึ่งหลักๆมันคือโปรเจคเตอร์แหละมันคือโปรเจคเตอร์แบบหนึ่งแต่เรียกกันง่ายๆคือศัพท์การตลาดเราจะเรียกว่าเลเซอร์ทีวีแต่ให้รู้จริงมันคือโปรเจคเตอร์แบบหนึ่งมันคือโปรเจคเตอร์ประเภทแบบที่เป็นอัลตราช็อตโทเนาะประมาณนี้ครับนะฮะลงทุนสูงไหมเหรอมันมีหลายรุ่นหลายราคาดิลองไปหาข้อมูลดูก็ได้นะครับถ้าเอาคุณภาพที่เล่นกันก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่เริ่มต้นก็อยู่น่าจะ 4-50,000 มั้ยเท่าที่ผมพยายามนึกๆอยู่นะก็น่าจะ 4-50,000 มั้ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าพวกของไฮเซนจะลงมาถูกกว่ามั้ยนะครับเออแต่นั่นแหละก็ส่วนใหญ่ก็หลักสูงอยู่สูงแต่ข้อดีก็คือส่วนใหญ่นิยมเอาไปใช้ในร้านอาหารใหญ่ๆอะไรเงี้ยเนี่ยใช้เยอะทำคนทำโฮมเธียเตอร์ทำร้านอาหารแม้กระทั่งอีเวนต์บางอย่างอะไรเงี้ยก็นิยมเอาไปใช้กันนะครับประมาณนี้คุณน้องหงร้อนสวัสดีครับพี่มอสขอ5อันดับสุดท้ายนั่นไงพรีเมียร์ลีกอังกฤษปัจจุบันด้วยนะครับนี่ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าเอาอีกแล้วคุณน้องบางยาพี่อีกแล้วแต่ได้แต่อย่ามีว่าแมตช์วีคแรกมันยังไม่จบนะเพราะยังเหลือคู่เชลซีฟูลแลมที่เตะคืนนี้ตี2เนาะแต่ถ้าเกิดเอา5อันดับท้ายนะครับอันดับ24ก็เป็นแอสตันวิลล่าโอ้แต่แอสตันวิลล่าหนักอยู่เหมือนกันก่อนโดนใบแดงก็หนักแล้วหลังโดนใบแดงก็ยังดีไม่เสียเพิ่มนะครับแอสตันวิลล่าด้วยความที่แพ้ไบรตันมา4-0-4นะครับก็รั้งอันดับ20ณเวลานี้นะครับอันดับ18 19มันคือเท่ากันอ่ะนะก็คือสเปอร์โคเวนทรีนะครับแพ้มาด้วยสกอร์0-3ทั้งคู่นะครับแล้วก็อันดับ16 17มันคือแรงค์เดียวกันเนาะคริสตัลพาเลซกับแมนยูก็แพ้มา0-2ทั้งคู่นะครับส่วนจากฝูงตอนนี้ก็ไหนๆพูดละให้มันสมศักดิ์ศรีป่ะจากฝูงตอนนี้ก็ไบรตันนะครับนำเบรนท์ฟอร์ดกับอาร์เซนอลเพราะว่าลูกได้เสียดีกว่ายิงเบรนท์ฟอร์ดกับอาร์เซนอลเขาชนะมา 3-0ไบรตันชนะมา 4-0 เนาะแล้วก็อันดับ4เป็นฮัลซิตี้นะครับแล้วก็อันดับ4มันคือร่วมกันอะ4กับ5ก็คือฮัลซิตี้กับเอเวอร์ตันชนะมา 2-0 ทั้งคู่ส่วนลิเวอร์พูลก็โกงความตายวินาทีสุดท้ายนะครับ90บวกเท่าไหร่นะ90บวก8หรือ90บวก9นะ ก็ลิเวอร์พูลเสนอนี่เขาเสมอนี่เขาเซอร์ไปก็รั้งอยู่อันดับ9อันดับ10ร่วมนะครับตามนั้นเห็นฟอร์มแล้วเหนื่อยใจโดยเพราะแพงมิดฟิลด์เหนื่อยใจอ่ะต่อคุณนอสเตอร์หงเกือบตายกองหลังเสียง่ายเกินสวยซักโชว์ฟอร์มไม่ออกเลยถ้าของอีซักอ่ะผมมองว่าผมเอาแนวรูปภาพรวมตอนนี้ผมแค่รู้สึกว่าอาศัยความสามารถเฉพาะตัวมากกว่าทีมเวิร์กใช้คำนี้แล้วกันอาศัย
เอาใส่มันเห็นปะล่ะคอร์สซ้ายขวามันแทบไม่เข้าเป้าเลยอ่ะ

0: จะบอกอีซักโชว์ฟอร์มก็ไม่ออกผมว่าเวียดก็ไม่ค่อยดะคือมันถ้าเอาผลงานรายบุคคลมันอ่ะว่ากันแต่ถ้าเกิดเอาแบบองค์รวมอ่ะผมว่ามันแนวรุกมันไม่ค่อยมีทีมเพลย์อ่ะเออแค่นั้นแหละนะครับคุณพิกซ่า70สวัสดีครับงบ 1,000 บวกลบอยากได้หูฟังเอียบัดพอร์ตไทป์ซีโอ้แต่ไมค์ดีด้วยคือถ้าเป็นพวกของพวกทันชิมพวกมูนดรอปมันไมค์ไม่ดีอ่ะสิเออเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวขอนี้ก่อนมีตัวไหนไมค์ดีงบ 1,000 บวกลบเหรอนึกเร็วๆตอนนี้จะมี JBL June 310C 1ตัวแล้วก็มีตัว Apple Earpods อันนี้ไมค์ดีแน่ๆไมค์อย่างน้อยที่สุดดีกว่าพวก Moondrop ดีกว่าพวก Touch Chim แน่ๆสำหรับตัว Apple Earpods ซึ่งก็อยู่ในงบนะ790บาทเอามาใช้กับมือถือ Android ก็ได้เอามาใช้กับแท็บเล็ตไม่ใช่แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กก็ได้ที่เป็นพอร์ตไทป์ซีก็ได้เหมือนกันเออก็ได้ครับก็ถ้าเกิดถ้าเน้นไมค์มากกว่าเสียงก็ Apple Earpods Apple Earpods ไมค์ยืน1ยกให้ว่าไมค์ยืน1แล้วกันประมาณนี้สำหรับหูฟังที่เป็นไทป์ซีนะเออจะได้แบบสบายใจอันนี้ไมค์โอเคจริงนะครับไมค์โอเคจริงประมาณนี้15:37 พักเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบถามต่อ SMS 468999แล้วก็ทาง YouTube FM 99ที่บรรเรดิโอพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: Acer Swift 8 14 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 8 14 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
6: Acer
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 02-206-1736
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกแล้วก็ขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดนะครับช่วงนี้มีกิจกรรม Acer Day อยู่นะตลอดเดือนนี้ยาวจนถึงกลางเดือนหน้ากันยายนเลยนะครับสำหรับกิจกรรม Acer Day 2026ลดแลกแจกแถมเพียบมีกิจกรรมออนกราวด้วยนะครับทุกเสาร์อาทิตย์นะครับเดี๋ยวมารายงานมาพูดอีกทีว่าสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้เขาไปจัดกิจกรรมออนกราวที่ไหนบ้างนะครับแต่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer นะครับที่ Acer Online Store นะ so.ac

www.facebook.com/th-th นะครับมาตอบคำถามต่อ SMS 468-9899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio นะฮะคุณคับเค้กบอกว่าน้องใหม่จากเดอะแชมเปี้ยนชิพไม่ง่ายอย่างที่คิดก็น้องใหม่มันร้ายน้องใหม่มันร้ายนะครับคุณจีจี Oppo Find X9 Ultra กับ Vivo X3 Ultra โทนสีผิวเป็นแบบไหนเคยเห็นในบอสบอกไว้จะหาไม่เจอแล้ววิดีโอแสงปกติแสงน้อยกันซูมใครเจ๋งกว่ากันเจ๋งทั้งคู่ครับจริงๆผมว่าเลือกได้ทั้งคู่นะผมว่าไม่ได้หนีกันอะเซนเซอร์มันก็ใกล้เคียงกันนะครับถ้าเอาเน้นซูมไกลเป็นหลักไม่สนคือซูมมันจะมีการใช้เลนส์ซูมมันจะมีหลักๆอยู่3จุดประสงค์เนาะก็คือเพื่อซูมไกลไปเลยอ่ะแบบเวลาซูมดูคอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นอ่ะอันนั้นคือแบบนึงกับอีกแบบนึงก็คือสำหรับการถ่ายเทเลมาโครนะครับกับอย่างที่3ก็คือเรื่องของการถ่ายพอร์ทเทรตโดยใช้เลนส์เทเลโฟโต Oppo Find X9 Ultra เนี่ยเด่นกว่าตัว X3 Ultra ในส่วนเลนส์เทเลโฟโต้ในการซูมไกลถ้าเกิดว่าคุณจะเน้นเรื่องของการไปส่องสาวข้างคอนโดตรงข้ามไปส่องคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยอันนี้ Oppo Find X9 Ultra ได้เปรียบกว่าตัว Vivo X300 Ultra แต่ถ้าเกิดเอาเรื่องของพอร์ทเทรตเอาเรื่องของเทเลมาผมว่าเทเลพอโคใกล้เคียงกันนะแต่ถ้าเอาเรื่องพอร์ทเทรตผมสำหรับด้วยเลนส์เทเลนะผมว่า X300 Ultra ระยะมันน่าใช้กว่าด้วยระยะมันน่าใช้กว่าส่วนสกินโทนผมอิงกับตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชันแรกที่มันออกมาเพราะว่าได้ทดลองตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าในปัจจุบันที่มันอัปเดตมาแล้ว 2-3 ครั้งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีการปรับไฟจูนเรื่องของ Color Tone แบบไหนอย่างไรไหมนะครับแต่ถ้าเอาตอนที่ช่วงแรกที่ทั้ง2รุ่นวางจำหน่ายเนี่ยถ้าเอาเฉพาะสกินโทนนะของ Oppo Find X9 Ultra จะมีความสว่างกว่ามีความอมชมพูกว่าจะมีความคล้ายสกินโทนของ Vivo X300 Pro ขณะที่ตัว X300 Ultra ของ Vivo กลับเน้นเรื่องของคอนทราสต์มากขึ้นจะมีความคล้ายกับตัว Oppo Find X9 Pro มันสลับกันเฉยๆแต่ไม่รู้ว่ากับเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่อัปเดตมาแล้ว 2-3 หนหลังๆเนี่ยเขามีการปรับสกินโทนใหม่หรือเปล่าแต่โดยภาพรวมโอเคทั้งคู่แต่ถ้าให้เลือกเชียร์สัก1รุ่นระหว่างตัว Oppo Find X9 Ultra กับ Vivo X300 Ultra ผมขอเลือก X300 Ultra ครับเหตุผลเรื่องซอฟต์แวร์เหตุผลเรื่องความเสถียรตัวเครื่อง Oppo Find X9 Ultra ผมเข้าใจว่าปัจจุบันยังเจอปัญหานี้อยู่ก็คือปัญหาเวลาถ่ายวิดีโอ 4K หรือแม้กระทั่งถ่ายรูปแบบต่อเนื่องในข้างนอกในสภาพแบบกลางแจ้งอะไรเงี้ยจะเจอปัญหาตัวเครื่องร้อนกว่าปกติแล้วก็ตัวแอปกล้องมันปิดตัวเองก็มีความน่ารำคาญอยู่มากกว่าทางโดยเพราะเรื่องงานวิดีโออ่ะแต่ถ้าเกิดเน้นถ่ายที่ Full HD ก็ไม่ใช่ประเด็นนะแต่ถ้าถ่ายที่ 4K อ่ะ Oppo Find X9 Ultra ที่ผมเทสแล้วก็ผมปัจจุบันยังเห็นมีคนโพสต์บ่นอยู่ก็คือเรื่องกล้องชอบชัตดาวน์ตัวเองกล้องแบบแอปเด้งอ่ะง่ายๆแอปกล้องเด้งต้องรอให้เครื่องคูลดาวน์แป๊บนึงถึงเปิดกลับมาถ่ายรูปใหม่ได้หรือถ่ายวิดีโอใหม่ได้ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเอาแบบตัดเรื่องสกินโทนตัดเรื่องนู่นนี่นั่นทิ้งเอาเรื่องความเสถียรณเวลานี้X3 Ultra ของ Vivo ได้เปรียบกว่าตัว Find X9 Ultra เล็กน้อยนะครับคุณเค้าเค้กขอบ่นนะครับพี่บอส True บอกว่า True บอกให้ดูฟรีบอลไทยเอเชียนคัพผ่านทาง True Vision Now ผมสุดท้ายล่มดูไม่ได้เขาฉายทาง YouTube ด้วยนะครับคุณเค้าเค้กไม่ทราบหรอครับผมยังดูผ่านทาง YouTube อยู่เลยของ True นี่แหละ True Vision YouTube นี่แหละเขาไปฉายทาง YouTube ด้วยนะครับผมยังได้ดูอยู่เลยยังดูอยู่เลยเพราะว่าพอบอลพอคู่แมนยูจบก็มาดูไทยเจอเวียดนามต่อก็ดูทาง YouTube นี่แหละเขาถ่ายทาง YouTube ด้วยครับพี่ไม่เห็นหรอผมเห็นคนเขาไปดูตั้งหลายหมื่นของ True ด้วยนะไม่ใช่เถื่อนนะย้ำอีกทีว่าไม่ได้เถื่อนนะครับเขาตัดสินใจมาฉายทาง True ทาง YouTube ของ True Vision ด้วยนะครับคุณอธิรานะครับแนะนำเราเตอร์ประมาณ 1,000 บาทต่อไปบ้านอีกหลัง30เมตร30เมตรนี่ไกลนะคุณยากเลยว่ะไม่ขอตอบว่าไม่มีแนะนำแล้วกันครับ

ถ้าจะไปหาคือถามว่าเราเตอร์ปกติไปไหวไหมมันก็พอไปได้ถ้าเป็นสถานที่โล่งไม่มีอะไรกั้นเลยอะไรเงี้ยก็น่าจะพอไปผมใช้คำว่าก็น่าจะพอไปได้อะแต่ว่าถ้าจะแบบตัวพวกที่เป็นแบบเสาใหญ่ๆตัวขยายสัญญาณเอาง่ายๆคือใช้คำว่าตัวขยายสัญญาณเนี่ยงบพันเดียวนึกไม่ออกจริงๆฮะขออภัยด้วยนึกออกก็ต้องแบบเอาส่วนตัวนะที่นึกออกก็คือ 3-4 พันบวกๆไปเลยอะรู้แหละว่ามันมีบางยี่ห้อที่แบบขายอยู่ประมาณสัก 2,000 บวกลบ 2,500 อะไรเงี้ยแต่ไม่เคยใช้ไม่กล้าการันตี performance ก็ต้องไปลองดูแล้วก็มันจะมีกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มแบบที่เป็น outdoor แต่นั้นมันเป็นลักษณะของการบีมสัญญาณอย่างพวกตัว Tenda ไอ้ Zero Tree อย่างตัว Tenda 0ตัว O3 อะไรเงี้ยครับอันนั้นมันจะเป็นแบบบีมพอบีมเนี่ยเวลาซื้อคือราคาตัวมันตัวเดียวอ่ะอาจจะคำว่าราคาตัวเดียวเนี่ยนะมันอยู่พันกว่าบาทแหละประมาณพันบวกลบแต่เวลาซื้อจริงๆอ่ะมันต้องซื้อ2ตัวเพราะมันต้องซื้อทั้งตัวส่งและตัวรับก็ถ้ากลับจ่ายจริงก็ต้องจ่ายประมาณ 2,000 กว่าบาทแล้วก็ติดสัญญาณของเราที่1เอาสัญญาณลิงก์มาจากตัวเราเตอร์ที่ผู้ให้บริการให้มาแล้วก็บีมสัญญาณไปยังอีกจุดนึงที่บ้านนู้นแล้วบ้านนู้นก็ต้องมีเราเตอร์อีกตัวนึงเพื่อรับสัญญาณผ่านสายแลนน่ะนะจากตัว Tender 0Tender O3 ตัวที่เป็น Outdoor Beam อ่ะครับลงมาอีกทีนึงเขาเรียกว่า Wi-Fi Bridge มันก็ต้องอันมันเท่ากับว่าคุณต้องซื้อ2ตัวแล้วก็ระยะยิง2ตัวนั้นน่ะจะต้องไม่โดยหลักการมันไม่ควรมีอะไรขวางเพราะนั้นเวลาเขาจะติดเขาก็จะติดในเสาสูงๆเช่นแบบเป็นติดบนหลังคาหรืออะไรอย่างนี้ไม่ควรมีอะไรบังมันเพื่อให้แบบสัญญาณไปได้โดยไม่ถูกรบกวนซึ่งจริงพวกเนี้ยถ้าแบบนี้มันได้เป็นหลักกิโลเลยนะคือโอเคเขาจะเคลมไว้อยู่ที่ประมาณสัก 3-5 กิโลแต่ผมเอาหวังผลสักประมาณไม่เกิน 1.5 หรือ2กิโลแล้วกันถ้าหวังผลนะแต่ก็นั่นแหละถ้าเกิดแบบพันเดียวแล้วแบบส่งไกล30เมตรโดยที่สัญญาณยังเสถียรแน่ๆโดยส่วนตัวไม่มีแนะนำจริงครับขอโทษด้วยตามนั้นถึงไหนแล้วเนี่ยเอิบโอเคคุณสุกริตเทคโนโพว่าสลิมกับนูเบียแอร์ตัวไหนน่าใช้เล่นโซเชียลถ่ายรูปผมขอเลือกเทคโนโพว่าสลิมแล้วกันผมว่าซอฟต์แวร์มันโอเคกว่านูเบียมันหลังๆนูเบียไม่ค่อยยังไงไม่รู้อะบอกไม่ถูกผมไม่ค่อยชอบซอฟต์แวร์นูเบียช่วงหลังๆแล้วก็ด้วยเซอร์วิสนะปัจจุบันในไทยเทคโนดูได้เปรียบนูเบียเพราะฉะนั้นของก็เลือกเทคโนเพราะว่าสลิมแล้วกันนะครับเพราะว่าดูจากที่พูดมาก็ไม่ได้เน้นอะไรมากเพราะนั้นเอาเรื่องความเสถียรตัวเครื่องหรือก็เอาเรื่องเซอร์วิสเป็นตัวตั้งแล้วกันเพราะนั้นก็เลือกเทคโนเพราะว่าสลิมฮะคุณครับพี่บอสพอจะรู้ไหมครับกังฟูซ็อกเกอร์2026ทีมภาพพันธมิตรไหมยังไม่ได้ดูเลยรู้แต่ว่ามีนักแสดงไทยร่วมแสดงด้วยใช่ไหมแต่ผมไม่รู้จริงว่าใครภาคครับอันนี้มีใครมีข้อมูลบอกได้ครับว่าใครเป็นคนภาคทีมไหนภาคอันนี้ไม่ทราบจริงอันนี้ไม่ทราบจริงนะครับคุณจอนโดหูฟังยี่ห้อทัชชิมเห็นมีหลายคนอ่านว่าทันชิมเลยนะครับเถียงกันมากในเพจอ่านยังไงก็อ่านเถอะอย่าอ่านให้มันดูสับปะรดก็โอเคผมก็เลยเลือกอ่านทัชชิมไงจะได้ไม่สับปะรดแค่นั้นเองนะครับคุณพิกซ่า70ต้องการเพิ่มพอร์ต USB Type-C หลังเครื่อง PC รบกวน expansion card แบบ iPad ให้หน่อยงบไม่ได้ตั้งโอ้โหไม่ได้ตามตลาดนี้แล้ววะไม่แน่ใจด้วยปัจจุบันมีใครขายมั่งเดี๋ยวขอดูก่อนนะมียี่ห้อหน่อยแล้วกันเนาะอย่าเอาจีนจ๋าอย่าเอาจีนจ๋าอาจจะต้องสั่งจากนอกไหมวะทำไมเหมือนในไทยมันไม่มีขายวะอ๋อมีของโอริโคอ่ะอันนี้สบายใจหน่อยมีของโอริโคอ่ะมีของโอริโคนะครับราคาก็อยู่ประมาณสักพันกลางๆของโอริโคเนาะใช้กับตัวพีไซค์เพชรX4 จริงๆเวลามันเสียบมันเสียกับ X8 X16 ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวมินิมัมสุดหรือว่าตัวอินเทอร์เฟซมันเป็น PCIe Express X4 ก็ได้เหมือนกันอันนี้จะได้เป็น

USB 3.2 Gen 2นะครับอันนี้เน้นเรื่องข้อมูลไวแต่ว่ามันก็จะเป็นพอร์ตเดียวนะนะก็จะเป็นพอร์ตเดียวนะนะแล้วก็มีของอ้างอิงจากมาโครแคร์นะครับของมาโครแคร์ก็จะมีเหมือนกันไม่บอกราคาว่ะลองไปสอบถามมาโครแคร์ดูก็ได้ของมาโครแคร์ก็มีครับมาโครแคร์ก็ประกันไว้ใจได้ในไทยอันนี้ก็จะเป็นแบบ2ไทป์ C 1ไทป์ A เป็น USB 3.2 Gen 2นะครับใช้ตัว PCIe Express แบบ X4 เหมือนกันไม่บอกราคาว่ะไม่บอกราคาประเด็นลองดูที่เพจมาที่เว็บมาโครแคร์ก็ได้นะครับ mc.co.th แล้วก็โทรไปถามราคาเขาอีกทีถ้าเกิดว่าหน้าเว็บเขาไม่ได้บอกราคาแต่ว่าเขามีขายมีหลายอินเทอร์เฟซเลยจะเป็นแบบตัวที่บอกเมื่อกี้จะเป็น 1A 2C ใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบที่เป็นแบบ4A 1C ก็มีอะไรเงี้ยลองไปดูของมาโครแคร์ก็ได้ลองสอบถามมาโครแคร์ก็ได้หรือจะซื้อของโอริโคก็ได้โอริโคก็โอริโคไทยแลนด์นะครับมีขายอยู่หลายแบบอยู่แต่ถ้าเกิดจะเอาถูกเลยก็ใน Shopee ลองเสี่ยงๆเอานะครับที่เป็นแบบจีนโนยี่ห้ออะไรเงี้ยก็น่าจะอยู่ประมาณสัก800 900โดยประมาณเท่าที่เห็นแบบเมื่อกี้นะลองดูนะครับหลักๆก็เลือกที่เป็นมาตรฐานคือพอร์ตไอตัวอินเทอร์เฟซมันจะเป็นตัว PCIe Express X4 โดยมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวมาตรฐานพอร์ต USB Type C ก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นมาตรฐาน 3.2 Gen 2หรือ 3.2 Gen 1เป็นหลักต่ำกว่านี้ก็คงอย่าไปสนใจมันเลยถ้าจะใส่ทั้งทีนะนะครับประมาณนี้ต่อคุณโอ้ลืมบอกเดินสายไอ้30เมตรเนี่ยนะถ้า30เมตรเดินสายไม่เกี่ยวกับเราเตอร์ครับอยู่ที่สายคุณเดินได้เลยครับสายแลนมันเดินได้อยู่แล้วครับ30เมตรสบายๆเลือกสายแลนที่มีคุณภาพก็พอซึ่งถ้าแบบในกรณีนี้มั่นใจมากๆว่ายังไงก็ต้องเดินแบบเอาท์ดอร์เพราะนั้นก็เลือกสายที่เป็นเอาท์ดอร์เพราะสายเอาท์ดอร์ก็จะมีชิลข้างนอกที่มันทนสภาพอากาศมากกว่าสายที่เป็นแบบสายแลนสำหรับใช้ภายในปกติอะไรเงี้ยก็ไปลงทุนก็คือไม่ต้องไปสนใจเราเตอร์อะไรก็ได้ผมจะคำว่าเราเตอร์อะไรก็ได้มันรับได้อยู่แล้วความสำคัญอยู่ที่สายแลนครับความสำคัญอยู่ที่สายแลนครับเพราะนั้นก็ไปเน้นที่แลนครับก็ของลิงก์ก็ได้ครับมาตรฐานไทยนี่แหละเวิร์กแล้วแล้วก็แค่เลือกชนิดที่ถูกไปเลือกแบบเอาท์ดอร์แค่นั้นเองแต่สายมันจะแข็งหน่อยนะข้อเสียของสายเอาท์ดอร์คือแข็งและหนักนะครับมันจะดัดอาจจะทำแบบเขาเรียกอะไรเดินให้มันสวยงามยากนิดนึงแค่นั้นแหละนะครับคุณ NW Lim ช่วงหลัง MacBook Neo ราคาขึ้นมานี่ถ้าเทียบกับ MacBook Windows ยังจะคุ้มอยู่ไหมใช้งานเอกสารไม่เล่นเกมมันก็ไม่ควรเล่นเกมอยู่แล้วล่ะราคาแทบจะใกล้เคียงกันมากเลยกะใช้งานระยะยาวอะไรได้เปรียบคุ้มค่ามากกว่ากันตอบยากจุงถ้าเรื่อง performance ผมว่าตัว MacBook Neo ยังได้เปรียบกว่าหน่อยถ้าคือถ้าเอาชิปตัวอย่างตัว A มันคือ A อะไรนะA18 Pro ใช่ไหมหรือ A17 วะนั่นแหละเอาไปเทียบกับตัวพวก Intel Core 5 320ที่อย่างตอนนี้ทำตลาดกันอยู่ตัวชิป A series มันยังได้เปรียบกว่าเล็กน้อยโดยเฉพาะเรื่องการทำงานแบบที่เป็น single thread นะครับก็ยังได้เปรียบกว่าหน่อยได้เปรียบเรื่องแบตที่ชัดเจนอีกเรื่องนึงคือเรื่องแบตเตอรี่อึดกว่าแล้วก็สิ่งที่มันได้เปรียบกว่าคือด้วยความที่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊ก Windows มันก็จะเป็น RAM 8เหมือนกัน MacBook Neo ก็ RAM 8แต่ RAM 8ของ Windows กับ RAM 8บน Mac อ่ะการใช้งานต้องยอมรับว่า RAM 8บน Mac ใช้งานได้สบายใจกว่า RAM 8บน Windows 11มันเป็นเรื่องของวิธีการจัดการหน่วยความจำของตัวระบบปฏิบัติการอ่ะเนาะซึ่งอันนี้ต้องยอมรับว่าต้องยกให้ว่า Mac OS เก่งกว่ามี efficiency ที่ดีกว่าในเรื่องการจัดการทรัพยากรเพราะนั้นถ้าแบบซื้อมาแล้วใช้เลยไม่ทำอะไรเลยนะครับให้สบายใจโดยที่ไม่เกี่ยงว่าเอ้ยคุณถนัด OS ไหนเอาแบบซื้อมาแล้วสบายใจได้เลยนะครับก็นั่นแหละครับผมก็ยังเชียร์ MacBook Neo อยู่ดีนะครับปัญหาของ MacBook Neo คือเรื่องสตอเรจเพราะมันเพิ่มที่หลังไม่ได้มันไม่เหมือน

0: โน้ตบุ๊ก Windows ที่มันใช้เป็น M.2 ปกติแต่ MacBook Pro มันไม่ใช่ไงมันฝังบอร์ดมันก็เลยมันถอดยากอ่ะมันทำไม่ได้มันต้องแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็จะมีแค่เรื่องสตอเรจถ้าเกิดคุณคิดรู้สึกว่า RAM 8สตอเรจ120เอาง่ายคือถ้าสตอเรจ256 GB คุณคิดว่าพอใช้แน่ๆอ่ะผมก็ใช้ MacBook Neo แต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่พอใช้แล้วแต่ว่าตอนนี้มีตังค์เท่านี้ที่จะซื้อกับแค่รุ่น RAM 8 256อะไรเงี้ยแต่อนาคตอยากจะเพิ่มอันนั้นก็คงต้องซื้อ Notebook Windows ครับเพราะว่า Windows มันยังNotebook Windows โดยพื้นฐานโดยฮาร์ดแวร์ภายในมันสามารถเอาไปใส่เปลี่ยนถอดเปลี่ยน M.2 ได้แต่ MacBook Neo ทำบ่ได้นะครับคุณโลไฟมิเนอร์หลังๆเห็นมีจอมอนิเตอร์14นิ้วชาร์จได้อยากรู้ว่าเขาไว้ต่อโทรศัพท์มือถือละครับมือถือรุ่นไหนถูกสุดที่ต่อจอแบบนี้ได้ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นรุ่นระดับลองดูพอร์ตดูจากพอร์ตแล้วกันก็คือต้องเป็นพอร์ตที่เป็นพวกมาตรฐาน USB 3.2 อะไรเงี้ยมันถึงจะมีตัวที่เป็น DP out ได้ก็จะสามารถต่อจอพวกนี้ได้ถ้าเกิดเป็นมือถือราคาถูกๆที่เป็นหรือว่าพวกที่เป็นพอร์ต USB 2.0 มันจะต่อส่งสัญญาณภาพออกผ่านพอร์ต USB Type-C ไม่ได้แค่นั้นเลยหลักๆแต่ส่วนใหญ่ถ้าว่าใช้ทำอะไรกันนะครับเท่าที่เห็นนะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไปต่อกับมือถือหรอกส่วนใหญ่เอาไปต่อกับพวกเนี่ย PC Gaming Handheld อะครับเยอะแล้วก็เอาไปต่อกับพวกเครื่องเกมครับที่พวกแบบอะไรอะที่เห็นเยอะสุดก็ PC Gaming Handheld นะที่เห็นเยอะสุดนะที่เห็นเยอะสุดนะนะครับบางคนก็เอาไปต่อเป็นเขาเรียกอะไรเป็น second ต่อกับโน้ตบุ๊กนี่แหละแต่ว่าต่อเป็นแบบจอที่2เพื่อไว้ช่วยทำงานข้างนอกอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสวัสดีคุณแมนรัตด้วยนะครับคุณจอนโดพันธมิตรภาคครับรวมเฉพาะกิจอ่ะขอบพระคุณข้อมูลจากคุณจอนโดด้วยนะฮะดูซีรีส์ริเชอร์ไหมดูเป็นยังไงบ้างสนุกไหมในพรามผมชอบ2ซีซั่นแรกซีซั่นล่าสุดยังไม่ได้ดูรอให้มาทีเดียวแล้วค่อยดูแต่เห็นว่าซีซั่นนี้บึ้ม ตามนั้นครับแต่คือ2ซีซั่นแรกก็สนุก2ซีซั่นแรกก็สนุกโดยส่วนตัวนะโดยเฉพาะซีซั่นแรกสนุกเลยนะครับถูกจริตเนี่ยบอสไหมถูกครับผมดูอยู่แล้วสำหรับแจ็คริเชอร์นะครับดูอยู่แล้วครับคุณเทียรวัฒน์นะครับคุณบอสขอเปรียบเทียบ iPhone 17กับ iPhone 18เปรียบเทียบให้ไม่ได้ครับเพราะราคายังไม่ประกาศก็เลยตอบไม่ได้ครับเปรียบเทียบให้ไม่ได้เพราะมันยังไม่เปิดตัวครับ ก็เลยไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงครับคุณคัพเค้กพี่บอสครับทำไมพี่น้องคิโออันสตรัง2026มันโหดจังขนาดนี้ไม่เหมือนกับการ์ตูนเลยตอบไงก็มันเลท18บวกอ่ะคุณก็มันเลท18บวกอ่ะก็เขาทำเลทอย่างนั้นนะผมควรตอบไงวะก็เขาตั้งใจทำให้เป็นแบบนั้นผมจะว่าเขาตั้งใจให้เป็นแบบนั้นละกันเออเขาคนทีมสร้างเดียวกับไอ้นี่ไม่ใช่เหรอไอ้วินนี่เดอะพูลบลัดแอนด์ฮันนี่อ่ะก็น่าจะการันตีความโหดของทีมสร้างได้แล้วปะเข้าใจว่าแบบนั้นนะเข้าใจว่าทีมสร้างเดียวกันนะคุณมารัตแนะนำฟอนต์สวยไปหน่อยสไตล์ไอติมใช้ใน Magic 8 Pro ถ้า Magic 8 Pro ก็โหลดไอติมมาใช้ได้เลยครับผ่านไอตัวแปลงฟอนต์น่ะไอศูนย์ฟอนต์น่ะแล้วก็โหลดฟอนต์ไอติมจาก Google มาลงได้เลยครับสำหรับ Magic สำหรับ Honor มันทำได้อยู่แล้วนะครับลงท้ายด้วย3871หงเกือบแพ้บอกแล้วว่าเนี่ยบอสทำท่าทักคืออะไรอ่ะอ๋อถ้าผมทักจะแพ้อย่างเงี้ยหรอโอเคขออภัยหมดเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันแบบ3ใบ4เทคโนโลยีไลฟ์ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ์ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: จูนชีวิต

0: 1.
1: ขณะนี้เวลา16 นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลนายกเรียกวนอเข้าพบถกสถานการณ์กลุ่มก่อความไม่สงบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกนายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้หลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือถึงการข่าวกรองที่ได้กำชับว่าต้องมีความรวดเร็วและแม่นยำมากกว่านี้ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้คาดว่าจะเป็นการพูดคุยถึงสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มและการประเมินทิศทางในการก่อเหตุในอนาคตเพื่อลดการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้รัฐบาลถกความพร้อมก่อนเปิดสมัยประชุมเชื่อพร้อมแจงพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านนายกรวีปริศนานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลเปิดเผยก่อนการประชุมพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่26สิงหาคมนี้ว่าจะมีกฎหมายสำคัญคือพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านบาทซึ่งได้ประสานว่าให้เวลาฝ่ายค้านซักถามเต็มที่โดยเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิการวม12ถึง13ชั่วโมงแบ่งเป็นส.ส.ฝ่ายค้าน8ชั่วโมงครม.3ชั่วโมงส.ส.ฝ่ายรัฐบาล1ชั่วโมงและประธาน1ชั่วโมงเชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนเงิน200,000 ล้านบาทว่านำไปทำอะไรบ้างส่วนกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต้องการตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสัปดาห์นี้ซึ่งตนยังไม่ทราบแต่เป็นสิทธิ์ที่นายอภิสิทธิ์จะตั้งกระทู้ถามได้ขณะที่ความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570คณะกรรมการจะพิจารณาแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้และส่งเรื่องให้สภาผู้แทนราษฎรภายในวันศุกร์บรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาวาระที่2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนซึ่งทันตามกรอบที่กำหนดไว้ทางด้านฝ่ายค้านยังไม่มีการประสานว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจทราบเพียงจากข่าวนอกจากนี้นายกรวีได้กล่าวถึงกรณีนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์พาดพิงว่าพบนัยสำคัญประวัติการใช้โทรศัพท์ของผู้สมัครสว.จังหวัดอ่างทองที่มีการติดต่อกับนายพรดอนปริศนานันทกุลและนายกรวีปริศนานันทกุลในช่วงวันเลือกตั้งระดับประเทศในช่วงเช้าและช่วงดึกเวลาประมาณ23นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้สมัครควรถูกยึดโทรศัพท์มือถือยืนยันว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสว.มองว่าการตรวจสอบสามารถทำได้และพร้อมให้ตรวจสอบทั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะฟ้องร้องนายยิ่งชีพแต่เมื่อพาดพิงถึงพรรคภูมิใจไทยและในฐานะที่เป็นกรรมการบริหารพรรคจึงต้องดำเนินคดีปะทะเดือดแก๊งค้ายาดับ2ยึดของกลาง 600,000 เม็ดจังหวัดเชียงใหม่ทหารปราณร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน334ออกลาดตระเวนสกัดกั้นขบวนการลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่บ้านนามะอื่นอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พบบุคคลต้องสงสัย 3-5 คนพากันเดินลัดเลาะเข้ามาฝั่งประเทศไทยจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นแต่กลุ่มดังกล่าวกลับใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการยิงปะทะกันหลายนาทีหลังสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่พบผู้เสียชีวิต2รายถุงเป้ดัดแปลง4ใบภายในบรรจุยาบ้ารวม 600,000 เม็ดทหารปราณปลอดภัยทุกนายนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE
3: FM 99 FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับประธานสโมสร PT ประจวบ FC วางเป้าหมายขอจบอันดับเลขตัวเดียวในการแข่งขันไทยลีกซีซั่นใหม่นายจงเกียรติลิ้มอรุณรักษ์ประธานสโมสร PT ประจวบ FC พูดถึงเป้าหมายของทีมในฤดูกาล 2026-2027 ที่กำลังจะเปิดฉากฟาดแข้งในเดือนกันยายนนี้ ดยนายกเกียร์กล่าวว่าเป้าหมายของทีมในปีนี้ไม่ได้สูงแค่ต้องการจบเลขตัวเดียวแบบสวยๆเท่านั้นเองทำให้ไม่มีความเครียดเท่าไหร่เพราะว่าเป้าหมายของทีมไม่ได้สูงสำหรับเกมไทยลีก1ทุกเกมมีค่าทุกเกมมีความหมายประจวบไม่เคยประมาททีมใดทีมหนึ่งเราต้องเอาใจแฟนบอลสำหรับการเล่นเกมในบ้านอย่างเต็มที่ทุกนัดทั้งนี้นัดแรกของพีทีประจวบ FC จะลุยศึกไทยลีก1ด้วยการออกไปเยือนระยอง FC วันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 19:30 นาที
5: ช่วง Premier League Update เ
6: ดวิดออนสตีนนักข่าวจาก The Athleticและฟาบริโซ่โรมาโน่รายงานตรงกันว่าอัลฮิลาลทีมดังแห่งศึกซาอุดิโปรลีกกำลังเดินหน้าอย่างหนักเพื่อคว้าตัวกาเบรียลมาร์ตินเนลลี่ปีกของอาร์เซนอลมาร่วมทีมโดยขณะนี้สโมสรจากตะวันออกกลางกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับตัวแทนของดาวเตะทีมชาติบราซิลวัย25ปีซึ่งทางทัพปืนใหญ่ได้ตั้งค่าตัวไว้ที่ราว60ล้านปอนด์แม้ตอนนี้จะยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงใดๆแต่การพูดคุยยังคงดำเนินต่อไปและตัวนักเตะเองก็เปิดกว้างสำหรับโอกาสนี้แม้ว่าจะยังอยากค้าแข่งในยุโรปต่อไปก็ตามแต่ข้อเสนอระดับมหาศาลจากอัลฮิลาลก็เป็นสิ่งที่ปฏิเสธได้ยากสำหรับสถานการณ์ของมาร์ตินเนลลี่ในทีมเอมิเรตส์สเตเดียมเริ่มมีเครื่องหมายคำถามหลังเจ้าตัวไม่มีชื่อติดทีมของมิเกลอาร์เตต้าใน2เกมล่าสุดทั้งในเกมคอมมูนิตี้ชิลด์และเกมพรีเมียร์ลีกนัดเปิดซีซั่น
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
7: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: 16:08 น.สวัสดีและต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสปอร์ตไกด์ครับวันนี้เราเจอกันวันแรกของสัปดาห์จันทร์ที่24 สิงหาคม 2569นะครับแม่เป็นวันจันทร์ที่คึกคักทีเดียวเพราะว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลแล้วก็มีทั้งคนที่สมหวังผิดหวังบางคนยังเบลออยู่เลยนะฮะนี่ยังไม่หมดนะเดี๋ยวคืนนี้มีมันเดย์ไนท์นะครับใครเป็นแฟนเชลซีนี่ก็จะเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์อีกดังนั้นนี่ฟุตบอลกลับมาเต็มรูปแบบเช่นเดียวกับคู่หูของสปอร์ตไกด์นะฮะเวอร์ชั่นลดอายุหลังๆเนี่ยเป็นพี่หมอเมาอย่างเดียวไม่ได้นะต้องเป็นหมอเมาเก๋าเกมเป๊ะๆนะฮะเอาวันนี้พี่หมอเมาทนายแพทย์พิชัยปิตุวงศ์และผมเจตเจษฎาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่หมอเมาครับ
2: สวัสดีครับน้องเจตและท่านผู้ฟังรายการสปอร์ตไกด์ท
1: ุก
2: ท่าน
1: โดนเซลโดนเซล
2: โอ้โหนี่ต้องบอกเลยว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงเยอะมากต้องขอบคุณน้องเจต
1: ครับ
2: อันนี้ผมบอกว่าเป็นคนที่จุดประกายไฟให้ผมนะแล้วก็ทำให้ผมตัดสินใจนะครับลงสู่โลกของออนไลน
1: ์ครับ
2: นะครับเต็มรูปแบบแล้วนะครับก็สนุกนะแล้วก็มีความสุขกับเรื่องราวของกีฬาเรื่องราวของฟุตบอลเรื่องราวที่เราถนัดเรื่องอาหาร
1: ครับ
2: เรื่องราวที่ทุกคนยังมองไม่ออกคือตอนที่ผมประชุมนะครับเขาเรียกว่าคนที่มารุมผมทั้งหมด12คนเนี่ยเขาก็ถามผมว่าผมอยากทำอะไรไอ้แน่นอนไอ้เรื่องของกีฬาเรื่องฟุตบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราอยู่กับมันทั้งชีวิตผมเป็นคนชอบฟุตบอลไงนะครับผมก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็เรื่องของอาหารการกินเนี่ยเจตก็รู้ว่าผมเป็นคนชอบทานอาหารอร่อยอย่างเงี้ยมันก็เลยทำ

0: ให้เขาอยากให้ผมเนี่ยนะครับพานะหมอเมาเก๋ากินนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาอยากให้ทำก็คือหมอเมาเก๋าคุย
1: ครับ
0: เก๋าคุยเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ผมไปสัมภาษณ
1: ์ฮะ
0: นะครับสัมภาษณ์คนที่เป็นซัมบอดี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีไม่ต้องไปนั่งคุยกันเป็นชั่วโมงเขาบอกคุยกันสัก5นาที10นาทีเอาประเด็นที่อยากคุยมาพูดคุยกันแค่นั้น
1: เฮ้ยทำไมมันมีคำว่าเก๋าทุกหัวข้อเลย
0: ใช่แล้วอันสุดท้ายเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่ว่า
1: ครับ
0: พูดจาหยาบคายนะ
1: ทำไมฮะ
0: มีเพื่อนสนิทผมคนหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยหมอเมาเก๋าเกมเก๋ากินเก๋าคุยมันไม่ดังหรอกมันต้องหมอเมาเก๋าแจ้ง
1: อุ้ย
0: เอา
1: เหรอฮะ
0: โดนอ่ะ
1: อ๋อมันโดนเส้น
0: ผมเนี่ยนะนำเสนอแล้วปรากฏว่าติดตามได้นะ
1: ครับ
0: ไอฉากสุดท้ายหมอเมาเก๋าเจ้งเนี่ย
1: ครับ
0: เขามีแต่คนถามผมว่าตกลงจะพูดเรื่องอะไรบอกโอ้โหคุณรอเถอะครับ แล้วคุณจะบอกเลยว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องว้าวอ่ะ
1: เก๋ารัดก็พอแล้วมั้ง
0: โอ้โห
1: เก๋าเจ้งเลยอ่ะ
0: นี่เพื่อนสนิทผมเป็นคนบอกผมนะ
1: เพื่อนสนิทนี่แหละเขาแนะนำของดีทั้งนั้น
0: เอ้ยนี่ของดีมากเลย
1: ครับ
0: ไอตอนพูดคุยกันเนี่ย เขาเหมือนน่าจะด่าผมนะครับแต่ด่ามันโดนผมเลยนะก็ฝากด้วยนะครับโลกออนไลน์ส่วนตัวของผม
1: ครับ
0: มาเมาเก๋าเกมเป๊ะอันนี้ผมบอกแล้วตั้งแต่วันพฤหัส
1: ใช่
0: นะครับ
1: เห็นแล้วล่ะ
0: คำพูดของเฮียนอต
1: ครับ
0: นะครับผมก็เรียกว่าไปซื้อลิขสิทธิ
1: ์
0: ของเฮียนอตมา
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มาดำเนินการในเรื่องของออนไลน์
1: เพราะว่าปกติก็จ่ายครอบครัวเฮียนอตอยู่แล้ว
0: อย่าใช้คำว่าจะดูแล
1: แล้วก็ดูแล
0: ถึงแม้ว่าเฮียนอตจะจากไปทั้งหมด8ปีเต็มแล้วก็ตามนะครับแต่ยังคิดถึงแล้วก็อะไรที่เป็นของเฮียนอตเราก็ต้องบอกว่าของเฮียนอตนะครับเราไม่ขโมยมา
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับก็ใครอยากเข้าไปดูทุกแพลตฟอร์มนะครับจะเป็น TikTok นะครับ Facebook YouTube Instagram อันนี้ครบออกทุกแพลตฟอร์มเลย
1: ก็เสิร์ชคำว่าหมอเมาเก๋าเกม
0: ครับ
1: ก็จะขึ้นเลย
0: ใช
1: ่ก็ไปติดตามพี่หมอเมาได้กับบทบาทใหม่อินฟลูหน้าใหม่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ดาวรุ่งแห่งโลกออนไลน
0: ์
1: เป็นไงเป็นไง
0: ขอบคุณมาก อะเรื่องของสปอร์ตไกด์ผมยังนั่งประจำการอยู่เหมือนเดิมแล้วก็บอกเลยว่าถ้าทางคลื่นไม่ได้ออกก็จะยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิม
1: เอสเอ็มเอสมานะครับ4689899ช่องทางหลักแล้วก็มีทางออนไลน์ YouTube แล้วก็เพจของ FM 99 Active Radio ใครอยากระบายส่งมาเยอะๆไม่ว่าจะเป็นแฟนผีแฟนหงเอ้ยไม่รู้ใครจะระบายมากกว่ากันนะเกือบเหมือนกันนะ
0: โอ้โหเจดจะไปพูดเลย
1: ครับ
0: นะครับอัสตันวิลล่าที่เจดบรรยายอย่างเงี้ยเป็น
1: ก็เละเหมือนกันเขาเลยมีวลีใหม่เขาติดแฮชแท็กว่าใครเขาแพ้กันนัดเปิดฤดูกาลมีสิครับมีอยู่ทีมหนึ่งฮะแพ้นัดเปิดฤดูกาล
0: อุ้ยเขาเอาเครป
1: เอาเหรอฮะ
0: เฮ้ยเจดนี่คุณนี่เข
1: า
0: บอกว่าคุณตก
1: เอาอ่ะผมเอาอ่ะ
0: คุณเอาเลย
1: เหรอ
0: คุณไปดูสถิตินะตั้งแต่2021เป็นต้นมา
1: ครับ
0: นัดเปิดสนามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: เฮ้ย
0: ถ้าแพ้นะ
1: จะดีอ่ะบั้นปลายจะดีเหรอ
0: เขาจะติด1ใน4ทุกครั้ง
1: อ๋อ
0: แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะ
1: ครับ
0: ที่เขาเนี่ยนะครับชนะในนัดเปิดฤดูกาลผลงานพอจบฤดูกาลจะไม่ค่อยดี
1: โอเคเป็นคนคิดบวกชอบบวกนะ
0: ผมเป็นแฟนแมนยูเต็มตัวเลยตอนนี้คุณจะมาปีนี้นะผมเปลี่ยนนโยบายใหม
1: ่ครับ
0: ผมจะไม่ขิงทีมตัวเอง
1: เฮ้ยไม่แค่กำลังใจ
0: ให้กำลังใจ
1: ต
0: ะเลบามาแล้วคุณ
1: หิถึงว่าเมื่อวานไม่มีชื่
0: ออ้าวผมบอกแล้ว
1: ไบตันไง
0: แล้ว
1: ผมจะหายไปไหนว่าบาเลบา
0: เจนะคุณอย่ามองข้ามแมนเชสเตอร์แต่ของผมนะผมวันนี้ผมให้กำลังใจไมเคิลคาริ
1: สต่อให้นัดหนึ่งนัดแรกยังไม่มีแต้มก็แล้วกันทีมไหนมีแต้มก็ว่ากันไปบางทีมนี่เกือบไม่มีแต้มเหมือนกันนะ
0: ไม่คุณจะคนเราเนี่ยนะ ชอบตัดสินใจนะ กับอะไรที่มันดูผิว
1: ๆครับ
0: แม่นัดเดียวคุณจะไปตัดสินใจได้ยังไง
1: อ้าวก็เหมือนรอบชิงอาเซียนครับก็เพิ่งนัดเดียวอ่ะพี่หมอตัดสินใจได้แล้วเหรอ
0: ผมตัดสินใจก่อนนัดชิงอีกน
1: ี่หมอบอลเพิ่งจบนัดเดียว
0: เจ็บ
1: เราก็ไปเอาคืนบ้านเขาได้เนี่ยวันพุธเนี่ย
0: ขอโทษว่าวันเสาร์อ่ะ คุณบรรยายโดยคุณไม่ได้ดูมั้ง
1: ครับ
0: นะครับว่าฟุตบอลไทยเขาเล่นยังไง
1: เฮ้ยแต่ผมว่าเปิดเกมเดี๋ยวเราว่ากันช่วงหน้าเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะเพราะว่าเราได้เห็นทีมชาติไทยนะครองบอลเปิดเกมรุกแต่ว่าผมว่ามันมีปัจจัยที่ทำให้รูปเกมออกมาเป็นแบบนี
0: ้เดี๋ยวเราคุย

0: 19ถึง25พฤศจิกายน2569ครั้งนี้เราไป7วันเต็มๆนะครับเมนเราเนี่ยก็คือไปดูฟุตบอลแดงเดือดคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูนะครับถามว่าเวลาไปดูฟุตบอลแดงเดือดเนี่ยประสบการณ์ของผมเนี่ยผมรู้เลยว่าเราจะไปเนี่ยนะครับไปที่อังกฤษเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือสมัยก่อนเนี่ยราคาไม่แพงขนาดนี้แต่พอชั่วโมงเนี่ยเศรษฐกิจที่บ้านเราก็ไม่ดีแล้วก็เข้าใจนะก็เลยคุยกับทัวร์คนที่เป็นเจ้าของทัวร์บอกว่าผมอยากจะตัดของรกลุงหลังออกนะครับเพื่อให้ราคาเนี่ยมันไม่สูงมากนะครับก็บอกว่าอ่ะในเมื่อต้องการที่จะจัดแบบถูกๆแต่ถามว่าลดคุณภาพไหมไม่ลดเลยคุณภาพเวลาที่ไปดูฟุตบอลแดงเดือดกับผมเนี่ยต้องนั่งนะครับในสนามแอนฟิลด์เนี่ยลองโลเวอร์อันนี้ชัดเจนคือไปนั่งอัปเปอร์โลเวอร์ก็ไม่ชัดไปดูหลังประตูก็ไม่ชัดเพราะฉะนั้นครั้งเดียวในชีวิตไปดูแล้วเนี่ยเราต้องไปดูนั่งลองโลเวอร์แล้วครั้งเนี่ยผมขอตั๋วนะสำหรับใครที่จะนั่งฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยอันเนี้ยมีเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าจะไปนั่งฝั่งแมนยูเนี่ยอันนี้มีน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่นั่งของแมนยูจะอยู่ด้านหลังประตูมากกว่า
1: ครับ
0: เขาจะสนามเขาจะจัดให้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะการมีปัญหาในการควบคุมความปลอดภัยนะครับแล้วก็การนั่งลองโรเวอร์เนี่ยน้องเจตมันชัดเจน
1: ครับ
0: มันเห็นแบบโอ้โหแบบชัดๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเมนหลักนะครับแล้วก็ถามว่าอันที่ต้องทำก็คือเรื่องทัวร์สเตเดียมครั้งนี้ผมบอกว่าเอาไม่ต้องไปทัวร์สเตเดียมเยอะๆหรอกเอาแค่ลิเวอร์พูลกับแมนยูแต่เอาแบบให้จุใจนะทัวร์สเตเดียมเสร็จแล้วก็มาที่เขาเรียกว่าห้องขายของนะครับของทั้งแมนยูทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็มีเวลาอย่างน้อยที่ละ2ชั่วโมงให้คุณเนี่ยได้ไปซื้อของที่ระลึกสำหรับจะมาฝากใครที่คุณรักใคร่ใกล้ชิดนะครับนอกจากจะไปทัวร์สเตเดียมแล้วไปอังกฤษเนี่ยผมรู้ว่าคนที่ไปอยากซื้อนะครับมีทั้งของแบรนด์เนมและของธรรมดาก็ต้องเข้าเอาท์เล็ตนะครับอันนี้ครั้งเนี้ยผมบอกว่าไม่ต้องไปที่บิสเตอร์แล้วเอาไปที่แมนเชสเตอร์นะครับอาหารไฟบังคับนะครับเป็ดย่าง4 season
1: อ
0: ันนี้ทานจนอิ่มไม่ใช่ว่าจานเดียวนะครับทานจนอิ่ม lobster burger นะครับแล้วก็บุฟเฟ่อาหารสไตล์บราซิลนะครับที่เหลือเนี่ยนะแต่ทุกมื้อเนี่ยไม่หรูหราแต่ทานอร่อยนะครับ fish and chip ก็มีนะครับอาหารของคนอังกฤษนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยอย่างไปลอนดอนเนี่ยคือถ้าจะไม่ไปพระราชวังบักกิ้งแฮมไม่ไปมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ไม่ไปลอนดอนไอบิ๊กเบนหรือว่าไปดูวิวถ่ายรูปริมแม่น้ำเทมส์แต่ไม่ได้ล่องเรือนะอันนี้ตัดทิ้งหมดอะไรที่แบบเป็นค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็นอกจากเที่ยวลอนดอนแล้วจะไปเที่ยวเบอร์มิงแฮมไปเที่ยวลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ไปมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับไปชมมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคือผมไปมาแล้วเนี่ยผมบอกเจ้าของทัวร์ว่าครั้งเนี้ยผมอยากพาไปทำไมเวลาใครก็บอกว่าจบออกฟอร์ดแล้วมันดูเท่ดูแบบดูกลางได
1: ้ครับ
0: อันเนี้ยเราจะพาไปแล้วก็พักโรงแรมนะครับ4ดาวบวกๆนะครับอาหารทุกมื้อก็อย่างที่บอกแล้วก็รับเพียง30ที่นั่งนะครับคนละ 163,000 บาทอันนี้รวมหมดนะรวมค่าทำวีซ่ารวมค่าทริปไกด์รวมหมดคุณไม่ต้องจ่ายเลยนะครับไปถึงเนี่ยราคานี้รวมหมดแล้วนะครับใครที่จองนะครับต้องรีบนะครับตอนนี้ผมเหลืออยู่ประมาณ15ที่นะครับจะโทรหรือแอดไลน์มาที่086 0354,000แล้วสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับอันนี้บอกกล่าวชัดเจนนะว่ามีแค่30ที่นั่งนะครับเพราะเราบินเอเมเรสต์แอร์ไลน์นะครับคือเขาเรียกว่าสายการบินเนี่ยเวลาเครื่องเต็มเครื่องที่เราที่นั่งที่เราจองเต็มแล้วจะขอเพิ่มเนี่ยมันเพิ่มไม่ได้นะครับอันนี้ก็086-0354,000ใครที่อยากไปครั้งเนี้ยผมเดินทางไปด้วยนะคือผมอายุเยอะแล้วแล้วก็ยังพอที่จะเดินไหวก็อยากไปดูอีกสักครั้งหนึ่งนะกับฟุตบอลแดงเดือดโดยเฉพาะที่สนามแอนฟิลด์เนี่ยโอ้โหเจ๋งผมเชียร์แมนยูนะ
1: ครับ
0: แต่ถามว่ามนต์ขลังต้องยอมรับว่าที่แอนฟิลด์เนี่ยโอ้โหแล้วก็ความบ้าระห่ำของแฟนฟุตบอลของลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ใช่ในไทยอย่างเดียวนะในอังกฤษก็เหมือนกันไปเนี่ยนะครับที่นั่งที่ผมพาคุณไปนั่งในลองเลเวอร์คุณต้อง

0: ต้องใส่หมวกนะ
1: ทำไมฮะ
0: เพราะว่าเวลาแฟนลิเวอร์พูลเชียร์เนี่ยนะจากอัปเปอร์เนี่ยมันจะเป็นสายน้ำนะครับน้ำลายนะครับที่ไหลลงมา
1: ครับ
0: นะครับเนี่ยเป็นบรรยากาศที่อยากเชิญชวนนะครับอ่ะ0860354000ใครที่สนใจก็รีบเลยเหลืออยู่ประมาณ15ที่นั่งครับ
1: อ่ะฝากไปด้วยนะครับ
0: อ่ะมาถึงเรื่องกีฬา
1: อืมแม่ก็คงต้องเริ่มที่ผลการแข่งขันเมื่อช่วงบ่ายเลยวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับโอ้โหเชียร์กันแบบสบายๆก็ปรากฏว่าการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่เทียนจินประเทศจีนนะครับนัดที่2ในกลุ่ม B ทีมไทยก็เจอกับอินโดนีเซียนะทั้งไทยและอินโดเนียชนะในแมตช์แรกมาได้ทั้งคู
0: ่
1: ของเรานี่ชนะออสเตรเลียตั้งแต่วันศุกร์ในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยแมตช์แรกเขาชนะคาซัคสถานมาเมื่อวันเสาร
0: ์
1: ปรากฏว่าบ่ายที่ผ่านมานะครับของเราก็จัดเต็มนะพรพันธ์เกิดปราดกับตันทีมทัดดาวนึกแจ้งสศิภาพรชัชชุออนพิมพิชยาแก้วกัลยาแล้วก็ตัวรับอิสระเป็นกัญญรัตน์คำวงอย่างเงี้ยก็จัดการถล่มอินโดนีเซียไป3เซตรวดนะครับ25-16 25-18และ25-15เท่ากับว่าเราเก็บเพิ่ม3แต้มเป็น6คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม B
0: เจนเมื่อตอนบ่ายผมนั่งดูอยู่นะ
1: เป็นยังไง
0: คือภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าเอาคลาส
1: ครับ
0: คือคนละชั้นคนละเลเวลไม่ได้ดูถูกทีมอินโดนีเซียนะแต่ยิ่งเห็นเลยว่าทางดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรโค้ชออสทำทีมเนี่ย
1: ครับ
0: มันต่อเนื่องนะครับ VNL มาต่อ CV ครับแล้วมาต่อเนี่ยผมว่านักวอลเลย์บอลหญิงไทยตอนเนี้ยมันเหมือนบัวพ้นน้ำอ่ะ
1: ครับ
0: คือแต่ก่อนเนี่ยดูแล้วยังดูตื่นเต้นดูเสียวนะแต่พอเจอกับทีมระดับในอาเซียนเนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่ามันกระดูกคนละเบอร์
1: คือมันลงตัวเรื่อย
0: ๆ
1: มันค่อยๆลงตัวแล้วก็จนเป็นอยู่ในชุดที่ดีที่สุดอ่ะชุดเนี้ยนะ
0: คือเจดเราไม่พูดถึงคนเก่านะอย่างช้องชมพู่อย่างน้องแนนทัดดาวนะครับหรือว่าคนมีความรักอย่างพิมพิชยาก๊กลำนะครับหรือว่าคนที่หายจากอาการบาดเจ็บอย่างชัชชุออนเนี่ยแต่ผมชมนะว่าทั้งศศิภาพรตอนนี้โอ้โหแบบความมั่นใจเธอสูงมาก
1: โอ้โหช่วงนี้เป็นท็อปสกอร์เลอร์อย่างวันนี้ก็ทำแต้มสูงสุดนะ17แต้มนะพรมสินเนี่ย
0: อีกคนนึงเนี่ยชื่อไม่คุ้น
1: ครับ
0: เจ้ากัลยาตบุญทละกบุญได
1: ้กบุญทลา
0: ทลา
1: ครับ
0: อันเนี้ยต้องชมเลยน้องไม่อายุเยอะแต่เล่นดีมากเลยนะครับแล้วก็คนที่ได้สลับสับเปลี่ยนลงมาก็โชว์ให้เห็นเลยว่าโอ้โหอนาคตของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยมีตัวตายตัวแทนต่อเนื่องแน่นอน
1: ครับ
0: ครับก็ตอนเนี้ยผ่านเข้ารอบแล
1: ้
0: วทีมสุดท้ายนะครับแต่จะเป็นอันดับที่เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันมาดูนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยจะลงสนามพรุ่งนี้9โมงเช้าเวลาเมืองไทยกับคาซัคสถานนะครับก็ต้องบอกว่าแชมป์รายการนี้นะน้องเจ
1: ด
0: คว้าสิทธิ์ไปเล่นโอลิมปิกเกม2028ที่LAนะครับส่วน1-3ก็ได้สิทธิ์ไปแข่งนะครับชิงแชมป์โลก2027นะครับแชมป์รองแชมป์และอันดับ3ได้ไปแข่งนะครับ
1: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้โมโนแม็กซ์เขาถ่ายเนาะยังไงก็ฝากติดตามนะครับจริงๆหลายๆคู่แบ่งมาถ่ายฟรีทีวีด้วยนะครับโมโนแม็กซ์สปอร์ตทีวีก็ฝากติดตามคือดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาพี่หม
0: อ
1: คือเราโอกาสสูงลิ่วนะครับในการจบอันดับหนึ่งของกลุ่มแล้วผมไปดูโปรแกรมในรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยจะแข่งแค่2วันนะพี่หมอก็คือ27และ28ก็คือพฤหัสบดีหรือไม่ก็วันศุกร์มันต้องไปดูว่าเราจบที่เท่าไหร่แล้วเขาก็จะมีการมาเรียงซีดกันทำนองนี้นะครับ
0: ครับ
1: ยอดเยี่ยมนะ
0: ก็ต้องปรบมือให้นะครับมาที่แบดมินตันนิดนึงนะครับแหมจะไม่พูดถึงน้องหมิวก็คงจะไม่ได้นะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะเป็นนักแบดที่ทำผลงานได้ดีที่สุด
1: ใช่
0: นะครับก็ต้องบอกว่าเธอสู้ไม่ได้ในนัดรอบรองชนะเลิศเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาแข็งแกร่งนะครับก็เลยทำใหตกรอบรองชนะเลิศ
1: แต่อย่างน้อยๆก็ได้เหรียญทองแดงสำหรับชิงแชมป์โลกนะครับนี่คืออันดับที่ดีที่สุดของหมิว
0: ไม่เจ็บแต่ถ้าเราดูรายละเอียดสักนิดนึงนะก็ต้องบอกว่ารายการนี้นะครับโอ้โหฝรั่งเศส
1: ครั้งแรกเลยนะพี่หมอ
0: โอ้โหต้องยอมรับนะชายเดียวเนี่ยใครจะไปนึกว่าอเล็กลาดิเยจะได้แชมป์โลก
1: ใช่
0: ต้องเสียดายแทน ต้องวิวจริงๆเลย
1: ใช่
0: นะครับยังไงพวกนี้เจดช่วยติดต่อนี่นะ
1: อุ้ย
0: สุจิตาเนี่ย
1: ต้องบทเอาบทสรุปหน่อยนะ
0: ใช่ต้องมาคุยว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ยวิวเนี่ยรูปร่างโอ้โหสเลนเดอร์ขึ้นเยอะเลย
1: ดูเพรียวขึ้น
0: แล้วคือไอ้เรื่องอย่างเงี้ยต้องคุยกับสุจิตราคนเด
1: ีย
0: ว
1: เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวช่วงพักตอน 5:00 น.เดี๋ยวต่อสายนัดแนะเลย
0: ส่วนยิ่งเดียวเนี่ยก็อย่าไปยุ่งกับเธอ
1: โอ้โหพี่หมอไร้เทียมทานนะ
0: อันเซยองเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเธออ
1: ากันเนะเนี่ยว่ามาดีๆนะแต่จริงๆมันมีข่าวก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลกเนี่ยว่าอันเซยองไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยพี่หมอแต่ปรากฏแล้วพี่หมอไปดูเส้นทางอันเซยองอ่
0: ะ
1: คือชนะเกม0ทุกแมตช์นะครับ
0: ถูกต้อง
1: แล้วไม่น่าเชื่อตรงนี้ว่าอันเซยองเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยนะพี่หมอเพิ่งจะเป็นแชมป์โลกสมัยที่2นะ
0: ใช่
1: ก่อนหน้านี้อันเซยองเคยได้ปี2023ปีเดียวกับที่กุลวุฒิได
0: ้
1: ที่วิวได้ในขณะที่อันเซยองเนี่ยก็ชนะอากาเนะขาดลอย2เกมรวด
0: อย่าไปยุ่งกับเธอในเรื่องของแบดมินตันหญิงเดียวนะแต่ที่ผมเซอร์ไพรส์นะคู่ผส
1: ม
0: เพราะว่าทอมกีเซลกับเดลฟินดาลูนะโอ้โหล้มมือหนึ่งของโลก
1: ใช่
0: นะครับฝึงอย่างเจ๋อกับหวงตงปิง
1: สุดยอด
0: เจดผมนั่งดูอยู่นะโอ้โหคู่ฝรั่งเศสยิ่งเล่นยิ่งดี
1: ใช่
0: นะโอ้หนักใจแทนคู่ผสมของไทยจริง
1: ๆแล้วผมกำลังจะบอกว่าแบดมินตันเนี่ยตั้งแต่มีการจัดชิงแชมป์โลกมาตั้งแต่ปี1977ไม่เคยมีนักแบดฝรั่งเศสได้แชมป์โลกนะพี่หมอ
0: ใช่
1: ปรากฏว่าถ้าดูจากไทม์ไลน์นะครับคู่ผสมเนี่ยเล่นก่อนและได้แชมป์คู่ผสมเท่าว่าเป็นคู่ฝรั่งเศสคู่แรกที่ได้แชมป์โลกเพราะว่าอเล็กซ์ลานิเยเนี่ยเล่นทีหลังเท่ากับว่าบทสรุปในชิงแชมป์โลกคนนี้ที่อินเดียเนี่ยฝรั่งเศส2ประเภทนะครับ
0: ช
1: ายเดี่ยวและคู่ผสม
0: โอ้โหเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์นะก็ต้องปรบมือให้นะถึงแม้ว่าทีมไทยเนี่ยจะมีหมิวพรปวีช่อชูวงคนเดียวที่ได้เหรียญทองแดงนะคร
1: ับ
0: ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วกัน
1: ส่วนชายคู่เนี่ยเป็นจีนนะแล้วก็หญิงคู่เนี่ยเป็นเกาหลีใต้เท่ากับว่าแบ่งๆกันไปก็คือเกาหลีได้ไป2ประเภทจีน1ฝรั่งเศส2นะครับก็จบไปสำหรับชิงแชมป์โลกที่นิวเดลี
0: ก็ต้องปรบมือให้ตอนที่ก่อนแข่งทุกคนเป็นห่วงนะ
1: ครับ
0: เรื่องสถานที่แต่พอถึงเวลาแล้วก็ต้องยอมแล้วว่าทำได้ดี
1: เดี๋ยวต้องให้สุจิตรามาพูดถึงนะแล้วถ้าพูดถึงรายการถ้าเอารายการที่เป็นแรงกิ้งเนี่ยพี่หมอมันว่ากันอีกทีนี้ต้นเดือนกันยาเลยนะก็คือรายการ China Master 750ถ้าเกิดว่านักบัตรก็คงจะได้พักกันประมาณสักสัปดาห์เสร็จ
0: ครับ
1: ก่อนที่จะไปลุยไชน่ามาสเตอร์ที่เซินเจิ้นนะฮะเมืองที่พี่หมอชอบเลยนะ
0: ครับ
1: เซินเจิ้นเนี่ย
0: ชอบมากเลยนะ
1: บทสรุปเรียบร้อยไป
0: เอาเทนนิสนิดนึง
1: เชิญคร
0: ับ เจต้องถามเจตในวันจันทร์เพราะว่าผมเนี่ยตื่นเต้นกับคาร์ลอสอัลคาร์สมาก
1: ที่จะกลับมานะ
0: ใช่ต้องถามว่าคุณฤทธิกรจารเวชเขาคุยเรื่องนี้ไหม
1: แม่สารภาพตามตรงว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ได้มาจัด
0: เหรอ
1: แล้วก็ได้ข่าวนะฮะนี่ไหนๆผมขอพูดเลยมีแฟนรายการ 2-3 ท่านอินบ็อกไปหาผมส่วนตัวบอกว่าพี่เจตใจร้ายจังเลยอ่ะให้พี่โอ๊ตจัดคนเดียว2ชั่วโมงผมก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับผมเนี่ยแจ้งลาล่วงหน้านะไม่ใช่กระทันหันนะเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าเห็นพี่โอ๊ตมาจัดคนเดียว2ชั่วโมงคลื่นหาคนมาจัดแทนผมไม่ทันไม่ใช่นะครับเป็นนโยบายคลื่นนะฮะที่ให้พี่โอ๊ตจัด2ชั่วโมงคนเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผม
0: เจ็
1: ดผมแจ้งลาล่วงหน้า
0: อันเนี้ยผมบอกให้ทางเขาเลยคือเขาจัดคนเดียวนะ
1: ครับ
0: เขาก็มีความสุขแต่ถ้าวีเจจัดด้วยมันก็อีกรูปแบบนึง
1: หรือว่าไม่รู้จะเอาใครมาจัดกับพี่โอ๊ตวะ
0: กลัวกันหมดไม่ผมถามเจ็ดว่ามีใครกล้ามั้ง
1: เอาจริงนะผมลาทีนี่ผมก็แบบเกรงใจซึ่งนานๆจะลาทีด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: เขาแบบโอ้โหอย่างน้องอาร์มเนี่ยทักมาป้าเจตพี่โอ๊ตจัดคนเดียว2ชั่วโมงผมก็แบบโอเค
0: ไม่เจตอันเนี้ยไม่มีใครกล้าหรอกเพราะว่าทั้งผมพูดเจตพูดเนี่ยท
1: ุ
0: กคนก็รู้ว่าต้องทำการบ้านเยอะ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้นะก็ดีใจนะกับข่าวคาร์ลอสอัลคาราส
1: ก็เดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะครับจริงๆเริ่มรอบควอลิฟายแล้วพี่หมอวันนี้แหละเพียงแต่ว่านอกเหนือจากเจ้าการิตอสแชมป์เก่าที่จะกลับมาแข่งใน US Open นะครับข่าวดีอีกหนึ่งข่าวที่ผมก็ยังไม่ค่อยเห็นสื่อไทยเล่นนะพี่หมอนะตอนนี้การันตีแล้วนะก็คือน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วเนี่ย ข้ารอบเมนรอ US Open แบบไม่ต้องควอลิฟายนะครับเท่ากับว่าในหญิงเดี่ยว US Open เนี่ยเราจะมี2คน
0: ครับ
1: ก็คือมีรวงข้าวลาลาธนาฤดีนะครับซึ่งเราเข้าด้วยแรงกิ้งอยู่แล้วส่วนในรายของน้องไหมเนี่ยเหมือนเป็นการโปรเทคพอยต์อ่ะมันจะมีกฎอยู่บางข้อที่ทำให้น้องไหมได้เข้าเมนรอนะครับ เอาเป็นว่าผมเดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวมันยาวเอาเป็นว่าเราการันตี2คนในรอบเมนรอ
0: ครับแล้วก็เจรู้ไหมคนที่ดีใจที่สุดเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คือคุณสุชัย
1: พ
0: รชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยครับผมได้พูดคุยกับท่านเมื่อวันศุกร์ท่านบอกว่าโอ้โหแบบไอ้เรื่องเนี้ยต้องบอกเลยว่าคือพอเห็นเขาเรียกว่าเม็ดผลจากการที่คุณสุชัยได้เริ่มต้นมาเป็นนายกแล้วก
1: ็
0: น้องๆเหล่านี้สามารถทำงานใหญ่ได้เนี่ยท่านก็บอกท่านมีความสุขแล้วก็ท่านบอกว่ามะเมาบอกทางคลื่นเมืองไทยแข็งแรงด้วยนะว่าสำหรับการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 Davis Cup World Group 2ซึ่งทีมชาติคาซัคสถานจะพบกับไทยระหว่างวันที่18-20กันยายนที่กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานนั้นตอนนี้นะครับทางสมาคมได้ประกาศรายชื่อนักเทนนิสชาย5คนเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะไปแข่งขันครั้งนี้นะครับประเภทเดี่ยว4คนได้แก่น้องบู
1: ม
0: กสิดิษฐ์สำเร็จ
1: ครับ
0: แม็กซิมัสพลพลโจรน้องแมงปอพวิทย์สอนหลักทรัพย์น้องโอเว่นธนเพชรฉันทะแล้วก็นักกีฬาทิพย์ชนาจากอันดับประเภทคู่หนึ่งคนคือน้องนัทปรัชญาอิสโลโดยพิจารณาจากอันดับเทนนิสโลกเมื่อวันที่24สิงหาค
1: ม
0: ก็เอาเป็นว่าตอนนี้ท่านนายกบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนักกีฬาได้แล้วนะครับและผู้จัดการทีมก็ยังเป็นคนหน้าเดิมนะครับคุณวัฒนาจันไพจิตนะครับเรียกว่าการเตรียมความพร้อมเนี่ยต้องบอกว่าเราเองเนี่ยเราซ้อมหนักนะครับแล้วก็หวังว่าเราน่าจะชนะถึงแม้ว่าจะต้องไปเยือนนะครับทางอัสที่กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานก็ตามครับ
1: ตามนี้นะเรารอลุ้นกันส่วนน้องไหมเนี่ยมันมาจากตรงนี้พี่หมอ protected ranking คือการ protect ranking เขาเรียกว่าคะแนนอ่ะมันมีช่วงที่น้องไหมเจ็บซึ่งตัวนี้ใช้สิทธิ์ได้นะครับก็เลยทำให้มนัญชยาเข้าเมนรอนะนี่คอนเฟิร์มไวการ์ดเนี่ยมีขวัญใจพี่หมอเมาด้วยนะ
0: ครับ
1: วีนัสวิลเลียมส
0: ์
1: นี่มาอีกแล้วนี่ได้รับเชิญนะ
0: ได้รับเช
1: ิ
0: ญ
1: ให้มาตีUS Openอีกแล้วนะแม้ว่าสถิติช่วงหลังนี้แพ้รัวก็อายุเธอเท่าไหร่อ่
0: ะ
1: 40กว่าพี่หมอวีนัสเนี่ยปีนี้46อ่
0: ะ
1: แต่ว่าฝ่ายจัดก็เชิญแทบทุกรายการเนาะก็ยังเป็นสีสันที่น่าสนใจนะครับสำหรับวีนัสวิลเลียมนะ
0: มา LPGA สักนิดหนึ่ง
1: เชิญครับ
0: นะครับรายการ CPKC Women Open 2026ก็จะไปยุ่งกับเธอเลยมิยุยามาชิตะมือ7ของโลกนะครับโอ้โหไม่รู้ไปทานอะไรมา
1: ครับ
0: นะครับตี4วัน20 3อันเดอร์พา
1: เหมือนมันตีคนละสนามเลยนะ
0: นะครับรองแชมป์14อันเดอร
1: ์ห่างกัน9สโตรกอ่ะ
0: ยูริโยชิดะนะครับ13อันเดอร์ก็เป็นคิมเซยองนะครับส่วนนักกอล์ฟไทยที่ดีที่สุดก็โปรเมเอริยาจุฑานุการนะครับตีเข้ามา7
1: 11อัน
0: เดอร
1: ์
0: 11อันเดอร์7ร่วมนะครับ
1: แล้วจ
0: ะโปรเมียวปัจจลีนะครับสกอร์7อันเดอร์อันดับ13ร่วมแล้วก็โปรฮัท
1: ครับ
0: สุวิชยานะครับตีเข้ามา3อันเดอร์อันดับ37ร่วมครับ
1: ก็เท่ากับว่าเราผ่านตัดตัว3คนแล้วก็อยู่ในท็อป10คือเอริยามิยุยามาชิตะเนี่ยเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่4และเป็นรายการที่2ในปีนี้พี่หมอ
0: ครับ
1: เคยได้ในรายการ Major LPGA Classic ที่มิชิแกนเดือนมิถุนายน
0: ครับ
1: โอ้ยอดเยี่ยมนะ
0: ตัวเล็กๆนะโอ้ตีแน่นอนจริงๆ
1: โอ้เงินรางวัล 400,000 กว่า
0: เดลลี่คอร์ด้าลงแข่งขันด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับผลยานไม่ดี
1: ก็ไม่เป็นไรพักบ้างให้คนอื่นบ้างแบ่งๆกันไป
0: นะครับ
1: ครับ
0: อ่ะมาที่SMS 4689899ตัดบทเลย
1: เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าบอลไทยนี
0: ่
1: ผมกะมานั่งฟังอย่างเดียวนะฮะ เพราะว่าผมเชื่อว่าพี่หมอยังไม่ได้พูดไงเพราะบอลเตะวันเสาร์อ่ะก็ข้อความแรกนะครับภรรยาของอดัมไม่ขยับอาหมอป้าเจ็ดครับอามซ่ามาแย้วงับนักเตะคนไหนชอบกินขนมตอบยานคูบาโปเต้วงเล็บมินเตจากอามซ่านะครับเมื่อวานก็ไม่มีชื่อน
0: ะ
1: ล่าสุดมีข่าวอาจจะย้ายเหมือนกันนะครับมินเตเนี่ย สวัสดีวันจันทร์อันหันษาแอบลัลลาหรือเปล่าหนาบอกหน่อยไหมเปิดซีซั่นดูบอลกันมันวนไปยิ้มละไมในแมตช์แรกหรือเปล่าเธอจากอาร์มซ่าก็น่าจะมีทั้งยิ้มและไม่ยิ้มนะน้องอาร์มนะทั้งคาริกมาเรสก้าอูไนเดอร์แซบี้อีลาอร่าใครน่าห่วงกว่ากันครับพี่หมอคุณเจตอ้อขอฟ้องพี่หมอนะเมื่อวานคุณเจตโดนร่มนะปล่อยพี่โอ๊ตเฉิดฉายอ๋อฉายเดียวชุนหงไฮเวย
0: ์คือคุณนิติกรกาละเวก
1: ครับ
0: นะครับถ้าน้องเจตไม่มาไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอก
1: เ
0: ขาเดี๋ยวไมโครโฟนได้เจต
1: โอ้แต่ว่ามันสองชั่วโมงไง
0: โอ้เจต
1: แอบ
0: เจตอย่าไปยุ่งกับเขาเลย
1: เออเนี่ยแฟนรายการก็เลยคิดว่าผมอ่ะกระทันหันคลื่นหาคนไม่ทันซึ่งผมแก้ตัวตรงนี้ไม่จริงนะครับผมลาล่วงหน้านะผมเป็นคนทำงานนี่แทนชัดเจนที่หมอก็รู้นะ
0: ใช่เจ
1: ผมเป็นคนชัดเจนนะ
0: ผมบอกให้งานเนี่ยเจ๋งหาคนไม่ได้
1: ไม่ใช่หาไม่ทันหาไม่ได
0: ้หาไม่ได้
1: เฮ้ยจริงๆพี่เจ๋งต้องจัดเองไงพี่หมอ
0: ใช่
1: พี่เจ๋งไง
0: เจ๋งเขาไม่มาเขาเคยจ
1: ัดเออนี่ผมเสนอไปนะถ้าพี่เจ๋งฟังอยู่เนี่ยถ้าวันไหนผมลาเนี่ยพี่เจ๋งจัดกับพี่โอ๊ตเอ้ย
0: คือ
1: สักทีนึงเถอะ
0: คือไม่ต้องเอาต้องเจ๋งนะผมท้าทุกคนเลยใครคิดว่าตัวเองเก่าพอเนี่ย
1: โอ้ยนะฮะดังนั้นเอาเคลียร์ตามนี้ส่วนใครน่าห่วงกว่ากันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายค่อยตอบไหมบรรดาโค้ชใหม่ๆเนี่ยนะครับเป้งบอกว่าแพ้นัดแรกเพื่อก้าวไปสู่แชมป์นัดสุดท้ายแน
0: ่อันนี้คอนเทนต์
1: เอาตรงนะไอ้เป้งจะเป้งอยู่นี่สงสัยเปิดรายการ15นาทีสงสัยจะบ่นไม่เลิกอ่ะเอาดูทรงแล้วนะบอกว่าเกือบตามเพื่อนรักไปแล้วหงได้แต้มนาทีบาปส่วนผีบาป90นาทีโอ้เมื่อคืนนี้ก็ต้องเด็ดขาดนะผมถือว่าคุณจิตหัวใจโซบอสไลน์นี่พี่หมอเห็นยิงลูกโทษด้วยไหมต้องมั่นใจจริงๆนะใส่เต็มหลังเท้าอ่ะ
0: ไม่สนเขาไม่สนว่าผู้รักษาประตูจะแบบจะอ่านทางถูกหรือเปล่าเขาใส่เต็มเท้า
1: คือการยิงลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเบสิกไม่ดีพอนี่เราเห็นมาเยอะแล้วนะส่วนใหญ่ปลิ้นนะลูกอย่างเงี้ย
0: สุภาพสไตล์ตอนเนี้ยอย่าไปยุ่งกับเขานะเขา
1: เ
0: ป็นใจมากอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: ในเกมเนี่ยในภาพการเล่นก็เล่นดี
1: ใช่โอ้แล้วข้อความส่วนใหญ่นี่เป็นเรื่องบอล นอกเอ๊แล้วผมประกาศหาตามหาคนหายนิดนึงได้ไหมฮะ
0: ได้
1: วันนี้พี่เทียนผมไปไหนครับเนี่ย
0: พี่เทียนไปส่งข้อความ
1: เออเนี่ยอันนี้แปลกนะ
0: ครับ
1: เนี่ยเห็นหรือยังว่าพอพี่เทียนส่งมาทุกวันเนี่ยพอไม่มาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องส่งมานะแต่ว่าเราเป็นห่วงเลยนะอ่ะถูกไหมพี่หมออ่ะก็หวังว่าอาจจะส่งมาแต่ข้อความไม่ผ่านหรืออาจจะแต่งอยู่ก็ได้มั้งอาจจะแต่งกลอนอยู่ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้าจะได้มีเวลาเต็มๆกับฟุตบอลไทยนะครับหลังจากที่แมตช์แรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเราแพ้เวียดนามแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและมุมมองผมกับพี่หมอเมามองอย่างไรในเกมแรกและเกมที่2ที่จะเกิดขึ้นวันพุธนี้นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงเจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: สป ปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: 16นาฬิกา41นาทีครับช่วงที่2สปอร์ตไกด์วันจันทร์ฟุตบอลไทยครับ
0: ครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวันเสาร
1: ์ครับ
0: นะครับแฟนฟุตบอลนะครับก็ได้เห็นนะครับทีมชาติไทยนะครับลงแข่งกับทีมเวียดนามนะครับแล้วก็อย่างที่ได้ทราบผลการแข่งขันคือก่อนแข่งเนี่ยนะครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับในเรื่องราวการทำทีมของแอนโทนีฮัดสันนะครับที่เจ้าตัวออกมาบอกว่าเขาทำงานเพื่อผลลัพธ์ซึ่งเขาก็ทำได้ดีนะครับพาทีมเข้าชิงอันนี้ต้องปรบมือให้เขานะ
1: ครับ
0: แต่ต้องบอกว่าศรัทธาของแฟนบอลเนี่ยเอาผมพูดกับเจตตรงๆเลยว่าศรัทธาแฟนบอลมีน้อยมากแม้กระทั่งรอบชิงเนี่ยบัตรผ่านประตูบัตรจองเนี่ยผมเองเนี่ยเช็คนะครับตอนประมาณก่อนเที่ยงเนี่ยสมาคมยืนยันนะว่าเกิน 20,000
1: ครับ
0: นะครับแต่มีการเปิดขายนะครับหน้าสนามแล้วก็บอกว่าไปดูได้เลยนะครับแต่พอถึงเวลาจริงๆเจตว่าในสนามเนี่ยในสายตาเจตดูจาก
1: โอ้โหประเมินยากอะแต่ว่าตัวเลขมันออกมา 26,000 นี่พี่หมอเอากลม
0: ประมาณ 26,000 อันนี้ผมไม่ติดใจเอาว่าอย่ามาพูดคุยเร
1: ื่อง
0: ตัวเลขเอาเป็นว่าฟอร์มการเล่นนะครับการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งสเกลที่ผมรู้เนี่ยส
1: ่
0: งสเกลไปดูนะเวียดนามรอบรองเนี่ยไปดูถึงเวียดนามเลยนะครับแล้วก็มาแก้เกมมาวางแผนมาอะไรเรียกว่าทำการบ้านมาดีอันนี้จะบอกว่าทีมชาติไทยไม่ทำการบ้านไม่ได้เจ็ดนะครับ
1: อ
0: ันนี้ฮัทสันกับทีมงานทำการบ้านนะครับแล้วก็พอถึงเวลาแข่งขันเนี่ยคือหมอเมาเก๋าเกมเนี่ยเขาให้ผมอัดเทปก่อนล่วงหน้าประมาณสักตอนบ่ายสองโมงไลน์อัพเนี่ยผมไม่กล้านะผมบอกเจ็ดนะผมบอกเลยผมไม่รู้ผมอ่านใจแอนโทนีฮัสซันไม่ออกนะครับแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ย
1: โอเคไหมเห็น
0: ก็ถือว่าจัดเต็มอ่ะจัดเต็มอ่ะก็คนที่เราคิดว่าควรจะลงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยศกรธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับสารัตอยู่เย็น
1: ครับ
0: นะครับหรือว่า
1: คณะคำยก
0: อะไรเยอะ
1: เสกสรรราตรี
0: มากันครบนะครับ
1: ก็อาจจะมีแบ็คขวาซ้ายอ่ะที่เขามักสลับนะเพราะว่าเกมแรกเมื่อวันเสาร์ก็จะเป็นเขาใช้วาริสกับอุสมาเทียนคำไง
0: คือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราเห็นอยู่แล้วว่าทางทีมงานของแอนโทนีฮัดสันเนี่ยเขาก็เลือกใช้ของเขาเองเขาก็ต้องมีวิธีคิดของเขานะครับอันนี้ไม่ติดอะไรแต่ผมเองเนี่ยผมมองที่รูปแบบการเล่นวันนั้นครึ่งแรกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าจากการที่ผมเคยเห็นทีมชาติไทยเนี่ยนะครับเล่นแบบเรื่อยๆมาเรียงๆเล่นไม่ได้เน้นเกมรุกวันนั้นเปลี่ยน
1: ครับ
0: นะครับมาเปิดเกมบุกเข้าใส
1: ่ผมว่าโอเคเลยนะ
0: มากกว่า
1: ผมว่าดีเลยอ่ะ
0: คลองบอลมากกว่านะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ต้องชม
0: แล้วก็ต้องบอกว่ามีโอกาสหลายครั้ง
1: ครับ
0: นะครับต้องบอกว่าทีมชาติไทยมีโอกาสนะหลายครั้งแต่ปรากฏว่าผิดต้องบอกว่าประสิทธิภาพในการยิงประตูแล้วก็ในจังหวะเนี่ยมันยังไม่ชัดเจน
1: ครึ่งแรกเนี่ยน่าจะเน้นจากเสกสรรน่
0: ะ
1: ที่ชนคานเวทีพี
0: ่
1: หมอแล้วก็มีโอกาสของยศกรบุรพา
0: คืออันเนี้ยผมถือว่ารูปแบบแฟนบอลในสนามก็ค่อนข้างแฮปปี
1: ้
0: แต่เวียดนามนะครับต้องยอมรับนะว่าเขาวางแผนมาดีเขามาเยือน
1: ครับ
0: นะครับเขาไม่ได้เล่นเกมแรกกับเราแต่เขาเล่นเกมรับ
1: ครับ
0: แล้วก็รอจังหวะโต
1: ้
0: แต่ต้องยอมรับว่าเวียดนามเนี่ยทีมเนี้ยความเข้าใจในการเล่นของนักเตะเขาดีมากนะครับเขาอาจจะดูเป็นรองเราในเรื่องการครองบอล
1: ครับ
0: ในเรื่องของลูกหวาดเสียวในครึ่งแรกนะครับแต่ก็ยังไม่เสียประตูก็เสมอ 0-0
1: ทีนี้ก่อนจะไปครึ่งหลังพี่หมอผมเบรกถามพี่หมอตรงนี้นิดนึงการที่ครึ่งแรกเราครองบอลมากกว่ามีโอกาสเข้าทำคือเอาง่ายว่ามันผิดหูผิดตาเอาง่ายว่าอาจจะเซอร์ไพรส์แฟนบอลบางส่วนด้วยซ้ำไปนะว่าเราครองบอลเหนือกว่าเวียดนามแบบชัดเจนเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะแท็กติกที่อันนี้ท่านสันวางหรือว่าถ้าคิดในมุมเวียดนามเนี่ยเนื่องจากว่ารอบรองนัด2เนี่ยเขาเล่นวันพุธพี่มองของเราเล่นวันอังคารถูกไหมแล้วเราเล่นในบ้านในรอบชิงนัดแรกส่วนเวียดนามเนี่ยเขาเล่นวันพุธพฤหัสบินได้ซ้อมที่ไทยวันศุกร์วันเสาร์เตะ มันเลยทำให้คือเหมือนกับเขาก็พักน้อยกว่าดังนั้นโดยวิธีการเนี่ยเขาเลยเลือกที่จะมารับแล้วก็รอสวนเราในครึ่งเวลาแรกเราพูดอย่างนี้ได้ไหม

0: ก็ถือว่าการวางแผนของโค้ชเขาเนี่ยนะครับ
1: คิมซังซิกเนี่ย
0: คิมซังซิกเนี่ยเขาอ่านเกมออกคือหนึ่งเขาสภาพสดสู้ไม่ได้
1: ครับ
0: เขามาเยือนเขายังมีเกมแก้ตัว
1: ในบ้าน
0: ในบ้านแล้วก็การวางแผนเขาเนี่ยผมได้ชมเขานะว่ากลยุทธ์ในการวางแผนเขาดีครึ่งแรกเนี่ยเราเหนือกว่าชัดเจน
1: คือน่าจะได้สักลูกนะจริง
0: แม้กระทั่งอย่างที่เจดบอก2ประตูที่เราควรจะได้จากเสกสรรกับทางยศก
1: รเนี่ยหลุดเดียว
0: นะครับแล้วปรากฏว่าเราไม่ได้ติดผู้สาประตูซึ่งได้แมนออฟเดอะแมตช์ในนัดที่ไปเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าเขาดีจริงๆนะครับพอพักครึ่งเนี่ยนะครับผมว่าแฟนบอลที่เข้าสนามฤดูกาลถ่ายทอดสดนะครับก็ค่อนข้างพอใจ
1: ถือว่า
0: ผมเองเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ผมก็ดูเฮ้ย
1: โอเค
0: เฮ้ยวันนี้ไม่เหมือนเดิมคือเราดูเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเราน่าจะได้
1: เล่นสนุก
0: นะพอแก้เกมมาครึ่งหลังเนี่ยจริงๆแล้วถามว่ารูปแบบของการแก้เกมเนี่ยผมไม่ได้ให้เครดิตทีมเวียดนามหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของแอนโทนีฮัสซันนะ
1: ครับ
0: รูปแบบเนี่ยในการเล่นยังเหมือนเดิมเรายังครองบอลมากกว่าเปิดเกมบุกเข้าใส่ผมเนี่ยนะครับมารู้สึกติดใจก็คือการเสียประตูของทีมชาติไทยนะครับตอนที่หยันไฮลองตัวสำรองที่เพิ่งลงมาเนี่ยนะครับลูกนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าผมตำหนินะคือแนวรับที่พวกเรา4คนเนี่ยผมดูจาก4คนยืนอยู่แล้ว ผู้เล่นของเวียดนามเนี่ยเขาเลี้ยงบอลเข้าไป
1: ครับ
0: นะครับทอมเบียเนี่ยจริงๆแล้วลักษณะอย่างเงี้ยทอมเบียต้องไม่เปิดโอกาสให้เขามีรันเวย
1: ์
0: ต้องขวางหรือว่าเข้าไปวัดระยะ
1: ครับ
0: เพื่อ1เพื่อไม่ให้เขาเลี้ยงหลบทอมเบีย2ต้องไม่ให้เขาจ่ายบอลในแนวลึกที่ผมบอกทุกครั้งแล้วก็ผู้เล่นทีมชาติไทยที่เหลืออีกที่ไม่ได้มีประกบตัวเนี่ยต้องไปซ้อนทอมเบีย
1: ครับ
0: แต่ปรากฏเนี่ยการปล่อยให้เขาลากไปแล้วทอมเบียประกบอยู่ห่างๆเนี่ยแล้วเขาก็เล่นตอกลูกส้นหลัง
1: โอ้โหอะไรว่าตอกส้นนี้หลอกทั้งหมดทั้งแผงรับเราเลยอ่ะ
0: แล้วก็ผมตำหนิก็คือว่าเนี่ยการจัดการในเกมรับของแอนโทนีฮัสซันในสนามซ้อมเนี่ยคือลูกอย่างเนี้ยนะไอการที่ผู้เล่นอีก3คน
1: คือตัวเรามากกว่า
0: คือไอ้ตัวมากกว่าเว้ยแต่คุณเนี่ยคุณเพลิน
1: อ
0: ่ะคุณมองบอลน่ะคุณไม่มองคนน่ะแล้วไอ้ลูกตอกลูกส้นลูกเนี้ยนะขอโทษนะ
1: ครับ
0: แล้วคุณอยู่ไม่ไกลเลยแล้วคุณปล่อยให้ผู้เล่นเวียดนามคนหนึ่งเนี้ยหลุดแล้วก็ไปยิง
1: เหมือนไฮลองเนี่ยไฮลองจริงๆก็โทษกำพลไม่ได้เพราะว่าแม้ว่าจะยิงไม่ไกลตัวแต่มันกระชั้นชิดเน
0: า
1: ะ
0: มันใกล้ไปมันใกล้แล้วก็เขาจังหวะเขาออกมาขาเขาวางเท้าแล้วเผอิญเท้าไปจิกพื้นด้วย
1: ใช่
0: มันก็เลย
1: คือยิงไม่ได้หนีกำพลอ่ะแต่ว่าลูกมันกระชั้นชิดอ่
0: ะ
1: ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเนาะที่ทำให้เวียดนามนำ
0: ก็เจดเนี่ยผมตำหนิกองหลังนะแล้วก็อันนึงเนี่ยที่ผมว่าทางทอมเบียแล้วก็สเกาที่ไปนะครับให้ข้อมูลเนี่ยผมถามว่าเวียดนามเล่นบอลภาคพื้นดิน
1: ครับ
0: เป็นหลักนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมเนี่ยผมถามว่าทอมเบียเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้ถนัดลูกภาคพื้นดินมากเท่าไหร่เรามีพันษาภาคพื้นดินได้เรามีนัทพงศ์นัทพงศ์ผมว่าโอเค
1: ครับ
0: แต่เนี่ยเราต้องการคนที่คล่องคนที่เร็วที่เล่นเซนเตอร์ที่จะไปเล่นกับกองหน้าแล้วก็สเกาต้องบอกเลยว่ากองหน้าของเวียดนามแต่ละคนเขาเล่นแบบไหน
1: ครับ
0: นะครับนี่คือสิ่งที่สเกาไปทำการบ้านผมโทษสเกาด้วยแล้วก็ที่ผมบอกก็คือว่าอย่างเงี้ยอ่ะเสียไป1ประตูแล้วนะครับยังไม่พอนะพอมาถูกยิงประตูที่2
1: แค่7นาที
0: อ่ะเจดพูดให้ฟังนี่ผมพูดไม่ออก
1: แล้วลูกนี้มันเป็นลูกที่ผมว่าเขาจ้องอยู่แล้วเนาะคือมันเป็นทีเด็ดเวียดนามในการสวนกลับแล้วก็มันทำให้เห็นถึงคลาสของใช้คำว่าอะไรดีอ่ะพี่หมอคือเราบุกเขาครึ่งแรกเรากดไม่ได้คือเราทำไม่ได้แต่ว่าความเด็ดขาดของเขาอ่ะเกมสวนแล้วก็จังหวะเปิดของเจ้าโดวังเฮนตัวบราซิเลียนนั่นแหละตัวโอนอ่ะโอ้โหแล้วกวงไฮนี่ไม่จับเลยพี่หมอ
0: เจด
1: ยิงลูกนี้คมกริบเลยอ่ะ
0: ต้องตำหนินะครับ
1: ตั้งแต่เสียบอลตรงนั้นอ่ะ
0: เราเนี่ยนะเราถูกนำ 1-0
1: ครับ
0: เราต้องบุกอันนี้ถูกต้องนะการบุกลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแนวรับต้องป้องกันการโต้กลับ
1: ครับ
0: นะครับปรากฏว่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรเขาตัดบอลได้เขาไปเล่นทางริมขวาเนี่ยเราก็พยายามไปเบรกไปตัดบอลเพื่ออะไรก็ตามอันนี้ไม่ว่าแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ย ที่ปล่อยให้เขาโยนเนี่ยคนที่ประกบต้องไม่ปล่อยให้โยน
1: อ
0: ันนี้ตัดไฟแต่ต้นลมอันแรกนะครับแล้วอันที่สองขอโทษนะเขาโยนจากด้านขวาม
1: าซ้าย
0: มาซ้ายแล้วขอโทษข้ามหัวคุณไปหมดเลยแล้วปล่อยให้เขาวอลเล่วอลเล่ใกล้ๆแบบนั้นอ่ะขอโทษเจตผมตำหนิกองหลังผมตำหนิว่า organization ในเกมรับเนี่ยผมถือว่าบกพร่อง
1: ครับ
0: อ่ะผมในมุมมองผมนะคือถามว่าการวางแผนการเล่นครั้งนี้ของแอนโทนีฮัดสันกับเวียดนามเนี่ยผมถือว่าโอเคอ่ะคุณปรับแท็กติกปรับอะไรนะแต่การกำกับเกมรับผมคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะเล่นคุณบอกคุณส่งสเกาคุณไม่รู้หรือว่าผมถามเจ๋งคุณไม่รู้หรือเวียดนามเล่นแบบไหน
1: ใช่ไหมเขาก็จะมีตัวบราซิลตัวพริ้วตัวใหญ่ดิงบักเก็บบอลอะไรเงี้ยมันก็ชัดเจนเน
0: า
1: ะ
0: ชัดเจนคุณต้องบอกแล้วว่าผู้เล่นคนไหนเขาเป็นยังไงตัวปล่อยเปลี่ยนมานะครับตัวสำรองที่เปลี่ยนมาเหยียนไฮลองตัวเนี้ยเป็นคนที่มีความเร็วมีนู่นมีนี่คือผมมองว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
1: แล้วมันมาโดน2ประตูใน7ใน8นาทีอ่ะโอ้โหมัน
0: โจทย์ยากแล้ว
1: ทีนี้ฮัดสันก็พยายามแก้นะพี่หมอเนาะทีนี้ก็ส่งใครอะพัทริกพิชชาส่งวันชัยส่งยิมวรชิตลงมาอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะก่อนที่พี่หมอจะต่อเนี่ยหลังจาก 2-0 เนี่ยพี่หมอเชื่อไหมผมนั่งดูเนี่ยผมรู้สึกยังไงรู้ไหมทำไมคือไทยอะพยายามคลองบอลเจ้าประตูดีใครแต่ก็จริงอะแต่พูดตรงๆนะผมไม่เห็นหนทางเลยพี่หมอเป็นครั้งแรกที่ผมนั่งดูแล้วผมรู้สึกว่าไทยจะได้ประตูเวียดนามจะยิงประตูเวียดนามได้ยังไงคือต่อซะจนแบบต่อบอลไปมาก็เลยมานั่งคิดย้อนหรือว่ามันเป็นเรื่องของเนี่ยชุดใหญ่กับเราใช้ชุดอยู่23เกินกว่าครึ่งหรือเปล่า กำลังพยายามนั่งหาเหตุผลว่าเวียดนามเนี่ยเวลาเขาโจมตีเนี่ยเขาแม่นเลยแต่ของเราเนี่ยพอหลังจาก 2-0 นะพี่หมอมันเหมือนมีประโยคอันนี้ผมคิดคนเดียวนะเล่นไปอีกวันนึงก็ยิงไม่ได้อะมันคิดในหัวอย่างนั้นจริงๆนะ
0: เจต
1: ที่เจตพูดที่หมอมองยังไง
0: ที่เจตพูดเนี่ยถูกต้องทั้งหมดภาษาโค้ชฟุตบอลเนี่ยที่เฮียนอทชอบพูดเนี่ยคำว่าองค์ตวย มันไม่มีทรงนะครับโอเพนเพลย์ในการโจมตีเขาเนี่ยนอกจากความสามารถเฉพาะตัวแล้วเนี่ยคุณมีระบบไหมถ้าคุณมีระบบเนี่ยคุณจะต้องมีวิธีการว่าเวลาบอลเล่นทางฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับจะทำยังไงถ้าไปถึงเขาเรียกว่าความสามารถเขาตัวสู้ไม่ได้หนึ่งคนไปไม่ได้ต้องหาคนมาช่วยคนริมเส้นจะช่วยยังไงศูนย์หน้าจะคือเขาเรียกว่าทีมเวิร์กระบบแล้วก็ที่สำคัญก็คือจินตนาการในการเล่นซึ่งปัจจุบันในฟุตบอลโลกที่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอิมเมจินารีจินตนาการสำคัญที่สุดที่เจตพูดเนี่ยเพราะว่าคนเนี่ยนักบอลไทยมีความสามารถแต่ไม่ได้รับการสอนมันก็เลยทำให้ภาพที่ออกมาที่เจตบอกเล่นอีก2วันก็ไม่ได้ประตู
1: เนี่ยอันนี้ต้องแยกก่อนนะครับมันจะคนละแบบกับครึ่งแรกนะครึ่งแรกผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีทรงเรามีรูปแบบเรามีเชฟเราน่าจะได
0: ้
1: ทั้งของเสกสรรทั้งของยศกรอะไรเงี้ยแต่ที่ผมหมายถึงเนี่ยผมหมายถึงประมาณสักนาที75เป็นต้นไปอ่ะ หลังจากเราโดน 2-0 อ่ะพี่หมอ
0: ไม่มี
1: ล
0: ูกเสีย
1: เวียดนามถอยไปรับจนบางคนวิเคราะห์ว่าที่เราได้ครองเพราะเขาไปรับพอเขาไปรับปุ๊บเราได้ครองแต่ว่าบอลเราเนี่ยถ่ายไปถ่ายมาแต่ความรู้สึกผมคือเหมือนดูยังไงมันก็จะยิงเขายังไงอ่ะทีเนี้ยพอเราลงรายละเอียดแท็กติกได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมว่าเราไม่มีผู้เล่นในตำแหน่งปีกตัวริมเส้นอ่ะที่มันชัดเจนพูดอย่างนี้ได้ไหมพี่หมอเพราะเราโจมตีด้านข้างไม่ได้เลยนะ
0: เจตคุณเนี่ย
1: ถ้าเรามีตัวไหนเล่นด้านข้าง
0: ถ้าคุณต้องการที่จะทำอะไรเนี่ยในสนามเนี่ยคุณต้องทำมาจากการฝึกซ้อมในสนามซ้อมเนี่ยถามว่าที่เจตพูดถูกต้องเลยหลังจากถูกนำลูกที่สองแล้วเนี่ยเราไม่มีทำไมไม่ออกด้านข้างไม่ครอส
1: ตัวเล่นเนาะ
0: จะบอกไม่มีตัวผมไม่เชื่อความสามารถของนักเตะเนี่ยอ่ะอย่างผู้เล่นริมเส้นเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยผมว่าได้หมดอ่ะ
1: คืออย่างนี้พี่หมอผมหมายถึงว่าเป็นตัวริมเส้นที่เป็นตัวริมเส้นอาชีพอ่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าพี่หมอดูรอบแบ่งกลุ่มรอบน็อกเอาท์ที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเราใช้พัดผิดไปเล่นเราใช้ยศกรใช้ธีรศักดิ์เขาเรียกว่าโยกไปริมเส้น
0: อ
1: ่ะแต่ว่าเราไม่ได้มีปีกธรรมชาตินะในมุมมองผมนะถ้าไปดูรายชื่อทีมชุดเนี้ยนะมันก็เลยทำให้มิติเกมรุกพอเวลาเราต้องการเราจะเลี้ยงกินตัวแบบหรือว่าคือกดดันเขาอะมันไม่เห็นไง
0: คือขอโทษนะทั้งบราซิลทั้งฝรั่งเศสนะหรือแม้กระทั่งสเปนเนี่ย เวลาถึงเวลาถูกนำนะเราเหลืออีก10นาที5ทีเนี่ยนะเขาไม่ต่อบอลกันมากมายแล้วถ้ามีจังหวะได้เปรียบทำจังหวะไม่ได้เปรียบ

0: ออกด้านข้างนะครับแล้วครอสบอลมา
1: อ
0: ันนี้คือการแก้เกมโดยพื้นฐาน
1: ผมเห็นความพยายามของแพทริกนะลงมาเนี่ยแพทริกพยายามจะเล่นแนวลึกพยายามจะเอาบอลไปข้างหน้าแต่ว่าโดยวิธีการมันก็เลยย้อนกลับมาประโยคเดิมอ่ะเล่นอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็เจาะเขาไม่ได้
0: ผู้เล่นแบ็คขวาที่อยู่บุรีรัมย์อ่ะ
1: นฤบดินทร์
0: อ่ะไม่ตัวเปิดอ่ะผมถามว่าเนี่ยคือการฝึกซ้อมพอไปเปิดก็โดนว่าโดนด่าว่าเออทำไมไม่ต่อบอลไอ้พอต่อบอลคุณก็เห็นไหมคุณไม่มีรูปแบบการเล่นเอาเป็นว่าการพ่ายแพ้ในนัดแรกในบ
1: ้
0: านเราเนี่ยโจทย์ยากนะครับวันพุธเนี่ยไปที่เวียดนามนะผมก็ยังยืนยันว่าเราไม่ชนะผมพูดเลยผมพูดว่าเราไม่ชนะ
1: ก็โดยโจทย์ก็เวียดนามเสมอหรือแพ้ลูกหนึ่งเขาก็ยังแชมป
0: ์
1: ส่วนเราโจทย์คือ2ประตูแต่ที่มากไปกว่านั้นเนี่ยเราจะจัดยังไงวิธีการเราจะเป็นยังไงเพราะว่าเห็นจากเกมล่าสุดเนี่ยโอ้พี่หมอมันต้องพิเศษจริงๆนะถ้าเราจะบุกไปเอา2ประตูที่บ้านเขาอะ
0: พิเศษในบ้านเราเนี่ยเรายังไม่มีรูปแบบที่เขาไปทำเขาเลย
1: อ
0: ันนี้ผมพูดแบบไม่เกรงใจนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราเห็นเมื่อวันเสาร์เราเห็นชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยคุณจะไปทำแล้วคุณไปเปิดเกมบุกเข้าใส่เนี่ยคุณถามว่าถ้าเกมรับคุณเนี่ยนะการจัดการออร์แกไนเซชันคุณยังแบบนี้นะคุณไม่มีทาง
1: เราพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าเราเป็นทีมชุด B ก็ถือว่าเราก็สุดๆแล้วเพราะว่าเราเจอชุดใหญ่ของเขา
0: อย่าหาข้ออ้าง
1: อุ้ย
0: แพ้ก็คือแพ้นะอย่าไปพยายามเอาสีข้างเข้าถูว่าเป็นเพราะ
1: ม
0: ัน
1: เป
0: ็
1: นข้อเท็จจริงเป็นแฟกซ์
0: มันไม่ใช่ผู้เล่นที่ดีที่สุดที่เรามีนะครับเราโชคร้ายนะครับเราเก็บตัวน้อยเลิกพูดได้แล้ว
1: ครับล่าสุดเดินทางแล้วนะครับพี่หมอ
0: ครับ
1: มีภาพการเดินทางเนี่ยก็ไปที่มินดิ่งนะครับ
0: ครับ
1: มีดิ่งไปที่มีดิ่งเดี๋ยวเราจะไปเล่นที่สนามมีดิ่งนะครับเนี่ยมีภาพบรรยากาศที่แล้วก็มีมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ยิมวรชิตด้วยที่สนามบินนะครับประมาณนี้นะโอเคก็เราบินไปวันนี้ใช่ไหมวันนี้วันอะไรจัน
0: จัน
1: ก็ซ้อมพรุ่งนี้วันหนึ่งวันพุธเตะ
0: คร
1: ับ ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเกม2ทุ่มตรงนะครับแล้วก็ต้องชม True Vision Now นิดนึงจริงๆต้องยอมรับว่าวันนั้นน่ะพี่หมอแอปเขามีปัญหานะดูไม่ได้เขาก็เลยแก้ไขด้วยการให้แฟนๆไปดูทาง YouTube อันนี้ก็ถือว่าม
0: ีคนเนี่ยที่ไม่เข้าใจตำหนิทางทูว่าแต่จริงๆแล้วแอปมีปัญหาเขาเลย
1: เพราะอาจจะไม่เคยเจอคนกระหน่ำ
0: เท่านั้น
1: ผมเองตอนแรกก็เข้าไปดูไม่ได้ทีนี้ปรากฏว่าผมก็เลยลองไปดูใน YouTube อ้าวดูได้นี่แสดงว่าเขาเพิ่งมาแก้ไขด้วยการประกาศว่าก็ไปดูทาง YouTube เอาโอ้โหนี่ยังไม่ได้ไปเรื่องอื่นเลยนะอันนี้เจาะเรื่องคู่ไทยอย่างเดียวเดี๋ยวเราต้องพักละSMS เดี๋ยวเราจะได้เก็บหรือว่าพูดถึงบอลไทยเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าคนส่งมาเรื่องบอลไทยนะครับงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าฟุตบอลต่างประเทศครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมอีกพรุ่งนี้เช้าถกแนวทางแก้ปัญหากลุ่มก่อความไม่สงบภายหลังนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้

0: เกือบ1ชั่วโมงผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีการพูดคุยถึงสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะมีการพูดคุยกับนายวันมูฮัมหมัดนอก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีและฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกครั้งซึ่งจะมีการพูดคุยทั้งเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากเหตุใดและจะทำอย่างไรในการแก้ไขปัญหาโดยจะได้ข้อสรุปว่ามีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรโดยจะนำภาพรวมและความคิดเห็นจากหลายฝ่ายมาพิจารณาซึ่งน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีสุชาติสั่งกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถล่ม24ชั่วโมงพร้อมสนับสนุนข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมห่วงใยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสูงในเขตภาคเหนือที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้สั่งการมอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังติดตามและคาดการพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินถล่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักฝนตกสะสมต่อเนื่องในช่วงระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนทางพื้นที่ภาคเหนือได้แก่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนตากภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันออกจังหวัดตราดพร้อมประเมินชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์รวมทั้งประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยกว่า 45,000 คนทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรต่อ24ชั่วโมงหมั่นสังเกตบอกสิ่งบอกเขตต่างๆเช่นสีของน้ำขุ่นข้นมีเศษซากไม้ลอยตามน้ำมามีความพร้อมในกรณีเตรียมการอพยพไปยังจุดปลอดภัยและควรจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงกกต.แจ้งปมณัฐวุฒินั่งอนุกรรมการวินิจฉัยแค่57วันหลังอัยการสูงสุดแจ้งพ้นข้าราชการไม่เคยเข้าประชุมหรือแตะสำนวนคดีสำนักงานกกต.ชี้แจงกรณีนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.พบที่ถูกออกจากราชการเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่12นั้นข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงโดยการแต่งตั้งนายณัฐวุฒิเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยคณะที่12หลังจากนั้นสำนักงานได้ทำหนังสือถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติงานแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อ19เมษายน2562ว่านายณัฐวุฒิได้พ้นจากการเป็นข้าราชการอัยการแล้วสำนักงานจึงได้แต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าทำหน้าที่แทนนายณัฐวุฒิที่สำคัญนายณัฐวุฒิมีชื่อดำรงตำแหน่งเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยคณะที่12เพียง57วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและไม่เคยได้รับเชิญจากสำนักงานให้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคณะที่12ไม่เคยเข้าร่วมประชุมหรือพิจารณาคดีใดๆรวมถึงไม่เคยได้รับบรรดาเอกสารใดๆจากสำนักงานดังนั้นข้อกล่าวอ้างว่านายณัฐวุฒิสามารถล่วงรู้หรือเข้าถึงข้อมูลคดีต่างๆในสำนวนการสืบสวนไต่สวนของสำนักงานจึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอาลอนโซยืนยันยังไม่มีกฎลงโทษหากนักเตะเชลซีโดนใบแดงแต่เน้นย้ำให้ควบคุมอารมณ์ชาบี้ลอนโซกุนซือคนใหม่ของสโมสรเชลซีระบุว่ายังไม่มีกฎลงโทษหากนักเตะเชลซีโดนใบแดงแต่เน้นย้ำให้ควบคุมอารมณ์ให้ดีหลังจากในซีซั่นที่ผ่านมาเชลซีมีนักเตะโดนใบแดงรวมทุกรายการสูงถึง11ใบและเฉพาะในพรีเมียร์ลีกสูงถึง8ใบซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาของทัพสิงห์บลูส์ที่ต้องแก้ไขในซีซั่นนี้ล่าสุดชาบี้ลอนโซเฮดโค้ชสิงห์บลูส์ถูกถามถึงประเด็นดังกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับเดลิเมลถึงแนวทางรับมือกับปัญหาใบแดงหลังเจ้าตัวเคยปรับเงินนักเตะในช่วงคุมสโมสรเก่ามาแล้วอย่างไรก็ตามอลอนโซกล่าวว่าเขาไม่ได้มีกฎตายตัวสำหรับการลงโทษนักเตะในเรื่องนี้และต้องพิจารณาเป็นกรณีไปเพราะแต่ละเหตุการณ์มีบริบทที่แตกต่างกัน

0: ตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
1: ฟุตบอลไทยเดลี่
0: เจ้ากบสุชาวนุชนุ่มอดีตกองกลางทีมชาติไทยและสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประกาศแขวนสตั๊ดเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพอย่างเป็นทางการในวัย43ปีโดยตลอดการค้าแข้งเจ้ากบสุชาวประสบความสำเร็จทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติซึ่งคว้าถ้วยรางวัลรวมถึง28รางวัลประกอบด้วยไทยลีก6สมัย FA คัพ4สมัยลีกคัพ5สมัยฟุตบอลพระราชทานถ้วยกอ4สมัย Thailand Champions Cup 1สมัยแม่ของคลับ Championship 2สมัย Toyota Premier Cup 3สมัย SEA Games 1สมัยและ Kings Cup 2สมัยสำหรับเจ้ากบสุชาวได้เปิด Academy ในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งติดตามได้ที่กบสุชาว Academy
1: ฟุตบอลไทยเดลี
0: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น.
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับผมกนทัศน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: 17นาฬิกา8นาทีครับช่วงสุดท้ายสปอตไก
3: ด์บอกข่าวดีก่อน
2: ครับ
3: พฤหัสนี
2: ้
3: เราจะมีการสัมภาษณ์เล็ก
2: ๆครับ
3: นะครับกับสุจิตรา
2: เอกมงคลไพศาลเพื่อนผมเอง
3: สาวหล่อ
2: ครับ
3: นะครับจะมาพูดถึงเรื่องแบดมินตันโดยเฉพาะเลย
2: ก็เราได้คิวสุจิตราละเมื่อกี้ก็ต่อสายนัดแน่เรียบร้อยก็วันพฤหัสบดีผมจะจัดกับพี่หมอเมาก็จะมีโฟนอินสุจิตราเอกมงคลไพศาลนะครับบางคนมาตามนี่คือคนวงการแบดรู้จักแน
3: ่คือจะสอบถามในเรื่องราวของแบดมินตันนะเรื่องสาวหล่อไม่เอานะSMS ไม่มีนะ
2: ครับ
3: อันนี้ต้องคุยกันก่อนนะครับคือเรื่องของวิวเรื่องของบาส
2: หมิวพรปวี
3: อะไรอย่างเงี้ย
2: กับการล้มเฉินยู่เฟยหรือแม้กระทั่งแบดมินตันฝรั่งเศสโอ้ทำไมมาดีจังได้แชมป์โลก2ประเภทก็เดี๋ยววันพฤหัสบดีนี้เจอสุจิตราได
3: ้ครับ
2: ครับ
3: มาฟุตบอลต่างประเทศ
2: ครับ
3: นะครับเจดอยากพูดคู่ไหนว่ามา
2: อุ้ยมันก็ต้องไล่เรียงไหมล่ะไล่เรียงแต่วันศุกร์เลยพี่หมอเพราะว่ามันแม่มันน่าพูดทุกคู่เอาว่าแชมป์เก่าก่อนสมราคาไหมอาร์เซนอล
3: คือเจดผมดูฟุตบอลคู่นี้นะผมว่าโคเวนทรีอ่อนมากอันนี้ผมดูครบทุกคู่นะ
2: ครับ
3: ผม
2: เสียงจะตกใช่ไหม
3: โคเวนทรีอ่อนมากคือไม่มีทางสู้อาร์เซนอลเลย
2: อ
3: ันนี้ดูวันแรกแล้วก็ต้องยอมรับว่าแชมป์เก่าโอ้โหเต็มมาก
2: ครบองค์ประกอบเนาะ
3: โอ้โห
2: คือผมว่าเขาเสริมดีด้วยพี่หมอ
3: ใช่
2: เนาะได้โซลิสมาเป็นไง
3: โอ้โห
2: ตัวนี้แบบโอ้โหแบบแล้วกองหลังเนาะคือแบบเอาง่ายๆว่าได้นี่มาอีกอะคอนซ่ามาอีกอะ
3: ถูก
2: นี่ขนาดยังไม่ได้ใช้นะมิดฟิลด์เป็นไงมิดฟิลด
3: ์โอ
2: ้โหแชมป์โลกยังต้องสำรองอะ
3: เจ็ดฟุตบอลระดับสโมสรพอทีมได้แชมป์เนี่ยมันบัวพ้นน้ำหมด
2: ใช่
3: ทุกคนมันมั่นใจอ่ะพอมั่นใจแล้วลงไปเนี่ยมันทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วอาร์เซนอลของอาร์เตต้าเนี่ยมันมีทรงอยู่แล้วอ
2: ่
3: ะ
2: เอาง่ายๆว่าสมราคาเต็งหนึ่งและแชมป์เก่า
3: ถูกต้อง
2: ก็คงไม่มีอะไรพูดถึงเยอะสำหรับอาร์เซนอลวันเสาร์เนี่ยอ่ะก็ต้องเอาคู่แรกของวันเสาร์เลยพี่หมอเกิดอะไรขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของไมเคิลคาริก
3: คือถ้าถามผมเนี่ยผมว่าผมดูทั้งเกมนะผมว่าคาริกไม่ได้พัฒนานะครับทีมแมน

0: แชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะผู้เล่นเก่าๆเนี่ยให้ดีขึ้นเลยยังใช้ความสามารถเฉพาะตัวเป็นหลักอ่ะผมใช้คำว่าใช้ความสามารถเฉพาะตัวเป็นหลักทั้งๆที่ได้2ผู้เล่นกองกลางเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าของดี
1: แล้ววันนั้นลงคู่เลยนะ
0: ลงคู่เลยอ
1: เลซานโตสกับยูริติริมันเนี่ย
0: นะครับแต่ลงไปเล่นแบบผมใช้คำว่าไม่รู้จ็อบคือเล่นแบบเห็นก็ให้เห็นก็ให้ไม่มีส่งบอลไม่มีการเขาเรียกว่าทีมเวิร์กหรือว่าระบบการเล่น
1: ไม่น่าเชื่อเนาะ
0: คือมันเห็นชัดเลย
1: คือเรามองในมุมว่าคาริกยิ่งอยู่กับทีมมาแล้ว มีช่วงปรีซีซั่น มันควรจะต้องทรงมันต้องชัดขึ้นนะมันกลายเป็นว่าเอ๊ะอยู่ดีก็ช็อตไปเลยอ่ะ
0: คือดูวิธีการเล่นมันไม่น่ากลัวแล้วก็ตั้งแต่เริ่มเล่นนะครับจนกระทั่งถูกยิงนำหนึ่งลูกถูกยิงนำสองผมว่าผมชมฮาวซิตี้นะคือฮาวซิตี้เนี่ยนะต้องบอกว่าขึ้นชั้นนะด้วยการเพลย์ออฟแล้วก็ตัวผู้เล่นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะนะเจต
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าการวางแผนstrategy กลยุทธ
1: ์
0: คือลงมาเล่นเนี่ยรู้ว่าตัวเองเป็นรองเล่นเกมรับเป็นหลักไหมเล่นเกมรับเป็นหลักนะครับแล้วก็เล่นได้ดีคือพอคู่แข่งขันอย่างแมนยูเนี่ยมันไม่มีรูปแบบเนี่ยมันก็ทำให้เกมรับของเขาเนี่ยทำได้ดีแล้วก็ผมชมนะผู้จัดการทีมเขาเนี่ยการใช้เกม pressing ไม่แบบว่ามากมายอ่ะคือ pressing เฉพาะในแดนตัวเอง
1: โค้ชนี่เป็นบอสเนียเลยนะเอาเนี่ย
0: ชื่อยากผมลืมชื่
1: อ
0: นะ
1: ยากิโรวิช
0: เจ็ดแล้วก็เกมโต้กลับเนี่ยของเขาเนี่ยพอเขาเห็นว่าแมนยูเนี่ยไม่มีอะไรมากไม่มีแบบความน่ากลัวความน่าเกรงขามจังหวะโต้กลับของเขาเนี่ยมันเพิ่มความมั่นใจ
1: ครับ
0: เขาสู้เขามีความรู้สึกว่าเขาสู้ได้แล้วเขาก็ทำให้เห็นเลยนะครับประตูแรกประตูสองเนี่ยโอ้โหมันชัดเจนมาก
1: เซตพีทหมดเลยนะ
0: เซตพีทแล้วสองคนเนี้ยที่ยิงประตูเนี่ยเป็นกองหลังทั้งสองคน
1: ใช่
0: นะถามว่าเล่นเกมแนวรับ5คนคือจะเล่นแบบไหนก็ตามนะครับแต่นี่มันแสดงให้เห็นเลยว่าการฝึกซ้อมการได้ลูกเซตเพลย์แล้วก็ได้ประตูเนี่ยนี่คือรูปแบบของการทำทีมแล้วเนี่ยเขาชนะแมนยู 2-0 ในสภาพที่แมนยูเนี่ยผมยังไม่เห็นอะไรเลยคือผมอยากเห็นนะอยากเห็นกองกลางเนี่ยโอซานโตสมา
1: อ่านี่บาเลบาอ่ะสมมติบาเลบามานี่ยังไง
0: ก็เนี่ยคือถ้าข้างหน้าเนี่ยโอ้โหเพราะว่าคุณย่าบรูโน่
1: ดูจากชื่อนะพี่หมอนะ
0: เอมโบรโมนี
1: ่มันต้องดีกว่านี้
0: เจดมันต้องแบบว่าวูบวาบอ่ะมันต้องมีความวูบวาบอ่ะ
1: คือถ้าดูจากรายชื่อนักฟุตบอลอ่ะมันต้องไปที่คนข้างสนามแล้วนะทำไมถึงรีดออกมาได้และแย่ขนาดนี้
0: ถูกต้อง
1: ในเกมแรก
0: เจ้าตัวเนี่ยหลังจบเกมเนี่ยคาริกให้สัมภาษณ์ว่าก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเนื่องจากก่อนปิดฤดูกาลเนี่ยเราไม่แพ้ใครมา6-7นัดก็มีความมั่นใจว่าการที่จะทำทีมในซีซั่นเนี่ยทิศทางเดิมเนี่ยน่าจะถูกต้องแต่ปรากฏว่าออกสตาร์ทไม่ดีเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาควรจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากคนใกล้ชิดมา
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นความรู้สึกคือตัวผู้เล่นเนี่ยตัวใหม่เนี่ยบาเลบาซานโตสติเลมันมาเนี่ยนะมันต้องทำให้ทีมแมนยูเนี่ยมันน่าเกรงขามอ่ะ
1: คือดูจากกลางชื่อผู้เล่น
0: อ
1: ่ะเอาค่าตัวพี่หม
0: อ
1: เอาลองเอาค่าตัวเฮาเทียบกับแมนยูแต่ละขั้นเหนื่อยอ่ะ
0: ใช่
1: ไหมมันโอ้โหมันต้องถือว่าออสตาได้น่าผิดหวังนะครับ
0: แล้วก็ที่ผมตำหนินะorganization ในเกมรับผมบอกเลยว่าเนี่ยคืออะไรอ่ะคุณเล่นกันคุณเหมือนใส่เสื้อเล่นคนละทีม
1: ดอกกูอ่ะเหมือนไม่ได้ลงสนามเลย
0: เออ
1: ดอกกูอ่ะ
0: ไม่ไหวอ่ะผมใช้คำว่าไม่ไหวแล้วกัน
1: ก็เดี๋ยวรอดูดิวบาเลบาออฟฟิเชียลนะครับว่าจะเป็นยังไงนั่นคือแมนยูไนเต
0: ็
1: ด
0: แต่ผมเชียร์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวแฟนรายการเขาจะบอกว่าพี่หมอไม่ซัพพอร์ต
1: เอาไม่ได้มีคาริกเอาเหรอมียัง
0: ไม
1: ่เริ่มเอาเลย
0: ยังผมยังให้การสนับสนุนคือผมถือว่าปีนี
1: ้
0: เขาเรียกว่าซื้อตัวถือว่าใช้ได้เลย
1: เนาะ
0: สามคนเนี่ยโอ้โหผม
1: ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องไปที่คนข้างสนามนะ
0: ถูกต้อง
1: ส่วนคู่อื่นก็มีลีดส์บุกชนะฟอร์เรสต์ฟาเคอร์ยังดีนะครับอิปสวิชโอ้โหเสริมดีอ่ะผมว่านะชนะซันเดอร์แลนด์เอเวอร์ตันเอเวอร์ตันเดวิดมอยส์ก็ยังทำโอเคส่วนพาเลสไม่ได้เป็นกลาสเนอร์ไงพี่หมอผมว่าอันนี้

0: เคยดูการทำงานของเขาผมว่าเขาใช้ได้นะแล้วตัวผู้เล่นที่มาเนี่ยเจ็ดดูดีโอ้โหแบบ
1: กองหลังยกชุดเลยพี่หมอวันนั้นอ่ะใช้สามตัวใหม่หมดเลยนะแอนดูโรเบอร์สันมาโกสเซเนซี่ยานปอฟานเฮกเกอร
0: ์
1: สามกองหลังใหม่อ่ะสตาร์ตัวจริงอ่ะซันโดโตนาลี่คนตรงกลางก็ลงตัวจริง
0: โตนาลี่แล้วลงไปเล่นเนี่ยนี่เจ็ดไม่แบบโอ้โหแบบคนเล่นเรื่องกับนิวคาสเซิลเลย
1: เนี่ยข้างหน้าริชาร์ลีซอนก็เล่นไม่ออกแล้วก็พยายามเปลี่ยนเอาเบนตันกูมาติอุสแฟนานส์ลงไปครึ่งหลังเจมส์แมดดิสันโดมิกโซลันกี
0: ้
1: คือผมว่าจุดที่มันต่างนะเพราะว่าเบรนท์ฟอร์ดของคิดแอนดรูเนี่ยผู้เล่นเขายังเป็นขุมกำลังเดิมๆพี่หมอจุดแข็งก็คือว่าความเข้าใจเกมอ่ะมันไม่ต้องปรับเลยใช่ไหมอีกอร์ อีอาโก้เควินชาร์เดอร์
0: ความเข้าเข้าใจและดูสภาพร่างกาย
1: เขาดีดังโกวัตตาร่า
0: โ
1: อ
0: ้โห
1: วิลเลเบนฟอร์ดในบ้านนี่เล่นโคตรมันเลย
0: สูขอโทษนะเจดแข็งแรงทุกคน
1: ผมเนี่ยอยากบอกแฟน99อย่างนี้พวกตระกูลตัวบี
0: อ่
1: ะในบ้านอย่าไปยุ่งกับเขานะ
0: อย่าไปยุ่ง
1: เบนฟอร์ดไบรตันบอลหมัดพวกเนี้ยในบ้านเนี่ย
0: เล่นมันทุกที
1: มันทุกทีเพราะอะไรรู้ไหมผมเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะได้ภาคแต่พวกตระกูลตัวบีเนี่ย
0: พี่เจตนี่เรื่องจริงพี่เจตพูดไม่เกินเลยนะเห็นด้วยเลย
1: บีเนี่ย
0: ตกใจอ่ะ
1: มันมากนะบางทีเล่นสนุกกว่าทีมใหญ่
0: เมื่อวานไบรตันก็
1: อุ้ยใจเย็นๆยังไม่ถึง
0: โอ้ดี
1: นั่นคือวันเสาร์ส่วนเมื่อวานนี้วันอาทิตย์3คู่อ่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้แมตช์แรกของเอนโซ่มาเรสกาเป็นอย่างไร
0: คือแรงเหวี่ยงของเป๊ปเนี่ยยังมีอยู
1: ่ครับ
0: นะครับเราได้เห็นมาเรสกาบ้างแต่ถามว่าน่ากลัวดุดันเหมือนสมัยเป๊ปไหมไม่ใช่
1: อ
0: ันนี้บอกได้เลยแล้วก็ยิ่งนานนะผมยังเชื่อว่าผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะแผ่วไม่เหมือนตอนสมัยเป๊ปอยู่แน่นอน
1: ครับ
0: นะครับ
1: แล้วก็ตัวใหม่ๆก็ยังแทบไม่มีส่วนร่วมเนาะเมื่อวานนี้ก็โอ้โหได้เห็นกรีลิชนะพี่หมอนะแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญคือการลงมาของรยันแชกีแหละลงมาเปลี่ยนเกมแล้วก็ประตูชัยนี่ตอนแรกนึกว่าเฮเกอร์นะแต่พอเช็ค VR ไม่ล้ำนะครับ
0: ไม่ล้ำ
1: โอ้กลายเป็น2ตะกันหลังนะแม้ว่าเกอีจะบทบาทมิดฟิลด์แต่ว่ากวาดิโอลมาทำประตูชัยนะครับซิตี้แซงชนะบอลหมัด 2-1 ก็ถือว่ารอดไปสำหรับเอนโซมาเรสกา
0: คร
1: ับส่วนไบรตันของเฟเบียนเฮเซเลอร์นะครับเฮดโค้ชวัย33ปีอ่ะทุกคนเฮเซเลอร์นี่อายุน้อยกว่าลุยส์ดังอายุน้อยกว่าปาสกัลโกลสนะพี่หมอแต่ทำทีมไบรตันโคตรดีเลย
0: ดีมาก
1: อ่ะพี่หมอนั่งดูอ่ะผมพาคู่นี้พี่หมอมองไงสนุกไหมไบรตันเล่นอ่ะ
0: คือคู่ต่อสู้เนี่ยแอสตันวิลล่า
1: คือวิลล่านะครับ
0: วิลล่าเนี่ยตั้งแต่มาเมืองไทยแล
1: ้
0: ว
1: นี่โดนคำสาปมาเมืองไทยแล้วต้อง
0: แล้วก็ผู้เล่นบาดเจ็บ
1: ก็เ
0: ยอะ
1: ย้ายออกก็เยอะ
0: มันก็เลยทำให้การจูนของทีมเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็โอ้โหไบรตันแบบดุเหลือเกินเนี่ย
1: พี่หมอดูไบรตันเล่นสิ
0: โอ้โห30นาที4ลูก
1: คือแบบปาสกัลโกลสเนี่ย35ก็ยังเล่นดีอยู่เลยอายารี่
0: อ
1: ่ะตัวรุกเดียโก้โกเมสแจ็คคินเชลวูดดาวรุ่งอ่ะพี่หมอมักซิมเดอร์กอยเปอร์เนี่ยตัวนี้อันเดอร์เรทมากนะอาจจะแบบตัวเบลเยียมอาจจะแบบไม่ได้มีชื่อชั้นอะไรแต่เล่นดีซ้ายธรรมชาติแล้วรุดแต่เนี่ยดีแต่ไม่มีสกอร์เอาเป็นว่ารูปแบบระบบอ่ะคือมันอาจจะมีจุดเปลี่ยนตรงที่วิลล่าไปเหลือ10คนนะครับก็ตัวใหม่โชโกเมสก็ไม่ควรเล่นอ
0: ่
1: ะ
0: ไปแถมอ่ะไอโดนไล่ออกตอนไหน
1: อ่ะก็ไม่เกี่ยวอยู่ดีคือมันโดนนั่นแหละ4ประตู31นาที
0: โอ้โหเจดเล่นมันมาก
1: มันมากมันมาก
0: นะอันนี้ยากากบาดไบรตันนะ
1: ในขณะที่วิลล่าก็น่าคิดเพราะว่าการเสียนะทั้งเอสลีย์คอนซ่าตรงกลางยูริติลิมันการเสียมอร์แกนโรเจอร์สและข่าวล่าสุดโอลี่วัตกินอย่างเงี้ยก็อาจจะย้าย
0: ก็จบเกมเขาถามว่ามีคนมาถามทำไมไม่วัตกินไม่ลงไม่ไปถามเจ้าตัว
1: ใช่แล้วก็ไซออนซูซูกิผู้สาวประตูตัวใหม่เนี่ยเมื่อวานสำรองนะครับยังไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานก็ใช้มาโกบิซอตดังนั้นเนี่ยเอมี่มาร์ติเนสก็น่าจะต้องย้ายดังนั้นเนี่ยสถานการณ์วิลล่ายังดูอึมครึมนะ
0: yeah.
1: ไม่รู้จะออกรูปไหนนะครับอ่ะคู่ดึกดีกว่าโอ้โหเกมสุดมันเลยพี่หมอนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูล
0: ก็

0: ผมเนี่ยตั้งใจดูนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่า
1: เกมแรกของอิราวาร่าเนาะทั้งคู่อ่ะโค้ชทั้งคู่อ่ะเกมแรก
0: คือต้องบอกว่าถึงแม้จะมาเยือนนะแต่ผมก็มองว่าลิเวอร์พูลดีกว่านิวคาสเซิลเพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยก็ขายเยอะขายจนแบบเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นทีมที่สามารถยืนระยะได้เหมือนฤดูกาลที่แล้วหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับแต่พอถึงเวลาเล่นเนี่ยก็ต้องบอกว่านิวคาสเซิลก็เล่นในบ้านก็ยังดูดีนะ
1: เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะ
0: ยังดูดี
1: ดูหวือหวามาก
0: ครับโอ้ลูกแรกของเอลังกา
1: โอ้โหครับ
0: นะครับคือแนวรับนะครับของลิเวอร์พูลปล่อยให้อีลังกาทะลุแบบนี้ได้ยังไงนะครับแล้วก็แน่นอนพอทะลุแบบนี้ก็นำ 1-0
1: ครับ
0: นะครับส่วนลูกตีเสมอของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าแนวรับของนิวคาสเซ
1: ิ
0: ลผมว่าไม่ดี
1: อ้าวใครจะว่ายังไงนี่ลิเวอร์พูลขาดคักโปไม่ได้แล้ว
0: นะโอ้ยคักโปชั่วโมงนี้ไม่เหมือนเดิม
1: เนี่ย
0: เอาเจ็บว่าเหมือนเดิมไหม
1: ผมว่าคงต้องดูในมืออิลาโอร่าน
0: ะ
1: ผมว่าแต่ผมว่าเขาเป็นคนที่อย่างน้อยๆเนี่ยเขามีประตูนะพี่หมอคักโปเนี่ย
0: ใช่คือใครจะคิดว่าคักโปยิงบอลแบบนี้ได
1: ้
0: นะก็ทำให้ทีมตีเสมอระยะประมาณทั้ง25หลังนะครับก็เลยทำให้เสมอแล้วก็พอครึ่งหลังเนี่ยนะครับเกมเนี่ยจริงๆแล้วต้องยอมรับว่านิวคาสเซิลไม่ได้เป็นรองนะครับแล้วก็มา
1: โจวิลล็อก
0: โจวิลล็อกนะครับมาทำให้เจ้าบ้านนำอีก
1: ครั้งรอบ
0: แต่เขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ช่วงทดเวลาเจ็บ
1: ครับ
0: นะครับไอ้ลูกเขาเรียกว่าจุดโทษอ่ะต้องถามเจตอ่ะ
1: ก็ชัดอ่ะตามนั้นแหละ
0: คือผมฟังแล้วผมไม่รู้จะต้องมามีคอมเมนต์อะไร
1: เพียงแต่ว่าเวลามาจะเลยมาหน่อยก็ถ้าจะแซวก็จะแซวเรื่องที่มันทดเกินแต่ว่าประเด็นคือมันก็มาจากการกดดันของลิเวอร์พูลแหละจนสุดท้ายดิโกเซอร์ก็พลาดแต่ว่าที่ต้องชมมากไปกว่านั้นคือการยิงของโซโบเนี่ยแหละชั่วโมงนั้นนะเข้ากับ1แต้มกับ0อ่ะ
0: เจ้าตัวเขามั่นใจเหลือเกินเจ็ดดูเขาดิเขาไม่ได
1: ้ยิงแบบเต็มอ่ะเต็มข้อ
0: เขาไม่ได้ใส่ใจอะไรเลย
1: แล้วผมว่ามันมีผลมากนะเพราะว่าการมี1คะแนนกับแพ้พี่หม
0: อ
1: มันคือนัดแรกของอันโดนีอิราโอร่านะผมว่า0กับ1อ่ะคนละเรื่องนะพี่หมอเนาะ
0: ผมดูอิราโอร่าทำทีมนะเจต้องให้เวลาครับคือผมว่ายังมีประเด็นในทีมเยอะมากนักเตะบางคนเนี่ยผมว่ายังไม่ยอมรับวิธีการทำทีมของอิราโอร่า
1: อ่ะแต่ว่าอย่างน้อยก็เสมอกันนะครับเท่ากับว่าพรีเมียร์ลีกนี่9คู่ตอนแรกก็แอบคิดนะเอ๊ะมันจะไม่มีเสมอเลยหรือเปล่าปรากฏมาเสมอคู่ลิเวอร์พูลนี่แหละใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้8คู่มีผลแพ้ชนะหมดแล้วก็คู่เดียวก็เซอร์ลิเวอร์พูลเป็นคู่เดียวที่เสมอนะครับเอาคืนนี้สั้นๆฟูลแลมเชลซีชาบีอลองโซก็ประเดิมเกมแรกพี่หมอมองยังไง
0: คือเดอร์บี้แมตช์ของกรุงลอนดอนที่ผมคือผมเนี่ยมันเทคไซส์ซาบี้เพราะฉะนั้นผมก็มองว่าซาบี้คุมทีมเชลซีเนี่ยมีทีเด็ดแล้วผมเชื่อมือเขานะเป็นเดอร์บี้แมตช์ที่ผมว่าถึงจะเป็นทีมเยือนผมก็ว่าเชลซีจะบุกไปชนะฟูลแลม
1: ครับก็น่าจะได้เห็นมอร์แกนโรเจอร์ประเดิมเนาะให้กับเชลซีแล้วก็เอนโซยังอยู่มักซองลาครัวก็น่าจะได้ประเดิมให้กับเชลซีนะครับเพราะว่าตามข่าวน่าจะมาเป็นตัวหลักเลยในระบบหลัง3ของชาบีอลองโซนี่แหละอ
0: ย่าไปสนใจวิธีการสนใจผลลัพธ์เอาแบบแบบใครนะ
1: อุ้ย
0: ฮัตสัน
1: เนี่ยเหรอแต่ว่าฟูลแลมเนี่ยก็น่าจับตามองนะพี่หมอเพราะว่าเขาปล่อยราอุยมิเนสไปนะแล้วก็เขาไปได้ตัวมาริดมากอนซาโลกาเซียเนี่ยวันนี้ก็น่าจะสตาร์ทตัวจริงนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามลอนดอนดาร์บี้แมตช์คู่สุดท้ายพรีเมียร์ลีกสัปดาห์แรกก็ตีสองตรงอันนี้คือพรีเมียร์ลีกเนาะปีอื่นๆที่หมออยากแตะอะไรไหมอาบาซ่าเป็นไงโอ้โห50อ่ะ
0: คุณต้องถามเรียวแมดริด
1: โอ้โห
0: 50นี่มันไม่มีอะไรจะต้องคุย
1: นี่ขนาดยังไม่ต้องใช้โรดี้เปดรี่ถูกไหมพี่หมอเออแบบโอ้โหคูบาซี่ยังพักอยู่เลยอ่ะแต่ว่าระบบการเล่นบาร์เซโลน่านี่มันโหดจริงราฟินญาเฟมินโอ้โหลามินยาเมาแบบกอร์ดอนเนี่ยลงสำรองเมื่อวานก็เล่นดีก็บาร์ซ่าก็50ไปในขณะที่มาดริดก็หืดในเกมแรกนะครับในการบุกชนะเอสปันยอลส่วนถ้าเอาเซเรียอิตาลีก็ประเดิมแล้วเหมือนกันนะพี่หมอนะเซเรียอานี่ยูนตุสบุกชนะ 1-0 อินเตอร์ก่อนหน้านู้นก็ถล่ม 4-1 เมื่อคืนเนี่ยมิลาน ของใครนะของใครนะร
0: ู
1: เบนนาโมริมเมื่อวานก็บุกชนะโตริโน่ 2-1 นะครับ
0: นาโปลี
1: นาโปลีด้วย
0: เดบราย
1: เลียนาโปลีก็บุกชนะเจนัวอย่างเงี้ยนะครับก็เซเรียอาเริ่มแล้วส่วนลีกเอิงเมื่อคืนเปเชเกือบไม่รอด
0: โอ้ยใครยิง
1: เกือบไม่รอดแล้วคนที่ยิงก็คือฮีโร่แชมป์โลกไง
0: ใช
1: ่เฟรานตอเรสโอ้โหลงสำรองแล้วเหมาคนเดียว2ลูกนะครับให้เปเชมีแต้มเมื่อคืนนี้นะเอาภาพรวมประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้ให้ในที่ไหนกูรูเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บข้อความนิดนึงนะพี่หมอ
0: พ
1: ี่
0: เชียนมาอะไร
1: เอาโอ้ยเดี๋ยวหน้าถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมเหลือประมาณ4นาทีเก็บข้อความนะครับวันนี้มันก็ประเด็นเยอะด้วยสิหมอเมานามนี้ท่านได้แต่ใดวันมาบอกพี่หมอพูดหลายรอบแล้วนะ
0: เดี๋ยวไปฟังเอาในหมอเมาเก่าเกมผมอัดเทปไปแล้ว
1: สวัสดีครับหมอน้องเจดดูกันใหม่มาแล้วขอให้สมหวังทุกทีมนะครับจากคุณนิพนธ์ปืนโตนะครับเกือบตามเพื่อนรักไปแล้วแต่ว่าได้นาทีบาปแล้วก็บอกว่าดูจากฟอร์มการเล่นครึ่งแรกที่เด็กชุดใหม่เราสู้เวียดนามชุดเต็มได้สนุกมากผมคิดว่าเด็กพวกนี้จะพัฒนาได้อีกครับประมาณนี้นะครับก็ไปเข้าสู่ประเด็นที่ผมบอกอ่ะถ้าเราคิดในมุมว่าเราเป็นชุดยู23แล้วกันเอาส่วนใหญ่เจอกับชุดใหญ่เวียดนามก็อาจจะคิดในมุมนี้ได้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับน้าหมอเมากับป๋าเจดสกอร์สูงครับจากคุณนันทพงศ์แม่นะฮะเขาเรียกว่าเจดไฮสกอร์นะครับตอนจะเริ่มทัวร์นาเมนต์เราก็ไม่ได้คาดหวังกับทีมนี้อยู่แล้วครับตอนนี้ทำไมจะเอาเป็นเอาตายกันนักหนาผมยังจำได้นะครับหลายท่านบอกว่าแค่เข้าชิงก็โอเคแล้วก็คงเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์เนาะไม่ได้หมายความว่าเอาเป็นเอาตายนะผมว่ามันก็คงมีแฟนหลาย
0: ท
1: ี
0: มชาติไทยมันก็ของพวกเราทุกคนเราก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นบ้าง
1: เขาน่าจะหมายถึงคนอื่นพี่หมออาจจะหมายถึงในโลกออนไลน์อะไรเงี้ยแต่ว่าในมุมผมกับพี่หมอเขาจ้างเรามาวิเคราะห์วิจารณ์ดังนั้นก็ตามนี้นะครับพี่เทียนมาแล้วนะฮะเจ็ดนั้นมาคู่หมอก็วันจันทร์พาผูกพันมั่นคงดำรงคู่ข่าวกีฬามากมีช่วยชี้ชูให้รับรู้ทุกอย่างกระจ่างใจสปอตไกด์แน่นอนในตอนเย็นดูดีเด่นเช่นนี้ชี้สดใสหมอเมาเข้าคู่7เด็ดดีได้ไม่ห่างไกลกีฬาพาสุขสันต์จากพี่เทียนท่าฉลอมนะครับส่วนพี่โบยเนี่ย บอกว่าขอติ่งน้องเจดหน่อยบอกว่าข้ามข้อความจริงหรือเปล่าครับข้อความที่โบยยาวเนี่ยผมว่าผมไม่ข้ามนะฮะ นั่งฟังจบรายการนะครับฟังย้อนหลังก็ไม่มีแต่บอกว่าข้อความสุดท้ายของช่วงแรกของพี่โบยประมาณนี้นะครับส่วนทีมผมเล่นแล้วไม่มีทรงเลยแต่ทีมรักผมมีทรงอยู่นะแต่เอ๊ะเล่นมีทรงแล้วมีแต้มแต่เล่นมีทรงแต่ไม่มีแต้มมันยังไงประมาณนี้นะครับส่วนผลที่แพ้ 2-0 มันข่าวปลอมใช่ไหมเดี๋ยวโดนฟ้องนะวันแรกก็โดนซะแล้วที่ผีแพ้คืออ่อยใช่ไหมจากพี่โบยนี่นะฮะตามนี้นะครับโอเคแล้วพี่โบยเนี่ยส่งมาอีกสรุปเวียดนามเก่งหรือไทยอ่อนนะฮะนัดหน้าไทยเหนื่อยบอกเลยโอกาสไปชนะเวียดนามยากแล้วผมเห็นบอลไทยแล้วหมดสภาพแบบที่เคยบอกบอลไทยผลงานดีมากรอบแบ่งกลุ่มจะมาแป้งในรอบลึกๆไม่ต้องมาอ้างว่าตัวไม่พร้อมที่โดนไป 2-0 นั่นเป็นข่าวปลอมใช่ไหมประมาณนี้นะครับจากพี่โบยอ่านครบนะวันนี้2ข้อความนะ2ข้อความนะสวัสดีครับหมอลิพิเจตพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลมาแล้วมีบางทีมแพ้ตั้งแต่เกมแรกขอถามหมอครับระหว่างลูกโทษที่ลิเวอร์พูลได้กับลูกโทษของทีมชาติไทยที่ถูกผลักล้มลงในกรอบแล้วไม่ได้จุดโทษอันไหนชัดเจนกว่าครับอีกจากคุณอีทแอนฟิล
0: โอ้อันนี้ผมต้องลูกโทษของลิเวอร์พูลชัดเจน
1: ครับนัดหน้าไม่ต้องไปแข่งแล้วก็ได้เสียดายเงินหมายถึงทีมไหนครับ
0: ทีมชาติไทยครับ
1: ไม่ได้แมนยูใช่ไหม
0: เดินทางแล้วครับ
1: ครับหมอเดี๋ยวสักพักหมอคาลิกเอาเล่นแผนหลังสี่มาปรับเป็นหลังสามก็โดนอีกจะเอาใจแฟนแมนยูเข้าเส้นได้ยังไงหมอจากเด็กนนท์นี่เป็นไง
0: ผมซัพพอร์ตนะแมนยู
1: ครับ
0: คุณจะมาว่านะ
1: วนลูปกันต่อไปไทยแลนด์ในเมื่อรอความสำเร็จไม่ได้ก็ทำให้ชินซะประมาณนี้นะครับแล้วก็บอกว่าแก้วกัลยาเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสติดทีมชาติเท่าไหร่เก่งมานานแล้วทั้งที่เป็นนักวอลเลย์บอลหญิงคนแรกที่ไปเล่นต่างประเทศเราได้แชมป์จากลีกญี่ปุ่นเราก็เอาใจช่วยไงประมาณนี้นะครับทักทายคุณชวนันท์คุณพ่อน้องมิ้นนะครับคุณเสียโกพัทยาคุณสุดธรรมคุณเต้นะครับอันนี้อ่านแล้วนะคุณเต้เมืองมีนนะครับแล้วก็โอ้โหทาง YouTube นี่ไม่ทันจริงๆนะครับคุณพี่ชีคุณนันทพงศ์บอกว่าลิเวอร์พูลต้องเสริมประมาณนี้นะครับคุณจักรวรรณคราวคุณทอมมี่ทีมเทพปืนใหญ่พูดถึงสเปอร์พูดไปแล้วนะครับคุณจตุรนบอกว่าวันศุกร์เน้นอะไรเนี่ยอ๋อก็คงจะเป็นเขาเรียกอะไรพี่หมอเป็นสไตล์เนาะวันศุกร์ด้วยความที่พี่อ๋อมาก็จะเน้นบอลไทยหน่อย
0: ถูกต้อง
1: อ่ะวันนี้เวลาหมดช่วงหน้าในนี้นะกูรูนะครับพี่หมอเมาผมเจนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Sport Guide
2: ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: FM 99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: สวัสดีครับ17นาฬิกากับ35นาทีนะครับนายตินากูรูครับวันนี้วันจันทร์ที่24นะครับสิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับเย็นวันนี้นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมยุทธชัยจิรขวัญชัยครับแล้วก็พี่อู๋อุดมศักดิ์สุวัฒโรภาสพงศ์ครับ
4: ครับผมก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะวันนี้ก็เต็มที่สบายๆนะฟุตบอลเพียบเหมือนเดิมนะครับ
3: สำหรับ
4: เสาร์อาทิตย์นะมาเก็บตกกันนะครับ
3: เปิดฤดูกาลแล้วด้วยนะครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับลีกมหาชนที่แฟนฟุตบอลชาวไทยก็น่าจะติดตามกันมากที่สุดละสัปดาห์แรกก็โอ้โหเทกระจาดกันเรียกว่าเต็งๆนี่ก็เอาว่ามาแค่อาร์เซนอลทีมเดียวอ่ะ
4: ลามมาถึงฝรั่งเศสด้วย
3: ซิตี้มาแต่ก็บางคนบอกมาแบบเจ็บตัว
4: มาแบบว่านาทีบาปเหมือนกัน
3: นะฮะลิเวอร์พูลนี่เกือบแพ้นะฮะแมนยูนี่ไปก่อนเลยเรียบร้อยเลย
4: แมนยูนี่เปิดตั้งแต่หัวค่ำอ่ะ
3: เจอเสือกัดนะฮะโอ้โหสเปอร์นี่หนักเลยเสริมกระจุยนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะ
4: สเปอร์นี่เป็นอีกหนึ่งทีมที่หลายคนหมายมั่นปั้นมือว่าปีนี้น่าจะไปได้ไกลแต่โอ้โหนี่ยังโชคดีที่ไอ้จุดโทษไม่เข้านะ
3: ครับ
4: ไม่งั้นหนักกว่านี้อีกนะครับ
3: อู้นะฮะก็แล้วก็มีอะไรอีกล่ะคืนนี้ก็รอดูเชลซี
4: เปเชก็เสม
3: อ
4: สองแบบเกือบตายนะโอ้โหสัปดาห์แรกนี่ฟุตบอลเฮี้ยนจัดๆนะครับ
3: ครับผมอ่ะก็พูดคุยกันช่องทางนะครับเหมือนเดิมนะฮะ4689899นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube ด้วย
4: ใช่
3: นะวันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีเวลานะพยายามจะเร่งๆไปก็แล้วกัน
4: ได้ครับ
3: นะฮะส่วนเรื่องฟุตบอลทีมชาติไทยก็เดี๋ยวรอลุ้นอีกทีวันพุธนะครับเตะไปเมื่อวันเสาร์ล่าสุดตอนนี้อยู่สนามบินละนะฮะเตรียมจะเดินทางไปที่เวียดนามนะฮะก็เห็นว่าเดี๋ยวถึงเวียดนามประมาณสัก2ทุ่มกว่านะฮะก็ได้ซ้อมพรุ่งนี้1วันแล้วก็แข่งขันรอบชิงชนะเลิศนัดที่2เนี่ยวันพุธก็คือวันมะรืน
4: ครับ
3: นะฮะแต่ว่าโหสกอร์จากเกมแรกก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากพอสมควรเลยสำหรับทีมของแอนโทนีฮัดสันตามหลังก่อน 0-2
4: แล้วคราวนี้ไปเยือนด้วยนะไปเล่นฮานอยก็ถือว่าเหนื่อยก็ก็ทำมันเต็มที่แล้วกันนะ
3: ใช่เกมแรกก็เสียดายนะจริงๆถ้าทำมาสักเม็ดหนึ่งนะใช่ไห
4: ม
3: ได้สัก 1-2 เงี้ย
4: ก็ยังมีปัญหาของเราก็คือเรื่องของความค
3: ม
4: แล้วก็ต้องยอมรับว่าเกมแรกโอ้โหผู้รักษาประตูเขาก็
3: เหนียว
4: โอ้เหนียวเกินนะครับ
3: ผู้รักษาประตูนี่เป็นลูกครึ่งนะ
4: ครับ
3: เป็นลูกครึ่งเวียดนามสโลวาเกีย
4: ครับ
3: นะฮะอันนี้เนี่ยลูกครึ่งไม่โอน
4: นี่ไม
3: ่โอนเนี่ยตัวรุกมี2คน
4: ครับ
3: ลาฟาเอลซันกับเฮนดิโ
4: อ
3: ที่โอนในนี้โอนชัดเจนแต่ก็โอเคแหละ
4: ซึ่งจะมีแค่3ตัวมั้งก็มาบราซิลอ่ะอีกคนนึงเป็นสำรองมั้
3: งก็ถือว่าเขาก็แก้ปัญหาถูกจุดนะฮะแก้ปัญหาในเกมรุกแล้วก
4: ็
3: ต้องยอมรับว่าลาฟาเอลซันเนี่ยโอ้ตั้งแต่โอนมาเนี่ยแกเล่นดีมากนะ
4: ใช่
3: คือมีช่วงนึงที่แกเจ็บไปเป็นปีแล้วนะแต่กลับมาแกก็ยิงได้เหมือนเดิม
4: คือก็มาตรฐานของพวกบราซิลอ่ะยังไงมันก็ยังดูดีกว่าตัวเดิมนะครับแต่ว่าของเขาจะคนละแบบของเราต้องบอกคนละแบบนะเพราะของเราอ่ะส่วนใหญ่ที่ต้องบอกทั้งหมดเลยมันเป็นลูกครึ่งไม่ได้มีการโอนแบบนี
3: ้ครับ
4: ของเขานี่มาเลยโอนมาเลยนะครับเหงียนส่วนเซินเปลี่ยนชื่อมาเลยนะครับ
3: เปลี่ยนชื่อแล้วก็เหมือนแบบทำบัตรประชาชนมีชื่อเลยคล้ายๆกับตอนนั้นถ้าจำได้ช่วงสมัยชายในซูเปอร์ลีกลีกจีนบูมบูม
4: อ่ะ
3: ตอนนั้นบราซิลก็โอนเหมือนกันนะ
4: โอ้ใช่ใช่ใช่
3: ก็มีชื่อเป็นแบบชื่อแท้แบบคนจีน
4: ชื่อจีนใช่ใช่
3: ใช่
4: ไหมอันนั้นก็โอนดื้อๆเหมือนกันแต่ว่ากฎหมายบ้านเราโอนอย่างนี้ไม่ได้นะเรื่องของสัญชาติมันลำบาก
3: แต่ที่ผ่านมาก็เห็นออกข่าวก็โอนกันง่ายมากเลยนะ
4: อันนั้นคนแบบ
3: อ
4: ันนั้นเป็นประชาชนธรรมดาให้
3: ตอนนี้เห็น
4: โอกาส
3: มีทั้งจีนมีทั้งอิสราเอลโอ้โหทำไมโอนกันง่ายมากแล้วก็มาถือครองที่ดินเนี่ยตอนนี้โอ้ช่วงนี้กำลัง
4: มีทุกชาติ
3: กว่านางคือไอที่อยากโอนนะยกตัวอย่างย้อนไปโค้ชเทควันโดไง
4: โค้ชเช
3: โอ้โหก็จะโอนได้นี่แบบลำบากลำบนยากเย็นแสนเข็ญมากแต่ไอเบียดแบบเนี้ยไอแบบโอนมาแล้วมาถือครองที่ดินมาแบบมาทำธุรกิจที่แบบเท่าๆคุณๆดำๆเนี่ยโอนง่ายมากได้สัญชาติง่ายมาก
4: ส่วนใหญ่ที่ออกข่าวอ่ะไม่เข่าแล้วล่ะดำปี
3: เพราะอย่างล่าสุดเนี่ยแฟดดินแดงห้วยขวางอ่ะ
4: โอ้เพียบ
3: โอ้โหเขาบอกห้องนึงอ่ะแฟดเนี่ยเต็มที่โอ้โหอยู่กันเขาบอกว่านอนกัน 3-4 คนก็นี่ละ
4: ในท
3: ะเบียนมีชื่อเข้าไป
4: มี60คนห้องเดียว
3: เนี่ยคือไอ้ทีอย่างเงี้ยโอนง่าย
4: แต่ตอนโค้ชเชนี่ต้องเห็นใจ
3: ครับ
4: เพราะตอนที่เราจะโอนจริงๆเรากะที่จะเอาเชกัวล่าก็เลยเอาพอมันไม่ได้ก็เลยเอาเป็นโค้ชเช
3: ขอบคุณมาก
4: นักกีฬามันต้องคัดหน่อยไงแต่ประชาชนให้ความสะดวก
3: ครับผม
4: โอ้ตอนนี้รัสเซียก็มีโอ้มีทุกชาติเลย
3: ก็แนวทางไทยแนวทางมันนะผมว่าอย่าไปซีเรียสเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักกีฬาหรือว่านักฟุตบอลอะไรก็แล้วแต่นะที่โอนสัญชาติส่วนใหญ่นะก็ไม่ใช่แบบอยู่ๆเออาจจะโอนนะคือมันก็อย่างนั้นแบบต้องมาอย่างท่านนั้นเป็นนักฟุตบอลก็ต้องเล่นถึงจุดนึง
4: ใช่ใช่
3: ใช่ไหมถึงจะโอนได้จริงๆในยุโรปก็มีหลายคนนะ
4: ใช่ใช่ก็มีเยอะเยอะ
3: ก็มีเยอะ
4: ประเทศก็มีบาง
3: หรือบางคนเนี่ยโหต้องย้อนแบบย้อนไปดูโคตรเงาสักลาดอ่ะ
4: ใช่ใช่
3: โหมีเชื้อแล้วก็ไล่มา
4: ส่วนใหญ่เป็นพวกชาติเล็กๆอ่ะ
3: อ
4: ย่างพวกบางทีฝรั่งเศสไปไม่ได้ก็ไปเล่นในทีมชาติมาดากัสการ์อะไรพวกเนี้ยบางทีขีดไอ้นี่ไงไอ้ลูปาเตลี่อ่ะใช่ไหมยังไอ้ลาปาดุกอ่ะใช่ไหมยังไปเล่นอเมริกาใต้เลย
3: มีเชื้อสาย
4: ใช่เดี๋ยวนี้เยอะ

0: หลายคืออันได้สัญชาติมันก็หลายอย่างนะบางคนอาจจะไม่ใช่พลเมืองของประเทศนั้นเลยแต่ว่าอาจจะเกิดที่นั่นพอดียกตัวอย่างทางเตียโก้คันทาร่
1: า
0: ใช่ไหมก็คือเกิดในช่วงที่พ่อเนี่ยเล่นในสเปนพอดีลาลิก้าเขาก็ได้สัญชาติสเปนแม้ว่าจริงจริงเนี่ยเขาจะเป็นบราซิล
1: เป็นบราซิลใช่ครับ
0: นะฮะก็ต้องยอมรับว่าโอเคเขาก็แก้ปัญหาถูกจุดอะ
1: อย่างของผมเนี่ยหลายคนก็คิดว่าผมเป็นคองโกไม่ใช่นะ
0: คองโกไม่รู้แต่คิงคองอาจจะใช่
1: แล้วอยู่พาต้าครับ
0: ครับผม
1: เวลาให้อาหารอย่าอย่านิ้วแย่นะฮะ
0: เดี๋ยวนี้ยังมีไหมเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่รู้เลยไม่ได้ไปนานมาก
0: เดี๋ยวนี้ได้ข่าวออกแบบโหแบบสภงสภาพนี่คือแบบ
1: ใช่ๆที่บอกว่า
0: คนบอก
1: ไม่ดีเลย
0: ทำไมดูสภาพมันดูอิดโรยดู
1: ใช่ๆเขาบอกว่า
0: ดูโซแล้วเกินอ่ะ
1: คุณภาพชีวิตคิงคองแย่มากอ่ะหลังจากนั้นก็มันก็ไม่ดูข่าวเลยใครอยู่แถวนั้นพอรู้ไหมยังมีอยู่ไหม
0: ตอนนี้ถ้ามีนะต้องบอกคือเฉพาะห้างสรรพสินค้าเนี่ยคนเนี่ยมันก็จะเดินอ่ะ
1: โอ้โหยิ่งตอนนี้ยิ่งหนักเลย
0: ครับ
1: โอ้โหห้างแถวบ้านแถวบางนานี่โอ้โหผีจะหลอกตอนเนี้ย
0: นะครับอ่ะก็ลุ้นให้กำลังใจกันนะฮะมันก็ยังมี90นาทีแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยากแต่ถามว่าจริงๆเนี่ยคนก็เอาคนที่แบบคนที่ดูเป็นนะก็คาดการณ์ว่าอยู่แล้ว
1: ใช่ใช
0: ่ว่าก็น่าจะมาเนี่ยมาสุดตรงนี้แหละสุดประมาณสักรอบรองรอบชิงจะไปถึงแชมป์ก็ต้องยอมรับว่าลำบากเพราะว่าทั้งเรื่องขุมกำลังทั้งการเตรียมทีมเนี่ยต้องยอมรับว่าเวียดนามนี่คือแบบโอ้โหเป๊ะมาก
1: เขามาแบบเต็มสู
0: บเก็บตรงเก็บตัวล่วงหน้า
1: ที่เรามัน
0: เป็นแรมเดือน
1: เรามันชุดเด็กของเขาจะจุดแค่60มั้งใช่ไหมจุดเกือบ2เดือนได้มั้ง
0: ครับผม
1: ปิดลีกมาเต็มที่แล้วก็ใส่ชุดใหญ่มาเต็มเต็
0: ม
1: และของเรามันชุดไม่เต็มแล้วที่สำคัญผมว่ารายการนี้ถ้าหลายๆคนถ้าไม่ได้ซีเรียสอย่างที่เคยบอกนะ
0: ครับ
1: ที่บอกให้ก้าวข้ามอ่ะคือเขาก็มองแล้วว่าขอเข้าชิงถ้าไม่ได้เข้าชิงนี่โดนด่าใช่ไหมแต่ว่าพอได้เข้าชิงปุ๊บมันจะจบยังไงอันนี้ไม่ว่ากันแล้วเพราะว่าด้วยคุณภาพโหชุดใหญ่เราเต็มๆเรายังเอาเขาแทบจะไม่ลงเลยใช่ไหมแล้วชุดเด็กไว้ตั้ง 6-7 คนมันจะไปสู้เขาได้ยังไงนะและอย่างรูปเกมมันนั้นก็ถือว่ามันใช้ได้อยู่ด้วยนะ
0: ก็โอเค
1: ไปโดนลูกสวน2ลูกอ่ะ
0: จังหวะเรามันโดนง่ายโดนคล้ายกับลิเวอร์พูลโดนเลย
1: ครับเออใช่โดนตามรูปเกมเพราะว่ามันโดนสวนปุ๊บแล้วมันก็เสียประตูนะครับ
0: นะอ่ะก็วันพุธนะครับ2ทุ่มวันพุธ2ทุ่มนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะส่วนเรื่องของผลฟุตบอลนะครับช่วงแรกเอาผลมาก่อนละกันนะ
1: ครับ
0: พยายามจะเก็บผลมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวหลัง6โมงเข้ามาดูรายละเอียดในแต่ละคู่แต่ละแมตช์แต่ละเกมก็แล้วกันนะโอ้โหสัปดาห์นี้ก็เตะเยอะนะครับเริ่มมาที่บอลอังกฤษก่อนนะครับพรีเมียร์ลีกนะครับตั้งแต่เกม Friday Night นัดเปิดฤดูกาลนะครับอาร์เซนอลแชมป์เก่าก็ชนะโคเวนทรีซิตี้ไป 3-0 นะแชมป์พรีเมียร์ลีกเจอกับแชมเปี้ยนชิพ
1: ครับ
0: นะฮะปรากฏว่าอาร์เซนอลนี่ยิ้มสบายเลยนะครับส่วนวันเสาร์เนี่ยน้องใหม่ฮัลซิตี้ครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป 2-0
1: อันนี้เรียกว่าพระป่าก่อน
0: 2ประตูจาก
1: พระป่าไปก่อนนะครับ
0: แมนยูก็ยังเดิ
1: ม
0: ๆนะครับแล้วก็ช่วง 3 ทุ่มเนี่ยก็เป็นนอร์ทเดอะฟอร์เรสต์นะครับแพ้ลีดส์ไป 0-1
1: อันนี้ก็โดนช่วงท้ายนะครับ
0: น้องใหม่ทีมนะครับอิปสวิชทาวน์นะครับของแกรี่โอนิลครับชนะซันเดอร์แลนด์ 2-1 เอเวอร์ตันของเดวิดมอยส์นะครับปีนี้ดูน่าจะดีนะครับ
1: ฟอร์มดีมากฮะ
0: ชนะคริสตันพาเลซนะครับที่เปลี่ยนกุนซือนะครับ 2-0 เบรนท์ฟอร์ดนะฮะคู่ดึกวันเสาร์ถล่มทอตเทนฮอตสเปอร์ 3-0 อย่างที่อาจารย์อู๋บอกถ้าจุดโทษเข้านี่ก็เป็น4ด้วย
1: ใช่นะครับไปกระถินก่อนคู่แมนยูแล้วก็มาพระป่าต่อคู่ปิดท้ายนะครับ
0: ส่วนเมื่อวานก็ยังไม่รอดนะครับแมนซิตี้นี่เกือบไปครับพลิกกลับมาชนะบอลหมัด 2-1
1: เกือบแย่นะครับมาได้ช่วงท้ายพอดีเลย
0: ตัวเปลี่ยนเกมก็ต้องยกให้ลายานแชกีนะ
1: ครับ
0: นะลงมาแล้วก็มีส่วนกับทั้ง2ประตู2แอสซิสต์นะครับวิลล่าเนี่ยโอ้โหหมดสภาพเลยไปเยือนไบรตันนี่โดนกดไป 4-0
1: สู้ไม่ได้เลยไม่ได้สู้เลย
0: แต่วิลล่านี่เห็นตัวออกก็น่าเห็นใจ
1: ใช่ๆวิลล่า
0: ออกยับเลยอ่ะแล้วก็เมื่อวานนี้โอลิวัตกินหายเฮดด้วย
1: แล้วกลายเป็นว่าต้องใช้บูเอนเดียเล่นหน้า
0: ครับ
1: โอ้โหเป็นอีกหนึ่งทีมที่ปีนี้น่ากลัวเหมือนกันนะวิลล่าทำไปเล่นไป
0: นะฮะส่วนคู่สุดท้ายเนี่ยนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลที่เซนต์เจมส์พาร์คนิวคาสเซิลเนี่ยโอ้ไม่ชนะลิเวอร์พูลมาเกือบ20นัดนะ
1: ใช่13 14ปีติดๆแล้วมั้งเนอะ
0: จะชนะอยู่แล้วนะครับปรากฏว่าไปเสียจุดโทษแล้วก็โดมินิกโซบอสไลยิงจุดโทษตีเสมอ 2-2 แต่คู่นี้เนี่ยหลายคนเดาถูกว่ายิงกันเยอะ
1: ใช่
0: คือเจอทีไรเนี่ยสกอร์เยอะทุกที
1: ไม่มียิงน้
0: อ
1: ยคู่เนี้ยมันจะผลยังไงนะมันก็จะยิงเยอะตลอด
0: ครับ
1: ไม่3-2ก็3-3
0: เพราะอย่างฤดูกาลที่เราก็3-2ที่เอ็ดกูโมมายิงใช่ไหม
1: บอลถ้วยที่ชนะก็2-1
0: ครับ
1: มีประตูทั้ง3เกมอ่ะที่เจอกันปีที่แล้ว

0: แล้วนะครับ
1: ใช่ใช่นะครับอ่ะนี่เป็นผลการแข่งขันสัปดาห์แรกนะครับจ่าฝูงก็เลยเป็นไบรตันนะส่วนอาร์เซนอลก็เป็นอันดับ2รองจ่าฝูงนะทีมบวยก็คือวิลล่านะฮะส่วนรองมาก็คือทานาฮอสเปอร์แล้วก็โคเวนทรีนะครับบอกว่าโดนไป4กับโดนไป3ตามลำดับนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าแข่งกันต่อเลยแต่ก่อนอื่นมีคืนนี้นะครับเกมที่ลอนดอนนะครับสนามคาเวนคอตเทจตี2ฟูลแลมของอาเบลัวเจอกับเชลซีของชาบีอลองโซ่กุนซือใหม่ทั้งคู
0: ่ก็มารอลุ้นกันจะมีล็อกถล่มไหมเพราะหลายคนก็เล็งๆไว้ว่าฟูลแลมเนี่ยอาเบลัวเนี่ยไม่หลายคนมองว่าเผื่อแกอาจจะโดนไล่ด้วยทำไมผมมองว่ามันไม่น่าจะดีกับฟูลแลมนะครับ
1: แล้วก็ฟูลแลมนี่มาโกซิวาแกก็ย้ายไปคุมเบนฟิก้าน
0: ะเฉิดฉายเลยแก
1: ส่วนเชลซีก็อย่างที่เราทราบนะเปลี่ยนโค้ชใหม่สรุปก็มาตกลงปลงใจกับชาบีอลองโซ่นะครับส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยก็มีแข่งต่อเนื่องนะครับเกมวันศุกร์นี่มีพาเลซกับแมนซิตี
0: ้
1: วันเสาร์คู่เร็วนะครับลิเวอร์พูลกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับลิเวอร์พูลจะได้กลับไปเล่นที่แอนฟิลด์นะครับแล้วก็ช่วง 20:00 นจะมีโคเวนทรีเจอฮาวนะครับ2ทีมน้องใหม่บอนมาร์ทเจอเอเวอร์ตันสเปอร์เจอนิวคาสเซิลอันนี้เป็นคู่ดึกวันเสาร
0: ์อันนี้หนุกอันนี้หนุก
1: วันเสาร์นี่ทำมาทำมาสัปดาห์หน้านี่มีเล่นแค่4คู่นะ
0: ครับ
1: ส่วนวันอาทิตย์เนี่ยมี4คู่นะหัวค่ำนี่เชลซีไบรตันลีสกับเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็ซันเดอร์แลนด์กับฟูลแลมคู่ดึก 4:30 ครึ่งแมนยูไนเต็ดกับอิปสวิชอ่ะเจอน้องใหม่แล้ว
0: จะเจอน้องใหม่2เกมไง
1: ถ้าไม่ชนะอีกนี่ยุ่งเหมือนกันนะ
0: โอ้ทำเป็นเล่นไปลีกนี่เสียวมาตั้งแต่สมัครตอนริมแล้วนะตอนเจอริมแล้วนะ
1: ครับส่วนมันเดย์ไนท์สัปดาห์หน้านี่สนุกมากครับเกมที่วิลล่าพานะครับแอสตันวิลล่าอูไนเอมอรี่เจอทีมเก่ารับการมาเยือนของแชมป์เก่าอาร์เซนอล
0: ก็ต้องรอดูทรงวิลล่ากันต่อไปนะจะแก้ไขยังไงนะ เพราะว่าเจอปัญหาเรื่องไอ้ตัวเล่นที่ย้ายออกมันแต่ละคนเป็นตัวหลักด้วยนะ
1: ครับ
0: เราไม่รู้จัดตัวสงสารอูไนเอมอรี่
1: อ
0: ่ะไม่รู้จะจัดตัวยังไงเลยครับ
1: คือกลายเป็นทีมเนี่ยอุตส่าห์จบอันดับได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก
0: ไล่แต่ประตูอะ
1: แต่กลายเป็นโอ้โห
0: คือแบบประตูเอฟบี้ก็ไป
1: คือแดนนี่จะยึดโครงเดิมแล้วเสริมตัวใหม่กลายเป็นโครงเดิมหายไปค่อนทีมอะ
0: ไม่แล้วทุกตำแหน่งด้วยนะประตูก็ไปกองหลังในคอนซ่ากลางกิเลมันหน้าไอ้พวกวัตกิ้งหายเพศไปอีก
1: ใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็บอกแกนโรเจอร์
0: ใช่แ
1: บ
0: บโอ้หนัก
1: ย้ายออกกันแบบเหนื่อยเลยคนทำทีมแบบนี
0: ้ก็ต้องรอลุ้นว่าช่วงตลาดนักเตะที่มันยังไม่ปิดเนี่ยมันจะมีการซื้ออะไรกันมาอีกไหมเนาะ
1: ครับผม
0: แต่เชื่อว่าวิลล่าคงไม่ซื้อเยอะ
1: นะครับไปที่ลาลิก้าสเปนมากนะครับนัดนี้เป็นสัปดาห์ที่2แต่ก็เป็นเกมแรกสำหรับหลายๆที
0: ม
1: โดยเฉพาะพวกทีมยักษ์ใหญ่นะครับก็เริ่มจากบาร์เซโลนาเตะคู่ดึกเมื่อคืนนี้โหบุกไปกดเอลเช่ 5-0 เลย
0: ครับ
1: ก็ให้ราฟินญาเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะ
0: ครับ
1: พอตอนนี้ก็ยังไม่มีหน้าเป้าเนื่องจากเลวันดอฟสกี้ย้ายออกไปแล้วเฟนาตอเลสก็ย้ายออก
0: ใช่
1: ก็เดี๋ยวต้องดูอ่ะยังไงต้องมีหน้าเป้าเข้ามาเนี่ยไม่งั้นนี่โอ้โหไม่งั้นฟอลนายมันจะไหวป่ะทั้งฤดูกาลเนี่ย
0: หรือไม่ก็อาจจะต้องรอลุ้นดูว่าจะใช้กอร์ดอนไหมกับกองหน้าเนาะแต่กอร์ดอนคงไม่น่าน
1: ะฮะก็ส่วนเรอัลมาดริดของโจเซ่มูรินโญ่นะครับก็บุกไปเฉือนเอสปันยอน 2-1
0: ได้เด็กมาช่วยไว
1: ้ได้เด็กมาช่วยไว้นะครับกองหน้าที่ไปดึงมาจากไอ้เอสปีฮะ
0: 20ปีเองมั้ง
1: คาร์ลอสเอสปีนะครับกองหน้าที่ดึงมาจากเลบันเต้นะครับ
0: ครับ
1: เกือบไปไม่งั้น
0: เกือบแย่ครับ
1: นะส่วนตราหมีแอตเลโกมาดริดนะครับก็เกมแรกฝืดครับเสมอกับบีอาร์เรอัลไป2ประตูต่อ2
0: แต่ก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาเหลือ10คนด้วยเกมนี้ผมเมื่อคืนดูอยู่มีชื่อฮูเล่เอาไปเล่นเป็นสำรอง
1: ก็ได้ลงด้วยนะ
0: แต่มาลงช่วงครึ่งหลังนะครับ
1: แต่ลงมาก็โดนแฟนโหยับเลย
0: ใช่ก็ดูทรงแล้วก็คงน่าจะต้องปล่อยแล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าแกแต่จำนวนเงินมันไม่น้อยเนี่ยแหละ
1: คือข่าวบอกว่าแอตมาดริดเนี่ยไม่อยากปล่อยให้คู่แข่งร่วมลีกอย่างบาร์เซโลนาถ้าเลือกปล่อยเนี่ยอยากจะเลือกให้ออกไปลีกอื่นมากกว่าซึ่งก็มีข่าวอยู่กับอาร์เซนอล
0: แต่เอาเลยมันไม่ไปไม่ไปบาร์ซ่าทีมเดียวอันนี้แหละมันเลยผูกพันกันเป็นงูกินหางเลย
1: ครับส่วนคู่อื่นนะครับก็บาเลนเซียกับเซลตาบีโก้เสมอ 0-0 บิลเบานี่แพ้เซบีย่า 1-3 นะครับเบติสครับชนะโซเซดัด 1-0นะครับรายโยเสมออาราเบส1-1แล้วก็มีเกตาเฟ่ครับชนะน้องใหม่ราซิ่ง 1-0 คืนนี้ลาลิก้าสเปนมีอีก2คู่นะครับ
0: ครับ
1: โอซาซูน่ากับเลบานเต้แล้วก็2ทีมน้องใหม่เจอกันครับมาลากากับเดปอร์ติโบลาโคลุญญานะครับ
0: น้องใหม่ก็เปิดตัวในลาลิก้าไม่ดีเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: ราซิ่งก็แพ้นะครับแต่ว่าก็เป็นเกมเยือนนะครับ
1: แล้วก็ช่วงกลางสัปดาห์นี่จะมีเก็บตกจากเกมนัดแรกนะครับก็บาร์ซ่านี่เล่นในแคมป์นูเจอกับบิลเบาขณะที่มาดริดกลับไปเล่นที่เบอร์นาเบลเจอกับเรอัลโซเซดัดนะครับเตะช่วงกลางสัปดาห
0: ์ก็อาจจะโปรแกรมแปลกๆหน่อยนะลาลิก้าเพราะว่าสัปดาห์แรกมันเริ่มแต่ทีมเล็กนะครับ
1: ครับ
0: มันก็เลยจะออกแนวๆฟันหลอหน่อย
1: ใช่
0: สองสามวันเล่นทีอะไรแบบนี้นะครับ
1: ไปดูบอลอิตาลีหน่อยนะครับเซดาของอิตาลีนะครับก็สัปดาห์นี้ก็เป็นการแข่งขันในเกมนัดเปิดฤดูกาลนะครับ
0: พี่ลิมมาแล้วอ่ะ
1: ทีมใหญ่ๆนี่ก็มาหมดเลยนะ
0: ครับ
1: อินเตอร์กดมอนซ่าไป 4-1 นาโปลีบุกชนะเจนัว 2-0 ยูเว่บุกชนะโฟเซโนเน่แค่ 1-0 จุ๋มจิ๋มนะฮะเอซีมิลานครับบุกชนะโตริโน 2-1 แต่ก็เกือบแย่มันก็มาเร่งในช่วงครึ่งหลัง
0: ครับ
1: อาตาลันต้าก็เฉือนซาซูโร่ 2-1นะครับแล้วก็โคโมไปเยือนอูดิเนเซ่เสมอ 1-1 นะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวคืนนี้ยังมีอีก2คู่โบโลญญากับลาซิโอแล้วก็โรม่ากับฟิออนะครับ
0: โอ้ดูแล้วปีนี้ลาซิโอผมนี่หนักละ บอลถ้วยยังไปแพ้ทีมก็ ไม่รู้ตกรอบไปแล้วด้วย
1: แฟนบงแฟนบอลก็ไม่ค่อยจะซัพพอร์ตไม่ค่อยจะสนับสนุนเท่าไหร่ด้วย
0: แฟนบอลก็มีปัญหาไอ้ประธานโรติโตอีกก็จะไม่เข้าสนามกันอีกนะครับปัญหาเยอะครับลาซิโอ
1: ส่วนที่เยอรมันนะครับมีซุปเปอร์คัพแล้วก็มี DFB นะซุปเปอร์คัพเนี่ยเตะที่ดอทมุนนะครับ
0: จับ
1: ปรากฏว่าเสือเหลืองดอทมุนเนี่ยแพ้เสือใต้ไบเยอร์มิวนิกไป 1-2
0: ก็ตามทรงหลายคนก็มองว่าไม่น่าไหวอ่ะดอทมุนแต่ว่าก็ถือว่าสกอร์ไล่มาเป็น 1-2 ได้ก็โอเคอยู
1: ่นาธาเนียลบราวน์นะครับแบ็คไซด์ตัวใหม่ที่มาจากไอทักแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็ไมเคิลโอลิเซ่นะครับยิงช่วงครึ่งแรกนาดอทมุนมาได้จากฟาบิโอซินวานะครับกองหน้าตัวสำรองนะครับก็ตีไข่แตกในช่วงท้ายๆเลยนะครับแล้วก็จริงๆจะมีบอลถ้วย
0: เป็นเดฟไปโพข่าวเตะกันเพียบเลยนะคร
1: ับ บอลถ้วยนี่ผมไม่ดูเนี่ยปรากฏว่าไม่มีทีมจากบูเดสติก้าตกรอบเลยนะ
0: ใช่สบายๆเพราะส่วนใหญ่มันเจอทีมลีกอุ้ยลีกลองๆเลยนะครับ
1: รู้สึกแฟรงก์เฟิร์ตนี่เท่าไหร่นะ
0: 7หรือ11ป่ะ
1: โอ้โห
0: 11ลูก
1: เจอแฟรงก์เฟิร์ต11ลูกก็11 0ก็ไม่งง
0: เลยพอต่อไปอุ่นเครื่องโดนไป7ไงก็เลยไปเอาคืนนิดหน่อยนะฮะ
1: ดูมีฟลายบวกบุกชนะดูเซลดอร์ฟ 5-1 นะครับมีอูดเอิร์นเบอร์ลินก็ชนะบราชวาย 4-2 นะครับมือเชนกลัดบักนี่ชนะอะไรชาร์ลอตต์ไมล์ 5-0 เลย
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ไลป์ซิกเนี่ยชนะไอทักเทีย 6-0 เยือนหมดนะครับ
0: ครับ
1: ทีมจากลีกสูงนี่จะไปเยือนลีกต่ำฮอฟเฟนไฮม์ก็บุกชนะแอสเกเบเกอัล 4-0 เอเวอร์สแบกของนิโคลัสมิเคลสันบุกชนะดุยส์บวกลีก้า 3-1
0: ครับผม
1: นะมิเคลสันได้ลงในช่วงครึ่งเวลาหลังด้วย
0: ก็ปกติก็จะเป็นสำรองอยู่ก่อนแล้วก็ต้องสำรองอดทนไปนะสำหรับลูกโซ่นะครับ
1: เล่นตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับแล้วก็ดอกนั้นก็เข้ารอบหมดนะครับ
0: เบเมนก็3-0 อะไรพวกนี้
1: ก็3-0 สตุตการ์ดก็4-0
0: ก็4-0 นะครับ
1: แล้วก็นี่ไอ้มีแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยโอ้โหชนะ 11-0 แต่เจอคู่แข่งก็พอเข้าใจได
0: ้
1: เพราะคู่แข่งนี่มันโอ้โหระดับเลกูนาลีก้าม
0: ันแบบนอกลีกเลย
1: มันนอกลีกเนี่ยมันเลยไปไกลกว่าลีก้า3อีกอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับก็เดี๋ยวคืนนี้ก็รู้สึกยังจะมีด้วยยังจะมีอีกนะครับยังจะมีอีกนะฮะสำหรับฟุตบอลถ้วยของเยอรมันนะครับ
0: ครับคืนนี้มีสักวกวบบวกฮัมบวกโคโลนชาเก้พวกนี้นะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็จะมีติ่งไปวันที่2ที่3ก็ยังมีพวกรัดบุญบาเยนเพราะว่าสัปดาห์นี้เขาไปเล่นซูเปอร์คัพนะครับ
1: ครับผมปิดท้ายที่บอลฝรั่งเศสลีกเอิงนะครับก็มีเกมตั้งแต่วันศุกร์ครับมาร์เซย์นี่ถล่มสตาร์บุกไป 4-0 เลยนะครับแล้วก็เกมวันเสาร์เนี่ยลองส์ครับเป็นทีมรองแชมป์เก่าชนะโอแซ 5-2 เลอมองนะครับเสมอแบล 2-2 นี้เสมอลอริยอง 0-0 ตูลูสแพ้โอลิมปิกลียง 0-2แล้วก็ทัวร์เสมอกับปารีส FC 0-0 นะครับส่วนเกมเมื่อวานนี้ก็มีอองเช่แพ้ลิวสง 0-2 เลออาฟแพ้โมนาโก 0-1 แล้วก็แลนส์กับปารีสแซงต์แชร์แมงเสมอ 2-2 เปเชในเกือบแย่นะครับได้เฟรนตอเรสนะครับเป็นตัวสำรองลงมาครึ่งหลังแล้วก็เหมายิง2ประตูแล้วก็ฟาเบลูอิสก็แอสซิสทั้ง2ลูกเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังเหมือนกัน
0: ครับช่วงหลังดูพวกเกมรุกฟอร์มตกนะพวกกีชาพวกเดมเบเล่พวกเนี้ยดูยังฝืดๆอยู
1: ่แต่ผมดูเฟรนตอเรสที่แม่ไปอยู่เปเชเนี่ยตำแหน่งหน้าเป้าน่าจะโอเคอยู่นะเพราะว่าที่ผ่านมาเปเชเนี่ยมันไม่มีศูนย์หน้าโดยธรรมชาติ
0: เขาเล่นฟอร์มนายมา
1: เล่นฟอร์มนายถ้าได้เฟรนตอเรสไปนี่มันน่าจะโอเคแหละแล้วก็ปล่อยไอ้พวกไอ้เ
0: ดมเบเล่ไปก่อนแล้วเนี่ยนะ
1: อะไรพวกเนี้ยพวกกีชาอะไรพวกเนี้ยให้มันปั้นเกมไป
0: ครับเพราะว่าพวกที่มีอยู่อย่างพวกบาโคล่าดูเอ้มันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปีกนะครับ
1: แล้วบาโคล่าก็ดูเองก็ยังไม่รู้จะยังไงเหมือนกัน

0: แต่บาโคล่าบอกว่าดูแล้วน่าจะยากนะ
1: อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไม่มีชื่อทั้งสองคนนะทั้งแบดลี่บาโคล่าแล้วก็อิบราอะไรนะ
0: เอ็มบายเอ็มบายใช่
1: เอ็มบายก็ไม่มีชื่อ
0: คือสองคนนี้อยู่ในสนามแต่ว่าไม่มีชื่อนะครับ
1: ครับ
0: ก็ดูทรงแล้วคงน่าจะอยู่ในช่วงเจรจากันอยู
1: ่
0: แต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าจะไม่ขายถูกอ่ะ
1: แต่ถ้าสมมติมันตลาดปิดแล้วไม่ได้ย้ายโอเคแหละเปเชก็อาจจะกลับมาใช้งานแต่ว่าในระหว่างนี้ก่อนปิดตลาดเนี่ยผมว่าก็คงยังไม่ใช้งาน
0: อ
1: ่ะเพราะเดี๋ยวมันมีปัญหาเรื่องบาดเจ็บขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้การย้ายทีมมันต้องหยุดชะงักไปนะนะครับ
0: ก็ไปรอลุ้นว่าเพราะว่าลิพูเองก็อยากจะได้ปีก
1: โอ้โห
0: ใช่ไหมเพราะว่าเห็นชัดเลยว่าปีกมีปัญหาอยู่ตอนนี
1: ้โอ้โหเห็นเกมทางขวาเมื่อวานแล้วหืมเข้าใจเลยเออนะ
0: หนักหนักเลยต้องบอกเลยว่าหนักอยู
1: ่เมื่อวานนี้หนักไปเกือบทุกขุมกำลังคือเอาง่ายๆว่าชั่วโมงเนี้ยโคดี้กาโปเนี่ยจากที่ด่าเนี่ยกลายเป็นนักเตะที่พึ่งพาได้มากที่สุดแล้วอ่ะ
0: ใช่คืออย่างน้อยเนี่ยครับทำอะไรไม่ได้มันก็จะมีลูกยิงไกลคนเข้าไปนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าซ้ายไม่เท่าไหร่เนาะแต่ขวามีปัญหาเพราะว่าดูแล้วเหมือนกับไอ้เกมอุ่นเครื่องที่เขาวิจารณ์กันว่าทั้งมูนยอดทั้งลีโอมันไม่ใช่ทางขวาธรรมชาตินะ
1: เมื่อวานนี้สตาร์ทใช้ลีโอนะครับเล่นไม่ออกแต่ว่าพอส่งบิ๊กตอมูนยอดลงมาก็โอเค
0: ดูดีกว่าเนาะดูดีกว่าน
1: ะฮะแล้วจริงก็มีคนนี้ก็คือลูอิสคูมาสนะครับ
0: คูมาสผมว่าเด็กมันมีของอยู่นะ
1: แต่ก็ต้องยอมร
0: ับว่า
1: จุดที่ซาร่ามันทิ้งไว้
0: มันเป็น
1: จุดใหญ่จริงๆ
0: ใช่ใช่เพราะว่าตั้งแต่ขาดซาร่าไปก็พยายามจะหาซื้อตัวใหม่เข้ามาแต่สุดท้ายมันยังไม่จบไม่ลงสักทีไอ้ตอนแรกที่ว่าเอ็มบายน่าจะได้มันขาดมันไปมาๆ
1: ยาคูบามินเตอีก
0: ใช่แล้วนี่อีก
1: แล้วก็ล่าสุดมีข่าวกับอิสมาอิลลาซานะ
0: ครับ
1: ซึ่งจริงเนี่ยไอ้พวกที่นี่ตัวขวาล้วนๆเลยนะเอ็มบายซามินเตเนี่ย3ตัวนี้ขวาล้วนๆเลย
0: แล้วล่าสุดเนี่ยซาก็ไม่มีชื่อด้วยนะเพราะมันนั่งดูไอเอฟเวอร์ตันอยู
1: ่ครับ
0: อืม
1: คิดในแง่ดีเมื่อวานเล่นไม่ดีก็เนี่ยฮะอาจจะทำให้ไปสะกิดบอร์ดนิดนึง
0: ไม่อย่างน้อยก็เห็นผลเร็วแล้วเห็นแผลเร็ว
1: ครับ
0: จะแก้ไขยังไงก็รีบแล้วกันเพราะลีกเปิดมาแล้วนะครับ
1: ใช่ใช่ใช่ช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณก๊อฟกรอบนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับแล้วก็ขอบคุณชูโฟติกครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับ
0: ครับ
1: 17:59 ครับขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งขอรบกวนชาติและเดี๋ยวกลับมาติดตามมาต่อช่วงที่2ของรายการครับ
0: ครับ

0: นับสนุนโดย
1: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

ันเซลด้วยครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1อย่างและสินค้า

0: ชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผ่อนได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
1: wow.
0: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Bee Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Bee Quick ทุกสาขา
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
5: 18นาฬิกากับอีก4นาทีนะครับช่วงที่2นายที่นายกูรูนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์อู่แล้วก็ผมยุทธนะครับ
6: ครับผม
5: ช่วงนี้ขอบคุณก๊อฟกรอบนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นน้าสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
6: ครับ
5: มาพูดถึงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับหลังจากช่วงเมื่อสักครู่นี้ไปอย่างเร็วนะฮะเก็บผลการแข่งขันไปเรียบร้อยนะครับก็คงพูดถึงคู่ของนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลอะไรก็แล้วกัน
6: ครับ
5: นะครับคู่นี้เพิ่งจบไป
6: อันนี้แพ้สดเลย
5: แพ
6: ้สดๆเลยนะครับเมื่อวาน
5: ครับก็นิวคาสเซิลเนี่ยอย่างที่เราทราบนะครับมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงปรีซีซั่นนะครับอยู่ๆเอ็ดดี้ฮาวแกมึงคิดได้นะครับถ้าแกไปตั้งแต่จบฤดูกาลมันก็โอเคอยู่ๆแกคุ้มๆปรีซีซั่นแล้วแกอยู่ๆแกก็ไปเฉยเลย
6: อาจจะงอนอาจจะงอนขายตัวเล่นเยอะเกินนะครับ
5: ก็ได้กุนซือหนุ่มอย่างมาเตสยายสเลอร์นะครับซึ่งคุมทีมอย่างอัลอาลีในลีกซาอุดิอาระเบียแล้วก็ได้แชมป์ AFC แชมเปี้ยนส์ลีก2สมัยติดต่อกันด้วยนะฮะบุรีรัมย์น่าจะรู้จักดีเพราะว่าเคยแพ้เมื่อ2ปีก่อน
6: ใช่ครับ
5: ใช่ไหมก็เจอกับลิเวอร์พูลนะครับที่ก็เปลี่ยนโค้ชใหม่นะครับจากอันเดอร์สล็อตมาเป็นอันโดนีอิราโอล่านะครับเมื่อวานนี้จัดตัวเนี่ยโอ้โหนิวคาสเซิลนี่คือไอ้3ตัวกลางที่เคยเป็นจุดแข็งของทีมหายหมดเลยนะ
6: โจลิงตัน
5: โจลิงตันเจ็บ
6: อีก2คนย้าย
5: โตนาลีกับมาไลซ์ไม่อยู่นะฮะตัวรุกกอร์ดอนก็ไม่อยู่แล้ว
6: ใช่ครับ
5: นะครับขณะที่วอเตอร์มาเดอร์เองก็โอ้โหไม่ได้อยู่ในฟอร์มมีข่าวจะย้ายด้วยซ้ำนะฮะ
6: หลุดไปโอ้โหแล้วหลุดไปสำรองแล้วก็ไม่ได้ใช้ด้วยเมื่อคืน
5: แนวรับแดนเบิร์นเองก็เจ็บเมื่อวานนั่งชมอยู่บนทัชน
6: ี่แดนเบิร์นก็เจ็บ
5: นะฮะประตูในตัวใหม่ฮอนิเช็คนะครับก็ดูส่งแล้วใช้ได้เหมือนกัน
6: ใช้ได้ใช้ได้เลย
5: นะฮะแนวรับนี่แบ็คขวาตัวใหม่นะฮะเดดิสนะครับนักเตะบอสเนียด้านซ้ายลุยส์ฮอลนะฮะเซนเตอร์บอตแมนกับมาลิกชาวนะครับมิดฟิลด์เนี่ยใช้ชอนสเตอร์โอ้ผมเห็นไล่ชื่อผมต้องไปดูนะว่าใครมาจากไหน18ปีจากอาร์แจ็กซ์นะฮะ
6: ใช่อันนี้ก็เป็นตัวดังมาจากอาร์แจ็กซ์แต่ว่าก็ดูยังต้องใช้เวลาอยู
5: ่
6: เมื่อวานยังดูแกตำแหน่งยังมั่วๆอยู่เหมือนเดิมนะครับ
5: จับคู่กับลุยส์มายลี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการเล่นนะเพราะสมัยก่อนจะเป็น 4-3-3
6: ใช
5: ่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น 4-2 แล้วก็ 3-1 3ตัวรุกเนี่ยเป็นโยฮันวิซ่าตรงกลางด้านขวาเป็นเอลังกาด้านซ้ายเป็นฮาวิบานส์นะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นโอซูล่า
6: ครับ
5: ส่วนลิปูเนี่ยประตูเป็นอาริซอนนะครับแนวรับแบ็คขวาฟิมปงแบ็คซ้ายเคอร์เคสเซนเตอร์ใช้ตัวใหม่ชาเก้กับฟันไดคู่กลางนะครับเลือกโซบอสไลน์กับกาเฟนแบกนะฮะโดยที่แมริสเตอร์นั่งสำรองส่วนตัวรุกเนี่ยทางขวาเอ็นกูโมฮาทางซ้ายกักโปตรงกลางฟอร์เรนเวียดหน้าเป้าอเล็กซานเดอร์อีซักเจอทีมเก่า
6: จับเมื่อวานก็เล่นสูตรจะว่าไปก็คล้ายๆกันนะ
5: คล้ายกัน
6: 4-2-3-1 คล้ายๆกัน
5: แต่ลิเวอร์พูลก็แผนนี้จริงๆก็ยังเป็นโมเดลแผนไม่ได้เปลี่ยนจากอันเดอร์สล็อตสักเท่าไหร
6: ่ครับ
5: นะครับเมื่อวานเนี่ยเล่นไปแป๊บเดียวนิวคาสเซิลนำก่อนเลย นะฮะจังหวะสวนกลับ นะฮะเพราะว่ามันเป็นช็อตที่กาเฟนแบกเนี่ยเสียการคลองบอล
6: คือบุกไปถึงหน้าปากประตูแล้วตอนแรกก็เมื่อวานภาคกับอยู่คุณเอกอยู
5: ่
6: ก็นึกว่าจะซัดแล้วแล้วไม่ซัดดันไปจ่ายพลาดแล้วโดนสวนแล้วโอ้โหบอลนิวคาสเซิลเล่นกัน3จังหวะถึงประตูไปเลยนะครับ
5: แต่สวนมาเนี่ยมากัน2คนมันก็ไม่น่าเสีย
6: ใช่
5: มาแค่โอซูล่ากับเอลังกา
6: แล้ว2คนตัวเร็วซะด้วยแล้วโดยเฉพาะเอลังกาที่สตาร์ททีหลังนะโ
5: อ
6: ้วิ่งแซงผมเห็นเลยว่าเคอร์เคสเอาไม่ไหวอ่ะ
5: เคอร์เคสไม่ทันส่วนฟันไดนี่ถอยอย่างเดียว
6: ครับ
5: นะฮะโดนก่อน 1-0 เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเกมก็ไม่ค่อยดีด้วย
6: เกมต่อกันไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับ
5: แต่ว่าครึ่งหลังเองก็มาตีเสมอนะฮะจังหวะโคดิกาโปอันนี้กองหลังนิโคลสันก็ไม่รู้หายไปไหนกันหมดทั้งมิดฟิลด์ทั้งเซนเตอร์ก็ถอยไปหมดเหมือนกันให้กาโปได้ส่อง
6: เป็นจังหวะเหมือนตั้งรับไม่ทันมั้งวิ่งมั่วกันไปหมดเลยก็เจอกาโปส่องซะเลยครับ
5: แต่ตีเสมอได้2นาทีโดนอีกเพราะว่านิโคลสันเนี่ยส่งตัวสำรองเจคอบแลมซี่กับแจ็ควิลอาร์กับทางโจวิลล็อกลงมาปรากฏว่าเป็นโจวิลล็อกนี่แหละที่ทำประตู 2-1 ลักษณะคล้ายๆกับลูก 1-0
6: จะเขียนสวน
5: ตรงนะหยาบกับลูก 1-0 เยอะเลย
6: ใช่ใช
5: ่โอ้โหลิเวอร์พูลที่เสื้อแดงนี่ล้อมเต็มไปหมดเลย
6: แล้วจังหวะที่จ่ายจังหวะที่วีล็อกจับทีแรกอ่ะมันก็ไม่ได้ว่าดีเท่าไหร่ด้วยนะมันยังยิงไม่ได้ก็ต้องโทษแนวรับอ่ะ
5: แบบโอ้โห
6: แต่ลูกแรกต้องยอมรับว่ามันหลุดจริงไม่ทัน
5: นะครับก็พอโดน 2-1 ปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลก็โอ้โหนั่งไม่ติดนะฮะ
6: เปลี่ยนตัวว
5: ิกตอร์มูนยอสอเล็กซิมาลิสเตอร์หรือแม้ตั้งแนวรับอย่างโรนัลอาราโคก็ลงมาด้วยรวมถึงลูอิสคูมาสนะครับ
6: ครับ
5: และซึ่งในช่วงตอนนี้ยังตามหลัง1ต่อ2เนี่ยเกือบโดนนิโคลสันยิงฝังลูกที่3ด้วยนะ
6: เกือบอะรอดไปอะ
5: โอ้โหแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอไม่โดนลูกที่3ดันมาได้ลูกจุดโทษทั้งนั้นจริงๆเนี่ยมันเลยทดเวลาไปแล้วนะ
6: ครับ
5: แต่ปรากฏว่าคือนิโคลสันเนี่ยดันไปมีเปลี่ยนตัวช่วงทดเวลาบาดเจ็บไง
6: และใช้เวลา
5: ไป
6: สมควรด้วยก็เลยมองว่าน่าจะต้องต่อไปนาทีนึงอะไรประมาณนี้แหละ
5: จังหวะลูอิสฮอลกับวิกตอร์มูนยอสจุดโทษไหม
6: ผมมองว่าโทษนะเพราะมีการปะทะหัวเข่าม
5: ันอัดกันจังหวะชนกันนะ
6: ผมว่ามันอาจจะดูไม่รุนแรงนะแต่มันเหมือนกับว่าลุยทอมเสียเหลี่ยมอ่ะเพราะเจ้าตัวก็รู้ว่ามันพลาดทีเดียวเอง
5: ซึ่งทั้งผู้ตัดสินแล้วก็ VR ก็เห็นพ้องแต่ว่าไยส์เลอร์กุนซือของนิวคาสเซิลนี่โอ้โหบอกเบามากเบามากอาจารย
6: ์แต่มันมีจังหวะก็ผู้บัญชาการก็บอกมันมีจังหวะคอนแทคจริงอ่ะนะ
5: ครับ
6: มันก็ให้ได้นะครับ
5: นะครับคนที่สังหารว่าตอนแรกก็โอ้โหพอไม่มีซาร่าก็ไม่รู้ใครจะเป็นคนยิงไงสุดท้ายเป็นโดมินิกโซบอสไลน์นะครับก็ซัดมุมซ้ายมุมบนเข้าไป
6: แล้วโซโบ
5: เสมอ 2-2
6: โซโบมันยิงโหดจริงนะอัดมุมบนเข้าไป
5: แล้วดูตามสถิติเนี่ยมันเล่นมุมซ้ายตลอดนะ
6: ยิงฝั่งเดียวไอ้ที่ไม่เข้าก็ชนคานนี่แหละ
5: ซึ่งถ้าแบบนี้เนี่ยผู้รักษาประตูมันเดากันง่ายมากนะ
6: แต่ถ้าเกิดมันยิงดีแบบเสียบมุมบนอย่างนี้ตลอดก็โอเคนะ
5: นะครับก็รอดตายไปได้1แต้มนะฮะก็ถือว่าเกมอ่ะไม่ดีเลยเมื่อวานนี้ที่โดนวิจารณ์เยอะคือแบ็คขวาแบ็คซ้ายโอ้โหจังหวะเปิดที่เปิดไปไหนก็ไม่รู้
6: ใช่คือเคสกับฟิมปงก็มันไม่ได้ลุ้นอ่ะจังหวะเปิดมาแล้วก็ไปแล้วคัทแบ็คหรือจะโยนอะไร
5: จุดนี้ที่คนพูดถึงเยอะคือคู่มิดฟิลด
6: ์ครับ
5: มันกลายเป็นว่ามันไปเล่นด้านบนกันทั้งคู่อ่ะมันไม่มีตัวที่แบบคอยตัดเกมจริงจังอ่ะที่สองเพราะกาเฟนแบกจริงๆน่าจะเป็นตัวที่อยู่ต่ำกว่าสมอสไลน์แต่กลายไปหลายครั้งกาเฟนแบกดันขึ้นไปแล้วก็เสียการคลองบอลพอเสียการบอลมินิโกเซนก็รอสวนมาปุ๊บก็ถึงคู่เซนเตอร์เลย
6: แล้วเมื่อวานนี้ไอ้ไยโซ่มันชัดเจนเลยนะคือไม่เน้นการคลองบอลอยู่แล้วเขารอสวนพวกข้างหน้ามีพวกเอลังก้าพวกคาวีบาน
5: พวกวิซ่า
6: โอซูล่าเนอะ
5: ไอ้4ตัวนี้เมื่อวานนี่ได้บอลทีไรนี่คนลุกคนพอง
6: นี่ผมว่ายังโชคดีนะลิปูที่โอซูล่าเจ็บไปก่อนแล้วต้องเปลี่ยน
5: อ
6: ่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยผมว่าโอ้โหถ้าโอซูล่ายังอยู่แล้วเกมสวนแบบเนี้ย
5: ครับ
6: น่ากลัวกว่าเยอะนะเพราะว่าไอ้ที่ลงมาพวกเมอร์ฟี่อะไรพวกเนี้ยมันก็ยังไม่น่ากลัวถ้าโอซูล่าอยู่นะ
5: แบ็คขวาแบ็คซ้ายผ่านไปมิดฟิลด์คู่กลางผ่านไปปีขวาเมื่อวานลองใช้ลิโอเอ็นกูโมฮาจริงๆก็ใช้ตั้งแต่เกมอุ่นเครื่องแล้ว
6: ใช่
5: ก็ไม่เวิร์กเมื่อวานก็ไม่เวิร์ก
6: อ
5: ันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ๆเลย
6: ลิโอดูเหมือนการเล่นร่วมกับเพื่อนยังน้อยเนาะตามสไตล์ฮะก็ชอบดึงคึกของแกอะดึงเยอะไปหน่อยนะพอจังหวะฟิมโปงเห็นเติมมาหลายทีแล้วแกก็ไม่ได้จ่ายให้อะไรเงี้ย
5: มีเมื่อวานบิ๊กตอร์มูนยอสลงมาแล้วดูกล้าเรียนกล้า
6: ลุยกล้าเล่นกว่
5: า
6: ไม่แน่นัดหน้าอาจจะ ให้มุนยอสสตาร์ทตัวจริงบ้าง
5: ไหมแต่จริงเจ้าตัวก็ถนัดซ้ายนะ
6: ใช่ใช่
5: แต่เมื่อวานก็มันไฟบังคับอ่ะต้องลงมาเล่นขวา
6: แต่ตอนนี้ปัญหาคือมันยังไม่มีขวาอยู่มันก็ต้องไม่ลองลีโอก็ต้องใช้มุนยอสนั่นแหละนะ
5: ในจุดนี้เมื่อว่าโหคนบ่นเยอะก็คือการลิงก์กันระหว่างฟอร์เรนเวียดกับอเล็กซานเดอร์อีซัก
6: ครับ
5: โอ้โหสุดท้ายก็ออกไปทั้งคู่หายไปจากเกมทั้งคู่
6: ใช่ครับเวียดนี่โดนเปลี่ยนออกแล้วอีกคนหนึ่งที่ลงมาผมว่าไม่รู้ว่าแกยังไม่ฟิตหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเล่นได้แบบนี้ผมว่าฟอร์มน่าผิดหวังนะแม็กก้า
5: ครับ
6: แม็กนิสเตอร์ลงมาก็โหก็ไม่มีบทบาทอะไรเลยอ่ะ
5: ครับ
6: ลงมาแล้วหายอ่ะ
5: ก็ต้องรอดูฮะโอ้โหเมื่อวานนี้พอเห็นเกมของลิเวอร์พูลเนี่ยผมว่ามันอีก1สัปดาห์ก่อนปิดตลาดเนี่ยมันต้องมีตัวใหม่เข้ามาเนี่ยเพราะว่าถ้าใช้สคอร์ตนี่เนี่ยมันไม่น่ารอดแน่นอนละฮะ
6: จับเพราะว่าจะมาใช้นักเตะดัดแบบเนี้ยดัดตำแหน่งเอามันก็เหนื่อยนะ
5: ครับ
6: เพราะตอนนี้โอ้โหไอ้ซ้ายก็กองกันยับเลยแล้วขวาก็ไม่ซื้อก็ยังงงว่าเออมันขาดซาร่าไอ้สำคัญเนี่ยคือไอ้ทางขวาเนี่ยมันหาใครไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ที่มีข่าวอยู่ก็ไปลุ้นเอายังไงตอนนี้แฟนลิเวอร์พูลเหมือนอารมณ์ขอได้สักตัวนึงก็ยังดีจะเอ็มบายจะบาโคล่าหรือไอ้เจ้าซา
5: ครับ
6: ที่ตอนนี้มีข่าวอยู่3คนนะ
5: ส่วนกักโปรที่มีข่าวจะย้ายออกเนี่ยแฟนลิเวอร์พูลก็บอกว่าชั่วโมงนี
6: ้ไม่ย้ายได้ไหม
5: เอาไว้ก่อนดีกว่า เอาไว้ก่อนคือต่อให้มีตัวใหม่ก็มาทั้ง2ตัวเน
6: ี่ย
5: เอาไว้ก่อน
6: ใช่
5: เดี๋ยวเกิดตัวใหม่มันเข้ามาแล้วไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยโอ้มันจะยุ่งตายฮา
6: เพราะยังไงผมว่ากักโปยุคที่ไม่สล็อตอ่ะมันก็ยังดูเชื่อใจได้มากกว่ายุคสล็อตอ่ะ
5: อืมก็อีเลาล่าให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าก็โอเคนะฮะก็โอเคดูปฏิกิริยาลูกทีมโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังตอนสกอร์ตามหลังก็ดูโอเคนะแล้วก็ชมเรื่องการเปลี่ยนเกมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้โทษใครนะก็บอกเรื่องของมิดฟิลด์ก็ไม่ได้โทษแหละมันก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับ
6: จะดูเกมอีเลาล่าผมว่ามันพอมาอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วเกมเขายังไม่เร็วเหมือนเดิมนะคือเมื่อวาน
5: หรือว่านักเตะเขายังไม่ลืมความเป็นสล็อตมันพยายามวนกันเหรอ
6: เพราะว่าผมไปกินข้าวอาจารย์เอกต่อหลังจากข้าวกูนี่นะอาจารย์เอกก็บอกมันต้องมีบ้างเหรอพี่ปีนึงก็มันซ้อมมาด้วยกันเล่นไอ้บอลตัวยูมาเมื่อวานดีหน่อย
5: ตัวยูใช่ไหม
6: เมื่อวานดีหน่อยที่ไม่เป็นบอลตัวยูแต่ก็สปีดบอลยังช้าอยู
5: ่
6: เพราะเราเห็นนิวคาสเซิลเวลาเพลสแล้วหู
5: ม
6: ันเขาเพลสแบบเต็มที
5: ่
6: ลิเวอร์พูลแล้วเล่นกันยังเอื่อยเฉยเหมือนเดิมนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องของไอ้ความฟิตหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหม
5: ใช่เพราะว่าคือ
6: เขาส่วนใหญ่มันก็ไปเล่นฟุตบอลโลกกันมาเกือบหมดนะ
5: เรื่องของฟุตบอลโลกนะครับ
6: ครับ
5: แล้วเดี๋ยวอะไรไม่ว่าเล่นไปแป๊บหนึ่งกันยาเบรกอีกแล้ว
6: ครับ
5: เล่นไปแป๊บหนึ่งตุลาเบรกอีกแล้วมีฟีฟ่าเบรกสองรอบอีก
6: ใช่ใช่
5: นะครับ
6: ครับก็ไปรอลุ้นกันเผื่อไม่แน่เราอาจจะเห็นแบบมาหมดเลยก็ได้ไอ้ที่ว่ามีข่าวอ่ะเอ็มบายบาคูล่าซาโอ้ถ้ามาครบนี่ก็ล้นทีมนะ
5: แต่ถ้าจับกระแสตอนนี้เนี่ยผมว่าถ้าจะได้นะผมว่ามินเตะมีโอกาสเพราะว่า50โดนปฏิเสธ60โดนถ้าขยับเป็น65 70มีลุ้นแต่ปัญหาคือมินเตมันก็เจ็บอยู่เอามาก็ยังใช้งานไม่ได้
6: ใช่ใช่เจ้าตัวยังเจ็บอยู่ผมว่าไอ้ส่วนหนึ่งราคาที่มันไม่แรงมากเพราะมันยังเจ็บอยู่ดีแหละ
5: อิสมาอิล่าซาจริงๆก็อยากได้นะเห็นเล่นกับพาเลสเห็นเล่นกับทีมชาตินี่ผมว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะ
6: แล้วซาผมไม่ต้องปรับตัวนะแล้วต้องปรับตัวซานี่เล่นดียิ่งไอ้บอลโลกก็เล่นดีด้วยนะ
5: ไหนไหนเปเชมันโก่งบาโคล่ามันโก่งเอ็มบายก็ไอสมาร่าซานี่แหละแรงจริงกับแหมพาเลสผมว่าก็คุยง่าย
6: ใช่แล้วผมเชื่อว่าเปเชนะไอ้สองตัวนี้มันไม่ลดแน่มันไม่ขายถูกแน
5: ่
6: นะไม่ขายถูกแน
5: ่ครับนะฮะไปดูอีกหนึ่งทีมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะโอ้โหอันนี้งามไส้
6: อันนี้ต้องบอกเลยว่าโหตั้งแต่เช้าเลย รายการมดดำตายแต่เช้า
5: ไปเจอฮาวซิตี้ทีมน้องใหม่นะครับฮาวนี่โอ้โหต้องบอกว่าจริงเลื่อนชั้นมานี่ก็เซอร์ไพรส์พอสมควร
6: ครับ
5: ไอตอนเพลย์ออฟเนี่ยก็ไม่มีใครคิดอ่ะว่าจะขึ้นมาได้อ่ะ
6: ก็เพลย์

0: สำรอง
1: แรดฟอร์ดที่เป็นสำรองนะครับไปโดน2ประตูในช่วงครึ่งแรกครับจากเซยีอาจายี่แล้วก็เมนดี้ก็เป็นจังหวะลูกตั้งเตะ
0: โดนเร็วด้วยนะครับจังหวะไปโดนอาจายี่โดนเร็ว10กว่านาทีเอง
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะก็ครึ่งหลังพยายามจะเร่งนะครับส่งทั้งแรดฟอร์ดทั้งเชสโก้ทั้งเมนูทั้งดาโลทั้งเชนเลซี่แต่ก็เอาคือไม่ได้แพ้ในเกมนัดเปิดฤดูกาลไปสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
0: คือเปลี่ยนจนครบโควต้าแต่คู่นี้ผมมองว่าโอ้โหหลายคนคงมองว่าฮาวน่าจะเละจะเล่นในบ้านเนาะเพราะดูฮาวเองก็เป็นตัวเต็งต้นๆที่จะตกชั้นด้วยเนาะแล้วแมนยูก็เหมือนกับมาดีแล้วก็เสริมตัวก็โอเคโอ้แต่พอเล่นไปเล่นมาโอ้โหหลายคนมองแบบกลางนี่เล่นด้วยกันไม่ได้เลยอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: ทันโต้กับคีรมันนี่เหมือนอารมณ์คนละคีเลยอ่ะ
1: ครับก็อาจจะไปได้ว่าด้วยความที่เพิ่งจะมาใหม่ทั้งคู
0: ่ใช่มาใหม
1: ่จริงๆผมว่าในระหว่างเนี้ยน่าจะให้คอบบี้เมนูเนี่ยประคองกันนะ
0: คือไม่รู้ว่าเมนูเนี่ยไอ้ที่สำรองเนี่ยเพราะมันเจ็บหรืออะไรหรือเปล่า
1: ไปบอลโลไอ้เจ๊ไอ้จริงไปบอลโลไม่น่ามีผลนะเพราะว่ามัน
0: ไอ้เรื่องไม่คิดอ่ะไม่ใช่แน่เพราะมันไม่ได้ลงแต่ว่าอาจจะมีอาการบาดเจ็บแล้วเพราะกว่าจะลงนาที67เพราะอย่างน้อยอย่างที่ยุทธบอกก็ใช่อ่ะคือมันต้องมีตัวหลักตัวนึงที่เป็นแกนไว้ก่อนใช่ป่ะแล้ว2คนไอ้เราก็ไม่ได้โทษหรอกนะทีมันกับซานโตเพราะมันก็เพิ่งมาใหม
1: ่มันอาจจะต้องใช้เวลา
0: ใช่
1: ส่วนตัวรุกเนี่ยโหเล่นไม่ออกทั้ง
0: ตัวรุก
1: ดอกูทั้ง
0: นาโด
1: โมแล้วก็มาทุสคุนย่า
0: คือเกมรุกต้องน่าด่าจริงเพราะเกมรุกก็แย่จริงเล่นกันไม่ดีโอ้ยอูเล็กบ่นใหญ่เลยบ่นยับเลยตรงนั้นผมพากบอลเสร็จปุ๊บแต
1: ่
0: จันเอกออกไปปุ๊บโอ้โหเอกคิมเข้ามาก็อูเล็กยังคิดอยู่เลยโอ้โหแกจะพากบอลได้หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้ซึมเศร้าเลยไหม
0: ก็คุยอยู่
1: เฮ้ยเป
0: ็นไงบ้างเอกคิม
1: เดินเอียงวะ
0: ขึ้นมาเลยเอกคิมยังจะตะอื้นเลยโอ้โหจะพากบอลได้เปล่าไม่รู
1: ้นี่รู้สึกเมื่อวานนี่เฟซบุ๊กนี่พิมพ์รอไว้แล้วนะ
0: คร
1: ับ แต่พอสมมุติอะไรจริงๆเขาก็ต้องดีลิททิ้งไปเอคิมเนี่ย
0: เมื่อวานตอนผมพักไอ้เดเวดลั่นมาก็มาเยอะอยู่ลั่นไปแล้วลั่นมาแล้วส่งเร็วไปนิดนึง
1: ครับผม
0: โอ้ลืมใครจะคิดว่ามาโดนนาทีบาปนะ
1: ไปว่าเกมหน้าครับเกมหน้าได้กลับไปที่โอทราฟอร์ดเจอกับอิปสวิชนะครับส่วนตลาดช่วงโค้งสุดท้ายแม่แต่ดูก็ดูเงียบๆนะ
0: ดู
1: เงียบนะผมยัง
0: ไม่มีแล้วอ่ะ
1: อาจจะไม่มีเสริมเข้ามาแล้วด้วยซ้ำ
0: ใช่ใช่ดูแล้วเพราะหลายคนบอกว่าแบ็คเนี่ยปีกใช่ไหมแล้วก็ตัวแทนคาเซมิโร่เนี่ยต้องหาแล้วล่ะ
1: ครับ
0: โอ้ดูกลายเป็นแบบแมนยูดันมีปัญหาซะงั้นจากที่ตอนแรกดูอ่ะเริ่มจะลงตัวแล้วเนาะกลับกลายเป็นมีปัญหาอยู่นะครับ
1: ครับผมนะฮะอ่ะไปดูที่รองแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ก็เปลี่ยนจากเป๊ปโกดิโอล่ามาเป็นเอนโซมาเลสกาแต่จริงก็เป็นคนน่าคุ้นนะครับเพราะว่าเขาเคยเป็นมือขวาเคยเป็นผู้ช่วยของเป๊ปอยู
0: ่ใช่แล้วก็แผนการคงไม่น่าหนีจากเป๊ปสักเท่าไหร่เนาะเป็นล่างโคนนิ่งเลย
1: แต่เมื่อวานได้ตอนประกาศรายชื่อมาผมก็งงๆว่าไม่รู้ใครมาเล่นตำแหน่งไหนกันแน่มั่วไปหมดเลยสรุปเมื่อวานได้ประตูดอนาลูมาแบ็คขวาเป็นลิโก้ลูอิสนะครับด
0: ้
1: านซ้ายเป็นยอสโกกอร์ดิอัลนะครับเซนเตอร์เนี่ยให้คูชานอฟเล่นกับลูเบนดีอาร์ส
0: กลางนี่ทีเด็ด
1: ขยับมาร์กเกฮีขึ้นมาเล่นมิดฟิลด
0: ์
1: นะฮะจับคู่กับเอเลียตแอนเดอร์สันนะครับตัวรุกเนี่ยนะฮะให้นิโก้โอไลลี่ขึ้นไปเล่นเป็นตัวบนเลยประสานงานกับฟีโฟเดนแล้วก็องตัวเซเมนโยส่วนหน้าเป้าก็เออร์ลิงฮาลันนะครับ
0: ครับ
1: มาในเวอร์ชั่นผมสั้นตัดผมมาเรียบร้อย
0: ส่วนเกส่วนไอ้ตำแหน่งอื่นๆผมว่าเฉยๆนะเพราะปกติไอ้โอไลลี่มันก็โดนสลับไปเล่นหลายๆตำแหน่งอยู่แล้วแต่ไอ้เกย์มันเล่นกลางโอ้หลายคนก็งงเลย
1: มันแสดงให้เห็นว่ามันมีปัญหาจริงๆนะ
0: ใช่
1: ไอ้จุดที่โรดี้เนี่ยทิ้งเอาไว้เนี่ย
0: โรดี้กับซิวาสองคนหายไปอ่ะ
1: แต่ล่าสุดก็ได้นี่แล้วนี่อายุบูอาดี
0: ้ใช่บูอาดี้ก็เปิดตัวแล้ว
1: ไอ้ตัวดาวรุ่งโมร็อกโกวัย18ปีนะฮะ
0: ติดตามกันมาตั้งแต่ปีแล้วนะครับ
1: ค่าตัวก็กดไปร้อยนึง
0: เพราะตอนแรกอาร์เซนอลน่ะถอนก่อนเพราะตอนอาร์เซนอลให้แบต้าไปตามเนี่ยมันอยู่ประมาณ60
1: ครับ
0: ไปมาพลทั้งชมบอลโลกนี่แกขอร้อยขั้นต่ำแล้วครับ
1: ส่วนบอลหมัดนี่ต้องบอกว่าแทบจะไม่ได้เปลี่ยนท
0: ีม
1: จากเมื่อซีซั่นที่แล้วเลยนะแต่เปลี่ยนคุณซื้อ
0: ใช่เปลี่ยนคุณซื้อเดียว
1: จากอีลาโอล่ามาเป็นโรเซอร์นะคร
0: ับ
1: ประตูก็ยอเย่เปโตวิชนะครับกองหลังสมิธฮิลนะแล้วก็ตัวใหม่นี่เข้ามาอันโตโนซินวาส่วนด้านซ้ายก็ทูแฟร์นะครับมิดฟิลด์ก็สกอตกับคุกนะครับตัวรุกรายานคลายเวิร์ดชาวเนียหน้าเป้าก็เอวานิวซอนนะครับ
0: ครับ
1: ครึ่งแรกเนี่ยนะฮะชาวเนียยิงให้บอลหมัดบุกนำก่อน 1-0 นะซึ่งครึ่งแรกนี่ต้องยอมรับว่าโหผมดูแล้วซิตี้มันแบบมันเหมือนคนละทีมกับสมัยเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอะไรครึ่งแรกอะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ผมก็เข้าใจนะเพราะผมก็แปลกที่มันจัดตัวแปลกๆเออสุดท้ายเนี่ยพอครึ่งหลังเนี่ยพอมันเริ่มเปลี่ยนตัวเอา

0: เอามาดูนูนเยสลงมาเล่นแบ็คขวาเอาแชกีลงมาเล่นมิดฟิลด์ตัวรุกใช
1: ่
0: ไหมหรือว่าอ่ะโควาซิชลงมาแทนเอเลเดซันที่เจ็บ
1: ท
0: ีมมาเริ่มดีขึ้น
1: ม
0: ันเหมือนแบบมันได้เล่นตำแหน่งตัวเองครับเพราะโอ้ตอนมาเลสกาจะเสียประตูแรกผมก็งงแต่สุดท้ายเกฮีก็ยืนมิดฟิลด์จนจบเกม
1: ครับเพราะปกตินูนเนสมันยืนแบ็คขวามาตั้งนานแล้วนะใช่ไหมแชกีมก็ลงอยู่บ่อยๆม
0: ัน
1: เหมือนได้ลงแต่ตำแหน่งตัวหลักแล้วก็โควาซิชที่มาแทนแอนเดอร์สันนะ
0: แล้วก็มีแจ็คกี้ลิสนะครับฤดูกาลที่แล้วนี่ปล่อยเอเวอร์ตันยืมไปนะฮะแต่เอเวอร์ตันก็ไม่เซ็นกลับมาก็โอ้เจ็บอีกก็เพิ่งได้ลงเมื่อวานนี
1: ้ก็มาแทนโฟเดนนะครับ
0: แต่กว่าจะได้ก็แล้วได้จากลูกตั้งเตะเป็นเตะมุมซึ่งก็ไม่รู้ว่าแนวรับของบอลหมัดประกบตัวยังไงมาร์เกฮีก็ยืนโล่งๆคนเดียวเลย
1: ครับ แล้วก็เป็นไอ้แชกีเปิด2ลูกนะ
0: ใช่พอตีเสมอได้นี่ได้ใจเลยสุดท้ายก็มาได้ประตู 2-1ตอนแรกเนี่ยยิงเข้าไปแล้วโดนจับรับหน้า
1: จับ
0: แต่พอดูรีเพลย์แบบด
1: ู
0: รีเพลย์แบบยังไม่ต้องตีเส้นก็รู้ว่าไม่ลำอ่ะอันนี้คือผู้ช่วยไลน์แมนที่ผิดพลาด
1: อันนี้เห็นชัดมากนะครับ
0: นะก็เป็นยอสโกกอร์ดิอัลนะครับกลายเป็นโอ้โหกองหน้าไม่ยิงกองหลังนี่ช่วยกันยิงคนละลูกเกือบไปนะฮะเพราะจริงๆอย่างเมื่อวานนี้มันเป็นเกมที่ซิตี้ต้องชนะ
1: คือก็เห็นอยู่ว่าการเล่นในบ้านแล้วถึงชนะนะถ้าเรามองในมุมบวกก็โอเคอยู่แต่ว่าก็ยังเห็นปัญหาเยอะโดยเฉพาะกลางเนอะบอกว่าจังหวะมันเป็นความผิดพลาดด้วยแหละ
0: ครับ
1: เช็คพลาดแล้วก็ไอ้กัวเดโอหลุดไปแล้วก็แปรลูกนั้นเข้าไปนะ
0: ก็ อันนี้เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าได้บูอาร์ตี้มาแล้วมันจะทำให้กลางของทางซิตี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต้องดูอาการบาดเจ็บของเอเลดแอนเดอร์สันด้วย
1: เพราะว่าบูอาร์ตี้มันก็เป็นลับแบบจ๋าๆด้วยไงเนาะแต่ว่าไอการสร้างสรรค์เกมลุกการออกบอลแบบที่โรดี้เคยทำอ่ะ
0: ครับ
1: มันยังไม่มีตัวนะก็คงต้องพึ่งแชกีอาจจะเป็นตัวหลักมากขึ้น
0: หรือว่าจะเอาเอนโซ่ฟานันเดสอีกสักตัวนึงเดี๋ยวรอดูคืนนี้ถ้าคืนนี้แบบนั่งข้างสนามแล้วไม่ได้ลง
1: เนี่ยอันนี้ไม่น่า
0: เพราะว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรคือมีชื่อคงมีแหละคงไม่ถึงขนาดถอดชื่อหรอกเป็นแต่ว่าสำรองแล้วจะได้ลงเล่นหรือเปล่าถ้าสมมติกรณีสำรองนะ
1: เพราะว่าทางฝั่งเชลซีก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ขอให้ราคาถึงก็พร้อมปล่อยอยู่แล้วนะครับอยู่ที่จะสู้ราคาหรือเปล่านั่นเอง
0: แต่ถ้าสมมุติมันกดเอ็นโซ่ใหม่ตัวนะลองคิดดูนะเอเลอเดซันก็ร้อยกว่า
1: อ
0: ายุบัวดี้ก็แตะร้อย
1: หนึ่ง
0: เอ็นโซ่ก็ร้อยกว่า
1: สามตัว300นะคือปัดเศษข้างหลังออกแล้วสามตัว300แล้วนะ
0: โอ้จ่ายขนาดนี้แต่ว่าก็ต้องยอมรับแบบเมื่อวานพอมันไม่มีโลดรี่ไม่มีพวกแบนเดโรซิวาเนี่ยเกมมันก็
1: เห็นผลจริง
0: เกมมันก็ดูไม่โอเคอ่ะนะครับ
1: ครับก็กลายเป็นว่าพอเปิดฤดูกาลมาเหมือนหลายทีมไม่พร้อมกันเยอะเน
0: า
1: ะ
0: ก็อาจจะผมก็มีโค้ชใหม่มันมีหนึ่งเรื่องโค้ชใหม
1: ่โค้ชใหม่
0: ค
1: ือ
0: กลายเป็นอาร์เซนอลเนี่ยลงตัวสุด
1: เ
0: พราะทีมก็ทีมเดิมนักเตะแกนหลักก็ส่วนใหญ่อยู่เหมือนเดิม
1: อาร์เซนอลเนี่ยเป็นการเติมมากกว่า
0: เติมมากกว่า
1: เติมทีมมากกว่าน
0: ะแล้วก็ส่วนทีมอื่นเนี่ยหนึ่งโค้ชใหม
1: ่เริ่มใหม่เลย
0: สองปรีซีซั่นมัน
1: น้อยด้วย
0: มันน้อย
1: บางทีม
0: บอลลงบอลโลกอะไรอย่างเงี้ย
1: บางทีมเล่นอยู่เกม2เกมแล้วก็ไปบอลถ้วยแล้วก็มาเปิดฤดูกาลเลย
0: ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจนมากเลยสำหรับทีมอย่างอาร์เซนอล
1: ใช่ๆแล้วบางทีหลายๆทีมเกมปรีซีซั่นอย่างเงี้ยอย่างเปเชเนี่ยปรีซีซั่นนี่บางทีไอ้พวกตัวหลักแทบไม่ลงอ่ะจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มาเริ่มลีกเลยนะครับก็มันมีปัญหากันเยอะหลายทีมนะ
0: ครับ
1: พอเจอโปรแกรมที่มันแน่นๆและไอ้บอลโลกปีนี้มันเตะหลายนัดด้วยเนาะ104เกมอ่ะ
0: กว่าจะจบก็ค่อนๆมา
1: ครึ่งเดือนเลยเวลาก
0: รกฎาคมใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ไปดูอาร์เซนอลบ้างนะครับโอ้เกมแรกเล่นวันศุกร์เจอกับโคเวนทรีซิตี้คืออาร์เซนอลเนี่ยจะได้บอกโครงเดิมและเติมเข้ามา
1: ครับ
0: และตัวเติมดันได
1: ้ดีด้วย
0: ก็คือคริสตอฟโซลิสนะ
1: ครับ
0: ก็ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงเลยนะครับเล่นร่วมกับโอเดกาแล้วก็ซาก้าส่วนหน้าเป้าก็คายฮาเวดนะครับโยเคเลก็สำรองไปเหมือนเดิมขณะที่คู่กลางเนี่ยกีมาไลส์เนี่ยไม่มีชื
1: ่
0: อนะฮะจริงๆเพิ่งเล่นคอมมูนิตี้เลยนะ
1: เห็นบอกแต่
0: แกเจ็บ
1: มีการ
0: ก็ไม่เป็นไรชั่วโมงนี้นี่ลูอิสเกลลี่รับกินหมดนะฮะ
1: ซูบีเบนดี้บอกพี่เจ็บพอดีแล้วผมจะได้มีโอกาสบ้าง
0: ส่วนแนวรับก็ยังไม่มีซาลิบานะครับใช้มอสเกล่ายืนคู่กับกาเบรียลซ้ายเป็นคาราฟิออรี่ขวาก็เบนไว้ประตูดาบิดรายาเหมือนเดิมนะครับก็กดนิ่มๆ 3-0 เป็นรูปเกมที่ต้องบอกว่าสู้กันแทบไม่ได
1: ้สู้ไม่ได้จริงยอม
0: สามลูกจากไคฮาเวดบูกาโยซาก้าแล้วก็มาตินโอเดกาดหลังจากนั้นในครึ่งหลังก็ทยอยเปลี่ยนตัวให้ซูบิเมนดี้ให้มาดูเอเก้เอเซ่เมลิโนอินคาปิเย่ได้ลงเล่นบ้าง
1: ครับ

0: แต่ตัวที่ลงแต่ละคนนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหระดับแบบตัวจริงสบายๆ
1: ใช่ใช
0: ่
1: ตัวเอาแค่ตัวสำรองเนี่ยพร้อมจะเป็นตัวจริงได้เลยนะ
0: ครับ
1: เนี่ยสำรองเปลี่ยนมาเป็นซูบิเมนดี้มาดูเอเก้เอเซ่เมโนอินคาเปียพวกเนี้ยนี่พวกขนาดพวกนี้เป็นสำรองนะครับ
0: มีพวกดาวรุ่งอย่างดาวแม่น
1: ใช่ครับ
0: เอ็ดวานเนลลี่แล้วก็โยเคเลสก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ลงในเกมล่าสุดนะส่วนตัวที่เจ็บตอนนี้ก็มีทิมเบอร์มีซาลิบาแล้วก็บูโน่อิมาไลส์
1: บูโน่เจ็บไอ้ต้นขาล่าสุดก็เลยให้พักไปนะครับ
0: นี่เกิดสมมุติกองหน้าจะพัดจะผูไปได้ฮูเลนอัลวาเรสมานี่โอ้โหบอกเลยนะอีก19ทีไม่ต้องใช้ต้องใช้คำว่าชิบหายเลยนะ
1: เหนื่อยเลยนะวายพวงเลยนะเพราะดูแล้วโอ้โหเพราะตอนแรกผมก็มองว่าน่าจะสบายแหละกับการเจอทีมน้องใหม่ซึ่งเสริมทีมมา
0: ครับ
1: มันไม่น่าจะมีปัญหาแต่โอ้โหกลายว่าในรูปแบบเกมมันขาดเกินไงตอนแรกคิดว่าอ่ะอาจจะสู้ไม่ได้ก็เฉือนๆไป2 2 1 1 0แล้วโอ้โหนี่3 0แบบโฮนทรีไม่ได้สู้เลยนะครับ
0: ครับผมนะฮะอ่ะก็สบายๆอาร์เซนอลเดี๋ยวต้องดูว่าม้วนเดียวจบหรือเปล่า
1: ครับตกกลัวมากเลยมีคนเจิมแล้วด้วยมีคนเจิมแล้วเดี๋ยวม้วนเดียวจบ
0: ตั้งแต่จบนัดแรกเลย
1: อ่ะมันเจิมเลยนี่วันนี้เห็นโผล่ขึ้นมาเลยหน้าฟีดที่ขึ้นมาเลย
0: ครับ
1: โอ้แล้วตัวเจิมเป็นตัวดีด้วย
0: อ่ะไปดูสเปอร์หน่อยโอ้โหทีมฟอร์มแรงก่อนไปฤดูกาลนี่อยู่ประมาณเต็ง6เต็ง7เลยนะ
1: ครับ
0: โอ้นัดแรกเล่นนะหมดสภาพเลยนะฮะก็ประตูใช้คินสกี้นะครับเพราะว่าวิคาริโอก็ย้ายไปอยู่ยูเวนตุสเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: แนวรับเนี่ยแบ็คขวาอาชิเกรเป็นตัวจริงไม่พอเป็นกัปตันด้วยโอ้โห
1: เพราะเห็นเขาบอกว่าเป็นตามแผนเนี่ยเขาเป็นกัปตันทีมเบอร์5มั้ง
0: ครับ
1: เออแล้วมัน1ถึง4มันหายไปหมดนะครับ
0: โอ้แต่งงมากเอาอาชีเกรเลยนะ
1: ฮะ20เนาะมันเป็นหูแล้วตัวเก่าๆทั้งเยอะแยะ
0: นะ
1: โอ้ทำไมให้อาชีเกรก็ไปแล้ว
0: ส่วนซ้ายก็ร็อบโบเซนเตอร์ก็ตัวใหม่ทั้งคู่นะคร
1: ับ
0: เซเนซี่กับฟานเฮเก้คู่กลางนี่โตนาลีเบิร์กวาวแล้วก็กาลาเกอร์ตัวรุกดาวรุ่งไมกี้มัวมาติสเตลแล้วก็ลิชาลีซอนลิชาลีซอนนี่สม่ำเสมอจริง
1: ครับมาตรฐานเลยก็อันนี้ก็ไม่แปลกใจเพราะตอนแรกตั้งคุยจันเอกอยู่ว่า
0: ครับ
1: ทำไมไม่ให้ปอกแขนเป็นลิชาลีซอนอ๋อเพราะว่าดูแล้วโอกาสที่มันจะอยู่ในสนามจนจบคงไม่มีนะฮะ
0: ส่วนเบรนท์ฟอร์ดนี่แทบจะยกชุดจากซีซั่นที่แล้วมาหมดเลยนะ
1: ไม่เปลี่ยนเลย
0: เคเลเนอร์ลูอิสพอร์เตอร์คอลลินอาเยอร์
1: คาโยเด
0: ยานเนลซองกาเล่
1: มีตัวใหม่ซองกาเล่นะ
0: ตัวเดียวไอ้นี่ก็เอามาแพ้กันนะ
1: ใช่โอ้โหแต่ตัวอื่นเนี่ยไอ้เกม
0: ลุกเขาสี่คนนะเส้นออตาร่าอีกอติอาโก้
1: คือเป็นสี่แนวรุกที่เขาใช้ประจำอยู่แล้วนะของเบนฟอร์ดนะครับ
0: เรียกว่ากดสเปอร์นะเรียบร้อยเลย 3-0
1: แสดงว่า
0: ล
1: ูอ
0: ิสพอร์เตอร์ยานเนลแล้วก็คาโยเด
1: ก็ถือว่าเป็นบอลระบบอยู่เหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: สำหรับเบนฟอร์ดนะของคิดแอนดูนะครับ
0: ส่วนสเปอร์ก็ดูแล้ว
1: แต่สเปอร์น่าผิดหวังตรงทำไมมันเละได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้เน
0: า
1: ะ
0: จะบอกว่าขาดตัวก็ไม่ใช่นะขาดสำรองมีทั้งโอ้โหมาเดอุสเฟอร์นันเดสเจมส์ดีซันโซลันกี้อูโดกีเบนตันคูดานโซคือแบบมันก็ไม่ได้ตัวขี้ไก่ขี้กาแต่ยอมรับว่าเจ็บเยอะจริงเจ็บคูรูเซฟสกี้คูดูสโอโดแบร์ปอโรปาปซาซีมอนนะฮะแล้วก็ฟานเดลเฟน
1: ครับแต่ไอตัวที่ลงมัน
0: ก็ไม่น่าเกลียด
1: เลยก็โอ้ไอตัวไองัดมาแพงๆกันด้วยดิ
0: โอ้โดนไป 3-0 วันนี้ก็เลยมีข่าวจะได้กันนะซาวิโยกับโอมามามูส
1: ใช่ใช่เขาบอกว่าวันนี้เขาบอกใช้ข่าวว่าโคลดละ
0: แต่จริงๆอะตัวลูกซื้อแหละแล้วก็โลทิ้งไปหมดไอตัวลูกชุดปัจจุบันเนี่ย
1: ใช่ใช่โอ้ไม่ไหวจริง
0: ครับนะฮะอ่ะก็เป็นเรื่องของสเปอร์นะฮะเดี๋ยวดูสัปดาห์หน้าจะฟื้นหรือเปล่าสัปดาห์หน้าได้กลับไปเล่นบ้านตัวเองโอ้ถ้าเจอนิวคาสเซิลก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะ
1: แต่ก็ยอมรับนะว่าไอ้ทีมไอ้ 3B เนี่ยที่มันยังเล่นในบ้านไอ้เบนฟอร์ดบอนมัดไอ้ไบรตันเน
0: า
1: ะ
0: ยังทีเด็ดนะ
1: มันก็ยังเป็นทีมที่โอ้โหประมาทไม่ได้เหมือนเดิม
0: และไอ้3ทีมที่เราเอ่ยถึงไปเนี่ยมันแทบไม่ได้เปลี่ยนทีมไม่ได้เปลี่ยนชุดจากซีซั่นที่แล้ว
1: นะที่ได้คุยมันยกชุดมาเลยนะอาจจะเปลี่ยนโค้ช
0: ไบรตันแล้วก็เบนฟอร์ดเป็น3ทีมที่แทบจะไม่เปลี่ยนแล้วก็ปีนี้แปลกอย่างนึงไม่ค่อยเสียตัวหลัก
1: ใช่ๆไม่ไอตัวที่ตอนแรกว่าจะมีใครจะมาซึ้งมาซื้อไม่ได้ออกไปด้วยนะ
0: อ
1: ืมตอนแรกเบนฟอร์ดมีพวกไอ้วิกตอรียาแนลมีข่าวพวกอีกอร์เทียโก้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายยังอยู่กันครบก็ดูทรงแล้วโอ้โหฟอร์มอัดสเปอร์3-0ได้นี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วอ่ะ
0: ครับครับผมนะฮะอ่ะเป็นในส่วนของ
1: นี่คือเตียโก้ยิงจุดโทษพลาดด้วยนะ
0: พลาด
1: เถอะไม่งั้น4นะครับ
0: ไปดูลาลิก้าหน่อยแล้วกันนะครับดูมาดริดดูบาร์ซ่าหน่อยนะฮะมาดริด โฉมใหม่นะครับในยุคของโจเซ่มูรินโญ่นะครับ
1: เสริมเยอะด้วย
0: แต่ว่าก็โหเจอบาร์ซ่านี่ก็ไม่รู้จะเอาลงหรือเปล่านะ
1: ใช่ใช่เพราะบาร์ซ่าเขาก็อารมณ์เหมือนอาร์เซนอลนะนะหน้าฟลิกเก็บพร้อมอยู่แล้วแล้วก็เติมไป
0: ประตูนี่ใช้กูตัวนะครับหลัง4เหมือนเดิมนะครับด้านขวาใช้ตัวใหม่นะครับเดนเซลดูมฟรีนะครับด้านซ้ายยังใช้ตัวเดิมคาเรลาสนะครับคูริยาเป็นสำรองเซนเตอร์ตัวใหม่โกนาเต้กับเฮาเซนนะครับ
1: ครับ
0: มีฟิลคู่กลางครับแบรนโดซิวาจับคู่กับเฟเดบาเบเดตัวรุกให้จูดเบลลิงแฮมเล่นกับอาร์ดากือแลแล้วก็วินิซิอุสนะครับหน้าเป้าก็คิลิยันเอ็มบัปเป
1: ้
0: นะฮะก็นำ 1-0 แต่โดนตีเสมอ 1-1 สุดท้ายมาได้ตัวสำรองคาร์ลอสเอสปีนะครับยิงประตู 2-1 นาที90
1: ครับ
0: ก็
1: ถือว่าตัวรอดไปเส้นจะแดงผ่าแปด
0: สำรองที่ได้เล่นก็ตัวใหม่พวกคูคูเรียดิโอมองเด้ก็ได้เล่นเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมถึง SP นะครับดูแล้วก็โอ้โหปีนี้ก็แบบว่าบอลสไตล์มูรินโญ่ก็ต้องไปสู่ตัวเองนะครับเพราะบางคนก็ไปสบประมาทแล้วโอ้โหดูทรงแกหมดเพราะว่าช่วงหลังแกคุมที่ไหนก็ไม่ได้แชมป์นะไปคุมตุรกีเฟเนเช่ก็ไม่ได้แชมป์ไปคุมเบฟิก้าล่าสุดก็ไม่ได้แชมป
1: ์ถึงจะไม่แพ้เลยแต่ว่าแต้มขาดอ่ะ
0: คือม
1: ัน
0: ไม่แพ้แต่มันไปเสมอเยอะ
1: ใช่เสมอเพียบเลยอ่ะครึ่งครึ่งอ่ะชนะครึ่งเสมอครึ่งอ่ะ
0: นะครับก็ลองดูอาจจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับยังไงก็อย่าให้บาร์เซโลนาทิ้งไปเยอะแล้วกันเดี๋ยวไม่สนุกนะครับ
1: ใช
0: ่ส่วนบาร์เซโลนาโอ้โหเกมแรก
1: เดือดจัด
0: ขนาดตัวนี้พักบาเลยนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานได้ดูไลน์อัพนี่โอ้โหสำรองข้างสนามนี่ตัวดังๆเพียบอ่ะสำรองนี่มีทั้งเปดรี่ดานี่โอโมแอนโทนีกอร์ดอนชุสกุนเดเจ้าการเซโลนะครับไหนเปาคูบาซี่เมื่อวานก็สำรองไหนตัวเจ็บอย่างพวกเฟรงกี้เดยองเนี่ยแล้วก็ตัวใหม่อย่างโรดรี่เองก็ยังไม่ฟิต
1: ใช่ครับ
0: โอ้แต่ตัวที่ลงไปนะฮะก็แนวรุกใช้ลาฟินญาเฟมินลามินยามาวแล้วก็ตัวใหม่อาเดเยมี
1: ่ครับ
0: ตัวนี้ฮันซีฟลิกนี่รีเควสมาเองเลย
1: มาถึงก็ยิงเลยนะเดเยมี่เบิกร่องเลยนะครับ
0: ส่วนคู่กลางนี่ใช้กาบี้กับเบเนานะครับเมื่อวานนี่เหมือนแบบโอ้โหแนวรับนี่ใช้เอลิกาเซียนะฮะอันเดียคริสเตียนเซนเกลาดมาตินแล้วก็ดาวรุ่งอย่างเอสปาร์ตนะครับ ประตูก็โจดกาเซีย
1: แต่นะฟิกก็ขยันปั้นเด็กเหลือเกินเนอะเด็กก็ปั้นเด็กเก่งจริงนะครับ
0: เมื่อวานนี้เด็กเพียบไปนั่นน่ะเฟมินยาเมาเบนาวกาบี้มาตินกาเซียเอสปาไอพวกนี้อะคาเดมี่จากลามาเซียหมดเลยนะ
1: ใช่แล้วเล่นดีด้วยนะ
0: ไปเนี่ยครึ่งทีมอ่ะ
1: ใช่แล้วไอเอสปาที่เล่นดีด้วยนะครับ
0: แบ็คซ้ายตัวใหม
1: ่แน่นตับเลยเคลาร์มาตินก็ดีขึ้นเพราะเมื่อก่อนเคลาร์มาตินเนี่ย
0: ช่วงหลัง
1: รั่วๆหน่อย
0: โดนจับไปยืนเซนเตอร์แล้ว
1: ใช่
0: ว่ารูปร่างก็ได้
1: ตอนนั้นนี่ก็เล่นแบ็คซ้ายนะมันก็รั่วอยู
0: ่แต่ว่าปัญหาบาร์เซโลนาอย่างที่บอกแหละมันยังไม่มีหน้าเป้าแท้ๆไง
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้ว่าแหมมันจะยืนระยะกันได้หรือเปล่าถ้าได้หน้าเป้าอย่างฮูเลนอัลวาเรสมานี่คือแบบจะน่ากลัวขึ้นเยอะเลยอ่ะ
1: มันจะครบสูตรเลยนะ
0: ม
1: ันจะมาขาดการขาดหายไปของเลวานอฟสกี้อ่ะ
0: ครับแต่ถ้ากรณีสมมุติถ้าไม่ได้ฮูเลนอัลวาเรสก็อาจจะไปจบที่ตัวอื่นก็ต้องดู
1: เพราะตอนนี้นี่ก็โหตลาดนักเตะมันวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยบางทีมก็ต้องรอตัวนี้ออกก่อนแล้วถึงจะซื้อใหม่อะไรแบบนี้นะครับ
0: ผมว่าสัปดาห์นี้แหละสัปดาห์นี้แหละไอ้สัปดาห์นี้แหละน่าขยับตัวละ
1: คืนหมาหอนแน่นอนไอ้ที่ว่าเชิงกันมาเนี่ย
0: น่าจะขยับตัวละแล้วยิ่งแบบเตะไปแล้วแน่พอเริ่มเห็นแล้วว่าม
1: ัน
0: ยังขาดมันยังเหลือตรงจุดไหนอะไรยังไงนะ
1: ไอ้ก่อนหน้านี้ยังแบบโอ้ไม่อยากเสีย100ล้านแต่พอตอนเนี้ยเกมมันขึ้นมาแบบเนี้ยมันเห็นแผลแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: 100กว่าก็อาจจะต้องซื้อเดี๋ยวแล้วอาจจะได้เห็นดีลไอ้100ล้านอีกหลายคนเนาะถ้าเป็นถ้าเกิดไอ้พวกไอ้บาโคล่าไอ้เจ้ามินเต
0: เอนโซ
1: อะไรพวกเนี้ยนะครับมีแน
0: ่ยากันอยู่นะ อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่กันก่อนนะฮะตอนนี้ 18:36 นาทีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก็มารีวิวกันนะฮะแล้วก็มาดูข้อความกันที่ส่งมาทาง4689899นะครับตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวี

0: ที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: 18นาฬิกากับ38นาทีนะครับย้อนมาพรีเมียร์ลีกหน่อยก็แล้วกัน
4: ครับผม
3: นะครับก็หลังจากจบสัปดาห์แรกเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหอัตราต่อรองการลุ้นแชมป์เนี่ยอาร์เซนอลไปไกลกว่าเดิมอีกนะ
4: ขยับเลยเหรอขยับตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยเหรอโอ้โห
3: ขยับจริงๆเนี่ยก่อนเปิดฤดูกาลอาร์เซนอลเนี่ย
4: ก็นำเยอะอยู่แล้ว
3: ก็ได้1นะฮะลงทุน4จ่าย5แต่ตอนนี้ปรากฏว่าลงทุน6จ่าย5นะคือตอนนี้ ลงทุนมากแต่ได้น้อยละ
4: ครับก็เหมือนกับขยับขึ้นมาอีกนิดนึง
3: ส่วนซิตี้เนี่ยจากไปฤดูกาลอยู่ที่1จ่าย3ตอนนี้เป็น1จ่าย4
4: ก็ยังเต็ง2เหมือนเดิมนะ
3: เต็ง2เหมือนเดิม
4: แต่ว่าราคามันเริ่มจะขาดไปนะครับ
3: ส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยจาก1จ่าย5เป็น1จ่าย7นะฮะส่วนแมนยูโอ้ราคาที่ตอนนี้แมนยูเนี่ยเปิดฤดูกาล1จ่าย7นะหลังจากแพ้เกมแรกเป็น1จ่าย12ละสเปอร์นี่หนักกว่าจากก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยโอ้ยังแบบคนมองว่ามามืด
4: สัปดาห์ที่เรายังคุยกันเต็ง5เต็ง6อยู่นะ
3: แต่ปรากฏโอ้โหงามไส้โดนเบรนท์ฟอร์ดกดยับจาก1จ่าย20ตอนนี้สเปอร์เป็น1จ่าย50ละ
4: โอ้โหจบเลยอันนี้จบเลยนี่ถ้าก็จบเลยนะ
3: เดี๋ยวรอดูเชลซีคืนนี้ตอนนี้เชลซีเนี่ย1จ่าย8เดี๋ยวรอดูถ้าคืนนี้นี
4: ่รอดูฟอร์มหน่อย
3: เจ๋งให้กับฟูลแลมนี่โอ้
4: คือแต่ถ้าฟอร์มแหลมขึ้นมาไม่แน่อาจจะขยับนะ
3: โอ้ถึงต้องบอกว่าตัวเลขของอาร์เซนอลเนี่ยถ้าเทียบกับทีมอื่นๆนี่ต้องบอกว่าเต็งจ๋าเลยนะ
4: ใช่ๆดูขาดกว่าเลยอ่ะ
3: ดูขาดนะนะครับอ่ะช่วงนี้นะฮะเมื่อพูดถึงมันฝรั่งแท้ทอดกรอบนะครับอีกหนึ่งแบรนด์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานก็คือแบรนด์กอล์ฟกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณสกายหนึ่งแบรนด์ที่อยากจะมาแนะนำนั่นก็คือมันฝรั่งแท้กรอบกรอบนะครับผลิตจากมันฝรั่งสดคัดสรรอย่างดีแผ่นหนาสะใจเคี้ยวเพลินในทุกๆคำกรอบกรอบไม่ให้เลือกอร่อยหลากหลายรสชาติด้วยกันนะครับรสชาติแรกเนี่ยซองสีน้ำเงินนะครับรสดั้งเดิมซึ่งรสนี้เนี่ยจะแตกต่างจากรสชาติอื่นๆเพราะว่าเป็นรสชาติเดียวที่เป็นแบบแผ่นเรียบได้รสมันฝรั่งแบบเต็มๆนะคลาสลิกโดนใจนะครับส่วนรสชาติที่สองเนี่ยเป็นรสสาหร่ายนะครับซองสีดำครับเป็นรสที่เรียกได้ว่าเป็นเบสเซลเลอร์หอมสาหร่ายแบบเน้นๆได้ฟิลสไตล์แจบแบบแจแปนนิสนะครับรสชาติที่3เนี่ย เป็นชิคเก้นบาร์บีคิวครับซองสีขาวหอมกลิ่นบาร์บีคิวเคี้ยวเพลินไม่มีเบื่อรสชาติที่4ต้มยำกุ้งครับซองสีน้ำตาลหอมกลิ่นเครื่องต้มยำไทยแนะนำให้ซื้อเป็นของฝากเพื่อนต่างชาติได้เลยนะครับแล้วก็รสชาติที่5เนี่ยเฟรนช์ชิลลี่ครับซองสีแดงขาวเผ็ดร้อนสไตล์ฝรั่งเศสอร่อยเด็ดเผ็ดกำลังดีและรสชาติใหม่ล่าสุดนะครับรสชิคเก้นซอสเซสชีสนะครับเข้มเต็มซองซึ่งตอนนี้ได้พรีเซนเตอร์เป็นคุณกันนภัทรอินใจเอื้อที่ได้เปลี่ยนลุคของคุณกันจากเดิมเนี่ยมาเป็นสไตล์ร็อกที่มีวาร์กแบบชาวร็อกสตาร์นะครับและในปีนี้เนี่ยนะฮะทางกอล์ฟกรอบเองก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันกับคุณกันนภัทรนะครับใครอยากเห็นคุณกันนภัทรในแบบชาวร็อกนะฮะก็ไปติดตามมันได้ทาง Facebook IG TikTokนะฮะของทาง Youthful Food นะครับส่วนท่านที่อยากจะลิ้มลองรสชาติของมันฝรั่งแท้กรอบๆนะครับก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่ Lotus นะครับ Big C Tops นะครับ Tops Daily Macro Max Value Max Smart Jiffy แล้วก็ The Mall นะครับ
4: ครับ
3: ในช่วงนี้เนี่ย ฟุตบอลเปิดฤดูกาลแล้วด้วย
4: ครับ
3: ก็จะมีกรอบๆนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
4: ครับผม
3: อ่ะโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับตี2ฟูลแลมกับเชลซีซาตาลีวันนี้2คู่นะครับคู่แรก 5:30 นโบโลญญากับลาซิโอคู่ที่2 1:45 โรม่ากับฟิออเรนตินานะครับ
4: ครับ
3: แล้วก็จะมีลาลิก้าสเปน2คู่ครับเที่ยงคืนครึ่งโอซาซูน่ากับเลบานเต้แล้วก็ตี2ครึ่งมาลาก้ากับเดปอร์ติโบลาโคลุญญานะครับ
4: ครับ
3: อ่ะไปอย่างเร็วเริ่มกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษก่อนก็แล้วกันนะครับก็เกมระหว่างฟูลแลมกับเชลซีนะครับ อย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ช่วงแรกกุนซือใหม่ทั้งคู่ผู้จัดการทีมใหม่ทั้งคู่นะครับอาบาโรอาเบลัวเจอกับชาบีอลองโซสมัยเป็นนักเตะก็ทันกันนะและจริงๆก็มาจากแหล่งเดียวกันเพราะว่า
4: โค้ดเก่ากับโค้ดเก่ากว่า
3: แล้วก็มาดริดด้วยกันด้วยนะ
4: ออกจากมาดริดมาพร้อมกันนั่นแหละนะครับไล่ๆกันมา
3: ฟูลแลมเกมนี้ขาดทอมแคนี่นะครับมิดฟิลด์กัปตันทีมมีปัญหาบาดเจ็บแล้วก็โจคิมอันเดอร์เซนเนี่ยฤดูกาลที่แล้วแกโทษแบน3นัดมันค้างมาฤดูกาลนี้นัดนึงเกมเปิดฤดูกาลก็ยังไม่ได้เล่นนะครับเกมนี้จะประเดิมใช้งานนักเตะใหม่นะครับกอนซาโลกาเซียกับเซซ่าปาลาซิออส
4: ครับ
3: นี่เป็น2ตัวรุกดาวรุ่งจากเรอัลมาดริดนะโดยเฉพาะกอนซาโลกาเซียนี่โอ้โหซื้อมาแพงประมาณ40ล้านเลย
4: ครับ
3: นะครับก็ส่วนคนอื่นๆตัวหลักก็อยู่กันครบนะครับฟูลแลมก็ไม่ได้เปลี่ยนทีมเยอะเท่าไหร่นะ
4: พวกอเล็กซ์เป็นแค่ผู้จัดการ
3: พวกอเล็กซ์อีโบบี้พวกคาวินบาซี่แอนโทนีโรบินสันซันเดอร์เบิร์กพวกนี้อยู่กันครบนะครับส่วนเชลซีเนี่ยนะฮะเกมนี้เนี่ยต้องรอเช็คความฟิตของเอนโซ่ฟานันเดสด้วยเพราะอุ่นเครื่องเมื่อได้เล่นไปนัดเดียวสำรองเล่นไปประมาณ28นาทีแต่มันก็มีปัญหาเรื่องอนาคตการค้าแข่งด้วยนะฮะก็อย่างที่บอกวันนี้นี่ดีไม่ดีอาจจะนั่งสำรองเหมือนกันนะ
4: ใช่
3: ๆนะฮะส่วนตัวใหม่อย่างมอร์แกนโรเจอร์พร้อมลงสนามวันนี้จะได้ประสานงานกับชาวเปโดแล้วก็โคพาเมอร์ดันนี่เวลเบกต้องรอเช็คความฟิตส่วนที่เจ็บลงสนามไม่ได้แน่นอนคือจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะฮะก็ยังมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับถ้าจำได้ก็เจ็บตอนบอลโลกอ่ะ
4: ผ่าตัดมาด้วยนะ
3: เจ็บตอนบอลโลกไอตอนดีใจได้แหละ
4: ใช่ตอนกระโดดข้ามป้ายนะครับล่วงตับไปนะครับ
3: ส่วนติดโทษแบนเวสตี้ฟูฟาน่าถ้าจำได้แกโดนไล่ออกในเกมนัดปิดฤดูกาลนะครับ
4: ครับ
3: ก็เชลซีวันนี้หลัง3มาแน่นะครับตอนแรกเนี่ยคุมทีมแรกๆกันหลัง4นะแต่ผลงานไม่ดีก็เลยปรับมาเป็นหลัง3นะครับฟูลแลมวันนี้ประตูแบนเลโน่นะครับกองหลังแบ็คขวาทีมาทีกาสตาร์นะครับแบ็กซ้ายแอนโทนีโรบินสันคู่เซนเตอร์เป็นฮอเก้คูเอนก้ากับคาวินบาซี่นะครับมิดฟิลด์มีซันเดอร์เบิร์กกับอเล็กซ์อีโวบี้ตัวรุกมีออสการ์บ๊อบโจชัวคิงแล้วก็เซซ่าปาลาซิออสศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นกอนซาโลกาเซียก็ตำแหน่งของกาเซียเนี่ยคนเดิมคือลาวคิมิเนส
4: ครับ
3: ส่วนตำแหน่งของปาลาซิออสนะฮะคนเดิมก็ย้ายออกไปแล้วคือแฮร์รี่วิลสัน
4: ครับ
3: ซึ่งวิลสันดูการที่แล้วนี่ฟอร์มกับฟูลแลมดีมาก
4: ใช่เป็นตัวอันตรายนะ
3: ส่วนเชลซีเนี่ยประตูโรเบิร์ตซานเชสกองหลังเนี่ยนะฮะก็จะมีเซนเตอร์เป็นลีดเจมส์นะครับแม็กซองลาครัวแล้วก็ลีไวโควิลนะครับ3คนคู่กลางใช้มอร์เซตไกเซโดกับโรเมโอลาเวียนะโดยมีเอนโซ่ฟานาเดสเป็นตัวสอดแทรกวิงแบ็กด้านขวาใช้เปโดเนโต้ครับด้านซ้ายตัวใหม่มาโกปาเลสตาส่วนตัวลุก3ประสานโคพาเมอร์มอร์แกนโรเจอร์แล้วก็ชูอาเปโดนะครับ
4: ครับก็เปลี่ยนโค้ชใหม่ด้วยกันทั้งคู่นะแต่ผมก็ยังมองว่าเซลซีตัวโดยรวมๆแล้วก็พูดถึงภาษีโค้ชอ่ะผมว่ายังไงก็ยังดูดีกว่าแต่ผมว่าน่าจะไปเฉือนชนะ2-1-1-0ประมาณเนี้ยนะครับสำหรับเชลซีนะ
3: ผมก็ชอบเชลซีนะผมว่าผมเห็นฟูลแลมมันขาดทั้งลาโอคิเนสขาดทั้งแฮร์รี่วิลสันมันน่าจะดรอปแล้วโค้ชใหม่อาเบลัวเองก็แหมตอนคุมมาดริดฝีไม้ลายมือก็ยังไม่ได
4: ้
3: พิสูจน์อะไรสักเท่าไหร่นะเหมือนกับมาประคองซะมากกว่า
4: คนส่วนใหญ่ก็บอกว่าจะแค่เอาตัวรอดเพราะว่าอาศัยนักเตะดีอะไรประมาณนี้นะ
3: เจอเชลซีเนี่ยผมว่าโอ้โหสามแนวลุกที่ถ้าน่ากลัวนะโกพาเมอร์มอร์แกนโรเจอร์เนี่ยโอ้โหท่าดีใจท่าดีไปด้วยชาวเปโดเองเนี่ยปรีซีซั่นยิงไป7เม็ดอ่ะ
4: ครับก็ชาวเปโดจริงมันดีมั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วนะ
3: ครับอ่ะชอบ
4: เหมือนกัน
3: ชอบเหม
4: ือ
3: นก
4: ัน เชลซีเหมือนกันนะครับ
3: คิดว่าน่าจะเข้าวินนะฮะ
4: ไม่น่าพลาด
3: เก็บ3คะแนนได้ในเกมนี้นะครับสำหรับเชลซีนะครับขออนุญาตไปดูเซเรียอานะครับก็ขออนุญาตเลือกคู่นี้มาแล้วกัน
4: โรม่า
3: โรม่ากับฟิออเรติน่านะครับ
4: เพราะคู่โบโลญญากับลาซิโอที่ยกไปก่อนดีกว่
3: าเพราะลาซิโอน่าจะโดนแน่ดูทรงแล้ว
4: ดูทรงแล้วหลอดยาไปเยือนด้วยไปเยือนด้วย
3: ก็โรม่ายังกุนซือเดิมนะครับจาเปโรกาสเปรีนี่นะครับก็มีเสริมตัวใหม่เข้ามาเหมือนกันนะฮะตัวเก่าก็พวกดีบาร่าดอนเยลมาเล่นก็ยังอยู่นะครับขณะที่ฟิออริติน่าในกุนซือคือฟาบิโอกรอสโซนะครับอดีตแบ็กซ้ายชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี2006นะครับก็ล่าสุดเพิ่งเล่นเกมโคปาตาเลียไปแล้วก็กดคู่แข่งในลีกรองยับเลยมั้งยิงไป3ลูก4ลูกถ้าจำไม่ผิดนะฮะ
4: ครับ
3: ก็โรม่าวันนี้นี่ประตูทางมาโซวิล่านะครับกองหลังจารุก้ามานชินี่เอวานเอนดิก้าแล้วก็มาริโอเอโมโซนะครับมิดฟิลด์ได้ตัวใหม่มาจากแอตมาดริดนะครับนาฮูเอลโมลีน่ามานูโคเน่แล้วก็บาร์กิสตานเต้ด้านซ้ายเป็นเวสลีย์นะครับส่วนแนวรุกเนี่ยจะมีปาโลดีบาล่าซานติโกคาสโตแล้วก็ดอนเยลมาเล่นนะครับมาเล่นนี่ซีซั่นที่แล้วนี่มาอยู่กับทีมเล็ก2ที่ยิงกระจุยเลยนะ
4: กระจุยเลยครับ
3: ส่วนฟิออครับประตูดาบิดเดเคอาร์นะครับกองหลังมีชูอัลมาริโอดาราดูดากูชินอันนี้มาจากทันนัมฮอสเปอร์นะครับลูก้ารานิเอรี่แล้วก็วิกตอร์บาวเดเปนยาสนะครับมิดฟิลด์มีแชร์เอ็นจูนะครับนิโคโลฟาโจลี่แล้วก็โรนัลโดมันดราโกร่าแนวรุกมีอาตูอัตตาอัลเบิร์ตกุดมุนสันแล้วก็มอยเซ่คีนครับ
4: ครับดูทรงแล้วผมว่าน่าจะรอดยากฟิออ
3: ครับ
4: แล้วโรม่าในกรุงโรมด้วยแล้วโอ้ปีนี้ก็เกมรุกถือว่าน่ากลัวนะพวกเวสลีย์มาเล่นดีบาร่าพวกนี้แล้วกลางได้พวกไอ้โมดิน่าโกเน่คิสซันเต้ผมว่าดีกว่าเยอะนะผมว่าไม่น่ามีปัญหานะยุดว่าไงคุณนี
3: ่ชอบโรม่าเหมือนกัน
4: ครับ
3: ชอบบอลกาสเปรินี่ทำนะตั้งแต่สมัย
4: บอลสนุกนะบอลดุก
3: บอลดุกบอลดุกอยู่ดูบอลดูโรม่าในยุคของกาสเปรินี่ดูแล้วไม่ค่อยเครียด
4: แกเป็นสายบุกอยู่แล้ว
3: แกเป็นสายบุก
4: สายบุกอยู่แล้ว
3: ก็เชียร์แล้วสบายใจคิดว่าวันนี้น่าจะเก็บสามเพราะว่าดูผลการแข่งขันเสาร์ที่ผ่านมาทีมใหญ่มันมากันหมดเลยนะ
4: แล้วฟิออจะว่าไปดูตัวก็โหได้ดากูชินมาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจุดอ่อนหรือว่าจะมาเสริมแนวรับนะครับ
3: ส่วนลาซิโอขอจานอูไปเย็นโบโลญญานะครับ
4: ไม่น่ารอดนะ
3: โบโลญญาวันนี้สภาพทีมนี่ถือว่าเขาน่าจะสมบูรณ์นะครับไม่มีตัวเจ็บตัวแบนแนวรุกนี่มีอาเตมดอฟบิกนะครับปีนี้ก็มาอยู่กับโบโลญญาก็ประสานงานกับโจนาธานโรนะครับเฟเดริโกเบนาเดสคีลาการลิคาโดออโซลินีนะครับขณะที่ลาซิโอเนี่ยนะฮะกุนซือคือเจเนโรกาตูโซ
4: กระจังกระจัง
3: วันนี้นี่ไม่มีมิดฟิลด์ดานิโลคาตาวดี้ไม่มีปีกอย่างกุสตาฟอีซักเซนนะครับแล้วก็แนวรับอย่างพาทริกนะครับตัวรุกจะมีบูลาเยเดียเล่นกับมาเตโอคานเซลิเอรี่แล้วก็มาเตียคาซายี่นะครับมิดฟิลด์ก็จะมีอย่างนิโคโลโลเวล่าแนวรับก็มีพวกอดัมมาลูซิสนะครับมีแบ็กซ้ายอย่างอันฟองโซเปดาซาโหตัวนี้ก็หายไปเยอะเหมือนกันนะช่วงหลังนี่ก็มีปัญหามีหน้าแฟนบอลก็ปะทัวประธานสโมสรน่ะ
4: ครับ
3: เสริมก็ไม่ค่อยมีปล่อยออกไปก็เยอะ
4: แล้วโค้ชก็โอ้โหมันก็ดรอปไปเยอะนะเพราะว่าปีที่แล้วยังเป็นเซนซารีใช่ไห
3: ม
4: ยังเป็นลุงรีมาปีนี้เป็นกัดจังหลายคนก็บอกว่าเขากัดตูโซ่กลายเป็นโค้ชหลายคนก็บอกแล้วมันไม่ดีจริงนะครับ
3: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเตะโคปาตาเลียไปนะครับ
4: ตกรอบอีก
3: แพ้มันตัวว่าคาบ้าเลยนะครับ0-2นะครับเล่นไปเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับ
4: แล้วในกรุงโรมนี่โอ้โหแฟนไม่เข้าด้วยเพราะมีปัญหานะครับ
3: แต่เกมนี้ต้องไปเยือนนะ
4: ใช่
3: ผมว่าโบโลญญาไม่แพ้ดูแล้วไม่น่าแพ้สบายๆโบโลญญาปาลาซิโอดูสภาพไม่ไหวจริง
4: ๆใช่ๆตัวก็ไม่ได้โค้ชก็ไม่ถึงอีกโอ้โหดูทรงแล้วไม่น่ารอด
3: ส่วนลาลิก้าสเปนนะฮะโอซาซูน่ากับเลบันเต้มาลากากับลาคอลุญญานี่ผมชอบเจ้าบ้านทั้ง2ทีมนะ
4: ผมก็ชอบเจ้าบ้านนะ
3: โดยเฉพาะคู่หลังนี่มาลากาก็น้องใหม่ทั้งคู่อ่ะ
4: แล้วเป็นพวกโอซาพวกมาลากาเขาก็หากินในการเล่นในบ้านอยู่แล้วด้วยเป็น2ทีมที่เล่นในบ้านดีอยู
3: ่นะครับอ่ะก็ประมาณนี
4: ้ครับผม
3: เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับ
4: มาครบ
3: พรุ่งนี้ช่วงกลางสัปดาห์มียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะ
4: ใช่ครับ
3: แล้วก็จะมีพวกลาลิก้าเกมนัดตกค้างที่จะลงแข่งขันก
4: ันแล้วก็หลายทีมบางทีทิ้งบอลในลีกเลยเพื่อจะไม่เล่นจะเป็นลีกเนี่ยแหละ
3: มีคาราบาวครับมาแล้วด้วยคาราบาวครับก็มาแล้วนะครับกลางสัปดาห์บอลอังกฤษนะครับก็ประมาณนี้มาดูข้อความโอ้โห
4: ทิ้งไว้เรียบเลย
3: เดี๋ยวพยายามจะเร่ง SMS ก็แล้วกันนะฮะพยายามจะไปอย่างเร็วเลย
4: ส่ง SMS อย่างเดียวไม่น่าทันละ
3: สวัสดีครับพี่ยุพี่อูเห็นที่โมโนแม็กซ์เนี่ยมักจะให้นักพากย์พากย์ทีที่ชอบแต่สงสัยทำไมแฟนปืนปลอมถึงได้พากย์ปืนใหญ่เตะครับพี่
4: ไม่ใช่แฟนปลอม
3: ตัวจริงนะว่าตัวจริงเนี่ยมีพงมีเพจแล้วนะ
4: เพราะว่าถ้าแฟนปลอมเนี่ยมันคือตั้งใจ
3: ล่าสุดนี่ผมตกใจมากแกโผล่ไปที่ชลบุรีเป็นพิธีกรของ

0: งานเปิดตัวชลบุรีสุดยอด
1: ใช่ไม่ธรรมดา
0: โอ้ไม่รู้กับไปได้ยังไงนะ
1: แล้วเขาเปลี่ยนชื่อเพจเป็นโทนชุนกุนเนอร์แล้วนะ
0: ครับผม
1: ไม่ใช่แล้วนะเขาไม่ได้แฟนปลอมนะเขาแฟนเป็นแค่แฟนเก
0: ๋ครับ
1: คือได้แรงบันดาลใจมา
0: ท่านนี้บอกว่าสวัสดีครับพี่ยุทธไทยลีพี่เฟ้งลีกนอกจากคุณนันทพงศ์นะฮะ
1: ครับผม
0: นัดแรกก็แพ้ซะแล้วไม่เป็นไรนะคาริกเดี๋ยวฤดูกาลหน้าเข้ามาว่ากันใหม่จากพี่ต้าว่าที่4แชมป
1: ์
0: สวัสดียุทธเฟตเฟ่นะแล้วก็อูลายจุดนะฮะ
1: โอ้โหได้โอ้ยขอเปลี่ยนได้ไหมยุทธสลับกันไหมโอ้โหแอบ
0: งานยุทธผลแมนยูแบบนี้อยากมาจัดรายการเลยสิอ้าวนะฮะมาอยู่แล้วสัปดาห์นี้มาครบ2
1: สัปดาห์นี้มาครบ2วันเห็นแล้ว
0: เบ่งภาคซุปเปอร์คัพกับอานิกรทำไมไม่เป็นอาจารย์อูละครับอ้าว
1: ของผมเดี๋ยวไปเริ่มไอสัปดาห์ที่ถึงนี
0: ้
1: คู่เปิดแล้วนะคู่พี่เบียร
0: ์มองในแง่ดีเราจะไปชนะและเอาแชมป์ที่บ้านเขาครับจากคุณนิพนธ์ปืนโต
1: ก็อาจเกิดขึ้นได้นะ
0: ก็มีความ
1: เกิดเราไปได้เร็วขึ้นมา
0: ใช่ผมว่าปัจจัยคือประตูแรกมันต้องมาเร็ว
1: ใช่ใช่มาเร็ว
0: แต่ในวันที่เราโดนสิงคโปร์อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: เราด่าไปตุนมาสองลูกแต่พอสิงคโปร์ยิงนำหมูวันนั้นเราก็เกือบไปเหมือนกันนะ
1: ใช่มีฟุบไปช่วง
0: นั้นแหละคือเราต้องได้แต่ถ้าเดบุตเล่นไปปุ๊บเวียดนามจริงก็กลับบ้านเลิก
1: เพราะว่าเขามาเล่นรอบนี้เขาก็ได้จากการสวนกลับเรานะไม่แน่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าได้เร็วนะ
0: ครับผมอาจารย์อูเจ๋งไปภาค AS แล้วนะทำไมไม่พาอาจารย์อูไปด้วยแล้วก็อะไร
1: ไปแล้วไปแล้วแต่ว่าคิวยังไม่ถึง
0: ยุทธลำภาพบอลทีวีทีวีอาจารย์อูจากเด็กนนเออพีพีทีวีผมงงมากเลยเมื่อวานเขาเอาบอลไทยมารีลัน
1: อ
0: ะผมก็งงแต่ว่าตั้งแต่ 2-3 ฤดูกาลก่อนแล้วนะ
1: ใช่ก็เห็นเขากำลังคุยอยู่เนี่ยก็บอกว่าเหมือนกำลังดีลอะไรกันอยู่เราก็ไม่รู้ว่ายังไงนะเห็นกำลังคุยกันอย
0: ู่เมื่อวานเสียงผมออกผมนั่งเปิดๆอยู่เฮ้ยเสียงใครเอ้า
1: ใช่เขาก็เอาลิงก์จากที่คราวที่แล้วก่อนมาน
0: ะครับดูรายการป๋องเนี่ยแกดูไม่พอใจแจ็คไม่ชวนไปปาร์ตี้แจ็ครีบโยนบอกยึดพ่องานเฮียแจ็คกี้เฮียแจ็คกี้ไม่เห็นพี่ป๋องงานเยอะแต่คราวหน้าสกิดแน่เพราะมีไลน์พี่ป๋องละ
1: ครับ
0: คือบางทีเกรงใจไง
1: ไม่หรอกเพราะว่าผมเข้าใจยุทธนะเพราะว่าในงานมันก็มีมดอยู่ไลน์มดมันก็ใช่มีคดีกับพี่ป๋องอยู่ใช่พี่ป๋องอยู่เดี๋ยวก็บวกกันในงาน
0: นี่พี่ป๋องงานเยอะแล้วเดี๋ยวนี้นี่ผมติดตามเพจกันนะเพจพ่อป๋องนะ
1: ใช่กัน
0: เดี๋ยวนี้ระดับอินฟูนะเดี๋ยวนี้แบบโอ้คือไม่รู้จะมีเวลาให้พวกผมหรือเปล่าอ่ะ
1: เดี๋ยวนี้โซเชียลนี่แกทุกช่องทาง
0: ไปกงไปกินไปโอ้โหเดี๋ยวนี้แบบ
1: เพราะผมไปกดแบบ
0: กดเกียด
1: ก็ไปกดเกียดกดโกรธบ้างไปอวตารด่าบ้างเลย
0: ครับผม
1: แต่คดีแล้วเพราะมีมดอยู
0: ่
1: มีมดมีจันใช้อยู่มีตัวอีแรง
0: ครับผมครับผมผียังมีลุ้นแชมป์ห่างปืน3แต้มและห่างหง1แต้มช่วงก่อนเที่ยงเจ๋งเล่นอะไรเนี่ยหักดิบอ๋อมุกหักดิบน้องนนกำลังตามน้ำเบรกแทบไม่ทันอยู่คุณจืดเอง
1: ช่วงหลังระวังนะเบรกนะเด็กคุณพกของมาอันตรายนะ
0: ครับ
1: ชอบไปหักไอ้เจมชอบไปเอนนไอเอ็มอะไรเงี้ย
0: ยุทธอูผมเห็นทีมรักผมเล่นแล้วไม่มีทรงเลยแต่ทีมเพื่อนรักผมมีทรงอยู่นะแต่เอ๊ะทีมที่เล่นไม่มีทรงแต่มีแต้มแต่เล่นมีทรงแต่ไม่มีแต้มมันยังไงกันนะแล้วผลที่แพ้สองสูมันเป็นข่าวปลอมใช่ไหมห้ามแชร์นะเดี๋ยวจะโดนฟ้องเอาได้เอาแต่นั้นแรกเลยนะวันแรกก็โดนซะแล้วประมาณนี้แล้วกันนะจากพี่โบยนะฮะ
1: ครับจะว่าไปเราก็รอดไปนะ
0: นะครับทำไมเบ่งแกยิ่งใหญ่จังขนาดตัวท็อปฟลุกเจอที่ AS เนี่ยยังต้องยืนมือกุมเป้า
1: โอ้ยฟลุกนี่แทบจะคานเข่าเลยอ่ะ
0: ครับผมแค่นัดแรกคาริกมันก็โดนพี่เสือล่อซะแล้วหรือว่าอ้วจะมือดีจับได้นิวโซชาคนใหม่มาอีกแล้วเนี่ยปวดกระบาลจริงๆจากเซอร์จิม
1: ก็เซ็นสัญญาถาวรแล้วก็ไม่แน่ไอตอนไม่เซ็นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหา
0: สวัสดีครับพี่ยุทธพี่อูเมื่อคืนเกือบเซ็งกับผลบอลลิเวอร์พูลครับต้องรีบตื่นเช้าออกไปทำงานก่อนออกไปทำงานล้วงกระเป๋านะฮะล้วงกระเป๋าคอมเจอลอตเตอรี่ที่ลูกสาวหยิบให้เมื่อวันที่15สิงหาที่ผ่านมาเลข684706ดีใจจนมือสั่นถูกวันที่3ครับพี่2ใบโอ้โห
1: วันที่3ได้อะไรอ่ะ
0: โอ้โหเป็นหลักแสนอ่ะ
1: เอาเป็นแสนเลยเหรอ
0: น่าจะแสนอยู่นะ
1: โอ้โอเคโอเค
0: เอาโอ้โหโชคดีโชคดีไปนะครับแล้วก็บอกว่าแนะนำหน่อยครับทะเลอันดามันสวยๆที่ไหนดีครับ
1: โอ้ยไปทะเลเที่ยวต้องให้ยุทธ
0: ภูเก็ตกระบี่ไปเลย
1: อ
0: ันดามันก็ออกเกาะไงหลีเป๊ะก็ได้หลีเป๊ะสตูลก็ได้
1: ครับ
0: หรือว่า

0: กระบี่ก็ได้
1: ผมพูดแล้วผมไม่ค่อยได้ไม่เคยไปเดี๋ยวจะไปแถวๆตะวันออก
0: ครับผมนะฮะอาจารย์ยุทธอาจารย์อูอะไรเนี่ย
1: กลุ่ม
0: อะไรนี้ผอผ่าอะไรนี่งงๆนะพี่ครับผมจะทำไงดีครับแฟนเริ่มสงสัยแล้วผมเริ่มเปลี่ยนไปจากเสาร์อาทิตย์ช่วง1ทุ่มผมจะฟังแต่ FM 99ตอนนี้หันมาเปิดขึ้นเพลงฟังผมพูดอธิบายเขายังไงดีครับแล้วทำไมไม่ฟัง99อ่ะ
1: ครับ
0: หนีใครวะฮะ
1: ช่วง1ทุ่มนี้ช่วงใครอ่ะเราก็นึกไม่ออก
0: ไม่รู้มันนึกไม่ออกแต่รู้สึกจบสปอร์ตไกลแล้วนะ
1: เอาเหร
0: อนะแบบพี่อู๋เรียกหน้าไทยไซคองโกเขียนบ่นใช้ชีวิตลำบากบ่นหรืออวดครับ
1: มันก็ใช้ชีวิตลำบากนะบางทีอะไรที่มันใหญ่เกินไปมันก็ลำบาก
0: ครับสวัสดีครับเสียยุทธเสียอู๋ใหญ่วันเสาร์แมนยูอยากเข้าถ้ำเสือนะฮะอย่าไปวัดถ้ำเสือประมาณนี้หิวเสือร้องไห้จากน้องบอล นะครับแล้วก็บอกทีมชาติไทยแพ้คาบ้านหนักกว่าแมนยูหวานเจี๊ยบนะฮะหิวไก่ย่างวิเชียรบุรีกับเสือร้องไห้แนะนำแต่พระราม9พอมีไหมครับนะฮะ
1: ถ้าเป็นร้านพวกส้มตำแถวพระราม9ก็มีเยอะอยู่นะ
0: ครับผม
1: ใช่ไหมแถวพระราม9ที่เพียบเลยพวกร้านส้มตำอ่ะ
0: ท่านนี่บอกถ้าเป็นสล็อตเนี่ยอาจจะถึงแพ้เลยนะครับ
1: ก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่นะผมว่าจะก็ยังดูโอเคกว่าบอลสล็อตอ่ะ
0: ครับพี่ยุทธต้องบอกหงขาดขวาธรรมชาติซ้ายสิ่งแวดล้อมมุกพี่เจ๋งหาไม้นะฮะ
1: ไม่มุกนี้เป็นมุกในตำนานไปแล้วเอ้ยดูเลยดูหย่องขึ้นเว้ยพอบอกยุคมุกเบ่งดูด้วยแต่ถ้าสองคนนี้สงสัยช่วงหลังเบ่งนี่โดนหย่องเหม็นอยู่เหม็น
0: หย่องก็จ้องเพราะวันนั้นผมไปนั่งสังสรรค์กันมาหย่องบอกก็จ้องอยู
1: ่ก็จ้องอยู่ใช่ไหม
0: หย่องบอกว่าถ้าผมเปิดเมื่อไรเดี๋ยวหย่องตามเลย
1: หย่องเขาเปิดแล้วเนี่ยหย่องคนตามเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราเปิดไลฟ์กลุ่มกันหย่องเกาหัวเลยโดนแน่ทีมไทย
0: ทีมชาติไทยกับแมนยูใครเล่นแย่กันครับ
1: อ่ะก็ถือว่าพอกันอ่ะ
0: สวัสดีนะยุทธนะอู๋อย่างใหญ่บึ้มบึ้มและแฟนก้าสปาทุรุท่านฟังอยู่นะครับติดตามตลอดค่ะขอข่าว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะล่าสุดชีวิตเท่าไหร่มีจุดโอ้โหก็แล้วถามว่าอยู่ใกล้ครอบครัวผมหรือเปล่านะอ๋อไม่ฮะพัทลุงมันห่างจากนนทพอสมควรครับ
1: ของยุทธมันไม่ได้เขตเป็นเขตเสี่ยงด้วย
0: พัทลุงเสร็จมันก็หาดใหญ่เลย
1: มันไปไกลครับ
0: ประมาณ100-200โลเลยนะครับผมก็โอ้แต่ว่าข่าวก็ไม่รู้ข่าวจริงข่าวปลอมนะเห็นปล่อยข่าวมั่วกัน
1: ตอนนี้แบบงงไปหมดแล้วมากไม่กล้าเชื่อเลยผมต้องรอพวกสำนักข่าวใหญ่ๆก่อน
0: ครับผมอาจารย์อู๋เปลี่ยนชื่อเป็นอาจารย์อ๋าวสิเดี๋ยวจะรับเข้าแก๊งจากทีมงานผอ.
1: แล้วผมก็อยู่ในทีมงานผอ.อยู่แล้วแต่ตอนนี้อยู่ในทีมงานหย่องละอันนี
0: ้
1: ให้หย่องเปิดหลายกลุ่มอยู
0: ่เลสเตอร์ปีที่ได้แชมป์ก็1-50นะครับโอ้ปีนั้นมัน1-5,000เลยฮะ
1: ครับแต่ปีนั้นมันต้องยอมรับว่าเป็นแฟรี่เทลไปแล
0: ้
1: ว
0: ใครมันยังไม่คิดเดี๋ยวใครจะไปคิดว่าเลสเตอร์จะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอ่ะ
1: มันไม่มีแล้วยากแล้ว
0: นะผมว่าเลิกลงทุนกับนักเตะดีกว่าครับบางคนเล่นทีมเก่าดีมาอยู่ทีมใหม่เล่นไม่ได้ค่าตัวก็แพงหาไปลงทุนกับกรรมการดีกว่าครับจ่ายเป็นนัดถูกกว่าเยอะจากคุณโอหลัก6นะ
1: ฮะโอ้อันนี้ก็ดูไป
0: ครับ
1: แต่ช่วงหลังผมว่ากรรมการพรีเมียร์ดูเหมือนมันดูดีขึ้นนะ
0: จานยุทธจานอู๋เพื่อนอาจารย์ไม่มีเสื้อฮาวซิตี้เลยมาใส่แมนยูแทนใช่มั้ยฮะ
1: ก็รู้สึกว่าเห็นเขาบอกว่า8ตัวนี่ถูกอยู่ตัวมั้ง
0: สวัสดีครับพี่ๆคืนนี้เชลซีไหวไหมครับวันนี้ผมอาจารย์อุปสารเสียงนะ
1: ไหวเชื่อมือไปเจ้าเปโดมีสองเม็ด
0: ชาวเปโดเนี่ยช่วงปีซีซั่นที่ยิงกับจุยเลยต้องมาและต่อสัญญาฉบับใหม่เลยด้วย
1: ใช่
0: เชลซีนี่ต่อสัญญาที่โลกจิตต่อนี่7-8 ปีมันจะต่อจะตายไปข้าง
1: ย้ายทีก็ลูกโต
0: ต่อยันปี2031มันจะบ้า
1: โอ้ต่ออย่างยาว
0: หมดเวลาหมดแล้วนะฮะพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่5 โมงครึ่งเหมือนเดิมครับนายที่นายกูรูวันนี้เราสองคนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง Active Radio ไม่ส

0: ียว
1: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
2: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
1: Encord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcord Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
0: ฟังออนไลน์ที่ fm99@radio.com facebook youtube fm99@radio ติดต่อโฆษณาโทร022016736
4: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: สวัสดีครับแต่สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับนินทากีฬาโลกมาแล้ววันจันทร์24สิงหาคม
4: เป็นยังไง
3: สวัสดีครับพี่
4: สวัสดี
3: หายใจก่อนสองเปิด
4: ลีมิงเมื่อกี้เดินกระเพกมา
3: เขาทำไมฮะ
4: ก็ไปตีแบะนะครับสภาพร่างกายนี่กรอบเป็นข้าวเกรียบเลยนะฮะเจ็บไปทั้งตัว
3: หยุดพักเนี่ยหยุด
4: เจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจนะฮะมันหยุดไม่ได้น้ำหยุดแล้วก็น้ำหนักขึ้นอีกก็จริงๆอ่ะหยุดเมื่อวันพุธกับวันศุกร์นะ
3: ครับ
4: นะครับก็พอดีก็ต้องดูเอมงหลานรักดันมาหลงไหลหลีหมิงอีกนะฮะไม่ยอมให้ไป
3: ไม่ยอมให้ไปไหนฮะไม่ยอมให้ไปตีแบะ
4: นะ
3: ครับ
4: ก็ดูแลกันนะครับแล้วเมื่อกี้นี้ก็รถติดอยู่ด้านหลังจะเลี้ยวซ้ายคันเดียวเท่านั้นเองฮะ
3: เหรอ
4: คันเดียวในดวงใจนะครับ
3: อ๋อหมายถึงว่าออกจากไอ้เทียนลมิตรมานี่ต้องปาดเข้าประตูสมท
4: คือมันปาดมาเรียบร้อยละแต่วันมันติดอยู่ไอ้ฟอร์จูเนอร์อยู่คันเดียวเองนิดเดียวเหลี่ยมนิดเหลี่ยมเดียว
3: จะถึงประตูสมทอยู่แล้ว
4: จะเลี้ยวอยู่แล้ว เลี้ยวไม่ได้
3: ครับผม
4: ก็ไม่ต้องโทษใครครับโทษตัวเอง
3: ไม่เป็นไรทานพอดีเป๊ะเลย
4: ก็เมื่อกี้เดินกระเพกกระเพกมานิดนึงเดินนะก็เหมือนที่เรียนวันนี้ก็มีเรื่องราวหลายเรื่องนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอกันเนี่ยหลีหมิงเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะฮะยาราบ้านหลีหมิงนี่ทำไมมันโดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลขนาดเนี้ยยอง
3: ตอนนี้เห็นว่ามีเหตุการณ์ผู้บอกว่า50จุดเลยนะ
4: เนอะ

0: โอ้โหทำไมมันทำกันไม่ได้นัดหมายเลยอ่ะ
1: มันมีตั้งแต่ก่อนหน้านี้กี่วันไม่กี่วันก่อนนี่ก็มีเผาเซเว่นใช่ไหม
0: โอ้โอ้ครับ
1: ก็โอ้อยู่ดีๆก็ลุกลามขึ้นมาในช่วงนี
0: ้เป็นไฟรามทุ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็มีรูเบิร์ตด้วยนะฮะ
1: รูเบิร์ตเลยฮะ
0: รางรถไฟไง
1: อ๋อ
0: มีป้นรถทัวร์มีระเบิดศาลากลางจะไปในปากใต้บ้านเราแม่เขาแปลงกันแม่ล้อเรียนแต่มันไม่ขำนะคนที่นั่นเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบไม่ปลอดภัยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นยังไงก็ช่วยดูแลกันนิดนึงนะฮะเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างๆนานานะครับ
1: แต่อันนี้ไม่แน่จะปกติเวลามันเกิดเหตุพวกนี้มันจะอยู่รอบนอกใช่ไหมพี่ในเมืองนี่ไม่ค่อยมั้ง
0: ในเมืองไม่ค่อยมี
1: เพราะว่า
0: ส่วนใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ความเจริญมันก็เข้าไปหมดแล้วนะครับที่มีเซเว่นนี่ก็ถือว่าเจริญนะ
1: ในแวดวงของกีฬาเนี่ยก็ผมก็เห็นบางเพจบางสื่อเนี่ยก็แสดงความเป็นห่วงไงเพราะว่าเดี๋ยวฟุตบอลไทยลีกจะเปิดเนี่ยมันมีปัตตานีด้วยแต่ว่าปัตตานีเนี่ยช่วงต้นเขาจะไปเล่นที่สงขลาสงขลา
0: ครับนะครับผมนะฮะเรื่องบอลพรีเมียร์ลีกก็เปิดบอลไทยก็เตะเมื่อวันเสาร์กระแสอะไรต่างๆนานาการพูดถึงมันเป็นยังไง
1: นะเอากันงี้ก่อนละพี่เป็นยังไงบ้างวันเสาร์
0: เป็นยังไงวันเสาร์นี่นะ
1: ละ
0: เชียร์ไทยสุดใจครับ
1: ละ
0: โอ้โห
1: แล้วเลือดรักชาติมาหลังจากที่เมื่อวันอังคารที่แล้วเนี่ยเป็นมูฮัมเหม็ดหลีหมิงไป
0: คือ
1: เป็นสิงคโปร์
0: คือพอมันอดเชียร์ไทยไม่ได้นะเพราะว่าดูเมสซี่เจคลิปอย่างนี้นะฮะแล้วก็ดูไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์ชาวไทยนะที่ให้กำลังใจกันนะเพราะฉะนั้นแม่เขาต้องเอาวะเพราะจริงๆแล้วดูยังไงก็มันเป็นรองมากอ่ะมันเป็นรองมากไม่น่าจะต้านอยู่นะครับแต่ว่าพอเล่นไป45นาทีแรกเนี่ยรีมิงนี่ยิ้มเลยนะกลุ้มกลิ่มเลย
1: มาแน
0: ่คิดตัวเลขละนะบวกก่อนเลย
1: ไอ้ที่คาเขาต้มที่ดูไป 3-4 วันก่อนเนี่ย 3-4 แมตช์ที่บาดมาเนี่ยน่าจะได้คืน
0: เปล่าเพราะว่าแมนยูนี่โดน
1: ไปแล้ว
0: ตายตั้งแต่หัวค่ำแล้วนะฮะยังไงบอลไทยนี่ช่วยมานะแม่บาลานซ์บัญชีหน่อยโอ้โหครึ่งหลังนะครับคนละม้วนเลย
1: ครับ
0: นะฮะคือทัศนะลีหมิงก่อนเลยว่าครึ่งแรกเนี่ยเหมือนกับเวียดนามเขาแบบยังไม่เร่งนะฮะตั้งรับลึกนะแล้วก็เหมือนกับว่าปล่อยให้ไทยลุยไปก่อนนะครับพอครึ่งหลังเนี่ยแกสั่งเดินหน้านะครับมีจังหวะลุยเท่านั้นแหละนะครับเรียบร้อยโป้งปิดบัญชีนะฮะ
1: ก็มันเป็นผมว่ามันเป็นจังหวะเกมนั่นแหละแล้วก็เขาสวนแม่นพอดีสองลูกพอดีเป๊ะเลย
0: ก็การที่สวนแม่นอย่างนี้เนี่ยมันมาจากการฝึกซ้อมหนักร่วมกันไงใช่ไหมสภาพร่างกายความฟิตอะไรต่างๆมันจะเห็นผลเอาช่วง 3-40 นาทีสุดท้ายเหมือนมวยยก4ยก5มันเร่งแล้วมันออกอาวุธแล้วมันเข้าหมดอ่ะนะ
1: เป็นมวยนี่ก็เรียกว่า3ยกแรกเนี่ยเป็นรองนิดๆยก4มาชุดเดียวยก5ถีบยันยัน
0: ใช่
1: ไปเลย
0: ใช่นะฮะก็ม้วนเดียวจบนะครับ
1: ชนะเนี่ยชนะชุดเดียวพ
0: อ
1: ที่เหลือเนี่ยกำกึ่งกันนิดๆหน่อยๆเอาชัดๆชุดเดียวเลิกเลย
0: เออนะอย่างไรก็ตามครับ Mission Impossible Ethan Hunt นะฮะก็เดินทางไปแล้วนะครับทีมชาติไทยนะฮะก็มุ่งหน้าสู่ฮานอยขำหน่อยนะครับ
1: อะไรนะ
0: อืมนะ
1: อะไรนะพี่เบียร์อะไรด้วยนะพี่สร้อยด้วยเหรอ
0: ขำหน่อยขำหน่อย
1: อ๋อ
0: ฮานอยนะ
1: อ๋อขำหน่อย
0: มีป้ายชูจากแฟนบอลบอกว่าน
1: ายเอ๋เจ้าเก่าย
0: ังเหลืออีก90นาที
1: อืม
0: สวยนะ
1: โอ้ทำไมมันแผ่วเหลือเกินทำไมมันแผ่วเหลือเกินนะ
0: คือต้องปลุกขวัญนะนะก็ต้องเรียนว่าคิดเหมือนกันหมดอ่ะขอลูกแรกมาก่อนลูกที่สองนี่มันอาจจะมีอ่ะแล้วก็ถ้าถอดใจตั้งแต่แรกนี่ก็ ก็ไม่ต้องไปแข่งละนอนอยู่บ้านเลย
1: เหมือนนี้อันนี้สั้นพูดกับนักเตะหลังจบเกมที่แล้วไงแกบอกว่าถ้าผมไม่บอกนักเตะว่าแมตช์หน้าเรายังมีความหวังเนี่ยผมคงไม่ต้องทำงานแล้วผมกลับบ้านดีกว่า
0: เออ
1: สั้นบอกงั้น
0: ใช่แต่แกก็คงต้องเก็บเสื้อผ้าเตรียมไปแล้วล่ะนะฮะ
1: ปลดเลยล่ะปลดไหมถ้าไม่ได้แชมป์นี่ปลดไหม
0: คือไปแน่นอนนะฮะจะเอาไว้เราหยองโอ้โหฟอร์มไม่ได้เรื่องเลยแล้วก็แม่ได้ชิงนี่พอละหรือว่านักเตะตัวชุด B ชุดยู23หลายคน
1: บางคน
0: มันน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้ฝ่ายเทคนิคมาดามแป้งเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับมีแต้มทดให้
1: บางคนเขาก็บอกว่ามันมีมุมที่เข้าใจฮัสซันเหมือนกันกับผลงานอะไรประมาณนี
0: ้
1: อย่างที่บอกไว้ว่านัดกับเวียดนามเนี่ยมันมีตัวที่อยู่ในชุดยู23ออกสตาร์ท7คนจาก11อะไรประมาณนี้แต่ว่าผมว่าคือถ้าจะเป็นบริษัทเนี่ยวัด KPI กันเนี่ยย่อมาจากอะไร KPI
0: อ่ะฮะK เนี่ยมัน
1: เด่นเขาชอบพูดกันจังเลยช่วงนี
0: ้ K เนี่ยมันกุ๊กรูกุ๊กรู
1: นะ
0: มันP เหรอ
1: เ
0: ออ Profit นะ I ก็International
1: ไอนี่ก็สมชายสายลม
0: อ้าวนี่เป็นรอเขาอีกก็อาการล่าสุดเป็นไงหยอกไปเยี่ยมยัง
1: ยังโอ้เขาไปพักผ่อนนะไลน์ไปถามอาการ
0: ก็ชงน้ำแข็งโซดาอยู
1: ่เอา
0: จิบไปเรื่อยนะพวกมะยมดองอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่ต้องหายกันพอดี
0: สบายใจ
1: KPI คือ Key Performance Indicator แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
0: ดัชนีแปลว่าอะไรครับ
1: ดัชนีชายลาย
0: ทำไมมันต้องแปลไทยเป็นไทยกันดัชนี
1: ดัชนีคือชี้ไงนิ้วไงดัชนี
0: อ๋อดัชนีแล้วไม่บอกว่าน
1: ิ้วเนี่ยมีหน้าที่ในการชี
0: ้แม่ไปโรงพยาบาลเวชระเบียนมันคืออะไรว่าเวชระเบียน
1: ระเบียน
0: หัตถการ
1: ทางการแพทย
0: ์ฝ่ายหัตถการ
1: หัตถการ
0: มันคืออะไรหัตถการ
1: ฝ่ายที่ใช้มือ
0: เราเหร
1: อหัตแปลว่ามือไง
0: เหรอว่าถ้าเราเพลงเนี่ยเราก็บอกว่าเราหัตถการอยู่
1: จะไปต่างดันได้ยังไงฮะ
0: อืม
1: เอออ
0: ้าวถึงไหน
1: แล้วถึงไหนแล้วก็บางคนหลายสื่อครับหลายคนเขาก็บอกว่าประมาณว่าถ้าจะวัดกันจริงๆเนี่ยมันต้องวัดในวันที่ชุดมันเต็มกว่านี้อย่างฟีฟ่าอาเซียนครับในฟีฟ่าเดย์รอบหน้าเนี่ยก็อาจจะไปวัดกันได้หรืออาจจะไปถึงคิงครับหรือว่าถ้าสองไปวัดกันจริงๆเนี่ย KPI จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะอยู่ที่เอเชียนคัพเลย
0: อ๋อครับครับ
1: ก็ผมก็ว่าก็อย่างน้อยๆก็น่าจะต้องถึงฟีฟ่าอาเซียนคัพ
0: อ้าวแฟนๆคิดยังไงเพราะว่าหนึ่งเนี่ยลีหมิงไม่เคยเห็นฟอร์มที่ดีของบอลไทยแล้วก็ในรอบแรกเนี่ยมันเล่นแล้วทีมที่เจอในอาเซียนมันก็พวก B ลบอ่ะใช่ไหมแล้วมาเลเซียตอนนี้อย่าไปพูดเลยนะฮะก็ตกต่ำมากนะครับแต่ว่าคือในรอบรองนี่เสียดายนิดนึงอ่ะในเล่นในบ้านเนี่ยถ้าทำสวยๆนะใช่ไหมลอยลำเลยนะครับมาเล่นในบ้านนี่โอ้โหขี้เหร่เนี่ยนะแพ้อีกนะครับ
1: มันก็เลยกระแสมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ
0: ่ใช่แต่ว่าแม่ครึ่งแรกเนี่ยเจอเวียดนามเนี่ยถือว่าเล่นได้ดีมากนะนะฮะแต่ว่ามันวูบวาบไงมันน่าจะดีต่อเนื่องถึงครึ่งหลังอะนะฮะอยู่ๆครึ่งหลังก็แผ่วไปเลย
1: คือผมว่าชุดเนี้ยถ้าเป็นชุดนี้นะไอ้ข้างบน4กุมารหาน9ของอัสซันเนี่ยต้องเล่นบอลเคาน์เตอร์ไอแท็กแหละผมว่านะเพราะว่าอย่างลูกที่ยศกรหลุดไปนั้นก็เป็นลูกโต้เลยตัดบอลตรงกลางแล้วแทงทีเดียวเลยยศกรหลุดไปยิงแล้วยิงไม่เข้าเท่านั้นเอง
0: ใช่
1: นะครับพอมันเป็นจังหวะโต้เนี่ยดูเหมือนเข้าล่องแข้งไงไม่ร
0: ู
1: ้พอครึ่งหลังออกมาเนี่ยพอคองบอลบุกใส่ครับชัตเตอร์ฮะเออ
0: ครับ
1: ดูแบบความอันตรายมันลดลงไปออกสตาร์ทครึ่งหลังมาได้เห็นชัดเลย
0: เออพละกำลังอะไรด้วยนะการเปลี่ยนตัวนี่มันก็เลยห่างเลย
1: แต่ว่านี่แหละครับถ้าสุดท้ายเนี่ยได้แชมป์มาเรื่องเงียบ
0: เ
1: นอะอ้าวจริงจริงเวลาท่านได้แชมป์ในเรื่องเงียบจริงนะ
0: ใช่
1: เออทุกอย่างเนี่ยที่โดนวิจารณ์มาก่อนหน้าเนี่ยก็ถือว่าหายกัน
0: โอ้โหตีมิงต้องไปกราบเลย
1: เหรออ
0: ืมไปสนามบินเลย
1: เออ
0: มาสุวรรณภูมิเนี่ยลีมิงไปรอดอนเมือง
1: อัดฉีดไว
0: ้ฮะไปรอดอนเมือง
1: เ
0: ทำไมยังไม่มานะ
1: เขาลงสุวรรณภูมิ

0: อย่างน้อยไม่แพ้นะฮะไม่แพ้ก็ถือว่ากลับมาสหาหามละนะครับ
1: ส่วนเวียดนามนี่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอัดฉีดจากคุณมาดามแป้งของเวียดนามเนี่ย 2,500 ล้านแล้วนะ
0: ลูเปียสเหรอ
1: ดอง
0: เอาดองฮะ
1: ลูเปียสมันอินโดอ่ะ
0: ดองนี่มันโอ้โหเท่าไหร่อ่ะ10,000เท่ากับ20บาทอ่ะประมาณนะ
1: ก็บอกว่าประมาณ10ล้าน5ตอนนี
0: ้10,000แสนหนึ่งเนี่ย200ล้านหนึ่ง 2,000 ประมาณได้ไหมค่าเงิน
1: ไม่รู้ในข่าวเขียนมา10ล้าน5เนี่ย2,500 ล้านดองเท่ากับ10ล้าน5
0: 10ล้าน5
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ใช่ป่ะเนี่ย
0: 2,000 เหรอ2,000 เท่ากับ10ว่ะ
1: เดี๋ยวผมหารเลยดีกว่า
0: เออแม่เห็นอัตราแลกเปลี่ยนหน่อยดิ
1: เดี๋ยวผมมี
0: ไม่ได้ไปนานแล้วจำไม่ค่อยได้
1: ผมมีเว็บแลกเงินอยู่
0: จำได้แต่รูเปียสรูเปียสเดี๋ยวจะจัดไปดำบาหลีเนี่ย
1: เหร
0: อ10,000เท่ากับ20นะฮะ
1: ครับดงเวียดนามแปลงเป็นไทยบาท 2,500 ล้าน000ปรับเข้าไปประมาณโอ้โหตัวเลขนี่
0: อะ
1: มากมายไก่กองครับ
0: เอาอย่างนี้ยอมก็บอกว่าค่าเงินบาทกับไอ้นี่มีดิ่งไอ้ค่าเงินบาทเท่าไหร
1: ่ค่าเงินบาทมีดิ่ง
0: ค่าเงินบาทกับอะไรนะ
1: บาทกับดองเวียดนาม
0: ดองเวียดนามอัตราแลกเปลี่ยนนะแม่ง่ายๆถามซีอะไรมีเลย
1: 1ดองเท่ากับ 0.0012 บาทไทย
0: โอ้ยังคิดยากเอา100เอา100ดีกว่า
1: เอา
0: 10,000ดองเท่ากับ12บาท
1: ครับ
0: นะ
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นแสนดองเท่ากับเท่าไหร่24นะฮะ
1: ไม่รู้แล้วฮะผมไปนะครับเมื่อกี้นี่แหละ
0: ล้าน
1: เกิดอย่าคิดเลขสดออกอากาศนะผิดอะไรตอนผิดมานักต่อนักแล้ว
0: โอ้โหปวดหัว
1: โอ้โหตอนเรียนได้ก็เรียนป .6 ตกป .4 อยู
0: ่
1: เอาเป็นว่าได้อาชีพไปอื้อซ่าแล้วก็แล้วกันก็บอกว่าถ้าสุดท้ายเป็นแชมป์เนี่ยยอดเป็นหลักบาทไทยเนี่ยมันจะทะลุ20ล้านโอ้อาชีพขนาดนั้นเลยนะเขาบอกตอนนี้ไม่ได้เฉพาะนัดบุกชนะไทยเนี่ยรับไป 2,500 ล้านดองแต่ว่าตลอดทางที่ผ่านมาเนี่ยรับไปแล้วเป็นเงินไทยเนี่ย10ล้าน5
0: โอ้ไม่ล้านดองเท่ากับ 1,247 บาทอ่ะ
1: ยังสงสัย
0: ชักมั่วนะดองฮะ
1: ไม่รู้แล้ว
0: อะไรเนี่ย
1: ผมโยนทิ้งไปตั้งแต่1,000ดองเมื่อกี้แล้วฮะ
0: เอ๊
1: ะงงไปหมดเลย
0: ไอ้ AI นี่มันมั่วว่ะมันยิ่งอยู่ยิ่งงงจบไปแล้วกันเอาจะอัดฉีดเท่าไหร่ชักมาแล้วนะแต่ว่าแล้ว คุณพี่มาดามแป้งนี่ไม่ออกมาบอกว่าเราถ้าได้แชมป์อะไรเงี้ยชนะมาเลไอชนะเวียดนามนี
1: ่ยัง
0: จะให้กี่ล้าน
1: ยังไม่มี
0: อ
1: าจจะใกล้ๆอาจจะพรุ่งนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้นี่เข้ารอบแรกจบรอบแรกเป็นแชมป์กลุ่มนี้ได้ไป2ล้านแล้วนะ
0: เ
1: พราะว่าอัดฉีดเรื่องแชมป์เนี่ยยังไม่มีข่าวครับ
0: โอเคเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็ฟื้นฟูร่างกายอีกละท่านบอกนะครับแล้วก็ซ้อมนะจากนั้นก็แถลงข่าวนะฮะแถลงข่าวก็เหมือนเดิมนะฮะเรามาเราก็ต้องการชัยชนะเราจะหลักจะได้ประตูแรกก่อนนะเราไม่ยอมแพ
1: ้โอ้เราตามสองลูกเราคงแซงยากครับถ้าโดนลูกแรกเราก็เลิกเลยได้ไหมครับกรรมการเป่าจบไปเลย
0: ท่านบอกตอนนี้เนี่ยผมสั่งให้ผู้จัดการทีมที่ดูแลเนี่ยเรื่องตั๋วเนี่ยบอกให้บินกลับเลยเพราะแพ้เพราะเราแพ้แน่นอนไม่ได้
1: โค้ชอะไรจะไปพูดอย่างนั
0: ้
1: น
0: ต้องสู
1: ้นะฮะ
0: เต็มที
1: ่อะไร
0: เต็มที่
1: ก็คือมีคนไปถามที่สนามบินวันนี้ก็บอกว่าแม่ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยมันเป็นการลองทีมหรือเปล่าเพราะว่าเยาวชนเยอะเด็กเยอะ
0: ครับ
1: ฮัสซันบอกไม่ลองแต่ว่ามันมีเท่านี
0: ้เอ้าโอ้
1: ตอนแรกเนี่ยโอ้โหขอไปเนี่ยบางทีมเนี่ยขอไปประมาณ5ได้มา2ได้มา1
0: เออ
1: ตัวที่ขอไม่ได้ได้ตัวที่ไม่ได้ขอก็ม
0: ีเหรอแล้วเอาทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: เอาก็ต้องเอาไว้ก่อนเดี๋ยวตัวไม่ครบนี่ครับส่งชื่อได้26นี่ยังได้แค่25เลย
0: เ
1: ออไม่ครบ26คน
0: ครับ
1: นะครับก็เดี๋ยวนี้
0: น่าสนใจ

0: ใจ
1: เดี๋ยวนี้นี่ให้สัมภาษณ์นี่ชักมีลูกยั่วนะ
0: เริ่มไม่พอใจอ่ะ
1: เริ่มมีเริ่มเสียงแข็ง
0: เพราะว่ารู้เริ่มดูเงาหัวตัวเองไม่ค่อยมีแล
1: ้ว
0: นะฮะนี่ก็ของเราเนี่ยนะครับเดินทางไปถึงตอน2ทุ่มนะฮะ
1: นะ2ทุ่มตามเวลาที่นู่น
0: ใช่แล้วเวลาที่นู่นกับที่นี่ไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่าไม่รู้อะ
0: เท่ากันดิ
1: เท่ากันนะ
0: เออ
1: แสดงว่ายังไม่ถึงสิตอนนี
0: ้ก็ใกล้ละใกล้ลงละ
1: ครับ
0: นะครับแต่ไปถึง2ทุ่มแต่สนามเขาชื่อโน่นบ่ายนะฮะ
1: ก็ถึง2ทุ่มแต่ลงสนามตอนบ่าย
0: สนามหน่อยบ่าย
1: หน่อยบ่าย
0: หน่อยบ่ายนะ
1: ครับ
0: แปลว่าอะไรไม่รู
1: ้ไม่รู้ฮะ
0: เคยไปฮานอยไหม
1: เคยฮะ
0: เออเคยไป
1: นี่มั้ย2011นู่น
0: ไปเข้าไปเคารพศพของประธานโฮเคยไปไหม
1: ไปผ่านไม่ได้เข้าไปข้างใน
0: อ้าวเหรอ
1: ครับ
0: ทำไมไม่เข้าอ่ะ
1: เพราะว่าพี่ที่ไปด้วยเขาจะรีบกลับไปดูวันเล่ก็ไปผ่านหน่อยเดียวพอ
0: ของรีบิงนะก็วันนั้นไปดูบอลไทยเตะกับเวียดนามที่มีดิ่งนะครับแล้วไปเที่ยวภาคเหนือของเวียดนาม
1: ครับ
0: ชื่ออะไรไม่รู้ภาคเหนือจำไม่ได้แล้วแล้วก็
1: ภาคเหนือเลยเชียงดาว
0: เชียงตุงนะปรากฏว่าตอนเช้าเนี่ยเขาไกด์มาบอกเลยว่าเราจะไปก็เที่ยวพิพิธภัณฑ์ของโฮจิมินห์เพราะฉะนั้นต้องตื่นเช้ากันหน่อยมันไปอินเตอร์เนชั่นแนล
1: ไกด์ที่คนที่ไหน
0: สมชายที่ด่าเละเลย
1: สำเนียงแปลกๆ
0: เขาพูดในรถสมชายที่อยู่หลังรถเลยโอ้ยไม่ตื่น
1: เอา
0: ไม่ไปไปดูแล้วแกก็ไปรวมพลเอาแฟนรายการนะมีพี่หลังด้วยอะไรด้วยเราตื่นสายๆหน่อยพี่หลังเราไม่ต้องไปเราแยกกัน
1: เดี๋ยวไปเจอที่สนาม
0: เราแยกกับบันแล้วก็ไปบันนั้นจะกลับละเดี๋ยวเย็นไปเจอกันที่สนามเลยแกไม่เที่ยวไม่เที่ยวเลยสมชายนะ
1: นอนในเต็นที
0: ่ลีมิงก็เข้าไปโอ้คนคือคิดถูกมากที่ไปเข้าคิวเช้านะเพราะพอเราออกมาเนี่ยคิวยาวมากยอง
1: ครับ
0: เพราะว่าถือว่าท่านประธานโฮจิมินห์เนี่ยนะครับเป็นรัฐบุรุษที่กู้ชาติแล้วก็คนเวียดนามเนี่ยให้ความเคารพนับถือสูงสุดเลย
1: ใช่
0: นะครับก็เคยพี่โต้งแฟนรายการยังมาพูดกับลีมิงว่าในประเทศไทยมีใครบ้างมั้งที่เป็นพลเรือนนะไม่ใช่พระมหากษัตริย
1: ์
0: นะถ้าพระมหากษัตริย์ก็ของเรามีกษัตริย์มหาราชหลายองค์105ร10ไปรอไปร9นะฮะใช่ไหม
1: ใช่
0: เนี่ยแต่ว่าไม่มี
1: ถ้าเป็นคนธรรมดา
0: บ้านเรามีไหม
1: ไม่น่าถึงขนาดนั้น
0: ล้อต๊อกได้ไหม
1: มันต้องแยกเป็นแผนกไปแล้วเราอ่ะ
0: ใช่ไหมเอาไม่เอาแผนกแบบรัฐบุรุษแบบคนทั้งชาติเนี่ยให้ความเคารพรักนะฮะไม่มีนะไม่มีนะ
1: เพราะถ้าเป็นแบบว่าคนธรรมดาที่ไม่ใช่เจ้าอย่างเง
0: ี้
1: ยมันก็จะมีแบบเป็นพื้นที่อ่ะพี่อย่าง
0: ลุงตู่ได้ไหมอ
1: ย่างเอาอย่างยะโมงเงี้ยยะโมงนี่ก็ได้รับการยอม
0: มันไม่ทั่วประเทศนะ
1: ใช่ไง
0: เ
1: ป็นพื้นที่
0: ครับ
1: เป็นเฉพาะพื้นที่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเอาจริงนะพี่เขาบอกว่าผมเคยดูพวกพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ไทยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไอ้คำว่าประเทศไทยเนี่ยชาติไทยเน
0: ี
1: ่ยมันเพิ่งมีตอนร.5นี่เองนะ
0: เอาเหรอ
1: เมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นชาติมันไม่ได้เป็นสเตทอ่ะค
0: ือ
1: มันก็ปกครองกันเองอ่ะแล้วก็ส่งสวยความรวมเป็นชาติเนี่ยมันไม่มีมามีตอนร.4ร.5นี
0: ่
1: กับฝรั่งเข้ามา
0: อ
1: ะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยคือแล้วแต่พื้นที่ซะเยอะเป็นวีรบุรุษของพื้นที่นั้นอย่างใต้ก็มีใช่ไหมเท้าอะไรนะ
0: ฮะ
1: ภูเก็ตอะเท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรน่ะ
0: ก็เป็นแค่ของภูเก็ตอะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: เป็นลักษณะ
0: ไม่ใช่ของภาคใต้ภาคใต้ป่าเปรมใช่ไหมป่าเปรมพลเอกเปรมปิรสุรานนท
1: ์ครับ
0: แถวบ้านยองมีใครบ้างอะนะ
1: สจต่อ
0: เอา
1: สสต่อประจวบดีพี่แก
0: พี่เตี้ยพี่เตี้ย
1: เอาพ่อผม
0: เอาเนี
1: ่ยเอาพ่อผมยึดเตี้ยนะ
0: เอาเหรอ
1: เออส่วนโค้ดเตี้ยเนี่ย
0: เอาโค้ดเตี้ย
1: เออตัวใหญ่ตัวเล็กกับพ่อผมหน่อยนึง
0: อ๋อเหรอแสดงว่าก็ไม่เตี้ยนะ
1: โอ้โหครับ
0: อืมแล้วยองทำไมสูงอ่ะ
1: นี่สูงแล้วเหรอพี่เนี่ย

0: ัวซนยังไงไม่รู้ปอมปอม
1: เออ
0: แล้วที่ไปอนุสาวรีย์ลุงโฮนี่เขาเอ้ยไม่ใช่อนุสาวรีย์เขาเรียกอะไรอนุสรณ์สถานเข้าไปนี่มันเจออะไรบ้างพี่มี
1: เขาอันนี้ไงเก็บศพลุงโฮไว
0: ้เราเห็นศพเลยไหม
1: เห็นแล้วข้างในนี้เขาบอกว่าสร้างเห็นไกลมันโม้นะบอกว่าเนี่ยสร้างระเบิดปรมาณูเนี่ยไม่สามารถจะทำลายได
0: ้อ๋อมีกรอบป้องกัน
1: แล้วเข้าไปเนี่ยมันก็เดินมันลงเข้าไปในที่ลึกลับหน่อยนึง
0: ผมเห็น
1: คนเดินเข้าไปเป็นขบวนเลยแล้วก็ไปถึงหน้าที่ตั้งศพของประธานโฮคนของเวียดนามเขาก็ยืนแล้วก็เขาคำนับ
0: ครับ
1: เราก็เลยต้องคงคำนับตามแต่ก็น่าชื่นชมมากนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเขากู้ชาติรบกับฝรั่งเศสใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่แล้วก็ช่วงที่รวมประเทศนี่เขาก็เป็นเวียดนามเหนือ
1: เวียดนามเหนือเวียดนามใต้ที่ถูกแยกออกมาเนี่ยเขาก็ใช้ระบบสู้รบกับสหรัฐอเมริกาจูงใจให้คนเวียดนามเนี่ยนะครับใช้วิธีรบบัดโกงโจร
0: ก็
1: ใช่ไหม
0: ก็แกเอาทัพลงมายึดไส้ง่อนน่ะก็รวมเป็นเวียดนามเดียว
1: มึงมา
0: ใส่งอนคนใส่งอนก็ตายก็แตก
1: ใช่ไหมมึงฉุดกูตีมึงหนีกูตามมึงถามกูตอบนะฮะ
0: ทำไมมันยืนตอบคำถามอะไรกันล่ะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แล้วเขาเรียกอะไรไม่รู้นะฮะ
0: คือ
1: ประมาณนี้
0: เขาก็ตั้งศพของประธานก็เรียกแค่ประธานนะ
1: ประธานโฮ
0: ประธานโฮ
1: คล้ายๆท่านโฮ
0: คล้ายๆกับที่รัสเซีย
1: โฮจิมิน
0: ที่รัสเซียก็จะมี
1: ใคร
0: มีศพของวลาดิเมียร์เลนินอยู่ในกำแพงเครมลิน
1: อ๋อครับครับ
0: ก็ผมเคยไปสองที่เนี่ยเหมือนกันเลยสร้างมาในทรงเดียวกันเลย
1: อ๋อเหรอเขาสังคมนิยมเหมือนกัน
0: ใช่
1: สงสัยใช้ช่างคนเดียวกันนะนะฮะทีมงานผู้รับเหมา
0: ช่างตุ๋ย
1: ดีไม่มีแผ่นดินไหวนะนะ
0: ที่ไหนฮะเวียดนาม
1: เวียดนามนะ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ถ้าใช้ทีมงานสตงตึกสตงยิ่งใหญ่ถล่มแน่
0: แต่ว่าไปฮานอยนี่ก็ต้องที่เที่ยวนอกเหนือจากอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์นี่ต้องมีอะไรอ่ะทะเลสาบทะเลสาบคืนดาบ
1: เหรอไม่ใช่ชักดาบเหรอ
0: ทะเลสาบคืนดาบอะไรกันหุ่นกระบอกน้ำอะไรพวกนั้นนะ
1: เป็นแต่เรื่องไปมาแล้วนะที่เที่ยวฮานอย
0: เขาจะชวนไปดูไปผมเดินตลาด
1: ก็ไปโอ้โหอะไรเลอะเทอะนะฮะ
0: บอกว่าเดี๋ยวนี้ฮานอยร้านกาแฟเยอะ
1: ก็อย่างนั้น
0: กาแฟอร่อยบอกกาแฟเวียดนาม
1: ก็อย่างนั้นแหละนะกาแฟเขาเรื่องเยอะอีกนะ
0: ทำไม
1: เขาต้องอะไรนะมันทำเป็นแก้วข้างบนแล้วก็ทำอะไรแล้วก็มันก็หยดลงมา
0: เรียกดริป
1: ข้างล่าง
0: ดริป
1: เออดริป
0: บ้านเราก็มีฮะ
1: ดริปใช่ไหมกินก็อย่างนั้นเรื่องเยอะ
0: เขาน
1: ะฮะแต่ใครไม่เคยไปก็ไปเที่ยวกันได้เพราะว่าหลี่หมิงก็ชอบอากาศนะฮะแล้วก็ที่เวียดนามเนี่ยไปมาหลายครั้งแล้วคือค่าครองชีพมันเท่ากับบ้านเราเลยมันไม่สูงมากใช่ไหม
0: เบียร์ฮานอยนี่ขวดเล็กนี่ขวดละตีเงินไทย20บาท
1: เบียร์ถูกไม่ต้องห่วงเพราะว่าบ้านเรานี่ค่าภาษีพวกนี
0: ้
1: ม
0: ัน
1: แพง
0: แต่เขาบอกว่าถ้าเป็นแผนกประเภทที่รักแสงสีในยามค่ำคืนอย่างเราเลยต้องไปโฮจิมินห์
1: ใช่
0: อย่าไปฮานอย
1: โอ้ยฮานอยเขากฎระเบียบเขาทหารตำรวจเขาเคร่งครัดมาก
0: ครับ
1: เพราะว่าพี่ไทยพอดูบอลเสร็จใช่ไห
0: ม
1: ก็ต้องไปต่อหน้าโรงแรมเนี่ยเขาข้าวเครื่องเขาขายเขาปิดแล้วไงก็ไปบอกอ้าวกินจริงๆมา
0: หน่อยนึงหน่อยนึง
1: ปิดหน่อยปิดมาแบบไทยๆไงปิดร้าน
0: บอก
1: มาหน่อย
0: มองให้ข้างนอกมองว่าปิดแล้ว
1: ให้ดูปิดเหมือนบ้านเราแล้วก็กินได้ครึ่งหนึ่งสั่งมาตำรวจมาถึงยกประตูเหล็กบูมโก้โก้โก้โก้โอ้โหเขาเคร่งครัดนะแต่บ้านเรานี้สงสัยแฮปหน่อยหนึ่งกินต
0: ่
1: อ
0: บ้านเราเนี่ยเหมือนกันเมื่อก่อนพวกคาราโอเกะห้องแถวอะไรพวกนี
1: ้
0: พอตีหนึ่งนะเอาประตูเหล็กลงเปิดไฟข้างในนั่งกินต่อ
1: โอ้โหบ้านเรานี่นะหลี่หมิงนี่ท้อมากเลยสมัยความรักของวัยรุ่นเป็นนักข่าวแต่ก่อนกินนะ
0: ครับ
1: ปิดปีสองพี่ปิดแล้วนะนายมานายสั่งปิดแต่ว่าพี่สั่งอีกสักเหยือกหนึ่งได้นะ
0: เหรอนั่งกินได้ร้านปิดแล้วแต่ว่าถือว่า
1: สอง
0: ยังไม่ปิด
1: สองเหยือกเหยือกสองเหยือกเดี๋ยวจะปิดไฟให้มันเหมือนเลย
0: ครับ
1: พอกินไปสักตีสามดนตรีก็เล่น พี่สั่งเป็นเหยือกไม่ได้แล้วนะสั่งเป็นขวดแล้วกัน
0: เอ
1: ามา6ขวดกินต่อตีสี่น้องพี่สั่งไม่ได้ละแต่ว่าพี่สั่งเป็นแก้วได้เอามาอีก6แก้ว
0: ยกไปเรื่อยๆ
1: เช้าพอดีเลย
0: นั่นแหละแล้วก็ที่เวียดนามนี่ที่ฮานอยนี่คนที่ไม่มีชื่อพักในโรงแรมเนี่ยคุณไม่สามารถขึ้นไปได้นะผิดกฎหมาย
1: ใช่เขาจะเคร่งหน่อยนึงเพราะอาจจะแบบเนื่องจากก็อาจจะเป็นแนวสังคมนิยมยังตึงเครียดอยู
0: ่
1: ยังเข้มๆอยู่แต่ถ้ามาโฮจิมินห์เนี่ยนะครับฟรีดอมเลยนะครับใช่ไหมยอง
0: ไม่รู้ไม่เคยไปโฮจิมินห์เลย
1: ครับ
0: ไปแต่ฮานอย
1: อ๋อโฮจิมินห์ก็ไปมาหลายรอบ
0: ก็พี่ๆที่เขาไปกันมาเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังบอกโอ้ที่นั่นเนี่ยชอบไปตัดผมที่โฮจิมินห์ไม่รู้ทำไม
1: เอ้าผมอะไร
0: ครับผมแต่ร้านตัดผมที่โฮจิมินห์เนี่ยชอบเข้าไปกัน
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ก็มีอะไรล่ะ
0: ไม่รู้ครับ
1: เอ้ามันต้องมีสินะฮะ
0: ครับผม
1: ก็มันก็ไปเที่ยวอะนะฮะฮาลองเบใช่ไหมที่ดังๆอ่ะเขาเป็นมรดกโลกนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อ๋อนี่ที่ไปซาปาซาปานี่สวยมากนะครับแต่ว่าตอนหลีบิงไปนี่สวยนิดนึง
0: อ้าวทำไมฮะ
1: หมอกลงสิครับขึ้นไปจุดนั้นเหมือนดำน้ำอ่ะถ้าน้ำขุ่นหรือขึ้นไปดูวิวเนี่ยมันมีหมอกเนี่ยมันก็ไม่เห็นอะไร
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ไอ้ตรงนี้มันมีที่เที่ยวใหม่ที่ตอนนี้ที่เวียดนามก็กำลังฮิตที่เป็นรูปมือจับสะพานอยู่อ่ะ
1: อ๋อนั่นมันคนละที่กัน
0: ใช่ไหมชื่อมันอยู่ที่ไหนนะพี่บานาฮิวอะไรไหมใช่ไห
1: มมันอยู่คนละที่กัน
0: ตอนนั้นเห็นตอนนี้เห็นว่าเขาฮิตกันน่าดูเลยนะ
1: ก็สวยอ่ะ
0: รูปมันก็สวยเมืองอะไรล่ะดานัง
1: ดานังนี่จะเป็นท่าเรือตอนสงครามเวียดนาม
0: ค่ะโอ้ยดานังนี่ต้องถามเย่เอ้
1: ทำไม
0: เย่เอ้แกไปใช้ชีวิตมาเกือบเดือนนี่แกทะลุปูโป่ง
1: มีลูกขึ้นมาอีกหลังจากเก้าเดือน
0: ตอนนั้นไปอะไร
1: มีลูก3คน
0: อะไรวะเอเชียนบีทเกมเย่เอ้ก็ไปอยู่มา3อาทิตย์กว่า
1: โ
0: อ้โหดานังนี่แกบอกเพลินมากเลย
1: ทำไมแกไม่ไปกับสมชายอ่ะ
0: ตอนนั้นพี่สมชายแกเป็นรุ่นใหญ่แล้วเย่เอ้ไปกับน้องๆ
1: ว่าลีบิงจำได้ซีเกมที่เวียดนามอ่ะบักนินลีบิงไปอยู่ห่างจากโฮจิมินอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงอ่ะเอ้ยห่างจากฮานอยเป็นชั่วโมงนะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นบอลเขาได้แชมป์เนี่ยโอ้โหมอเตอร์ไซค์นะนะทั้งประเทศนะไม่ใช่แค่ฮานอยนะปีนขับกันโอ้โห
0: ธรรมดาไม่ได้ฉลองนี่ก็บีบกันอุตลุดอยู่แล้ว
1: โอ้โบกธงโบกตีปี๊บกันครั้งนี้เขาก็คงเตรียมแล้วล่ะปี๊บนี่ขาดตลาดนะฮะ
0: แล้วก็ปี๊บตีอะไรบ้างฮะ
1: ปีหม้อไงเอาก็ถามหมดเรื่อง
0: อ๋อเอามาคอให้มันเสียงดัง
1: จะได้หมดเรื่องหมดราว
0: โอ้ไม่น่าชงไปเลย
1: แม่จะชงไปจะได้หูต้มเหรอ
0: ไว้หลบซะหน่อย
1: ใช่ไหมแล้วก็บางคนเนี่ยก็เตรียมละนะฮะตั้งไอ้นี่เลยปะยาง24ชั่วโมง
0: ทำไมปะนานแล้วเกินนะ
1: เอ้าก็มันหลายแผลไงบางทีกว่าจะเสร็จเนี่ยนะฮะต้องไปเข้าโรงแรมนอนก่อนแล้วกลับมานะโอ้รวยเลย
0: ปะยางเนี่ยมีร้านปะยางผมเคยเจอร้านปล่อยยางด้วยนะปล่อยลมยาง
1: เออ
0: ตอนไปกาตาร์นี่แหละเวลาเขาจะพาเข้าไปเที่ยวในขับรถเข้าไปในทะเลทรายหน้าทางเข้าเนี่ยจะมีร้านยางดักอยู่ต้องเข้าไปปล่อยลมยางออกครึ่งนึง
1: อ๋อเพื่ออะไรครับ
0: ขับบนทราย
1: โอ
0: ้มันต้องเขาบอกต้องลมยางมันอ่อนปล่อยลมยางออกครึ่งนึงถึงจะขับได้ไม่งั้นลื่น
1: ก็เลยต้องมีร้านปล่อยลมยาง
0: ปล่อยยาง
1: แล้วก็พอออกมาก็มีร้าน
0: ต้องไปเติมที่มันนี่แหละ
1: เติมลมยางอีกนะ
0: ล้อละ50บาท
1: โอ
0: ้แพงเลย
1: อาชีพนี่ดีเว้ยครับ
0: นะ
1: ก็ไปเที่ยวได้นะ
0: ครับ
1: ไอเวียดนามนะเวียดนามน่าไป
0: ก็ดีเพลินๆดิ
1: 20กันยานี่ลีบิงจะแวะไป
0: ครับ
1: นะเพราะว่าจะบินไปนาโกย่านะครับ
0: อ๋อจะแวะไปต่อที่เวียดนาม
1: ใช่ยองนี
0: ่แต่ทำไมมันย้อนไปทางอ๋อมันขึ้นไปทางนู้นดีกว่าใช่
1: ยองชอบเนาะชอบบินไฟกลางวันหรือกลางคืน
0: ผมยังไงก็ได้เพราะกลางคืนผมก็ไม่หลับอยู่ดีพ
1: ี่
0: นั่งเครื่องบินผม

0: ไม่หลับ
1: เฮ้ยหลี่หมิงว่าหลี่หมิงจะหลับกลางคืนอ่ะเป็นคนที่หลับง่ายไง
0: โอ้โห
1: เพราะว่าดิ้งอัดเข้าไปหน่อยนึงนะฮะ
0: ผมนี่ถ้าไม่แบบไม่ผมไปญี่ปุ่นเนี้ยไม่เคยหลับเลยบินเที่ยงคืนถึงเช้าเงี้ยไม่หลับยังไงก็ไม่หลับ
1: โ
0: อ้ถ้าอิงนั่งอีโคโนมี่อ่ะไม่หลับแต่ถ้านั่งบิซิเนสเนี่ยไม่แน่
1: เฮ้ยเหรอโอ้โหหัวสูงอีก
0: เอาเคยมีค่ายรถก็เชิญที่เดลินิวไว้ครับจัดที่นั่งบิซิเนสให้โอ้โหขึ้นเครื่องได้เองเก้าอี้ได้ไปเลย
1: โอ้โหแล้วไปกินกันอะไรกันน่ะ
0: กินเขาปลุกแอร์มาปลุกให้กินเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วพวกผ้าห่มอะไรไหมจิกใส่กระเป๋าก็ไหม
0: จิกไม่ได้คร
1: ับถุงเท้า
0: ไม่ได้เอาแคลรี่ขึ้นไปเราก็เป๋าเล็กขึ้นไปใส่ไม่ได้ฮะโอ้แต่ว่าตอนผมนั่งเน้นเอมิเรตนะเอมิเรตสายการบินเอมิเรตโอ้โหที่นั่งไอ้เก้าอี้เขาเนี่ยกดลาบเป็นเตียงเลยนะ
1: โอ้
0: นอนสบายมากเลย
1: กราบ
0: นะคงจะครั้งเดียวในชีวิต
1: อ้าวเหรอนั่งใช่บิสเนสดิมิงก็ไปกับสิงห์ตอนนั้นไปเชลซีนะเป็นสิงห์เป็นสปอนเซอร
0: ์
1: ก็เนี่ยเขาจัดให้โอ้โหเป็นแคปซูล
0: อ
1: ะระยอง
0: ใช่
1: ของ
0: การบินไทยไหม
1: กินแหลกคลายแม่เอมิเรตนะเขามีเล้าด้วยนะเ
0: ลี้ยงหมู
1: เล้า
0: เลี้ยงหมูเลย
1: โอ้โหตอนแรกเนี่ยนั่งฝักฝรั่งคุยกันไม่กล้าคุยพอเริ่มเมานี่โอ้โหคุยกันมันเลย
0: คุยกันจ้องเจ๊งเลย
1: ฝรั่งงงทำไมตอนแรกมึงไม่คุยเลยวะ
0: แล้วตอนเขาจะมาเสิร์ฟอาหารนี่แอร์ก็จะมาถามก่อนนะ
1: จะมาคุกเข่า
0: คุณผู้ชายครับแอปเปไทเซอร์นี่มีเมนูให้เลือกดังนี้ค่ะเมนคอร์สมีเมนูให้เลือกดังนี้นะคะผมก็จิ้มๆไม่รู้เรื่องก็จะ
1: มึงเอามาเลือกไม่ต้องเลือกเยอะ
0: เอาเนี้ยปรากฏเสิร์ฟมาเป็นหอยเชลตัวนึงกูไม่อิ่ม
1: โอ้
0: กว่าจะรู้เรื่องกัน
1: กราบครับก็เรื่องอันนี้ดีกว่า
0: ครับ
1: วันนี้ไทยเพรสใช่ไหม
0: Meet the Press ไทยเพรสทีมฟุตบอลนะ
1: ไทยเพรสทีมฟุตบอลไม่เห็นแจ้งกำหนดการเลยพอโกเหรียญไม่อยู่นะไม่งั้นวันนี้จะได้ไปหาเสมึกหน่อยนะฮะ
0: แล้วใครมารับหน้าที่แทนโกเหรียญยังไม่รู
1: ้ก็ยังไม่แต่งตั้งอ่ะรอหลี่หมิงหรือเปล่าไม่ร
0: ู้อุ้ย
1: นะ
0: ปีต้องเข้าไปเสนอหน่อยนึง
1: บอกว่าน
0: ายกหอมครับ
1: ระดับหลี่หมิงเนี่ยอย่าไปนั่นเลยเขามีคนของเขาอยู่แล้วเยอะๆเดี๋ยวเราไปทำแล้วเดี๋ยวจะเสนอสมชายไปหน่อย
0: โอ้ไม่น่าไหวช่วงนี
1: ้เอาแล้วก็วันนี้มิสเตอร์เพสเกี่ยวกับเอเชียนเกมเป็นการมิสเตอร์เพสครั้งแรกนะครับไม่มีข่าวแจกด้วยหรอ
0: มี
1: อยู่ในกลุ่มไหนอ่ะ
0: ผมอยู่ในเว็บแล้วฮะไม่ได้อยู่ในกลุ่ม
1: ก็เหรอ
0: 8สมาคมมีสมาคมที่เข้าร่วมวันนี้เนี่ยมีเทควันโดนะครับสมาคมกีฬาโคราช
1: คูราช
0: สมาคมกีฬายูยิตสูมิกมาเชียร์อาร์ต
1: ครับ
0: จักรยานคาราเต้ยูโดวูซู
1: ครับ
0: 8สมาคมที่ว่านี้ตั้งเป้ารวมกัน3เหรียญทอง
1: จะได้เหรอ
0: เทควันโดคูราชแล้วก็ยูยิสูตั้งเป้าถึงเหรียญทอง
1: วูซูเป็นไงวูซู
0: นี่เขาบอกว่าขอ1ใน5แต่ละประเภทพ
1: อ
0: ดูแล้วยังประมาณนี
1: ้
0: เทควันโดเนี่ยบอกว่าตั้งเป้า1ทองนะส่งไป8รุ่น
1: จากใคร
0: ไม่ได้บอกไว
1: ้อ้าว
0: ก็น่าจะบัลลังก์ละมั้งเพราะว่าดีกรีน่าจะดีสุดบัลลังก์ทับทีมแดง
1: พอทรงบัลลังก์อยู
0: ่นะบัลลังก์ทับทีมอยู
1: ่เอาบัลลังก์ทับทีมอยู
0: ่ไปเปลี่ยนนามสกุลก็ซะแล้วว
1: ันนี้ก็มีรองประธานแล้วก็เลขาคุณธนาชัยประสิทธิ์นะ
0: ครับ
1: วันนี้ไปแล้วก็มีรัฐมนตรีด้วยนี
0: ่รัฐมนตรีไปด้วย
1: ขยันเหลือเกินนะฮะท่านก็ไม่รู้ไม่ได้งงอะไรนะท่านรัฐมนตรีว่าทำไมมันส่งไปกันเยอะขนาดนี้นะฮะ
0: เอาส่วนของเสมึกนี่จักรยานนี่เขาบอกว่ามีลุ้นแต่ว่าไม่ได้แบบตั้งเป็นเป้านะแต่บอกมีลุ้นจาก BMX โกเมสสุประเสริฐ นะครับนี่ได้ยินเห็นชื่อในข่าวที่พี่เอกเขียนส่งมาประจำเลยพี่เอกมังกรทองของผมเนี่ย
1: เหรอโอ้โหแกเขียนข่าวนี
0: ่เป็นไง
1: สองหน้ากระดาษ A4
0: รายละเอียดครบแล้วก็มีลุ้นในประเภทถนนกับประเภทคีรินไม่ใช่คีรินตันติเวทนะนักวิ่งคีรินนี่ผมไม่รู้เหมือนกันฮะมันแข่งอะไรกันนะคีรินประเภทลานไอ้ประเภทลู่มั้งแข่งในเวโลโดมอ่ะนะครับ
1: ครับ
0: เออก็ครั้งหน้าครั้งต่อไปนี่คือ Middle Place คราวนี้นี่รัวๆเลยนะเพราะว่าใกล้แล้วคร
1: ั้
0: งต่อไปนี่26วันพุธ
1: วันพุธเหรออ
0: ่ามียกน้ำหนักเนี่ยต้องไปหาเสียยอดหน่อยนึง
1: ตกลงเสียยอดเป็นนายกเหรอ
0: ไม่มันก็กีดมาสักมั้งฮะไม่รู้เหมือนกัน
1: ครับ
0: มีเฮียตายไปด้วยเฮียตายพอมาร์เก็ตบอลไปด้วย
1: ตายพิจิตร
0: อ้าวมันสอนสนุกอยู่ฮะเฮียตายแกชื่ออะไรสินิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมบาสเกตบอล
1: ครับ
0: ไปเทเบิลเทนนิสก็มานายกรองตูนต้องไปด้วย
1: โอ
0: ้นะฮะ
1: ครับปิงปอง
0: มียิงปืน
1: เออพี่เสือมาไหม
0: ต้องไปนะ
1: แล้วก็ที่ประท้วงกันไปถึงไหนแล
0: ้
1: ว
0: ไม่รู้มีสมาคมยิงเป้าบิน
1: เออ
0: นะมีสมาคมปาเดล
1: โอ
0: ้ยิงธนู
1: ปาเดลนี่มันคืออะไรฮะ
0: ไอ้ที่เหมือนเทนนิสแต่ไม้เท่าปิงปองน่ะ
1: เออ
0: ที่กำลังฮิตกันน่ะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มียิงธนูด้วยนะ
1: เฮ้ยเหรอเห็นด็อกเตอร์สมศักดิ์นะครับรีสวัสดิ์ตระกูลเป็นประธานที่ปรึกษาของพี่งวนนะฮะ
0: พี่งวนคือคุณสงวน
1: โคสงวนโคสาวินทะ
0: นายกสมาคมแล้วก็มีสมาคมกอล์ฟด้วย
1: เฮ้ยโอ้โหนี่สมาคมกอล์ฟครั้งเดียวแล้วรู้สึกได้2เหรียญนะ
0: จำไม่ได้แล้ว
1: เออ
0: เพราะฉะนั้นนี่วันพุธนี่สมาคมถือว่าเป็นสมาคมที่มีลุ้นเหรียญทองทั้งกอล์ฟทั้งยกน้ำหนักนะ
1: กี่โมงกี่โมง
0: ก็บ่ายโมง
1: ที
0: ่ราชมังคลากีฬาสถาน
1: โอ้โห
0: แถลงกันกลางสนามเลย
1: ใช่เหรอโอ้สนามหญ้าเลยเนี่ยหญ้าพังเลย
0: ใช่เก้าที่สมาคมสิที่ไอ้ที่นั่นที่สมาคม
1: เฮ้ย
0: สมาคมไอ้นี่ปะสมาคมผู้สื่อข่าวช่างภาพนี่อยู่ราชมังใต้ถุนราชมัง
1: เออมันจะเป็นห้องประชุมอ่ะ
0: ครับ
1: ห้องประชุมของกกท.นะครับ
0: อ
1: ้าวอ้าว
0: ไปไหมต้องไปหน่อยนึง
1: ก็ดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันพุธเนี่ยสมาคมกีฬาเทนนิสเขามีประชุมด้วยตอน11โมงไง
0: ครับ
1: ไม่รู้จะไปทันไหมนะฮะ
0: ทำไมฮะทันสิโอ้ตั้ง11โมง
1: อ๋อก็เสร็จแล้วต้องจัดรายการอีกอ่ะยองใช่ไหม
0: เอาไปถึงว่าไปที่ราชมังน่าจะไม่ทันอะไรอย่างงี้
1: เขาแฮปไหม
0: ไม่ทราบไม่มีวงไหน
1: ก็ติดตามกันแล้วกันนะครับเอเชียนเกมตอนนี้ก็เขาเรียกว่าได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับนะส่วนเราจะได้ประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับก็หลี่หมิงก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวนี้ก็เทควันโดน่าจะได้แต่วันนั้นเจออาจารย์เอพิมลศรีวิกรเนี่ยแกก็เหนื่อยๆนะแกบอกมันเหมือนไม่ชัวร์มันตอนเทนนิสอยู
0: ่
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับก็เดี๋ยวรอเชียร์กันแต่ว่าของไทยเนี่ยถ้าแข่งเป็นเจ้าแรกอันดับแรกเลยคือฟุตบอลหญิงนะแข่งวันที่14
1: ครับ
0: เจอญี่ปุ่นเลยส่วนฟุตบอลชายแข่งวันที่16
1: แล้วก็นี่เทควันโดเนี่ยไปชิงเอาวันท้ายๆเลยนะวันที่2วันที่3เลยนะ
0: ครับ
1: อาจารย์เอก็งงไว้ทำไมวะนะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยนะครับพี่ชัดชัยนะฮะโค้ชเชเนี่ย
0: พหลแพทย์
1: นะแกเป็นยังไงบ้างอะ
0: ก็น่าจะดีอยู่นะ
1: อายุมากแล้วนะชัดชัย
0: อ้าวแต่ว่าเราต้องพักแล้วพี่47แล้ว
1: เดี๋ยวเรื่องนิดนึงคือเทควันโดเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มีกฎระเบียบใหม่ปรับกติกาห้ามโค้ชประท้วงระหว่างแข่งนะครับก็
0: เป็นยืนการ์ดอะไรไม่ได้เลยใช่ไหม
1: ปรับกันพอสมควร
0: ครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ
0: ครับ
1: ทุ่ม47แล้วเร็วมากเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสงชายสายลม
1: ช่วงที่2นะครับ SMS มาพูดคุยกันเยอะๆหน่อยนะครับ
0: ครับ
1: หนาวก็หนาวเนี่ยฮะ นี่เขาบอกว่าเท่าไหร่นะ25ล้านดองเท่ากับ 30,000 บาทยอง
0: อันนี้ 2,500 ล้านดองน่ะคูณ
1: ก็ประมาณ10ล้านนี่ก็แล้วกัน
0: คือประมาณนั้นตั้งแต่รอบแรกมาจนถึงนัดชนะไทยเนี่ยรวมไปแล้ว10ล้าน5
1: ก็บอกว่าอ๋อนี่ๆเบอร์591 2,500 ล้านดองเท่ากับ 3.3 ล้านกว่าบาทนะฮะ
0: ครับ
1: แหมทำเป็นแปลงเป็นดอลลาร์เลยครับวันหลังหน้านักข่าวนะจะได้โอ้โหมันเป็นดองใครจะไปรู้
0: เนี่ยโอ้ตัวเลขยิ่งเยอะยิ่งงงกดเครื่องคิดเลขนี
1: ่ครับ
0: ศูนย์นี่เลยไปนอกเหนือจากเลยไอ้ที่เขามีกรอบไว้ให้เลย
1: ฮะแม่เด็กผีสุพรรณต้องขอบคุณนะ
0: ครับ
1: เอาละไอ้ตัวนี้ฮัสซันเนี่ยนะครับแกมาอสมททำไมฮะ
0: นะ
1: แกจะมาหาป๋าแปะอ่ะ
0: เหรอ
1: ป๋าแปะนี่ก็เหน็บแกเยอะเหมือนกันนะแต่ป๋าแปะจัดเช้านะอย่ามาเลยกลางคืน
0: เอาให้ถูกคน
1: แกอยู่เวียดนามแล้ว
0: โ
1: อ้นะครับ
0: ครับ
1: โอเค
0: ทำไม
1: ไม่มีสมาธิเลย
0: ทำไมถอนใจขนาดนั้น
1: ก็หนาวอ่ะมันหนาวยองพี่ลีมิงนี่ขี้หนาวด้วยผิวบาง
0: โอ้ยเหรออย่างกับสมศักดิ์พักดีเพื่อมาบุญผิวบาง
1: บางคนลีมิงเนี่ยนะซอเนี่ยสุดที่รักเนี่ยแกนี่ขี้ร้อน
0: อ้าว
1: นอนเนี่ยโหแกเปิดแอร์นี่นะ18 20องศาแล้วบอกโอ้โหเปิดพัดลมอีก
0: ครับ
1: เนี่ยกูจะบ้าตายนะ
0: นอนแยกห้องสิ
1: ไม่ได้ต้องจับมือกันก่อนนอนดมผม
0: โอ้ย
1: หัวก็บางทีเหม็นๆผู้หญิงนี่ไม่ค่อยสระผมนะน
0: ี่
1: คือเรื่องจริงนะนาน
0: ๆสระบ่อยเดี๋ยวหัวรีบ
1: ไม่ใช่มันเปลืองไงมันเสียเวลา
0: ก็ใช้มะกรูดดิฮะไม่เปลือง
1: ก็บางคนก็ไม่ใช้ก็ขี้เกียจนะ
0: ใบด้วยหนาสากข้าว
1: พูดถึงเรื่องอะไรต่อดี
0: นานเมื่อกี้พี่พูดอะไรอยู่
1: เมื่อกี้ก็เรื่องแบตดีกว่าแบตชิงแชมป์โลกเนี่ยโอ้โหอังเชยองเนี่ยหญิงเดี่ยวนี่การันตีเลยนะฮะ
0: ครับ
1: แกยังไร้เทียมทาน
0: ไม่เจ็บสักอย่างนี่ใครก็เอาไปลงยาก
1: ฟอร์มอะไรเนี่ยดูเหมือนห่างอ่ะใครเจอแกก็ไม่เหมือนชายเดี่ยว
0: ครับ
1: ชายเดี่ยวเหมือนที่เรียนนะครับโอ้โหตอนนี้
0: ก็ได้แชมป์หน้าใหม่ใช่ไหม
1: เลย
0: แชมป์หน้าใหม่แล้วไปปีนี้นะ
1: อืม
0: อเล็กซ์ลานิเย
1: ่โอ้โหแล้วตอนนี้ยุโรปนี่ตื่นตัวในเรื่องกีฬาแบดมินตันมาก
0: ครับ
1: นะหยองนะ
0: ก็มีมือหนึ่งโลกอยู่ตั้งนาน
1: อืมใช่เดนม
0: าร์กเซนมาร์กใช่ไหม
1: ครับผม
0: จนแกเลิกไปแล้วเนี่ย
1: สงสัยต้องทนไม่ไหวแล้วต้องขอบคุณทางทรูหน่อยซื้อลิขสิทธิ์หน่อยเพราะจะได้ดูแบตด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: ยองดีไหมหรือว่ายองมีคนหาหรือยัง
0: ทัวร์ทัวร์มันหาไม่ได้เดียว
1: เอาหาไม่ได้อีกอ่ะ
0: ทัวร์มันจอได้จอเดียวอะหาไม่ได้อะ
1: ครับครับ
0: ซื้อแบตนี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามัน199นะ
1: น่าจะเพิ่มนะต้องเพิ่มอีกโอ้โห
0: ลิขสิทธิ์199นี่มันรู้สึกมันจะเป็นเฉพาะฟุตบอลมั้ง
1: เดี๋ยว

0: เอาเส้นทางธรรมชาติเลยหมดเรื่อง
1: เอาเสไปพูดอย่างนั้นสิฮะ
0: ไม่ได้
2: แต่ผม
0: ต้อง
2: ผมซื้ออยู่แล้วไงผมดูสนุกต้องดูเขาถ่ายที่เขาเพียบเลยทุกรายเกือบทุกรายการว่างั้นเถอะ
0: นะครับผม
2: เอาแต่พูดถึงแบดนี่เมื่อเช้านี่น้องหมิวเพิ่งกลับมานะหลังจากได้เหรียญทองแดงนะครับหมิวนี่ไม่เคยได้เหรียญในชิงแชมป์โลกมาก่อนนะนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นหญิงเดียวคนที่สองที่ได้เหรียญในชิงแชมป์โลกต่อจากเมย์นี่ได้แชมป์เมื่อ2013แล้วก็ได้เหรียญทองแดงอีกครั้ง2019หมิวนี่มาได้เหรียญทองแดงในปีนี้นะครับก็เมื่อเช้านี่กลับมาถึงสุวรรณภูมิเนี่ยมีท่านนายกสมาคมไปต้อนรับด้วยนะแกชื่ออะไรนะ
0: พี่ป้อม
2: ผิดใช่เหรอ
0: ชื่อเล่นแต่ใช
2: ่คุณพลอากาศเอกมณฑลสัตชุกร
0: อากาศเอกนะไม่ใช่อวกาศเอกมันพอทรง
2: อากาศพอ
0: ยังไปทั่วประเทศไทยเลย
2: ยังไม่หลุดบรรยากาศชั้นแอตโมสเฟียร์ออกไปก็หมิวได้บอกเลยนะ
0: ว่ายังไง
2: จากนี้ไปเนี่ยก็จะต้องเน้นเรื่องของสภาพร่างกายเป็นหลักเข้าสู่ไชน่าโอเพ่น
0: อ๋อไปแข่งก่อน
2: ไชน่ามาสเตอร
0: ์ก่อนจะไป
2: เอเชียนเกมนะครับแล้วก็ชิงแชมป์โลกครั้งนี้ได้เหมือนปลดล็อกนิดๆเพราะว่าชนะเฉินยู่เฟยไงชนะเฉินยู่เฟยแล้วก็บอกว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยหญิงเดียวปัจจุบันนี้เข้มข้นสูงนะท็อปไฟของโลกเนี่ยเรียกว่าดวลกันด้วยสภาพความแข็งแกร่งของร่างกายนี่ยังกระชายเดียวเลยตันเซยองอากาเนะเฉินยู่เฟยหวังจื้อยี่อะไรพวกนี้นะแข็งแรง
0: ใช่
2: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นของเราก็ต้องซ้อมเข้มข้นกว่าเดิมนะฮะหลีหมิงเนี่ยคือนานละตอนที่น้องเมย์เนี่ยกำลังแบบโหฮอตๆนะ
2: ครับ
0: จะไปเช่นเกมกลางคืนนะฮะที่บ้านทองหยอดเนี่ยช่วงเย็นก็ยังถ่ายโฆษณานะฮะเออโอ้โหมันไม่ควรแล้วนะในบ้านเรานี่ก็ลักษณะแบบยังไม่มืออาชีพ 100% อ่ะ
2: ตอนเมย์ฮอตๆนี่ตอนที่ไปอินชอนนี่ผมจำได้นะเป็นความหวังมากนะคุณได้แชมป์โลกมาหมาด
0: ๆครับ
2: ปรากฏว่าแพ้ไปตกรอบ2มั้งไปทำข่าวนี่แบบซึมกระเทือไปแถว
0: เซ็งเลย
2: ทั้งนักแบดทั้งนักข่าว
0: เซ็งเลย
2: นั่งเงินผมไปกับพี่โบอ่ะพี่โบสยามกีฬาเจ๊โบตอนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านไปแล
0: ้
2: วก็แบบเออนั่งซึมไม่รู้จะตามอะไรน้องก็เลย
0: เหรอ
2: น้องก็ตาแดง
0: ๆรู้สึกอย่างไร
2: เหรอ
0: เ
2: ออน้องมันคงต่อยอ่ะถามพี่หนูรู้สึกยังไงเหรอหนูแพ้มานะ
0: ทำไมหนูตีไม่ได้เรื่องเลย
2: โอ้ยตอนนั้นป้อๆอะไรพวกนี้ยังเด็กๆอยู่เลยนะ2014นะคร
0: ับ ลุ้นกันนะครับลุ้นเหนื่อยนิดนึงนะครับเอเชียนเกมนะฮะโอเคนะเดี๋ยวพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะพรีเมียร์ลีกนะครับ
2: ครับ
0: วอลเลย์บอล
2: วันนี้มีวันเล่ไง
0: สบายๆนะครับชนะอินโดนีเซียนะครับ
2: ตบไป3เซตรวด
0: แมตช์ที่2หลังจากชนะออสเตรเลียนะครับ
2: ครับอันนี้เป็นวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะที่ ที่จีน
0: ครับ
2: นะครับสาวไทยนี่เอาชนะไป25-16 25-18 25-12ก็เข้ารอบแน่ๆแหละนะนัดสุดท้ายเจอคาซัคก็
0: มันต้อง
2: ชิงแชมป์กลุ่ม
0: การชิงความได้เปรียบในรอบต่อไปนะฮะต้องชนะให้ได้แต่ว่าคุณดูคาซัคแล้วก็ไปแพ้อินโดนีเซียมานี
2: ่เป็นรัสเซียเก่าที่ไม่เท่าไหร
0: ่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่อย่าประมาทนะ
2: ครับ
0: พวกคาซัคอุซเบย์เนี่ยในช่วง10ปีที่แล้วมวยหญิงเขาเพิ่งเริ่มต่อยเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเผลอมาปั๊บเดียวตอนนี้มวยหญิงของเขาเนี่ยพัฒนาขึ้นมาดีมากนะครับ
2: มวยชายนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้ว
0: โอ้มวยชายไม่ต้องพูด
2: โอลิมปิกล่าสุดนี่มวยชายนี่5ทองนะครับอุซเบย
0: ์คือเงื่อนไขของพวกอุซเบย์คาซัคก็คือเป็นประเทศมุสลิม
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกผู้หญิงจะมาชกมงชกมวยอะไรเขาก็ไม่ค่อยแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้อาจจะดีขึ้นเยอะละ
2: ครับ
0: ครับ
2: ส่วนวอลเล่นี่กับคาซัคนี่พรุ่งนี้นะตื่นเช้าๆตื่นแต่เช้าเลย9 โมง
0: ทำไมยอง
2: โอ้โห
0: ทำไมโอ้โหโอ้โหทำไม
2: ตีตามสบายเลยฮะผมกำลังเฝ้าพระอินทร์อย่างใกล้ชิดเลย9โมง
0: เดี๋ยวนี้ตื่น7โมงประมาณ6โมงกว่าก็ตื่นละนะครับก็ไม่ค่อยอยากดูมันก็ไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้น
2: เอา

0: พราะว่าเราเหนือกว่าเยอะใช่ไหมยองยังไงก็มาดูรอบรองดีกว่า
1: ครับแต่ว่าถ้าอยากดูก็โมโนแม็กนะ
0: เออ
1: ครับ
0: มีภาคเหรอ
1: น่าจะใครภาคใครภาคก็ไม่รู้ว่ามีภาคแต่ไม่ใช่ผมอ่ะ
0: เอาเลย
1: วันเล่นี่ไม่กล้าภาคเท่าไหร
0: ่
1: ภาคได้อ่ะแต่ว่าแหมถ้าเลือกได้ก็ไม่ค่อยกล้าภาคโดยเฉพาะถ้าเป็นทีมชาติไทยเนี่ยโอ้อันตราย
0: โอ้
1: แฟนวันเล่เดี๋ยวนี้ได้ดุดัน
0: เออเหรอ
1: แล้วผมก็ไม่ได้แบบว่ารู้แบบโอ้บอลลูกนี้ครับทับ X วิ่ง B หลังอะไรไม่รู้เรื่องไง
0: เออใช่เป็นแปลงกติกาเยอะมาก
1: โดนแฟนวอลเล่ดาว
0: แต่ก่อนลีหมิงเนี่ยชอบเล่นมากตอนอยู่พนุงประชาจังหวัดยะลา
1: อุ้ยเหรออ
0: ืม
1: พวกเราเป็นเด็กอนุบาลเนี่ย
0: เวลาเสิร์ฟนี่จะเสิร์ฟลูกแบบลูกเบน
1: ลูกกระสับลูกกอไก
0: ่แล้วเวลาลูกมาเนี่ยลีหมิงจะชอบโมงลูกหน้าเนี่ยจะโดนโมงอย่างเดียว
1: แต่ก็จะโดนตบ
0: เออ
1: หัวยังไม่พ้นเน็ตดี
0: นึกถึงตอนเรียนสนุกสนานนะครับชอบเล่นกีฬาเนี่ยลีหมิงเนี่ยเรียนก็ไม่ค่อยเรียนหรอก
1: เป็นแชมป์กีฬาหลายประเภท
0: โอ้ยบาสเกตบอลก็ติดทีมโรงเรียนนะครับ
1: จริงหรือไม่ที่เขาว่ากันว่าสมัยเด็กๆเนี่ยพี่ดังวันละร้อยลูก
0: ดังอะไร
1: อะ
0: ดังอะไรจ้ะ
1: ดังไง
0: โอ้โห
1: กระโดดดัง
0: กระโดดยังไม่ถึงเลยตัวสำรอง
1: อ้าวแต่ว่าต้องพักแล้วพี่มีข่าวต้นชั่วโมง
0: กันเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลมฟัง Active Radio ไม่สะดุด

0: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่24 สิงหาคม พุทธศักราช 2569คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาสหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงานทสท.จำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่างสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนบริษัทดีเน็ตจำกัดและมูลนิธิวิทยาการจัดการจันเกษมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์รวม10 รูปเป็นพระสงฆ์จากวัดต่างๆได้แก่วัดเพชรสมุทรและวัดศรีสัทธารามจังหวัดสมุทรสงครามวัดบางปิ้งวัดเจษฎารามวัดกาหลงและวัดนาโคกจังหวัดสมุทรสาครวัดบัวงามจังหวัดราชบุรีวัดสุวรรณคีรีและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครเวลา 14:30 น.บริษัท Associate S Pretra จำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จังหวัดบึงกาฬสมาคมปลื้มสัมพันธ์และมูลนิธิไทยรวมใจได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาและสดับปกรณ์ได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์วัดแพรกนกเอี้ยงวัดเขาดินวัดอุสภารามวัดปีระโชตธรรมารามและวัดหนองเรือเวลา 17:00 น.บริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดมหาชนบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่73และบริษัทเคบิวตี้ซัพพลายจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆได้แก่วัดมิ่งเมืองวัดป่าศรีไพรวันวัดบึงพลัญชัยจังหวัด101วัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.ครอบครัวบุญวงศ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทธนบุญกิจจำกัดบริษัท TNV พิริยะ Processing and Sales จำกัดและสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1และบริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัทบูเบอรี่แคปิตอลจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: จบข่าวในพระราชสำนักฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโต กัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
4: อะช่วงสุดท้ายครับไม่ไหวแล้วยอง
5: ทำไมครับ
4: เสื้อหนาวที่ต้องฝากที่อสมทแล้ว บางวันเอามานี่แอร์ไม่เย็นครับวันไหนลืมต้องติดอยู่ในรถนะครับโอ้โหโอ้โหแล้ววันนี้นะเสียเงินซ้ำเสียเงินซ้อน
5: ทำไมฮะ
4: ก็แบตเตอรี่โดนไป 3,700
5: เปลี่ยนแบตรถยนต
4: ์ใช่
5: ครับ
4: แล้วก็ไอ้รถบิ๊กไบค์ของหลี่หมิงเนี่ยนะฮะชาโดชาเดอร์ฮอนด้าเนี่ยนะสตาร์ทไม่ติดนะครับก็
5: ทำไมไม่โทรหาคุณอารักษ
4: ์คุณอารักษ์บอกว่ารุ่นนี้เนี่ยขาดตลาดอยู
5: ่
4: อยากจะได้สักแสนหนึ่งขายไม่รีมิงโอ้โห60,000นี่ก็รีบขายเลยเขาบอกโอ้ไอ้รุ่นนี้ชาโด้เนี่ย750นะรีมิงก็ไปถามแล้วจะขายแล้วไม่ไหวนะเพราะว่าต้องสตาร์ทไม่ติดเพราะช่างก็บอกว่าต้องเปลี่ยนแบะถ
5: ้
4: าเปลี่ยนแบะโดนไป 3,400 นะ
5: เปลี่ยนแบะทั้งรถเล็กรถใหญ่เลยว่างั้น
4: รถบิ๊กไบค์เปลี่ยนแล้วสตาร์ทไม่ได้อีก
5: เอ้
4: าต้องให้ยามเนี่ยแกยันไปยันไปไอ้ร้านบิ๊กไบ
5: ค์ครับ
4: มันบอกว่าอ๋อได้สตาร์ทนะเดี๋ยวทำให้
5: แล้วแบตที่เปลี่ยนไปแล้วอ่ะ
4: ก็โดนไปอีก 2,001 โอ้วันนี้โดนไปเกือบหมื่นแล้วนะยองขายทิ้งไปดีกว่าโอ้รถเก่านี่แม่ปวดหัว
5: โทรหาคุณอารักษ์เลยคุณอารักษ์ครับ
4: อารักษ์เบนดิมิว
5: น่าจะขี่รถไม่ไหวแล้วตีกอล์ฟอย่างเดียวอะ
4: ตอนนี้จะเข็นไอ้คันนี้ก็เข็นไม่ไหวอยู่แล้วโอ้หนักเหลือเกินบิ๊กไบค์แล้วมันจะมาทรมานทำไมขายทิ้งดีกว่า
5: อารักษ์เบนดิมิวนี่ตีกอล์ฟกินสื่อด้วยกันอย่างเดียวพอแล้ว
4: อ
5: ย
4: ู่สบายแล้วโอ้โหแกตีกอล์ฟดีแล้วพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ก็หลี่หมิงขอลา1วันโอ้นี่มีโค้ชกุ้งบอกสวัสดีครับพี่หายไวๆเอาหลี่หมิงไม่ได้เป็นไรนะฮะโค้ชกุ้งโค้ชกุ้งนี่ชื่อสิทธิพรสิงคารวณิชนะครับผู้ฝึกสอน AFC C Ryzen
5: ที่ฝากเสื้อมาให้วันนั้นใช่ไหม
4: ขอบคุณครับขอบคุณนะโค้ชกุ้งก็สอนอยู่ที่นวลจันทร์56เดี๋ยวเอม่งเนี่ยหลี่หมิงก็จะให้ไปเรียนหน่อยนะครับก็นะไปเรียนกับโค้ชกุ้งลูกศิษย์ลูกหาโอ้โหเยอะเลยนะครับโค้ชกุ้งก็ปั้นสู่ทีมชาตินะนะครับเดี๋ยวโค้ชกุ้งบอกว่าเดี๋ยวไปเรียนโปรไลเซนละเดี๋ยวจะมาทำทีมชาติ
5: เหรอ
4: นะฮะ
5: ฮัสซันนี่ถอยไป
4: นะฮัสซันนี่ทำไม่เข้าตาเลย
5: โค้ชกุ้งบอกว่าพี่หลี่หมิงสนใจลงทุนไหมฮะ
4: ขอค่าเรียน
5: ห้าแสนเท่านั้นเองโปรไลเซน
4: เดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะก็จะมีแถลงข่าวโครงการไทย Domestic Power ปีที่2นะครับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีครับร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักกีฬาหญิงก็ต้องบอกนักกอล์ฟหญิงเรามีน้อยมากนะอย่างนะนะครับก็โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดีมากก็จะมีขึ้นที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa นะครับก็พรุ่งนี้จะแถลงข่าวเที่ยงแล้วก็มีตีกอล์ฟ
5: นครนายกนี่ช่วงนี้อากาศน่าจะกำลังดีเลยนะ
4: ยอง
5: ฉ่ำ
4: ๆยองหน้าไปไหมเขามีรถตู้รูด้วยถ้าไม่ตีกอล์ฟนี่เขามีนวดด้วยนะ
5: เหรออ
4: ืม
5: แล้วถ้าผมไปแล้วใครจะอยู
4: ่ก็เอาเจมาเจอมา
5: เ
4: นอะก็นายกอนันต์เผือกวิบูลย
5: ์ครับ
4: นะครับก็ยองแถลงข่าวเสร็จก็กลับมาดิแล้วจะอยู่ยาวต่อไป
5: ไม่เป็นไรอ่ะ
4: อ้าวก็ขอบคุณนะ
5: ครับ
4: ของสิง
5: ห์เดี๋ยววันศุกร์ผมค่อยแวบมั่ง
4: โอเคว
5: ันศุกร์นี่แต่ทำไมเขายังไม่ส่งหมายก็ไม่รู้เห็นว่าจะมีแถลงเปิดตัวไทยลีก
4: เด้อกี่โมงอ่ะ
5: น่าจะบ่ายเย็น
4: ๆอ๋อแล้วยอมไปทำไมอ่ะ
5: ไปให้เขาเห็นหน้าหน่อย
4: โอ้
5: โหภาคฤดูกาลเดินไปเข้าไปในงานเขายังไม่รู้เลยผมเป็นคนภาคไอ้ดีไข่มองหน้ากันหลักๆโอ้ช่วงนี้นี่ก็เปิดตัวกันเยอะทีมไทยลีกนี่ก็ฉลามชลบุรีก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสุดสัปดาห์มีศรีสะเกษของน้าช่วยใช่ไหมก็เริ่มทยอยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวของ BG นี่จะมีมีเดียเดย์วันจันทร์มั้ง31ต้องไปหน่อยนึงนี่ก็ทำงานอยู่กับเขาก็ไม่ไปก็อะไรอยู
4: ่ดีมาก
5: เพราะว่าก็มีเสื้อแจกด้วย
4: เอ้าเฮ้ยน่าไปเว้ยเสื้อสวยไหมยองลงทะเบียนหรือเปล่าต้องลงทะเบียนไหม
5: ลงทะเบียนแล้ว
4: เหรอ
5: ครับผม
4: ไซส์44นิ้วนะเสื้ออะไรอ่ะเสื้ออะไร
5: เสื้อแข่งบีจีไง
4: เฮ้ยโอ้แต่ว่าแถลงที่ไหนนะ
5: ที่สนามก็แหละ
4: โอ้คุ้มไหมเนี่ยนั่งรถไปแฟนละมัน
5: ไม่รู้กัน
4: แล้วลูกบอลของดิโก้มาราโดน่านะครับนัดที่หัดพระเจ้าชนะทีมชาติอังกฤษนะครับก็ประมูลที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
5: ครับ
4: เขาบอกว่ามูลค่ามันเนี่ยทะลุ10ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับ300กว่าล้านบาท
5: แต่เขาบอกว่าน้อยกว่าที่คาดนะ
4: ก็เหร
5: อคาดว่าจะได้เยอะกว่านี้คือตอนเสื้อเนี่ยโอ้โห
4: ครับ
5: เสื้อนี่ยอดทะลุทะลวง
4: คือลูกบอลลูกนี้เนี่ยพุทธศิลป์เนี่ย
5: จ้า
4: คุณอารีบินนาเซอร์นี่ครับ
5: เก็บไว
4: ้ก็ไม่ได้เรื่องเลยก็โอ้โหเอามือเชาะเข้าไปแย่
5: เขาเห็นกันทั้งโลก
4: เออแกบอกแกนี่ถือโอกาสเก็บไว้นาน3ทศวรรษนะฮะ
5: พอแกเนี่ยพอป่าลูกวิดปี๊ดเนี่ยกรรมการก็ต้องเอาลูกบอลมาไงเอามาแล้วเมื่อก่อนมีลูกบอลลูกเดียวด้วย
4: ครับ
5: ใช่ไหม
4: แกประมูลตอนนั้นเนี่ยแกได้ไป77ล้าน
5: ครับ
4: นะครับเมื่อปี2022นะแล้วก็มาประมูลใหม่นะครับไม่มีใครตั้งสูงกว่าที่วางไว้จึงมีการมาประมูลครั้งนี้นะครับแต่ว่าโอ้โหจะซื้อไปทำไมวันนี้ก็อย่างว่าและคนมีตังค์นะ
5: นักสะสมของมันก็เรียกว่าของมันมีมูลค่าทางประวัติศาสตร
4: ์ทางใจทางใจ
5: เสื้อ
4: เขาสบายใจไง
5: เสื้อลูกบอลของมาราโดน่าใช่ไหมแฮนด์ออฟก็อดที่แพงๆที่เท่าที่ผมรู้นะเสื้อของเบบรูธมานวมมูฮัมหมัดอาลีวันที่ได้แชมป์โลก อะไรเงี้ยโอ้หลายล้าน
4: โอ้ฟันของไมค์เทสันที่กัดหูเอเวนเดอร์ฮอลลีฟิลด์
5: เหรอไปแงะไปจากปากยังไม่หักเลยฮะ
4: เอเวนเดอร์ฮอลลีฟิลด์เคยเล่าให้หยองฟังยังลีบิงเจอที่โอลิมปิกเกมที่ซิดนีย
5: ์ครับ
4: เออแม่เจอเขาสองรอบเลยรอบแรกเจอที่สนามมวยก็คงไม่ไปดูตะก้อแน
5: ่ครับผม
4: นะฮะก็รอบสองเจอที่สนามบิน
5: เออ
4: โอ้โหจับมือเขานะหยองเอ้ย
5: ครับ
4: แม่ไม่รู้พูดได้ไหมว่าม
5: ือเท่าใบลาน
4: โอ้โหยังกับกอริล่าลิงกอริล่าประตูใหญ่ปึ๊ก
5: นี่ขนาดโฮลีฟิลด์นี่ถือว่าเป็นเฮฟวีเวทที่ตัวไม่ใหญ่แล้ว
4: ใช่ถือว่าตัวเล็กนะ
5: ไปดูแบบระดับลิดดิกโบเลยนอกลูอิสเนี่ยตัวเบลเลอร
4: ์โอ้โหมือแกแล้วไอ้นั่นแกจะขนาดไหนฮะขาขาแกต้องใส่รองเท้าเบอร์12แน่นอน13แน่นะฮะ
5: แฟนมวยบ้านเราเลยเฮียโฮเหมือนกันเฮียโฮก็แต่โอลิฟิลนี่ไม่ได้เหรียญทองโอลิมปิกนะ
4: ครับ
5: ไปแพ้ฟาวรอบรอบ8หรือรอบรอง
4: อ๋อเหรออ
5: ๋อปี84
4: แต่เป็นมวยที่สู้แม่แล้วก
5: ็หัวใจล้าน
4: ซ้อมโอ้โหหลักการฟิตซ้อมนี่แกประมาณว่ามันต้องเสริมพวกวิชาการกีฬาเพราะแกมาจากรุ่นไลท์แฮฟวีเวทไงเติมปีกนกเข้าไปโอ้โห
5: นี่มีนี่ขนาดว่ามีอาการแบบริมหัวใจรั่วหยุดไปพักนึงนะโอ้กลับมานี่ยังมาน็อกไมค์ไทสันได้เรียกว่ากลับมาเกิดใหม
4: ่ครับแต่ยกแต่ว่าพวกนักมวยพวกนี้มันไม่รู้จักพอมันก็กลับมาต่อยแบบไม่ยอมเลิกอ่ะ
5: แล้วก็หาตังค์ได้เท่าไหร่ก็หย่าเมียก็โดนแบ่งไปครึ่งหนึ่ง
4: เอาน่าจะ
5: เป็นจะอย่างนี้
4: จดทำไมอ่ะ
5: เอา
4: ก็จะจดสิ
5: ตอนนั้นเขาจดไง
4: ตอนนั้นโอ้โห
5: ตอนวัยรุ่น
4: ตอนรักกันนี
5: ่
4: อะไรก็หวานชื่นนะหยองนะ
5: เออ
4: แต่หยองก็คงเอ
5: ๊ะอะไร
4: คงยังไม่มีเมียไงมีแฟนนะใช่ไหมสมัยวัยรุ่นอะไรเงี้ย
5: ใบนี้แหละ
4: จับมือดมผมบ่อยไหมเมาถูเมากันบ่อยไหม
5: จะเมาส์ถูอย่างอื่นนะโอ้โห
4: เหรอจอกอย่างอื่นอย่างเดียวเลยเหรอจอกต่อยลำตัวอย่างเดียวเลย
5: ตุยทองก็แบกขึ้นบ่ายอย่างเดียว
4: ไม่โหดจริงๆเลย
5: มีเรื่องเทนนิสหน่อยพี่เพราะว่าเป็นเรื่องน่ายินดีของนักแบดเอ้ยนักเทนนิสสาวไทยนะ
4: เฮ้ยลงข้าวเหรอลงข้าวแพ้ไปแล้วไม่ใช
5: ่แพ้ล่าสุดนี่แพ้ไม่ได้เข้าเมนดอรายการที่เซกูรอสที่มอนเตเร่เม็กซิโกแต่ว่าจากการที่น้องไหมมนัญชยาเนี่ยเข้ารอบเมนดอของซินซินเนติทำให้อันดับโลกเธอขยับนะไหมเนี่ยขยับขึ้นมา8อันดับจาก105ขึ้นมาอยู่97เข้าท็อป100แล้ว
4: เยี่ยม
5: มนัญชยาสว่างแก้วขณะที่ล่าสุดนี้ลาลนาทลาฤดีเนี่ยขยับ7อันดับนะครับ79ขึ้นมาอยู่72
4: ครับ
5: ที่บอกว่ามันเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าที่ผ่านมาเรายังไม่เคยมีนักเทนนิสหญิง
4: 2คน
5: ในท็อป100พร้อมกัน2คนไม่เคยมีก่อนหน้านี้เนี่ยมีเข้าท็อป100มาแล้ว4คนแต่ไม่เคยเข้าพร้อมกันนะต่างกรรมต่างวาระกัน
4: แต่ว่ามันก็จะต้องขยับเข้าไปอีกให้ได้ต่ำพอมาถึงขนาดนี้ก็ต้องท็อปต่ำกว่า50
5: ครับ
4: พอได้ต่ำกว่า50ก็ต้องต่ำกว่า20ซึ่งมันก็โหยิ่งถือว่าเคี่ยวลากดินยาก
5: ครับ
4: ยากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันพุธไปเจอนายกคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมท่านนายกเห็นท่านเปิดตัวเดวิสคัพแล้วนี่ใช่ไหม
5: ครับ
4: นะ
5: ขอบอกท่านนายกคุณสุชัย
4: สมชาย
5: ขนลุกเลย
4: ไม่สบายเข้าโรงพยาบาล
5: คุณสุชัยขนลุก
4: ก่อน
5: ขนลุกเลยฮะ
4: ฝากรีมิงมาหน่อย
5: เหรอ
4: นะ
5: ก็เดี๋ยวรอไป US Open เลยนะทั้งคู
4: ่ครับ
5: นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็จะมีอีกหนึ่งรายการนะขั้นก่อนจะเข้า US Open แล้วในช่วงปลายเดือนนี้นะครับจะเริ่มวันที
4: ่31
5: หรือไงเนี่ย
4: อ่ะพรีเมียร์ลีกมีอะไรโอ้โหตอนนี้อาร์เซนอลนี้ยิ้มแต่ว่าแมนซีก็เล่นดีใช้ได้นะ

0: ครับโอ้โหแมนยูนี่ขี้เหร่มากเลยนะ
1: จอบแพรีแม็กไกว์มากเลยลูกสองที่โดน
0: อืม
1: บอลตกมาประกบติดเลยนะโอ้ประกบแบบไม่ให้กระดิกเลย
0: ครับ
1: แต่ว่าเป็นคนที่โดนประกบนี่เป็นมัสลาอุย
0: โอ้โห
1: ทีมเดียวกัน
0: ครับแล้วสองมิดฟิลด์อ่ะของเขาตัวใหม่หมดเลยก็ยังเล่นส่งบอลอะไรก็พอใช้ได้แต่ว่าทีเด็ดทีขาดยังไม่ดีนะฮะก็ต้องขอเวลานิดนึงอ่ะนะใช่ไหม
1: ต้องจูนกันหน่อย
0: สักสิบนัด
1: โอ้โหละพอบอกสิบพอสิบนัดเข้ากันปั๊บเจ็บคนหนึ่งกลับมาจูนกันใหม่อีกสิบนัด
0: หลังนี่ต้องไม่ได้นะแม็กไกว์นะนะ
1: ก็ดีที่สุดในทีมชุดตอนนี้
0: ตอนนี้มันเจ็บอยู่ไง
1: มีลิซันโดแล้ว
0: ก็
1: ไดเดนลิกไดเดนเฮฟเว่น
0: เฮฟเว่นก็ใช้ได้นะแต่ประสบการณ์ก็ยังต้องหน่วยก้านดี
1: ค่ะ
0: หน่วยก้านดีแฟนแมนยูนะครับ
1: ส่วนคืนนี้เชียร์มีหนึ่งคู่นะเชลซีกับฟูลแล
0: ม
1: นะครับก็ทีมใหญ่ๆนี่ไม่ค่อยรอดนะในพรีเมียร์ลีกใน
0: เปิ
1: ดฤดูกาล
0: ร่วงหมดเลย
1: มีซิตี้กับอาร์เซนอลนะที่ชนะที่เหลือไม่ชนะมาดูเชลซีคืนนี้จะชนะหรือเปล่านะครับ
0: ครับครับ
1: แล้วก็มีลาลิก้ากับกันโชด้วยนะคืนนี้นะกันโชนี่มีลาซิโอไปเยือนโบโลญญาแล้วก็โรม่าเจอฟิออร์นะครับ
0: ครับครับ
1: ส่วนลาลิก้านี่ก็โอซาซูน่าเลบันเต้มาลากาเดปอร์ติโบเดี๋ยวนี้ลาโคลุญญานี่ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะพี
0: ่
1: เปลี่ยนเป็นเดปอร์ติโบเดอาร์กอรุญญา
0: โอ้
1: ไม่รู้เปลี่ยนทำไมเหมือนกัน
0: แต่ว่า
1: เขาเปลี่ยน
0: โอเคนะมาข้อความดีกว่าเหลือ10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับข้อความแรกโอ้วันนี้มาเยอะเลยนะครับขอบคุณมากนะฮะก็อัมซ่าภรรยาอดัมไม่ขยับนะครับมาแล้วลุงยองพี่ลิมิงนักเตะคนไหนที่ลืมล็อกบ้านตอบโจลืมล็อกนะฮะ
1: ยิงด้วยเนี่ยเมื่อคืน
0: เจอวีล็อกนะครับ
1: ครับ
0: อัมซ่าขอบคุณครับสวัสดีครับอีหมิงเอากับพี่หยองคุณนันทพงศ
1: ์
0: อาอีเหรอ
1: เนี่ยลุงนี่หว่า
0: เหร
1: อน้องเคยฝึกงานอยู่นี่ไงพี่โต๊ะข่าวเป็นลูกน้องเก่าของพ่อสมยศแดงยวน
0: เออเออเหรอ
1: เคยฝึกงาน
0: เฮ้ยนี่มาเว้ยฮัตสันมาภาษาอังกฤษเลย
1: ก็
0: เฮ้ลีมิง do you have problem to me
1: problem
0: เออเหรอ
1: เออ
0: ก็มีสิก็เล่นทำทีไม่ดีอ่ะเออต้องยังไงอ่ะก็ทำให้มันดีๆนี
1: ่
0: เออให้ชนะนะให้มีรูปทรงเหมือนกับครึ่งแรกนี่ชมว่านัดที่แล้วเนี่ยครึ่งแรกทำได้ดีมากนักเตะไทยวันนี้ตอนเที่ยงทำไมฟังไม่ได้ครับโมโหมากๆเอาเขาบอกขัดข้องซ่อมอะไรไม่รู้จะมาซ่อมตอนเที่ยงตลอดเลยฮะ
1: เอาย
0: องพอเบ่งเจ้าชายบอลไทยภาคไม่เคยแพ้เลยนะฮ่าฮ่า
1: ก็ไม่เป็นไรครับ
0: ครับ
1: ให้แกไป
0: ตอนนี้ผมอยู่หน้าสปทเลยฮะนี่ส่งมา22ตึกศรีสุพรรณขอบคุณมากนะครับห่วงใยแฟนผีทุกคนลองฟังอัลบั้มนี้ครับพีของเสือ นะคุณดันตพงศ์นะฮะ
1: ลุงใจเย็นไว้เบา
0: ๆทีมชาติไทย
1: เอาซิตี้มันปัจฉายาเป็นเสือ
0: เออทีมชาติไทยถ้าสโมสรเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประเทศชาติต่อไปชาติไทยจะถอยหลังลงครองต่อไปอาจจะแพ้ติมอร์แพ้กัมพูชาแพ้ลาวแน่นอนครับ
1: ครับ
0: คือเราก็ดูแบบที่เวียดนามเขาทำอ่ะเขาทำยังไงเขาร่วมใจกันไงเขาขยับหลีกยังไงอ่ะใช่ไหมเขาทำได้อ่ะใช่ไหม
1: แต่ว่าผมว่าถ้าเป็นผมถ้าผมมองในมุมกลับกันนะผมมองว่าไอเอฟเอฟเนี่ยมันต้องหัดปรับโปรแกรมให้เข้ากับฟีฟ่าเดย์ตามชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างได้เลย
0: แต่ว่าเขาไม่ปรับคุณเขาใช้เด็กเนี่ยได้ประโยชน์โอ้เด็กๆเหล่านี้จะได้สร้างสมประสบการณ์เราก็เป็นอย่างนี้แหละเราไม่ต้องไปอะไรใช้เด็กอย่างเงี้ยแต่ทำให้ทีมให้มันดีๆหน่อย
1: คือถ้า AFF เขาจังจัดโปรแกรมอย่างเงี้ยคุณก็จะได้ทีมประมาณนี
0: ้
1: มาเลก็ไม่เต็มเราก็ไม่เต็ม
0: ก็โอ้โหขี้เหร
1: ่อินโดก็ไม่เต็ม
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: บ่นแล้วกัน
0: ขอ5อันดับหนีตกชั้นอ้าว
1: อ้าวอย่าไปแช่งเขาเซ
0: บอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ
1: ่
0: นะครับมีแมนยูด้วยเหรอลูกผมป.5ยังคิดได้เลยครับพี่เลขแค่นี้ลูกบอกโอ้เด็กมันไม่เหมือนผู้ใหญ่นะเด็กลีหมิงแต่ก่อนนี่โหไบรท์มากนะจำราคาข้าวสารนี่10 20ถุงนี่จำได้หมดเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหต้องขออภัยนะ
1: ยิงนอนน้อยๆมาด้วยนะโอ้
0: เออต้องขออภัยนะมึน
1: ๆหัวไม่แร่น
0: ยองซอผมกำลังถอยขนอยู
1: ่ใจเย็นๆนะอ่านดีๆนะ
0: หอยแมงผู
1: ้
0: นะ
1: ใจหายแวบ
0: บางทีก็กินๆไหมฮะ
1: ครับ
0: นะ
1: เอ้ยเขาบอกไอ้ขนหอยแมงภู่นี่กินไม่ได้นะ

0: เสีย
1: เหรอ
0: มันไม่ย่อย
1: โอ้แต่ส่วนใหญ่เราจะดึงออก
0: แต่ว่าถ้าไปตามบ้านนอกแต่บ้านผมเนี้ยไม่ต้องบ้านนอกปากน้ำปานเนี่ยไปถามว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรออกอากาศไม่ได้เลยนะ
1: อ้าวเหรอ
0: ครับ
1: บอลไทยอยากให้ก้าวหน้าข้ามไปไหนครับถ้วยใหญ่กว่านี้เราได้ลุ้นแชมป์เหรอนะ
0: ก็ความสำเร็จไม่ได้มาในรูปแบบแชมป์อย่างเดียวไง
1: คือรีมิงต้องการทีมบอลที่มันมีอะไรดีๆคล้ายๆเอาอย่างโค้ดวังเนี่ยตอนเอเชียนเกมครั้งที่แล้วก็ใครทำทีมนะเอเชียนเกมครั้งแล้ว
0: แล้วก็ครั้งที่แล้วเป็นโค้ดละ
1: โค้ดละก็ทำได้ดีตัวเราก็ไม่ใช่ว่าดีนะแต่เล่นได้ดีมากมันต้องมีรูปทรงบอลบ้างนะมันอย่าให้เราต้องแบบโอ้โหอะไรว่ามึงเล่นบอลกันอย่างนี้นะครับเวียดนามเขาเคยเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นคนฝรั่งเศสก็จะหาที่หนาวๆไว้อยู่ทางตอนเหนือคือเมืองซาฟาตอนกลางคือเมืองดานังแถมว้าเย็นกว่าที่อื่น
0: ว้านี่อยู่พม่า
1: อะไรนะแกว่าอะไรนะนะประมาณน
0: ั้
1: น
0: ประมาณแล้วอากาศมันเย็นกว่าที่อื่น
1: บานาน่าฮิลส่วนทางใต้คือเมืองดารัตทั้ง3เมืองนี้อากาศค่อนข้างอ้าวข้อความหาย
0: มีเมืองดารั
1: ตเย็นกว่าที่อื่นอ๋อนะถ้าซอมิงถูกทำร้ายพี่เต้ยเบ่งป่า3คนนี้ใครน่าสงสัยที่สุดนะฮะน่าจะเป็นผอทรงป่ะฮะคุณนามอาร์ตคุณแต่คุณนามอาร์ตก็ไม่เคยคิดอะไรสร้างสรรค์ในชีวิตนะนะฮะ
0: เขายอมเล่น
1: วันๆ นะฮะพี่ยองไปเวียดนามเคยกินเนื้อสุนัขหรือยังครับคุณนันทพงศ์ไม่กล้ากินนะ
0: หรือกินไปแล้วไม่รู้ก็ไม่รู้นะ
1: เอาเลย
0: ยองไปแล้วไม่รู้อะไร
1: ไม่กินหรอกนะฮะ
0: แต่ผมเคยกินในนี่นะ
1: เ
0: ขาเรียกอะไรนะกวางภูเขา
1: โอ้
0: ก็ทำให้กิน
1: ดีๆนี่ติดตามรับฟังครับพี่หลังอันนี้แกก็ไปเวียดนามดูบอลกับลีหมิงนะ
0: ครับ
1: แกก็กวนนี่เหมือนกันนะแยกไปกับสมชาย
0: เออ
1: แกไปกับเมียแกไม่ตื่นเช้าไงนะ
0: มา6 7 8อะไรไม่เอานะ
1: สมชายด่าเละเลยซอครับซอตอนนอนมีหมอนข้าง
0: กั้นไหม
1: กั้นไหมก็มีสิครับนะฮะ
0: อ๋อกับระหว่างพี่กับซอเนี่ยมีหมอนข้างกั้นอยู
1: ่ใช่แต่ข้ามได้นะเพจมวยโลกเป็นของใคร
0: ไม่รู้อ่ะ
1: เอา
0: เอาส่วนทาง Facebook นะครับคุณสกายแมนสวัสดีคุณน้ำพูบอกเวียดนาม1,000อ้าวคุณประพิษสวัสด
1: ีเฮลิคอปเตอร์นะ
0: ครับคุณรวงข้าว40ดีกรีฮะบอกชัวร์ครับแพ้เวียดนามอีกคุณให้อภัยใจเป็นสุขนะบอกกินแชมป์อาเซียนครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่ชนะกันมากที่สุดรวม2นัดไม่ต่ำกว่า4-0
1: เอ้าล่ะครับไม่ได้ชัวร
0: ์ก่อนแซ
1: ่
0: คุณลาวลอเยอร์อะไรเนี่ยนะคู่สีต่างวัยมาแล้วคุณอำนาจบอกว่าร้องเพลงเยอะๆครับไม่เอาข่าว
1: เอ้าวันนี้ไม่มีอารมณ์ร้องเลยนะ
0: โดนไป
1: ขออภัย
0: ครึ่งหมื่น
1: เ
0: หรอย้ำคุณทูบท่าฉลุยบอกเจอลุงแก่พิการแขนขาขาดควัก100บาทให้แกไปใจสงสารพอตกเย็นได้เห็นลุงต้องอุทานเดินกลับบ้านขึ้นแท็กซี่ที่มารออ้าว
1: เด
0: ้อขาขาดยังไงขึ้นเดินขึ้นแท็กซี
1: ่เอ้าก็มีโอ้
0: เหมือนเพื่อนผมมันเคยเจอคนแขนด้วนขอทานสะพานหน้าสยาม
1: ครับ
0: เพื่อนผมเดินเข้าไปจับแขนหั่นแน่ตอดได้เสื้อ
1: เหรอ
0: หั่นแน่เวียโดดขอท้าต่อยนะคุณลัสตาบอกเจอล้อต๊อกเข้าไปเนี่ยต้องกินใบกระท่อมเลยอ้าวจำเป็นต้องไปกินนะพี่ลิมิงครับทำไมนวดแผนไทยเบิกค่าประกันไม่ได้ครับ
1: โอ้ถ้าเบิกได้นี่ก็เจ๊งสิครับ
0: นวดกันตลุดนะคุณศักดิ์ชัยบอกว่าสวัสดีครับอัศนีสักเพลงครับอาจารย
1: ์อัศนีวสันต์เหรอก็เพลงเดิมๆอีกแล้วให้เธ
0: อ
1: เราอย่างไรไม่รู้วันนี้ไม่ค่อยมีอารมณ์เหนื่อยจากรีแบต
0: เสียโก้พัทยาบอกสวัสดีครับคุณภควัตสวัสดีนะฮะส่วนทาง YouTube นะครับมาพอสมควรทีเดียวคุณปลั๊กสวัสดีนะครับคุณนายสมบอกเสียปานบุรีห้อยทอง5บาทมาอุ๊ยอ๋อไม่เคยได้ห้อยเลยห้อยตอนบวชทีเดียวเอง
1: โอ้ทองขึ้นตอนนี้นะ
0: ครับเมื่อไหร่ซอหยองจะเอาพอเบ่งมาจัดกับซอบ้างครับพอหยองกีดกันหวงคิวเบ่งตลอดเลยนะ
1: เออเขาเรียกร้องจังนะ
0: เออถามไปแกบอกไม่มา
1: เอ้าเหร
0: อแกบอกขอพี่พักผ่อนบ้าง
1: เออเหรอนอนตอนบ่ายที่คืนก็ไม่พออีก
0: เอาคุณนันทพงศ์สวัสดีนะครับคุณบุ๊ดเดวิลบอกสวัสดีครับคิดยังไงกับพัดสั้นครับบอลไทยยุคกับแมนยูอันไหนเล่นห่วยกว่ากัน
1: แมนยูเพิ่งนัดเดียวเองเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวดูที่ออลเทฟฟอร์ด นะ
0: คุณณัฐสรสวัสดีนะครับคุณณัฐพงศ์บอกย้องฉายมากครับเข้าใจเลยทำไมผอ.ทรงตกงานฉายอะไรฮะผมไม่ได้อยู่โรงหนังนะฮะนะฮะคุณณัฐพงศ์บอกว่าชื่นชมฮัทสันมากครับควบคุมอารมณ์ดีครับคนด่าทั้งประเทศก็ทนได้อ้าว
1: คือตอนสื่อถามก็แรงนะแกก็ต้องคุมให้ได
0: ้ครับบีบ๊อบบอกมาหางานทำพิเศษเพิ่มเพื่อลูกครับคุณต
1: อ
0: นนี้บอกอยากเรียนดำน้ำจริงๆครับงบ 50,000 ครูโบรับสอนไหมเอ้าสุดคนละคน
1: เ
0: ล
1: ยบล็อกไปเลย
0: เหรอคุณนัทบอกว่าไทยต้องแชมป์ทุกรายการครับแม้จะส่ง U16 ไปแข่งก็ตาม
1: ก็ต้องทำแบบญี่ปุ่นอ่ะแต่มันยากไง
0: บอกว่าโอ้โหนี่เรียกชื่อเก่าไปด้วยชอบฟังพี่จัดรายการครับฟังแล้วขำกริบๆเอ้าอย่างนี้
1: เหรอ
0: คุณอาคมบอกว่าบางเบงบอกหาไหมหาไหมชอบมีคนเอาของเขาไปเล่นครับไม่ให้เครดิตเขาเลย
1: จะหาได้กันครึ่งกลางครึ่งผีครึ่งคน
0: พี่ชูชาติบอกบอลไทยเคยเห็นมีแรงไหมครึ่งหลังอ่ะมีครึ่งแรกครึ่งเดียว
1: เออทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะทำไมเกาหลีก็วิ่งกัน
0: ครับ
1: ไอเวียดนามนะ
0: ผมส่งตั๋วและจองที่นั่ง VIP ไว้ให้บินตามมาเชียร์ผมข้างสนามหน่อยครับจากแอนโทนีฮัตสัน
1: เอาเหรอส่งมาจริงว่าเป็นเงินสดมาเลย
0: เหรอบอกแจ้งวัฒนะรถติดมากครับ
1: ทำไม
0: นัทพงศ
1: ์ทำไมเพราะอะไร
0: ธรรมดาก็ติดอยู่แล้วฮะ
1: ไม่ตอนนี้น่าจะซาแล้วนะ
0: เหรอซ้อมมิงคุณหยองคิดยังไงกับนักข่าวที่ถามญาติผู้เสียชีวิตว่ารู้สึกยังไงอ่ะ
1: เขาบางทีก็ต้องระวังนะคำถามนะฮะ
0: โอ้พี่ชูชาตินี่ยั่วบอลไทยมากเลยนะมาวิจารณ์มาเป็นชุด
1: จะไปยั่วเลย
0: ครับ
1: ต้องมีเมตตา
0: ที่อุตรดิตถ์มีพญาพิชัยด้วยครับไม่ใช่พี่ชายดาบหักจบรายการไปบ่อตกกุ้งไหมบางเบงรออยู
1: ่ฮะที่ไหนฮะ
0: ที่ละบ่อตกกุ้งที่เขาซัดกันวันก่อนว่าไม่ไปอะคิดง่ายๆตัดตัวร้านออกไปเลยครับอ๋อคิดแก้วเหรอไม่คิดแล้วฮะเดี๋ยวปิดอี
1: กโอ้ยวันหลังนี่บอกเป็นดอลลาร์ได้ไหมเนี่ย
0: ซอรอดแน่นอนครับไม่ได้กราบแพทสั้นภูมิใจแน
1: ่ๆเฮ้ยอย่ากราบ
0: ครับ
1: อืม
0: บอกว่าสวัสดียามดึกครับจากหยองบอลไทยเสียโก้พัทยาเห็นอ่าน YouTube ก่อน Facebook เลยมาทักทายทางนี้ครับ
1: ขอบคุณมาก
0: ถ้าเจอเบ๋งกับหยองตกน้ำช่วยได้คนเดียวซ้อเลือกช่วยใครครับ
1: เบ๋งกับหยองเหรอต้องช่วยทั้งคู่สิโอ้โหสิทธิ์รัก
0: นะปล่อยจมทั้งคู่เอาหมดแล้ว
1: ขอบคุณนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลีมิงขอลา1วันนะครับเดี๋ยวเจอทีมงานแล้วก็วันพุธเจอกันนะ
0: ครับ
1: ดูแลสุขภาพบุญปูนชักกระชึกลีมิงพยองเดชสวัสดีครับพี่
0: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
7: M-Cord Radio Networkขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมเราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้งส่วนผมชอบแกงมัสมั่นผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ตส่วนผมชอบภูเขาเที่ยวดอยอินทนนท์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุดส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
8: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบมีสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ M-Cord Radio Network รักประเทศไทย

0: 02-21-6736
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cod Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cod ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cod Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลทันนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
6: Active Radio 99นะครับแห่งนี้นะฮะเซียนในวันนี้ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญที่สุดของเรานะครับอาจารย์เล็กวสันต์เทียนพิทยามาศสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับพี่แท่งสวัสดีครับ
6: ครับอาจารย์แนะนำตัวเองก่อน
7: ดีมากๆครับผมอย่างที่พี่แท่งแนะนำนะครับชื่ออาจารย์เล็กเสริมมูนะครับก็จะดูในศาสตร์หลายๆศาสตร์พี่แท่งหลักๆวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวเรื่องของตัวเลข
6: ครับ
7: แต่เรื่องของการดูดวงก็มีเหมือนกัน
6: อาจารย์ชำนาญเรื่องไหนบ้างตัวเลข
7: หลักๆเรื่องตัวเลข
6: ตัวเลขนะเลขโทรศัพท
7: ์ใช่ครับ
6: มือถือ
7: นอกจากมือถือคืออย่างนี้พี่แท่งหลายคนที่เขาสงสัยกันคือตอนนี้เขาจะรู้แค่เบอร์มงคลแต่จริงๆแล้วนอกจากนั้นนะเบอร์ที่อยู่รอบตัวหรือว่าตัวเลขมันส่งผลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพวกรหัสล็อกหน้าจอทุกวันเลย
6: ครับ
7: รหัสแอปธนาคารตัวเลขท้ายชื่อ
6: ATM
7: ใช่
6: นะ
7: วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดส่งผลหมด
6: สมุดแบงก์อ่ะ
7: สมุดแบงก์เอาจริงถ้าเลือกได
6: ้ถ้าเลือกได้นะ
7: ถ้าเลือก
6: ก่อนเขาให้เลือกเกิดความวุ่นวายจนธนาคารบอกขออนุญาตไม่ให้เลือกละ
7: ตอนนี้เลือกไม่ได้
6: ตอนนี้เลือกไม่ได้ก็คือไม่เป็นไรเปลี่ยนไปเรื่อยๆได
7: ้ครับ
6: สุ่มๆเอาจนกว่าจะเจอเลขที่ดี
7: ครับผม
6: นะครับนะฮะแล้วก็มีทั้งเลขทะเบียนรถ
7: ทะเบียนรถเลขที่บ้านทุกอย่างมันส่งผลหมด
6: แต่ว่าเลขที่บ้านเนี่ยก็อย่างว่านะบางทีเดี๋ยวไปแก้เอาการย้ายบ้านเรื่อยๆหรือมันมีวิธี
7: เอางี้ดีกว่าพี่แท่ง
6: ครับ
7: ถ้านั่งดูจนจบยังไงเดี๋ยวผมมีวิธีแก้ให
6: ้อ๋อแม้ว่าบ้านคุณเลขที่นี้ก็เถอะ
7: ใช่
6: อ
7: ่
6: ะ
7: มีวิธีการเสริมล่าสุดที่ผมไปหาน้องอยู่ที่นึงแล้วก็เห็นเลขที่บ้านเขา
6: ครับ
7: ผมก็ไปจัดการแก้รู้ไหมว่าวันนั้นที่ผมไปแก้อีกเขาเรียกอะไรงวดถัดมาที่ออกมันออกเลขบ้านนั้นเป๊ะๆ เลย
6: เฮ้ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงแก้เลขบ้านก็ได
7: ้
6: บัตรประชาชนนะฮะ
7: บัตรประชาชนแก้ไม่ได้
6: แก้ไม่ได้เหรอ เป็นเรื่องเดียว
7: แต่เราสามารถเอาตัวเลขที่สามารถเปลี่ยนได้ไปเสริมมันได้พี่ได
6: ้ก็คือเรามาเสริมข้างนอกเอา
7: ถูกต้อง
6: นะครับนะไม่ว่าจะเป็นนะครับเลขโทรศัพท์เลขรหัสล็อกหน้าจอนะครับเลขเบอร์บัญชี
7: ตัวเลขท้ายชื่อ
6: แล้วก็ทะเบียนรถยนต์
7: ใช่
6: ถูกไหมเดินทางไปนี่มันอันตรายอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ย
7: ถูกต้อง
6: ใช่ไหมฮะเหนื่อยเลยนะ เพราะฉะนั้นเราแก้ไขได้ตรงนี้
7: ถูกต้องพี่แท่งแล้วก็มันจะมีเลขบอกด้วยนะว่าเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าตัวเลขไหนที่ไม่เหมาะสำหรับการเป็นทะเบียนรถเพราะว่าพวกนี้มันจะใจร้อนแล้วประสบ

0: บัติเหตุบ่อย
1: โอ้นี่
0: มันเป็นตัวเลข
1: ที่อยากจะกลับไปดูเลยที่พี่เพชรลงมาแล้วต่อยกันนะเนาะ
0: ใช่
1: ต่อยกันเนี่ยเฮ้ยมันใช้ทะเบียนอะไรวะจริงหรือเปล่าเนาะ
0: แต่หลัก
1: ที่เขาว่ามอเตอร์ไซค์ลงมาซัดกันทะเลาะกันเอาอะไรไปทุบเนี่ยไม่แน่นะเบอร์เหล่านั้นเนี่ยทำให้คนขับเนี่ยใจร้อนเกิดเหตุทะเลาะวุ่นวาย
0: ถูกต้องเอาง่ายๆมันเป็นถ้าพูดเชิงง่ายๆเชิงที่เราเข้าใจกันง่ายๆคือดวงเราเป็นแบบไหนมันจะดึงดูดเลขพวกนั้นเข้ามาพี่แท่ง
1: ครับ
0: วันนี้เราเจอกันแล้ว
1: อ่ะ
0: เดี๋ยวเราจะได้มาปรับเปลี่ยนตัวเลข
1: ให
0: ้พลังงานมันดีขึ้น
1: เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมปากกากระดาษมาส่ง SMS กันมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาในเรื่องของเลขกันอาจารย์เล็กนะฮะก็จะมาเรื่องเลขด้วยจริงๆแล้วดวงก็ดู
0: ดูได้ฮะ
1: ดูลายมือหรือดูไพ่ดูอะไร
0: หลักๆจะเป็นดูไพ
1: ่อ๋อไพ่อะไรครับ
0: เป็นไพ่ทาโร่ครับ
1: อ๋อไพ่ทาโร
0: ่มีทั้งไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออราเคิลทำดีสมหวัง
1: ฮะอันนี้ไม่เคยได้ยินออราเคิล
0: ใช่มันจะเป็นไพ่มีทั้งหมด100ใบหลักๆผมจะไว้เปิดเรื่องของตัวเลขเป็นหลัก
1: เป็นไพ่สัญชาติไหนครับโทษครับประเทศอะไร
0: คนไทยทำ
1: อ๋อคนไทยทำอ
0: าจารย์สมบูรณ
1: ์โ
0: อ้แกมี
1: อาจารย์เล็กเป็นลูกศิษย์ท่าน
0: ไปซื้อไพ่ท่านมาดีกว่า
1: อ๋อ
0: ซื้อไพ่นั้นมาเพราะว่าเหมือนประมาณอาจารย์เป็นคนทำไพ่
1: ครับ
0: แล้วก็มีหนังสือสอนของแกด้วยเหมือนกัน
1: งั้นเอางี้วันนี้จะเน้นเรื่องตัวเลขแล้วกัน
0: ครับ
1: ทุกคนจะได้ง่าย
0: ครับ
1: จะได้เช็คกับตัวเองด้วยว่าเอ้ยเราใช้เลขนั้นเลขนี้เป็นยังไงบ้างส่ง SMS มา
0: ครับ
1: เวลาจะให้ส่งมาเนี่ยอยากได้ข้อมูลอะไรบ้าง
0: ถ้าอยากดูขอเลขท้าย3ตัวบัตรประชาชนหรือไม่ก็7ตัวท้ายเบอร์มือถือก็ได้หรือส่งมาด้วยกันก็ได้นะ
1: ส่งคู่กันมาต้องบอกอาชีพบอกผู้ชายผู้หญิงอะไรมั้ยอ่ะอายุ
0: ควรจะเพราะว่าตัวเลขส่งเสริมของผู้หญิงผู้ชายไม่เหมือนก
1: ัน ก็อยากจะดูอะไรก็ลองส่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นอยากดูแบบประชาชนใช้ได้ไหมหรือเลขมือถือที่ใช้อยู
0: ่
1: นะครับนะฮะแล้วก็เพศชายเพศหญิงอาชีพที่ทำอยู
0: ่เพศชายเพศหญิงแบบนี้ด้วยนะพี่แท่งยกตัวอย่างเช่นสมมติตัวเป็นผู้ชายแต่ใจเป็นผู้หญิงให้พิมพ์ว่าเป็นผู้หญิงมา
1: โอ้ถ้าเราใจเราเป็นอะไรให้พิมพ์มันนั้น
0: ใช่
1: ต
0: ัวเป็นหญิงแต่ใจเป็นชายพิมพ์ว่าเป็นผู้ชายมา
1: ครับ
0: เพราะว่าตัวเลขมันจะส่งผลกับสภาพจิตใจ
1: งั้นมาคุยกับอาจารย์ก่อนดีกว่า
0: ครับ
1: ตัวเลขเนี่ยเริ่มเก็บสถิติหรือว่าเป็นที่รู้จักหรือว่าเรียนกันมาว่ามันเป็นพลังงานเป็นศาสตร์อย่างนึงเนี่ยประเทศอะไรครับ
0: ตัวเลขของประเทศอะไร
1: ของโลกเนี่ย
0: ฮะ
1: ประเทศอะไรเริ่มให้ความสนใจก่อน
0: อ๋อเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงเนี่ยตัวเลขเนี่ยจะเรียนหลังจากการดูดวงคือมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้พี่แท่งตอนแรกผมก็ไม่รู้นะ
1: ครับ
0: คือผมเรียนไพ่เรียนตัวเลขกับอาจารย์บอลอาจารย์บอลคลิกชีวิตเขาเก่งเรื่องของพิธีกรรมมาก
1: ๆนี่คืออาจารย์ของอาจารย์
0: ใช่อาจารย์ผมเอง
1: ครับ
0: นะครับซึ่งก่อนที่ผมจะไปเรียนเนี่ยผมก็มีความสนใจในเรื่องของการดูดวง มีการไปซื้อไพ่มาแต่ก็ยังไม่ได้เรียนแบบจริงจังหลังจากมาเรียนจริงจังแล้วถึงค่อยสนใจเรื่องตัวเลขแต่มันมีที่มาที่ไปพี่แท่งตรงที่ว่าอาจารย์ผมเขาจะเด่นเรื่องพิธีกรร
1: ม
0: เขาจะบอกว่าการที่ผมดูดวงเป็นเนี่ยมันมาจากการที่ตากับยายคุณตาคุณยายผมเขาอย่างคุณตาเนี่ยเป็นจอมขมังเวทอยู่ที่ภาคเหนือ
1: ครับ
0: เก่งมากฟันแทงไม่เข้า
1: โอ
0: ้จริง
1: ใช่เดี๋ยวนี้มีฆราวาสนะฮะหลายๆท่าน
0: ครับผมแล้วก็คุณยายเนี่ยเป็นหมอเมื่อภาษาเหนือเรียกว่าหมอเมื่อคือหมอดูที่แบบเขาเรียกอะไรมีไม้คานอ่ะมันจะมีไม้อันนึงที่เวลา
1: ทางเหนือ
0: แบบนี้ใช่ครับ
1: หมอเมื่อ
0: คือหมอดูหมอดูทางเหนือที่เป็นใช้ไม้คานในการดูดวงยกตัวอย่างเช่นสมมติพี่แท่งถามว่าของหายไปคนนี้ขโมยหรือเปล่ายายก็จะแบบถ้าใช่ขอให้ไม้คานยาวขึ้นไม้คานมันจะยาวขึ้นเลยสมมติปกติไม้คาน
1: อะไร
0: เป็นไม้ไผ่
1: ไม้ไผ่
0: เหลาเขาเรียกว่าไม้คาน
1: ความยาวเท่าไหร่
0: เท่ากับมือของคนที่เป็นหมอดู
1: อ๋อก็คือจะเป็น
0: ปลายนิ้ว
1: เป็นอะไรเป็นของประจำตัวของคนนั้น
0: ใช่
1: ความยาวจะเท่าของคนอย่างนั้น
0: เป๊ะเลย
1: ถ้าเลยนิ้วออกไป
0: แสดงว่าใช
1: ่ oh.
0: แล้วเขาจะถามซ้ำอีกว่าถ้าใช่ขอให้มันสั้นลงมันจะสั้นลงประมาณคืบนึงเลยพี่
1: ใช่ให้ยาวก็ได้ใช่ให้สั้นก็ได้
0: ใช่เหมือนถาม2ครั้งอ
1: ่
0: ะ
1: เ
0: หมือนเป็นการรีเช็คคำตอบว่าใช่จริงๆใช่ไหม
1: โทษนะครับมีคนเล่าให้ฟังหรือเคยเห็นเองไหมว่า
0: ผมเห็นกับตาเลยพี่
1: เขาจะขยับยังไงอ่ะ
0: คืออย่างเงี้ยสมมติว่า
1: ไม้จะขยับยังไง
0: พอดูดวงครั้งแรกปุ๊บตอนนี้เท่ากันแล้วนะแล้วแกก็เอาไม้มาเคาะ1ทีปึ้งถ้าใช่ขอให้ยาวขึ้นแกมาทำใหม่แกมาวัดใหม่ผมเห็นแกทำเลยกับมือกับตาเลยมันยาวขึ้นแล้วแกก็มาเคาะใหม
1: ่ตึ้งๆๆๆ
0: ใช่แล้วแกก็มาทำอีกถ้าใช่จริงๆขอให้สั้นลง แกวาต่อมันชันลงจริง

0: ผมเห็นกับตา
1: แล้วศาสตร์นี้มีอยู่ไหมฮะ
0: ศาสตร์นี
1: ้น้อย
0: ถามว่า
1: ศูนย
0: ์ถ้าถามคนภาคเนี่ยเขาจะรู้จัก
1: ยังพอมี
0: ใช่
1: เออ
0: ซึ่งตากับยายเนี่ยเสียไปแล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งไม่มีใครสืบทอด
1: เ
0: รื่องของ
1: วิชา
0: ของเขา
1: แบบนี้นะมันหายไป
0: ใช่และอาจารย์บอลอาจารย์ของผมก็บอกว่าวิชาตรงนั้นน่ะมันส่งต่อมาถึงผมซึ่งผมเป็นคนเดียวที่สามารถดูดวงได้ในครอบครัวไม่มีใครดูได้เลย
1: โอ้นี่เรื่องเป็นนี้นะฮะอ๋อแล้วอาจารย์เรียนเรื่องพวกนี้มากี่ปีแล้วครับดูดวง
0: ดูดวงมารวมก็น่าจะประมาณ18ปี
1: โอ้โห
0: เรียนกับอาจารย์บอลก่อนพอเรียนกับอาจารย์บอลเสร็จก็ม
1: า
0: สนใจเรื่องตัวเลขต
1: ่
0: อครับ
1: เดี๋ยวติดต่อได้ที่ไหนยังไงเดี๋ยวว่ากันนะครับนะ
0: ครับผม
1: ไม่รู้มีมาหรือยังเอามาแล้วเต็มเลยเต็มเลยฮะอาจารย์นะฮะอยู่ด้านหน้าอาจารย์
0: ตรงไหนฮะดูตรงไหนฮะ
1: รายการวันนี้โกบอยไม่อยู่ด้วย
0: ดูตรงไหนครับเนี่ย
1: เนี่ยฮะดูตรงนี้อาจารย์นี่
0: อ๋อ
1: เอาละคนแรกมาเลยมาครับ
0: 1
1: ช
0: ั่
1: วโมงคร
0: ึ่
1: งจากน
0: ี้
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ใครข
0: ั
1: ดคอครับไปคนแรกเขาว่าไงอาจารย์ติดตามตลอดนะครับอยากลงทุนอ้าวไม่ใช่ละ
0: ผู้ชาย
1: อันนี้นี่เลยอันนี้เลยนะฮะโอ้โห
0: เอาคนไหนก่อนดีพี่แท่ง
1: นี่นี่คนที่ลงท้ายด้วย8633อาจารย
0: ์โอเคอ
1: ยากทราบเรื่องโชคลาภ
0: ถ้าดูจากเบอร์นะฮะเบอร์นี้ไม่น่ามีโชคลาภแต่หลักๆเบอร์นี้นะเดี๋ยวผมถามนะตั้งใจฟังแล้วตอบว่าจริงไม่จริงคนนี้จะเป็นคน
1: 33พูดแค่นี้ก่อนแล้วกัน
0: คนนี้จะเป็นคนหาเงินเก่งมากๆและชอบใช้เงิน
1: ขยัน
0: เงินไม่ได
1: ้
0: ชอบจับจ่ายซื้อของ
1: เ
0: ป็นคนที่นิสัยเหมือนเด็กไม่ว่าจะอายุเยอะแค่ไหนจะรู้สึกว่าตัวเองยังเด็กไม่แก่ใจร้อนเหมือนเด็กและที่สำคัญนะพี่แดงคนนี้จะมีความเป็นตัวเองสูงมากชอบทำอะไรตามอารมณ์ใช้เงินตามอารมณ์รักใครชอบใครไว้ใจใครคือเต็มที
1: ่
0: ให้ไม่เหลือสมมติว่าแอบชอบผู้หญิงสักคนนึง
1: ครับอาจารย
0: ์ถ้าผู้หญิงถ้ารักผู้หญิงคนนั้นมากมี100ให้120ได้เลย
1: โอ้โหตรงไหนฮะอาจารย์ที่มันจะบอกเลขไหนที่ทำให้เขา
0: ลุ่มหลง
1: ยังดูเป็นเด็กอยู
0: ่63
1: แล้วก็จ่ายเงินเยอะ
0: 63มันเป็นเลขของอ่อนกว่าวัย
1: โอ้
0: เป็นคนที่มีพลังทางเพศสูงและมีความเป็นเด็กยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีคนอาจารย์หนูอยากได้เลขเสริมในเรื่องของการมีบุตร
1: ฮะ
0: 6336ถึงเป็นตัวเลขแรกที่ผมจะใช้
1: อ
0: ๋
1: อจะมอบให้กับคนที่อยากจะมีบุตร
0: ใช่ใ
1: ช่เจ้าชู้มั้ยฮะ
0: ถามว่าเจ้าชู้มั้ยเหรอฮ
1: ะ
0: ถ้าตัวเลขนี้ไม่ได้ส่งผลเรื่องความเจ้าชู้จะเป็นเรื่องของความเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็เป็นคนใจร้อนนิสัยเหมือนเด็กแล้วใช้เงินเก่งมาก
1: ใช้เงินเก่งเบอร์อะไรฮะ
0: เนี่ย666เนี่ยครับ
1: อ๋อเลขหน้านะ3ตัวนั่น
0: ใช
1: ่อันเนี้ย
0: หาเก่งใช้เก่งมาก
1: ลองดูนะพี่นะถ้ามันเป็นปัญหาจริงๆบางทีบางคนชอบคือหาเก่งเงินมันเข้ามาไม่หยุด
0: ครับ
1: แต่มันใช้เก่ง
0: ชอบใช
1: ้เวลาจะเปลี่ยนหรือจะนั่นเนี่ยจะทายเบอร์ถามก่อนว่าตอนนี้มีความสุขไหมถ้ามีความสุขก็ดำเนินชีวิตต่อไป
0: ครับ
1: แต่ถ้าคิดว่าเป็นปัญหาเออจริงจังอยากจะแก้อย่างนี้แนะนำให้ไปอะไรฮะถ้าอยากมีโชคลาภเป็นเบอร์อะไรเขาอยากมีโชคลาภ
0: ไอเรื่องโชคลาภใช่ไหมครับเดี๋ยวไว้ถัดไป
1: ถัดไปนะโอเคโอเค
0: เดี๋ยวไว้ถัดไป
1: โอเค
0: เดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเสริมในด้านต่างๆพี่แท่งเรื่องความรักการเงินอะไรพวกนี
1: ้ได้ครับ
0: ครับผม
1: เพศชายครับบัตรประชาชนครับ659
0: เนี่ยจะเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยลองสังเกตดูถ้าคนคนนี้ทำบุญช่วงไหนช่วงนั้นจะมีโอกาสดีๆมีสิ่งดีๆมีเรื่องโชคลาภเกิดขึ้น
1: ครับ
0: แต่ว่าคนนี้จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งเขาจะเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์พี่แท่งเลยเรื่อยชิลชิลสบายสบายไม่เร่งรีบแบบนี้แต่ก็ถือว่าโอเคนะแต่เลขท้ายเบอร์มา3ตัวเอง242งั้นดูให้3ตัวแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: 242มันจะเด่นเรื่องเสน่ห์เป็นคนมีเสน่ห์ไปอยู่ที่ไหนมีแต่คนรักก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้ใช้ได้
1: นะครับนะฮะอันนี้ไม่ได้ให้เต็มมานะให้มา242ก็ถือว่าโอเคอยู
0: ่
1: สวัสดีครับคุณแท่งอาจารย์เล็กเบอร์โทรศัพท์นะฮะเบอร์โทรศัพท์ก็เป็น7826351ใช้มานานแล้วฮะเสียงโชคไม่เคยถูกเลยรับราชการใกล้เกษียณแล้วต้องทำอย่างไรอยากเฮงครับไก่เด็กหงแดงคุณไก่อ่ะว่าอาจารย
0: ์หลักเบอร์นี้มันเป็นตัวเลขขัดแย้งกันพี่แท่งบางครั้งผู้ใหญ่อุปถัมภ์ดี
1: เบอร์ไหน
0: บาง
1: ครั้งถาม
0: 51
1: ผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะทุกคน
0: แต่78ผู้ใหญ่ไม่ค่อยอุปถัมภ
1: ์อ้าว
0: มันออกแนวคล้ายๆเหมือนคนที่หน้าตาไม่ค่อยรับแขกอะพี
1: ่
0: คนจะกลัวไม่กล้าเข้าหาไม่กล้าคุยด้วย
1: ครับ
0: หาเงินเก่งเงินไหลเข้าไม่ขาดแต่มันจะไหลออกหมดเก็บไม่ได้เหมือนที่พี่เขาบอกเลยนะครับแล้วก็พี่คนนี้ก็ นิสัยมันเด็กพี่ไก่นิสัยมันเด็กเหมือนกันคือไม่ว่าจะอายุเยอะแค่ไหนจะรู้สึกว่าตัวเองยังเด็กไม่แก
1: ่วัยรุ่นอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกนะทั้งที่อายุเนี่ยบางทีใกล้เกษียณแล้วด้วยนะแต่ยังใช้ชีวิตยังสนุกอยู่ยังมันอยู
0: ่
1: ย
0: ัง
1: วัยรุ่นอยู่แล้วเนี่ยอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคไม่ถูกมันต้องขยับเบอร์ไหนยังไงเอาออกพี
0: ่หลักๆเบอร์เนี้ยมันไม่ได้เสริมเรื่องของโชคลาภมันเป็นอย่างนี้พี
1: ่ไม่เกี่ยวกับโชคลาภ
0: ตัวเลขที่อยู่รอบตัวเราดวงเราเป็นแบบไหนมันจะดึงดูดเลขพวกนั้นเข้ามาสมมติเราเป็นคนไม่ค่อยมีโชคมันก็ตัวเลขที่ไม่ค่อยมีโชคอยู่แล้วแต่เราต้องมีการปรับเปลี่ยนแต่เดี๋ยวช่วงท้ายๆแล้วกันจะบอกให้ว่าช่วงตัวเลขเรื่องของการเสริมดวงใช้อะไรยังไงดี
1: ได้ครับอ้าวท่านต่อไปบัตรประชาชน52นะฮะ76
0: โอ้เลขนี้ใช้คำว่าหนักเพราะว่าถ้าเป็น3ตัวนี้นะพี่2 76เนี่ยมันเป็นเลขต้องห้ามเลขต้องห้ามคือเป็นเลขที่ไม่ควรใช้ถ้ามันอยู่ในเลข3ตัวบัตรประชาชนคือมันไม่สามารถแก้ไขได
1: ้พระเจ้า
0: อันนี้ตอบไปผมหน่อยนะตอบกลับมาให้ผมหน่อยว่าจริงไหมชีวิตที่ผ่านมาของพี่คนนี้เนี่ยไม่ว่าจะมีคนรายล้อมรอบกายขนาดไหนเขาจะรู้สึกมันอยู่คนเดียวแบบเงาๆมาตลอดพี่แท่ง
1: โอ้ตรงไหนอะพี
0: ่27
1: โอ้27 72
0: คือ
1: เลขเดียวมันเงาใช่ไหมพลาดพลาด
0: ใช่ถ้ามีอยู่ในพื้นดวงแบบนี้ชีวิตจะต้องอยู่คนเดียวแน่นอน
1: เกิดวันที่27นี้ก็ใช่นั้นเลยเหรอ
0: ใช
1: ่โอ้โหเสริมได้แก้ได้ไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวท้ายรายการนะฮะเดี๋ยวนะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ
0: แล้วก็76มีอีกหน่อยนึงแจ้ง
1: 76
0: 76มันจะเป็นดวงคนขึ้นสุดลงสุดเมื่อไหร่ที่มีคือมีเยอะมาก
1: แ
0: ต่เมื่อไหร่ที่ดวงตกทุกอย่างที่มีจะหายหมดไม่เหลือเลย
1: โอ้โห
0: นะ
1: เหมือนร้านนึงเลยอ่ะเป็นร้านที่ผมชอบมากเลยแต่เขาผมก็พอมีความรู
0: ้
1: อยู่ๆไปตั้ง76ได้ยังไงอ่ะ
0: หายเลย
1: โอ้ยวันบูมจริง
0: วันไหนหายเงียบเลย
1: หายเงียบเลยตอนนี้ลือแล้วฮะ76เนี่ย
0: คนนี้ผู้หญิงผู้ชายก็ไม่รู้เนาะคนเนี้ยไอ
1: ้ผู้ชาย
0: 276
1: ผู้ชายพี่เนี่ยผู้ชายบัตรประชาชน5276แกบอกว่าผู้ชายนะฮะเบอร์โทรศัพท์นะครับ6982544
0: 6982544หาเงินเก่งใช้เงินเก่งผู้ใหญ่ไม่ค่อยอุปถัมภ์เท่าไหร
1: ่อืม
0: หาเงินเก่งมากหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมด
1: อืม
0: นะครับแล้วก็เป็นคนที่นารีอุปถัมภ
1: ์ฮะ
0: เวลาคุยอะไรกับผู้หญิงจะง่ายเขาจะช่วยหรืออุปถัมภ์ดีคนนี้ก็จะเป็นคนพูดเก่งเจรจาเก่งมีสติแก้ปัญหาเก่งแต่ข้อเสียของเขาคือหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเหลือผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยอุปถัมภ
1: ์อีกคนหนึ่งผู้ชายฮะเรื่องโชคลาภกับเนื้อคู่อยากมีเนื้อคู่อยากมีโชคลาภแต่ว่าไม่อันนี้หรือเปล่า
0: คนไหนฮะ
1: เนี่ยแต่ไม่ได้ให้เบอร์มาเนาะใช่เบอร์นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอาจารย์นะ
0: มีคนตอบกลับมา
1: 20761 20
0: แล้วเดี๋ยวนะผมหาอยู่ตรงไหน
1: แม่มันต้องนั่งใกล้ๆกันนะ
0: มีคนตอบกลับมาพี่แท่งจริงๆรู้สึกอยู่คนเดียวจริงๆเห็น
1: ไหมนะพี่ผู้ชายนะครับ5276บัตรประชาชนตอบมาแล้วว่ารู้สึกอยู่คนเดียวจริงๆอืมขอบคุณนะฮะสำหรับฟีดแบคนะครับล่ะเดี๋ยวเรามาแก้ท้ายรายการกัน
0: ครับ
1: นะครับใครที่มีปัญหานะฮะไม่ต้องตกใจว่าบัตรประชาชนมันจะเปลี่ยนยังไงในเมื่อมันเป็นบัตรชีวิตแล้ว
0: ถูกต้อง
1: เป็นเลขของชีวิตเกิดมาได้อย่างนี้แก้ไม่ได้วันที่เราเกิดเดือนที่เราเกิดปีที่เราเกิดเนี่ยมันเป็นปีที่ลงในบัตรประชาชนมันจะแก้ยังไงกลับไปไม่ได้แ
0: ต่
1: เดี๋ยวเราเสริมกันได
0: ้
1: เราด
0: ั
1: ดได้เราพลิกแพลงได้
0: เดี๋ยวมีวิธีแก้ไขให
1: ้โอเค
0: อยู่กันก่อนอย่าเพิ่งไปไหน
1: นี่ฮะตรงมากครับอาจารย์ครับมีเยอะใช้เยอะครับเป๊ะมากเลยเอาไปนี่ฮะบัตรประชาชนผู้ชายฮะอาจารย์นี่ครับลงท้ายเอา4ตัวนะง่ายๆก่อน6916
0: 69ลงท้าย4ตัวเหรอครับ
1: ฮะ6916ครับผู้ชายครับ
0: 9916
1: ฮะชีวิตจะเป็นยังไงฮะ
0: คนนี้จะเป็นคนหาเงินเก่งแล้วก็ใช้เก่งชีวิตที่ผ่านมาของเขาใช้คำว่าเหนื่อยทำคนเดียวหาคนช่วยเหลือไม่ได้ไม่กระดิกตัวไม่ได้เงินจริงๆเขาเป็นคนเก่งนะพี่แท่งซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ทำอะไรก็ได้
1: มีความสามารถแต่ไม่เก่งอยู่คนเดียว
0: แต่ต้องเก่งอยู่คนเดียวมีโลจิกมีการวางแผนดีแต่ข้อเสียอย่างคือเขาจะเป็นคนจู้จี้จุกจิกขี้บ่น
1: จริงไม่จริงนะพี่นะพี่ผู้ชายนะตอบกลับมานะครับนะฮะบัตรประชาชนที่ลงท้ายนะครับ6916ตรงมากครับอาจารย์มีเยอะใช้เยอะอันนี้พูดไปแล้วนะฮะ ถามเรื่องโชคลาภครับบัตรประชาชนนะครับ9251อาจารย์อาจารย์ต้องแอบอาจารย์เอาปากกากระดาษไหมแอบเขียนหรือว่า
0: พิมพ์ได
1: ้ได้นะพิมพ์นะจ๊ะนะ
0: ผู้ชายใช่ไหมครับ
1: ผู้ชายครับ
0: อ๋อรายการนี้ผู้ชายเยอะดูบอล
1: ดูบอลฟังบอลกันนะฮะเนี่ยฮะ92ผู้หญิงดูไอ้ซีรีส์อยู่ฮะ
0: 251ใช่ไหมครับก็ถือว่าดีฮะเป็นเลขที่ผู้ใหญ่เอ็นดูประทับช่วยเหลือดี
1: ครับ
0: นารีอุปถัมภ์ด้วยไปที่ไหนมีแต่คนเอ็นดูช่วยเหลืออุปถัมภ์ดีแต่ข้อเสียของพี่คนนี้คือเวลาทำอะไรก็ตามมักมีปัญหามักไม่ราบรื่นเหนื่อยหน่อยแต่ก็ยังถือว่าดีที่มีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์
1: เอาไปเหนื่อยตรงไหนอะเบอร์ก็ดูเหมือนจะราบรื่นดี
0: สองห้ามันเป็นเลขของนารีอุปถัมภ์พี่แต่เวลาทำอะไรมันจะเหนื่อยมันเป็นตัวเลขคืออะไรต้นร้ายปลายดีมันจะเหนื่อยก่อนที่จะสำเร็จ
1: 252ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวนะเบอร์โทรศัพท์นะฮะของเขานะฮะ2028อาจารย์ผู้ชาย
0: 2028
1: เปลี่ยนไหม
0: เปลี่ยน
1: เ
0: ป็นคนดูแลคนอื่นดีแต่ใจอ่อนมากคนนี้ใช้เงินตามอารมณ์อยากทำอะไรอยากซื้ออะไร
1: ไม่มีหลักการเลยนะ
0: ใช่อยากได้คือได
1: ้ไม่มีสติ
0: คนนี้ของ่ายด้วยถ้าผู้หญิงขอยิ่งง่าย
1: โอ้โหนี่ซื้อให้หน่อยนะพี่ผู้ชายนะเนี่ย
0: ซื้อให้หน่อย
1: ลงท้ายนะฮะ2028เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาว่ากันจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีนะครับอายุ40ครับไหนเอ่ยอายุ40เพศชายอาชีพวิศวกรโยธาฮะเลขบัตรประชาชนนะครับลงท้าย3ตัวฮะ898
0: โอ้898มันเป็นเลขของอำนาจบารมีมันเป็นเลขของมันเป็นเลขใหญ่ทำธุรกิจส่วนตัวได
1: ้ครับ
0: แต่ข้อเสียของมันพี่แท่งมันจะเป็นคนที่ผู้ใหญ่ไม่ค่อยอุปถัมภ์เท่าไหร
1: ่
0: คนจะเกรงกลัวคนจะไม่ค่อยเขาเรียกอะไรถ้าเป็นตัวเลขที่เอาไว้คุมคน
1: น่ะ
0: ล
1: ู
0: กน้องจะกลัวแต่ลูกน้องจะไม่ได้จงรักภักดี
1: ฮะ
0: เป็นตัวเลขที่ผู้ใหญ่ไม่ค่อยอุปถัมภ์แต่ก็ถือว่าโอเคเปิดธุรกิจส่วนตัวได
1: ้ครับ
0: ถ้าเปิดถือว่าดีฮะ
1: ก็ถือว่าเป็นเจ้านายตัวเอง
0: ใช
1: ่นะฮะอันนี้เพศชายครับลงท้ายขออนุญาตตอนนี้เพิ่มเป็นสัก4หลักดีกว่า
0: เบอร์โทรเหรอครับ
1: ทั้งบัตรประชาชนและเบอร์โทรนะจะกว้างกว่ามั้ยฮะ
0: เบอร์โทรขอ7
1: เบอร์โทรอาจารย์ขอ7นะฮะอาจารย์เล็กวัสันนะครับนะหรืออาจารย์เล็กเสริมมูเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะโอ้โหอาจารย์เดี๋ยวให้ตั้งหลักแป๊บนึงจะต้องพักแป๊บนึงพักเบรกแล้วโอ้โหไปอย่างรวดเร็วเลยนะเดี๋ยวกลับมานะฮะเรียกข้าวว่าเซียนครับวันนี้เรื่องศาสตร์ตัวเลขครับ
2: เรียกข้าวว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัชActive Radio.

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลDSI ส่งสำนวนปปช.คดีแตงโมฟันเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลทั่วไป40รายบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมจากกรณีอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าสรุปว่าผลการสืบสวนพบการบิดเบือนคดีแตงโมมีมูลจริง DSI ยื่นปปช.ฟันผู้เกี่ยวข้องวันพุธนี้ซึ่งทำให้มีผู้มาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากด้วยแหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าคณะพนักงานสืบสวนได้ดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วทางการสอบปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ภาพถ่ายคนบนเรือซึ่งผลการตรวจพิสูจน์ขัดแย้งกับ GPS เรือและโทรศัพท์มือถือและหลักฐานอื่นๆโดยสำนวนคดีรวม45แฟ้มเอกสารกว่า 13,000 แผ่นเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลธรรมดาประมาณ40รายที่ร่วมกันบิดเบือนผลการสอบสวนกระบวนการยุติธรรมสืบเนื่องจากศาลจังหวัดนนทบุรีพิพากษายกฟ้องนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนนายนิทัศน์กิรติสุทธิสาธรหรือจ๊อบและนายพีมธรรมธีรศรีหรือเอ็มรวม4จำเลยข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายในคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมอดีตนักแสดงสาวชื่อดังที่ตกสปีดโบ๊ทเสียชีวิตเมื่อปี2565ต่อมา DSI นำโดยคณะพนักงานสืบสวนจากนางพนิดาสิริยุทธโยธินหรือแม่ของแตงโมและนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในฐานะผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษมอบหมายทนายความตรวจสอบกรณีการเสียชีวิตซึ่งมีพฤติการที่เป็นที่ต้องสงสัยว่ามีกลุ่มบุคคลส่วนต่างๆร่วมกันบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยมิชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งเปิดรับพยานหลักฐานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2568จนถึงปัจจุบันกระทั่งเตรียมส่งสำนวนให้สำนักงานปปช.ในวันพุธที่26สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิการวมระยะเวลาดำเนินการกว่า1ปีรัฐมนตรีซาบิดาผนึกพลังดีไซเนอร์และห้องเสื้อชั้นนำขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมสู่เวทีโลกนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมหารือรับฟังแนวคิดรวมพลังส่งเสริมชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยพระราชทานกับดีไซเนอร์และห้องเสื้อชั้นนำของไทยด้วยคุณค่าและความสำคัญดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศให้ชุดไทยพระราชนิยมขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติในปี2566ในสาขาแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลนางสาวซาบิดากล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันชุดไทยพระราชนิยมผ่านแคมเปญชุดไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างสง่างามภายใต้พระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาต่อการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยอันมีรากฐานจากพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์และสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่พวกเราคนไทยทั้งชาติภาคภูมิใจและกำลังผลักดันก่อนที่ยูเนสโกจะพิจารณารายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงเดือนธันวาคมนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนากุลรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง Go Boy Clutch
3: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
9: ตายตายตายตายตายแล้วโอ้โหข่าวจะยาวนานเลยขนาดนี้ประชาชนร้อนรุ่มนี่กุ้งใจกันเนี่ย SMS แตกครับทั้งลมเลยโอ้โหเลือกอาจารย์มาถูกคนจริงมาช่วยเหลือหน่อยฮะช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดี
10: ครับผม
9: นะฮะวุ่นวายไปหมดการเมืองนะฮะทั้งชายแดนด้วยทั้งรัฐบาลด้วยทั้งโอ้โหตอนนี้หน้าฝนด้วย
10: เยอะครับเยอะเลย
9: เหตุการณ์เยอะแยะมากมายนะครับมาดูครับวันนี้นะฮะรายการที่เข้าว่าเซียนก็พอจะเป็นกำลังใจนะฮะช่วยเหลือได้เล็กๆน้อยๆใช้นะฮะชั่วโมงของรายการเนี่ยเชิญผู้รู้อย่างอาจารย์เล็กนะฮะวสันเนี่ยมาเสริมมูให้มาเสริมดวงให้มาแก้ให้นะครับก็ส่งกันมาเยอะแยะมากมายโอ้โหไม่เคยเห็นนะฮะ SMS แบบแดงเต็มจอเลย
10: โอเคเบอร์มือถือ2554ใช่ไหมคร
9: ับล็อกไว้ก่อนใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
10: คนนี้จะเป็นคนที่ใจอ่อนมากๆครับเป็นคนที่ใจอ่อน
9: เลขอะไรพี่
10: 20
9: 20ใจอ่อนเหรอ
10: ใช่แล้วก็72เนี่ย

0: ันจะเป็นเลขพัดพลาดสุดท้ายอยู่คนเดียวไม่ว่าเขาจะมีคนรอบข้างเยอะขนาดไหนลูกน้องเยอะขนาดไหนเขาจะรู้สึกมันอยู่คนเดียวแบบเงาๆมาตลอดเลย
1: อืมตัวคนเดียว
0: และเบอร์มือถือ254
2: กลัวมั้ยว่าจะต้องหย่าร้างหรือว่าอยู่คนเดียว
0: มีผล
2: มีสิทธ
0: ิ์มันออกแนวคล้ายๆเหมือนคนที่72ส่วนมากก็จะเป็นแบบไปเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวหรืออะไรแบบนี้หรืออยู่ห่างไกลครอบครัวอย
2: ู่ตัวคนเดียวพ่อเดียวอย่างงี้มั้ยเลี้ยงเดียว
0: อะไรแบบนี้ใช่ครับ
2: ฮะฮะ
0: แล้วก็2554เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่บอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนใจดีมากชอบช่วยเหลือผู้อื่นปฏิเสธผู้อื่นไม่เป็นสุดท้ายจะถูกโกงถูกเอาเปรียบได
2: ้โอ้โถน่าสงสาร
0: ยังอยู่ไหมยังฟังอยู่หรือเปล่า
2: พี่นะเดี๋ยวท้ายรายการครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเดี๋ยวเรามาแก้เลขกัน
0: ครับผม
2: เดี๋ยวจะบอกเลขรวมๆสำหรับทุกคนที่มีปัญหานะครับว่าถ้าขยับได้มือถือใช้เลขอะไรดีเลขรหัสล็อกหน้าจอเลข ATM นะครับเลขรหัสในตู้เซฟหรือว่าอะไรสมุดแบงค์
0: เอาง่ายๆว่าเสริมเงินเท่าไหร่เสริมเงินใช้เลขอะไรดีความรักอะไรดี
2: บอกกว้างๆไม่ยากนะลองไปดูนะครับนะก็หวังว่านะครับช่วงเวลาสั้นๆนะครับเรียกค่าวัคซีนสัปดาห์นี้จะช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุดอาจารย์และอาจารย์มาช่วยคนมากขนาดนี้อาจารย์จะเดือดร้อนหรือเปล่าบางคนบอกว่าดวงเราจะโดนดึงเราเข้าไปวุ่นวายเราไปยุ่งกับเขา
0: คือโดยส่วนตัวแล้วดูดวงมาประมาณ18ปีพี่แดง
2: อาจารย์ไปเรียนมาเขาว่าไงหลักสูตรจัน
0: หลักสูตรอาจารย์บอลเขาเป็นคนบอกผมเองว่าถ้าผมมาถามมันถามเหมือนพี่แท่งเลยผมก็กลัว
2: อ
0: าจารย์บอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงผมไม่น่ารอดแล้ว
2: อาจารย์บอลไม่น่ารอดแล้วอ
0: าจารย์บอลน่าจะไปก่อนผม
2: แล้วอาจารย์บอกไหมเราว่าเฮ้ยเราก็ต้องขยันทำบุญหน่อยนะเสริมไว้ไม่ประมาท
0: มันก็ดีมันออกแนวคล้ายเหมือนประมาณว่าถ้ารู้สึกว่าไม่ดีรู้สึกว่าการที่ช่วยคนเราอาจจะต้องเสียอะไรบางอย่าง
2: พลังงาน
0: ทำบุญบ่อยๆอย่างตัวผมเองมันเป็นเหมือนออโต้เลยพี
2: ่ครับ
0: ชอบไปทำบุญไปเลี้ยงอาหารเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วผมก็ไปทำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กมา
2: ครับ
0: ทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าวงเข้าวัดบ่อย
2: นะครับเหมือนกันนะทุกคนนะแฟนรายการเลขเข้าวัดเซียนรู้สึกว่ามันดวงตกจิตตกอะไรเนี่ยเข้าวัดเข้าวาทำบุญหรือว่าทำบุญกับเด็กทำบุญกับโรงพยาบาลมากน้อยไม่เป็นไรนะครับแต่ทำให้รู้สึกว่าคือจิตใจมันจะแข็งแรงขึ้น
0: สบายใจ
2: มันสบายใจจริงๆนะ
0: ครับผม
2: เวลาได้ช่วยคนปุ๊บคนที่เขาลำบากเนี่ยเขาเป็นยามอย่างเงี้ยเนอะซื้อข้าวให้เขาสักกล่องเขายิ้มมาเนี่ยเรารู้สึกโอ้โหเฮ้ย
0: แล้วพอยื่นให
2: ้
0: มี200ไหม
2: ไม่มีไม่มีมีแต่ข้าว
0: เอ
2: าผู้ชายครับอาจารย์มาถึงคำถามเป็นบ้านนะผู้ชายนะฮะบัตรประชาชนนะครับอันนี้พูดไปยังเนาะ6649ครับอาจารย
0: ์6649เหรอครับ
2: อยากมีโชคบ้างเบอร์นี้มีโชคไหม
0: 6649นะครับคนนี้จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ด้านการเจรจาพูดเก่งเจรจาเก่งวาจาเป็นทรัพย์ไปทำธุรกิจออนไลน์จะดีด้วยไปทำออนไลน์ดีมาก3651605เบอร์นี้ไม่น่าใช้
2: ใครอยากทำออนไลน์อาจารย์บอกว่านะฮะเลขไหน
0: 4994
2: ใช้เลขนี
0: ้มันเสริมธุรกิจออนไลน
2: ์นะใครมีนะครับนะอาชีพที่2อาชีพเสริมนะขายของในโทรศัพท์มือถือเนี่ยในโซเชียลอะไรต่างๆ49จะเป็นเลขที่ดี
0: ครับผม
2: เอาเป็นเลขของร้านได้เลยติดต่อใช่ไหม
0: ใช่ถ้าเป็นเงินมันต้องดูว่าคือหลักๆตัว49มันเสริมธุรกิจออนไลน์ถ้าอยากเสริมเงินเสริมชื่อเสียงค่อยว่ากัน
2: ครับ
0: เบอร
2: ์โทรศัพท์เขาละฮะเนี่ย
0: เบอร์โทรศัพท์
2: 1605
0: เบอร์นี้จะเป็นคนที่นิสัยเหมือนเด็กเหมือนกันไม่ว่าจะอายุเยอะแค่ไหนจะรู้สึกว่าตัวเองยังเด็กไม่แก่แล้วก็เป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์เรื่อยๆชิลๆสบายๆไม่เร่งรีบ
2: ครับ
0: มีเงินเข้ามาเท่าไหร่มันจะไหลออกหมดไม่เหลือเก็บมีเรื่องต้องจ่ายตลอดเวลาคนนี้เก็บเงินไม่ได
2: ้เงินมันไหลจากเบอร์อะไร
0: 60
2: อ้าว60เปลี่ยนไม่ด
0: ี006
2: และ05นี่อะไรฮะ
0: 05มันจะเป็นเลขเกี่ยวเรื่องของเก่งเรื่องยากเขาจะเก่งในเรื่องของบางเรื่องที่เราไม่ค่อยเก่งปัญหาใหญ่แก้ได
2: ้เป็นเรื่องเทคนิคนะถ้ามีเชื่อส่วนตัวเช่นอาชีพอะไรที่มันเช่นสายล่อฟ้าอะไรเงี้ยคนเขาทำกันไม่เป็นหรอกหรือว่าอาชีพแบบเฮ้ยช่างอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่าง
0: ๆใช่
2: ซึ่งมันยากๆแต่เขาเก่งอ๋อเฉพาะทางมีความเชี่ยวชาญเฉพาะอ้าวไปนะผู้หญิงครับเลขบัตร960
0: นานๆเจอผู้หญิงที
2: ่ผู้หญิงนี่ต้องคุยยาวหน่อย
0: 960เนี่ยเป็นตัวเลขที่หาเงินเก่งแล้วก็ใช้เงินเก่งมีเงินเข้ามาเท่าไหร่มันก็จะไหลออกเก็บเงินยากแต่ข้อดีอย่างหนึ่งของเขาคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างได้รับการยอมรับนับถือจากคนรอบข้าง
2: ครับ
0: มันเป็นเลขศิลปินไปอยู่หน้าสปอตไลท์ได้ไปอยู่เบื้องหน้าได้สมมติว่าเปิดร้านอาหารพี่แท่ง
2: ครับ
0: ก็ไปอยู่หน้าร้านคอยรับแขกจะดี
2: ตำแหน่งฟอนต์แมน
0: ใช่แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งของเขาคือเป็นคนที่เงินไหลเก็บเงินยาก
2: เดี๋ยวมาเปลี่ยนกันท้ายรายการนะครับนะฮะผู้ชายครับ 63105
0: ตอนนี้ผมกำลังหาอยู่
2: นะฮะ3:01 น.
0: 3:01 น.
2: ไปอยู่กลุ่มนั้นฮะเขียนว่าชายเนี่ยเนี่ยผมพูด5ตัวหลังนะฮะ63105
0: เบอร์โทรเหรอครับ
2: เบอร์โทรครับอย่าเพิ่งเลื่อนไปนะครับ
0: 63105
2: ฮะ
0: เบอร์นี้ถือว่าทิ้งได้เลยอย่าไปใช้
2: อะไร
0: ข้อแรกคือคำว่าไม่เด่นไม่ดังไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนคนจะไม่เห็นคล้ายๆปิดทองหลังพระแล้วก็มีเลขอุบัติเหตุอันตราย
2: เลขอะไร
0: 31
2: เนี่ยขอร้องอย่าใช้อ
0: ย่าใช้มันเป็นถ้าเกิดว่าจะเจอบ่อยๆมันจะเจอหลังรถแอมบูเลนซ์รถกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุเขาจะมีงานแต่เป็นตัวเลขที่คนปกติไม่ควรใช้
2: จดกันไว้นะทุกคนจดกันไว้นะบอกเพื่อนบอกฝูงบอกพ่อแม่พี่น้องนะครับนะฮะ31อย่าใช้
0: ลองสังเกตดูง่ายๆพี่แท่ง
2: ครับ
0: ลองให้เขาสังเกตตัวเขาดูแล้วก็ตอบกลับมาว่าจริงไหมคือเวลาเขาดวงตกเขาจะแย่ในทุกด้านเช่นสมมติว่าเราดวงตกปกติเช่นแย่ในเรื่องของการเงินบ้างแย่ในเรื่องของความรักบ้างแต่คนเนี้ยถ้าตกคือตกทุกด้านเลย
2: รักก็แย่เงินก็แย่งานก็แย
0: ่มันจะไปหมด
2: เพื่อนฝูงอะไรต่างๆสุขภาพแย่หมด
0: ใช่ฮะ
2: อ๋อ31นะแล้ว05อาจารย
0: ์05ก็ถือว่าเป็นเลขที่โอเคใช้ได้
2: เฉพาะทางใช่ไหมเมื่อกี้นี้ที่บอก
0: ปัญหาใหญ่แก้ได
2: ้
0: ติดปัญหาเล็กๆจุกจิกแก้ไม่ได
2: ้เลข10ล่ะ
0: 10ไม่น่าใช้
2: มันเป็น
0: เลขเบื้องหลังยกตัวอย่างเช่นทีมงานของเราถ้าเป็นเลขทีมงานควรใช้0112เป็น10เพราะมันเป็นเลขที่อยู่เบื้องหลังจะไม่เด่นไม่ดัง
2: ครับ
0: ไม่ว่าจะ
2: เงียบเงียบอยู่ปิดทองหลังพระ
0: ใช่ไปอยู่ไปใช้เลข1001ได
2: ้ครับ
0: แต่ถ้าอย่างพี่แท่งเนี่ยไม่ควรใช้เพราะเราอยู่ตรงหน้าสปอตไลท์อยู่
2: ข้างหน้าหายไปเลยเฮ้ยละครไม่มีเลยไม่เห็นหายไปไหนอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่
2: เผลอๆกลับไปจะไปเป็นผู้กำกับไปเขียนบทอยู่ข้างหลังเลย
0: ครับ
2: ถ้ามาใช้เลข10อย่างนี
0: ้ครับ
2: อ๋อไม่ควรนะนะครับใครที่เป็นนักร้องหรือว่าเป็นคนที่ต้องอยู่เบื้องหน้าเนี่ย10อย่าไปยุ่ง31นี่ก็เหนื่อยนะครับปัญหาเยอะเอ้าท่านต่อไปนะฮะ4968ผู้ชายครับ
0: 4968อันนี้ก็เลขตอน
2: บัตรประชาชน
0: อ๋อ968
2: ฮะ
0: หาเงินเก่งใช้เงินเก่งระวังเรื่องการจับจ่ายใช้เงินและคนเนี้ยจะเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงมากชอบทำอะไรตามอารมณ์ใช้เงินตามอารมณ์รักใครชอบใครไว้ใจใครคือเต็มที่มากๆเป็นคนใจใหญ่มากๆคนหนึ่ง
2: โอ้ผมเห็นเบอร์โทรศัพท์ข้างหลังอันนี้แบบผมแบบหางเต่านะความรู้นะ1072ผมว่าหนักนะเนี่ย
0: ใช่1072เนี่ยมันเป็นเลขของพัดพลาดพี่อย่างที่บอกเขาเป็นคนคิดเยอะคิดมากปล่อยวางไม่ได้เล็กๆน้อยๆก็คิดและชีวิตที่ผ่านมาเหมือนอยู่คนเดียวมาตลอดเหงา
2: เงา
0: แล้ว
2: 70ล่ะอาจารย์07ผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นโรคประสาท
0: มันเป็นคนเครียด
2: เ
0: ออคิดเยอะคิดมากเล็กๆน้อยๆก็คิด
2: เสียงแท่งใช้ได้เว้ย
0: เริ่มมาแล้ว
2: นี่ผมต้องรักจำแล้วรักจำท่านต่อไปนะครับนะฮะจริงๆเบอร์เมื่อกี้นี่อันตรายมากเปลี่ยน
0: ครับ
2: เปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวเราว่ากันจะใช้เบอร์อะไรดีนะครับคือบอกไปปั๊บเนี่ยแฟนรายการวันนี้เนี่ยใช้กลุ่มนี้ได้เลยนะ
0: คร่าวๆ
2: เพราะว่าเลขเนี่ยมันมีอยู่10ตัวเอง0ถึง9เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะบอกเลขดีเล่นเด่นเอาแบบว่าปลอดภัยอ่ะเซฟๆนะฮะเซฟโซน
0: บอกเลขต้องห้ามโดยพี่แทงว่าเลขอะไรบ้างที่ไม่ควรใช้เลย
2: อย่าเอามาอยู่ในเบอร์โทรศัพท
0: ์ใช่
2: นะครับแล้วก็ชีวิตสวัสดีครับพี่แทงสวัสดีอาจารย์ครับเบอร์โทรศัพท์นะฮะ7185975
0: เบอร์นี้คนนี้จะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงงานต้องเสร็จงานต้องเนียบงานต้องดีไม่งั้นไม่ส่งมีความรับผิดชอบ
2: เฮ้ยเบอร์รับผิดชอบนี่ดีสิเบอร์อะไรอาจารย์
0: 71
2: อ๋อ71มีความรับผิดชอบสูง
0: แต่มันถ้าใช้เยอะจนเกินไปมันจะกลายเป็นร่างกายแย่สุดโทรมมันปกติแล้วว่าถ้าเป็นเบอร์มงคลควรมี2เบอร
2: ์
0: เอาไว้ทำงานส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไว้ส่วนตัวส่วนหนึ่งแต่ถ้าลูกน้องผมมี71 7117เนี่ยผมรับแต่ถ้าใช้ส่วนตัวผมไม่ใช้
2: เหนื่อยหนัก
0: ใช่มันจะหนักจนเกินไป
2: มันอะไร
0: ไม่เสร็จไม่นอนนะพี
2: ่มันคุณระเบียบเกินไปใช่ไหม
0: ไม่เสร็จไม่นอนเนี่ยแล้วก็ข้อเสียของเขาเขาจะเป็นคนที่ทำคุณคนไม่ขึ้นถูกโกงถูกหักหลังถูกเอาเปรียบตลอด
2: เบอร์ไหน
0: 18
2: อ๋อเหรอเบอร์นี้ใช้ในโทรศัพท์นี้มีสิทธิ์ถูกหักหลัง
0: 1881ถ้าคิดจะช่วยเขาคือให้อย่าหวังว่าจะได้คืนสมมติว่าเราช่วยเหลือครอบครัวเยอะแยะมากมาย
2: นะทุกคนเรียนรู้ไปด้วยกันนะฮะแล้วก็จดๆนะครับแต่ละเบอร์นะครับแล้ว7557อาจารย์
0: 7557เป็นเลขที่ผู้ใหญ่ไม่ค่อยอุปถัมภ
2: ์
0: มันเป็นเลขที่ถ้าพูดง่ายๆคือมันคุยกับคนเจนเดียวกันรู้เรื่องแต่ถ้าคนละเจนจะคุยไม่รู้เรื่องจะไม่ค่อยชอบคุย
2: 57นะทุกคนนะ
0: คนที่ไม่ค่อย
2: ต้องดูตัวเองด้วยตัวเองเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กนะหรือต้องนะ
0: ครูพักรักจำไป
2: ครับ
0: แต่ถ้าอยากเรียนมาเรียนกับผมได
2: ้มีนะจะเสริมนะครับนะอยากจะเสริมวิชาเป็นความรู้ของตัวเองหรืออยากจะเป็นอาชีพต่อไปเดี๋ยวมาเรียนกับอาจารย์เดี๋ยวบอกให้ไปเรียนที่ไหนนี่ฮะชายครับท้ายบัตรนะฮะ9741อาจารย์ สิ่งหนึ่งเป็นไง

0: หรือว่างานอะไรก็ตามที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการทำนานๆเหมาะแต่ข้อเสียของมันมันจะมีข้อเสียคือเป็นเรื่องของความรัก
1: ครับทำไมฮะ
0: ความรักไม่ค่อยดีต
1: ่
0: างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวไม่ค่อยหวาน
1: กลับบ้านมาก็นอน
0: เหมือนเป็นเส้นตรง
1: อ่
0: ะอยู่ด้วยกันแค่เหมือนกินข้าวคุยกันแล้วก็อ
1: ยู่บ้านเดียวกันตื่นเช้าก็แยกกันไป
0: ใช่
1: โอ้ความรักไม่สดชื่นนะผู้ชายฮะผู้ชายครับ903ตอง14
0: ตอง1เนี่ยจะมีความเป็นผู้ชายสูงมาก
1: ม
0: ีความเป็นผู้ชายสูงชอบลุยชอบสู้ชอบแข่งขันไม่ยอมแพ้อะไรใครง่าย
1: ๆครับ
0: ลุยมากๆคนนี้เป็นคนขยันแต่มีเลข31อย่างที่บอกเมื่อไหร่ก็ตามที่ดวงตกเขาจะแย่ในทุกด้านไม่น่าใช้
1: อ
0: ่
1: ะเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนท้ายรายการกันนะครับผู้ชายนะฮะหมายเลขโทรศัพท์นะครับ552-82642โอ้โห
0: คนนี้หาเงินเก่งฮะเงินไหลเข้ามาไม่ขาดแต่มันจะไหลออกหมดเก็บไม่ได
1: ้มันเป็นไหลออกตรงไหนอ่ะ
0: 2882
1: 82เงินหมุน
0: ใช่
1: 2นี่คืออ
0: ่าเป๊ะ
1: 2นี่คือเงินมัน2เลข2คืออะไรบ้างครับ
0: เลข8คือเงินเลข2คืออารมณ์อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นใจอ่อน
1: อ๋อ8คือเงิน
0: ใช่2กับ8มาอยู่ด้วยกันมันจะเป็นตัวเลขที่สามารถดึงเงินได้หลายทาง
1: 2คืออารมณ์ที่อ่อนไหว
0: ใช่มันจะใช้เงินง่ายมันจะออกเงินมันจะออกง่าย
1: ครับครับครับครับ
0: ครับ
1: ครับครับ
0: นะ
1: ถามมี2เบอร์ครับผมนะมาถึงนี่แหละฮะเดี๋ยวนะการงานโชคลาภอยากรู้นะครับนะฮะมาถึง3ทุ่ม8นาทีที่ส่งมานะครับ9639236
0: คนนี้จะเป็นคนที่ขยันอยู่นิ่งไม่ได้ไฮเปอร์พี
1: ่
0: ไฮเปอร์นิสัยเหมือนเด็กไม่ว่าจะอายุเยอะแค่ไหนจะรู้สึกว่าตัวเองยังเด็กไม่แก่แล้วก็มีข้อสุ่มเสี่ยงอย่างนึงเลยเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่ในกรณีมีแฟนเนี่ยต้องระวังมือที่3ไม่ตัวเราก็แฟนจะมีเข้ามาม ันเป็นเลขสุ่มเสี่ยงในเรื่องของมือที่3
1: ฮะมีปัญหาเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องคู่นะฮะอันตรายเลขนี้นะครับนะถ้าตอนนี้มันเริ่มแบบมีอะไรอย่างนี้นะเปลี่ยนได้เปลี่ยนครับอันนี้เรื่องใหญ่คือถ้าบ้านแตกมันจบหมดทุกอย่าง
0: ครับแต่ถ้าชอบก็ลุยต่อได
1: ้อย่าชอบเลยเชื่อผมเชื่อพี่น้องอย่าอย่าไปทางนั้นตรงครับแยกทางภรรยามา5ปีแล้วครับอาจารย์โอ้ขอบคุณมากนะตอบกลับมาบอกว่าเป๊ะเลยใช้เบอร์อะไรนะแยกทางนะอาจารย
0: ์2332
1: โอ้เหรอ
0: แยกทางคือ27
1: 27ทีอย่าว่างอยู่คนเดียว
0: ใช่มันเป็นตัวเลขที่ถ้าเป็นถ้ามันเป็นตัวเลขพื้นดวงอ่ะพี่แท่งมันจะเป็นตัวเลขที่ทำใหสุดท้ายแล้วชีวิตจะต้องอยู่คนเดียวต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขเข้าไปเสริม
1: รู้สึกอยู่คนเดียว
0: จรหัสแอปธนาคารตัวเลขท้ายชื่อ
1: คือเอาอะไรก็ได้นะมาดึงไว
0: ้
1: มาดึงบัตรประชาชนไว้ให้เยอะมากที่สุดม
0: ัน
1: จะลดลงจากหนักจะเป็นเบา
0: ใช
1: ่
0: มันจะดีขึ้น
1: ครับนะฮะเอาไปต่อครับมี2เบอร์นะครับนะฮะ6597893เพศชายฮะ
0: 6597893ส่วนตัวไม่รู้ทำอะไรนะแต่หลักๆเบอร์นี้มันเป็นเบอร์ที่ค่อนข้างใหญ่มากคนนี้จะเป็นคนชิลเรื่อยๆสบายๆไม่เร่งรีบไม่ถึงเวลาไม่ค่อยทำ
1: เขาอยากธุรกิจส่วนตัวโตมากๆอันนี้ลำบากเพราะว่าชิล
0: ชิล
1: เบอร์นี้ไม่ได
0: ้ผู้ใหญ่ไม่อุปถัมภ
1: ์
0: คนไม่รู้จักมันจะกลัวไม่กล้าเข้าหาไม่กล้าคุยด้วยออกแนวคล้ายๆเหมือนเป็นคนที่หน้าตาไม่ค่อยรับแขกหน่
1: อ
0: ยถ้าเป็นธุรกิจที่เน้นเรื่องของผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือ
1: ครับ
0: อย่าใช้แต่ถ้าไม่ต้องพึ่งใครใช้ต่อได
1: ้งานฝีมือทำเองอยู่บ้านทำไปเลยใช้ได้แต่ถ้าต้องพึ่งคนอื่นนี่อย่าใช้นะ
0: ใช่
1: อายุ54ปีแล้วบัตรประชาชนครับ7171โอ้โห
0: รับผิดชอบสูงมากลองถามตอบกลับมาด้วยนะคน7171เนี่ยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากไม่หลับไม่นอนงานไม่เสร็จไม่ดีไม่ส่ง
1: เออ
0: คนนี้รับมาทำงาน
1: กังวลจะทำให้มันดีให้มันเนี้ยที่สุดสมบูรณ์ที่สุด
0: ใช่ร่างกายจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องเสร็จ
1: เฮ้ยมันต้องนอนได้แล้วนี่ก็ไม่เอานิดเดียวก็จะเอาจะแก้อยู่
0: แล้วมาทำงานได้คนนี
1: ้คนนี้นะฮะนะถ้ามีใครเป็นลูกน้องสมัครมามี71เนี่ยโอ้ดีเลยไอ้นี่บ้างาน
0: ใช่
1: ละเอียด
0: มอบหมายงานคือยังไงงานเนียบแน่นอน
1: ผู้หญิงครับเอาผู้หญิงบ้าง929-9995
0: เบอร์ใช่ไหมฮะ
1: ครับ9หมดเลยเนี่ย4ตัว
0: คนนี้จะเป็นคนไอเดียความคิดดีโปรเจกต์ในหัวเยอะเป็นคนที่มีโปรเจกต์หรือว่าเรื่องคิดในหัวค่อนข้าง
1: เลขไหน
0: 9229
1: อ๋อ29นี่เจ้าโปรเจกต์
0: ใช่เจ้าโปรเจกต์เหมาะสำหรับพวกทำงานพวกดีไซเนอร์กราฟิกดีไซน์ครีเอทีฟอะไร
1: ครับ999ฮะ
0: 9คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยมีเรื่องของซิกเซนส์สมบัติพิเศษ
1: มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่ค
0: ุ้
1: มครองแล้วก็มีเซนส์ด้วย
0: ใช่ครับ
1: 95ฮะ
0: 95ก็จะเป็นเลขเกี่ยวเรื่องของโชคลาภยิ่งทำบุญเยอะชีวิตยิ่งดี
1: โชคลาภหมายความว่าเราเสี่ยงดวงได้เหรอ
0: ใช่
1: เอา95

0: มันออกแนวคล้ายแบบนี้พี่ถ้าเราใช้9559ถ้าเราทำบุญเยอะทำดีทำอะไรก็ตามที่มันเป็นผลบุญ
1: ครับ
0: มันจะยิ่งส่งผลให้ดีขึ้นมีโอกาสมีเรื่องของโชคลาภมีสิ่งดีๆเข้ามาง
1: ั้นอาจารย์ต้องแนะนำวัดแล้วช่วงนี้นี่ไม่ไปวัดไม่ถูกเลยไม่รู้จะไปวัดไหนเลย
0: ถ้าไม่สบาย
1: ใจไม่สบายใจทุกวัดเลยอาจารย์ขอสักวัดเนี่ยวัดที่อาจารย์แนะนำ
0: เอาจริง
1: ก็ต้องไปไหว้เทพที่เกี่ยวกับเรื่องการงานโชคลาภคือท้าวสุวรรณ
0: ก็ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมผมจะไปไหว้ท้าวสุวรรณ
1: วัด
0: ที่วัดจุฬา
1: อัมพวา
0: ใช่ครับแล้วก็อีกที่นึงที่ผมไปบ่อยไปหาเจ้าแม่กวนอิม
1: กรุงเทพล่ะ
0: กรุงเทพเหรอฮะกรุงเทพจะมีวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีนบุรีไปบ่อย
1: ชื่อ
0: เขาเรียกศาลเจ้าอะไรสักอย่างผมจำไม่ได
1: ้โอ้ลองเสิร์ชดูนะฮะศาลเจ้าเจ้าแม่กวนอิมนะฮะที่มีนบุรี
0: ใช่ครับ
1: เอามีนบุรีแล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่า
0: เกาะลอยเกาะลอย
1: เจ้าแม่กวนอิม
0: ที่เกาะลอย
1: เกาะลอยชลบุรีเหรอ
0: ใช่ครับผมไปบ่อยล่าสุดผมไปขอมา
1: ศักดิ์สิทธิ
0: ์ขอยอดนี้นะภายในสิ้นเดือนนี้ได้ไหมได้
1: อ้าวชาวชลบุรีอยู่ใกล้ไปเลยนะครับที่เกาะลอย
0: เนี่ย
1: ศรีราชาป่ะ
0: เดี๋ยวผมจะไป
1: ชลบุรีชลบุรีนะเกาะลอย
0: แสนไปหน่อยนึงอ่ะ
1: มันจะเข้าทางนู้นละ
0: ใช่ครับ
1: เข้าทางเดี๋ยวนะเลยบางแสนไปก็ตรงนั้นก็อะไรนะลืมละเอาน
0: ั่นแหละตรง
1: นั้นนั่นแหละ
0: เกาะลอยจ
1: ะถึงศรีราชาอยู่แล้วนั่นแหละประมาณนั้นนะ
0: ไม่พรุ่งนี้ก็มะรืนเดี๋ยวผมจะไปที่นั่น
1: ครับนะฮะไปไหว้กันดูนะครับนะเผื่อจะเสริมดวงเสริมมูกันได้นะครับแฟนๆรายการของเรานะฮะมาฮะอีกหนึ่งข้อความนะครับเลขบัตรประชาชนฮะ6723มาอีกแล้ว27เฮ้ยคนไทยเรา72เยอะนะ6723
0: คนนี้จะเป็นคนมีเสน
1: ่
0: ห์ไปอยู่ที่ไหนมีแต่คนรักใคร
1: ่ๆแ
0: ต่ก็ระวังเรื่องมือที่3ไม่ตัวเราก็แฟนจะมีเข้ามาชีวิตเหมือนอยู่คนเดียวด้วย
1: ครับ
0: เหนื่อย
1: ม
0: ันเป็นเหมือนช่วงนะพี่ยกตัวอย่างเช่นเวลาผมไปไลฟ์ที่ไหน
1: ครับ
0: มันจะเป็นตัวเลขคล้ายๆกันจะมาถามพร้อมๆกัน
1: เอาละได้เวลาที่เราจะมาช่วยเหลือกันละเลขท้ายนะฮะบัตรประชาชน3174
0: คนน
1: ี้จะเป็น
0: ใช่เป็นเลขไม่ดีแต่คนนี้ก็มีความรับผิดชอบแล้วก็หวานล้อมเก่งพูดเก่งเจรจาเก่ง
1: ฮะ
0: แต่เวลาโกรธห้ามพูดเล็กๆน้อยๆห้ามพูด
1: ความรักอ่ะ
0: ความรักแทบไม่เสริมเลยฮะมันเป็นตัวเลขที่ไม่เสริมคือมันเป็นเหมือนดวงเราเป็นแบบไหนมันจะดึงดูดเลขพวกนั้นเข้ามาแต่ถ้าเราอยากเสริมความรักเดี๋ยวรอฟังช่วง30นาทีสุดท้าย
1: ได้ครับแล้วโชคลาภเดี๋ยวเสริมกันนะเบอร์นี้ไม่มีโชคลาภเลย
0: ไม่มีเลย
1: นะครับเบอร์โทรศัพท์ของเขานะฮะ4147638โอ้โห
0: เบอร์นี้ทิ้ง
1: เบอร
0: ์นี้ทิ้ง
1: ทิ้งนะครับ
0: ดวงดีมีทุกอย่างจริงไหมเมื่อไหร่ดวงตกทุกอย่างหายหมดแล้วคนนี้จะเป็นคนนิสัยเหมือนเด็กไม่ว่าจะอายุเยอะแค่ไหนจะรู้สึกว่ายังเด็กไม่แก่แล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมคนใครเอาเปรียบไม่ได้พร้อมบวกพร้อมลุยมาก
1: เบอร์อะไร
0: 38
1: นี่นักรบเหรอสู้
0: นักเลง
1: โอ้ไม่ใช่นักรบ นักรบยังเท่นะอันนี้นักเลงเบอร์แบบ
0: คือเป็นตัวเลขที่ไม่เหมาะสำหรับการ
1: ผิดหูปั๊บ
0: การมีในทะเบียนรถอ่ะ
1: โอ้38ห้ามมีในทะเบียนรถเด็ดขาดนะอันตรายนะ
0: 38 33
1: ปาดหน้าเฉียวหลังใครมาจอดปุ๊บลงเลยนะ
0: พร้อมบวก
1: พร้อมบวกนะ38นักเลงเอาละฮะผู้ชายปีมะเสงครับ65559ครับ
0: คนนี้เป็นคนใจดีมากใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นปฏิเสธผู้อื่นไม่เป็นสุดท้ายจะถูกโกงถูกเอาเปรียบได้แล้วก็เป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆชิวๆสโลว์ไลฟ์
1: เรื่อย
0: ไม่ถึงเวลาไม่ทำคนนี้ไฟลนก้น
1: ครับผ
0: ม
1: นะฮะเดี๋ยวมาเสริมกันครับท้ายบัตรประชาชนนะฮะ3224ดูเหมือนจะสวย
0: เสน่ห์เป็นคนมีเสน่ห์มากไปอยู่ที่ไหนมีแต่คนรัก
1: ครับ
0: เป็นเลขเสน่ห์เสน่ห์อ่อนไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรัก
1: โอ้ต้องช่วยเลยผู้หญิงคนนี้บัตรประชาชนอะไรเนี่ย076367
0: โอ้โหดูขึ้นสุดลงสุดมากเลยพี่
1: อ๋อเดี๋ยวคนละคนโทษทีเอาท่านนี้ก่อนท้ายบัตรพี่ผู้ชายนี่นะ3424
0: มีเสน่ห์เป็นคนมีเสน่ห์แต่เวลาโกรธถ้าได้ด่าปากเสียด่าไม่สนใจใครเลย
1: 43เหรอ
0: ใช
1: ่43นี่
0: 3443
1: ผู้ทีต้องเอาตะกร้อครอบปาก
0: มันออกแนวคล้ายๆเหมือนถ้าโกรธและได้ด่า
1: อ๋อ
0: จะด่าไม่สนใจเลย
1: ถ้าหลุดปั๊บ
0: ไปเลย
1: เปรี้ยงเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่โอ้
0: เป็นคนที่เวลาผมเห็นแล้วผมจะไม่เถียงด้วยเพราะว่าสู้ไม่ได
1: ้43
0: ใช่
1: ผ
0: มก็ค่อนข้างปากจัดนะแต่เจอแบบนี้ผมไม่ไหว
1: ครับเอาผู้หญิงนี่ฮะคัดมาเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะ3595196
0: ผู้หญิงคนนี้
1: อันนี้ได
0: ้ใหญ่บริวารคนรอบข้างดีดีช่วยเหลืออุปถัมภ์ดีหาเงินเก่งเป็นคนเก่งหยิบจับอะไรทำได้หมดแต่ข้อเสียของเขาอย่างเดียว

0: คือเหนื่อยทำคนเดียว หาคนช่วยเหลือไม่ได้ถ้าไม่กระดิกตัวเขาจะไม่ได้เงินเลย
1: โอ้โหนี่ด้วยตัวเองเลยไม่ได้มีลูกน้องบริวารเลยนะเป็นหัวหน้าเลยมีคนเดียวเลย
0: จากนู่นจากนี่ยากนะครับแล้วก็767เลขท้าย3ตัว
1: บัตรประชาชนน่าเป็นห่วงนะเครียด
0: พี่ผู้หญิงคนนี้ตอบกลับมาด้วยนะว่าเราเป็นคนที่เมื่อไหร่ดวงดีเราจะมีทุกอย่างเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ดวงตกทุกอย่างที่เรามีหายหมดไม่เหลือสมมุติตอนนี้มี100ล้านดวงตก100ล้านที่มีก็หายเผลอๆติดลบ
1: ตอบหน่อยครับว่าชีวิตเป็นอย่างนั้นไหมตั้งแต่ใช้แต่ว่าโหนี่ชีวิตเขาเลยนะเดี๋ยวแก้กันนะพี่นะพี่ตอบมาก่อนจริงไม่จริงไม่จริงนะพี่เปลี่ยนไปฟังอย่างอื่นเลยนะไม่ต้องฟังผมสองคน
0: ใจเย็น
1: เอาท่านต่อไปนะครับนะเล่งอะไรบัตรประชาชนนะครับ546080808จัน
0: ไหน
1: 08หมายถึงอะไร21:20ที่ส่งมา
0: 54608เหรอครับ
1: ใช่ครับ08อะไรจัน
0: 08เป็นเลขของคนที่ใจใหญ
1: ่
0: เป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูง
1: อ
0: ชอบทำอะไรตามอารมณ์ใช้เงินตามอารมณ
1: ์
0: รักใครชอบใครไว้ใจใครคือเต็มที
1: ่608
0: 408ใช่ไหม
1: 4608
0: 4608
1: อ
0: ันนี้เบอร์โทรหรืออะไรพี
1: ่บัตรประชาชน
0: บัตรประชาชนก็ต้องเป็น608ป่ะ
1: ใช่ครับ608
0: เป็นคนเงินไหลเงินไหลเก็บเงินไม่ได้ไม่มีเงินเท่าไหร่ไหลออกหมดมีเรื่องต้องจ่ายสมมติพี่แท่งได้เงินมาพี่แท่งอยากเก็บเงินถ้าพี่แท่งมี6006เนี่ย
1: เรียบร้อย
0: มันจะต้องจ่ายค่านู่นค่านี่ค่านั่นสมมติค่าที่เราจ่ายอ่ะ
1: ลงไปในไอ้นี่เลยมั้ยอุโมงค์เลยมั้ยด
0: ู
1: ดไปเลยปุ๊บนะฮะ
0: มีเรื่องต้องจ่ายตลอด
1: โทรศัพท์ครับ48354ช่วยได้มั้ยเนี่ย
0: 48354
1: ไม่ช่วยอีก
0: โหคนนี้เป็นคนที่เด่นในเรื่องการเจรจา พูดเก่งเจรจาเก่งคนรอบข้างดีแต่มีปัญหาเรื่องเอกสารเพราะฉะนั้นเวลาจะเซ็นเอกสารการเงินอะไรดูดี
1: ๆเลขอะไรเอกสาร
0: 48
1: ทุกคน48เลขเอกสารนะ
0: 4884มันจะเด่นเรื่องการเจรจาแต่มีปัญหาเรื่องเอกสารห้ามใช้เราจะเซ็นการงงการเงินก็ดูดีๆ
1: ผู้ชายนะอายุ49
0: เงินก้อน
1: เอาท่านต่อไปอย่างรวดเร็วนะฮะสวัสดีพี่แท่งเลขท้ายบัตรนะคะเลขท้ายบัตรประชาชน6966ค่ะ
0: 6966คนนี้หาเงินเก่งใช้เงินโคตรเก่งใช้เงินเก่งมากเป็นคนชอบจับจ่ายใช้สอยซื้อของ
1: ผมว่าหัวล้อกากอยู่ตอนเนี้ย
0: เป็นคนชอบ
1: ยังดีมีเงินให้ใช้เปล่า
0: ใช่หาเก่ง
1: อ๋อหาเก่งมีเงินให้ใช้ใช้ไปเถอะถ้ามีความสุขอยู่นะแต่ถ้ารู้สึกวันหนึ่งไม่ไหวแล้วมันคิดถึงอนาคตเดี๋ยวมาเสริมมาแก้กันเอาปิดช่วงนี้ก่อนได้เวลาพักแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวกลับมานะครับเรียกข้าวเสียนครับ
2: เรียกข้าวเสียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
1: มาครับตอนนี้นะฮะสิ่งที่ท่านได้ยินเรียกเข้าว่าเสียงครับรายการทาง Active Radio นะฮะ วันนี้นะฮะอยู่กับแขกรับเชิญนะครับอาจารย์เล็กวสันเทียนพิทยามาศนะครับนะฮะหรืออาจารย์เล็กเสริมมูและเมื่อกี้คุยกันหลังไมค์เล็กน้อยอาจารย์บอกว่าโอ้โหขอบคุณมากเลยที่มาถล่มทลายขนาดนี้เดี๋ยวจะให้ของดี10รางวัลฟรีๆออกแบบอะไรนะฮะ
0: ออกแบบรหัสล็อกหน้าจอรหัสแอปธนาคารตัวเลขท้ายชื่อแถมเลิกเปลี่ยนบทสวดแล้วก็อีโมจิเสริมดวงให้
1: ฟรี10ท่านเดี๋ยวพี่แท่งหลับตาแล้วก็จิ้มเอามือจิ้มจิ้มจิ้มให้แต่ผู้หญิงดีกว่าหนุ่มหนา
0: ผู้หญิงน้อยนะผู้หญิงน้อย
1: ไม่เดี๋ยวจิ้มจิ้มจิ้มสุ่มสุ่มดูนะครับปกติแล้วเนี่ยออกแบบอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ครับยัน
0: ปกติเนี่ยผมจะไลฟ์สดในทิกตอกเป็นหลักออกแบบรหัสล็อกหน้าจอไม่เกิน1ใบแดง99นี่แหละ
1: โอ้99บาท
0: ใช่แล้วก็จะมีพวกโปรโมชั่นอย่างโปรโมชั่นที่แจกเนี่ยก็ราคา297บาท
1: อ้าวใครโชคไม่ดีนะไม่ได้ไปนะฮะติดตามทิกตอกอาจารย์ได้ที่ไหน
0: ทิกตอก
1: เขียนว่า
0: เสริมมู19 S O E M
1: ภาษาอังกฤษ
0: MU 19
1: ภาษาอังกฤษนะ
0: ใช่ครับ
1: เอามาเดี๋ยวผมเขียนก่อน S
0: S O E M
1: S O E M
0: MU
1: M U เสริมมู
0: 19
1: 19ก็จะเป็นที่ตอกของอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: นะครับนะฮะไลฟ์สดวันไหนยังไงฮะ
0: ทุกวัน
1: ทุกวันกี่โมง
0: ปกติผมจะไลฟ์ช่วงไม่ค่อยเป็นเวลาแต่หลักๆผมจะไลฟ์ช่วงประมาณสักหลังเที่ยงคืน
1: ก็ไปติดตาม follow กันดู
0: ได้
1: นะครับแล้วพอมันไลฟ์สดเนี่ยทุกท่านก็เห็นอยู่แล้ว
0: เข้ามาดูได
1: ้นะครับนะฮะ
0: หรือไม่ก็ทักหลังบ้านมาได
1: ้หลังบ้านได้สำหรับใครที่อยากจะแบบมีเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนรหัสอะไรถามอาจารย์ได้หมดฮะนะทุกเรื่องนะครับหรือว่าอยากจะเรียนอยากจะเรียนเป็นอาชีพเสริมหรือว่าเป็นความรู้เสริมบางคนชอบ
0: ค่าเรียนตัวเลขเนี่ย950บาทเป็นออนไลน์นะ
1: กี่นานแค่ไหน
0: เข้าไปเรียนคือมันเป็นคลิปออนไลน์ที่สามารถเข้าไปเรียนได้ตลอด
1: โอ้คือเราก็จะเปิดให้เข้ามา
0: ใช่
1: แล้วก็ไปศึกษาไปดูตรงนั้น
0: มีคำถามสามารถถามผม
1: ถามได้ด้วย
0: ใช่
1: นะฮะไม่ใช่แค่
0: เรียนแล้วจบ
1: ไม่ได้เรียนว่าเขาเรียกอะไรวันเวทางเดียวนะครับอาจารย์มีตอบกลับด้วย
0: และที่สำคัญไม่แท้ผมสามารถสอนให้เขาเป็นหมอดูที่สามารถมีรายได้ได้ด้วย
1: มาครับ
0: ไม่ใช่แค่สอนดูดวงนะ
1: ในเมื่อหลายอาชีพเนี่ยเขาลดพนักงาน เขาลดคนงาน เขานะฮะไม่ใช้แล้วก็ไปใช้ AI ใช้นู่นใช้นี่กันหมดนะครับแต่ในเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นลีลาเป็นศิลปะ
0: ครับผม
1: ความรู้ความสามารถบางทีคนเป็นหมอดูเนี่ยเรียนมาด้วยกันแต่การอ่านการตีความการตีดวงเนี่ยมันต่างกัน
0: ถูกต้อง
1: นะครับนะอันนี้ต้องไปเรียนกับอาจารย์เอามาตรงนี้ต่อเอาหน้างานนึงต่อนะฮะกับเรียกเข้าว่าเซียนรายการของเราวันผู้ชายครับมี2เบอร์อาจารย์996 9549 20:25 ฮะ
0: 996 99 996 9545
1: ใช
0: ่คนนี้ถือว่าดีเบอร์ใช้ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
1: แก้
0: ภัยปลอดภัยมีสติแก้ปัญหาเก่งเอาตัวรอดเก่งหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งระวังเรื่องการจับจ่ายใช้เงินหน่อยแต่ใช้ได้
1: ไม่ต้องห่วงอันนี้เบอร์นี้นะครับใช้ได้ไม่ต้องเปลี่ยนนะก็แค่ระวังเรื่องการใช้เงินนะครับมีสตินิดนึงดูแลรับผิดชอบคนเยอะค่ะนำเข้าส่งออกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กำลังรอลูกค้านะฮะจากอเมริกาจะเพิ่มออเดอร์ย้ายจากจีนมา
0: แต่ไม่มีตัวเลขเลยฮะดูเบอร์เขาไหมฮะเบอร์เขามี
1: แหละฮะ
0: 4542639
1: ครับ
0: เบอร์นี้ก็ถือว่าเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งพี่แท่ง
1: ครับ
0: เอาตัวรอดเก่งมีสติเจอปัญหาจัดการได้ดีมีเสน่ห์ด้านการเจรจาละเอียดรอบคอบรักสวยรักงามดูแลตัวเองดี
1: ครับ
0: เหมือนจะดีแต่ข้อเสียของมันคือในกรณีมีแฟนเนี่ยให้ระวังมือที่3ไม่ตัวเราก็แฟนจะมีเข้ามาภาพรวมระวังแค่เรื่องนี้ที่เหลือถือว่าใช้ได้
1: เรื่องความรักเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: อย่างอื่นนะฮะงานการอะไรทั้งหมดดีนะครับ
0: เงินน้อยหน่อยเงินน้อยหน่อย
1: คนต่อไปนะฮะเพศชายนะครับเบอร์โทรศัพท์0เดี๋ยวนะฮะเอาตรงนี้แล้วกัน7195545ครับ
0: คนนี้เป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นปฏิเสธผู้อื่นไม่เป็นสุดท้ายจะถูกโกงถูกเอาเปรียบได
1: ้
0: ชีวิตที่ผ่านมาใช้คำว่าเหนื่อยทำคนเดียวหาคนช่วยเหลือไม่ได้ไม่กระดิกตัวไม่ได้เงิน
1: ไปโดนโกงเบอร์เลขอะไรอาจารย
0: ์เลข55มันเป็นเลขพระแม่ชี
1: ไม่ดีเหรอโ
0: ดนโกงมันเป็นเลขพระมันใจดีจนเกินไป
1: โอ้55นะ
0: สมมุติว่าพี่เป็นคนใจดีผมไปเล่าเรื่องเศร้าๆให้พี่ฟังพี่ก็จะโอนตรงโอนตังค์ให้ผมช่วยเหลือผมหรือเชื่อในสิ่งที่ผมโกหกอะไรแบบเนี้ยมันเป็นเลขพระแม่ชีเป็นเลขที่คล้ายๆว่าใกล้จะปลงแล้วช่วยเหลือได้
1: ครับ
0: สมมติพี่แท่งเทรดงานละอยากกลับบ้านแต่ผมบอกว่าพี่ช่วยผมหน่อยพี่ก็อยู่ช่วยผมประมาณน
1: ี้55นะ
0: มันจะเป็นเลขที่เหนื่อย
1: ตอบเบอร์ผมไปยังครับพอดีทำงานอยู่นะฮะขออีกทีหนึ่งบัตรประชาชนนะครับ2865
0: คนนี้เป็นคนชิลเรื่อยๆสบายๆไม่เร่งรีบนะแล้วก็มีความเป็นตัวเองสูงชอบทำอะไรตามอารมณ์ใช้เงินตามอารมณ์ใจใหญ่มาก
1: ครับ
0: ระวังเรื่องความใจใหญ่ให้หมดเดี๋ยวจะไม่เหลือ
1: ครับนะ

0: เดี๋ยวมาเสริมกันนะครับนะฮะหลังวันเกิดจะเป็นยังไงนี่ไงฮะอามซ่าใช่ไหมอามซ่าอามซ่าหลังวันเกิดเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเบอร์ให้เปลี่ยนชีวิตเลย นี่ครับตอบมาแล้วฮะขอบคุณมากนะครับที่ตอบมาด้วยฟีดแบคมาใช่เลยครับ71ถ้างานไม่เรียบร้อยไม่ส่งครับงานไม่เสร็จไม่กลับครับเลขบัตรประชาชนผมลืมบอกมา5285เป็นยังไงครับ5285
1: คนนี้ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันชีวิตไม่เคยขาดเงินมีเงินไหลเข้าตลอดแต่มันจะไหลออกหมดเก็บยากถ้าคนเนี้ยมีเลขเก็บเงินคนนี้รวยละ
0: 82เนาะ
1: ใช่
0: เลขเก็บเงินเลขอะไร
1: 28เอ้ยเลขเก็บเงินมันจะเป็นเลข1661 4554
0: 4554เลขเก็บเงินนะทุกคนนะครับ
1: มันเป็นเลขสติมันจะคิดก่อนใช้พี
0: ่85ล่ะ
1: 85มันจะเป็นเลขที่ปัญหาใหญ่แก้ได้จะติดปัญหาเล็กๆจุกจิกแก้ไม่ได
0: ้โอ้
1: ถ้ามีตัวเลขพวกนี้เยอะเป็นไมเกรน
0: โอ้5885นะครับ
1: ครับ
0: แล้วจะมีเมียไหมครับบัตรประชาชนผมลงท้าย1819ครับ
1: เขาเป็นคนทำคุณคนไม่ขึ้นช่วยเหลือใครไม่ได้ถูกโกงถูกหักหลังตลอดคนนี้ถ้าเกิดว่าตั้งใจไปหาเมียจริงจังแล้วก็แบบไปเปย์เขานะไม่เหลือ
0: โอ้หมด
1: โ
0: ดนอีหนูหลอก
1: แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความเป็นตัวเองสูงอ่ะมันจะอยู่กับคนอื่นยาก
0: อุ้ยเขามีคดีด้วยจะชนะคดีไหมหมายเลขโทรศัพท์นะฮะเนี่ย1819ชนะคดีไหมจัน
1: 1819ถ้าดูตามเบอร์โทร66
0: ประกอบไปด้วยนะ
1: 36916เบอร์เนี้ยไม่มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ใช้คำว่ายากถ้าถามว่าชนะคดีไหมออกมาเป็นไพ่ใบนี้พี่แดงเปิดไพ่ไปเลย
0: เอ้าเป็นไงเปิดไพ่ด้วย
1: เป็นไพ่ทองใบนี้คือดีดวงดีมีเงินหรือว่ามีโชคหรือว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาถามว่ามีเกณฑ์ชนะคดีไหมชนะ
0: ชนะมาดูกันมาดูกันต่อไปเลยนะฮะอีกหลายท่านรออยู่นะฮะเพศชายครับเลขบัตรประชาชนนะครับ8242เอ้ย8942
1: 8942นะครับ
0: ครับอันนี้บัตรประชาชน
1: ถือว่าดี
0: ครับ
1: ถ้าเป็น942เนี่ยมันจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ไปอยู่ที่ไหนมีแต่คนรัก
0: ครับ
1: แล้วก็เสริมในเรื่องของธุรกิจออนไลน์ต่างชาติต่างภาษา
0: ครับ
1: ภาพรวมดีถ้าเกิดว่าอยากมีแฟนเป็นต่างชาติก็ถือว่าได้นะ
0: แล้ว89อาจารย
1: ์89มันเป็นเลขเกี่ยวเรื่องของอำนาจบารมีมันจะเป็นเลขที่ผู้ใหญ่ไม่ค่อยอุปถัมภ์ทำธุรกิจส่วนตัวได้อ
0: ำนาจบารมีแต่ผู้ใหญ่ไม่อุปถัมภ์
1: มันเป็นเลขใหญ่ผู้ใหญ่มันใหญ่ใหญ่ใหญ่เจอใหญ่มันจะชนกัน
0: โอ้
1: สมมติว่าเรามีผู้ใหญ่อยู่แล้วเราก็เหมือนเป็นตัวเลขที่เหมือนไปค้ำเขาไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเลขเสน่ห์อ่อนๆเข้าไปมันจะง่าย
0: โอ้ผู้ใหญ่เขาชอบให้เราไปอ่อนอ้อนนะทำตัวเป็นเด็กหน่อย
1: ต่าง
0: ตัวหน่อย
1: ต่างคน
0: ถ้าไปใหญ่ก็ใหญ่เขาก็ไม่ช่วยนะ
1: ใช่คร
0: ับอ๋อเป็นอย่างนั้นนะครับทุกคนนะผู้ชายค้าขายอสังหาริมทรัพย์เบอร์บัตรประชาชน7017
1: มีความรับผิดชอบสูงแต่ไม่เด่นไม่ดังครับไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนคนจะไม่เห็นถ้าทำอสังหาก็อยู่เบื้องหลังอย่าไปออกหน้าก็ถือว่าโอเคแต่มันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เขาทำเขาเป็นสมมติว่าเขาทำอสังหาเขาใช้ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์อันนี้ไม่ได
0: ้ต้องจ้าง
1: หรือไม่ก็เอาคนอื่นที่แบบสามารถขึ้นมาได้
0: เรามาดูเลขบัตรประชาชนเขาบ้างนะฮะไอ้เลขโทรศัพท์บ้างนะฮะ6ไปไหนแล้ว
1: 693
0: กรรมก่อนนะฮะอาจารย์นะ
1: 9356คนที่เป็นคนขยันหยุดนิ่งไม่ได้ชอบทำนู่นทำนี่แต่เป็นคนชอบใช้ชีวิตสโลไลฟ์เรื่อยๆชิลๆสบายๆไม่เร่งรีบแต่เวลาทำงานคือทำและชอบทำหลายๆอย่างหลายเบอร์จัดเลยนะ
0: ผู้หญิงครับ4734
1: คนนี้
0: บัตรประชาชน
1: ถ้าให้พูดตรงๆเป็นคนพูดเก่งถึงขั้นพูดมากอะแล้วก็เวลาโกรธปากเสียมาก
0: เอาจริงไหมตอบมาด้วยนะนะฮะ
1: ชีวิตที่ผ่านมาของผู้หญิงคนนี้คือมีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหาหาความราบรื่นยาก
0: ตรงไหน
1: 73
0: อุปสรรคปัญหา
1: ใช่มันเป็นเลขที่ไม่ว่าชีวิตจะผ่านเป็นยังไงคือมีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหาทำอะไรจะไม่ราบรื่น
0: ฮะเดี๋ยวมาแก้มาเสริมกันนะครับแต่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยเสริมอยู่แล้วไหม6444
1: เป็นพูดเก่งถึงขั้นพูดมากเลยเป็นคนพูดมากหาเงินเก่งใช้เงินเก่งระวังเรื่องการจับจ่ายใช้เงินหน่อย
0: เพราะฉะนั้นกี่โมงอยากหยุดพูดไหมเดี๋ยวเปลี่ยนเบอร์กัน
1: ผู้หญิงคนนี้ตอบมาหน่อยว่าจริงไม่จริง
0: มาท้าเลยนะท้าเลยนะอาจารย์เล็กนะฮะเสริมมูท้าเลยนะผ
1: ู้
0: ชายครับเลขบัตรประชาชนนะครับ7913
1: โอ้ถ้า7913เนี่ยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงอ่ะมันเคยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาแล้ว
0: อาจารย์ขอทีที่31อะไรนะ
1: 3113เป็นเลขอุบัติเหตุอันตรายอันนั้นเดี๋ยวบอกหมดเลยพี่แท่งเดี๋ยววิเคราะห์ตรงนี้ก่อน913 7913เนี่ย1ความรักไม่ดีต
0: ่
1: างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวไม่หวานไม่หวือหวาแล้วก็เป็นคนที่เหนื่อยทำคนเดียวหาคนช่วยเหลือไม่ได้ไม่กระดิกตัวจะไม่ได้เงินและชีวิตที่ผ่านมาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาละอาชีพที่เหมาะกับเขาเหมาะกับเขาคือทำในเรื่องของขายประกันชีวิต
0: ครับ
1: สังฆทานผ้าห่อศพลงศพอะไรประมาณเนี้ยเหมาะทำแล้วดี
0: โอ้อ่ะลองดูท่านต่อไปนะ 52615เบอร์โทรศัพท์ครับ
1: 525125เลยวะพี่หรือว่า
0: ใช่ครับใช่ครับนั่นแหละฮะ
1: อ๋อ52615
0: ผมดูตอนท้ายให
1: ้ถ้าเป็นผู้ชายถือว่าดีนะในอุปถัมภ์เวลาไปคุยอะไรกับผู้หญิงจะง่าย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เป็นคนละเอียดรอบคอบรักสวยรักงามดูแลตัวเองดีผู้ใหญ่เอ็นดูอุปถัมภ์ช่วยเหลือดีนะแต่ว่าจะเป็นคนที่จุ๊จี้ขี้บ่นหน่อย
0: ครับโอ้นี่ส่งมา2รอบแล้วครับยังไม่เอาผมเลยครับนี่งงแงแล้วฮะเพศชายครับลงท้ายด้วย071
1: เลขท้าย3ตัวเหรอฮะ
0: 071เหมือนจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะฮะส่วนบัตรใช่ไหมไม่แน่ใจ071กัน
1: 071เป็นคนคิดเยอะคิดมากปล่อยวางไม่ได้ครับแต่หลักๆก็จะมีความรับผิดชอบสูงตัวเขาจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากแต่คิดมากจนเกินไป
0: ครับ
1: ร่างกายจะแย่นะระวังเรื่องนี
0: ้เดี๋ยวมาแก้กันนะครับนะขออภัยด้วยวันนี้ SMS แบบโอ้โหมันยิ่งไม่รู้จะพูดว่าอะไรอ่ะมันดันจนไม่ทันเลยนะฮะบัตรประชาชนครับบัตรประชาชน9189ครับ
1: 9189
0: ฮะ
1: เหนื่อยทำคนเดียวหาคนช่วยเหลือไม่ได้ต้องทำคนเดียว
0: ครับ
1: ทำคุณคนไม่ขึ้นถูกโกงถูกหักหลังตลอดทำธุรกิจส่วนตัวดีกว่าอย่าไปเป็นลูกน้องใครถ้าเป็นลูกน้องใครใช้คำว่าเหนื่อยมากเปิดธุรกิจส่วนตัวได้ผู้ใหญ่ไม่ค่อยมาทำเท่าไหร
0: ่โอเค
1: เน้นงานที่ทำตัวคนเดียว
0: อ่ะรู้เรื่องไปเลยฮะเข้ามาผู้ใช้บริการเยอะเหลือเกินนะครับ17599ครับบัตรประชาชนผู้ชายครับ
1: ทำไมหลายตัวยัง599ใช่ไหมสามตัวท้าย
0: ฮะใช่ครับ7599
1: 7599เป็นคนที่ผู้ใหญ่ไม่ค่อยอุปถัมภ์เท่าไหร่แต่ข้อดีของเขาคือเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แคล้วคลาดปลอดภัยยิ่งทำบุญเยอะชีวิตยิ่งดี
0: อ่ะโอเคพี่ผู้ชายนะ
1: แล้วก็คนเนี้ยมีซิกเซนต์มีสัมผัสพิเศษถ้าดูดวงจะดูดวงแม่นมาก
0: เอามาเรียนเลยมาเรียนเลยมาเรียนเลยได้อาชีพแน่นอนสวัสดีพี่แท้งครับผมผู้ชายครับเลขบัตรประชาชนนะครับ36036
1: นะจำ36036
0: ให้มา5ตัวเลย
1: คนนี้จะเป็นคนใจร้อนนิสัยเหมือนเด็กไม่ว่าจะอายุเยอะแค่ไหนจะรู้สึกว่าตัวเองยังเด็กไม่แก่เป็นคนที่มีพลังทางเพศ
0: อุ้ยดีอย่างเดี๋ยวอย่างเลยนะ
1: สะกิดไม่ได้พร้อมบวกตลอด
0: เฮ้ยเซ็กจัดอายุ56เหรอพี่มีอะไรดีนี่พี่ส่งมาหน่อยเดี๋ยวแบ่งกันหน่อยเนี่ยโอ้รุ่นราวคราวเดียวไล่ๆกันเลยเนี่ย50กว่าแล้วเนี่ย50พร้อมบวกนะครับนะเลขมือถือครับนะ8585โอ้โหทิ้งเถอะ
1: คนนี้เป็นไมเกรนแน่ถ้า8585เนี่ยมันจะเป็นคนที
0: ่พี่ส่งกลับมาหน่อยว่าพี่ปวดหัวไหมหรือมีปัญหาเรื่องความเครียดอะไรไหมคิดมากไมเกรนหรือเปล่า
1: เป็นเลขสวยแต่ง่ายๆเลยคือปัญหาใหญ่แก้ได้ติดปัญหาเล็กๆจุกจิกแก้ไม่ได้
0: ใช่หรือไม่
1: จากสถิติที่ผ่านมาไมเกรนแน่นอน
0: เอาล่ะสวัสดีครับบัตรประชาชนนะครับ8844โอ้บัตรประชาชนสวยจัง
1: 8844เป็นคนเด่นเรื่องการเจรจาพูดเก่งเจรจาเก่งหวานล้อมเก่งแต่ข้อเสียอย่างที่บอกคือมีปัญหาเรื่องเอกสารไม่ชอบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นเวลาเซ็นเอกสารการเงินต้องดูดีๆระวังเสียเงิน
0: ส่งไปหาคนที่ละเอียดเขาเป็นตัวแทนดู
1: ถ้าเราดูไม่ได้ก็จ้าง
0: ใช่ถ้าลงทะเบียนใช่ไหมฮะเขาจะเป็นกว่า88คืออะไรจัน
1: 88มันจะเป็นเลขเป็นเลขที่มีความเป็นตัวเองสูงชอบทำอะไรตามอารมณ์ใช้เงินตามอารมณ์ใจใหญ
0: ่
1: เวลาได้ก็ได้เยอะเวลาเสียก็เสียเยอะ
0: เบอร์โทรศัพท์เขาฮะ2442
1: มีเสน่ห์พูดเก่งเจรจาเก่ง
0: เบอร์นี้นะส่วนอีเบอร์6061
1: อันนี้มีเงินเท่าไหร่ก็ไหลออกหมดไม่เหลืออ
0: ย่าใช้ทิ้ง
1: เบอร์ที่2ทิ้งได้เลย
0: เบอร์2ทิ้งนะเบอร์แรกยังดีอยู่นะครับมีเรื่องดีเอาละครับมือถือ2เบอร์นะฮะ4มี2เบอร์เบอร์แรกนะครับ5191
1: เบอร์นี้เหมาะสำหรับข้าราชการ
0: เป็นข้าราชการหรือเปล่า
1: ผู้ใหญ่อุปถัมภ
0: ์
1: การงานตำแหน่งดีแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็จะเป็นมันจะเหนื่อยเวลาทำอะไรก็ต้องเหนื่อยทำคนเดียวหาคนช่วยเหลือยาก
0: ครับ
1: เนี่ย1915เหมือนกันเลยแสดงว่าเขาชอบเลขแบบนี้มันเป็นตัวเลขที่เหมาะกับข้าราชการยศถาบรรดาศักดิ์แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปใช้คำว่าเหนื่อยมาก
0: ดาราศิลปินนักร้องไม่ค่อยดีฮะ
1: ไม่ค่อยเหมาะ
0: ใช้เลขกลุ่มเลย
1: อ6996
0: นะแฟนรายการของเราก็เป็นนักดนตรีเยอะ
1: ครับ
0: 6996จะดี
1: ดีมันจะเด่นในเรื่องของคนที่มีสปอตไลท์2หน้าพี
0: ่อ๋อ
1: สปอตไลท์2หน้าคนที่ยังอยู่เบื้องหน้าคนที
0: ่ขึ้นเวทีโชว์
1: ใช่เหมาะ
0: พิธีกร
1: ใช่
0: งานอีเวนต์ต่างๆ
1: ถ้าเป็นพิธีกรก็จะเป็น469
0: ดีเจล่ะ
1: ดีเจก็จะประมาณเหมือนกันถ้าใช้เรื่องการเจรจาจะเป็น469
0: ฝากไปถึงหลายๆคนด้วยดีเจเพื่อนๆนะฮะในคลื่นของเราแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของครีเอทีฟคิดงานนะฮะ
1: ครีเอทีฟจะเป็น2992ครับมันจะเด่นในเรื่องของความคิดไอเดียความคิดบันเจิด
0: ไรเดอร์ไรเดอร์ไรเดอร์ล
1: ่
0: ะ
1: ไรเดอร์คนเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีกว่าเพราะขับรถ
0: ขับขี่อันตรายต้องเป็น99เหรอฮะ
1: 99 59 59 59 95 4554สติก็ได
0: ้ทำอะไรแบบเฮ้ยใจเย็นยันคิด
1: ใช่ใช่ครับ
0: 4554 99นะฮะ59กลับมาที่นี่ฮะสเวนของเรานะครับนะบัตรประชาชนลงท้ายนะครับ0071โอ้ดูจะไม่ดี00คืออะไรจัง
1: ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์เป็นเลขต้องห้ามพี่แท่ง
0: อุ้ยต้องห้ามเหรอ
1: มันเป็นเลขต้องห้ามมันเป็นเลขที่คนถ้าใครใช้เขาจะชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบสุ่มเสี่ยงกับใครอ
0: ินโทร
1: เ
0: ว
1: ิร์ดใช่คล้ายๆอินโทรเวิร์ดแต่มันมีข้อเสียคือมันเป็นเลขที่สุ่มเสี่ยงในเรื่องของโรคร้ายแรง
0: อุ้ยอันตรายนะจะเกิดโรคร้าย
1: สิบคนที่ผมทักจะมี 1-2 คนที่เป็นอยู่
0: อุ้ยแล้วมันอยู่บัตรประชาชนเขาจะเปลี่ยนไงเดี๋ยวเสริม
1: มันเป็นร่างกายมันเป็นถ้ามันเป็นบัตรประชาชนเป็นพื้นดวงของเขาเขาต้องไปตรวจสุขภาพบ่อย
0: ขยันดูแลตัวเองตรวจสุขภาพนะครับ
1: แล้วก็ต้องหาตัวเลขเสริมในเรื่องของสุขภาพไปใช
0: ้71ก็คือละเอียด
1: ครับ
0: นะครับนะฮะ
1: พี่เท่งดูได้แล้วนี
0: ่ไม่เป็นไรเนี่ย
1: พี่เท่งดูแล้วนี
0: ่เราเรียนไปด้วยกันแล้วทุกคนตอนนี้เหมือนเราอยู่ในคลาสนะได้คาบาเซียนอาจารย์นะครับอาจารย์ของเราวันนี้นะครับคืออาจารย์เล็กวสันต์นะครับเทียนพิทยามาศนะครับหรืออาจารย์เล็กเสริมมูนะครับนะฮะเอาผู้หญิงครับอายุ40เลขบัตรประชาชน4179ครับ
1: คนนี้ก็มีความรับผิดชอบสูงฉลาดเอาตัวรอดเก่งแต่ข้อเสียของเขาคือมีปัญหาเรื่องความรักความรักไม่ค่อยดีต่างคนต่างอยู่เงียบๆเงาๆไม่ค่อยหวือหวา
0: ตอนแรกมันตอนแรกมัน27อ๋อ79ไงนี่ก็คล้ายกัน
1: 79คือเรื่องของความรักไม่ดีแต่ถ้า27มันจะคล้ายๆเหมือนอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวสุดท้ายชีวิตจะต้องอยู่คนเดียวไปไหนไม่ได
0: ้โอ้จริงๆแล้ว79เหมือนอยู่ด้วยกันน่ะแต่มันไม่ดี
1: ใช่มันไม่หวาน
0: มันไม่ได้อยู่คนเดียวนะอยู่ด้วยกันน่ะแต่มันไม่ดีไม่หวานเบอร์นี้ต้องเดี๋ยวต้องเสริมกันเลขโทรศัพท์ของเขาฮะ1733ทำคาแคร
1: ์โอ้อันนี้เหนื่อยใจร้อนอุปสรรคเยอะแสดงว่าพี่คนนี้เป็นคนใจร้อนมาก
0: ๆจ้ะบู๊ผู้ชาย
1: อุปสรรคเยอะมีแต่ปัญหา
0: ทั้งนั้นที่เขียนมาเป็นผู้หญิงนะแต่ว่าดูโอ้โหอย่างกับนิสัยผู้ชาย
1: 881เป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงและใจร้อนพร้อมบวกชาวบ้านไม่กลัว
0: เปลี่ยนเลยนะพี่นะอันนี้ผมขออนุญาตบอกพี่ต้องเปลี่ยนมี2เบอร์ฮะตอนนี้ใช้4449
1: ครับเด่นเรื่องเจรจาเจรจางานออนไลน
0: ์ควรเปลี่ยนเป็น9659มั้ยครับดีกว่ามั้ย
1: 9659ถ้าอยากรวยอย่าเปลี่ยนถ้า9659มันจะเด่นเรื่องการหาเงินแต่มันจะชิลมันเป็นแบบนี้พี่แท่งสมมติว่าเราหาเงินได้ก้อนนึงเราจะรู้สึกว่าสบายแล้วเราไม่หาแต่เมื่อไหร่เงินใกล้หมดมันจะวิ่งหา
0: เอาแล้ว56เนี่ยใครๆก็บอกเลขเทพ
1: มันเป็นเลขมันเป็นเลขแบบนี้พี่มันเป็นเลขที่
0: คนเขาหา
1: คนเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: เออ
1: คนขี้เกียจมันจะหาวิธีในการหาเงินง่ายที่สุดใช้แรงน้อยสุดได้เงินเยอะสุดใช้เงินใช้เวลาน้อยสุดได้เงินเยอะสุดแต่มันจะเป็นคนขี้เกียจตรงที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้เงินมามันจะชิวมันต้องดูแล้วว่า
0: พอมีเงินชิวเลย
1: ใช่พื้นดวงเราเป็นคนขยันไหม
0: อุ้ยคิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บหา
1: ใช
0: ่หาเงินเก่ง
1: ใช่แต่ถ้าชอบใช้ชีวิตแบบนี้ใช้ได้นะชอบใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆชิวๆสบายๆไม่ได้อยากรวย
0: แต่ว่าเอ้ยเงินหมดเดี๋ยวหาได้
1: ใช
0: ่ห้าหกนะเอาต่อไปแล้วโอ้โหผู้ใช้บริการมากมายฮะมีสองเบอร์ฮะตอนนี้อันนี้เปลี่ยนไปแล้วชายครับผู้ชายพี่เบอร์โทรศัพท์นะครับ6519
1: เบอร์นี้เป็นคนใจดีพี่ถ้าดูภาพรวมเป็นคนใจดีมากชอบช่วยเหลือผู้อื่น
0: ครับ
1: ระวังถูกโกงถูกเอาเปรียบได้แล้วก็เป็นคนชิลชีวิตนี้ทำคนเดียวเหนื่อย
0: ครับ
1: เหนื่อยมากไม่น่า
0: ใ
1: ช่
0: ส่งมาสองครั้งอ่านแล้วนะ
1: เล
0: ขบัตรประชาชนนะครับลงท้าย4ตัวนะครับผู้หญิงนะครับ5665
1: คนนี้หาเงินเก่งใช้เก่งมากชอบใช้เงินด้วยไม่ใช่ใช้เงินเก่ง
0: ล็อกมาป่ะเนี่ยไปเปลี่ยนที่วัดไหนมาเปล่าอาจารย์ได้ข่าวว่ามีวัดเปลี่ยนได้ด้วย
1: เปลี่ยนได้ด้วยหรอ
0: เปลี่ยนบัตรประชาชนอะ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับคดีอะไรที่มันมีตอนนี้
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่วัดพระบาทไม่ใช่
1: ไม่แล้วประเด็นคือมันเปลี่ยนได้ยังไงพี่แดง
0: ไม่รู้เหมือนกันช่อง3ดาราช่อง3ไปเปลี่ยนกันนะ
1: จะไปถึงว่าเขียนเขียนเอาเองหรือยังไง
0: ยังไงไม่รู้เขาบอกเปลี่ยนเลขบัตรประชาชนได้อ
1: ่
0: ะ
1: ไม่น่าได้นะ
0: ไม่ควรใช่ไหมไม่ควรจะได้เนอะ
1: จริงๆมันเปลี่ยนไม่ได้แต่มันมีวิธีการแก้ยกตัวอย่างอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องทะเบียนรถกับเลขที่บ้านมันสามารถแก้ไขได
0: ้อุ๊ยอาจารย์
1: เวลาจะหมดแล้วใช่ไหม
0: เฮ้ยเวลาจะหมดอาจารย์ต้องเสริมนะฮะโอ้ยขอโทษด้วยครับขออนุญาตไม่ตอบทุกคนเหมารวมเลยนะมาเสริมกัน
1: มาเสริมตัวเลขกัน
0: แต่นาทีสุดท้าย
1: ครับผมตัวเลขในเรื่องของการเงินอยากได้การเงินมันต้องอิงกับอาชีพแต่หลักถ้าเป็นการเงินแนะนำเป็นเลข4664เสน่ห์การเจรจาเจรจาจะนำมาซึ่งการเงินถ้าเน้นพูด4664ถ้าเน้นในเรื่องของการเงิน
0: นักเรียนเอาปากกากระดาษขึ้นมาโจทย์นะ
1: แต่มันจะมีข้อเสียนะอย่างที่บอก2882คุณจะมีเงินใช้ตลอดแต่คุณจะเก็บเงินยาก
0: ผมถามแทนแฟนรายการเลย
1: ครับ
0: ทรศัพท์เลขอะไรควรมีไม่ควรมี
1: เอาเลขต้องห้ามเลขแรก00 00มันเสี่ยงโรคร้ายแรงห้ามใช้1331เป็นเลขอุบัติเหตุอันตราย
0: อันนี
1: ้ห้ามใช้
0: ขาด
1: มันมีอยู่หลังรถแอมบูแลนซ์รถกู้ภัยส่วนมาก
0: อะไรอีก
1: 2552เป็นเลขต้องห้ามของผู้หญิง
0: ผู้หญิงอย่าใช้25
1: มันเป็นเลขนารีอุปถัมภ์ผู้หญิงจะต้องคอยดูแลรับใช้แก้ปัญหาให้กับผู้ชายไม่จบไม่สิ้น
0: ครับ
1: ใครเป็นผู้ชาย
0: ตามเคลียร์ตามล้างตามเช็ด
1: ใช้2772พัดพลาดสิ่งของเงินทองคนรักสุดท้ายอยู่คนเดียว
0: โทรศัพท์ร้านมือถืออะไรต่างๆห้ามใช้หลบจ้ะ
1: ครับ6776
0: 6776
1: ขึ้นสุดลงสุดพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือหมด
0: 67อย่าใช
1: ้ครับ6886มันเป็นเลขลุ่มหลง
0: ฮะ
1: รักใครสักคนนึงและถ้าเขาตั้งใจมาหลอกหมดตัว
0: มีในโทรศัพท์เปลี่ยนนะครับไม่ต้องไปหวงมันไม่ต้องไปคิดว่าใครจะโทรมาไม่ได
1: ้
0: นะครับโยนมันทิ้งไปของไม่ดี
1: ถูกอะไรอย่างเงี้ยเลยประมาณนี้มีแค่นี
0: ้
1: ต้องห้ามมันจะมีอยู่แค่นี้ส่วนเลขอื่นก็จะมีเสีย
0: เวลาผมบอกคนอื่นเนี่ยผมก็มีความรู้นิดหน่อยผมบอกเลย0378จะมีตัวในเบอร์ได้มั้ยอย่างนั้น
1: ได้เพราะหลักๆอ่ะเลข0เลข3ไม่เท่าไหร่เลข0เนี่ยห้ามมี
0: อ๋อ0นี่สำหรับอาจารย์ห้าม
1: 0มันบวกกับเลข9 0 อยู่กับ9ได
0: ้
1: 0 อยู่กับ5ได
0: ้อันนี้มันวางยากเราบอกไม่มีไปเลยดีกว่
1: า
0: ได้ไหม
1: ได้
0: ไปแบบทื่อๆเลย
1: ได้แต่ถ้าเกิดว่าใคร
0: บ้านๆเลย
1: ถ้าเกิดว่าใครที่อยากเสริมในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเสริมในเรื่องการเป็นดูดวง0990 0550ใช้ได้แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปไม่ต้องใช้อ
0: ันนั้นมันลงรายละเอียดนะครับเอาแบบเวลาน้อย5นาทีเนี่ย
1: ของผมมี3ตัวไม่ต้องใช
0: ้0
1: 0 7
0: 7
1: แล้วก็8
0: 8อันเนี้ยเลี่ยงได้เลี่ยงและที่ต้องมีที่มีในโทรศัพท์จะทำให้คุณปลอดภัย
1: ปลอดภัยเหรอครับ
0: ต้องมีเลขอะไร
1: มันพูดยากพี่แท้งเพราะว่าถ้ามันอยู่ที่การประกบตัวเลข
0: 4
1: เลข1ได
0: ้1ได
1: ้เลข2ได
0: ้2ได
1: ้เลข4ได
0: ้4ได
1: ้3ก็ได้
0: ฮะ
1: คือทุกตัวที่ไม่ใช่078
0: อ๋อสำหรับอาจารย์นะ
1: ใช่แต่ต้องดูเลขประกบอีกทีนะไม่ใช่ว่าใช้ได้
0: ครับครับครับอืมแล้วความรัก
1: ก็จะเป็นเลข2442เรื่องเสน่ห์2442ถ้าเกิน
0: บัตรประชาชนจันเดี๋ยวขอโทษทุกอย่างมันไวไปหมดเหลือ
1: บัตรประชาชนอย่างที่บอกว่ามันเขาเรียกว่าไงเราต้องมีการแก้ตัวเลขที
0: ่โทรศัพท์เราแก้ได้ถูกไหมอาจารย์ไม่ยากบัตรประชาชนนะ
1: บัตรประชาชนต้องมีการแก้
0: เสริมยังไง
1: เสริมจากมันต้องดูเป็นเคสไปพี่ถ้าบอกตรงนี้มันจะยากมากเพราะฉะนั้นเวลาการเสริมคือการเสริมตัวเลขดีๆไม่ว่าจะเป็นรหัสล็อกหน้าจ
0: อ
1: รหัสแอปธนาคาร
0: เลขทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราที่เราออกแบบได้เอาตรงนี้เสริม
1: เอาเลขดีๆมาเสริม
0: เอาเรื่องนี้เสริม
1: ใช่แล้วมันจะดีขึ้น
0: นี่คือวิธีการเสริม
1: ใช่ครับ
0: ฮะมีอะไรท้ายนี้ฝากอีก4นาที
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากได้เลขดีทักหาผมได
0: ้อ๋อง่ายๆเลย เพราะว่ามันต้องดูเป็นเคสไป
1: แต่ตอนนี้ให้สิทธิ์พี่แท่งนะให้พี่แท่งหาผู้โชคดี10คนที่จะมารับรหัสจากผมเดี๋ยวผมจะออกแบบรหัสล็อกหน้าจอรหัสแอปธนาคารตัวเลขท้ายชื่อเลขมงคล
0: ครับ
1: บทสวดแล้วก็อิโมจิเสริมดวงเอาไปเลยครบเซต
0: ให้ทุกอย่างอันนี้เหรอ
1: ใช่ให้ครบเลย
0: ผู้โชคดี10ท่าน
1: 1ก้อนสำหรับผู้โชคดี1คนให้ทั้งหมด10คน
0: แล้วเขาเอาไปทำไงก็เอาไปตั้งตามนี้เลย
1: ใช่
0: โดยที่ท่านอาจารย์ก็ยังไม่รู้ว่าคนไหนได้เงี้ยเหรอมันสามารถได้
1: อาจารย์อย่างที่แบบพี่แท่งอ่ะพี่แท่งได้ผู้โชคดีมา
0: อ๋อ
1: ให้ผู้โชคดีทักหาผม
0: ผมเลือก
1: ใช่
0: ผมเลือกแล้วก็ให้ทักหาอาจารย
1: ์แล้วเดี๋ยวผมจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นชื่อสกุล
0: วัน
1: เดือนปีเกิดอะไรแบบนี
0: ้ออกแบบให้กับทุกคนที่โชคดีถูกเลือก10คนเลยนะครับเหมือนแบบว่าตัดเสื้อให้ใส่เลยเสื้อใหม่เลย
1: เป็นการออกแบบรายบุคคลนะพี่เพราะว่าตัวเลขการเงินของคนขายของออนไลน์กับตัวเลขการเงินของคนขายของตลาดนัดไม่เหมือนกันนะ
0: ใช่เข้าใจนะครับนะคนเป็นข้าราชการคนเป็นนักร้องคนเป็นดาราคนเป็นนักแสดง
1: ถูกต้อง
0: หรือคนเป็นนักการเมืองเนี่ยเขาก็ต้องมีเบอร์ของเขา
1: ถูกครับ
0: นะครับนะฮะโอ้โหสนุกนะวันนี้นะเรียกเข้าว่าเสียงอยู่กับอาจารย์เล็กนะครับนะฮะไปอย่างรวดเร็ว1ชั่วโมงครึ่งก็หวังว่านะฮะจะได้เอาที่อีก3อันเอาผู้หญิงครับ2235
1: เลขท้ายเหรอครับ
0: ครับมือถือ
1: 2235คนนี้จะเป็นคนใจอ่อนดูแลคนอื่นดีบริวารคนรอบข้างดีมีเสน่ห์แต่ใจอ่อนมากๆและในกรณีมีแฟนก็ระวังมือที่3ด้วยไม่ตัวเราก็แฟนจะหนีเข้ามา
0: เปลี่ยนด่วน
1: ระวังเรื่องความใจอ่อน
0: ถ้าเปลี่ยนก็ทุกอย่างจะเคลื่อนเลยใช่ไหม
1: มันขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขที่เปลี่ยนเป็นอะไรแต่ถ้าเปลี่ยนดี
0: ใช่แต่จะเคลื่อนออกจากนี้เลย
1: แน่นอน
0: อ
1: ปัญหาที่มีเปลี่ยนแน่นอน
0: นะครับนะฮะกลัวว่ารักแฟนมากอีกเดี๋ยวแฟนจะมีกิ๊กก็ขยับเลขเลยนี่ฮะประชาชนครับ4870ครับ โหนี
1: ่8-70
0: เครียดเลยนะไมเกรนเลยไหม
1: ใช่เป็นคนคิดเยอะคิดมากปล่อยวางไม่ได
0: ้ครับ
1: ผู้ใหญ่ไม่ค่อยอุปถัมภ์

0: จะเป็นคนที่ไม่รู้จักเนี่ยมันจะกลัวเราไม่กล้าเข้าหาไม่กล้าคุยด้วยคล้ายๆเหมือนคนหน้าเหวี่ยงหน้าวีนหน้าไม่รับแขกอ่ะพี
1: ่เออ
0: ต้องเปลี่ยนไม่งั้นน่ะเราจะเป็นคนที่คนไม่เข้าหา
1: อุ๊ยฟีดแบคอาจารย์บอกครับแม่นครับยอมรับครับใจใหญ่ใช้เงินไม่อยู่ครับอัมซ่าวันดีคืนดีอัมซ่ามายืนอยู่เอาขนมมาให้ผมเฉยเลยเอามาทำไมอัมซ่าอยากให้พี่ครับเนี่ยใจใหญ่จริงๆนะครับสวัสดีพี่แท่งนะผู้ชายเหลืออีก2นาทีผู้ชายครับแบบประชาชน5พร้อมจะสอนนะครับนะฮะแล้วก็พูดคุยก็จะมีเงื่อนไขมีหลักการอะไรนะฮะก็ติดต่ออาจารย์ได้เลยนะครับ
0: ครับ
1: หมดเวลาแล้วครับเรียกเขาว่าเซียนอย่างรวดเร็ว1ชั่วโมงครึ่งครับนะฮะก็กลับมาพบกันได้นะครับทุกวันจันทร์นะครับตั้งแต่2ทุ่มครึ่งนะครับจนถึง4ทุ่มนะฮะก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวกับนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัดวารามเซียนพระนะครับหรืออย่างเนี้ยสายมูเรื่องเลขเรื่องดวงต่างๆเราก็จะเชิญนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกับเราเดี๋ยวจันทร์หน้าเรากลับมาเจอกันนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เล็กเสริมมูมากๆนะครับที่ให้เกียรติแล้วก็มาให้ความรู้ช่วยเหลือนะครับในรายการครับผม
0: ยินดีครับพี่แข้ง
1: นะครับอาจารย์มีอะไรฝากนิดนึงไหมว่าเราทำยังไงทำบุญเน
0: า
1: ะ
0: หลักๆก็อย่างที่บอกครับทำอะไรก็ตามที่สบายใจทำเลยไม่จำเป็นจะต้องไปวัดซึ่งตอนนี้เราก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะฉะนั้นทำเลยฮะอะไรที่สบายใจทำแล้วมันก็จะดีมันจะ
1: ไม่เดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนคนอื่น
0: ถูกต้องครับผมไลฟ์ TikTok มา2ปีผมดูดวงมา18ปีเราเพิ่งเจอกันถือว่าดวงสมพงษ
1: ์ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนโชคดีในทุกด้านขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณนะฮะสำหรับความช่วยเหลือของอาจารย์นะครับขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่เรียกข้าว่าเซียน
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองGo Boy Clash ฟัง Active Radio ไม่สน

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899

0: เย้โอ้โห Beyond the Sky ครับร็อกร็อกแบบที่สัญญาคุณผู้ฟังไว้ว่าจะเปิดเข้ารายการแล้วก็ลืมไปหลายวันนะฮะวันนี้ไม่ลืมครับวันจันทร์สมองยังดีอยู่หัวยังไบรท์อยู่นะฮะจำได้ครับนี่คือเพลงธีมของ Asian Games ครั้งที่20นะครับจัดให้ตามคำขอนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับใน99 Live นะครับผมนนรัศมีวิมลดารากรมาพร้อมกับพี่เจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรเหมือนเดิมครับผม
1: สวัสดีครับเพลงมันมากเลยอ่ะนะครับเราว่าจะเปิดนานแล้วใช่ไหมเอ้ยของแนวล็อกเหมือนกันนะ
0: มาล็อกเลย
1: เออล็อกเลยโจรเจอเนี่ยเข้าบ้านไม่ได้เลยนะเนี่ย
0: ใช่ล็อกหลายชั้นด้วย
1: ไม่ใช่
0: มาถึงก็เอาเลย
1: มาก็หาเลยอ่ะ
2: เออ
1: เ
2: อาโอ้โหเพลงชนะนะชนะนะ
0: Beyond the Sky
2: คร
0: ับ นี่
1: วงร็อกจะกึกเอ้ยเป็นบอยแบนด์นะเอ้ยบอยแบนด์ทำไมของเขาถึงถึงแนวออกแนวร็อกอะหรือว่าไงเป็นวง
0: เออบอยแบนด์มันต้องแบบเต้นๆใช่ไหม
1: เออแบบแดนเนี่ยแบบเออเจาะเจาะเจาะเจาะอะไรเงี้ยแบบอาทิตย์วงซาไอ้น้องซานน้องซานเนี่ยแต่ก่อนเนี่ย เพลงแบดเพลงแบดเพลงแบดเนี่ย
0: อ๋อเหรออ
1: ืม
0: อ๋อแต่นี่มาแบบสไตล์ร็อกเลยนะบอยแบนด์ก็อาจจะแบบฉีกแนวได้
1: ฉีกแนว
0: แบบว่าเป็นเวอร์ชั่นเฉพาะกิจ
1: อ๋อเหรอ
0: มาเป็นแบบสไตล์ร็อก
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาต้องการปลุกความมุ่งมั่นของนักกีฬาส่งพลังออกมาแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาในการก้าวข้ามขีดจำกัด
1: ครับเยี่ยมเลย
0: เพลงธีมแล้วก็เพลงเชียร์อย่างเป็นทางการของ Asian Games ครั้งที่20แล้วก็ไม่ใช่แค่ Asian Games อย่างเดียวนะ
1: ครับ
0: Asian Para Games ด้วยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ก็จะใช้เพลงนี้เหมือนกัน
1: เยี่ยมเลย
0: Asian Games นี่ครั้งนี้ครั้งที่20แล้วนะ
1: ครับ
0: ส่วน Asian Para Games นี่ครั้งที่5เองนะครับก็ Aichi Nagoya ประเทศญี่ปุ่นจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพนะครับ
1: ครับก็เห็นเมื่อวานนี้มีข่าวนะว่าดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นะครับซึ่งท่านเตรียมหมดวาระเนาะเดี๋ยวให้รองตั๋วนะครับ
0: หรือว่า
1: คุณประภาสมานบิ๊ดนะครับมารับหน้าที่ต่อนะครับก็เห็นดร.ก้องศักดิ์ผู้ว่าการกกท.บอกว่าให้นักกีฬาและนักท่องเที่ยวในการและผู้ติดตามหลายคนนะระมัดระวังเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียด้วยนอนเห็นว่าอะไรนะเพราะว่ากฎหมายที่ประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างแรงนะ
0: คือเดี๋ยวนี้มันใกล้ตัวนะ
1: เรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของอะไรเนี่ยอะไรประมาณนี้นะฮะ
0: คือถ้าเมื่อก่อนย้อนกลับไปยุคที่ไม่มีโซเชียลมีเดียก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าครั้งนี้นี่ก็เรียกว่าเราอยู่ในยุคโซเชียลมีเดียแบบเต็มตัวนะ
1: มีกฎหมายแล้วเขากฎหมายแล้ว PDPA อะไรเขานะ
0: เออก็ไปถ่ายรูปคนอื่น
1: ถ่ายไม่ได้นะต้องระวังนะเออ
0: ไม่อนุญาตอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: ก็ตอนนี้นับถอยหลังเหลืออีกแค่26วันก
1: ็
0: จะถึงพิธีเปิด Asian Games นะครับแต่เอาจริงๆก็คือไม่ถึงหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมีบอลหญิงบอลชายก็เตะก่อนก็อีกประมาณ20วันน่ะ
1: ครับ
0: ก็จะถึงแล้วนะครับทางดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.นะครับนี่ท่านจะยังอยู่ในวาระอยู่จนถึงช่วงแข่งใช่ไหมครับพี่เจ๋ง
1: ก็น่าจะหมดกันยามั้ง
0: ก็คืออยู่จนจบเออไม่จบสิเพราะว่ามันแข่ง19กันยาถึง4ตุลา
1: เออ
0: ก็คาบเกี่ยวเน
1: า
0: ะ
1: คาบเกี่ยวคาบเกี่ยวจบท่านก็น่าจะหมดระแล้วก็ทำงานมาอย่างยาวนานเนี่ยทำงานหนักมา
0: แต่ก็คง
1: การกีฬาไทยมา8ปี
0: นี่ก็คงเป็นมหกรรมสุดท้าย
1: ใช่
0: ถึงแม้มันจะไปจบ4ตุลาแต่ก็เชื่อว่าท่านก็คงดูแลจนจบแหละ
1: ครับ
0: มันจบงานแหละนะฮะก็ท่านก้องศักดิ์นะครับก็ได้ออกมาเตือนนะนักกีฬาไทยนะ
1: ครับ
0: ชุดสู้ศึก Asian Games ครั้งนี้นะครับให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ให้ตระหนักในการใช้โซเชียลมีเดียด้วยเพื่อไม่ให้มันขัดต่อมาตรการของฝ่ายจัดการแข่งขัน
1: หรือ
0: ว่าสุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเขาเข้มงวดไง
1: เข้มจริงใช่ก็เตือนนะคนที่ไปเที่ยวหรือว่าไปเลยต้องระวังนะว่ากฎหมายตัวนี้เขาแรงมากนะแล้วก็กฎเขาก็ค่อนข้างเข้มนะครับเป็นเขาย้ำเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยค่อนข้างสูงด้วย
0: คือจริงๆถ้าไปถ่ายคลิปอย่างเงี้ยถ่ายไปเรื่อยๆหมู่บ้านนักกีฬาหรือว่าในเรือสำราญอะไรที่เราบอกไปเนี่ยแล้วไปติดหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยจริงๆก็ลงไม่ได้นะต้องไปถ่ายเขาก่อนนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ว
1: ่
0: าเขาจะให้ลงหรือเปล่านะ
1: มีกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลอะไรพวกนี้ต้องระวังนะเอออะไรพวกนี้นะฮะ
0: ใช่เกิดไปทำผิดที่นู่นเดี๋ยวมันจะวุ่นวายนะ
1: ใช่ก็แล้วมาระวังตระหนักในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อไม่ให้ขัดต่อมาตรการของฝ่ายจัดการแข่งขันหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายที่เข้มงวดของประเทศเจ้าภาพนี้ดร.ก้องศักดิ์ท่านได้ จ้งมานะครับก็ประสานกับสมาคมกีฬาต่างนะกำชับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดซึ่งอยากให้ตระหนักต้องไม่ไปโพสต์หมิ่นประมาทผู้ใดนะ
0: อันนี้ผิดอยู่แล้ว
1: อันนี้ผิดอยู่แล้วกรรมการตัดสินเอ้ยกรรมการอ่ะไปร้องเรียนไม่ได้นะ
0: แล้วก็ไปโพสต์ลงโซเชียลว่าแบบตัดสินไม่ดีเลย
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาแบบเสื่อมเสียเนี่ย
1: อืม
0: นี่ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้นะ
0: เออคือเมื่อก่อนไม่มีโซเชียลก็ไม่ต้องกังวล นะ
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่รู้นะบางทีนักกีฬาอาจจะแบบอาจจะแบบโพสต์แบบอาจจะรู้สึกแบบในมุมของตัวเอง
1: อ
0: ยากจะแสดงออกว่าเฮ้ยวันนี้แข่งไปแล้วช็อตนี้มันไม่น่าเป็นอย่างนั้นช็อตนั้นมันไม่น่าเป็นอย่างนี้กรรมการทำไมตัดสินอย่างนี
1: ้ครับ
0: บางทีมันอาจจะผิดกฎเขาก็ได้นะ
1: ผิดนะระวังนะนนยังไม่ทำนะ
0: โอ้ผมไม่ได้เป็นนักกีฬาครับผม
1: เอาเหรอฮะ
0: อื
1: ม
0: ก็ไม่มีเรื่องเสื่อมเสียแน่นอน
1: ใช่ฮะ
0: ครับผม
1: เออเขามีกฎหมายแรงด้วยนักกีฬาไทยเราก็เป็นนักกีฬาที่มีวินัยเนาะให้เกิดจากภาคทุกประเทศและไม่เคยมีพฤติกรรมเสื่อมเสียในลักษณะดังกล่าวอยู่แล้วและด้วยวุฒิภาวะของนักกีฬาไทยเชื่อมั่นว่าจะไม่มีใครทำผิดกฎหมายหรือละเมิดมาตรการของฝ่ายจัดการแข่งขัน
0: แต่ผมว่าบางคนเนี่ยเขาบล็อกตัวเองจากโซเชียลอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นักกีฬาที่แบบว่าที่เขาเป็นมืออาชีพทุกคนก็เป็นมืออาชีพหมดแหละแต่ว่าบางคนเขาจะมีแบบวิธีการของตัวเองในการโฟกัส
1: ครับ
0: กับเกมการแข่งขันเขาอาจจะไม่เล่นโซเชียลในช่วงแข่งเลยก็ได้ผมว่าต้องมีหลายคนนะ
1: ครับ
0: ที่แบบทำวิธีการเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลเราก็รู้อยู่ว่ามันทำให้เสียสมาธิ
1: อ
0: ่ะทั้งเรื่องของการฝึกซ้อมทั้งเรื่องของการแข่งถ้าเกิดไปสนใจโลกโซเชียลมากเนี่ยมันจะทำให้ไขว้เขวไงสมมติแข่งไปรอบนึงปุ๊บคอมเมนต์มา
1: ครับ
0: เต็มเลยดราม่ามาเต็มเลย
1: ไม่ได้นะ
0: ถ้าคุณเป็นนักกีฬาแล้วคุณเป็นมัวแต่อ่านเนี่ยมันก็จะทำให้เสียโฟกัสไปอ่ะ
1: ครับก็ห้ามนักกีฬาไม่ให้ไปตอบโต้เสียวิจารณ์เหล่านั้นก็ทำได้ยากเช่นกันจึงอยากจะให้ปล่อยผ่านในข้อความเชิงลบเนาะหรือบั่นทอนสภาพจิตใจเพื่อตัวเองจะได้มีสมาธิกับเกมการแข่งขันให้มากที่สุดครับก็เหมือนกับนี่ไงกรณีของเอเชียนเกมที่กวางโจกวางโจประเทศจีนนะครับเอเชียนเกมปี2010นน
0: ครับเป็นไงฮะ
1: ตอนนั้นวิชญาเดชมิตรฮะครับผมหรือคุณแคมป์อ่ะ
0: นักบอล
1: ชื่อเขาแต่ก่อนนะสรวัตรเดชมิตรใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ชื่อก่อนหน้านี้วิชญาเดชมิตรไหม
0: ชื่อเก่าอ่ะวิชญาชื่ออะไรเนี่ยสรวัตร
1: สรวัตรวิชญาแต่ก่อนไงโดนใบแดงโดนใบแดงตอนนั้นโซเชียลมีเดียไม่มีตอนนั้นยังไม่มีพวกเฟซยูทูบอะไรยังไม่แรงอะเนาะ
0: ครับ
1: นะครับ TikTok ยังไม่เข้าไงตอนนั้นก็เป็นพวกเว็บบอร์ดต่างๆอะเน
0: า
1: ะโอ้โหตอนนั้นแล้วมีคนหนึ่งครับที่ให้กำลังใจทางด้านสรวัตรเดชมิตรก็คือโกอุ้มธีรธรบุญมาทันบอกว่าพี่นะครับแม้ว่าพี่จะโดนใบแดงนะครับแต่ว่ายังมีคนให้กำลังใจพี่นะโอ้เป็นกันว่า

0: สมรัฐบอกโอ้โหข้าพเจ้าแทบอยากเลิกเล่นไหนอุ้มกำลังใจฮะธีรธรบอกว่าก็ผมนี่ไงกำลังใจพี่คนเดียวในนั้นเป็นไง
1: กลายเป็น
0: ธีรธรก็เคยโดนมาก่อนนะ
1: กูอุ้มก็ไม่เบา
0: ครับ
1: คือเนี่ยตรงเนี้ยคือถ้าเกิดคนมีประสบการณ์มันรับมือได้ไง
0: ครับ
1: แต่ถ้าคนไม่เคยเจอมันครั้งแรกอ่ะผมว่ายากเหมือนกันนะที่แบบอยู่ดีๆแล้วโอ้โหมีแต่คนมาวิจารณ์เต็มไปหมดเลยแล้วทำยังไงก็ไม่ถูกทำอะไรก็ไม่ดี
0: ก็แทบจะเลิกเล่นฟุตบอลเรื่องจริงสวัสดิ์บอกตัวนั้นโดโหมีช่วงหนึ่งมาที่แบบไม่อยากจะออกจากบ้านแล้วก็ไปอยู่ในห้องน้ำคนเดียวนะครับแล้วก็เอาฝักบัวราดตัวเองฮะครับสักพักคุณพ่อคุณแม่มาเฮ้ยเปิดน้ำมาทำไม
1: เปลืองน้ำ
0: เปลืองน้ำเลยสวัสดิ์บอกโอ้ยผมจะปวดเรื่องของเองเอา
1: เปลืองค่าน้ำ
0: เปลืองค่าน้ำ
1: ออกมาปิดน้ำได้แล้ว
0: เอาก็เหมือนกับนี่ไงที่เปิดเพลงแล้วก็ลดน้ำตัวเองนะอกหักไงแม่ด่าไงเปิดน้ำมาทำไม
1: ก็ดีไงได้สติพอดี
0: เอาเหรอ
1: ก็จะได้เลิกเฮิร์ต
0: เอาเหรอ
1: ได้สติพอดีไง
0: ครับ
1: พอมาคิดจริงว่ะ
0: เออ
1: มันก็เปลืองค่าน้ำ
0: เปลืองค่าน้ำไงอุตส่าห์เปิดเพลงของพ
1: ี่แล้ว
0: กำลังอกหักไงอกหักตอนอายุ30อย่างเงี้ยราดน้ำด้วยฝักบัวราดศีรษะตัวเองสักพักคุณแม่จะเปิดน้ำทำไมโดนด่าเลยกำลังจะอินกับเพลงหน่อยเพลงอะไรนะที่ของคุณอะไรที่ชอบเปิดคุณอะไรนะที่ชอบวงสเปอร์อะคุณบอยพิชเมเกอร์ใช่ไหมจิตเด็ดตัวนี่เนี่ยนั่นแหละเรียบร้อยอย่าไปทำนะครับผมนอนอย่าไปทำนะอกคงอกขักนี่ฮะครับผมไม่มีใครแต่ว่ายังมีพวกเรารักนอนอยู่นะเดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าว
1: ซึ้งมาก
0: เดี๋ยวเอ็มพาไปเลี้ยงข้าว
1: แหมเมื่อกี้เจอข้างล่าง
0: เป็นไง
1: ชวนมาฝึกจับด้วยกันไหมสามคนจะได้คล่องหน่อย
0: เอาไปกินข้าวแล
1: ้วเออวันนี้พี่งานเยอะลงข่าวก่อนลงข่าวก่อน
0: เหร
1: อผมว่าปั้นไม่ขึ้นเลยพี่
0: ปั้นไม่ขึ้น
1: เ
0: ลยครับ
1: เราหาคนอื่นมาปั้นดีกว่า
0: เหรอ
1: หาดาวรุ่งคนอื่น
0: ก็ดูแล้วเขาน่าจะเป็นสายพวกแบบสายเลี่ยงอะเลี่ยงบาลีอะ
1: เขาอาจจะไม่ถนัดไงเราปั้นคนอื่นไหม
0: โหมันสามปีนะ
1: ก็เราไม่เอาแล้วไงเราเปลี่ยนทางดีกว่า
0: เปลี่ยนทางดีกว่านะ
1: หาคนใหม่
0: เดี๋ยวจะให้เขาไปเนี่ยไปทำกับเอเชียนเกมเนี่ย
1: จริงเหรออ
0: ืม
1: คิดดี
0: เฮ้ยเขาสุดยอดอยู่แล้วเพราะว่าเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยเขาเก่งเรื่องของดาวระบบ AI นะและทีมงานนะครับมามอนิเตอร์เพื่อลบโพสต์และบล็อกบัญชีที่เข้าข่ายคุกคามทางไซเบอร์ด้วยตลอด24ชั่วโมงนะเพื่อปกป้องสมรรถใจของนักกีฬาควบคู่ไปกับการคุมลิขสิทธิ์ทางการค้าที่เข้มงวดในยุคดิจิตอลด้วยเป็นไงเขามี AI เข้ามาช่วยเลยนะ
1: ญี่ปุ่นเขาเจ้าเทคโนโลยีอยู่แล้วต้องเอาเข้ามาช่วยหน่อย
0: ถูกต้อง
1: คือเดี๋ยวนี้มันน่าจะเช็คง่ายขึ้นอ
0: ่
1: ะใครที่แบบว่ามันผิดกฎระเบียบอ่ะมันน่าจะลบอะไรได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ
0: ้
1: นก็ต้องระวังแต่ผมว่าช่วงแข่งอ่ะนักกีฬาหลายๆคนเขาจะต้องมีวิธีการห่างจากโซเชียลอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่กลัวว่าหลังเสร็จนี่สิคือบางคนแข่งเสร็จเร็วไงถ่ายเล่นอะไรอย่างนี้ไงอาจจะเผลอไง
0: เผลอนะระวังนะ
1: ต้องระวังนิดนึง
0: ระวังนะ
1: เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่
0: อ
1: ่ะมันก็ยากอ่ะที่จะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้ห้ามถ่ายนะอันนี้ถ่ายได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเพิ่มความระวังเป็นพิเศษ
0: ครับ
1: แบบผิดกฎหมายบ้านเขามันจะลำบาก
0: ลำบากนะเอาก็ระมัดระวังแล้วกันนะสำหรับใครที่จะไปดูหรือว่าไปชมการแข่งขันเอเชียนเกมหรือว่าติดตามนะครับลูกหลานนะครับที่แข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้ครับแล้ววันนี้นนเดี๋ยวเราจะลุ้นวอลเลย์บอลด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เกี่ยวข้องกับเอเชียนเกมเช่นกันรอดเดียวจบจากการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับที่เทียนจินประเทศจีนแล้วก็จะเดินทางไปแข่งขันต่อนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมวันนี้จะลงแข่งขันช่วงบ่ายสองนะนนนะ
1: ใช่แล้วคร
0: ับ ในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มนะครับในเกมที่2ในกลุ่ม B หลังจากนัดแรกเราก็ชนะออสเตรียแบบสบายๆนะนะครับ3เซตรวด25 15 25 15และ25ต่อ18นะครับวันนี้จะลงสนามนะครับเจอกับทีมชาติอินโดนีเซีย
1: ถูกต้องครับ
0: ฝากไว้ด้วย
1: นะครับบ่าย2นะ
0: บ่าย2วันนี้นะโมโนแม็กยิงสดเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งโค้ชออสก็ยอมรับว่าอินโดนีเซียเขาใช้ได้

0: ถ้าทำไม่เล่นไปนะเราต้องพยายามกดดันเขาตั้งแต่การเสิร์ฟเลยเสิร์ฟกดดันเสิร์ฟจี้นะนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกร่งเกมล่าสุดที่ชนะคาซัคสถานมาเขาเนี่ยเล่นด้วยความมั่นใจมีความเชื่อมั่นดังนั้นเราต้องเล่นให้ละเอียดผิดพลาดน้อยสุดเพื่อกดดันอินโดนีเซียนะนี่โค้ดออสได้ขนาดไว้มีเสียงโค้ดออสว่า
1: โอ้โห
0: ไม่ทัน
1: เล่นเล่นไปแล้วเสียงโค้ดออสนี่เตรียมไว้แล้วเสียงน้องแนน
0: น้องแนนเหรออ
1: ยากพี่เก่งเล่าแล้วไงว่าโค้ดออสพูดยังไง
0: ยังไง
1: ผมมีเสียงน้องแนนมาฟังเสียงน้องแนนดีกว่า
0: ได้เลยเสียงได้ยินนะโอเคนะ
1: น้องแนนครับจะเล่นกับอินโดจะเล่นยังไงดีครับ
0: ครับ
2: ก็ใช่ๆวันนี้ก็มาเตรียมที่จะเล่นกับอินโดแล้วก็มาเน้นเรื่องของการบล็อกทั้งทีมแล้วก็ของตัวเองด้วยที่วันแรกเรายังเหมือนแบบยังทำตรงนั้นได้ไม่ค่อยดีแล้วก็แบบอาจารย์ทางสตาฟก็ได้แบบมาเน้นเรื่องบล็อกวันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นค่ะทามมิ่งหรือว่าจังหวะความมั่นใจก็เริ่มมาแล้ว ใช่พรุ่งนี้เขาก็น่าจะแบบสู้เต็มที่เพราะว่าเขาได้ความมั่นใจที่ชนะคาซัคสถานมานะคะก็แน่นอนว่าเราก็คงต้องเล่นให้ทีมเรามั่นใจมากที่สุดแล้วก็เล่นแบบให้ไม่ให้เขาแบบได้ความมั่นใจใช่แล้วก็สิ่งที่เขาได้ก็น่าจะเป็นแบบความสดหรือว่าเด็กที่เขาได้สับเปลี่ยนผู้เล่นลงมาเล่นเงี้ยแต่ว่าของเราก็ต้องวางแผนตัวผู้เล่นให้ดีเพื่อที่จะเพราะว่าเกมวันต่อไปเราต้องเจอแบบแข่งเช้านี้ด้วยค่ะก็พรุ่งนี้แล้วนะคะก็จะเจอกับอินโดนีเซียนะคะก็ฝากแฟนชาวไทยทุกคนนะคะช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์พวกเรานะคะ
1: ขอบคุณครับน้องแน
0: นนี่ส่งตัวมาให้เลยนะเนี่ย
1: โอ้โห
0: สุดยอด
1: คนเดียวเลย
0: รายการเราสุดยอด
1: แต่สัมภาษณ์เมื่อวานเลยบอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเชียร์ด้วยนะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: แต่จริงวันนี้นะฮะ
0: ครับ
1: นี่ไงในส่วนของน้องแนนนี่บอกเน้นไปซ้อมลูกบล็อก
0: ครับ
1: เพราะว่าบอลเร็วไงมีหน้าที่เล่นบอลเร็วแล้วต้องบล็อกด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าต้องมั่นใจอ่ะนะอินโดนี่เขาก็มั่นใจเหมือนกันเขาชนะคาซัคมา
0: ครับ
1: มีน้องทิพย์ด้วยนะ
0: เออ
1: ไม่ธรรมดานะ
0: บ้าแล้วรายการเราจะมีเอ็กซ์คลูซีฟขนาดนั้นเลยหรือ โอ้ยน้องทิพย์แก้กัลยาคมุนทลาเปล่าม
1: ันมาถึงขนาดนี้แล้วครับ
0: รายการเราดีขนาดนี
1: ้ก่อนเกมกับอินโด
0: เป็นยังไง
1: เป็นยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
0: เป็นยังไงเป็นยังไง
2: ก็วันนี้เราก็มีการซ้อมแบบหน้าบล็อกของเราทั้งบล็อกบอลแก้แล้วก็บอลเข้าจุดค่ะเพราะว่ารูปแบบการเล่นของอินโดนีเซียก็เหมือนคล้ายๆเราใช่ก็ต้องแบบถ้าหน้าบล็อกเราทำงานดีเกมรับเราก็ทำงานง่ายค่ะก็ต้องยอมรับเลยว่าเหมือนอินโดนีเซียก็คือถือว่าเล่นดีมากๆในเกมที่ผ่านมาแล้วก็พอเขาชนะมาอยู่แล้วว่าเขาก็ต้องเหมือนมั่นใจมากๆเราก็ต้องพยายามทำเกมของเราให้ได้ค่ะแบบไม่ประมาททุกลูกต้องละเอียดทุกลูกด้วยค่ะ
3: ม
2: ั่
3: นใจของแฟนเลยค่ะ
2: มั่นใจแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะคะพวกเราก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะสนุกแน่นอนค่ะสำหรับเกมพรุ่งนี้
1: ขอบคุณครับน้องทิพย
0: ์โอ้โหนี่ส่งตรงมาให้เรากับคือเราเลยนะเนี่ย
1: ส่งมาให้ทีเดียวเลย
0: มีอีกไหมมีอีกไหมฮะ
1: จริงไหมอะไรไหม
0: เหร
1: อมีอีกนะ
0: โอ้เหรอ
1: ปิยนุชแป้นน้อย
0: ครับเป็นยังไง
1: มาแล้วอีกสักคน
0: เรา
2: ไม่ได้แข่งในเอเชียแบบเนี้ยมานานสักพักมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยตอนที่มาเจอกันหรือว่าเห็นฟิลลิ่งเอเชียอย่างเงี้ยเราก็เขารู้สึกว่าค่อนข้างแบบทุกทีมเนี่ยพัฒนาขึ้นและสามารถแบบเล่นกันได้อย่างสูสีอย่างเช่นทีมที่เราเจอพวกนี้คืออินโดชนะคาซัคมาอย่างเงี้ยเราก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เล่นได้ดีนะคะสำหรับที่เราดูอะไรเงี้ยแล้วก็มีข้อมูลแล้วก็พวกนี้คือเขาต้องมีความมั่นใจที่จะสู้จะเล่นกับเราอยู่แล้วค่ะเราคิดว่าเขามีความมั่นใจจากนั้นส่วนเราก็ต้องทำระบบของเราให้ดีเพื่อที่จะแบบให้ชนะเขาไว้ได
1: ้ประมาณนี้ขอบคุณด้วยนะครับภวาลปิยนุชแป้นน้อยครับผม
0: ครับผมโอ้โหสุดยอดแล้วนะรายการแล้วนะ
1: ได้มา3คนเลยเสียงเป็นไง
0: โอ้โหเอ็กซ์คลูซีฟของแท้เลยอ่ะเป็นเพราะพวกเราเนี่ยรายการเราเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เป็นความโดนนะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: บอกความจริงคุณผู้ฟังดีกว่าเขาลงในเพจสมาคมวอลเลย์บอล
0: อ๋อเหรอ
1: เดี๋ยวนี้คือแบบว่านักข่าวก็ไม่ต้องไปตามสัมภาษณ์แต่ละคนไง
0: ครับ
1: ทางสมาคมเขาก็มีทีมงานไงเพราะว่าอัดคลิปนักกีฬามาให้เลยรู้อยู่แล้วว่าพี่ๆสื่อมวลชนต้องการ
0: ครับ
1: อยากจะรู้ว่าเฮ้ยนักกีฬาแต่ละคนรู้สึกยังไงเดินตัวยังไง
0: นะวันนี้ก็ต้องพยายามชนะให้ได้3 ต่อ 0เซตนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าในรอบต่อๆไปเนี่ยเขานับแต้มนับอะไรด้วยเนาะนับเซตเรโชอะไรด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็ต้องระวังด้วยนะ
1: ไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: สบายวันนี้ผมว่าดูกันแบบมีความสุข
0: อ
1: ินโดนะเราเน้นบล็อกมาแล้วเดี๋ยวดูวันนี้บล็อกกระจาย
0: ครับ
1: ตบเราไม่ลงหรอก
0: นะ
1: ส่วนเกมรุกเราดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วง
0: สุดยอด
1: เดี๋ยวเชียร์แบบสบายๆเลย
0: วันนี้นะ
1: เดี๋ยวก่อนจะไปพักเบรกกันขอดู SMS นิดนึงดีกว่า
0: ได้เลย
1: มีบอกว่าพี่เจ๋งครับพี่จุ่นภาคบอลคู่พี่เจ๋งนี่อวยพี่เจ๋งตลอดเลยนะครับ
0: อ๋อเมื่อวานนี้บรรยาย99ด้วยกันเนี่ยก็ธรรมดาต้องอวยไว้ก่อนนะ
1: ครับเขาบอกว่าพี่จุ่นมีวันนี้เพราะพี่เจ๋งให
0: ้
1: คุณจืดเองบอกมา
0: เหรอ
1: โอ้โห
0: จุ่นนั้นปากหวานเลย
1: โอ้โหเลียจนตัวพี่เจ๋งเลื่อมเลย
0: เฉลียเฉลียเหร
1: อ
0: ครับ
1: ครับผมไม่บอกพี่เจ๋งอย่าให้น้องนนท์ดูดขี้ฟันบ่อยนักนะครับ
0: อ้าวทำไมฮะ
1: เอ้ยผมไปดูดขี้ฟันอะไรพี่เจ๋งฮะ
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: เออเขาพูดเยอะอยู่แล้วครับ
1: อ่ะเดี๋ยวส่วนข้อความทางช่องทางอื่นทั้ง Facebook YouTube เดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปพักเบรกกันประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนก็สบายใจครับ เช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTVกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้เลยครับผ่านมือถือนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าครับความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับทนแดดทนฝนเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงถึง 128GB เลยทีเดียวนะครับบันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้นะครับหมุนได้355องศาด้วยหมุนขึ้นลงได้75องศาครับควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนก็ได้นะครับมีโหมดอินฟราเรดด้วยใช้ในที่มืดได้รับประกัน1ปีนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1ครับเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990นะครับ
0: ครับ
1: ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania ฝากไว้ด้วยนะฮะ
0: ฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่ะนะครับก็เดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
1: ได้เลยครับ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับกับ99 Live เกาะติด Action Game ครับ
4: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
0: มาแล้วนะครับในช่วงเบรก2ของ99 Live นะก็อีกหนึ่งความหวังของทัพไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมก็คือแบดมินตันนะเป็นยังไงในขณะที่เมื่อวานนี้ก็รับรางวัลอันดับ3เน
1: า
0: ะน้องหมิวไงนะครับพรณวีช่อชวนนะครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตอน6โมงเช้านะพลอากาศเอกมนทนสัชกรนะครับนายกสมาคมกีฬา แบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ท่านก็ได้เดินทางไปรับและแสดงความยินดีกับน้องมิวนะป
1: อ
0: ตวีช่อโชว์แล้วก็โค้ชท็อปพระภควัตวิไลลักษณ์และทีมงานที่เดินทางกลับมาจากการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่อินเดียครับที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิซึ่งมิวนะครับก็เป็นนักกีฬาคนเดียวที่ได้รับรางวัลในการแข่งครั้งนี้ด้วยถือเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและชาติอย่างน่าภาคภูมิใจนะ
1: ใช่ครับ
0: แพ้รับรองเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แพ้อีกอันกันเนี้ย
1: ก็ได้เหรียญแค่คนเดียวรอบนี้
0: ใช
1: ่มาสเฟมก็เจ็บน่าเสียดายต้องถอนตัวไป
0: ใช่
1: นะครับเจ้าวิวก็แพ้นะไปไม่ถึงเหรียญนะรอบนี
0: ้
1: แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอเชียนเกมมาลุ้นกันใหม
0: ่มากันใหม่นะก็ถ้าไปดูทีสปอร์ตเจ็บซึ่งจะเป็นหนึ่งในสถานีโทรทัศน์ที่มีการยิงสดด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับก็จากหางโจ2022เลยครับเราได้ทั้งหมดใน12เหรียญทอง14เงินและ32เหรียญทองแดงนะในครั้งที่19นะครับมาครั้งนี้นะครับเอเชียนเกมส์ในครั้งที่20ไอจิและนาโกย่านะครับก็นักกีฬาไทยหลายคนที่เคยขึ้นโพเดียมที่เอเชียนเกมส์ครั้งล่าสุดนะก็กำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งฮะนี่เขาเขียน
1: ว่าเป็นพวกแชมป์เก่า
0: แชมป์เก่านะ
1: จะมาป้องกันแชมป
0: ์ครับตะก้อชายหญิงไง
1: ใช่นี่ก็เป็นแชมป์เก่า
0: ที่หางโจเนี่ยเราตะกร้อไทยเนี่ยคว้าเหรียญทองได้ถึง4รายการนะโอ้โหหนักอยู่นะครั้งนี้มาเลเซียเข้ามาดีเหลือเกินและยังคงเป็นหนึ่งในกีฬาที่ไทยถูกจับตามองสุดก่อนที่จะแข่งขันในเชมเนี่ยครั้งนี้ครั้งนี้เราส่ง4ประเภทก็มีทีมชุดชายนะครับทีมชุดหญิงทีมเดี่ยวชายและทีม4คนหญิงนะซึ่งต่างจากครั้งที่แล้วนะเพราะครั้งนี้ไม่มีประเภททีมเดี่ยวหญิงบรรจุในการแข่งขันนะครับเราก็เลยต้องส่งทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงนะ
1: ครับ
0: ภารกิจของเรานะครับไม่ใช่แค่การป้องกันแชมป์4เหรียญทองแต่คือการรักษามาตรฐานของนักกีฬาให้ครองความยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่อง อีกคนคือเจ้าอยู่นะบัลลังก์ทัพทีมแดงครับ
1: ครับ
0: จากแชมป์หางโจวสู่ความท้าทายในรุ่นใหม่นะก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเจ้าอยู่นะครับบัลลังก์เทพแดงนะครับได้แชมป์เทควันโดชายในรุ่น63กิโลกรัมนะครับแต่มาครั้งนี้ขยับรุ่นนะนนท์
1: ครับ
0: เห็นว่าบัลลังก์เจ้าอยู่เนี่ยต้องขยับขึ้นมาแข่งขันในรุ่นที่น้ำหนักมากขึ้นก็คือ68กิโลกรัมครับซึ่งเป็นพิกัดที่เขากวาดความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งทองกีฬามหาวิทยาลัยโลกแชมป์โลกและเหรียญทองซีเกมส์แต่งานนี้งานหนักเหมือนกันนะครับผม
1: ก็น้องอยู่นี่ต้องใช้คำแบบที่บอกว่าการได้แชมป์ยากแล้วแต่การป้องกันแชมป์นี่ยากกว่า
0: ครับ
1: ก็ถือว่ามีโอกาสดีในการป้องกันแชมป์ได้แต่ก็ต้องอย่ากดดันมากนักอ่ะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวมันจะเกรงเกินไป
0: มีน้องดาวศิริพรแก้วดวงงานด้วยนะแชมป์เก่าวินเซิร์ฟ
1: ครับ
0: นะก็ที่หางโจเนี่ยคว้าเหรียญทองวินเซิร์ฟหญิงในประเภท RSX หลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันโดยเฉพาะในช่วงท้ายแต่ไอจีครั้งนี้เธอจะลงแข่งขันนะครับในประเภทโอ้ถ้าออกเสียผิดเป็น IQ Foil ป่ะฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: ภารกิจก็ไม่ใช่เฉพาะป้องกันแชมป์นะนะครับแต่คือการนำประสบการณ์ป้องกันแชมป์เอเชียนเกมและนำปรับตัวกับอุปกรณ์และรูปแบบการแข่งขันที่แตกต่างออกไปครับนี่และกอล์ฟด้วยนะนน
1: กอล์ฟนี่ครั้งที่แล้วเราก็ผลงานดี
0: ครับ
1: ครั้งนี้
0: เปียโนอภิญญายุบลนะ
1: ต้องโฟกัสไปที่น้องเปียโน
0: ครับผมก็เอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วเนี่ยน้องเปียโนนะอภิญญายุบลครับก็คว้าถึง2เหรียญทองให้กับประเทศไทยในประเภทบุคคลหญิงและประเภททีมหญิงร่วมกับน้องปลายพัชรจุฑาคงกระพันและน้องแพงกี้แอลล่าเกลิสกี้รับก็จากการแจ้งเกิดบนวิธีเอเชียนเกมส์นะเปียโนตัวนี้ก็ไประดับนานาชาตินะและไปแข่งขันระดับ LPGA ทัวร์อย่างเต็มตัวเป็นไงครั้งนี้นะครับผมเปียโนมาอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: นะครับก็ประเภททีมจะร่วมงานกับน้องปลายพัชรจุฑาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนจากน้องแพงกี้มาเป็นน้องซิมนัทกฤตตาวงทวีราบนี่1300ไง
1: ใช่ครับ
0: ครับผมนี่เอาลุ้นกันนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือถ้าพูดถึงประวัติของเอเชียนเกมส์เนี่ยก็มีเกรด

0: ข้อมูลสถิติมาฝากกันนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยแข่งขันมาตั้งแต่ครั้งแรกก็คือในปี1951แข่งมาแล้ว19ครั้ง
1: ครับ
0: นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่20นะซึ่งตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยทัพนักกีฬาไทยก็สร้างผลงานแล้วก็ความทรงจำมากมายในเวที Asian Games นะครับเริ่มจากเหรียญเงินแรกในปี1958สู่เหรียญทองแรกในปี1962นะก่อนจะเดินหน้าสะสมเหรียญรางวัลมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเราได้มาแล้ว144เหรียญทองนะครับ
1: ครับ
0: 189เหรียญเงินแล้วก็311เหรียญทองแดงส่วนนักกีฬาที่ต้องพูดถึงที่ได้เหรียญทองมากที่สุดก็คือเจ้าปุ้ยพรชัยเขาแก้ว
1: ครับ
0: 10เหรียญทองจาก5สมัยก็เรียกว่าเป็นนักกีฬาประวัติศาสตร์ของไทยเรานะครับครั้งนี้เราก็มีเป้าหมายไม่น้อยกว่า15ทองนะหลังจากครั้งที่แล้ว12ทอง
1: ครับ
0: 14เงินแล้วก็3 12ทองแดงนี่ก็คือเกร็ดสถิติที่น่าสนใจก่อนการแข่งขันครั้งนี้นะจริงๆในรายการเราก็พยายามพูดอยู่ตลอดนะสำหรับเรื่องราวของสถิติของนักกีฬาไทยในการแข่งขัน Asian Games
1: แล้วก็เอ๊ะวันก่อนเรายังไม่ได้เปิดเผยชื่อพิธีกรพิธีการนะเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ครับก็โหได้รับคำชมอย่างล้นหลามเน
0: า
1: ะนะครับก็ชุดพิธีการของทัพนักกีฬาไทยสำหรับพิธีเปิดออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาภายใต้แบรนด์สิริวัณวรีในคอนเซปต์นะครับ The Art of Unity นี่นะครับขององค์หญิงนะประสานงานหัตถกรรมและผ้าทอไทยเข้ากับดีไซน์ร่วมสมัยนักกีฬาไทยเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยกว่า900คนเตรียมจะใส่ชุดในพิธีเปิดในครั้งนี้จุดน่าสนใจนน
0: ท์เป็นยังไงครับ
1: ลายปักที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัดอรุณละปราสาทนาโกย่านำสัญลักษณ์จากไทยและเมืองเจ้าภาพมาอยู่ในดีไซน์เดียวกันนะรวมล้อมเข้ากันสื่อถึงความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองประเทศทั้งไทยและญี่ปุ่นครับสวยไหมวันก่อนเห็นโน่นักกีฬาหลายคนเนี่ยมาสวมใส่นะ
0: ใช่ครับ
1: เจ้าอยู่ก็สวมใส่ด้วยนะครับมีใครล่ะมีเจ้าอยู่นะครับมีน้องเทนนิสภัทรพักวงพัฒนกิจนะมีใครล่ะเจ้าอยู่บัลลังก์มีน้องเทนนิสมีเจ้าวิวกุลวิทย์สารนะครับอ๋อมีบีมพิมพ์ยาโคกรำแล้วก็มีน้องหญิงไงสุทัศนีเสวิตบุตร
0: เป็นนายแบบนางแบบ
1: เป็นนางแบบนางแบบนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็มีการเปิดตัวไปนะครับสำหรับแบรนด์สิริวัณวรีนะ
1: ใช่สวยงามนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับโอ้สุดปังเลยอ่ะภูมิปัญญาไทยสู่ความภูมิใจของคนทั้งประเทศครับผมนี่สวยงามนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีนะครับก็ทรงรับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญนะครับตามคำเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะในการทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยในครั้งนี้นะครับก็ด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำศักยภาพของแบรนด์แฟชั่นไทยสู่เวทีนานาชาติและนำเสนอแนวคิดการถ่ายทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยนะครับผ่านงานออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยที่เปี่ยมด้วยความหมายนะครับเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งชาติผ่านทัพนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนครับที่จะร่วมกันเป็นตัวแทนประเทศในการแข่งขันระดับเอเชียนะครับซึ่งก็มีพิธีเปิดกันไปนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนาะนะครับสำหรับชุดพิธีการในครั้งนี้ครับ
1: สวยงามนะ
0: ใช
1: ่ดูเรียบง่ายนะครับแต่มีความหมายความหมายหลายอย่างนะเชื่อมโยงระหว่างเอกลักษณ์ของคนไทยและเอกลักษณ์ของชาวญี่ปุ่นเขา
0: ใช่ครับก
1: ็ครับ
0: สำหรับชุดนี้เนี่ยออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดพลังแห่งความสามัคคีของคนไทยนะครับที่ร่วมกันส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยครับสู่การแข่งขันระดับเอเชียนะครับผ่านการประสานซิลูเอต อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สิริวรรณวรีนะครับหัวใจสำคัญคือการใช้ผ้าฝ้าย้อมครามทอมือจากธรรมชาติของดอนกอยโมเดลนะครับโครงการหมู่บ้านยั่งยืนโครงการภายใต้พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอจังหวัดสกลนคร
1: ครับ
0: แล้วก็ผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนะครับพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมผ่านทักษะความอดทนและความประณีตในทุกขั้นตอนตั้งแต่การย้อมครามด้วยวัสดุธรรมชาติไปจนถึงการทอด้วยมือนะครับเช่นเดียวกับนักกีฬาครับที่ต้องอาศัยระเบียบวินัยความมุ่งมั่นและการฝึกฝนจนชำนาญ นะครับผ้าดอนกอยแต่ละผืนเนี่ยจึงมีลวดลายและเฉดสีที่แตกต่างกันตามกรรมวิธีของช่างทอแต่ละคนนะครับสะท้อนเสน่ห์ของงานหัตถศิลป์ที่ไม่มีผืนใดเหมือนกันเลยแต่เมื่อนำมาหลอมรวมเป็นชุดพิธีการของนักกีฬาทั้งคณะเนี่ยกลับถ่ายทอดภาพแห่งความเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างงดงามและกลมกลืนนะครับชุดพิธีการในครั้งนี้เนี่ยออกแบบสำหรับนักกีฬาชายและหญิงเป็นเครื่องแบบ4ชิ้นนะครับประกอบด้วยเสื้อสูทที่ตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือนำเสนอผ่านซิลูเอตอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นะครับด้วยแจ็คเก็ต3กระเป๋าพร้อมรายละเอียดที่สื่อถึงความเป็นทีมชาติไทยและกระดุมพิมพ์โลโก้แบรนด์ด้วยนะครับเสื้อเชิ้ตสีขาวครับกับปกเสื้อทรงยาวปลายแหล
1: ม
0: พร้อมแผงอกที่ปักลวดลายพิเศษบอกเล่าเรื่องราวของ2วัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นอย่างงดงามนะครับแผงอกปักลวดลายพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของ2วัฒนธรรมครับโดยถ่ายทอดภาพวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับเคียงคู่กับต้นโพอันเป็นสัญลักษณ์ของไทยขณะที่ฝั่งเนี่ยนำเสนอปราสาทนาโกย่าและดอกซากุระครับซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของประเทศเจ้าภาพนั่นเองนะครับทั้งหมดเนี่ยเชื่อมโยงเข้าด้วยกันผ่านลวดลายคลื่นเซอิไกฮะนี่คือลายมงคลดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่สื่อถึงความสงบความเจริญรุ่งเรืองและการเดินทางอันราบรื่นครับก่อนปิดท้ายด้วยลวดลายจักสานที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกันได้แก่ลายเฉลวของไทยและคาโกเมะของญี่ปุ่นนะคร
1: ับ
0: ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งภูมิปัญญางานหัตถศิลป์ของทั้งสองประเทศครับซึ่งแผงอกสามารถถอดเข้าออกได้ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: กางเกงขายาวนี่ตัดเย็บจากผ้าสุดสากลสีเดียวกับเสื้อครับพร้อมรายละเอียดเปิดปลายขาด้านข้างตัวล็อกปรับขนาดเอวและตกแต่งโลโก้นกยูงสัญลักษณ์ของแบรนด์นะครับซึ่งนับเป็นการประยุกต์ผ้าไทยให้เข้ากับสากลได้อย่างลงตัวแล้วก็มีการเติมเต็มลุคด้วยเน็กไทผูกปมแบบไดมอนด์น็อตนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สิริวรรณวรีเช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็เรียกว่าชุดพิธีการครั้งนี้เนี่ยนับเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทยครับที่ถ่ายทอดผ่านงานออกแบบซึ่งให้ความสำคัญทั้งด้านความงามของรูปแบบวัสดุที่เลือกใช้และความคล่องตัวในการสวมใส่ของนักกีฬาครับควบคู่ไปกับการสืบสานมรดกทางวัฒนธรร
1: ม
0: งานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านมุมมองการออกแบบร่วมสมัยนะฮะและพร้อมกันนี้ในชุดพิธีการดังกล่าวก็ยังสะท้อนสายสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ในฐานะเจ้าภาพการแข่งขันก็เชื่อมโยงกันผ่านภาษาของแฟชั่นที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของทั้งสองวัฒนธรรมครับถ่ายทอดคุณค่าของความสามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนี่ก็เรียกว่าสง่างามสมศักดิ์ศรีนักกีฬาไทย
1: ครับสุดยอด
0: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ตอนนี้เนี่ยโอ้ข่าวเรื่องของชิเกมเริ่มมาเยอะนะหนุนนะ
0: เป็นยังไงครับ
1: ก็นอกเหนือตาสัญลักษณ์มาสคอตนะครับหรือตัวละครที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนประจำการแข่งขันยังมีส่วนช่วยดึงดูดความสนใจทำให้คนรู้จักการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียพาราเกมในครั้งนี้เป็นอย่างมากนะก็มีเจ้าโฮโนฮอนและอูซูมินนี่เป็นมัสคอตประจำการแข่งขันนะน
0: นท์ใช่ครับ
1: โฮโนฮอนนะฮะมัสคอตประจำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งที่20นะครับอ่านว่าโอ้ต้องเสียงว่าโฮโนฮงโฮโนฮงนะไม่ใช่โฮโนฮอนนะฮะพอดีสกดตัวเอ็นไงก็เลยออกเสียงนะครับต้องออกเสียงว่าโฮโนฮงนะครับมาจากคำว่าโฮ โอโนโฮในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า

0: เปลวไฟที่มาจากภาพของเปลวไฟที่ลุกโชนชัดลุกโชนสูงและสว่างไสวราวกับรูปร่างของรวงข้าวนี่ซึ่งเคยกำเนิดนะครับขึ้นจากเปลวไฟแห่งความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่อยู่ในหัวใจของเหล่าบรรดานักกีฬานะครับในภูมิภาคเอเชียทั้ง45ประเทศและเขตการปกครองซึ่งจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ครับออกเสียงว่าโฮโนฮงนะมาสเตอร์ครั้งนี้นะครับส่วนเจ้าอุซุมินครับอุซุมินเนี่ยเป็นมาสคอตการแข่งขันเอเชียนพาราเกมในครั้งที่5ครับมาจากภาษาญี่ปุ่นที่เขียนว่าอุซูที่หมายถึงน้ำบนและอิซุมิแปลว่าน้ำพุแสดงเห็นถึงการเน้นย้ำแนวคิดเรื่องน้ำซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงผู้คนจังหวัดไอจิอีกทั้งยังสื่อถึงความหวังว่าพลังและความมุ่งมั่นนะครับของนักกีฬาในพาราเกมครั้งนี้จะร่วมตัวกันนะครับเป็นอย่างเดียวเรากับน้ำบนนี่ซึ่งไหลมาบรรจบพบกันที่ไอจินาโกย่าโอ้โหเป็นไงขณะเดียวกันนะครับความตื่นเต้นและความประทับใจที่เกิดขึ้นจะล้นเอ่อราวกับน้ำพุและแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียตลอดการแข่งขันเอเชียพาราเกมในครั้งนี้โอ้เป็นไงนนท์ความหมายมีนะ
1: ความหมายลึกซึ้ง
0: ครับ
1: ก็สำหรับตัวมาสคอตเนี่ยเราก็เคยพูดถึงไปแล้วนะ
0: ครับ
1: เป็นตัวแบบเหมือนตัวการ์ตูนสีขาวแล้วหัวเป็นไฟอ่ะ
0: ใช่ใช่บอกอีกครั้งหนึ่งเลยนะ
1: ใช่ก็น่าจะขายดีอ่ะ
0: ครับ
1: น่าจะมีเป็นตุ๊กตาเป็นของที่ระลึกเป็นพวงกุญแจอะไรเป็นแก้วน้ำเหมือนทุกๆครั้งเวลาพี่เจ๋งไปนี่มีซื้อกลับมาฝากไหม
0: ก็ก็มีบ้างก็มีบ้าง
1: ส่วนใหญ่ซื้ออะไรมาฝากครับเขาทำเป็นอะไร
0: พวงกุญแจ
1: พวงกุญแจ
0: ครับ
1: ถูกสุด
0: ถูกสุดแล้วครับเอาไหมหมอเอาไหมเอาไหมอย่าเรื่องมากอย่าเรื่องมากเดี๋ยว
1: แล้วถ้าแพงๆนี่อะไรผมไม่เคยไปถ้าแบบแพงๆนั้นหมวกอะไรอย่างเงี้ยแพงหน่อย
0: เสื้อมั้งเสื้อหมวกอะไรพวกนี้
1: อ๋อที่มีโลโก
0: ้เวลาเราซื้อพวงกุญแจมาฝากนะหลายคนไม่อยากได้นะแล้วผิดอ่ะหลังๆพี่เลยไม่ซื้อเลยครับ
1: มันดูแบบของแก๊ง
0: ของแก๊งว่าถ้าซื้อมาแบบนี้บอกไม่ต้องซื้อมาฝากดีกว่าก็เลยแบบไม่ซื้อดีกว่าจะได้ตัดจะได้ตัดไอ้ตัดไปเลยฮะ
1: จะได้ไม่ต้องแบบมานั่งเสียความรู้สึกเอามาให้ไม่อยากได้
0: เดี๋ยวเสียรู้สึกกันเปล่าก็เลยบอกไม่ซื้อดีกว่าเฉยๆดีกว่าครับ
1: ต้องเอามาแจกหลายคนไงนะจะไปซื้อแบบของแพงๆมันก็หลายตังค์
0: ถูก
1: ก็ต้องเอาแบบว่าราคาย่อมเยาแต่รอบนี้พี่เจ๋งไม่ได้ไป
0: เออใช่ฮะ
1: เออ
0: พูดถึงเลยชุดพิธีการของเราจำได้ไหมครั้งก่อนที่มีดราม่าเล็กน้อย
1: ครับ
0: ชุดพิธีการของเราที่ครั้งก่อนจะแบบขาแขนยาวนิดนึงกันเนาะจะมาแต่ครั้งนี้ดูเปลี่ยนไปเนาะชุดพิธีการจะเป็นแนวแบบแฟชั่นนิดนึงนะนะครับเพราะว่าในครั้งที่แล้วนะครับผมโดนหรือเป็นโอลิมปิกเกมไหมอ่ะ
1: น่าจะใช่นะ
0: 2024ใช่ไหมที่เสียงวิจารณ์ในโลกโซเชียลมีเดียเยอะมากอ่ะโดยเฉพาะเรื่องความเรียบง่ายนะครับรูปแบบจนหลายคนบอกว่าขาดความโดดเด่นไปอ่ะจำได้ไหมที่ตอนนั้นให้ปอป้องไง
1: ใช่คุ้นๆแล้ว
0: ที่แขนยาวๆแล้วโดนวิจารณ์อ่ะสุดท้ายไปปรับนะ
1: สองปีที่แล้วนะ
0: สองปีก่อนเนี่ยครั้งก่อนอะไอ้ที่ให้ซับสลีแต่รัตน์ชัยนะครับมาสวมใส่แล้วก็โดนวิจารณ์นิดหนึ่งอะเนาะครับ
1: ใช่ครับก็ตอนนั้นนี่มีคนเอาภาพไปตัดต่อเป็นมีมเนาะ
0: เป็นมีมเลยอะปอป้อตอนนั้นโหกลายเป็นมีมเลยแต่ก็สวยคนละแบบด้วยกันเนาะ
1: ใช่คือมันเป็นศิลปะไงคือมันมองมันจะบอกว่าไม่สวยหรือสวยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองอะนะ
0: ครับ
1: แต่ละคนมันมีมุมมองไม่เหมือนกันนะบางทีผมเห็นชุดนี้ผมบอกสวยพี่เจ๋งอาจจะบอกไม่สวยแต่บางคนเราอาจจะแบบชอบเรียบๆไง
0: ครับ
1: พี่เจ๋งอาจจะชอบแบบว่าเฮ้ยมันต้องมีลวดลายเยอะหน่อยพี่เจ๋งอาจจะบอกว่าแบบที่ผมชอบไม่สวยควรจะต้องมีลายแต่จริงๆอะเขาผ่านการคิดวิเคราะห์กันมาอย่างดีนะกว่าจะออกแบบมาได้เนี่ยมันก็บอกว่าต้องหลายขั้นตอนนะเขาก็มีความหมายของเขาอะนะ
0: ครับ
1: เออแต่ว่าพอสายตาคนหมู่มากชี้ชัดไปในทางเดียวกันว่าอ้าวโดยรวมแล้วมันไม่สวยมันก็เลยกลายเป็นดราม่าขึ้นมา
0: ดราม่านะก็อีกอันหนึ่งเนี่ยเห็นป้ายโฆษณานะครับของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมตอนนี้เริ่มมานะล่าสุดเนี่ยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้เชิญชวนคุณชิตพลฮะ
1: ซับขำ
0: ไม่ใช่ฮะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่ละฮะ
0: คุณเต็มใช่ไหมรู้จักมาเจนเต็มชิตพลฮะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการโปรโมทเพื่อปลุกกระแสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับนี่ย้ำคอนเซปต์นะ All in Asian Game มากกว่านักกีฬาครับคุณเต็นชิตพลนี่เขาคือใครเอาแล้วจะเป็นดาราชื่อดังแล้วกันเนาะพอดีเราไม่รู้จักต้องขออภัยด้วยนะอย่าเพิ่งมาว่าเรานะคุณชิตพล
1: เป็นนักร้องรุ่นใหม่
0: อ๋อเหรอ
1: เป็นแรปเปอร
0: ์อ๋อแรปเปอร
1: ์
0: คุณเต็นชิตพลนะครับหลีชัยพรกุลก็อายุ30ปีนะ
1: ครับ
0: นะครับอ๋อวง NCT นี่จะเป็นบอยแบนด์เกาหลีป่ะใช่ไหม NCT เนี่ย
1: เป็นศิลปินไทยคนแรกของค่าย SM Entertainment
0: ครับ
1: ก็โอ้โหเก่งนะส
0: ื
1: ่อสารได้5ภาษาเลยนะครับ
0: อ๋อเหรอได้มาเป็นนี่เป็นนางแบบใช่ไหมเยี่ยมเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: อ๋อจะมาช่วยโปรโมทเอเชียนเกมใช่ไหมเพราะว่าน้องเขานี่ก็พูดญี่ปุ่นได
0: ้ครับ
1: พูดจีนได้เกาหลีได้อังกฤษได
0: ้
1: 5ภาษา
0: 5ภาษานะสุดยอด
1: ใช่ก็เข้าใจเรียกว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นอย่างดีเนาะ
0: อ๋อเหรอมีหน้าออกมาเป็นหล่อนะหล่อมันโดนเลยอ่ะ
1: อุ้ย
0: จะดีแล้ว
1: นะครับ
0: ครับ
1: น้องเขาเกรงใจน้องเขานิดนึง
0: จะดับเลือกให้เป็นเข้าแคมเปญเนาะนะครับมากกว่ามากับกีฬา All in Asian Game นะครับเป็นไงนี่ก็เป็นอีเวนต์ของน้องเขาเนาะนะครับ
1: ก็ดีนะต้องดึงพวกแบบเรียกว่าเซเลบแบบที่รุ่นใหม่นะให้เด็กๆวัยรุ่นได้มาติดตามนะ
0: ใช่
1: เป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์ของแคมเปญโฆษณาประชาสัมพันธ์เอเชียนเกมครั้งนี
0: ้ครับ
1: ก็ภาพโฆษณาแคมเปญ Asian Games ของเต็นเนี่ยจะมีเผยแพร่ไปตามที่สาธารณะต่างๆนะเดี๋ยวคนน่าจะเห็นกันตามรถไฟฟ้า BTS อะไรแบบนี
0: ้
1: นะฮะก็เอ้ยผมก็นั่งรถไฟฟ้ามานะยังไม่ได้สังเกตเลยนะ
0: เจอไหมเจอไหม
1: ยังไม่เจอนะ
0: ต้องมีละ
1: หรือว่าผมยังไม่ได้ดูไม่รู้นะ
0: รอนะรอนะรอคมเข้ม
1: ส่วนใหญ่จะค่อยๆค่อยๆแบบ
0: ค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อย
1: มันต้องเริ่มมีแล้วนะสื่อประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆ
0: ต้องมานะ
1: ตามป้ายตามถนนหนทางอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: อ่ะก็เดี๋ยวจะมีแคมเปญนะนะครับผมน้องเต็นก็อายุ30ปีแล้วก็โหผ่านงานมาเยอะเนาะทำมาทุกอย่างแล้วนะ
1: ครับ
0: เนาะออกเสียงเต็นแล้วกันเนาะ
1: ผมไม่ได้เจอแล้วรอลิงกันลันด้วยนะ
0: อ๋อเต็นเต้าเต้าอย่างเงี้ยเต้
1: าโอ้เราก็ไม่รู้ว่าภาษาอะไรเหมือนกันนะเพราะว่าน้องเขาไม่รู้ได้ชื่อมาจากภาษาอะไรฮะเป็นเต็นแล้วเราลิงกัน
0: แ
1: ล้
0: วเดี๋ยวแฟนคลับจะว่าเราแล้วว่าออกเสียงไม่ถูกอ่ะโดนอีกฮะครับผม
1: แต่ต้องบอกว่าเราก็สายกีฬานะ
0: โอ้เราสายกีฬา
1: เรื่องของแบบแรปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะห่างกับเรานิดนึง
0: ก็แบดมินตันของเรานิดนึงละกันนะก่อนจะปิดรายการกันนะครับก็ในกีฬาไทยของเรานะครับแบดมินตันเนี่ยยังมีรายการชนะมาสเตอร์ต่อนะ1ทุกกันยายนนี้นนก็จะเข้าร่วมมาการกีฬาเอเชียนเกมนะครับชนะมาสเตอร์ที่ประเทศจีนก่อน
1: ครับ
0: 1-6 กันยายนนี้นะหรือแล้วก็ให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยของเรานะครับ
1: แต่บางคนก็อาจจะไม่ไปไหม
0: เน
1: า
0: ะ
1: หรือว่ามันก็ใกล้ๆญี่ปุ่นก็คงจะแล้วแต่แผนของแต่ละคนนะ
0: ใช่
1: ว่าจะไปแข่งไม่ไปแข่งอ่ะทิ้งท้ายข้อความคุณโกมินบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งคุณนนท
0: ์ครับ
1: พี่เจ๋งครับไปญี่ปุ่นยังไงถึงญี่ปุ่นครับพี่
0: ก็นั่งเครื่องบินไปฮะ
1: ก็อย่าให้หลงก็พ
0: อ
1: หลงให้ถูกที
0: ่แต่ว่าตอนนี้เห็นว่าคนญี่ปุ่นบางจุดบางที่ก็ไม่ต้องรับนักท่องเที่ยวต้องระวังนะเห็นว่าไปก็เรามาค้างก็เหมือนไปยังไงล่ะทำอา
1: จจ
0: ะดูไม่น่ารักอ่ะเห็นว่าก็ไม่ต้องรับเราด้วยต้องระวังนะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต้องแบบอย่างที่ดีนะนักท่องเที่ยวนะฮะ
1: คือเราไปเราต้องเคารพ
0: เคารพกฎหมายเขาเคารพสถานที่ด้วย
1: ไม่งั้นเดี๋ยวจะเที่ยวไม่สนุก
0: ใช่
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่เจพี่นนท์รับ FC เบงรายงานตัวครับพี่ไบรตันฟอร์มโหดและไม่เกรงใจใครแชมป์เก่ายูโรปาลีกเลยครับพี
1: ่
0: ปาวิลล่าเหลือ10คนนะไบรตันก็เลยชนะไป4-0ขึ้นนำจ่าฝูงเป็นการชั่วคราวนะครับวันนี้เดี๋ยวเชลซีจะไปเยือนทีมฟูลแลมนะนนท์นะในศึกลอนดอนนะไม่แบบเวลา2:00ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็สามารถติดตามได้ลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่

0: 0818236636
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
3: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
6: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ต่อน้อยอัชราเชิดชูมาแล้วค่ะร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยกันนะคะ SMS 4689899ค่ะ Facebook YouTube เช่นเดียวกันนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งนำเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ฟังเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะมองข้ามโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินสารอาหารบางชนิดคุณผู้ฟังรู้จักแมกนีเซียมไหมคะแมกนีเซียมกับการนอนหลับคุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้สึกว่าแม้ถ้าหากว่าวันไหนนอนไม่หลับหรือว่ามีปัญหาในการนอนเนี่ยคือมันไม่โสภาเลยนะคะคุณผู้ฟังประสิทธิภาพในการตื่นออกมาหรือว่าเช้าวันรุ่งขึ้นต่อมามันจะไม่มีความสุขเลยคุณผู้ฟังคะต่อนำเรื่องนี้มาฝากกันค่ะแมกนีเซียมกับการนอนไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะแมกนีเซียมค่ะคุณผู้ฟังแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการทำงานของเอนไซม์หลายชนิดในร่างกายแล้วก็มีข้อมูลว่าประชากรส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้รับแมกนีเซียมอย่างเพียงพอกลไกการทำงานของแมกนีเซียมนะคะกับการนอนหลับยังไม่ชัดเจนแต่ว่ามีสมมติฐานว่าแมกนีเซียมอาจจะช่วยคลายกังวลแล้วก็ผ่อนคลายระบบประสาทและคลายกล้ามเนื้อแมกนีเซียมไม่ใช่ยานอนหลับนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนแม้ผลการวิจัยในผู้สูงอายุจะพบว่าแมกนีเซียมในรูปแบบกินอาหารเสริมเนี่ยอาจจะช่วยให้หลับเร็วแล้วก็หลับลึกขึ้นแต่ว่าปัจจุบันมีข้อมูลยืนยันไม่มากพอนะคะแล้วก็ยังไม่มีขนาดมาตรฐานที่ได้รับการแนะนำเพื่อช่วยในการนอนหลับแต่งานวิจัยมักจะใช้ที่ขนาด200หรือ300มิลลิกรัมต่อวัน2-300 มิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วก็ควรเริ่มต้นที่ขนาดต่ำ 1-2 ชั่วโมงก่อนเข้านอนแต่ว่าทางด้านนักโภชนาการหรือ คุณหมอส่วนใหญ่ก็บอกว่าให้รับประทานแมกนีเซียมเป็นอาหารเสริมนะคะคุณผู้ฟังอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้เช่นอุจจาระบ่อยหรือถ่ายเหลวแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคไตควรปรึกษาแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก่อนนักโภชนาการแล้วก็นายแพทย์หลายๆท่านบอกว่าแมกนีเซียมในรูปแบบของอาหารมีเยอะแยะเลยคุณผู้ฟังมีทั้งในผักผลไม้นะคะหรือว่าธัญพืชผักผลไม้ที่ต่อกำลังจะเล่าต่อไปนี้มีแมกนีเซียมนะคะผักโขมคะน้าตำลึงอะโวคาโดบรอกโคลีคุณผู้ฟังกล้วยหอมถั่วธัญพืชต่างๆข้าวกล้องข้าวโอ๊ตแล้วก็เต้าหู้นี่เป็นแหล่งอาหารของเขาเรียกว่าแมกนีเซียมชั้นดีนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะในข้อความสรุปจากอาจารย์หมอนะคะบอกว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าการรับประทานแมกนีเซียมจะช่วยเรื่องของการนอนหลับแต่ว่าควรใช้อย่างระมัดระวังและหากมีโรคประจำตัวควรปรึกษาคุณหมอก่อนเสมอเป็นข้อมูลจากอาจารย์แพทย์หญิงบุญธริกศรีสวัสดิ์นะคะจากโสนิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะนำเรื่องนี้มาฝากกันในสุขภาพหน้าหนึ่งเช้านี้ค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
6: เผลอแป๊บเดียวคุณผู้ฟังจะสิ้นเดือนละอีกไม่กี่วันอ่ะวันศุกร์นี้ก็สิ้นเดือนแล้วนะคะคุณผู้ฟังเราร่วมพูดคุยแล้วเราก็จัดรายการด้วยกันนะคะ SMS เข้ามาพูดคุยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube เรื่องราวของสุขภาพคงต้องตามติดกันต่อจริงๆแล้วขออนุญาตพูดถึงเรื่องนี้กันนิดนึงนะคะพอข่าวการเสียชีวิตของคุณเรมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้หลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็น40 50โอหันไปดูแลสุขภาพตรวจสุขภาพกันค่อนข้างให้ความสำคัญมากๆอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับต่อครับมาแล้วครับสัปดาห์นี้ตามสัญญาของท่านฟังนะครับจันทร์อังคารเป็นการพูดเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมข้อเข่าเทียม2วันนะครับต่อเนื่องกันนะครับพุธพฤหัสเป็นการพูดถึงเรื่องการผ่าตัดข้อสะโพกเทียมซึ่ง2วันต่อเรื่องนี้ครับจะตีแผ่ให้เห็นเลยครับว่าเมื่อคุณจะเป็นโรคข้อเข่าเทียมนั้นเริ่มต้นจากคุณทำอะไรกับร่างกายคุณจะเป็นข้อเข่าเสื่อมมันเริ่มจากเสื่อมก่อนนะท่านผู้ฟังครับ แล้วก็พอเสื่อมแล้วก็ยังฝืนใช้ในท่าที่มันแสลงต่อโรคนะครับไประยะหนึ่งเช่น5ปี8ปี10ปีต่อไปอีกนะครับยังไม่ยอมชะลอแต่สิ่งที่ทำให้เกิดการเสื่อมมากขึ้นผลตามมาคือการเสื่อมมันค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยร่างกายก็พยายามจะซ่อมแซมตัวเองคืนครับแต่ด้วยอายุที่มันมากขึ้นนั่นเองนะครับ55ปีขึ้นไป60 60ขึ้นไป65การซ่อมแซมต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายมีคุณภาพต่ำลงเมื่อเทียบกับตอนที่อายุน้อยกว่านี้เช่นในช่วงที่เป็นคนวัยกลางคนระยะต้นๆ45 50ระยะวัยกลางคนระยะกลางๆ50 55เห็นไหมครับว่าเมื่อเรามีคุณภาพในการซ่อมแซมลดลงช้าๆแต่เรายังจะใส่สาเหตุมันลงไปอยู่เช่นน้ำหนักตัวเยอะขึ้นนะครับหนักตัวสูงเลยงอข่าวเยอะๆมากเกินไปนั่งยองยองนั่งขัดสมาธินั่งสมาธิต่างๆนะครับมากจะทำให้เข่างอมากขึ้นรวมทั้งการที่เราจะไม่ได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อของเข่าเลยการเล่นกีฬาเฉพาะที่มันออกกำลังกายจะช่วยป้องกันช่วยรับแรงกระทำแทนกระดูกเข่าแต่เราไม่เคยใช้การในเหล่านี้ให้แข็งแรงเลยทั้งสามสี่ประเด็นรวมทั้งอื่นๆอีกเยอะประเด็นที่จะพูดต่อไปนะครับท่านผู้ฟังมันมีผลทำให้สมดุลระหว่างการสึกหรอการเสื่อมกับการซ่อมแซมของร่างกายคืนกลับเนี่ยไม่สมดุลเราติดลบเกี่ยวน้อยไปเรื่อยๆพอรวมไป5ปี10ปีมันก็เลยเยอะครับท่านฟังกระดูกข้อเข่าก็เลยเสื่อมมากขึ้นจนกระทั่งถึงจุดที่ท่านจะเริ่มมีอาการเจ็บปวดขณะที่เคลื่อนไหวแต่ช่วงแรกๆที่เป็นอยู่20ปีแรกตั้งแต่อายุ45 50 55 50 60กันครับ มันเริ่มเสื่อมแล้วก็จริงแต่เราไม่เจ็บก็เพราะว่าธรรมชาติให้มนุษย์มาเพื่อให้เข่าที่มีจุดรับแรงกระทำที่ไม่มีแรงไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดข้อดีอันนี้ก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ข้อเข่าที่ยังไม่เจ็บปวดถึงแม้มันจะเริ่มสึกหรอไปแล้วก็ตามแต่จิตใต้ร่างฟังร่างกายฉลาดที่ทำให้มนุษย์รู้สึกเจ็บปวดโดยที่ไม่ใส่เส้นประสาทเข้าไปในกระดูกความผิวข้อเลยไม่ใส่เส้นประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวดเข้าไว้ในกระดูกความผิวข้อที่เป็นตัวรองรับแรงเสียดสีแรงขยี้ขณะที่คุณนั่งยองนั่งยองนั่งขัดสมาธิไม่รู้สึกเจ็บปวดมันจริงไม่ได้เตือนเราแต่ธรรมชาติทำอย่างเงี้ยคงจะชั่งน้ำหนักเทียบแล้วครับว่าเมื่อให้เจ็บดีกว่าหรือให้ไม่เจ็บดีกว่าเพราะว่าคุณจะคิดถึงภาวะที่ต้องทำงานใช้ร่างกายในการที่ทำสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ให้ดีครับดูแลครอบครัวตัวเองให้แข็งแรงมั่นคงมีเงินมีทองไว้เลี้ยงลูกตัวเองให้เติบโตขึ้นพ่อกับแม่ต้องทนใช้เข่าตัวที่ถึงแม้จะรู้สึกมันคลืดคลืดคลายคลาดในเข่าฟีลลิ่งเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจะไม่เจ็บเมื่อไม่เจ็บคุณก็เลยไม่ค่อยจะเดือดร้อนกันมากจนถึงวันหนึ่งไอ้จุดที่เป็นตัวรองรับเหล่านี้เริ่มบางจนกระทั่งถึงจุดที่เป็นกระดูกแต่กระดูกเนี่ยครับมันมีเส้นประสาทแน่นอนนะสร้างร่างกายไม่สามารถที่จะไม่ใส่เส้นประสาทล็อกกับเจ็บปวดเข้าไปในกระดูกได้เพราะกระดูกมันมีธรรมชาติมันมีของแข็งมันต้องมีนะครับตรงนี้ครับที่เริ่มเจ็บปวดเป็นจุดที่คนไข้เริ่มไปหาคุณหมอนะครับแล้วหมอก็จะตรวจดูซิว่าถึงจุดไหนที่ต้องรักษาแบบที่ไหนครับนี่คือภาพรวมที่กล่าวว่า2วันนี้จันทร์อังคารผมจะพูดให้คุณฟังเรื่องเกี่ยวพวกนี้นะครับวันอังคารผมจะพูดถึงว่าวันที่คุณสุขส่งเข้าห้องผ่าตัดคุณหมอชวนผ่าตัดญาติลูกๆก็โอเคตัวคุณเองก็โอเคนะครับนั่นแหละครับคุณหมอถึงจะนัดวันที่จะผ่าตัดให้ว่าจะผ่าตัดเช้าวันนี้นะคุณลุงเอาแล้วสิใต้คุณหมอก็เตรียมหมอเขาเองนะครับเตรียมทีมทั้ง9คนจองห้องผ่าตัดให้ชัดเจนว่าจะผ่าตัดวันนี้ได้คนไข้เองก็จะเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าให้สร้างความรู้สึกที่ดีๆถ้าเกิดมีความศรัทธาในตัวของแพทย์ผู้ดูแลคุณคนนั้นคุณจะเบาใจลงมากและรวมทั้งทีมงานห้องผ่าตัดทั้ง9คนที่ต้องช่วยเหลือคุณในการผ่าตัดให้จบเข่าเทียมนะครับอย่างดีอย่างมีคุณภาพอันนี้รวมถึงเจ้าที่ที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์ต่างๆที่ช่วยผ่าตัดเสริมให้ด้วยในกรณีที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่เป็นโรงเรียนแพทย์ตอนนี้เป็นตัวอย่างนะครับและเมื่อจบการผ่าตัดแล้วใครถูกนำออกมาจากห้องผ่าตัดออกสักทีจากก็สักทีห้องผ่าตัดนี่เบื่อแล้วไปนอนในห้อง ICU หลังผ่าตัดสักคืนหนึ่งนะครับเพื่อดูอาการว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแน่นะหัวใจโอเคปอดโอเคสมองโอเคมาถึงย้ายออกสู่ห้องพักของคุณเองจะจบวันอังคารตอนปิดซีรีส์เรื่องวันเรื่องเขาเสื่อมก็จะจบแค่ตรงนี้นะครับคุณฟังลองฟังดูนะครับผมพูดจากประสบการณ์ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานนะแล้วก็สอนคนอื่นด้วยนะครับทั้งหมดทั้งหลายนี้ก็จะรวมอยู่ในกระบวนการนี้และบวกกับอัปเดตสุดๆเป็นถึงจุดว่าวันนี้นะครับที่ระบบการผ่าตัดต่างๆเราทำอะไรกันบ้างไม่ใช่เรื่องที่พูดเล่าฟังแบบเล่นๆเล่าจริงๆเล่าปัจจุบันเล่าอัปเดตสุดให้นะครับเริ่มจากวันนี้เลยครับท่านผู้ฟังครับข่าวคุณนะครับถ้าคุณใช้มันดีๆนะมันสึกหรอทุกคนอยู่แล้วตามสัญญาแต่ว่าจะไม่ใช่ดีๆนะครับว่าระวังเต็มที่น้ำหนักตัวไม่ขึ้นไปเกินกว่าที่เขาจะรับโอเวอร์โหลดเกินไปไม่ใช่วิธีการใช้งอเข่าแบบที่มันบดขยี้มากเกินไปของกระดูกอ่อนผิวข้อหมายความว่าคุณไม่นั่งงอเข่าเกิน90องศามากนักถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วก็ออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ4มัด คิวอาร์โค้ดได้เสร็จทำด้วยต้นขาด้านหน้าเอามือจับดูสิครับถ้าท่านนั่งนะครับเอามือจับแปะลงไปที่ต้นขาเนี่ยฝ่ามือคุณจะไปครอบคลุมกล้ามเนื้อสี่มัดเนี่ยสี่มัดเลยครับนี่จะต้องทำอยู่นี่ครับสี่มัดนี่เป็นกล้ามเนื้อที่ควบคุมเข่าโดยตรงนะครับควบคุมการทำงานกระดูกลดแรงกระทำต่างๆคอยผ่อนหนักผ่อนเบาเป็นเหมือนคุณแม่เราคอยดูแลเราให้เติบโตขึ้นมาคอยดูซับเวลาเราเสียใจเวลาผิดหวังเวลาสอบเราไม่ได้คะแนนไม่ที่หนึ่งการที่เคยอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็คอยให้หาอาหารให้เรากินคอยควบคุมงานต่างๆที่เราทำให้มันพอดีพอดีหาจังหวะเวลาให้เรานอนหลับตามเวลาเราที่เป็นตัวอย่างที่ทำหน้าที่เหมือนกับคุณแม่เรานะครับท่านฤาษีมาสได้จริงมีความสำคัญ

0: นะครับอาการเจ็บปวดต่างๆที่มีอยู่บ้างมันดีขึ้นด้วยเพราะคุณดูแลดีเจ็บปวดลดน้อยลงใช้งานได้เป็นปกติแถมแอคทิวิตี้ที่คุณเคยใช้งานร่างกายในการหยิบจับทางการทำนู่นทำนี่เมื่อ5ปีที่แล้วมันลดลงฮะเพราะเราแก่มากขึ้นเราไม่ได้ทำแบบนั้นมากขึ้นลูกๆก็ทำแทนเงินตอนที่บ้านก็พอมีดูแลกันอยู่แล้วพอลูกรับภารกิจในการจัดหาเงินทองมาแทนเราก็เบาลงเพราะแบบนี้ป๊อปเนี่ยครับคุณแทบไม่ต้องใช้เข่ามากเกินไปในการไปโหลดมันใช้แค่เดินไปเดินมาในบ้านนะครับไปกินข้าวหรือว่าเราจะไปกินข้าวกับลงที่โต๊ะอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับไปดูที่เป็นรถต้นน้ำต้นไม้นอกบ้านที่เราปลูกไว้ตอนหนุ่มๆก็เป็นรถน้ำต้นไม้ที่แบบนี้ครับคุณจะไม่รู้สึกเจ็บอะไรถึงตอนนั้นคุณอาจจะไม่ต้องผ่าตัดเลยก็ได้จนกระทั่งหมดอายุไข90ปีตามที่เราสัญญากันไว้นะครับคนไทยปัจจุบันนี้หมอเรามองคนไทยแต่ละคนนั้นอายุตั้งไว้ที่เลข90ปีพอถึง90ปีแล้วเราก็ไม่เจ็บปวดมากแล้วพอเราลดแอคทิวิตี้ลงเราก็จะไม่ต้องทำอะไรมากนอกจากว่าค่อยๆทนไปดูไปบีบๆตัวนวดไปทาครีมทายาแก้เจ็บปวดบ้างนิดหน่อยต่อฟังอาจารย์พูดเนี่ยเห็นภาพไหมคะ
1: เห็นภาพอาจารย์เดี๋ยวนี้นะอาจารย์ไหนๆก็พูดถึงตัวเลข90หนูขอนอกเรื่องนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: บริษัทประกันเดี๋ยวนี้ยืดยาวไปถึง90เลยนะอาจารย
0: ์ใช่ครับถ้าไม่ทำแบบนี้เขาไม่ขยายกรมธรรม์ขึ้นไปขนาดนี้คนก็ไม่รับกลับเป็นผู้เป็นลูกค้าเขาสิครับเพราะว่ามันมีบริษัทอื่นมันแยกกันอยู่เพราะว่าคนไปถึง90ปีจริงๆไม่ใช่ฝันนะท่านฟังไม่ได้เรื่องฝันนะเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นจริงๆสำหรับคนกลุ่มที่มีความสามารถในการประกันชีวิตระยะแบบนั้นนะครับเพื่อเขาจึงต้องขยายตามลูกค้าที่ต้องเพิ่มขึ้นอายุดีเพิ่มขึ้นอยู่สบายเพิ่มขึ้นลูกๆ ก็เข้าใจพ่อแม่มากขึ้นคอยช่วยเหลือคอยดูแลคอยอบคบประงมพ่อแม่นะครับเพราะฉะนั้นลดโหลดต่างๆที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่างลงพ่อแม่ก็ชะลออาการเจ็บปวดต่างๆสามารถเคลื่อนที่ได้ตามที่เหมาะสมของวัยขนาดนั้นเทียบกับ5ปีที่แล้วมันคนละเรื่องกันเลยนี่นะเราใช้มันน้อยลงน้ำหนักตัวเราก็น้อยลงด้วยนะเห็นไหมครับว่ามันมีส่วนหนึ่งทีเดียวประมาณสัก 70% 80% ของคนไข้ที่ชะลอตัวเองได้ไม่ต้องไปให้หมอที่เคยคาดการว่าเห็นแพลนนิ่งไว้ว่าน่าจะมีการผ่าตัดข้อเข่าเทียมในอนาคตเปลี่ยนใจเขาดีเกินไปละไม่ต้องผ่าตัดก็ได้เป็นสิ่งที่ผมเจอประสบการณ์เองจากการเป็นแพทย์รักษาคนไข้จริงๆนะเคสที่เคยอยู่ในเครือข่ายอยู่ในวงจรที่ต้องวางแผนว่าจะต้องมีการผ่าตัดใน5ปีข้างหน้ากับถูกเปลี่ยนใจเพราะว่าคนไข้เขาดูแลตัวเองดีเหลือเกินรูปร่างเคยอันอ้วนอ้วนพุงลงนะครับหน้าพุงลงไปเขาก็ลดลงไปมากเลยน่าตัวลดลงไปโอเวอร์โหลดที่เข่าก็จะลดลงไปด้วยเรื่องการเจ็บปวดต่างๆก็จะไม่ค่อยมีถึงแม้จะสึกหลอเข้าเท่าเดิมไม่ได้ชะลอคืนกลับมาแต่ไม่ก้าวหน้าไปข้างหน้าแรงเกินไปเรียกว่าการชะลอเข่าเสื่อมพูดวันนี้จะได้เหมือนกับคนพูดที่อื่นนะครับผมพูดจากประสบการณ์จริงๆว่าเป็นคนไข้ที่รุดออกจากวงการที่ต้องถูกชวนผ่าตัดอีก5ปีข้างหน้าวางแผนไว้แล้วเนี่ยรุดออกไปเลยรุดออกอยู่ที่บ้านเฉยๆสบายๆพอเพียงแค่เขาเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนหนักตัวยืนยันว่าจะไม่นั่งยองๆอีกเด็ดขาดนั่งเก้าอี้ลูกเดียวถ้าต้องนั่งนะครับแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อต่างๆให้ดีไปช่วยวิ่งปรับพฤติกรรมต่างๆวงไปพออายุมากขึ้นกิจกรรมที่ต้องทำนานหนักๆต้องยกของหนักๆแต่มันลดลงไปเองจากวัยที่แก่ขึ้นทำอะไรก็สโลไลฟ์ช้าๆลงตามวัยท่านเห็นภาพไหมครับสิ่งเหล่านี้ครับมันเกิดขึ้นจริงๆในคนวัยสูงอายุนะครับ5ปีที่แล้วกับ5ปีนี้มันต่างกันหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เจ็บเท่าเดิมก็ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องเจ็บไปตลอดเวลาขอเพียงคุณกลับไปแก้เจ้าต้นเหตุต้นน้ำที่เกิดขึ้น3เรื่องที่ผมพูดถึงนำไว้ก่อนเลยหนักตัวต้องลดลงลดตรงจุดที่คุณมีสุขภาพดีนะไม่ใช่ลดตรงผอมแห้งไปไม่ไหวนะแล้วก็อย่านั่งยองๆเด็ดขาดตัดออกหมดเลยไม่เอานะครับปรับไปเป็นนั่งเก้าอี้เสมอฝึกสมาธิทุกวันที่เคยทำอยู่ตามที่พระพุทธองค์สอนก็แทนที่จะนั่งกับพื้นเท ือนะถือเรื่องเกี่ยวกับต้อง

0: นั่งกับพื้นขวาทับซ้ายหรือพื้นก็ปรับไปเป็นนั่งที่เก้าอี้เลยครับก็มีที่มีเท้าแขนสองข้างคอยคลุมเราด้วยว่าซ้ายกับขวาเราไม่ตกกับเก้าอี้ง่ายๆนะมันมีเท้าแขนซ้ายกับเท้าแขนขวาอยู่ด้วยก็จะสะดวกมากเลยเลือกเก้าอี้ตัวที่มั่นคงถ้าไม่มีก็ไปที่ห้างที่มีขายเฟอร์นิเจอร์เยอะๆครับมีชื่อเฉพาะหรือไม่เอ่ยชื่อไปเลือกชี้แล้วก็เอาตัวนี้ส่งที่บ้านด้วยนะครับจ่ายตังค์เข้าไปนะคุณจะได้เก้าอี้ตัวที่มันมั่นคงนะครับดูสวยแล้วก็นั่งสบายไปลองนั่งด้วยตัวเองเลยว่านั่งตอนนี้แล้วมันสบายมาทำฝึกสมาธิแทนแล้วก็บอกหลวงพ่อนึกในใจอาราธนาว่าลูกช้างขออนุญาตจะไม่นั่งพื้นต่อไปแล้วนะครับขออนุญาตนั่งเก้าอี้เพราะเข่าปวดจังเลยหลวงพ่อก็ทำให้เราโอเคอนุญาตให้เรานั่งเก้าอี้ฝึกสมาธิเพราะการฝึกสมาธินั้นมันเป็นการฝึกที่ใจไม่ได้ฝึกที่กายเลยถ้าจะนั่งท่าไหนก็จะฝึกสมาธิได้เช่นเดียวกันที่ผมพูดแบบคนสมัยใหม่นะท่านฟังครับเป็นฝึกสมาธิแบบคารวะนะท่านฟังครับเราเพื่อป้องกันเราไม่ให้เจ็บด้วยได้ฝึกจิตใจให้สงบนิ่งตาที่เหมาะสมด้วยก็ย่อมดีที่สุดอยู่แล้วลองทำดูสิครับลองปรับวิธีคิดดูลูกหลานที่ฟังลุงหมออยู่ก็ลองเชียร์คุณพ่อคุณแม่คุณด้วยพาคุณพ่อเราเปลี่ยนท่านั่งจากนั่งที่พื้นนั่งขัดสมาธิคอเข่าแย่จนเกินไปมันปวดเข่าพ่อลองกลับมานั่งเก้าอี้ฝึกสมาธิดูดีไหมครับหาเก้าอี้ตัวเหมาะๆแข็งแรงกว้างพอที่พ่อจะนั่งได้สบายๆมีเท้าแขนซ้ายขวามีพนักพิงด้านหลังที่มั่นคงดูมันท่ามันจะดีเหมือนกันลองดูนะครับท่านฟังครับที่คุยวันนี้ครับเป็นการคุยที่นอกตำราเห็นชัดเจนว่าผมไม่ได้พูดว่าประกอบด้วยด้านนี้แต่ว่าท่านฟังรู้ครับว่ามันเทียบกับว่าวันศุกร์ที่ผมพูดมาแล้วคือพฤหัสกับศุกร์ที่ผ่านมาคือผมบอกแล้วว่ากระดูกข้อเข่าเสื่อมนั้นมันเสื่อมที่กระดูกอ่อนผิวข้อสีขาวๆที่คุมผิวข้ออยู่ตรงปลายกระดูกนะครับไอ้ตรงขาวๆเนี่ยครับที่หนาประมาณสัก 2-3 มิลลิเมตรตั้งแต่คนนะครับแต่เป็นตัวที่สึกหรอลงไปแล้วการซ่อมแซมเกิดขึ้นช้าเพราะอายุขึ้นมากขึ้นมันซ่อมแซมได้ไม่ค่อยดี50กว่าก็จะเริ่มมีการสึกหรอไปมากๆก็ยิ่งน้องๆสุภาพสตรีที่เริ่มมีเข้าสู่วัยทองในช่วงวัยขนาดนี้ครับวัยทองของผู้หญิงนะครับผู้หญิงไทยจับที่5เห็นเลข5จะเริ่มเข้าสู่วัยนี้ครับก็จะเริ่มสึกหรอน้อยลงไปนะครับเพราะว่ากระดูกอ่อนผิวข้อขาวๆนี่ครับร่างกายไม่ได้ใส่เส้นประสาทประการรู้สึกเข้าไปด้วยไม่ใส่เส้นเลือดเข้าไปไม่ใส่เส้นประสาทประการรู้สึกเข้าไปที่ขาวๆหนาของตัมมินที่คลุมอยู่มันถึงไม่เจ็บนะเวลาคุณกระแทกกระทันนะเวลาคุณงอจัด90องศานั่งยองๆตอนที่อายุน้อยอยู่อ่ะมันจึงไม่รู้สึกเจ็บแม้ตัวมันเองถูกขยี้ถูกบดถูกบีบจนกระทั่งสึกหรอแต่มันก็จะไม่รู้สึกเจ็บปวดผลตามมาคือมันจะสึกหรอไปโดยที่ไม่มีจุดสัญญาณเตือนธรรมชาติให้เราคือความเจ็บปวดถ้าคุณไม่รู้สึกเจ็บคุณยังทำต่อไปโดยที่ไม่หยุดยั้งนะครับแต่ผมขอให้ความรู้กับท่านฟังตรงประเด็นนี้ครับว่ามันไม่เจ็บเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้โดยที่ไม่ต้องไปตลอดเวลาแต่ว่าไม่เจ็บแล้วมันมีข้อเสียต่างตามมาคือเจ้าตัวเองนั้นไม่เอาแวร์ว่ารู้สึกมีสำนึกว่ามันจะสึกหรอนะทำอย่างนี้เราสึกหรอผมมาเตือนคำนี้เท่านั้นเองครับเตือนสั้นๆดูคำให้เกียรติท่านจะฟังว่าพอบอกแล้วท่านจะฟังจะเข้าใจว่ามันไม่เจ็บก็เพราะธรรมชาติมันช่วยเราจะให้เราทำงานได้แต่เราต้องคำนึงถึงมันด้วยว่าไม่เจ็บแต่มันสึกหรอนะมันนั่งท่ายองๆแบบนี้มันบีบขยี้ที่กระดูกอ่อนขาวๆที่คลุมอยู่นะรวมทั้งน้ำหนักตัวที่ไม่ลดลงไปเลยไปกดทับที่กระดูกขาที่คุมอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ากระดูกอ่อนผิวข้อเนี่ยนะครับมันจึงสึกหรอลงไปถ้าถนอมมันดีๆถนอมมันเท่าที่ทำได้นึกได้ก็พยายามที่จะลดการใช้งานลงไปมีการเอ็กซ์ไซส์กล้ามเนื้อต้นขาสี่มัดควอดเบสิปที่ผมพูดถึงที่เป็นคีย์สำคัญของกล้ามเนื้อมัดอื่นๆรอบๆเข่าทำอย่างนี้ครับมันจะช่วยทำให้คุณเนี่ยอยู่ได้ดีๆเลยจะใช้ไกายภาพบัตช่วยเสริมบ้างเป็นครั้งเป็นคราวเวลามันเจ็บมันปวดมากก็จะลดลงไปได้ดีแล้วคุณก็อยู่มันได้ดีนะครับโดยที่ถึงวันนั้น อีก5ปีข้างหน้าคุณอาจจะไม่ต้องไปบอกคุณหมอเลยว่าผมขอไม่มาแล้วนะเพราะว่าอาการมันดีขึ้นเยอะเลยก็ค่อยๆจากไปนะครับพยายามช่วยบ้างนิดๆหน่อยๆเป็นครั้งเป็นคราวยาทาบ้างประคบความร้อนบ้างก็ว่ากันไปนะครับเจ็บพอเริ่มรู้สึกว่ามันตึงๆก็ประคบกระเป๋าร้อนสิครับท่านผู้ชมนั่งดูทีวีดูฟังข่าววิเคราะห์ข่าวเป็นผู้ชายดูละครเป็นผู้หญิง 2:30 ตอนเย็นค่ำๆคือก็นั่งประคบเข่าช่วยเอาทำไปเรื่อยๆก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนั่นเองนะครับท่านเห็นว่าถ้าพูดอย่างนี้ภาพน้องต่อเห็นภาพนะครับแม่ตัวเองนะครับว่าเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะ
1: โหอาจารย์เห็นภาพขึ้นเอาแรกๆเลยถ้าเป็นที่บ้านนะขึ้นบันไดไม่ได้นะอาจารย์มันมีปัญหาเดี๋ยวนี้ต้องมีห้องนอนไว้ข้างล่าง
0: ข้างล่างเลยใช
1: ่แล้วถ้าไปวัดนะต้องเก้าอี้นะพอนั่งกับพื้นจะไปลุกเวลาเขาสวดมนต์ใส่บาตรข้าวอ่ะลุกก็โอยนั่งก็โอย
0: ครับทีนี้หลวงพ่อตามวัดท่านเข้าใจนะท่านเข้าใจคนสูงวัยมากเลยโดยเฉพาะพวกโยมที่เป็นสุภาพสตรีอ่ะนะก็จะหาเก้าอี้ให้นั่งแต่ไว้ตรงท้ายของห้องโถงนั่นนะห้องศาลาเนี่ยนะครับซึ่งมีผู้หญิงหลายคนที่เขาอายุมากแล้วแต่เขายังหนักยังอ้วนอยู่แต่เขายังเจ็บปวดอยู่เขาก็ขอไปนั่งเก้าอี้นั้นซึ่งก็ถือว่าโอเคนะเข้าใจกันระหว่างองค์พระผู้เทศนะครับกับโยมญาติโยมต่างก็สามารถทำได้อย่างดีซึ่งผมเชื่อว่าเป็นตามวิธีการแบบไทยๆคนไทยๆเกื้อกูลยอมกันในสิ่งที่มีเหตุมีผลครับระหว่างองค์พระที่เป็นคนเทศนะครับเป็นองค์เทศกับคนญาติโยมเนี่ยครับยอมเอื้อเฟื้อต่อกันและกันเพื่อให้ไม่เจ็บไม่ปวดก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับนี่สิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของไทยๆเราแม้จะเริ่มต้นจากนั่งท่าคัตสมาธินั่งทับเทียมตามตอนเด็กๆทำเนียมสอนมาว่าวัฒนธรรมไทยจะเป็นอย่างนั้นดูอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างนี้ครับแต่ถึงเวลาจริงแล้วมาตุ้มคุณโตขึ้นคุณมีสิทธิ์จะเลือกเพื่อเหตุผลสำคัญคือโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองน่าจะเป็นสิ่งที่ดีและยอมกันได้ในกลุ่มของเราเองนะครับ
1: อืมนะคะมันมีอยู่ประโยคนึงต้นรายการที่อาจารย์บอกว่าคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมแม้ไม่มีอาการแต่มันเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้อาจารย์คนที่มีอาการจะเจ็บจะโอยเนี่ยมันระยะไหนฮะสำหรับข้อเข่าเสื่อม
0: ระยะที่ไอ้ขาวๆที่คุมข้อครับที่เรียกว่ากระดูกอ่อนผิวข้อหรือหนาประมาณ2-3 มิลมันบางจนไม่มีเหลือแล้วมันบางจนเหลือมันก็ลึกไปถึงกระดูกที่มันรออยู่ใต้กระดูกผิวข้อคือเนื้อกระดูกแท้ๆและเขาเนี่ยมึงนะอันนี้ตอนนี้เขาจะเริ่มเจ็บครับขอบอกนะครับบวกกับเส้นเอ็นรอบๆเขาที่มันมีการพอเขาเริ่มสึกหรอไปก็เริ่มคอกแคกคอกแคกไม่แน่นหนาไม่แน่นหนึบเหมือนกับหนุ่มสาวเส้นเอ็นรอบๆเขาก็จะเพี้ยนด้วยเพราะเดี๋ยวปิดไปซ้ายไปขวาบ้างอะไรเงี้ยไม่แน่นลึกๆเหมือนกับที่เป็นหนุ่มๆตอนนี้เขาที่เจ็บทั้งที่เนื้อกระดูกที่รองรับกระดูกขาวๆอยู่ท่านฟังเห็นภาพไหมครับกระดูกก่อนผิวข้อขาวๆมันคลุมกระดูกอยู่
1: อาจารย์
0: มันปกป้องคุ้มครอง
1: นะขออนุญาตนะคะคิดได้เร็วๆก่อนที่มันจะเจ็บก่อนที่เราจะปวดมันมีอาการเตือนล่วงหน้าไหมอาจารย์
0: จะมีบ้างก็คือหนืดฝืดหรือเวลาคุณขยับเข่าหรือที่เขานั่งนานๆแล้วเราจะลุกขึ้นยืนเนี่ยคุณจะรู้สึก
1: มันดังเหรอก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บนี้เหรอ
0: ไม่ใช่ดังไม่ได้เกินเสียงดังที่คุณจะได้ยินนะครับแต่ฟีลลิ่งคุณจะรู้สึกเองว่ามันมีกระเทือนอยู่ในเข่าคุณนะเหมือนเอากระดาษซ้ายเบอร์ใหญ่ๆมาถูกันสองด้านนะครับเสียงกระเทือนได้คนอื่นไม่รู้หรอกครับแต่ที่ได้ยินเสียงป๊อบแป๊บนั้นเป็นการสะบัดตัวของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นรอบๆเข่าซะมากกว่าแต่ถ้าเป็นสึกหรอมากๆแล้วก็ดูกันถูกันนะข้างบนก็สึกหรอข้างล่างก็สึกหรอหมดแล้วก็เนื้อก็ดูกันถูกันเองคราวนี้ครับมันจะมีการกระเทือนนิดในเข่าคุณนี่แหละครับอาการที่เป็น
1: ถ้าคิดเป็นภาษาชาวบ้านคือจระบีเข่ามันหมดไปแล้ว
0: นั่นนั่นแหละครับใช่ไม่ว่าหล่อลื่นแล้วอะมันเพราะมันในผิวข้อมันก็เลยฝืดพอดีลึกบางไปเรื่อยๆจนถึงเนื้อกระดูกข้างบนข้างล่างมาถูกันเอากระดูกก็ถูกันนะท่านผู้ฟังลองนึกดูมันจะเป็นยังไงนี่คือของแท้ครับข้อเข่าเสื่อมแท้ๆมันเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าดูคนสึกหรอแต่แรกเลยไม่ใช่นะครับเอาขาวๆมาคลุมไว้ให้คุณนะครับให้ขาวๆที่คุณกินในขาไก่ตุ๋นนะถ้าท่านฟังแล้วมันงงๆนะตอนนี้ให้รู้ไปคือ ก๋วยเตี๋ยวน่องไก่คุณมากินมือหนึ่งนะจะกัดที่น่องเลย
1: มันจะอยู่ระหว่างข้อต่ออ่ะขาวๆแต่มันอร่อยนะอาจารย์
0: ค่ะ
1: อาจารย์ค่ะขออนุญาตนิดนึงถ้าสมมุติว่าคนเราเนี่ยนะไม่อยากแบบอีกสมมุติตอนนี้50ปีละ60ไม่อยากเป็น70ไม่อยากเป็น50เนี่ยกินแคลเซียมได้ไหมเพราะว่าอีก20ปีไม่อยากเขาเสื่อม
0: ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องการบริหารไอ้การเสริมนะท่านฟังครับท่านต่อครับเพราะว่าเราคิดถึงเรื่องการที่จะไม่ให้มันสึกหรอแยะซะก่อนคือไม่ทำลายมันซะก่อนแต่แล้วการเสริมเนี่ยมันระบายเองเช่นเรากินอาหารต่างๆครบ5หมู่ก็มีครบอยู่แล้วถ้าทางขาดไปนิดหน่อยคุณหมอก็เติมให้เรานะทั้งวิตามินดีทั้งอะไรต่างๆนี่ก็เสริมกลูโคซามีนที่พูดถึงครับผมไม่เอ่ยชื่อมันเพราะอย่างนี้ครับที่คุณแค่ถามมาเยอะๆแยะเต็มไปหมดเลยนะครับกลูโคซามีนเนี่ยก็เพราะตรงนี้ครับมันไปช่วยเสริมก็จริงนะแต่แค่อายุหนึ่งนั่นเองพอดีอายุนี้ไปแล้วมันก็ทำงานกินเข้าไปตั้งเข่งหนึ่งก็ซ่อมแซมแค่สลึงเดียวมันก็ไม่คุ้มไงท่านฟังครับมันได้ช่วยเราได้ไม่ได้มากแต่สู้ไม่ทำลายมันดีกว่าไหมล่ะให้มันหนาอยู่อย่างเงี้ยแต่นอกก็สุดท้ายตอนแก่เราอายุ80ให้เหลือสักมิลลิเมตรหนึ่งก็ได้อย่าให้มันหมดไปเลยนะเพราะมันหนาจริงสักสองมิลสามมิลนะครับท่านฟังครับถ้าเหลือสักมิลลิเมตรหนึ่งก็ปกป้องเราอยู่ได้ไอ้ขาวๆเนี่ยอย่าให้มันดากจนไปตั้งถึงเนื้อกระดูกกระทู้กันก็แล้วกัน
1: นะคะสาเหตุหลักๆอาจารย์นอกจากอายุที่มากขึ้นแล้วก็น้ำหนักตัวที่มากขึ้นที่อาจารย์บอกเนี่ยหรือว่าการใช้ข้อเข่าผิดท่านั่งยองๆนั่งเพียบๆหรือคุกเข่ามันมีอีกไหมอาจารย์อุบัติเหตุนี่มีส่วนเกี่ยวไหม
0: เกี่ยวครับหรือยกของหนักเป็นช่วงตุ๊บเนี่ยต
1: ้
0: องยกขึ้นทีเลยเนี่ยยกกระถางต้นไม้อึ๊บขึ้นเนี่ยครับอย่างเงี้ยครับเกิดแรงกระทำเกิดที่เข่าเป็นแบบเฉียบพลันขนาดนักวินาทีนั้นการงอเข่าทำสิ่งกิจกรรมต่างๆบ่อยๆเช่นก้มกราบพระถ้าเป็นอย่างประดิษฐ์ผมแต่ก่อนนี้ก็ก้มกราบพระที่พื้นนะทีนี้ผมก็บอกหลวงพ่อครับลูกช้างแก่แล้วครับช้างขอยืนยองๆนิดจ่อย่อหน่อยๆเพื่อจะกราบท่านครับท่านนะครับเพราะว่าจะได้เป็นศึกครับผมก็ใช้วิธีการนับถือศาสนาพุทธแบบคารวะครับค่อยคุยกับหลวงพ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรารับถืออย่างผมเนี่ยหลวงพ่อโสธรนะครับที่บ้านนะท่านก็คงเข้าใจผมแล้วก็ไม่ว่ากันนะผมก็ไม่เป็นไรแล้วก็เข้าใจเออเอาท่านก็บอกนะแต่ผมก็เดาเองอะ
1: ค่ะนะกูฟังอ้าวใครมีประสบการณ์ที่อาจารย์เล่าให้ฟังบอกกันหน่อยนะจ๊ะ022485937ช่วงแรกเปิดสายพูดคุย SMS 4689899 Facebook แล้วก็ YouTube สามารถส่งคำถามมาได้แชร์เล่าเรื่องของคนที่ผ่านวัยเรื่องของเข่ามาก่อนเต่าเองยังไม่มีประสบการณ์อาจารย์แล้วก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นด้วยไง
0: แต่พรุ่งนี้ไม่พูดอย่างนี้นะครับพรุ่งนี้ภาควิชาการเลยท่านฟังนะเปิดห้องผ่าตัดปิ้งคุณจะถูกเข็นเข้าไปผ่านประตูห้องผ่าตัดซึ่งใหญ่กว้างมากเข้าไปแล้วนะครับจะมีเจ้าที่มารองรับคุณอีกหลายคนเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเตียงจากเตียงจากวอร์ดจากตึกไปเป็นเตียงของห้องผ่าตัดซึ่งสะอาด
1: อาจารย์จะพาแฟนรายการเข้าห้องผ่าตัดเหรอครับพรุ่งนี
0: ้พรุ่งนี้ครับจะสัญญากันไว้กับลุงร่วงด้วยนะครับว่าจะต้องบอกแกว่าแกจะผ่าตัดวันที่7สิงหาคมนี้แล้วนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังแล้วใครเคยผ่ามาแล้วก็มาแชร์กันหน่อยนะ ช่วงนี้พักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: ครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหนีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoss ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
8: ช่วงมาตอบได
1: ้กลับมาในช่วงที่2ของรายการ Healthy Time นะคะขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะกลับมาค่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องของการผ่าตัดข้อเข่าเทียมนะคะอาจารย์ก็เท้าความไปนิดหนึ่งว่าโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะคุณผู้ฟังมันเกิดจากอะไรนะคะอาการเตือนมีหรือเปล่าสาเหตุหลักๆที่จำได้นะคุณผู้ฟังอายุที่มากขึ้นน้ำหนักตัวที่มากขึ้นอุบัติเหตุบ้างนะคะการยกของหนักๆหรือการใช้ข้อเข่าผิดท่าผิดทางนั่งยองๆนั่งพับเพียบหรือคุกเข่าเป็นต้นคือถ้าวัยรุ่นหนุ่มสาวไม่เป็นไรนะแต่ถ้าวัยแก่ตัวไปเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองอาจารย์ขากลับมาค่ะ
0: ครับแล้วครับท่านฟังครับเบรกที่สองนะครับผมเนี่ยท่านฟังครับพูดตอนนี้ครับเป็นการพูดแบบตนเองกับท่านเลยนะครับไม่ใช่ทฤษฎีตามตำรามากนักแต่ว่าเอาตำรามาพูดบวกกับประสบการณ์ว่าคุณแค่เป็นรถเหมือนคันนั้นเองเพราะว่าช่วงแรกคุณไม่เจ็บเพราะว่าไอ้เจ้ากระดูกอ่อนผิวข้อขาวๆเนี่ยครับมันไม่มีเส้นประสาทธรรมชาติไม่ใส่เส้นประสาทเข้าไปในอวัยวะอันนี้ทุกที่ทุกเซลล์ทุกร่างกายทั้งร่างกายเนี่ยครับตับไตเส้นบุ๋มมีเส้นประสาททั้งนั้นนะครับคุณจะรู้สึกเจ็บได้จกเว้นไอ้ขาวๆเนี่ยนะครับที่ไม่มีเส้นประสาทเขาไปเลี้ยงมันเพราะธรรมชาติต้องการให้มันไม่เจ็บเวลาเสียดสีเวลาใช้เข่าแล้วงอเข่าดิ่งเนี่ยคุณจะไม่เจ็บถ้าผมก็นึกถึงวันนั้นเลยครับเมื่อหลายสิบปีก่อนผมเป็นนักศึกษาแพทย์นะท่านฟังอายุก็ประมาณสัก19ปี20ปีนะครับอายุ20สอบเข้าแพทย์ได้มันตอน18ปีปี1ปี2พอปี3เรียนอาจารย์ใหญ่ต้องตอบรู้จักอาจารย์ใหญ่นะคะ
1: รู้จักค่ะ
0: อาจารย์ใหญ่ผมเป็นสุภาพสตรีและเป็นผู้หญิงนะแล้วก็พอถึงพาร์ทที่จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับเข่าเนี่ยอาจารย์ที่สอนในวิชากรอสันดูมีประจำห้องนั้นก็จะหลายคนเลยก็มาช่วยสอนนะครับแล้วก็มีอาจารย์หมอผ่าตัดจากห้องผ่าตัดแผนกผ่าตัดกระดูกเนี่ยครับผ่าตัดเข้าเข่าเนี่ยครับจะมาด้วยอาจารย์หมอสุธีสุทัศน์ในยุยากลับจากเมืองนอกมาไม่ใหม่เลยครับยังหนุ่มยังแน่นเลยจบเฉพาะทางเข้ามาร่วมด้วยมันชี้ให้เห็นเลยว่าเวลาข้อเข่าเสื่อมเข่าเสื่อมเพราะไอ้ขาวๆนี่นะหม
1: อ
0: แต่เห็นจากของอาจารย์ใหญ่แท้เลยครับภาพติดตาตรึงใจจนปัจจุบันนี้ไม่ลืมเลยครับเพราะไปดูจากของอาจารย์ใหญ่ผมเองนะครับมีหินปูนจับข้างๆนิดหน่อยตัวกระดูกผิวข้อมันก็สึกบางลงไปเพราะอาจารย์ใหญ่ผมเป็นเกษตรกรเป็นชาวบ้านทั่วไปแต่มันไม่สึกหรอขนาดว่ามันหมดเกลี้ยงนะมันไม่เป็นไม่บางนะยังเห็นอยู่แต่ว่ารู้ว่ามันบางลงไปเยอะละสักครึ่งนึงกับของปกติเห็นชัดๆด้วยตาเปล่าเลยว่ามันบางลงจริงๆด้วยนะก็เลยภาพนั้นได้เอามาพูดท่านฟังอย่างพูดเต็มปากเต็มคำคือเห็นตั้งแต่เราเรียนอาจารย์ใหญ่ไปละแล้วก็มาผ่าตัดคนไข้เองเห็นด้วยตาเปล่าเองเป็นร้อยๆแค่หลายร้อยเคสนะครับก็ยืนยันว่าที่พูดวันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจฟังลองฟังเข้าใจเลยนะครับในวัย50 45 50ปีเริ่มถนอมมันจะคุ้มมากเลยครับเพราะว่าคุณจะอยู่ถึงอายุ80ปีโดยที่ยังไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรซึ่งพอลดจากนี้ไปแล้วเป็น85ปีจาก80นะครับคุณจะลดแอคทิวิตี้ลงมากแล้วครับจะทำจริงๆเขาไม่มีแรงจะทำมากทำแล้วก็จะช้าลงนะครับพอช้าลงก็จะเจ็บปวดน้อยลงเพราะมันไม่ได้กระแทกกระทันนะเห็นไหมครับว่าคุณอาจจะเซฟไม่ต้องให้หมอเอามีดไปลงที่เข่าคุณก็ได้นะผ ราะว่าถึงแม้จะเริ่มสึกหรอแล้วก็ตามเพราะว่าเราใช้มันน้อยลงตามไปด้วยตามวัยที่มันเหมาะสมหวังให้มันซ่อมแซมกลับได้ผลไม่ดีเท่ากับหวังว่ามันจะไม่ทำลายมันอ่ะดีกว่าครับท่านผู้ฟังไม่ต้องสึกหรอต้องตามเข้าใจพูดนะครับ
1: เข้าใจค่ะอาจารย
0: ์ครับแต่ถ้ารอให้ซ่อมแซมคือมันสิ่งที่เกิดขึ้นบนวงจรธรรมชาติแต่พอแก่ลงอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ซ่อมแซมนะคุณไปกินอะไรอะไรก็มันก็ไม่ซ่อมเท่าไหร่หรอกครับกินเข้าไปเข็งหนึ่งมันก็ออกฤทธิ์แค่สลึงหนึ่งที่ผมพูดเมื่อกี้นี้แล้วนะซื้อไปแพงๆปัจจุบันนี้ถึงให้ไม่ให้เบิกไงไอ้ตัวที่พูดถึงไอ้กูโคซัมมีอะไรเนี่ย
1: ค่ะค่ะ อาจารย์มีคุณผู้ฟัง1496ถามมาผมอายุ70ปีครับอาจารย์มันมีข้อสงสัยว่าการขึ้นลงบันไดบ่อยๆเนี่ยทำให้ข้อเข่าเสื่อมจริงหรือเปล่าครับอาจารย์
0: มันต้องขึ้นนี่ครับท่านฟังครับเพราะว่าอยู่ชั้นสองห้องนอนเรา
1: ขึ้น
0: ไปแล้วก็วันละสองรอบอ่ะเช้าขึ้นไปแล้วขาลงก็ลงแต่ผมได้เชิญเรียนท่านทราบแล้วว่าที่ขาขึ้นเนี่ยครับอายุ70ปีแล้วเนี่ยบันไดแต่ละขั้นเนี่ยคุณอย่ารีบร้อนครับขึ้นบันไดขั้นหนึ่งสองก้าวสิครับเอาข้างที่ดีขึ้นสวรรค์นะครับขาขึ้นกับสามารถขึ้นสวรรค์นะครับเอาข้างดีเนี่ยก้าวไปก่อนนะครับถ้าขั้นที่คุณรู้สึกว่ามันจะเกิดจะสุดเฟื่อยยังไงก็ชอบกลทำท่าจะเป็นสึกหรอทำไมไปเทียบก็ก้าวตามขึ้นไปแล้วขั้นต่อไปก็เอาข้างที่ยังดีอยู่เนี่ยก้าวขึ้นไปก่อนนะครับตามด้วยขั้นที่สองและ
1: ขั้นต่อไปให้ก้าวทีละสเต็ปไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ฟุบ
0: อ่าใช่ลูกชายผมเนี่ยขึ้นบันไดทีม
1: สองขั้น
0: มันเป็นมันข้ามสองขั้นเลยเพราะตูมันใหญ่นะแล้วก็ทำอย่างนั้นแต่ก็อายุเขาแค่30กว่าท่านฟังนะมันจะไปว่าเขาไม่ได้เขาจะทำอย่างนั้นนะแต่ก็มือจับเราได้ขอให้เขาจับเราได้ด้วยกันท่าทางกันเองแต่พออายุขนาดเราเนี่ยไม่ได้แล้วท่านฟัง60กว่าเนี่ยมันต้องจึกๆนะครับจึกๆว่าเท่าสองทีเซฟกว่าแล้วคุณจะเบาเรื่องการทำลายเขาเข้าข่าวลงอย่างมากเลยเพราะเราต้องขึ้นข้างบนอยู่แล้วนะครับห้องนอนอยู่ข้างบนนะครับท่านฟังตอนเช้าก็จะลงอีขาลงนี่ตรงข้ามนะก้าวต่อไปขั้นใดต้องขั้นสมาธิลงเลยครับเอาข้างเจ็บลงก่อนนะท่านผู้ฟังเอาข้างดีตามทีหลังมันตรงข้ามกันนะผมจึงจำว่าพูดจะฟังขาขึ้นสวรรค์เอาข้างที่ไม่เจ็บขึ้นก่อนสวรรค์มันไม่เจ็บอีขาลงนรกเอาข้างเจ็บลงก่อนนะครับท่านผู้ฟัง
1: นรกเลยอาจารย์ขึ้นขาขึ้นสวรรค์ขาลงนรกใช่ไหมอาจารย์อัน
0: นี้คือคำสอนคำเตือนกันว่าจำนี้พิธีนี้ครับไม่ลืมครับท่านฟังก้าวสองครั้งนะครับยอมช้านิดเดียวบันไดขั้นสองชั้นมันเข้าประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดขั้นเดี๋ยวก็ถึงครับข้างล่างนะแต่คุณเจ็บน้อยลงแล้วทำลายเขาเข้าข่าวคุณน้อยลงตามที่คุณสบายใจด้วยนะครับ
1: ที่สำคัญต้องจับราวบันไดด้วยนะ
0: จับราวแน่จับราวบันไดนะครับต้องจับ
1: ค่ะ3891บอกว่าลูกชายเอ็นเคว้งหน้าขาดมา7ปีแล้วลูกชายอายุ25ปีสามารถผ่าตัดได้ไหมคะแล้วก็ทำได้ไหมปัจจุบันใช้ชีวิตได้ปกติแต่ว่าไม่รู้ว่าระยะยาวพออายุมากขึ้นเนี่ยจะมีผลอะไรไหมถ้าน้องไม่ผ่าจ้ะ
0: มีผลแง่ๆอย่างน้อยก็ถ้าเอื้อมไปรับลูกแบบหน้าเนี่ยถ้านั่นนะครับท่านฟังเห็นภาพไหมผมยกตัวอย่างให้เห็นว่ามันฟังเห็นเข้าใจเลยเวลาคุณตีแบตทุกคนเคยตีแบตแบดมินตันนะเราอยู่ในการคอร์ดตั้งแต่นะครั้งนี้ไอ้ฝ่ายตรงข้ามมันดันหยอดจืดตรงกล้ามเน็ตเลยแหละคุณจะเอื้อมไปรับมันเนี่ยเขาคงก้าวไปไม่ทันแน่ก็จะเอื้อมตัวโยไปข้างหน้าไปรับจิ้งหน้าเน็ตเนี่ยเอาความยาวไม้แบตร่วมด้วยกับคุณเอื้อมไปก้าวถึงนะเอื้อมถึงนะท่าเนี่ยครับท่ารับลูกแบตเนี่ยที่เขาหยอดหน้าเน็ตเนี่ยคุณต้องใช้เอ็นไขว้หน้าชัดๆอยู่แล้วไงลูกคุณจะทำไม่ได้ไอ้แบบเนี้ยตอนอายุมากขึ้นเพราะมันขาดไปแล้วไม่ได้ซ่อมแซมมันก็ทำท่าท่านี้ไม่ได้นะแต่ชีวิตเขาอาจต้องมีวิธีการใช้แบบเนี้ยเพราะวัยห้ายี่ห้าขนาดนี้เองอีกสิบปีมันก็35จะต้องใช้เข่าในการทำนู่นทำนี่ในการดำรงชีวิตในการดำรงครอบครัวเขาอยู่ด้วยนะก็จัดการซ่อมแซมมันก็ไม่มีได้ยุ่งยากอะไรนะครับอยู่ดีเช็คกล้องทำก็ได้นะครับ
1: มีคำถามมาทาง Facebook อาจารย์อย่างคุณเคลียร์สกายท่านก็ถามว่าแล้วพระสงฆ์ที่ท่านทำวัดเช้าเย็นอ่ะมีโอกาสเข่าเสื่อมได้ไหมอาจารย์เพราะบางท่านก็ชราภาพแล้วก็นั่งคุกเข่าอะไรเงี้ย
0: เสื่อมทุกคนแหละครับแต่ว่าเปิน ภารกิจของท่านต่อวันต่อวันน่ะท่านไม่ได้ทำแบบที่ชาวบ้านไปยกเนี่ยไปยกไปแบกลุกอัพนี่มันไม่ใช่ไงเพราะอาชีพท่านเป็นหลวงพ่อนะแล้วก็แค่เทศนาท่านสอนเราท่านจึงไม่เจ็บปวดตรงกับที่ผมพูดไปสักคู่ตอนที่เบรกที่หนึ่งเมื่อตอนต้องเต่าจ่าพอเราใช้น้อยลงเราก็ไม่ค่อยเจ็บคนนี้แล้วมันสักหล่อมันบากลงมากแล้วนะจะบอกสักก่อนสีขาวขาวจะคุมเขาเขาเนี่ยนะครับ
1: นะคะคุณนิติพัฒน์ก็แชร์ในมุมที่ครอบครัวนะครับบอกว่าผมอายุ60ครับอาจารย์ตอนนี้เริ่มมีอาการเจ็บนิดๆที่หัวเข่าด้านนอกแล้วแต่ก็พยายามทำตามที่อาจารย์แนะนำส่วนที่บ้านผมเนี่ยก็เอาผู้สูงอายุลงมานอนชั้นล่างให้หมดเลยส่วนเด็กๆให้ไปอยู่ชั้น2ครับอาจารย
0: ์ให้เขาไปเลยยกให้เขาไปเลยครับเอาบ้านถึงเขาเองแล้วพ่อแม่ก็จะแก่ลงนะเด็กๆอ่ะเขาเป็นเจ้าของบ้านนี่แหละครับแทนคุณเวลาคุณหมดอายุขัยแล้วยกให้เขาไปเลยสิครับเพราะเราสร้างมาให้ลูกหนึ่งไงเราไม่ได้สร้างมาเพื่อตัวเราคนเดียวนะคุณฟัง
1: นะคะ
0: ไปขอใช้กับลูกก่อนไปสักพักหนึ่งนะแต่ตอนเย็นยังดีอยู่นะอยู่บ้านแล้วลงอยู่ล่างเลยครับจองชั้นหนึ่งครับชั้นสองยกให้ลูกหมดเลย
1: สังเกตนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้นะบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะออกแบบให้กับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าสังคมผู้สูงอายุเริ่มมากขึ้นอาจารย
0: ์ตอนนี้คนไทยขอโทษทั้งเต่านะคนสูงวัยเพิ่มเป็น14ล้านคนนะท่านผู้ฟังเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วมัน13ล้านกว่าคนนะท่านผู้ฟังเพิ่มขึ้นเป็น14ล้านแล้วเนี่ยคนสูงวัยไปก็เกิน60ปีขึ้นไป65ปีขึ้นไปนะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆยิ่งหน่อยมันจะเยอะอย่างเงี้ยเยอะเยอะเป็นระดับที่ญี่ปุ่นเลยเป๊ะเลยคุณไปเดินที่เกียวโตสิครับไม่ใช่โตเกียวนะเกียวโตเนี่ยเมืองเนี่ยครับคนสูงวัยเพียบเลยเป็นเมืองหลวงเก่าเขานะเกียวโตเนี่ยถ้าคนที่โตขนาดนั้นตอนนี้มันแก่แล้วไงจะเดินกันง่องง่ายตามถนนเยอะแยะหมดเลยครับเกียวโตที่ญี่ปุ่นเนี่ยชัดเจนนะครับว่าคนสูงวัยเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งเกือบจะเต็มเมืองอยู่แล้วนะครับ
1: นะคะคุณโชคชัยบอกว่าตอนนี้กินยาแก้เข่าเสื่อมแล้วครับอาจารย์ทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาคือปัสสาวะเป็นสีเหลืองถามว่ากินยาไอ้ตัวนี้นานๆไปเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรบ้างที่กินยาเพราะว่าผมเนี่ยปวดตรงขาพับด้านหลังกินแล้วอาการปวดมันก็น้อยลงครับอาจารย
0: ์ครับปวดขาพับด้านหลังเข่านั่นแปลว่ามันมีการอักเสบในเข่าครับเป็นระยะแรกๆที่จะช่วยได้โดยการใช้ยานะอันนี้ก็ลองกินดูแล้วครับเพราะยาพวกนี้มันต้องการน้ำเยอะท่านฟ้า
1: แล้
0: วให้สายคนไข้ของขันให้นะครับแต่ผมบอกว่าคุณลุงกินน้ำเยอะนะครับเพราะกินมันต้องการน้ำไปช่วยกัน
1: ละลาย
0: แต่การมันเน
1: ี่ยนะคะ
0: กินได้เยอะ
1: อ่ะมาที่คุณสุภาพสตรีนะคะ1515บอกว่าการทำโยคะถ้างอพับเข่าถ้านอนท่าเป็ดใช่ไหมถ้างอพับเข่าจะทำให้ข้อเข่าเสียไหมคะอาจารย
0: ์ก็มีบ้างแต่ว่าโยคะจานนะเราเรียกโยคะจานนะครับโยคะจาน
1: ไม่ทราบอาจารย์
0: ครูสอนโยคะ
1: อ๋อครูสอนโยคะ
0: แต่ไม่โยคะจานเนี่ยท่านน่ะตั้งขนมนะครับตอนลูกศิษย์ท่านคนที่เป็นอายุมากๆท่านก็ชะลอองศาลงสิคะลงโยคะจานต้องช่วยคนไข้นะครับอันนี้ผมคิดว่าเพราะว่าแต่ละท่าของโยคะเนี่ยมันท่าที่ดีครับท่านฟังครับมันมีรักษาอาสนะเฉพาะเลยนะท่านั้นท่านี้ท่านู้นนะครับผมไม่เคยเรียนนะแต่ผมรู้ว่าตอนที่ไปเรียนที่ต่างประเทศเขาพูดถึงโยคะ
1: หนูเคยไปเรียนอาจารย์ขออนุญาตคุณผู้ฟังชอบหนึ่งท่าคือท่าปีกผีเสื้อดูมันไม่ค่อยแบบอะไรมากคือนั่งประกบฝ่าเท้ากลางเข่าออกด้านซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ช่วยยืดกล้ามเนื้อทำได้อยู่ท่าเดียวท่าอื่นทำไม่ได
0: ้ แต่ว่าโยคะอาจารย์ท่านกรุณายอมรับเผื่อคุณป้าอายุมากหน่อยนะครับบอกแกว่าหนูยอมเพื่อนคุณป้าเหยียดงอได้ขนาดนี้ก็พอนะคะไม่ต้องเยอะขนาดเต็มฐานะหรอกนะอะไรกัน
1: นะค่ะอาจารย์มีสายสดค่ะ
0: ครับ
1: นะคะคุณสุดาอายุ71ปีเป็นผู้หญิงนะคะสูง160หนัก49อยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะ
9: ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเชิญครับ
9: ค่ะคุณหมอคะคือแบบพลาดเหมือนกับจะตกบันได2ขั้นน่ะแล้วก็เท้าเนี่ยไปไม่ทราบไปยังไงนะคะแล้วมันก็บางวันก็เจ็บบางวันก็ไม่เจ็บก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะหักหรือร้าวก็เลยไปเอ็กซเรย์ฟังคุณหมอบอกว่าไม่มีอะไรร้าวค่ะแต่เนี่ยบางวันก็ปวดมากเลยค่ะคุณหมอแต่บางวันก็ไม่เป็น
0: พิจารณาเป็นกี่วันแล้วครับตกอะไรกี่วันแล้ว
9: โอ้สองเดือนได้แล้วค่ะ
0: แต่ที่อายุ71ปีนะครับที่เป็นนี่ก็ผลเขาสรุปเลยนะครับ

0: นี่ครับเพราะว่าเจอบ่อยมากเนี่ยสองขั้นเลยนะก็คือเป็นเพราะว่าเส้นเอ็นที่อยู่รอบๆเข่าเป็นเอ็นชุดนอกเลยนะครับนอกในเนื้อเข่านะครับมีครับมันมีการยืดย้างยืดเยื้อขนาดที่พี่ตกกระไดนะเอ็นตอนนี้มันก็อักเสบอยู่แล้วมันก็ฟื้นตัวยากครับเพราะฉะนั้นคนอายุมากขึ้นเนี่ยต้องเอ็นเข่ามันจะซ่อมแซมช้ากว่ามากเลยนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาสักสามเดือนสามถึงสี่เดือนทีเดียวกว่าจะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆพี่กรุณาทายาเย็นช่วยมันนะแล้วก็มันสบายๆประคบอุ่นนะครับซื้อกระเป๋าร้อนแบบที่กล่องสองสีฟ้าครับแล้วอ่านคู่มือว่าจะทำไงให้มันร้อนได้พอดีพอดีนั่งดูทีวีก็เอามาประคบตรงนั้นด้วยช่วยมันให้เพิ่มเลือดไปเลี้ยงมันจะได้ซ่อมแซมเร็วขึ้นก็ทำได้ขนาดนี้แล้วครับพี่ครับที่มันจะช้านะแต่ว่าสุดท้ายจะหายได้เลยครับถ้าเราถนอมดีๆนะครับ
1: ค่ะอ๋อค่ะ
2: ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะพี่สุดาค่ะค่ะขอย้ายมาที่SMS นะคะอาจารย์2283อายุ56ปีหนัก74ค่ะแขนซ้ายชาแล้วก็ไฟช็อตไปถึงปลายโป้งมันเป็น
0: ไอ้ไอ้ที่จะใส่อะไรจ้ะ
2: แขนซ้ายเขาชาแล้วก็ไฟช็อตอาจารย์ไฟช็อตไปถึงปลายโป้ง
0: อะไรทับเหมือนกันผมเป็นส
2: ูงไฟช็อตค่ะไฟช็อตแขนซ้ายเพราะชาแล้วไฟช็อตถึงปลายนิ้วโป้งมันเป็นหายอะไรเงี้ยค่ะมันมีวิธีการรักษาด้วยวิธีอื่นไหมหรือว่าจำเป็นต้องผ่าตัดไหมอ
0: ายุ56เก่าที่อ่านใหม่เมื่อกี้สัญญาไม่ดี
2: อายุ56หนัก74
0: ครับจะเข้าไปโดนอะไรมาครับท่านเนี่ย
2: ไม่ได้บอกค่ะมีข้อมูลว่าแขนซ้ายเขาชาเหมือนไฟช็อตไปถึงปลายนิ้วโป้งเป็นหายถามไหมรักษาวิธีอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับเพราะว่าอายุยังน้อยนะครับผมคิดว่านี้เป็นกระดูกคอไอ้กระดูกคออักเสบครับกระดูกคอเสื่อมนะครับมันทับเส้นประสาทที่มาเลี้ยงนิ้วโป้งนะจากคอเนี่ยจากกระดูกคอนะครับท่านสั่งก็แต่อันนี้ต้องดูแลโดยคุณหมอกระดูกนะครับเขาจะพอเขาจะช่วยดูแลได้ก็ดึงเกมไปสักพักหนึ่งก่อนให้ดูซิว่าแต่เขาจะส่งทำกายภาพบำบัดนะครับ
2: ค่ะ
0: แต่กายภาพบำบัดนะครับแล้วก็เราต้องดูแลตัวเองด้วยสังเกตซิว่าก้มคอท่าไหนร่างกายมันชาไฟช็อตชัดเจนหรือเหยียดคอเงยคอท่าไหนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าเอียงคอซ้ายนิดๆท่าไหนที่มันเป็นจำไว้เลยท่าเนี้ยไม่ทำเด็ดขาดเพื่อให้เส้นประสาทมันได้ฟื้นตัวนะครับแล้วก็จะดีขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับ
2: นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์มีอาการชาเหมือนกันนะคะ0177บอกว่ามีอาการชาที่มือตอนกลางคืนแต่ไม่ได้บอกซ้ายขวาตื่นตอนเช้าไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้ปลอกมือมาใส่ก็พอใส่ไม่เป็นแต่ถ้าวันไหนไม่ใส่มันเป็นอาจารย์มันมีวิธีอื่นไหมคะอาจารย์คะ
0: ท่านเยครับเส้นประสาทที่ข้อมือมันคงจะอักเสบแล้วก็เรียกว่า CTS ที่เราเคยอ่านฟังต้นชั่วโมงนะครับ CTS อันนี้ครับเป็นการเส้นประสาทที่ฝ่ามือมันไปเลี้ยงที่มือหลักที่นิ้วเรานะครับหลักๆมันคือนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางสามนิ้วครับก็จะไม่มีการชาไงครับวิธีการคือลดการใช้ข้อมือความเงยเงยหงายหงายความเนี่ยลงให้หมดนะครับอาชีพที่ทำอยู่เช่นคุณแม่บ้านดูแลกับข้าวที่บ้านก็ให้ลูกๆมาทำแทนสักครั้งนะครับเราเนี้ยถ้าพบคุณหาแล้วก็กลับไปว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะคุณชัยยศบอกว่าถ้าเราอายุ70เข่าเราปกติไม่มีปัญหาเลยไม่เคยเจ็บปวดเลยหากก้าวขึ้นบันไดบ้านแบบเดิมอะไรเงี้ยอนาคตอ่ะมันจะมีผลตามมาไหมคะ70ปี
0: ใช่ครับก็เริ่มฝึกสิครับฝึกจุดๆเนี่ยข้างนี้ขึ้นก่อนก็ยอมนะครับ70ปีแล้วพี่อีกหน่อยก็จะ75นะมันจะมาเรื่อยๆไงถ้าเราฝึกได้ตอนนี้ถนอมไปถึงอายุ90ปี
2: อย่ารอให้มีอาการแล้วค่อยทำนะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องเพราะต้องเห็นว่ามันมีการสึกหรอแล้วไอ้ขามันรู้สึกละแต่เราทำตอนนี้เพื่อป้องกันมันไม่ให้เป็นเยอะชะลอไปยาวๆถึงเลข90ให้ได้จะได้ไม่ต้องไปหาหมอทำนี่มากเกินไปนะครับ
2: อาจารย์ขอญาติมาที่คำถามส่งทานนิดหนึ่งจากข่าวของคุณเลเมื่อเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะมันมีคำหนึ่งที่เขาบอกว่ารอยโรคที่มันเกิดขึ้น

0: กับใบหน้าหรืออะไรเงี้ยมันคืออะไรคะจะมีคนถามเข้ามา รอยโรคค่ะ
1: เขาบาดเป็นพวกไขมันพวกคอเลสเตอรอลไขมันตัวร้ายที่ไปเกาะติดตามที่ต่างๆเพื่อบอกว่าคนไข้คนนี้มีไขมันสูงนะครับเช่นหนังตาบนมีรอยสีเหลืองเป็นแถบฉากอยู่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆรอยที่วงที่ตาดำมีวงรอบๆขาวๆให้เห็นนะครับปกติมองตาดำเพื่อนของต่อเห็นว่าดำคือดำถูกไหม
0: ถูกค่ะ
1: ขาวคือขาวแต่นี่มันตรงตาดำเนี่ยวงนอกสุดมันเป็นขาวๆคล้ายๆกับใส่แหวนเอาแหวนวางเลยทั้งวงเลยแต่นี่ครับทางการแพทย์เรายอมรับว่าจริงมันเป็นว่ารักษาโรคที่บอกว่าในร่างกายเขาเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงไขมันตัวร้ายสูงนะครับแต่อย่างอื่นๆอีกหลายอันที่เครื่องพูดกันไปตามเรื่องนะเห็นมีคลิปเกือบตรงนู้นนี่นั่นนะครับอันนั้นไม่จริงนะครับแต่ว่าสองตัวเนี้ยยอมรับว่ามันเจาะเลือดเช็คดูมันจะขึ้นสูงตามไปจริงๆด้วยเห็นด้วยตาเปล่าได้ก็คือไอ้วงที่ตาดำกับไอ้ที่แถบที่หนังตาบนนะครับแต่เหลืองเหลืองอ่อนนะครับ
0: อาจารย์แล้วความบวมหรือว่าความคล้ำของหน้าเกี่ยวไหม
1: ไม่น่าจะเกี่ยวครับนี่ก็ว่ากันไปนะว่ากันไปแล้วกันแต่ว่าที่แท้ๆคือไอ้สองอันเนี้ยมันอาจจะเป็นตัวชี้บอกว่าต้องเจาะเลือดเช็คให้คนไข้หน่อยน
0: ะ
1: เวลาหมอเห็นคนไข้เห็นรูปร่างแบบนี้ครับผมก็จะสั่งเจาะให้นะเจาะยึดรอเจาะไขมันดูเลยอ่ะก็บอกเขาว่าคุณลุงถ้าจะเป็นไอ้ไขมันสูงนะต้องลดไขมันลงใช้ยาให้ช่วยอยู่แล้วนะครับ
0: นะคะโอ้เวลาหมดพรุ่งนี้ตามต่อค่ะวันนี้วันเวลาหมดแล้วอาจารย์หมอปัญญา
1: เป็นทางการนะครับฟังด้วยความใจเย็นๆอย่าฟังแบบด้วยความตกใจนะท่านฟังนะครับผมไม่ได้พูดเรื่องตกใจผมพูดเรื่องที่สบายๆตามนิสัยผมนะครับแต่เป็นความจริงนะครับท่านฟัง
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: Creative Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mpod connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด

0: วิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเมงิพันธ์แล้วก็พิก้าอรินทร์ครับเดี๋ยวสักครู่พิก้าจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนะฮะอ่ะไปกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับทางททสำนักงานเลย

0: คนไปฮักน้องพาเลาะอีสานนะฮะพาสัตว์เลี้ยงไปเช็คอินกินเที่ยวรับส่วนลด50บาทเมื่อทานครบ100บาทนะครับตั้งแต่15สิงหาคมที่ผ่านมาไปจนถึง15กันยายนนี้ฮะเพียงถ่ายภาพกับสัตว์เลี้ยงพร้อมกับรีวิวร้านอาหารคาเฟ่นะครับบน Google Map ก็สแกน QR Code นะฮะลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดนะครับได้ทันทีเลยอันนี้ดีดีนะอาจารย์ธรน่าจะชอบนะฮะพาสัตว์เลี้ยงไปเที่ยวพร้อมกับได้ส่วนลดนะครับแล้วก็ไปกันที่เขาเขียวครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดไนท์ซูนะฮะในทุกวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับใครที่อยากจะไปส่องสัตว์แต่ไม่อยากขึ้นไปเขาใหญ่ไม่ดูขึ้นไปเป็นเขาใหญ่นะก็ไปดูได้ที่เขาเขียวนี้นะฮะสอบถามรายละเอียดนะครับได้ที่เพจสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับก็ไปชมกันแล้วก็เริ่มนะฮะลงทะเบียนล่วงหน้าวันนี้นะฮะไทยสปาสปอร์ตนะครับก็สำหรับวันนี้19สิงหาคม2569เนี่ยลงทะเบียนล่วงหน้านะครับแล้วก็จะเปิดตัวโครงการวันที่28สิงหาคมแล้วก็เริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการ31สิงหาคมเขาบอกว่าไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องมีอะไรก็ได้นะฮะเพียงแค่ว่าคุณลงทะเบียนนะครับได้ใช้สิทธิ์เนี่ยนะฮะก่อนใครใกล้ใครลงก่อนได้ก่อนนะครับเป็น first come first serve นะครับจำนวน5ล้านคนนะฮะก็เข้าไปดูรายละเอียดกันนะครับมีขั้นตอนนะสแกน QR code ผ่านแพลตฟอร์มกลางของภาครัฐนะฮะเดี๋ยวรอประกาศน่าจะออกมาแล้วมั้งนะฮะที่ลิงก์นะฮะของกระทรวง DE แล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID นะครับแล้วก็เขาจะป้องกันในส่วนของตัวการใช้สิทธิ์ซ้ำด้วยนะครับใครลงแล้วก็ส่งข่าวคราวกันมาบ้างเดี๋ยวผมจะลงทะเบียนด้วยนะฮะเช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่489899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับพี่ก้าอยู่ในสายหรือยังฮะอ้าวก็เดี๋ยวฝากต่อสายพี่ก้าด้วยครับแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้นะฮะฝนตกน้ำท่วมนะครับที่อำเภอปัวนะฮะก็ขอให้ปลอดภัยกันแล้วก็ไม่ไกลจากอำเภอปูครับที่ท่าวังผาเนี่ยปภ.นะครับก็ส่งเซลส์บอสแคสแจ้งเตือนน้ำท่วมด้วยแล้วนะครับที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะฮะช่วงนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ทางปภ.แจ้งเตือนว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มนะครับก็ขอให้ชาวอำเภอท่าวังผานะฮะยกของขึ้นที่สูงทันทีนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางนะครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะฮะเด็กเล็กเด็กน้อยนะครับแล้วก็หากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นนะฮะให้ช่วยกันนะครับสำหรับปริมาณน้ำฝนนะครับคาดการนะฮะก็สิงหานี้ก็น้ำท่วมแล้วนะครับทางตะเข็บของภาคเหนือตอนบนก็ทางในส่วนของตัวกรุงเทพมหานครก็มีฝนตกนะฮะก็ไม่มากนะแต่ว่าก็พอเย็นๆสบายๆแต่ตกตอนช่วงของเลิกงานช่วงเวลาของเลิกงานนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะรถติดครับอ่ะพี่ก้าสวัสดีครับพี่ก้ามาทีไรเนี่ยน้ำมันขึ้นทุกทีเลยฮะพี่ก้าฮะ
1: โอ้โหผมนี่นะคุณเหม่ง
0: ครับ
1: มาพร้อมกับเขาเรียกว่า
0: ข่าวดี
1: ไม่ก็ข่าวไม่ดีสิน้ำมันขึ้นมันก็มาข่าวไม่ดีอ่ะแต่ว่าไม่อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าผมเนี่ยชะตากรรมผมลงรอบการเติมของผมนะคุณเหม่ง
0: ครับ
1: ลงตัวกับการขึ้นน้ำมันตลอดเวลา
0: โอ้ยผมโชคดีเมื่อวานนี้เนี่ยเหลือไม่ถึงเหลือขีดสุดท้ายอ่ะแล้วก็ตัดสินใจเติมเต็มถังรอดไปประหยัดไป30-40 บาท
1: ก็ถูกต้องแต่ของผมก็คือผมจะเติมผมรอบหมดอ่ะมันจะพอดีกับมันขึ้นพอดีทุกครั้งเลยคุณเอง
0: ครับ
1: พอจะต้องเติมปุ๊บอ้าวขึ้นไปละทันทุกเติมไม่ทันไอตอนมีอยู่ก็เพราะว่าผมมาเติมเต็มถังมันดวงชะตาเนาะเป็นดวงชะตาเนาะก็เรียนท่านผู้ฟังว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวผมหรอกนะก็ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะขึ้นเมื่อไหร่เนาะแต่เราก็รู้แต่ว่ามันขึ้นมาแล้วก็เติมทันเติมไม่ทันก็แล้วแต่ดวงอ่ะเอามือตามตรง
0: ใช่ไม่เป็นไรหรอกก็40บาท50บาทแต่ก็เงินนะ
1: โอ้โหเป็นดีไหมแหมเป็นเอาพูดตามตรงมันเป็นแหละแต่มันช่วยไม่ได
0: ้โอ้ครับ
1: มันหมดก็ต้องเติมอ่ะจะกักไว้เติมจะกักว่ากะมันจะลดแล้วจะเติมน้อยๆก็ไม่ใช่แล้วบ้างเดี๋ยวมันก็ไม่มีลงหรอกมันมีแต่ขึ้นอ่ะ
0: ครับ
1: นานๆลงทีขึ้นเยอะหน่อยลงร้อยหน่อยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็เป็นตามสภาพเสร็จเรียกว่าสภาพสงครามก็ต้องไปตำหนิใครไม่ได้ต้องไปต้องไปตำหนิคุณทั้มมาว่าอย่าบ้าพอแล้วบ้าพอเออ
0: นี่พี่กาเตรียมลงทะเบียนไอ้ไทยพาสปอร์ตของเขากลับไหมเนี่ย
1: ผมไม่ได้ใช้อันนี
0: ้
1: ผมไม่ได้ใช้ผมมีของผมอยู่แล้วผมอยากให้เพราะว่าจ่ายตามจริงนี่คือผมจ่ายได้ไม่เป็นไรนี่แต่ว่าที่ไม่ลงทะเบียนเพราะไม่ใช่เพราะอะไรครับก็คือว่าเพราะว่าผมใช้ส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็เรามีกำลังการจ่ายเนาะอยากให้สิทธิ์มันไปอยู่กับคนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาใช้แล้วก็กำลังไม่ถึงเนาะไม่มีกำลังก็เอาไปเลยผมยกให้จริงอันนี้ผมยกให้จริง
0: ก็ลิงก์ที่จะสำหรับลงทะเบียนก็แปะไว้แล้วที่เพจ Polity Travel ครับก็เข้าไปดูกันอันนี้ผมแชร์มาจากมติชนออนไลน์นะฮะ
1: ครับก็สนับสนุนให้ไปลงทะเบียนกันนะครับเพราะว่าโดยหลักการแล้วมันก็ใช้ตามจริงเนาะก็คือเราใช้เท่าไหร่รัฐก็จ่ายเท่านั้นก็เป็นการสนับสนุนซึ่งก็มีประโยชน์ไหมก็ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์จริงๆครับแต่ว่าก็ต้องใช้มันอย่างรู้เท่าทันด้วยนะก็คืออย่าให้มันแบบเขาเรียกว่ามี AI illusion นะก็คือว่าการภาพลวงตาของการเป็น AI อ่ะระวังอย่าให้มันมาบิดเบือนหรือแบบทำให้ข้อมูลของท่านที่ท่านไปหามาหรือการทำงานของท่านถูกบิดเบือนไปโดยการสร้างเขาเรียกว่าสร้างข่าวสารแบบ illusion ขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าภาพลวงตาของ AI มันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันไปจับทุกสิ่งในโลกใบนี้ซึ่งในโลกใบนี้มันไม่ได้มีเรื่องความจริงอย่างเดียวเนาะคุณเบ่งเนาะ
0: ต้องดับเบิลเช็คด้วย
1: ใช่ต้องดับเบิลเช็คด้วยหลายซอร์ซิ่งคล้ายๆกันนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยใช้ก็ไปหาความรู้ซึ่งเท่าที่ผมศึกษาเบื้องต้นก็คือว่าก่อนจะใช้เขามีแพลตฟอร์มให้ไปเรียนรู้ก่อนด้วยคุณเม่งก็คือต้องไปเรียนรู้วิธีการใช้มันไม่ให้อยู่ดีได้ติดปุ๊บก็ใช้ไม่ใช่นะมันมีเขามีแพลตฟอร์มให้เรียนรู้ด้วยงั้นก็คนที่ยังไม่เคยใช้ก็ไปเรียนรู้แล้วก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเนาะก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่คนที่มีกำลังใช้อยู่แล้วก็ใช้ไปไม่มีปัญหาครับ
0: ก็ผมก็กะจะลงทะเบียนด้วยเหมือนกันนะ
1: เอาเลยครับเอาเลย
0: ดูซิว่าเป็นยังไงแต่ว่า เห็นท่านนายกออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยอันนี้เปลี่ยนเรื่องแล้วนะไทยช่วยไทยก็อยากให้ต่อนะเพราะว่าท่านนายกออกมาบอกว่าอาจจะไม่ได้ต่อนะจริงจะประกันใดไม่ทราบไม่รู้เหมือนกัน
1: เงินไม่บอกเงินไม่มีอ่ะ
0: เออก็เงินไม่มีใช่
1: เงินไม่มีต้องแบบเงินไม่มีแต่ว่าไทยเที่ยวไทย plus เนี่ย
0: มาแน่
1: นะมาแน่ตุลาคมเนาะเห็นว่าท่านรัฐมนตรีท่านประกาศแล้วมันซิมลางออกมาแล้วแล้วก็เห็นอยู่ผมก็เห็นข่าวสารวงในอยู่ด้วยครับครับใกล้แล้วต้องคือใกล้แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีแน่นอนเพราะว่าเราก็ต้องการการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลที่เป็นนี่แหละช่วงต่อโลซีเลนนิ่งซีซั่นต่อไฮซีซั่นเนี่ยมันจังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่ต้องใช้จริงๆตุลาเป็นจังหวะแล้วก็เป็นจังหวะปิดเทอมด้วยคุณเมงเหมาะสมครับ
0: ก็โรงเรียนส่วนใหญ่ก็ปิดเทอมกันนะฮะ
1: ใช
0: ่ถ้าเป็นโรงเรียนสาธิตนี่เขาปิดไม่เหมือน
1: ปิด
0: เหมือนกันใช่ไหม
1: ไม่ปิดไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าเขาเผอิญปีนี้ปิดเหมือนคนอื่นเพราะว่าอันนี้เพราะลูกผมอยู่สาธิตคนหนึ่งจะได้อยู่มัธยมคนหนึ่งเนาะสามัญคนหนึ่งก
0: ็
1: คือปีนี้ปิดเหมือนเพราะว่ากีฬาสาธิตเลื่อน
0: อ๋อเขาก็ต้องขยับกันนะกีฬาสาธิตนี่เขาก็จัดทั่วทั้งประเทศนะโรงเรียนมัธยมที่เป็นโรงเรียนสาธิตก็จะแข่งขันกันทั่วทั้งประเทศ
1: ได้พร้อมกันก็เป็นประจำปีของเขาใช่ก็เป็นเทศกาลประจำปีของโรงเรียนสาธิตซึ่งมีเยอะมากนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะก็แบบก็เป็นอีกช่องทางนึงของการเรียนรู้เนาะครับผมก็ผมให้ลูกได้เรียนรู้หลายๆช่องทางอ่ะว่าง่ายครับ
0: ฮะแม่ก็เตรียมตัวกันแล้วกันเนาะช่วงนี้ฝนตกนี่ที่ปัวนี่น้ำท่วมแล้วครับพี่กาฮะ
1: ใช่ครับก็ต้องช่วยกันนะเมื่อเช้าเพิ่งเห็นสื่อบนโซเชียลครับก็ที่ปัวนี่เราก็จะรู้ว่าภูมิศาสตร์เนาะก็คือเป็นเทือกเขาที่ทอดตัวยาวลงมาที่ทุ่งกว้างเนาะครับก็คืออำเภอปัวเนี่ยเป็นทุ่งชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นหมายความว่าเป็นพื้นที่รับน้ำของแม่น้ำน่านเลยคุณเม่งครับก็ไหลลงมาจากทุกทิศทุกโอ้โหไม่อยากจะพูดว่าทุกทิศทางมันก็ใช่อ่ะ เพราะว่าเขาเป็นแอ่งกระทะอยู่ตรงกลางของเทือกเขาสูงที่ล้อมรอบอยู่เป็นที่ราบขนาดแกงไม่ใหญ่อ่ะไม่ใช่ขนาดเล็กละกันเล็กแหละคุณเม่งเนาะเล็กแหละ
0: ก็เป็นที่ที่ราบอ่ะที่ราบลุ่มเพราะว่ารอบอ่ะเป็นเขาหมดเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็มันก็ต้องไหลลงมาตรงเนี้ยเพราะว่าเป็นที่ราบเนาะแล้วก็พอไหลลงมารุดขอโทษนะมา5สายจริงๆแล้วแม่น้ำน่านไม่ได้มีสาขาแม่น้ำน่านไหลตรงมาอันเดียวนะครับก็จะมี ลำคลองลำคลองลำธารต่างๆที่ไหลมาจากยอดต่างๆอีกมากมายในอำเภอในจังหวัดน่าน

0: าวและฝั่งตะวันตกที่เป็นพรมแดนกั้นจังหวัดน่านกับจังหวัดอื่นๆเช่นจังหวัดแพร่จ
1: ัง
0: หว
1: ั
0: ดเชียงรายด้วยนะนี่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางทางนั้นเนี่ยก็คือมีหลายสายมากนะมันมีมันเพราะจังหวัดน่านอ่ะทอดตัวยาวอยู่ด้านขวามือขึ้นไปพะเยาฮะอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บมันก็จะมีสันเขาแยกอยู่สองข้างนี่แหละก็ฝั่งหนึ่งเขาก็ไหลลงไปพะเยาไหลลงไปเชียงรายไหลลงไปทางนู้นอีกฝั่งหนึ่งก็ไหลลงมาน่านครับเรื่องปกติเลยเนาะแต่จุดรับน้ำก็คืออำเภอปัวถ้าอำเภอปัว
2: ปัวเนี่ยต่ำที่สุดแหละ
0: อำเภอตุ๊บตัวท่วมนะ
1: ครับ
0: อำเภอท่าวังผาเป็นจุดต่อไปแน่นอนเพราะว่าเขาต่อกันคุณหนึ่งและบีบแคบด้วยอันนี้ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ก็คือเทือกเขาจะถูกบีบแคบลงในช่วงของท่าวังผาถ
1: ึ
0: งชื่อท่าวังผาไง
2: ครับที่ปัวที่ปัวเนี่ยเป็นห่วงอยู่สองเรื่องเรื่องของตรงนั้นนะมีทุ่งนาที่สวยที่สุดที่หนึ่งของประเทศไทยนะ
0: น้ำฉ่ำอ่ะตอนเนี้ย
2: แล้วก็ต้นดิกเดียมผมอ่ะต้นไม้ที่ดิ้นได้อ่ะนะคล้ายๆกับมายาลาบอ่ะแต่เป็นไม้ยืนต้น
0: ครับเนี่ยก็เนี่ยแล้วก็พอน้ำไหลลงมาปุ๊บใช่ไหมฮะเป็นพื้นที่รับน้ำจากปัวปุ๊บมันก็จะต้องไหลลงมาผ่านฝ่ายทะลอน้ำอะไรก็นิดหน่อยเองแหละคุณเม่งแล้วก็ไหลลงไปต่ออำเภอต่อไปก็อำเภอท่าวังผารับน้ำเต็มเลย 100% จากปัวเลย 100% เลยนะผมใช้คำว่า 100% แล้วก็มีน้ำเสริมจากท่าวังผาเองอีกด้วยถ
1: ู
0: กไหมเสร็จคุณเม่งเอ้ยหล
1: ัง
0: หมดนั้นไหลโถมเข้าสู่จังหวัดน่านอย่างเต็มที่ 100% เช่นเดียวกัน
2: ตัวอำเภอเมืองน่าน
0: ติดกันเลยท่าวังผาเข้าสู่อำเภอเมืองน่านเลยครับเน
1: ี่
0: ยนี่คือสภาพการของแม่น้ำน่านเลยก็คือว่าเวลาหน้าแล้งน้ำเตี้ยคร
1: ับ
0: เวลาหน้าน้ำสูงคร
1: ับ
0: เป็นเขารู้กันเลยนะเพราะแล้วก็พื้นใต้พื้นท้องน้ำเป็นพื้นทรายด้วยนะครับคุณเม่ง
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องห่วงคือต้องห่วงว่าจะทำจะป้องกันยังไงแต่ไม่ต้องห่วงว่าไม่ท่วมอ่ะท่วมแน่ๆครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรับมือแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงเลยนะครับคนน่านตอนนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงเหมือนจะไหลลงไปนาน้อยนาหมื่นตรงนั้นครับ
1: ครับ
0: นาหมื่นนะแล้วก็ไหลลงไป
2: เขื่อนสิริกิติ
0: ์เขื่อนสิริกิติ์ที่อุตรดิตถ์ซึ่งมีเขื่อนช่วยอยู่อันเนี้ยก็จะทำให้อุทกภัยอุตรดิตถ์ก็จะยังไม่รับน้ำอุตรดิตถ์พิษณุโลกก็ยังต้านไว้ได้ครับเนี่ยลักษณะภูมิศาสตร์อันนี้เป็นการท่วมเขาเรียกว่าท่วมเหนือเขื่อน
2: แต่เลยจากเขื่อนสิริกิติ์ไปสุโขทัยอุตรดิตถ์ฝั่งนู้นน่ะแล้วก็สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์น่ะก็ท่วมนะ
0: นั่นอีกก้อนนึง
2: นั่นก็อีกก้อนนึง
0: ก็คือก็นั่นก็เป็นอีกก้อนนึงก็คือแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอันนี้เป็นแม่น้ำน่านนะฝ
1: ั่
0: งเดียวแต่ว่าถ้าฝั่งยมฝั่งแม่น้ำยมไหลตรงๆเลยคุณไม่เห็น
2: ครับนึก
0: ทะลุทะลวงลงไปเลยแก่งเสือเต้นปั๊บปั๊บปั๊บทะลุลงไปลำปางทะลุออกไปนั่นน่ะลงอุตรดิตลงไปพิษโลกลงไปพิษติดเลยท่วมเลยแน่ๆ
2: น้ำเยอะขนาดนี้เนี่ยนึกถึงอะไรนะงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำอ่ะคือเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนนะคือไปได้มีโอกาสไปร่วมงานแล้วก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุ้มพระแล้วโหแล้วน้ำหนองเต็มล้นตลิ่งไปหมดเลยเขามีตั้งอัศจรรย์2ริมฝั่งแม่น้ำอะครับแล้วก็มีประชาชนผู้สานแก่ชนไปชมไปสักการะกันโอ้โหคนล้นเต็มฝั่ง2ตลิ่งผู้ว่าน้ำลงไปเนี่ยนะใส่ชุดแล้วก็ลงอุ้มพระลงไปในน้ำแดง
0: ๆจังหวัดอะไรอันนี
2: ้เพชรบูรณ์ครับ
0: เพชรบูรณ์ถูกป่ะ
2: ใช่ครับ
0: เป็นความเชื่อให้ชุ่มชื่นสุขสงบสงบจะพูดสงบสุข
2: สงบ
0: สงบสงบอะไรทั้งคู่นะจริงๆสุขสงบสุขสงบเย็นนะร่มเย็นแล้วก็จริงๆคนไทยก็ประเพณีไทยเรานี่ก็เก่งนะหมายว่าพวกหาวิธีที่แบบปลอบใจอ่ะปลอบใจยามฝนหนักปลอบไปปลอบใจยามฝนแรงปลอบใจยามร้อนปลอบใจยามน้ำเยอะน้ำน้อยก็มีเทศกาลมาลองรับจริงๆต้องยอมรับว่ามีความครีเอทีฟมากๆคุณเม่ง
2: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับที่ไลน์ YouTube บอกว่าสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านผมมีสวนโกโก้อยู่อำเภอปัวใกล้ๆกับวัดภูเก็ตสวนผมจะอยู่สูงกว่าตัวอำเภอตอนนี้ด้านล่างที่ตัวอำเภอปัวเนี่ยน้ำป่าไหลท่วมน้ำแรงมากแจ้งเพื่อทราบใครไปเที่ยวตรวจสอบเส้นทางด้วยครับ
0: โอ้นี่สวนช็อกโกแลตวิวใช่ไหมครับช็อกโกแลตแฟคทอรี่ใช่ไหม
2: สวนโกโก้ใช่ไหมโกโก้วันเล่หรือเปล่า
0: โกโก้วันเล่ใช่
2: นี่เจ้าของมาเองหรือเปล่าเนี่ย
0: ผมเคยไปสวัสดีพี่ครับ
2: ครับ
0: เราน่าจะเคยเจอ
2: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ
0: ผมก็เหมือนยังไม่เคยไปใช่ไหม
2: ไม่ที่ปัวเนี่ยผมไปบ่อยคือไปชนิดที่ว่าลงจากเครื่องที่ตัวท่าอากาศยานน่านปุ๊บเนี่ยตัวเมืองนี่ไม่เข้าแล้วนะนั่งรถต่อเดินทางต่อมาปัวเลยฮะเนี่ย60

0: กิโลได้จำได้เดินทางบ่อยบ่อย
1: แล้วก็มันไปสวนพี่สุวิทย์เลยอ่ะนี่แหละโกโก้วันเล่นี่แหละใช่เลยใช่เลยล่ะ
0: ใช่ไหมใช่ไหมคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาหน่อยครับส่วนคุณสุวิทย์นี่โกโก้วันเล่หรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: แต่ว่าอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงปัวที่อยู่เนี่ยลักษณะรูปพรรณสวนที่เขาอธิบายมาเนี่ยมันใช่เลยอ่ะ อยู่บนที่เนินมองเห็นอำเภอปัวใช่เลยครับนี่แหละครับสวนที่เขาแน่แน่ฮะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: คือจริงๆก็เป็นพืชเศรษฐกิจนะจริงเล่าเรื่องนี้ก็ดีนะแต่ว่าก็อันนี้ก็ต้องอันนี้อย่างแรกก็คือว่าชาวต้องช่วยเหลือชาวอำเภอปัวนะครับใครมีเรี่ยวมีแรงนะไปทำโรงครัวอะไรช่วยเหลือกันหน่อยก็ดีนะครับก็ช่วยกันนะครับคนไทยเราช่วยกันได้แบบนี้แหละเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วครับ
0: ครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายนะครับร่วมจัดรายการกับเราที่489899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับถ้าบ้านใครน้ำท่วมนะก็ส่งข่าวมาแจ้งกันนะฮะอุ้ยตกใจ
1: ครับ
0: นี่คุณซอยเขาส่งเข้ามาเลสซิงชีสพี่เลย์แมคโดนัลด์เสียชีวิตกระทันหันเพจข่าวลงทุกช่องแล้วครับพี่เหม่งพี่ก้าใจหายครับพี่เกย์ทำช่องพี่เลย์ทำช่องเร่ร่อนช่องท่องเที่ยวผมชอบดูครับเฮ้ยจริงดิ
1: โอ้ขอเช็คเช็คข่าวก่อนนะ
0: ตกใจตกใจนะตกใจนะคุณซอย
1: ตกใจเรื่องนี้ตกใจครับ
0: แต่เขาเช็คข่าวก่อนนะฮะ
1: เช็คข่าวขออนุญาตเช็คข่าวแป๊บนึง
0: ที่เราอยู่ในแต่รายการอยู่สดอยู่ด้วยไม่แน่ไม่ถ้าจริงนะโอ้โหใจหายเลยนะฮะ
1: ครับครับอ่ะเดี๋ยวเช็คข่าวกันก่อนเรื่องนี
0: ้ครับ
1: กลับมาเรื่องอำเภอปูอ่ะก็คืออย่างนี้ครับก
0: ็
1: คืออาชีพปัจจุอาชีพหลักอาชีพปูนี่ก็เป็นไทลื้อนะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ
0: ครับ
1: ก็เป็นเผ่าไทยที่มีเขาเรียกว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานเนาะแล้วก็มีเอกลักษณ์ของการทำผ้ามีเอกลักษณ์ของการดำรงชีวิตที่แตกต่างจากคนที่แตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนใครในชนเผ่าไทยต่างๆซึ่งมีอีกหลายไทยนะซึ่งเป็นชนชาติดั้งเดิมของเชื้อชาติดั้งเดิมของคนไทยเรานี่แหละ
0: ครับก่อนที่จะดังเรื่องของสการ์ทเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปนั่งจิบกาแฟดูทุ่งนาแล้วก็ไปดูผ้าที่ปัวกัน
1: ใช่ใช่แล้วก็นั่นอย่างที่เราบอกเป็นพื้นราบเนาะแต่ว่าพื้นเศรษฐกิจที่ผมไปพบนี่แหละอย่างที่พี่สุวิทย์ส่งมานี่แหละเลยก็คือแล้วก็รสชาติดีด้วยก็คือโกโก้คุณเหม่งเขาชอบพื้นชอบอากาศแบบนี้เนาะอากาศฝนหนักมีฝนโกโก้ชอบน้ำนะ
0: อ
1: ันนี้ข้อที่หนึ่งคือผมได้ความรู้มาจากสวนพี่เขานี่แหละโกโก้ชอบน้ำโกโก้ชอบแดดแล้วก็โกโก้ไม่ได้ชอบหนาวตลอดเวลาครับชอบแบบชอบอากาศเย็นตอนคืนกลางวันร้อนได้อย่างนี้เลยคุณเหม่ง
0: คร
1: ับแล้วก็เขาเป็นพืชที่พืชล่มหมายความว่ามีเขาเป็นพืชที่มีอยู่ภายใต้ร่มของไม้ใหญ่ได้ครับคล้ายๆกาแฟคุณเหม่งอย่างนั้นนะแล้วก็พื้นที่ปลูกซึ่งรสชาติของมันก็จะอร่อยออกมาตามพื้นที่ปลูกแล้วก็ดินก็เหมือนกาแฟเลยก็คือมีรสเอกลักษณ์เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นโกโก้ไทยก็เลยกลายเป็นโกโก้พันโกโก้ที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกประเภทนึงที่พี่ที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอื่นๆเนี่ยเขาพยายามทดลองปลูกแล้วก็ได้ผลดีขึ้นเรื่อยๆคุณเหม่ง
0: นะโกโก้นี่ก็กินนอกจากจะทานเป็นผงโกโก้เอามาแปรรูปแล้วก็ทานเป็นผงโกโก้กินเป็นช็อกโกแลตแล้วเนี่ยก็กินสดได้ด้วยนะ
1: ใช่ผมเนี่ยแหละผมที่ทานสดเลยคุณเอง
0: ครับรสชาติเป็นยังไงฮะ
1: รสชาติแบบเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานแล้วก็มีคล้ายๆเนื้อสัมผัสมันเหมือนน้อยหน่าคุณเอง
0: อ๋อ
1: เนื้อสัมผัสเหมือนน้อยหน่าครับแล้วก็
0: รสชาติเฉพาะตัวเปรี้ยวหวาน
1: เออถ้าเปรี้ยวหวานใช่ใช่เปรี้ยวหวานครับแล้วก็มันมีแล้วมันก็กินก็แปลกๆดีแต่ว่ารู้สึกได้ว่าไปทำเป็นโกโก้ดีกว่าคือไปเป็นโกโก้เถอะอารมณ์นั้นอะเออไปเป็นพกกระดาษอะอร่อยกว่าอารมณ์นั้นกินสดไม่อร่อยมากครับไม่ได้อร่อยมากครับแต่กินได้แล้วก็ที่บอกว่าเศรษฐกิจเป็นพืชเศรษฐกิจก็คือว่าการเอาไปแปรรูปต่างๆอ่ะมันทำได้หลากหลายมากคุณเหม่งรวมทั้งที่สิ่งที่พี่ๆที่ท่านเขาทำกันเนาะก็คือเขาทำเป็นทั้งลิปบาล์มทั้งเป็นแบบเขาเรียกว่าครีมทามือแชมพูสบู่อะไรแบบนี้เป็นอุปกรณ์แล้วก็มันก็มีกลิ่นความหอมพิเศษของความเป็นโกโก้นอกจากช็อกโกแลตแล้วที่มันรสอร่อยแล้วมันก็ได้ความรู้สึกอีกแบบนึงอ่ะคุณเหม่งแล้วก็น้ำมันโกโก้อ่ะมันมีประโยชน์กับร่างกายของคนเราด้วยเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไขมันดีครับครับนี่แหละเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมได้จากอำเภอปัวแล้วก็ต้องเป็นห่วงนะนี่ก็เป็นห่วงพี่ๆแล้วก็ พี่น้องชาวปูนะครับเพราะว่าเราก็มีความผูกพันนั้นเราไปบ่อยครับครับก็คราวหน้านะก็ช่วยกันแล้วก็เห็นใจแล้วก็ตอนนี้อุทกภัยกำลังมานะฉะนั้นก็รีบยกตัวเองขึ้นถือที่สูงเอาของมีค่าอะไรต่างๆเอาขึ้นที่สูงก่อนนะครับจะได้ไม่เสียหายมากนะครับคร
0: ับคุณสุวิทย์แจ้งเข้ามาบอกว่าไม่ใช่ครับสวนผมเป็นสวนเล็กๆเพิ่งเริ่มปลูกมาได้4ปีถ้ามีผลเมื่อไหร่จะเอามาฝากครับโอ้ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยฮะ
1: โตก็แสดงว่านี่ได้ผลจริงๆนะหมายความว่าเนี่ยเริ่มมีพี่ๆเกษตรกรที่ทำตามเนาะซึ่งก็จริงๆแล้วผมไปดูงานวันนั้นอ่ะพี่ท่านนั้นที่ขออนุญาตเอ่ยนามแล้วกันนะช็อกโกแลตวัลเล่ช็อกโกแลตวิวเนี่ยโตโก้วิวเลยอะไรจำชื่อไม่ได้นะอำเภอปัวเนี่ยเขาก็
0: โตโก้วันเล่ฮะ
1: โตโก้วันเล่ใช่เขาก็ให้ความรู้กับชาวบ้านด้วยคุณเหม่งแล้วก็ใช้ชุมชนมาช่วยกันคัดเม็ดทำแบบว่าบ่มเขาเรียกว่ามันก็มีการหมักเนาะโตโก้มันต้องใช้มันเหมือนกาแฟครับมันต้องมีการหมักเพื่อให้มันเข้าเนื้อแล้วก็มีการเขาเรียกว่ามีสูตรของการทำก่อนที่จะเอาไปตากแล้วไปคั่วครับก็เป็นประมาณวิธีพิเศษแล้วก็มีภูมิความรู้เกิดขึ้นกับคนรอบๆข้างผมก็เห็นแล้วส่วนเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็ดีมากเลยครับแล้วก็ขอให้พี่สุวิทย์แบบเติบโตนะทำแล้วก็เจริญรุ่งเรืองครับก็อวยพรไว้ก่อนแล้วก็ส่งต่อความรู้เหล่านี้ให้กับเพื่อนๆนะพี่ๆน้องๆประเทศไทยจะได้เป็น Land of Thai Chocolate ที่แบบในย่านนี้มันก็มีไม่กี่ประเทศนะที่มันมีช็อกโกแลตเป็นแบบสูตรพิเศษซึ่งเรากำลังก้าวสู่เขาเรียกว่าเวทีโลกคุณเหม่งผมได้ข่าวมาตลอดครับเพราะว่าเพื่อนก็ได้ทำงานกับคนที่ในวงการช็อกโกแลตหลายๆที่เชียงใหม่ด้วยเคยไปสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้ก็มันกำลังไปสู่เวทีโลกฝรั่งชอบนะมันเป็นจุดแข็งมันกินง่ายด้วยคุณเหม่งใครๆก็รู้จักช็อกโกแลต
0: ครับอ่ะแต่ดูเวลาแล้วครับ10:31แล้วเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่สองของ Variety Travel ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับผมเบ่งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับเมื่อกี้มีสายเข้าต้องขออภัยด้วยนะฮะ
1: ครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับ
0: คุณเล่แมคโดนัล
1: ด์ครับคุณเล่ญาติแล้วก็แบบครอบครัวของคุณเล่แมคโดนัลด์นะครับผมเป็น FC ท่านนะครับ
0: ครับ
1: เป็น FC คุณเล่เลยเสียโอนี่ช็อกมากนะเนี่ยที่ผมช็อกมากนะคร
0: ับ
1: ก็ขอความเสียใจแล้วก็แม่เจ้าตัวก็ยังอายุน้อยนะ
0: สำห
1: ร
0: ับเรานะ
1: แล้วก็เป็นคนที่มีคุณอุปการต่อการท่องเที่ยวนะครับก็จริงๆแล้วผมก็ดูรายการเขามาตั้งแต่เขาแบบวัยรุ่นเลยอ่ะแล้วก็จริงๆแล้วก็พูดกันนำตรงคือแบกกระเป๋าแบกเป้ไปเที่ยวแบบเพื่อหาความรู้แล้วก็เอาเรื่องดีๆมานำเสนอกับท่านผู้ชมอ่ะเนาะก็เป็นต้นแบบของยุค YouTube ก่อนยุคที่มาก่อนยูทูบเบอร์อ่ะค
0: ุ
1: ณเ
0: หม่งก็เห็นถ้าวัยรุ่น90อย่างเราๆเนี่ยแหละก็จะเห็นคุณเลมาตั้งแต่โหตลอดช่วงชีวิตนะฮะ
1: ใช่ๆก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับครับครับ
0: กลับมาเรื่องเมื่อกี้เราเที่ยวสวนโกโก้พูดถึงสวนโกโก้ที่น่านแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีอีกพืชผลอีกชนิดนึงที่น่านก็ปลูกได้ดีๆก็คือกาแฟแล้วดีมากๆชนิดที่ว่าส่งออกเป็นล่ำเป็นสันล่ำรวยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะ
1: ครับ
0: ส่งแบรนด์ร้านกาแฟยี่ห้อดังนี่โอ้โหเจ้าของสวนนี่พลิกชีวิตไปเลย
1: โอ้ไม่ต้องห่วงเลยครับก็สัญญาหลวงนะครับก็จำชื่อนี้ไว้ดีสัญญาหลวงครับก็คือภูเขาที่ปลูกกาแฟแล้วได้ผลผลิตที่แบบกาแฟจากสัญญาหลวงนี่แจ๋วมากระดับโลกนะไม่ใช่แจ๋วมากๆระดับแค่แล้วก็มีร้านกาแฟน่านนี่ถ้าผมให้ความเป็นเมืองหลวงกาแฟของประเทศไทยนะก็มี3จังหวัดที่ชัดเจนมากๆที่แบบแยกแล้วต่างสไตล์กันอย่างชัดเจนเนาะก็คือจังหวัดแรกก็จังหวัดเชียงรายนะครับเชียงรายก็ดอยต่างๆที่เรารู้จักกันดอยช้างดอยวาวีอะไรอย่างงี้ก็เชียงรายทั้งนั้นครับแล้วก็ไล่ลงมาก็คือจังหวัดเชียงใหม่เนาะอะไรขึ้นแบบก็มีจากดอยปุยดอยสุเทพแล้วก็ดอยอินทนนท์ทางจอมทองแล้วก็ฝางอะไรอย่างนั้นก็อีกเยอะมากมายก็เช่นกันแล้วก็เทพเสด็จก็จะเป็นกาแฟเทพเสด็จที่โด่งดังที่สุดครับส่วนที่น่านนี่ก็นี่เลยครับโอ้โหด้านนี้อีกเพียบเลยครับมีหลายดอยมากครับแล้วก็ที่ มีเอกลักษณ์แล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นเลยคุณเหม่งไม่เหมือนเลยคือชิมปุ๊บรู้เลยว่ากาแฟด้านขนาดนี้เลยนะนี่ขนาดนี้เขารู้กันอย่างนี้เลยนะว่าคั่วมาแล้วก็ดื่มนี่รู้เลยว่าโอ้นี่น่านี
0: ่
1: มีซิกเนเจอร์ของรสสัมผัสชัดเจนมากครับสัญญาหลวงเนี่ยครับ
0: อ๋อสัญญาหลวง
1: สัญญาหลวงครับสัญญาหลวงหรือสัญญาหลวงขอโทษถ้าสะกดออกเสียงผิดนะครับแต่ว่าก็สัญญาหลวงแล้วก็หลายๆดอยเนี่ยแถวๆนั้นอีกมากมายแหละคร
0: ับ ผมเคยไปทานร้านกาแฟคือเขาเปิดร้านเป็นกาแฟชงกาแฟเป็นร้านคาเฟ่พูดง่ายๆนะแต่ว่ามีธุรกิจเบื้องหลังคือส่งออกเม็ดกาแฟ
1: ใช
0: ่ไปที่ตุรกีวิกฮะคือเอาโคมไฟตุรกีมาติดประดับประดาในร้านของตัวเองเนี่ยแล้วร้านใหญ่โตมากกินกาแฟก็โอ้โหรสชาติรู้เลยว่าเป็นกาแฟสายพันธุ์ที่เข้มข้น
1: ซึ่งมันทำได้หลายแบบมากคุณเหม่งถ้าแบบว่าอันนี้เพิ่มเติมความรู้ให้เนาะก็คือเพราะผมเป็นกี๊กนะผมเป็นกี๊กกาแฟผมชอบเดินทางแล้วก็ผมก็ไปชมซื้อเม็ดไล่ดื่มเม็ดชงเม็ดชิมเม็ดไปเรื่อยเนี่ยแล้วก็ที่หน้านี่ก็มีหลายร้านเลยหลายๆร้านที่เขาทำเขาเรียกว่าวิธีการหมักวิธีการวอชวิธีการล้างวิธีการทำแบบกระบวนการของการทำให้มันเกิดรสชาติพิเศษขึ้นมามีความรู้เยอะมากคุณเหม่งที่หน้านี่ก็หลายๆร้านเลยนะขอโทษครับร้านกาแฟใหญ่กว่าบ้านผมก็มีครับคุณเหม่ง
0: ครับ
1: โอ้ใหญ่มากแบบว่าร้านกาแฟแบบ3ไร่อะไรเงี้ยคุณเหม่งมี3ไร่5ไร่อ่ะมีแล้วก็ร้านกาแฟที่แบบเป็นช็อปในเมืองอ่ะบ้านแบบประมาณแบบไร่หนึ่งอ่ะมีเกิดขึ้นมาแล้วที่จังหวัดน่านแล้วก็มีกาแฟให้ชิมแบบจากทุกดอยที่แบบทั้งจังหวัดน่านอ่ะแล้วก็ในระยะเวลาปลูกต่างๆกันในขอบนั้นขอบนี้แล้วก็เอามาชงให้เราดื่มกันทดลองหลายๆยี่ห้อครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครชอบกาแฟเหมือนผมนี่เวอร์เลิฟเลยอ่ะเลิฟไปน่านนี่ผมซื้อกลับมาเป็นแบบขอโทษนะซื้อกลับมาเป็นสิบโลอ่ะเ
0: ม
1: ่งติดตัวมาเขาไม่ได้ซื้อเจ้าเดียวนะซื้อแบบถุง250กรัมซื้อไปซื้อมามันเป็นเกือบสิบโลอ่ะ
0: ฮะกาแฟนี่ไปไววงการกาแฟนี่ฮะเมื่อก่อนกินแค่ว่าคั่วเข้มคั่วกลางคั่วอ่อนแล้วก็มีวิธีเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการการชงอ่ะเดี๋ยวนี้เริ่มปรุงเติมน้ำมะพร้าวน้ำส้มน้ำโอ้โหไปไกลแล้ว
1: อันนี้ไปไกลซึ่งที่น่านี่จริงๆคั่วกลางกับคั่วอ่อนเขาดังมากนะครับ
0: ครับ
1: มีรสชาติพิเศษมากคั่วกลางนี่คั่วกลางเขานี่พอท่านชมชิมเข้าไปนี่ท่านจะรู้เลยว่านี่น่านนี่นาจังหวัดน่านใช่ไหมมันมาเลยแบบว่ากินเขามีเอกลักษณ์มากครับแล้วก็ซึ่งจริงๆแล้วมันก็มาจากกระบวนการหมักแล้วก็พื้นดินนี่แหละมันเป็นทรัพยากรของธรรมชาติเนาะมันเวลาเรากินผักแต่ละที่แล้วมันรสชาติมันไม่เหมือนกันเรากินปลาจากแหล่งน้ำที่คนละแหล่งมันก็จะรสชาติไม่เหมือนกันนี่มันเรื่องเดียวกันเลยมันเรื่องของธรรมชาติรสดินมันเป็นเรื่องของรสชาติของดินครับ
0: ครับก็ดินฟ้าอากาศนะที่น่านเขาทางเหนือละกันใช้คำว่าน่านอย่างเดียวก็คงไม่พอนะฮะ
1: ใช่ใช่ใช่ก็มีความพิเศษมากที่น่านแล้วก็อย่างที่เรารู้กันอ่ะก็เชียงรายก็ไม่แพ้ใครแล้วก็เชียงใหม่ก็ไม่แพ้ใครมันเป็นเอกลักษณ์ผมรวมเรียกว่าเอกลักษณ์ที่มันไม่มีใครเหมือนเนาะหรือแม้แต่รวมทั้งถึงอันนี้ถ้าพูดไปเดี๋ยวบ้านนี้เขาน้อยใจบ้านแม่แจ่มที่ลำปางอ่ะก็มีเอกลักษณ์มากครับก็แต่ว่ายังไม่ดังรอวันดังอยู่คุณเมง
0: แต่ว่าทางเหนือมันก็เป็นอาราบิก้าในขณะที่ทางภาคใต้เนี่ยโรบัสต้านี่ก็ไม่แพ้ใคร
1: ก็ชุมพรเน
0: า
1: ะ
0: ชุมพรละนองนี่โอ้โหใช่
1: ใช่ครับเนี่ยคราวนี้อยากเล่าเรื่องนี้คุณเมงเคยไปประชุมมาแต่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากำลังคุยกันเนี่ยอันเนี้ยเราเรียกว่าผู้ประกอบการชุมชนถูกไหม
0: ครับ
1: โลคอลอีโคโนมีวันเนี้ยผมล่าสุดอ่ะได้ไปประชุมเนาะก็ผมอยู่ในคณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วดิจิตอลอีโคโนมีก็คือไปทำงานได้ร่วมประชุมกับพี่ๆที่มีความสามารถแหละแล้วก็ได้อันนี้จำเข้ามาเล่านะไม่ได้คิดเองแต่ว่าจะบอกว่าการประชุมนี้มันก็จะได้ข้อมูลที่ดีแล้วก็เป็นกลยุทธ์สำคัญของประเทศเราซึ่งน่าสนใจมากคราวนี้เขาเรียกว่ากลยุทธ์น้ำตก5ชั้นคุณเหม่งนี
0: ่โอ้ฮะ
1: นี่ขออนุญาตเล่าแบบสั้นๆเพื่อให้เข้าใจนะให้เข้าใจน้ำตกชั้นบนสุดน้ำตกจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอช
0: ั
1: ดเจนเนาะชั้นบนสุดเราเรียกว่าเซอร์วิสอีโคโนมีคุณเหม่งก็คือภาคเศรษฐกิจทั้งระบบเลยการบริการโน่นนี่นั่นถือว่าเป็นแอ่งน้ำด้านบนสุดมันก็จะไหลลงมาถ้าน้ำข้างบนเยอะๆมันก็จะเริ่มไหลลงมาข้างล่างซึ่งข้อดีของมันก็คือว่าทั่วถึงนะ ให้นึกภาพน้ำตกไว้ชั้นไหลชั้นที่2ชั้นที่ไล่ลงมาจากชั้น5นะมีน้ำตก5ชั้นชั้น5 service economy ไล่ลงมาเป็น experience economy ก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประสบการณ์คุณเม่ง
0: ครับ
1: ก็ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็พูดกันตามตรงเลยนักท่องเที่ยวที่ค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่การไปเทศกาลดนตรีโน่นนี่นั่นเป็น experience ก็จะไหลลงมาเนาะเสร็จปุ๊บไหลลงมาจากตรงนั้นน่ะก็จะกลายเป็นเรื่องของ visitor economy คุณเม่งชั้น3น้ำตกชั้น3เป็นใครเป็นผู้มาเยือนผู้มาเยือนเป็นใครบ้างผู้มาเยือนเนี่ยมันมีpurposeต่างกันหรือวัตถุประสงค์ในการมาเยือนที่แตกต่างกันครับผู้ฟังครับเช่นเมื่อก่อนอ่ะเราชอบเหมารวมว่าเป็นนักท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วไม่จริงนะนักท่องเที่ยวแต่ละคนน่ะมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันเช่นคุณเหม่งไปประชุมคุณเหม่งกลายเป็น visitor economy ในรูปแบบของไมค์หรือรูปแบบของผู้เข้าร่วมการประชุมแต่ถ้าคุณเหม่งไปฟังดนตรีคุณเหม่งกลายเป็น visitor economy ในรูปแบบของคนที่ชอบดูคอนเสิร์ตถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยคือเขาเรียกว่าระบบคิดแบบ visitor economy มันแบ่งกลุ่มมันแบ่งชุดความคิดออกเป็นกิจกรรมต่างๆซึ่งบางคนมันไปไกลมากกว่านี้เลยนะคุณเหม่งเช่นบางคนมารักษาพยาบาลบางคนมาเรียกว่ามารีแฮบคือมาฟื้นฟูสุขภาพครับหรือบางคนมาทำศัลยกรรมคุณเหม่งนี่มีนักท่องเที่ยวที่เราเห็นเขาเดินอยู่แถวสุขุมวิทอ่ะแล้วเรานึกว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะจริงๆไม่ใช่นะเขามาตรวจสุขภาพ
0: ฮะ
1: นี่แหละนี่คือแนวคิดทำให้ visitor economy อ่ะมันมีความหมายคุณเหม่งเพราะอะไรมะ
0: ครับ
1: เพราะเราจะออกแบบการบริการหรือออกแบบ experience ที่ผมเพิ่งเล่าไปเมื่อขั้นต้นหรือ service ต่างๆอ่ะให้มันตอบสนองกับ purpose หรือจุดประสงค์ของการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของเขาได้เป็นอย่างดีคุณเหม่งเช่นถ้าคุณเหม่งมาตรวจสุขภาพ
0: คุ
1: ณเหม่งไม่สบายอ่ะอย่างนี้เลยคุณเหม่งไม่สบาย
0: มารักษามาตรวจสุขภาพอ่ะป่วยจะหรือมาคลอดลูก
1: ต้องการถูกต้องคุณเหม่งคุณเหม่งต้องการรถรับจากสนามบินไหมต้องการ
0: ก็โทรบอกโรงพยาบาลนะฮะ
1: ใช่แล้วที่สนามบินต้องเตรียมอะไรไหมต้องเตรียมที่จอดรถสำหรับคนกลุ่มนี้ถูกไหม
0: ครับใช่
1: เนี่ยซึ่งมันไม่ใช่รถแท็กซี่ปกติถูกไหมครับ
0: ใช่
1: และช่องทางในการออกเขาต้องออกให้ไวหน่อยไหมแต่เขาพร้อมจ่ายนะพร้อมจ่ายเงินที่เป็นเขาเรียกว่าค่าความพิเศษอ่ะเขาจ่ายได้เพราะว่าเขามาทำอะไรเขามาเข้าตรวจสุขภาพเงินค่าตรวจสุขภาพเขาแพงกว่าค่าพวกนี้เยอะเนี่ยบริการเหล่านี้ต้องถูกสร้างขึ้นมาอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วกันนะหรือแม้แต่คนสูงอายุที่จะมาลองสเตย์คุณเหม่ง
0: ครับ
1: เขาก็ไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่จะมาแบบช็อตสเตย์เนาะเขาต้องการที่อยู่ที่มันคงน้ำไม่ท่วม
0: ใช่
1: น้ำไม่ท่วมเขาลองสเตย์เขาอยู่6เดือนอ่ะเขาอยู่7เดือนอยู่5 เดือน 5 เดือน6เดือน9เดือนแล้วก็เขาทำอะไรอีกหรือเขาอาจจะมาอยู่แบบยาวๆกว่านั้นเพราะเขาเกษียณแล้วเขาก็ต้องมีอะไรบริการต่างๆสุขภาพบริการเรื่องพยาบาลบริการเรื่องหมอ
0: การเข้าถึงทางการแพทย์
1: ถูกต้องหรือรวมทั้งสาธารณสุขต่างๆรวมทั้งอาหารด้วยคุณเหม่ง
0: ครับ
1: ผู้สูงอายุขอโทษนะท่านไปเปิดหมู่บ้านรับผู้สูงอายุอยู่เชียงรายเพราะอาหารต้องยังไงอ่ะมันก็ต้องเป็นอาหารที่เขากินได้ถูกไหมคร
0: ับ
1: แน่นอนเขาไม่สามารถเขาจะกินน้ำจิ้มน้ำพริกหนุ่มคงไม่ได้อ่ะคุณเหม่งเพราะเขามาจากประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็ต้องให้เวลาปรับตัวเขาต้องมีของเดิมๆที่เขาเคยทานนะมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเนี่ยเซอร์วิสที่ถูกออกแบบอ่ะไม่ต้องออกแบบให้เข้ากับวิถีชีวิตของพวกเขาเห็นหรือยังเนี่ยเห็นภาพแล้วเนาะว่าการคิดแบบ visitor economy จะทำให้เราเห็นโครงสร้างใหม่ๆของการต้อนรับนักเดินทางที่เข้ามาสู่ประเทศไทยมากกว่าคิดเหมารวมว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวครับ
0: ครับ
1: นี่แหละแล้วก็ไหลลงมาเนาะน้ำตกชั้นที่2ก็เป็นเรื่องของ tourism เนาะภาพใหญ่แล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่อง local economy ก็คือทั้งหมดทั้งปวงมันก็จะเกิด ecosystem ร่วมกันคุณเหม่งที่ถ้าสมมติว่าเราออกแบบที่ดีปุ๊บคนที่อยู่รากหญ้าที่สุดก็คือเกษตรกรหรือโลคอลชุมชนชาวบ้านก็ได้ออกแบบอาหารการกินที่ไปเซอร์วิสถ้าผมยกเป็นภาพตัวอย่างว่าเขามาลองสเตย์แล้วกันเนาะเขามาลองสเตย์เขาต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้ที่นอนแบบนี้เขาต้องใช้การก่อสร้างแบบนี้เขาต้องใช้การบริการแบบนี้ต้องใช้ต้องดูแลด้วยการแพทย์แบบนี้ต้องดูแลด้วยเซอร์วิสแบบนั้นแล้วก็ต้องมีอาหารแบบนั้นแบบนี้มีการใช้ทรานสปอร์เตชันหรือการขนส่งแบบนั้นแบบนี้เนี่ยพอถูกออกแบบเรียบร้อยอะเงินก็จะกระจายลงสู่ local economy คุณเม่ง
0: ครับ
1: นี่แหละเป็นแนวคิดที่แบบว่าอยากเล่าวันนี้ว่านี่คือแนวคิดน้ำตก5ชั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็จะได้แพลนนิ่งของการเดินทางของผู้คนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนและ คาดหมายได้และเห็นอัตราการเติบโตครับคุณเ
0: ม
1: งฮะเราก็จะทำตลาดได้ตรงมากขึ้นเช่นถ้าเราคิดว่าตลาดที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยซึ่งเรา

0: รู้อยู่แล้วเนาะตลาดเวลเนสอะคุณเม่ง
1: ฮะ
0: เราแต่เรายังไม่เคยทำการตลาดเวลเนสเพื่อคนเวลเนสจริงๆเลยนะเราทำแต่การตลาดท่องเที่ยวถูกไหมตอนนี้ภาพรวมเพราะฉะนั้นก็อาจจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำการตลาดรีแฮบการตลาดเวลเนสการตลาดเพชรคุณเม่งประเทศไทยอาจจะเป็นจุดมุ่งหมายของคนรักสัตว์ทั้งโลกใบนี้ก็ได้นะเพราะคุณสามารถเอาสัตว์ที่ผ่านการตรวจโรคแล้วเข้าประเทศไทยได
1: ้แหมรับทุกเรื่องจริงๆเลยนะฮะประเทศไทย
0: ไม่
1: ทั้งเวลเนสทั้งตัวเพชร
0: สมมติเฉยๆว่าถ้าเพราะว่าจริงๆแล้วสัตว์เลี้ยงก็ไม่ต่างจากเขาเดี๋ยวนี้คนก็ใช้จ่ายค่าสัตว์เลี้ยงไม่ต่างจากคน
1: ไม่แต่ที่พี่กล้าพูดเนี่ยถูกแล้วเพราะว่า GDP ที่คาดการไว้สิ้นปีเนี่ย 2.2 แล้วก็นายกออกมาบอกแล้วไม่พอมันก็ต้องเปิดเส้นทางใหม่ๆอย่างนี้แหละเปิดแนวทางใหม่ๆอย่างเวลเนสอย่างตัวสัตว์เลี้ยงการท่องเที่ยวเชิงสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ย
0: หรือผมยกตัวอย่างอย่างสัตว์เลี้ยงอาจจะมีข้อกังวลเรื่องปศุสัตว์ต่างๆเนา
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าคิดแบบว่าการท่องเที่ยวสายมูคุณเหม่งโอ้โหมันซ่อนตัวอยู่อีกมหาศาลเลยนะคุณเหม่งต้องเห็นเวลาเขาไปมูกันเขาไปมูหมายความว่ามูเตลูนะครับท่านผู้ฟังแบบว่าไอ้มูอะไรอะคุณกล้าก็คือไปขอพรอธิษฐานแล้วกันไหว้พระไหว้พระไหว้เจ้าอะมีทั้งพระทั้งเจ้าอะทั้งเจ้าหมายว่าเจ้าที่ถูกไห
1: ม
0: เทพเจ้าอะทั้งพระทั้งเทพเจ้าเนี่ยก็คือเขาอยากได้ความมงคลกับชีวิตเนี่ยการท่องเที่ยวสายมูนี่ประเทศที่เดินทางมาทำในประเทศไทยหมายความว่ามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในประเทศไทยนี่มีเยอะมากนะคุณเหม่ง
1: ครับ
0: ทั้งเทพฮินดูทั้งเทพที่ไม่ใช่ฮินดูเทพจีนเทพฮินดูเทพโอ้โหสารพัดอ่ะจะเกิดเขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเขาต้องการอะไรอ่ะเขาต้องการของที่ระลึกต้องการความเชื่อต้องการคนทำพิธีครับมันเป็นเซอร์วิสอีกแบบหนึ่งนะคุณเบงแต่มันเป็นเซอร์วิสทางจิตใจแล้วก็โอเคเราไม่ลบหลู่กันนะว่าจริงไม่จริงเราไม่รู้แหละแต่ไหว้แล้วสบายใจแน่ๆและเขาจะเป็นดิ้งเพื่อสิ่งนี้แน่ๆเหมือนกับในทางกลับกันเหมือนกับเวลาเราไปมูฮ่องกงอ่ะครับเราไปไหว้พระที่ฮ่องกงเนาะ
1: มูนะอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของความเชื่อโชคลางของขลังพระเครื่องเนี่ยองค์ละ50ล้านเนี่ยก็มีจริง
0: นี่อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นเนี่ยแล้วว่าถ้าเราแยกแยะวิสิตเตอร
1: ์
0: อ
1: ่
0: ะก็คือผู้ผ่านทางหรือผู้มาเยือนอ่ะไปตามจุดประสงค์ได้เมื่อไหร่แล้วเราเก็บตัวเลขได้แล้วเราซึ่งจริงเราเก็บได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่เรายังไม่เคยแยกมันออกมาแล้วก็เราพยายามสร้างสรรค์เซอร์วิสหรือสร้างสรรค์ประสบการณ์หรือสร้างสรรค์ความโลเคอลต่างๆเพื่อให้ตอบสนองกับพวกเขาอ่ะมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่ารายได้ใหม่คุณเหม่ง
1: ครับ
0: รายได้ใหม่เพิ่มเติมแล้วคนเหล่านี้ก็จะบอกต่อครับเนี่ยมันชัดเจนมากเลยนะถ้าคุณเหม่งแบบว่าพาพ่อแก่แม่เฒ่ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วคุณเหม่งประทับใจนะสมมติเหม่งอาจจะเป็นคนจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วแบบโอ้พาพ่อมาโอ้แล้วพ่อแฮปปี้มากเพราะพ่อได้มาแค่น้ำแร่พ่อได้มาตรวจสุขภาพคุณพ่อได้มาทานอาหารอร่อยต้มยำเพราะอร่อยมากอาหารทะเลดีๆลมอากาศดีๆเขาเสร็จเขากลับไปบอกอีก3ครอบครัวที่ลักษณะครอบครัวเขาคล้ายๆกันถูกไหมเขามีกลุ่มคนอยู่อีกปีหน้าก็กลายเป็นหรือซีซั่นหน้าลูกค้ากลุ่มใหม่ก็จะเข้ามาอีกคุณเม่งเพราะมันเป็นการเรียกว่าประสบการณ์การขายนั่นน่ะมันส่งผลไปสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงที่สุดเลย
1: นี่ดีไซน์เส้นทางให้เขาได้ด้วยถ้าอย่างพี่กล้าพูดถึงเนี่ยน้ำแร่ก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยระนองนี่ก็เมืองน้ำแร
0: ่
1: ก็เป็นโอกาสที่จะดึงนักท่องเที่ยวที่โอ้โหสายสุขภาพนะชอบอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนเนี่ยก็มาที่เที่ยวที่ระนองได้ด้วย
0: ถูกต้องแล้วก็ไหลลงไปถูกไหมจริงๆมันก็มีไล่ลงไปตั้งแต่ระนองไปถึงแบบพานโบกที่แบบกระบี่เลยด้วยซ้ำนะ
1: ท่าปอม
0: ถ้าปอมทองสองน้ำหรือแม้แต่ที่สุราษฎร์ก็มีคุณเหม่งหร
1: ือ
0: ที่นครศรีก็มีฮะอำเภอพิปูนเนี้ยก็มีครับ
1: ครับ
0: มันก็กลายเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ๆเนี่ยซึ่งก็สอดรับกับนโยบายที่แบบว่ากำลังจะต้องผ่าตัดกระทรวงพอดีเนาะเอาเรื่องวัฒนธรรมมาเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็พอดีกันเลยเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการสร้าง experience economy สร้าง visitor economy ให้เกิดขึ้นในยุคของที่การเรากำลังมีการเปลี่ยนผ่านกระทรวงพอดีนี่แหละเป้าหมายของพวกคณะทำงานนี้ก็เลยพยายามสร้างเขาเรียกว่ากลยุทธ์หลักแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่ๆก็ที่เราก็จะในห้องประชุมแหละพี่คุณเหม่งก็รู้จักกันหลายท่านไม่ว่าจะเป็นอพท.ที่ต้องทำเรื่องโลเคอลอีโคโนมีทำชุมชนเนาะ tourist economy ไม่พ้นทท.อยู่แล้ว visitor economy ไม่พ้นทท.อยู่แล้ว experience economy ก็เป็นภาคกระทรวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวนะกระทรวงกีฬาในอนาคตแล้วก็กระทรวงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องทำเอ็กซ์เพียร์เรื่องการแกสโตรโนมีกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องทำเรื่อง

0: ธารณสุขถูกป่ะ
1: มัน
0: เป็นเซอร์วิสทั้งเพื่อทั้งหมดอ่ะเกิดเซอร์วิสอีโคโนมีภาพรวมใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นละรถแมปเป็นแบบนี้คราวเนี้ยเหลือแอคชั่นและรถแมปชัดเจนแล้วเหลือแอคชั่นที่ต้องทำก็เข้าสู่ปีงบประมาณใหม่พอดีก
1: ็
0: ผมมองโลกแง่บวกนะผมมองโลกแง่บวกว่าเราช่วยกันผมคิดเหมือนท่านอาจารย์วีระเลยก็คือเรามีกำลังเราทำเต็มที่แล้วเราก็ช่วยกันผลักดันให้ประเทศเราเดินหน้าไปจาก GDP 2นิดๆตอนนี้ 1.9 แล้วจะกลายเป็น2นิดๆเราก็จะผลักไปได้ถึง3ได้คุณเมงน
1: ี
0: ่อันนี้เราคิดแบบแง่บวกแล้วก็ต้องช่วยกันนะทุกๆฝ่ายก็ช่วยกันส่วนที่ไม่ถูกต้องส่วนที่เป็นแบบเขาเรียกว่ากรณีจีนเทาการลงทุนที่ไม่ถูกต้องโนมินีพวกนั้นต้องกวาดล้างให้หมดเพราะมันถือว่าผิดครับเนี่ยเราชัดเจนเรื่องนี้ถ้าทำได้แบบนี้ผมเชื่อว่าเราก็จะมีขวัญกำลังใจดัชนีการซื้อการบริโภคมันก็จะกลับมาคุณเหม่งเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดครับ
1: ครับก็ทำให้ถูกต้องซะแล้วก็ฝั่งของจริงๆถ้าพูดถึงในแง่ของการเดินทางเพื่อเข้ามารักษาตัวรักษาสุขภาพอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะทางฝั่งของยุโรปเท่านั้นนะเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงประเทศเพื่อนบ้านเราเขามาใช้บริการกันนะฮะในที่ประเทศไทย
0: คร
1: ับ ท่านผู้ฟังขออนุญาตส่งแจ้งนิดนึงนะฮะท่านผู้ฟังไม่ต้องส่ง SMS เลื่อนแจ้งข่าวคุณเรมาแล้วนะฮะทราบแล้วครับเรียบร้อย
0: ครับก็ขอย้อนเสียใจอีกครั้งนึงนะครับกับครอบครัวแล้วก็ผู้ใกล้ชิดแล้วก็ขอเขาเรียกไว้อะไรให้กับสิ่งดีๆที่คุณเรได้ทำไว้ให้กับวงการเนาะครับ
1: ครับอ่ะก็ขอแสดงความใจกับครอบครัวของคุณเรแมคโดนัลด์เลยครับอ่ะ
0: ครับอ่ะคราวนี้นิดเดียวเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนคือภาคีที่เกี่ยวข้องเขาเรียกว่าสเต็กโฮลเดอร์แล้วกันนะคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีใครบ้างก็มีภาคเอกชนภาครัฐสมาคมต่างๆแล้วก็งานวิชาการเป้าหมายคุณเหม่งตอนนี้รายได้ตอนนี้เราอยู่ได้ประมาณสัก3ล้านล้านคุณเหม่ง
1: ครับ
0: เป้าหมายก็คือ
1: 3.3 ล้านล้านบาทเป้าหมายน่าจะถึงแน่ๆ
0: ก็น่าจะให้ไปถึง6ล้านล้านคุณเหม่ง
1: โอ้ยคูณ2เลยเหรอ
0: คูณ2ในปี78มีเวลา
1: อ๋อ78
0: นู่นนะอีกตั้ง8ปี
1: นี่มันยิ่งกว่าปีนู้นอีกนะสีที่เป็นฟีโนมินอลของท่องเที่ยว
0: แล้วก็การจ้างงานก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1.2 ล้านตำแหน่งจาก4ล้านตำแหน่งไปเป็น 5.2 ล้านเนาะและเพิ่ม GDP ขึ้นไปจากปัจจุบันเนี้ยส่วนเนี้ยมีอยู่ประมาณ 8% ของ GDP เนาะ 1.44 ล้านล้านก็จะยกระดับขึ้นไปเป็นฐานตั้งต้นจาก 1.44 อ่ะให้เติบโตขึ้นไปครับก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกเลยเรามีความหวังนะเรายังประเทศเรายังมีสิ่งที่ดีทรัพยากรเรายังดีมิตรจิตมิตรใจของคนไทยยังดีเราก็ขาดเราสะดุดบางอย่างไปในช่วงโควิดเราก็ค่อยๆ cover มันกลับขึ้นมาความมั่นใจมันก็จะกลับขึ้นมาครับอันนี้ต้องช่วยกันครับ
1: ไปกันที่ข้อความครับน้ำตกที่เราซูไปเที่ยวหน้าฝนหน้าไปไหมครับ
0: หน้าไป
1: แต่การเข้าถึงน้ำตกเนี่ยเส้นทางมันโอ้โหสภาพนะฮะแล้วเขาก็ปิดไม่ให้เข้าไปด้วยนะฮะ
0: เขาปิดเพราะว่ามันอันตรายครับครับมันลื่นครับก็คุณเหม่งเคยไปอ่ะผมไม่เคยไปถึงครับ
1: ก็น่าจะปิดในถึงไปเปิดอีกทีก็1ตุลาเป็นอย่างน้อย1พฤศจิกาประมาณเนี้ย
0: ให้น้ำมันเบาหน่อยเพราะว่าน้ำแพมก็ไปไม่ได้นะมันแรงอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้แต่ลุยเส้นทางนะผมเคยนั่งเข้าไปรถ6ล้อนะต้องเอาโซ่พันล้ออารมณ์ประมาณวิ่งลุยหิมะอย่างนั้นเลยอ่ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วพี่ๆเขาก็ไม่อยากทำด้วยนะเพราะว่าถนนมันก็พังครับมันก็ไปเขาเรียกว่าเกิดร่องเนาะคุณเหม่งเวลาฟันโซ่เข้าไปเนี่ยก็จะเกิดร่องถนนที่มันชำรุดแล้วพอหน้าแล้งมันก็กลายเป็นร่องอีก
1: ครับแต่ตอนที่ผมไปตอนนู้นนี่คือก่อนที่อุทยานเขาจะเข้ามาดูแลนะนะครับตั้งแต่รุ่นนู้นเลยทำไมวัดภูเก็ตอยู่น่านอำเภอศรีเชียงใหม่อยู่หนองคายถนนสุโขทัยกำแพงเพชรอยู่กรุงเทพทำไมต้องสงสัยครับ
0: ให้ตอบไหม
1: ตอบเลยฮะ
0: ตอบจริงๆก็คือปกติแล้วอ่ะการตั้งชื่อถนนน่ะมันตั้งจากความเขาเรียกว่าความคุ้นชินคุณเหม่งก็จริงๆคุ้นชินแบบนี้ครับก็คือว่าต้องคิดโครงสร้างนี้ก่อนจากอยุธยามาสู่กรุงรัตนโกสินทร์น่ะจริงๆแล้วเรามีหลายๆวัดที่ชื่อซ้ำกันเลยนะคุณ
1: วัดมหาธาตุมีทุกจังหวัดอ่ะ
0: วัดมหาธาตุมีทุกจังหวัดอันนี้เป็นแน่นอนอยู่แล้วเพราะมหาธาตุก็คือธาตุที่ใหญ่ที่สุดเนาะก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นใจกลางเมืองละกันวัดมหาธาตุแต่ว่าอย่างเช่นหลายๆวัดสามปื้มเนี่ยผมยกตัวอย่างวัดแบบวัดไม่ดังอ่ะวัดสามปื้มอ่ะที่อยุธยาก็มีวัดสามปื้ม
1: ครับ
0: แล้วก็ที่กรุงเทพก็มีวัดสามปื้มเพราะอะไรไหมเพราะคนอยุธยาก็มาสร้างกรุงเทพไงครับ
1: ก็เอาชื่อวัดเอาของเขิงมาแล้วก็ตั้งชื่อตามเมืองหลวงเดิมอ่ะ
0: เพราะเขาคิดถึงไง เขาคิดถึงวันเก่าๆที่ก็เหมือนเราเหมือนการตั้งแล้วมันได้ย้อนเวลากลับไปมันเป็นความสุขวัยยาวคุณเหม่งอ่ะภูเขาทองถือไหมที่อยุธยาก็อยู่นอกเมืองภูเขาทองกรุงเทพก็อยู่นอกกำแพงเมืองคุณเหม่ง
1: อืม
0: เหมือนกันเลยแล้วก็เรียกภูเขาทองเช่นเดียวกันวัดสะเกดกับเปลี่ยนแค่วัดสะเกดกับวัดภูเขาทองเนาะอ่ะหรือวัดสามปื้มผมยกตัวอย่างไปแล้ววัดมีอีกตั้งหลายวัดคุณเหม่งที่ชื่อเหมือนกันแล้วก็ถนนก็เส้นเดียวกัน
1: วัดพระแก้วที่กำแพงเพชรก็มีที่กรุงเทพก็มี
0: ถูกต้องนี่แหละชื่อคลองแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นแบบบางคนก็เอาพื้นเพลงของตัวเองมาตั้งที่ถนนเพราะว่าเป็นย่านที่เขาอยู่เนาะเส้นถนนสุโขทัย
1: ค่ะ
0: หรือท่านพูดกันไปก็จะมีถนนวังบูรพาถูกไหมก็คือตั้งที่จากวังท่านวังบูรพาก็คือมีวังบูรพาพิลมเนาะถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็มีวังตั้งอยู่ตรงนั้นก็เลยเรียกว่าย่านวังบูรพาถูกไห
1: ม
0: หรือคลองก็โหเนี่ยเยอะเลยชื่อเดียวกันคุณเม่ง
1: แต่วัดภูเก็ตนี่แปลกนะทำไมไปอยู่ที่ปัวที่จังหวัดนั้น
0: ก็ผมหรือที่เชียงใหม่อ่ะคุณเม่งที่เชียงใหม่อ่ะมีถนนเชียงแสนถนนนู่นถนนมีชื่ออำเภอของที่อื่นอ่ะเต็มเลยก็เช่นเดียวกันเลยมันก็สะท้อนก็เรียกว่าค่านิยมของความคิดถึงกับสองคือพื้นเพภูมิหลังของคนที่มาตั้งถิ่นฐานเขาก็อยากตั้งให้มันเป็นย่านของเขาอ่ะเขาก็เลยใช้ชื่อจังหวัดหรือใช้ชื่ออำเภอหรือใช้ชื่อคลองหรือใช้ชื่อวัดหรือใช้ชื่อที่เขาคุ้นชินเอามาตั้งเป็นชื่อถิ่นฐานแล้วก็มันก็ต่อมามันก็กลายเป็นที่ถนนชื่อคลองต่างๆอันนี้คิดแบบพูดแบบเวลีวิชาการนะครับ
1: ครับคุณนัทสอนทักทายมาครับสวัสดีครับพี่กาพี่เมงสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนัทสอนครับครับ
1: วัดสว่างอารมณ์ก็มีหลายวัดครับอยู่พัทยาใช่ไหม
0: ใช่เยอะเลยมีวัดสว่างอารมณ์นี่ขอโทษนะมีทั้งจังหวัดนะที่อำเภอสว่างอารมณ์ที่สกลนครก็มี
1: เชียงใหม่หน้าฝนน่าไปเที่ยวไหมครับผมเคยไปแต่หน้าหนาวน่าไปมากๆครับเขียวไปหมดเลยนะฮะชะอุ่มพุ่มสวายสดชื่นแล้วก็ที่สำคัญคนไม่เยอะเท่าหน้าหนาวเขียวว่าเยอะไหมเยอะ
0: เขียวและถูกฮะ
1: ราคาก็
0: ถูกลงครับค่าห้องก็แพงก็ถูกลงครับ
1: เพิ่งมีส่งข่าวมาเนี่ยอะไรนะสำเภาคืนถิ่นเนี่ยไองานของคณะบริหารธุรกิจมช.เนี่ยเขาบอกว่าราคาห้องพักเนี่ยจากเรทปกตินะโรงแรมอ่ะถ้าไปจองที่ปัจจุบันนะตอนนี้เนี่ยพันนิดๆแต่ถ้าไปจองช่วงที่จะตัดงานนะฮะเดินขึ้นดอยเนี่ยคูณ2แล้วนะครับพี่ก้าฮะ
0: 2,500 ผมจองไปแล้วเรียบร้อย
1: ต้องดีลแล้วมั้งไอ้ต้องมีดีลพิเศษราคาลดราคาพิเศษแล้วมั้ง
0: คุณเมงต้องมีอยู่แล้วคุณเมงไม่ไปดูในห้องคณะเรา
1: อ๋อเหรอ
0: พี่เราเป็นเจ้าของโรงแรมอยู
1: ่ครับไม่เห็นจะร้อนเลย
0: รุ่นพี่โชคดีคณะผมรุ่นพี่เป็นเจ้าของโรงแรมครับเขาก็ให้ต้องขอบพระคุณนะอันนี้แบบเนี่ยดีมากๆเลยก็ให้ราคาพิเศษให้ห้องพักพิเศษให้ห้องประชุมราคาพิเศษให้ทุกอย่างพิเศษหมดกับคณะครับน่ารักมากครับ
1: ครับสรุปก็คือก็หน้าฝนนะมันไม่แค่เชียงใหม่หรอกมันน่าไปมันโหมันหลายจังหวัดเลยฮะที่น่าเที่ยวแต่ว่า
0: ก็ต้อง
1: เช็คหน่อยว่าฝนตกมากจนกระทั่งน้ำท่วมหรือเปล่าอันนี้ต้องเช็คนะ
0: ครับ
1: อ่ะแต่ดูเวลาแล้วครับเวลาหมดเวลาฮะจะพูดต่อมันก็เหลืออีกไม่กี่วินาทีครับพี่ก้าฮะ
0: ครับผมก็ขอให้ชาวน่านขอส่งกำลังใจให้ชาวน่านนะครับ
1: ครับแล้ววันนี้ผมเองแล้วก็พี่ก้าลินทร์นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ด้วยนะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธรD4 ภูกิตติน D5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: เทคโนโลยีไลฟ
3: ์ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
10: ผมขอบคุณสำหรับทุกชัยชนะที่ผ่านเข้ามาแต่อยากขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับความพ่ายแพ้เพราะทำให้ผมทำงานหนักมากยิ่งขึ้นมูฮัมหมัดอาลีนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจFM 99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
11: FM 99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99 รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
12: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
13: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
14: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออก

0: ำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับกับในบอสพิสารท่ามอนประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเราเหมือนเดิมจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงเย็นถึงสี่โมงเย็นนะครับออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน M-Cloud Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับใครฟังผ่านช่องทางเหล่านี้อยากจะทักทายผู้คุยถามคำถามก็ SMS 4689899นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับ FM 99 Tube Radio ก็ใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งก็ไปฝากกดกันไว้ด้วยนะครับดูสดอยู่ย้อนหลังบน YouTube ก็ได้ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดบน YouTube ฟังสดจะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ก็ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้โดยเฉพาะคำถามยาวๆแนะนำว่าไม่ต้องส่ง SMS ให้ไปทิ้งคำถามไว้ใน YouTube เพราะว่า SMS มันจะถูกตัดคำตัดประโยคอะไรเงี้ยบางทีแล้วมันข้อความที่มันถูกตัดมันเข้ามาไม่พร้อมกันก็อ่านแล้วก็จะงงๆหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้ในนี้วันพุธเป็นวันพุธที่รู้สึกอื่นๆเนาะข่าวไม่ดีเยอะมากเลยวันนี้นะครับเอาอย่างแรกก่อนก็ส่งความเป็นห่วงบรรยายนะครับไปยังจังหวัดน่านนะครับที่ประสบเรื่องของอุทกภัยฉับพลันนะครับก็เป็นกำลังใจให้ฮึบๆหน่อยนะครับแล้วก็มีข่าวเศร้าเนาะพี่เรย์แมคโดนัลด์นะครับใครเจนเด็กเจนวายน่าจะคุ้นๆกับพี่เรย์แหละนะครับทุกวันเสาร์สาย10โมง11โมงทีนทอกอะไรเงี้ยเราก็โตมากับพี่เรย์เนาะนี่ไม่นับแบบยุคเข้าสู่ยุคสตรีมมิ่งยุค YouTube นะครับพี่เรย์เขาก็ทำรายการทาง YouTube เกี่ยวท่องเที่ยวตะลุยแบ็คแพ็คนู่นนี่นั่นหลายคนก็ชอบอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่ากระทันหันเหมือนกันเนาะแล้วก็ถ้าว่ากันตรงๆก็ถือว่าเป็นคนยุคเดียวกันวัยใกล้กันพี่เร่49ผม47ก็ใกล้กันวะก็เริ่มเสียวๆอยู่นะอ่ะตามนั้นนะครับวันนี้บรรยากาศก็เลยอื่นๆนิดหน่อยนึงนะความรู้สึกเรานะครับแล้วก็วันนี้เปิดลงทะเบียนในส่วนของ THAI Passport นะครับซึ่งก็เจอปัญหากันไปสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วยืนยันตัวตนผ่านแอป ID ไทยดีนะก็ต้องเอาไปอาศัยเอาทางรัฐเอาซึ่งจะเร็วกว่าดีกว่านะครับก็ตามนั้นก็ไปลองดูใครที่มีความต้องการการใช้งานคิดว่าใช้งานแน่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็ไปลงทะเบียนซะแต่ว่าเขาจะเปิดให้ใช้งานมาที่31สิงหาคมสิ้นเดือนนะรอไปก่อนรอตอนนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนลงหน้าไว้นะครับอ่ะอันนี้สรุปเหตุการณ์เร็วๆให้นะครับแล้วก็เข้าไปดูสภาพฟ้าฝนนะครับช่วงนี้ก็เหมือนจะมีพายุเข้ามาเนาะมีมรสุมมีพายุอะไรเงี้ยยังไงก็หลายจังหวัดเห็นกรมอุตุนะครับเห็นหลายหน่วยงานก็มีการเตือนเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอะไรเงี้ยนะครับยังไงก็คอยฟังอัปเดตข่าวสารในพื้นที่ด้วยนะครับก็อ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกนามอ่ะมาลุยกันนี่กันวันนี้วันพุธนะครับอัปเดตข่าวสารวงสมาร์ทโฟนแล้วก็แกดเจ็ตแต่ว่าในไทยมันไม่ค่อยมีอะไรวันนี้อาจจะฟุ้งๆไปต่างประเทศหน่อยแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือจะทิ้งกันบ้านมาให้ดร.พุดิตพรุ่งนี้ด้วยดร.พุดิตบอกเอาอีกแล้วละก็คือจริงๆเนี่ยข่าวใหญ่ของ Apple ในช่วง4-5 วันนี้นะครับมันคือการที่มันมีไฟล์คือ Apple เขาไปออกไอตัวของเขาเรียกอะไรนะ Mac OS เวอร์ชันใหม่ Mac OS 27นะครับที่เป็นตัวเขาเรียกอะไร Release Candidate เสมือนตัวเบต้าเอาตรงๆอ่ะเสมือนตัวเบต้าคิดว่าตัวเบต้าก็ได้นะครับออกมาแล้วก็ในนั้นอ่ะมันมีไฟล์ที่ถูกซ่อนอยู่แล้วก็มีคนไปคุ้ยแคะแกะเกาจนกระทั่งเขาไปเจอกันมากมายนะครับไอตัว Mac OS ที่ออกมาคือ Mac ไม่ใช่ Mac OS 27โทษ Mac OS 26.7 เวอร์ชัน RC นะครับที่ปล่อยมาล่าสุดแล้วก็ไปเจอไฟล์นะก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าเขาไปเจออะไรในนั้นบ้างนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจอยู่ในนั้นบ้างเดี๋ยวถ้ามีเวลานะแต่ว่าผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดทุกอันที่เหลือเป็นกันบ้างให้ดร.พดิษฐ์ไปถ้าเกิดดร.พดิษฐ์เขาไม่เล่าเรื่องนี้ก็ไปฝากทวงเขาหน่อยละกันประมาณนั้นนะฮะอ่ะกลับมาเรื่องของอาตกรก่อนจะไปลุยกันนะครับ
ช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับไปที่จีนก่อนนะครับ Vivo เขามีการเปิดตัวมือถือรุ่น entry level ตัวใหม่ของเขานะครับก็คือ Y31 ซึ่งจริงๆ Y31 มันเปิดไปแล้วล่ะแต่นี้เป็นรุ่นย่อยลงไปอีกก็คือ Y31T5G เปิดตัวที่จีนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็สเปคหรือภาพรวมสำหรับ Vivo Y31T5G นะครับหน้าจอเป็นหน้าจอ IPS LCD 6.75 นิ้วความละเอียด 720p+ นะครับหรือว่า HD+ อัตรา refresh rate 120Hz นะครับตัวชิปใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2ถอยไปหลายเจนเหมือนกันเพราะปัจจุบันมันจะเป็น4 Gen 4ไปแล้วเนาะ แล้วก็กล้องหลังให้มา1ตัวถ้วนนะครับ50ล้านจริงคือกล้องหลังมี2ตัวแหละแต่มันถ่ายได้จริงๆแค่ตัวเดียวอีกตัวนึงมันจะเป็น Depth Sensor นะครับความละเอียด2ล้านแล้วก็มีกล้องหน้า8ล้านพิกเซลด้านลำโพงคู่สตีโอนะครับมีฟังก์ชัน AI ที่ใส่มาให้แบบน่าสนใจด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว AI Caption นะครับก็คือสามารถที่จะทำง่ายๆคือทำคำบรรยายทำเขาเรียกอะไรซับไตเติลใช้คำนี้ก็ได้แบบสดๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มี AI Transcript ก็คือถอดเสียงออกมาเป็น เป็นไฟล์เทคออกมาให้ได้อะไรเงี้ยนะครับก็มีใส่ฟีเจอร์ AI พื้นฐานมาให้ด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ให้มา 7,200 มิลลิแอมป์อัลชาร์จไว 44 วัตต์นะครับประมาณนี้การน้ำการฝุ่นมาตรฐาน IP6869 ซึ่งราคาที่จีนเขาเปิดเริ่มต้นอยู่ประมาณ 6-7,000 กับตัว RAM 428แต่ยิงเขาจะมีตัว RAM 6ตัวความจุ128แล้ว256เข้ามาด้วยนะครับก็รอลุ้นดูว่าจะเข้ามาในไทยไหมเพราะว่า Vivo ยังไม่ประกาศว่าจะทำตลาดนอกประเทศจีนหรือเปล่านะครับจาก Vivo กระโดดมาที่ iQOO ซึ่งจริง iQOO ก็ถือว่าเป็นซับแบรนด์พี่น้องของ Vivo นั่นแหละเพราะใช้ตัวซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันเนาะ Origin OS นะครับก็ iQOO เขามีการเปิดตัวใช้คำว่าอะไรดีเป็นกลุ่มเรือธงก็ได้ละมั้งอ่ะก็เอาตัวแรกก่อนก็คืออันนี้เรือธงของเขาแหละนะครับเป็นเรือธงตัวรองเรียกยังไงดีวะอันนั้นคือ iQOO Neo 11 Ultra นะครับอีกตัวหนึ่งที่เขาเปิดคือ iQOO 11S นะครับเอาตัว Neo 11 Ultra ก่อนที่เปิดที่จีนนะครับได้หน้าจอ 6.83 นิ้วเป็นหน้าจอแบบ AMOLED ความละเอียดมันจะเป็นความละเอียดระดับ 2K+ ก็คือ 3,200 คูณ 1,440 พิกเซลอัตรา refresh rate อยู่ที่144Hz นะครับตัวชิปจะใช้เป็น MediaTek Dimensity 9500M จะเป็นตัวที่modify ใหม่ customize ใหม่นะครับในเรื่องสัญญาณนาฬิกาอะไรเงี้ยนะครับแต่ยังเบสพื้นฐานมันจะเหมือนกับตัว Dimensity 9500นั่นแหละนะครับ กล้องหลังให้มา2ตัวนะครับตัวหลัก50ล้านใช้เป็นเซ็นเซอร์ Sony Lightyear 700V นะครับ1:1.56 นิ้วเนาะแล้วก็มีเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านเข้ามาให้กล้องหน้า16ล้านได้ลำโพงคู่สเตอริโอ Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 นะครับมี IR Blaster หรือว่าตัวอินฟราเรดมาให้ด้วยแบตเตอรี่ให้มา 9,100 มิลลิแอมป์อัลชาร์จไว 100 วัตต์กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP6869 โดยที่ตัว iQOO Neo 11 Ultra เนี่ยเขาเปิดมาเริ่มต้น RAM 12สตอร์เรจ256อยู่ที่ 3,699 หยวนประมาณสัก 18,000 บวกลบตัวท็อปจะเป็น RAM 16สตอร์เรจ512 4,699 หยวนก็ประมาณ 23,000 บวกลบโดยประมาณนะครับส่วน iQOO Z11S จะเป็นตัวระดับ mid range ของเขานะครับได้หน้าจอใกล้เคียงกันหน้าจอ 6.83 นิ้วเหมือนกัน AMOLED OLED เหมือนกันแต่ว่าความละเอียดลดลงมาเหลือแค่ Full HD Plus ยังคงได้อัตรา refresh rate อยู่ที่144Hz นะครับตัวชิปปรับลงมาเป็น MediaTek Dimensity 7500กล้องหลังลดเหลือตัวเดียวนะครับความละเอียด50ล้านแล้วก็ไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์ Sony ด้วยนะครับใช้เป็นตัว GC50F6 นะครับกล้องหน้าก็ลดความละเอียดลงจาก16ล้านเหลือ8ล้านนอกนั้นแทบจะเหมือนเดิมนะครับยกเว้นเรื่อง Wi-Fi พอชิปมันตัวรอง Wi-Fi ก็ไม่ได้ Wi-Fi 7ละจะเหลือแค่ Wi-Fi 6หรือว่า 802.1AX นะครับ

ช่วงไหนอย่างไรนะครับผมนะฮะต่อมาก็จะเป็นทางด้านของออนเนอร์นะครับออนเนอร์เขามีการแนะนำฉันก็เปิดตัวก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องของราคาอย่างเป็นทางการกำหนดวันจำหน่ายในจีนอย่างเป็นทางการนะครับแต่หลายคนลุ้นว่าอยากให้เขาทำตลาดนอกประเทศจีนด้วยกับแท็บเล็ตใช้คำว่าตัวท็อปได้ไหมตัวยิงมันมีท็อปกว่านี้นะแต่ว่าอาจจะคำว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งแล้วกันนั่นก็คือ Honor Pad 20 Pro นะครับจุดเด่นของ Honor Pad 20 Pro ก็คือได้ชิปแรงแหละ Snapdragon 8 Gen 4นะครับได้หน้าจอ 12.1 นิ้วความละเอียด 3,000x1,872 พิกเซลนะครับ165 เฮิรตซ์อัตราเรฟเฟรชลำโพงถือว่าดีได้ลำโพง6ตัวนะครับรองรับระบบเสียง DTS X Ultra แบตเตอรี่ 1,100 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไว 66 วัตต์นะครับ แน่นอนมันสามารถแบบรองรับการใช้ปากกาตัว Magic Pencil 4S ได้ใช้ร่วมกับคีย์บอร์ดมี PC โหมดมีอะไรเงี้ยก็คือเป็นแท็บเล็ตในกลุ่มที่เอาไว้ใช้ทำงานแทนแล็ปท็อปได้นั่นนะก็เปิดตัวที่จีนไปนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ระบุราคาแต่ว่าแววคือตอนนี้หน้าเว็บ Honor Global ยังไม่มีการลงรายละเอียดของ Honor Pad 20 Pro เพียงแต่ว่ามันมีข่าวมาว่ารุ่นนี้จะทำตลาดนอกประเทศจีนด้วยเพียงแต่ว่ายังไม่มีการลงรายละเอียดบนหน้าเว็บไซต์ของ Honor Global นะครับแล้วก็ Honor Pad 20 Pro เนี่ยมันมีรุ่นพิเศษด้วยก็คือรุ่น Paper Light Edition ก็ตามชื่อเลยก็คือมีการใส่ชั้นฟิล์มที่เป็นแบบ Paper Light หรือว่าฟิล์มด้านที่แบบสักๆหน่อยเพื่อเหมาะสำหรับการเขียนอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่มีการประกาศราคาออกมาก็รอลุ้นดูนะครับส่วนในไทย สัปดาห์นี้อาจจะยังไม่มีมือถือเปิดตัวแต่ว่าสัปดาห์หน้านะครับวันพฤหัสหน้าก็จะมีทางฝั่งของเสี่ยมี่เตรียมเปิดตัว Redmi Note 17 Series นะครับซึ่งไฮไลท์หลักๆก็น่าจะไปอยู่ที่ตัว Redmi Note 17 Pro Max 5G เพราะว่าคอนเฟิร์มเรียบร้อยว่ารุ่น Global จะได้แบตเตอรี่ระดับ 10,000 มิลลิแอมป์อาวร์เข้ามาด้วยนะครับสเปคโดยคร่าวๆของ Redmi Note 17 Pro Max จะใช้เป็นตัวหน้าจอแบบ OLED AMOLED 6.83 นิ้วความละเอียด Full HD+ 120 Hz ตัวชิปจะเป็น Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5นะครับกล้องหลังให้มา2ตัวตัวหลัก50ล้านเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านกล้องหน้า32ล้านได้ลำโพงคู่สเตอริโอแบตเตอรี่ 10,000 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับชาร์จไว100วัตต์แล้วก็จริงๆมันมีฟีเจอร์ที่เป็นรีเวิร์สชาร์จใช้ตัวเองเป็น power bank ได้ด้วยแต่ยังไม่ได้ระบุว่าชาร์จไฟออกมาได้เท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าได้ 22.5 วัตต์หรือว่า27วัตต์แต่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็กันน้ำกันฝุ่นเต็มแม็กเลย IP 68 69 69 Kมาหมดนะครับก็รอเปิดตัวซึ่งในวันนั้นน่ะมันไม่ได้เปิดเฉพาะตัว Redmi Note 17 Pro Max มันจะมีตัว Redmi Note 17 Series ตัวอื่นเปิดตัวด้วยนะครับแต่ว่าตัวไฮไลท์ที่เขาโปรโมทก็คือเรื่องแบตเตอรี่เต็มแม็ก 10,000 มิลลิแอมป์อาวร์เนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ Redmi Note 17 Pro Max 5G ก็รอดูสัปดาห์หน้าพฤหัสหน้านะครับที่เขาจะเปิดตัวเมื่อสักประมาณจำไม่ได้น่าจะประมาณสัปดาห์ที่แล้วช่วงวันแม่มั้งที่จีนเขามีการเปิดตัว Redmi Note K ไม่ใช่ Redmi Note โทษ Redmi K 100 Pro Series ถ้าใครจำได้นะครับจะคือ K 100 Pro กับ K 100 Pro Max ใช่ไหมตอนนี้เหมือนจะยืนยันแล้วนะครับว่าจะทำตลาด Global ด้วยแล้วก็ตามคาดเมื่อRedmi K100 Pro K100 Pro Max ออกนอกประเทศจีนเขาจะไปใช้แบรนด์อย่าง POCO ในการทำตลาดนะครับก็คือ K100 Pro ก็จะกลายเป็นตัว POCO F9 Pro K100 Pro Max ก็จะกลายเป็น POCO F9 Ultra นั่นเองนะครับล่าสุดมีสเปคกึ่งๆจะยืนยันออกมามันจะลดเรื่องของแบตเตอรี่ลงนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนในเรื่องของโมดูลกล้องเล็กๆน้อยๆนะครับเอา POCO F9 Pro ก่อนนะครับตามสเปคที่ดูออกมาได้หน้าจอ OLED 6.59 นิ้วนะครับ Full HD+ 185 Hz ในส่วนอัตรา Refresh Rate นะครับชิปใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V

0: ครับซึ่งจะเป็นตัวลดสเปคการ์ดจอลงมานิดนึงนะครับได้กล้องหลัก200ล้านพิกเซลนะครับใช้เป็นตัว Samsung iCell HP 5 1ส่วน 1.56 นิ้วนะครับเลนส์อัลตราไวด์8ล้านพิกเซลนะครับสำหรับตัวรุ่นโปรเนาะแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้นะครับ50ล้านใช้เป็นตัว Samsung iCell JN 5นะครับกล้องหน้า32ล้านได้ระบบได้ลำโพงคู่สตูดิโอพร้อมจูนเสียงด้วย Bose นะครับ Sound by Bose นะครับWi-Fi 7 Bluetooth 6.0 แบตเตอรี่เนี่ยมันจะถูกลดทอนลงมาจากตัว Redmi K100 ถ้าเกิดว่าอ้างอิงก็คือตัว Poco F9 Pro เนี่ยมันคือการเอาตัว Redmi K100 Pro มาแปลงเนาะสเปคมันแทบจะเหมือนกันแหละในความเป็นจริงนะครับมันจะต่างตรงที่ถ้าเป็นในเวอร์ชั่นจีนเนี่ยแบตเตอรี่มันจะได้ 8,580 มิลลิแอมป์อาวร์แต่อ้างอิงกับที่เขาไปโผล่ข้อมูลในฐานข้อมูลของ EU ในสหภาพยุโรปนะครับ Poco F9 Pro จะลดแบตเตอรี่ลงเหลือ 6,330 มิลลิแอมป์อาวร์ก็จะต่างกันตรงนี้เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่ายังได้ชาร์จไว100วัตต์ยังได้รับการรองรับการชาร์จไร้สายที่50วัตต์ใช้ตัวเองเป็น power bank จ่ายไฟออกไปได้สูงสุด27วัตต์นะครับกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP6869ส่วนของ F9 Ultra นะครับก็อย่างที่บอกสเปคมันจะถอดมาจากตัว Redmi K100 Pro Max สิ่งที่ต่างจริงๆจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับประทวนสเปคนิดๆหน้าจอ 6.9 นิ้ว OLED นะครับFull HD+ 185 Hz ชิปเป็นตัว Snapdragon 8 Elite Gen 5ตัวท็อปเนาะกล้องหลังตัวหลัก200ล้านตัวเดียวกันนะครับ Samsung iCell HD 5แต่ว่าเลนส์อัลตราไวด์จะขยับขึ้นมาเป็นตัว50ล้านใช้เป็น Omnivision OV50M เลนส์เทเลโฟโต้ตัวเดียวกันนะครับ50ล้าน Samsung iCell JN 5นะครับ Optical Zoom 5เท่า ได้ลำโพงสตีโอนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมด้วยไอ้ตัวที่เป็นซับวูเฟอร์ก็จะเหมือนกับตัว F-Fat Ultra นั่นแหละนะครับที่มีตัวซับวูเฟอร์ของ Bose เพิ่มเข้ามาได้มิติเสียงก็ถือเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ให้คุณภาพเสียงลำโพงได้กระหึ่มมีไดนามิกที่สุดตัวหนึ่งในตลาดนะครับซึ่ง F9 Ultra ก็สานต่อเรื่องนั้นมาด้วยนะครับแบตเตอรี่คือสิ่งที่จะถูกลดทอนลงไปในเวอร์ชันจีนเนี่ยได้แบตเตอรี่อยู่ที่ 9,070 มิลลิแอมป์อาวร์แต่พอเป็นเวอร์ชั่น global อ้างอิงจากฐานข้อมูลของสหภาพยุโรปที่เขาไปลงทะเบียนไว้ลดจาก 9,070 ไปเหลือ 8,050 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับแต่ว่านอกนั้นได้เหมือนเดิมชัดไวด้วยสาย100วัตต์ไร้สาย50วัตต์ใช้เป็น power bank จ่ายไฟได้สูงสุด27วัตต์กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 อะไรประมาณนี้ยังคงได้อยู่นะครับไปทางด้านของ Samsung บ้าง นะครับเริ่มมีรายละเอียดเพิ่มออกมาเพิ่มขึ้นนะสำหรับตัว Samsung S26 FE ตามข้อมูลคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นเดือนกันยาหรืออย่างช้าก็คือต้นเดือนตุลาก็คืออยู่เพียเรียดนี้แน่ๆนะครับก็อีกประมาณ1เดือนนับจากนี้น่าจะมีการเปิดตัวสำหรับ Samsung S26 FE ที่หลายคนรอนะครับสเปคมันอาจจะไม่ได้หนีจาก S25 FE สักเท่าไหร่นะครับสเปคตอนนี้แทบจะยืนยันหลายๆอย่างแล้วโดยเฉพาะล่าสุดยืนยันเรื่องแบตเตอรี่ออกมาด้วยนะครับมาดูสเปคภาพรวมแล้วกันที่หลุดออกมาตอนนี้นะครับของ Samsung Galaxy S26 FE ได้หน้าจอ 6.7 นิ้วนะครับเป็น Dynamic AMOLED 2X ความละเอียดหน้าจอ Full HD Plus 120 Hz นะครับตัวชิปเป็น Samsung Exynos2500นะครับกล้องหลัก50ล้านเลนส์อัลตราไวด์12ล้านแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้8ล้านออปติคอลซูม3เท่ากล้องหน้า12ล้านซึ่งสเปคพวกนี้มันแทบจะไม่ต่างจาก S25 FE เนาะได้ลำโพงคู่สตีโอแบตเตอรี่ 4,900 มิลลิแอมป์ก็แทบจะเท่าเดิมแต่แบตเตอรี่ตามข้อมูลจะเดินตามรอย C Flip C48ที่เปิดไปก่อนหน้านี้ก็คือเปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่ที่เป็นซิลิคอนคาร์บอนแล้วนะครับตามข้อมูลนะถ้าจริงก็เท่ากับว่าจะเป็น Galaxy S Series รุ่นแรกที่ได้แบตเป็นซิลิคอนคาร์บอนแม้ความจุมันจะไม่ได้เวอร์วังเหมือนค่ายจีนก็เถอะแต่อย่างน้อยก็ได้เป็นซิลิคอนคาร์บอนแล้วนะครับชาร์จไว45วัตต์รองรับการชาร์จไร้สายตามมาตรฐานชี2ด้วย ที่15วัตต์นะครับพอร์ต USB Type-C มาตรฐาน USB 3.2 Gen 1กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP 68ก็ประมาณนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าใครจำได้เคยบอกว่าในอีเวนต์เนี้ยหรือในการเปิดตัวหนเนี้ยของ S26 FE เนี่ยนอกเหนือจาก S26 FE อาจจะมีตัว Samsung Galaxy Tab S12 Series เปิดตัวจะมีหูฟังก่อนหน้านี้จะมีหลุดออกมา2ตัวที่จะเป็นหูฟังทรง Open Ear ทั้งคู่นะครับตัวแรกมันจะเป็นตัวแบบ Clip On อีกตัวนึงจะเป็นแบบคล้องหูนะครับล่าสุดหลุดมาอีกจะเป็นตัวแบบที่เป็น Full Size ก็เหมือนกับพวกของ Sony ของ Bose ที่เป็นแบบครอบหูนะครับยังไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อรุ่นอะไรนะครับยังไม่รู้จะใช้ชื่อรุ่นอะไรแต่ว่ามันมีข้อมูลมีเบาะแสโผล่มาเรียบร้อยแล้วก็อาจจะเปิดตัวพร้อมๆกันนะครับอาจจะเปิดตัวพร้อมๆกันนะครับก็รอดูนะ15:30 เดี๋ยวผมพักเบรกตรงนี้ก่อนจะได้ขั้นแล้วเดี๋ยวกลับมาไปถ้ามีเวลาเหลือหลังจากตอบคำถามเดี๋ยวจะไปลงรายละเอียดข้อมูลที่มีการไปเจอมาบน Mac OS 26.7 R4 ว่าเฮ้ยโปรดักต์ใหม่ๆที่กำลังจะมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันมีฟีเจอร์อะไรแบบไหนอย่างไรบ้างอ่ะประมาณนี้เพราะนั้นตอนนี้ขอพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามด้วยนะครับทาง SMS 468-9899แล้วก็ทาง YouTube FM 99ที่ Radio พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับเข้ามา กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับนายบอสนะช่วงนี้ Acer เหมือนเดิมนะครับฝากไว้กับกิจกรรม Acer Day 2026นะครับก็ Acer Day ก้าวสู่ปีที่10ภายใต้ธีม Shift the Day นะครับ Shift the Gameพร้อมกันทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งรวมถึงเป็นปีที่ตรงกับวาระครบรอบ50ปีของ Acer ด้วยนะครับก็แคมเปญนี้มีการมีโปรโมชั่นซื้อสินค้าที่ร่วมรายการอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ของแถมมันจะเป็นตัวชุดออกกำลังกายแล้วกัน Adidas Running Jersey นะครับมูลค่า999บาทหรือจะเป็นตัว Neutro Mouse มูลค่า399บาทถ้าเกิดซื้อสินค้าครบ 30,000 บาทขึ้นไปแต่ถ้าเกิดซื้อไม่ถึงแต่ตั้งแต่10,000บาทขึ้นมาก็จะได้ตัวชุดเมาส์กับเมาส์แพดของตัวที่เป็น Acer Cross กับ Butterbear นะครับน้องหมีเนยนั่นแหละประมาณนี้ก็ลองไปดูได้แล้วก็เขาจะมีกิจกรรมไปออกบูธตามห้างนะครับ4สัปดาห์ทั้งหมด8ห้างสุดสัปดาห์นี้22-23สิงหาคมก็จะมีกิจกรรมตัว Acer Day Shift the Game เนี่ยไปออกบูธให้ไปร่วมสนุกลุ้นของรางวัลกันได้ที่แฟชั่นไอแลนด์แล้วก็ที่เซ็นทรัลพระราม2นะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ acerthailand.com หรือว่า Facebook Fanpage Acer Thailand ส่วนถ้าเกิดจะซื้อสินค้าของ Acer นะครับไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนก็สามารถซื้อที่ Acer Online Store ได้นะครับที่ store.acer.com/th/th นะฮะซึ่งถ้าเกิดไปซื้อช่องทางผ่านของ Acer Online Store เนี่ยจะมีของพิเศษเพิ่มขึ้นด้วยก็คือตัวอะแดปเตอร์65วัตต์พร้อมสายชาร์จที่เป็น C2C มูลค่า990บาทด้วยนะครับผมอ่ะฝากไปด้วยกับกิจกรรม Acer Day 2026ตั้งแต่วันนี้จนถึง15กันยายนนะครับอ่ะขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะฮะมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899แล้วทาง YouTube FM 99ที่ Radio หรืออยากให้คุยเรื่องของ Apple ก่อนตอบคำถามกันดีกว่าแป๊บเดียว ลงท้ายด้วย4490นะครับอะไรวะเนี่ยเหมือนคำถามตอนต้นมันหายไปเลยอ่านที่มันโผล่มาแล้วกันนะครับใช้ตัวไหนดี Samsung ก็ได้กล้องดีจอสวยดูหนังดู YouTube การทำงานไหลแค่นี้เลยแล้วก็บอกว่าใช้ iPhone 13จะเปลี่ยนเป็น iPhone 17 18คงไม่ไหวเซฟคอสตัวเองสอบถามนายบอสงบสัก 20,000 บวกลบถ้า 20,000 ก็ถ้าชอบ Samsung ก็คงไม่พ้น S25 FE ครับแต่ถ้าเกิดเอาแบรนด์อื่นได้ก็จะมีตัว Honor 600 Xiaomi 17T Vivo V70 กลุ่มๆพวกนี้ที่เล่นได้นะครับลองดูนะฮะลงท้ายด้วย3357นะครับตอนแรกจะเลย Vivo X300 Ultra แต่เริ่มอยากรอเทียบ X500 Pro พอมีสเปคหลุดๆหรือความเห็นไหมจัด X300 Ultra ได้เลยครับค่อนข้างมั่นใจว่าในส่วนตัวโมดูลกล้องอ่ะ Vivo X300 Ultra น่าจะยังดีกว่าตัว X500 Pro อยู่นิดหน่อยโดยเฉพาะกล้องหลักนะครับคือตอนนี้ที่หลุดออกมาก็คอนเฟิร์มแล้วว่ากล้องหลักของ Vivo X500 Pro กับ X500 Pro Max ที่จะเปิดตัวในจีนจะไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วก็คือจะใช้เซ็นเซอร์1ส่วน 1.28 นิ้วประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็ไปรออาจจะได้เปรียบในส่วนของเลนส์เทเลโฟโต้ไหมอันนี้อีกเรื่องนึงแต่ว่านั่นแหละโดยภาพรวมแล้วก็แน่นอนชิปมันก็จะเป็นตัว MediaTek Dimensity 9600โอเคมันแรงกว่าตัว Snapdragon 8 Elite Gen 5แหละแต่บางคนก็ชอบตัว Qualcomm มากกว่านะเนาะแล้วก็คอนเฟิร์มมันแทบจะคอนเฟิร์มแล้วว่าปีหน้า Vivo ไม่น่าจะทำตัว X Series ที่เป็น Ultra ในตลาด Global นะครับแล้วก็ราคาก็ผมว่ามีโอกาสดุดันไม่แพ้งั้นก็อยากจะรอก็ได้นะผมเชื่อว่าถึงเวลานั้น X300 Ultra ก็น่าจะยังพอหาของได้ละมั้งก็อาจจะรอดูก็ได้ครับก็คาดว่าน่าจะขายในไทยช่วงเดิมประมาณช่วงตุลาพฤศจิกาปีนี้นะแต่ว่าต้องไปรอรุ้นว่าทำมาจริงๆแล้วจะเอาเข้ารุ่นไหนบ้างนะครับเพราะว่าถ้าอิงตามข่าวลือเนี่ยที่จะเปิดตัวที่จีนกันยายนนี้มันจะเปิดตัว X500 X500 Pro X500 Pro Max แล้วด้วยการที่เขาไม่ทำรุ่น Ultra ก็ต้องไปรอดูว่าในตลาด Global อ่ะเขาจะเอาตัวไหนมาทำเขาอาจจะเอาแค่ X500 กับ X500 Pro Max ก็ได้ตัว X500 Pro อาจจะไม่เอามาทำตลาดก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าข้อมูลของ X500 Pro X500 Pro ตอนนี้ที่แบบเอาแบบเกิน 80% ยังมาไม่เยอะมากที่มันพูดได้เลยก็คือเซ็นเซอร์กล้องหลักแหละ1ส่วน1.28นิ้วอันนี้มาแน่มันคือ Sony Lightyear 838แต่จะถูกเปลี่ยนชื่อออกไปนะครับเป็น Sony อะไรสักอย่างนึงแต่ว่ามันคือตัว838เดิมนั่นแหละที่มีข่าวซึ่งก็เหมือนเอาตัว828มาทำเป็นโลฟิกอะถ้าตามข้อมูลที่ออกมาประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย0501นะครับแอป YouTube ปล่อยระบบเสียงดูใน Android เป็นระบบอะไรทำไมเสียงชัดปกติน่าจะเป็น AAC มันจะมีที่เป็น Opus ด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเยอะแค่ไหนที่เป็น Opus Codec นะแต่หลักๆน่าจะเป็น AAC เป็นหลักนะครับสำหรับตัว YouTube ที่แบบเหมือนว่าตัว Audio Codec ที่หลักๆที่เขาใช้นะครับพรามระบบเอ็กซเรย์บอกชื่อนักแสดงทุกคนทราเวียต่างๆแต่ไม่บอกอย่างเดียวระบบเสียงต้องดูที่ไหนจำเมนูของพรามไม่ได้วะเพราะปกติผมดูในพรามผมจะดูผ่านแอปในคอมไม่ค่อยได้ดูในทีวีเท่าไหร่ซึ่งจริงทีวีมันจะมีวิธีกดดูนะแต่อย่างที่บอกลืมจำบ่ได้ จำบ่ได้จำบ่ได้ว่ากดยังไงใครนึกออกบอกด้วยอันเนี้ยไม่ค่อยได้ดูบนแอปบนทีวีเท่าไหร่ก็เลยจำไม่ได้จริงๆครับว่ามันใช้ระบบอะไรบ้างหมายว่าดูว่าตอนนี้มันใช้ระบบอะไรอยู่ใช้คำนี้แล้วกันแต่ว่าถ้าเอาตัวฟอร์แมตหลักๆนะครับของพรามวิดีโอที่ใช้ก็ถ้าเป็นแบบหนังหรือซีรีส์ที่ให้ระบบเสียงที่เป็นสเตอริโอปกติมันจะเป็น AACแล้วถ้าเกิดจะเป็นระบบเซอร์ราวเบื้องต้นมันจะมีตัวที่เป็น Dolby Digital Plus นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวบางอันที่แบบใหม่ๆหน่อยจะมีรองรับตัวระบบเสียงที่เป็น Dolby Atmos ด้วยในส่วนตัวที่เป็น Spatial Audio ก็คือถ้าอันไหนมันขึ้น

มารองรับ Spatial Audio แสดงว่าอันนั้นเป็น Dolby Atmos ประมาณนี้ลองดูนะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบกดดูรายละเอียดเลยเนี่ยจำบันไดปะอันนี้จำไม่ได้จริงๆขออภัยว่ากดยังไงนะครับอ่ะแต่ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะไปที่ YouTube คุณวินฟิตแมนชอบอะไรในงาน D23คุณฟิตแมนบอกว่าชอบ Incredible ภาค3 Coco 2 Triangle เอาชอบเหรออืมไม่นับฝั่งมาเวลไหมหรือรวมด้วย ถ้ารวมผมสนใจไอ้นี่นะถ้าไม่นับดูมนะส่วนตัวสนใจไออะไรวะชื่ออะไรนะVision Quest ผมว่ามันดูโอเคดีมันดูน่าสนใจดีมันดูน่าสนใจดีใช้คำนี้แล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ของ Marvel ก็น่าจะเป็น Zootopia 3ครับที่รู้สึกตื่นเต้นกับอีกอันนึงก็คือ The Simpsons The Movie อันใหม่ฝั่ง Star Wars อันนั้นจริงๆมันมีข่าวมาก่อนหน้านั้นแล้วอ่ะก็เลยไม่ได้ไฮเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่ได้ไฮเหมือนกันครับว่าไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตารอนะตั้งหน้าตั้งตารอเพียงแต่ว่าไม่ได้ไฮเพราะว่ามันมีข่าวมาก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวอโซก้าซีซั่น2หรือว่า Star Wars Starfighter อะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ได้อย่างที่บอกก็เลยไม่ได้เซอร์ไพรส์เท่าไหร่แต่ว่าไรอันอ๋อที่เซอร์ไพรส์จริงๆจะเป็น Ghost Rider ครับที่ได้ไรอันกอสลิงเท่ากับว่าไรอันกอสลิงจะอยู่กับดิสนีย์ทั้งในจักรวาลของStar Wars แล้วก็จักรวาล Marvel เลยนะอยู่2จักรวาลเลยนะสำหรับ Ryan Gosling นะครับก็ประมาณนี้ Lilo and Stitch พอมันเป็นไลฟ์แอคชั่นแล้วมันดูแปลกๆอ่ะมีใครรู้สึกไหมมันไม่รู้ว่ะบอกไม่ถูกว่ะแต่ประมาณนี้ Frozen 3ด้วยความที่ผมไม่ค่อยชอบภาค2ไหมภาคแรกโอเคภาคแรกสนุกแต่ภาค2ผมมันแปลกๆผมก็เลยไม่อาจจะไม่ค่อยคาดหวังกับภาค3ละมั้งไอเอทนี่ก็เอาไงดีวะคือก็ดีแหละแต่ว่าผมว่ามันดาวๆลงไปช่วงหลังนะสำหรับไอเอทเพราะนั้นก็ประมาณนี้อ้อมีเพอร์ซี่แจ็คสันครับซีซั่น3อันนั้นก็แต่เดี๋ยวมันก็ได้ดูแล้วไงพฤศจิกาปีนี้มันก็ได้ดูแล้วครับเพอร์ซี่แจ็คสันซีซั่น3มันก็รู้อยู่แล้วเพราะเขาทำต่อเพราะก่อนหน้างานD23 เขาก็ปล่อยนู่นปล่อยนี่มานี่นี่หน่อยชิมลางมาแล้วอ่ะเนาะก็ประมาณนี้ให้ว้าไม่ใช่คำว่าว้าวใช้คำว่าเซอร์ไพรส์สุดก็ Ghost Rider ที่ได้ Ryan Gosling นะครับอันนั้นคือเซอร์ไพรส์สุดสำหรับผมคุณน้องของร่อนพี่เรย์แมนนอลเล่นหนังที่เป็นกระแสดังๆอะไรบ้างโอ้เยอะอยู่นะฝันบ้าคาราโอเกะเคยดูป่ะเกิดทันป่ะโอเนกาทีฟทันป่ะโอ้นี่ก็ถีบออริจินอลนะออริจินอลนะก่อนที่จะมาเป็นแบบ9อะไรพวกนั้นน่ะนะก่อนที่เป็นโอ้นี่ก็ถีบถ้ารุ่นผมอ่ะนะฝันบ้าคาราโอเกะโอ้นี่ก็ถีบอันนี้ก็มีที่เล่นกับน้องเต้ยเขาเป็นพระเอกคนแรกของน้องเต้ยด้วยนะกาลิเลโอใช่ไหมที่เป็นของGDH สมัยนู้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้คุณจีจีนะครับ Samsung A075G ตัว RAM 628 6799เทียบกับตัว A17 4G RAM 8 128 7,800เลือกตัวไหนดีเลือกให้หน่อยแพ็กเกจคุณเป็น 5G มั้ยอ่ะถ้าไม่ผมก็เลือก A17 4G ครับเพราะว่าได้ RAM เยอะกว่าชิปดีกว่าประมาณนี้ครับคุณคุณ21 Super Hero ใน Oppo Find X9 Pro ในข้อความมันมีอะไรชื่อเบอร์ที่ระบบมันบล็อกให้อัตโนมัติแจ้งว่าเป็นสเปมมันเป็นฟิลเตอร์หรือยังไงนะครับเชื่อถือได้ไหมมันมีตั้งค่าอยู่ตรงไหนวะอย่าหาก่อนโอเคเจอละก็เข้าไปดูในแอปโทรเนาะเสร็จแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่ามุมบนขวาที่เป็นจุด3จุดนะครับเลือกการตั้งค่านะครับเสร็จแล้วไปที่การปิดกั้นและการกรองก็จะอยู่รายการอยู่ในนั้นก็ลองดูนะครับแล้วจริงๆส่วนหนึ่งมันมาจากฝั่งโอเปอเรเตอร์ด้วยเพราะอย่าง AS นะผมไม่แน่ใจของ True กับ D-Tag นะแต่ผมด้วยความที่ผมใช้ AS ปัจจุบันก็จะมีฟิลเตอร์กรองให้อยู่ส่วนหนึ่ง
อยู่แล้วอ่ะหมูเรากดเบอร์โทรที่เราไม่ได้เมมไว้แต่ว่ามันก็จะขึ้นให้ว่าเอ้ยตอนนี้มันคือเบอร์อะไรยกตัวอย่างอย่างเมื่อกลางวันเพิ่งไปกดเบอร์02มาเบอร์1เป็นเบอร์0รถกดไปมันก็ขึ้นให้เลยว่าอ๋อมันคือเบอร์0รถอันนี้นะอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้คุณครับเค้กและมีหนังเรื่องอะไรของพี่เรที่บอชอบบ้างโอเนกาทีฟครับถ้ารุ่นผมก็น่าจะชอบโอเนกาทีฟเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วฝันบ้าคาราโอเกะดูในสมัยนั้นไม่เก็ตแต่พอมาดูในยุคที่โตขึ้นมาประมาณนึงเออดีสำหรับฝันบ้าประมาณนี้ละกันนะครับโอเนกาทีฟก็คือรักออกแบบไม่ได้นั่นแหละนะครับคุณครับเค้กขอแสดงความเสียใจจากจริงใจกับครอบครัวพี่เรด้วยครับจากเด็กยุค90แบบเต็มตัวนะฮะคุณมิสเตอร์บิยอนนะครับ Infinix Xpad 8จะเข้าไทยไหมผมคิดว่าเข้าอ่ะแต่ผมไม่ยืนยันแต่ผมคิดมันไม่รู้วะไม่กล้าฟันธงแต่ถ้าแต่มันก็ออกมานานแล้วเนาะถ้ามันเข้ามันก็ควรจะเข้ามาตั้งนานแล้วปะตีว่างั้นคิดว่าไม่เข้าแล้วกันแต่คือผมว่าไม่ได้ข่าวหรอกแต่ผมก็ลุ้นให้เข้าอยู่เหมือนกันเอาใช้คำนี้แต่อาจจะเขามองว่าราคามันจะสูงนะมั้งเขาก็เลยไม่เอาเข้าหรือเปล่าประมาณนี้ยังไม่มีข่าวครับไม่เห็นข่าวแต่คิดว่าถึงป่านนี้อาจจะไม่เข้าแล้วก็ได้ครับเพราะมันจริงเปิดตัวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถ้ามันจะเข้ามันก็น่าจะเข้าตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เนาะคุณโลฟายไมเนอร์ขอตัวชม Vivo V70 ในแง่กล้องและเลนส์ซูมให้หน่อยถูกกว่ายิ่งดีถูกกว่านึกไม่ออกจริงๆ Xiaomi 17T ก็ชนได้นะครับถ้าเอาเรื่องเลนส์ซูมเพราะว่า Xiaomi 17T ปีนี้มันอัปเกรดเลนเลนเทเลโฟโต้ให้ไปเทียบเท่ากับตัว 16T Pro ปีที่แล้วไอ้ 15T Pro ปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ได้ครับอีกตัวหนึ่งจะเป็น Oppo ไอ้ Reno เดี๋ยวก่อนมันจะต้องเป็น Reno 16 Pro ใช่ไหมราคาด้วยความที่ราคามันเละอะเลยจำบ่ได้จริงๆเดี๋ยวก่อนต้องไปลุ้นราคาตอนนี้ Reno 16 Pro ยังหาได้ไหมยังใช่ไหมไม่ชัวร์เอาที่มีของแล้วมีขายก่อนแล้วกันเนาะเอาที่มีของแล้วมีขายก่อนแล้วกันนะครับต้องเป็น Reno 15ดีวะเพราะ Reno 16ยังไม่มาใช่ป่ะ Reno 15 Pro Max เลนส์เทเลฟได้ก็จะเทียบกับตัว Reno 15 Pro Max ก็ได้จะเทียบกับ Xiaomi 17T ก็ได้ถ้าเอาแบบเน้นเลนส์เทเลโฟโต้น่ะนะได้เพราะว่าอย่าง Reno 15 Pro Max จริงๆมันเปิดราคาสูงกว่านั้นแหละมันอยู่ประมาณ 20,000 กลางๆแต่ว่าราคาปัจจุบันที่หาซื้อกันได้จะอยู่ประมาณ 20,000 บวกลบนะครับถ้ายังหาของได้นะสำหรับตัว15 Pro Max ของ Oppo Reno นะครับอ่ะประมาณนี้คุณจอสควินอ่านผิดขออภัย7425อยากทราบคำว่าทำไมพวกแอปสตรีมมิ่งฟุตบอลสดในไทยไม่ว่าเจ้าไหนเป็น1080ปีฮะเป็น1080ปลอมบิตเรทต่ำทั้งนั้นเลยผมมองว่าแทนที่จะมาโปรโมททำ 4K สู้ไปทำ1080ให้บิตเรทมันเต็มภาพคมชัดบอลไม่เป็นวุ้นดีกว่าไหมปัญหามันคือแยกก่อนนะมันไม่ใช่ 1080p ปลอมอ่ะแต่ผมอธิบายแบบนี้แล้วกัน10ความคมชัดในการดูแบบไลฟ์สตรีมมิ่งกับการดูความละเอียดเดียวกันเอาใหม่เดี๋ยวเรียงคำพูดผิดขอไปความละเอียดที่ 1080p คือความละเอียด Full HD แบบไลฟ์สตรีมมิ่งกับความละเอียด Full HD ในแบบที่เป็นสตรีมมิ่งปกติแต่เป็นไม่ใช่ไลฟ์อ่ะไม่ใช่การถ่ายทอดสดอ่ะผมใช้คำว่าอะไรดีวะความคมชัดมันไม่เท่ากันไลฟ์สตรีมมิ่งมันจะมีเรื่องของดินามิกอยู่เพราะว่าต้นทางปลายทางอะไรเงี้ยเรื่องของฮอปนู่นนี่นั่นพูดยากเหมือนกันเนาะเอาเขาใช้คำว่าก็ส่วนหนึ่งเป็นโคเด็กด้วยนะครับผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเป็นโคเด็กด้วยคือถ้าเขาจะทำให้มันดีขึ้น
จริงๆใช้คำว่าอะไรดีวะ

0: เออช่างมันเถอะเอาเป็นว่าตามนั้นไม่รู้จะอธิบายยังไงวะอธิบายยากจังวะเออช่างมันแล้วกันก็แต่เดี๋ยวลองดูก่อนเพราะยังไงนัดเปิดสนามก็เป็น 4K ก็เดี๋ยวไปดูว่า 4K คมชัดขึ้นไหมแต่ว่า 4K มันดูได้เฉพาะบนทีวีนะบนเว็บดูไม่ได้บนมือถือดูไม่ได้นะครับสำหรับ 4K อันนี้บอกไว้ก่อนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บอกได้อ่ะบอกไว้ก่อนได้ก็คือไอ้ 1080p การเพิ่มบิตเรทก็เท่ากับเพิ่มแบนด์วิดต์การเพิ่มแบนด์วิดต์เท่ากับเพิ่มค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในส่วน CDN ก็นั่นคืออันส่วนหนึ่งที่เขาไม่อยากทำอย่างที่สองก็คือพอมันเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งอะครับบิตเรทไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการคือฝั่งเราที่ดูอย่างเดียวมันขึ้นกับอยู่ต้นทางด้วยว่าทางนู้นส่งมาเท่าไหร่แล้วเขาถอดรหัสต่อแบบไหนมันต้องไปดูมันไม่ใช่แค่ฝั่งปลายน้ำอะมันต้องไปดูฝั่งต้นทางเขาด้วยประมาณนี้นะครับคุณถ้ารู้สึกถ้าอย่างนี้ผมตอบอย่างนี้แล้วกันถ้าอยากรู้สึกดีว่าเฮ้ยดูบอลบนโมโนแม็กมันไม่ค่อยชัดไม่ค่อยคมเท่าไหร่เลยลองไปดูการถ่ายทอดสด NBA ผ่านทางพรามวิดีโอดู Full HD เหมือนกันภาพพรีเมียร์ลีกบนโมโนแม็กดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะอันนั้นพรามวิดีโอเลยนะเฮ้ยดีกว่าเยอะพูดเลยว่าโมโนแม็กดีกว่าเยอะนะครับ Full HD เหมือนกันFull HD เหมือนกันแต่โอ้อันนั้นได้ป่าวะทั้งระบบโคเดกทั้งตัวที่เป็นบัฟเฟอริงใช้คำว่าค่อนข้างแย่เลยนะเขาว่าค่อนข้างแย่ได้เลยใช่ระบบไลฟ์สตรีมมิ่งจะมีบัฟเฟอริงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับคุณแอสตันMC ตัน1944เราเตอร์ใส่ซิมเลือกรุ่นไหนเน้นสเปคแบบไหนบ้างแบบแรงก็ต้อง 5G อ่ะคำว่าแรงคือแรงอะไรก่อนสัญญาณ Wi-Fi แรงหรือรองรับแพ็กเกจแรงถ้ารองรับแพ็กเกจแรงๆแนะนำให้ไปดูพวกกลุ่มที่เป็น 5G CPE ทั้งหลายครับพวกนั้นมันคือแรงแน่ๆอยู่แล้วก็แล้วนั่นก็คือคุณต้องไปเปลี่ยนเป็นซิม 5G แพ็กเกจ 5G ด้วยแต่ถ้าเกิดไปดูเฉพาะว่าเฮ้ยปล่อย Wi-Fi ได้แรงแต่ถ้าเกิดแพ็กเกจมันห่วยก็คือห่วยนะคือหมายความว่าถ้าหมุนแพ็กเกจคุณมาแบบ4เมก10เมกอันลิมิตแต่คุณแบบโหใช้ Wi-Fi แบบมาตรฐานแบบ AX มาเลยรองรับความเร็วแบบแบนด์วิดต์แบบ1,800 เมกะบิต 2,600 เมกะบิต 3,000 เมกะบิตแต่เน็ตคุณ10เมกอะมันก็ได้วิ่งแค่10เมกเนอร์อันนี้บอกไว้ก่อนก็อยู่ที่ว่าจะเอาส่วนไหนจะเอาส่วนไหนนะครับคุณสุวิชาสอบถามครับในมือถือ Samsung เราสามารถแปลภาษาบนหน้าจอได้ทันทีโดยกดปุ่มโฮมค้างเพื่อใช้ Circle Search แล้วแต่ที่ปุ่มแปลภาษาบนหน้าจอ Android ยี่ห้ออื่นทำได้เหมือนกันไหมได้แต่ยุ่งยากกว่าแต่ทำได้ก็คือใช้ไอ้ตัวที่เป็น Google Lensใช้ฟีเจอร์ Google Lens ทำได้ครับแต่วิธีอาจจะต่างออกไปอย่างที่เคยพูดว่าของ Samsung ข้อดีอันนึงก็คือเขาทำ UI UX การใช้พวกนี้ให้มันง่ายเข้าใจง่ายกว่าแบรนด์อื่นสักหน่อยนึงนะครับคุณ Mr. Beyond ขอบคุณครับตามนั้นผมดูรีวิวสาวมาเลเซียพันริงกิตมีทอนคืออะไรวะแถมเค้กคีย์บอร์ดและปากกาสาวมาเลพันริงกิตมีทอนอย่างที่บอกก็คือมันขายมันเปิดตัวมานานแล้วอ่ะมันถ้ามันจะเข้าไทยมันคงเข้าไปนานแล้วครับบ้านเราก็เป็นตัว Infinix Xpad ธรรมดาเนาะคุณโจสกินขอบคุณครับพอดีแอบไปดูของข้างบ้านเราเช่น Astro ภาพคมชัดและไหลลื่นกว่ามากเลยในความรู้สึกคือราคาที่เราจ่ายไปก็เยอะแต่คุณภาพมันไม่สมราคาทีวี 4K แต่เหมือนคุณภาพมันไม่สุดเลยก็คือณปัจจุบันมันไม่สุดอยู่แล้วเพราะปัจจุบันมันก่อนหน้านี้มันเฟี้ยว Full HD คุณจะเป็น 4K ก็เป็น 4K ไปแต่สัญญาณมันมาเป็น1080น่ะเวลาคุณดู 4K ก็เหมือนเอาภาพที่ความละเอียด Full HD ไปขยายเป็น 4K ยังไงมันก็แตกนึกออกป่ะยังไงมันก็ต้องมัวมันก็ต้องนู่นนั่นอยู่แล้วจะมีความคมชัดมากขึ้นได้บ้างกับทีวีบางรุ่นที่อาจจะมีความสามารถในการอัพสเกลลิ่งที่ดีหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ช่วยเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวรอดูคุณภาพ 4K ปีนี้กับหลายๆคู่เพราะอย่างน้อยที่สุดใน2เดือนแรกก็มี15คู่เลยนะ15ป่ะวะ15 16คู่ประมาณเนี้ยที่เขาจะถ่ายเป็น 4K อย่างน้อยนัดเปิดสนามก็เป็น 4K แล้วนะครับนัดอาร์เซนอลก ็เป็น 4K นัดแมนยูที่เจอฮาวก็เป็น 4K นะวันเสาร์ตอน 18:30 อ่ะอันนั้นก็ 4K เออก็ลองดูว่ามันจะรู้สึกดีขึ้นไหมรู้สึกดีขึ้นไหมนะครับแต่หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ต้องชัดกว่านี้ก็ได้แต่ขอเสถียรกว่านี้ก็พอตามนั้นนะฮะลงท้ายด้วย05เดี๋ยวก่อนลงท้ายด้วย6252นะครับแว่น AR VR XR ต่างกันยังไงรุ่นไหนดีสุดดูหนังดีสุดถ้าดูหนังก็ต้อง XR ล่ะครับณปัจจุบันที่เขาใช้กันอยู่คือแต่ละอันมันจะมีตัวย่อต่างกันเนาะ XR มันคือตัวที่เป็น Extended Reality นะครับหรือบางคนเรียก Mixed Reality ก็ได้นะครับ AR มันคือ Augmented VR มันคือ Virtual เนาะมันก็จะเป็นพัฒนาต่างมาแต่ว่าเรื่องของเสียงเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเป็น AR VR XR มันไปขึ้นเอาทั้งภาพทั้งเสียงแล้วกันมันสุดท้ายมันขึ้นอยู่สเปคของตัวแว่นเช่นความละเอียดหน้าจอของตัวเลนส์อยู่ที่เท่าไหร่ระบบเสียงที่เขาใส่มาให้กับตัวที่เป็นแว่นตาหรือตัวที่เป็นหูฟังตัวนั้นมันเป็นแบบไหนมันไม่ได้เกี่ยวกับเป็น AR VR XR มันไปขึ้นอยู่กับสเปคฮาร์ดแวร์ซะมากกว่านะครับ Samsung ลงท้ายด้วย6252แท็บ S12 Ultra ครับว่าจะออกเมื่อไหร่ตามข่าวลือก็คือจะเปิดตัวพร้อมกับ S26 FE ก็คือไม่กันยานี้ก็ตุลานี้นะครับลงท้ายด้วย0501ฟังแอป Spotify ให้เสียงชัดผมต้องเปิด AAC กับปิด Immersive ถูกไหมครับช่วยอธิบายฟังก์ชัน AAC ใน Android หน่อยโอ้อธิบายฟังก์ชัน AAC มันเป็นแค่โคเดกหนึ่งแล้วกันตอบแบบนี้แล้วกันเป็นแค่หนึ่งในโคเดกในการที่จะถอดรหัสเสียงโคเดกมีเยอะนะครับมี MP3 AAC มีอะไรอีกดีอ่ะมีอะไรกว่าเดี๋ยวก่อนลืมละไฟเวฟอะไรพวกนี้ก็เป็นโคเดกทั้งหมดก็เป็นหนึ่งในโคเดกถ้าอยากรู้ว่า AAC โคเดกมีข้อจำกัดข้อดีอะไรเสิร์ช Google เอาก็ได้อธิบายมันจะยาวมากนะครับไม่ทันลงท้ายด้วย6246นะครับตั้งแต่หลังฟุตบอลโลกมาโมโนแม็กไม่อัปเดตหนังใหม่เข้ามาเลยเขาไม่ได้เน้นแล้วป่ะอันนี้เดานะเพราะว่าอย่างไอตัวฟรีทีวีเขาก็เปลี่ยนเป็นโมโนแม็กสปอร์ตไปแล้วผมอาจจะเดาว่าเขาไม่ได้เน้นเรื่องหนังแล้วป่ะอันนี้ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์นโยบายเขานะครับลงท้ายด้วย9745เสี่ยมี่วอช5กับ 5S ต่างกันยังไงมันมี 5S ด้วยเหรอขอดูแป๊บได้ป่ะจำไม่ได้ต่างกันยังไรนะจ๊ะตึ๊ด 5S คือรุ่นอะไรวะ S5 หรือเปล่าหมายถึงตัว S5 หรือเปล่าถ้าเป็นตัว S5 ถ้าเป็นตัว S5 นะครับน่าจะ S5 นะไม่น่าใช่ 5S นะโอเคถ้าเป็นตัว S5 มาเขาเรียกอะไรอ่ะต่างที่วัสดุตัว S5 จะเป็นตัวที่ย่อมเยาราคาลงมาหน่อยตัว Watch 5มันจะเป็นตัวที่แบบได้วัสดุบอดี้ดีอ่ะเนาะบอดี้แบบวัสดุสแตนเลสกระจกที่เป็นคริสตัลซอฟท์ไฟล์อะไรแบบเนี้ยรองรับ eSIM แต่ว่าถ้ารุ่น S5 ก็จะเป็นรุ่นที่ฟังก์ชันลดทอนลงมาเป็นรุ่นราคาประหยัดของตัว Watch 5อีกทีนึงเวลาละผิดพลาดประการใดขออภัยมีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage ในบอสนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน 2500

0: ยและเจี๊ยบบางหลวง
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
3: จงเชื่อมั่นตัวเองหากไม่มีก็ทำให้เหมือนว่ามีความมั่นใจและเมื่อถึงเวลาความเชื่อมั่นจะเข้ามาเองวีนัสวิลเลียมนักเทนนิสชาวอเมริกันอดีตมือวางอันดับหนึ่งของโลกแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: Creative Radio SMS 4689899
1: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์

0: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะฮะก็ใครที่มีปัญหาเรื่องรถยนต์อยากจะสอบถามพูดคุยหรืออยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับรถยนต์ก็ลองส่งกันเข้ามาดูนะฮะที่ SMS ของเรา4689899หรือมาทาง YouTube ก็ได้นะฮะก็ได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับถ้าใครไม่อยากเสียตังค์ก็มาทาง YouTube นะฮะแต่ถ้าใครไม่ได้เปิด YouTube ก็มาทาง SMS ก็ได้นะครับผมอ่ะวันนี้นะฮะช่วงเริ่มต้นของรายการเนี่ยอยากจะพูดถึงจริงๆขอแสดงความเสียใจก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้ก็ได้ข่าวเศร้าของคุณเรย์แมคโดนัลด์นะที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันแล้วกันนะครับซึ่งไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับก็ดูไม่มีโรคไม่มีอะไรนะแต่ก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวรอเฮียนัทมาหน่อยนะฮะเฮียนัทหลุดไปแล้วนะครับอ่ะน้องปิ่นรับเฮียนัทหน่อยมาแล้วนะฮะอ่ะสวัสดีครับเฮียนัทครับอ่ะอยู่ไหมเอ่ยนะครับอ่ะน่าจะสัญญาณไม่ดีนะฮะ
1: มาแล้ว
0: อ่ะสัญญาณดีไหมฮะตอนนี้ดีนะ
1: มาแล้ว
0: โอเคนะอ่ะเมื่อเช้าก็มีข่าวเศร้านะเฮียนัทเนาะเลย์แมคโดนัลด์ก็เสียชีวิตก็เรียกไปอย่างสงบแล้วกันนะครับขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยแล้วกันนะครับก็น่าจะเป็นไอดอลของใครหลายๆคนนะแต่ผมเคยติดตามดูเขาตอนที่เขาขับรถตุ๊กๆไงตอนนั้นอ่ะโหที่ขับรถตุ๊กๆไปตั้งกี่ประเทศก็ไม่รู้อ่ะตอนนั้นอ่ะโหเท่มากนะฮะไปโชว์ความเป็นไทยให้คนอื่นได้เห็นนะก็ตอนนั้นตุ๊กๆนี่แบบดังเลยนะฮะรู้สึกว่าเอาตุ๊กๆไปน่าจะแถวยุโรปเลยนะเฮียนัทใช่ปะถ้าผมจำไม่ผิด
1: ครับ
0: นะแล้วแกก็ทำเกี่ยวกับเป็นพิธีกรเกี่ยวกับพวกพวกเขาเรียกอะไรท่องเที่ยวแล้วกันนะก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ดูแล้วเท่นะมีความเท่อยู่ในตัวเองนะครับวันนี้นะฮะเรามาคุยเรื่องรถกันนะฮะก็เมื่อวานพูดถึงเรื่องสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่นะฮะที่หลายคนยังมีความเข้าใจว่าไอ้ไฟแบตเตอรี่ที่มันอยู่บนหน้าปัดเราเนี่ยถ้ามันขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าแบตเตอรี่เราคงเสียก็อันดับแรกเลยคือโทรร้านแบตเตอรี่เลยให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไฟแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่อ่ะเสื่อมหรือเสียหรือหมดอายุหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะไม่มีอะไรบอกเราเลยนะครับเราไม่มีทางจะรู้ได้เลยถ้าเราไม่เอาเครื่องเทสหรือว่าเอาเครื่องมือเข้าไปตรวจหรือเข้าไปตรวจเช็คกับมันว่าเฮ้ยแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราไม่เอาเครื่องมือไปตรวจเราจะไม่มีทางรู้เลยแต่โอเคถ้าสัญลักษณ์รูปไฟแบตเตอรี่ขึ้นก็แสดงว่าเฮ้ยเนี่ยระบบชาร์จิ่งในรถยนต์เรามีปัญหาแล้วจำไว้เลยนะฮะถ้าแบตไฟแบตเตอรี่โชว์ไม่ต้องไปเปลี่ยนแบตนะฮะแบตเราไม่เสียแต่ระบบชาร์จิ่งเรามีปัญหาซึ่งเราก็ต้องมาแก้ไขปัญหาที่ระบบชาร์จิ่งหรือว่าตัวไดชาร์จหรือว่าเจเนเรเตอร์ตัวเดียวเลยนะครับผมเพราะหลายคนที่ผมคุยมาแต่ละคนเนี่ยคือได้เปลี่ยนแบตเตอรี่มาเลยแต่มันก็ดีอย่างนะตรงที่ว่าเวลามาถึงแล้วเนี่ยไม่ต้องไปชาร์จแบตใหม่แบตมันยังมีไฟเหลืออยู่เวลาเปลี่ยนไดเสร็จปุ๊บสตาร์ทได้เลยไงไม่ต้องรอไม่ต้องเอาแบตเตอรี่กลับไปชาร์จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆสัญลักษณ์ในรถยนต์เนี่ยมันก็มีหลายตัวนะบางตัวก็อาจจะแบบไม่มีเขาเรียกไม่มีผลต่อการขับขี่แล้วกันบางคนเนี่ยอาจจะแบบมีความวิตกกังวลพอไฟตัวนี้โชว์ก็ขับได้หรือเปล่าวะจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งสัญลักษณ์แต่ละตัวเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทั้งเขาเรียกทั้งขับได้แล้วก็ไม่ควรจะขับละกันนะฮะอย่างพวกสัญลักษณ์อย่างพวกระบบ ABS ระบบลื่นถลายพวกนี้เนี่ย เวลามันขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่รถก็ยังขับได้อยู่นะไม่ได้มีเอฟเฟกต์ต่อการขับขี่หรือว่าไม่ได้มีผลต่อการขับขี่เท่าไหร่แต่เพียงแต่ว่าไอ้ปัญหาที่มันขึ้นเนี่ยมันนี่ก็ยังไม่มีใครตอบได้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันมาจากอุปกรณ์ตัวไหนของรถที่มันเกิดปัญหาสัญลักษณ์ไฟสีเหลืองหรือว่าไฟเอนจินที่มันอยู่ตรงหน้าปัดรถถ้ามันขึ้นขับได้ไหมอันเนี้ยมันก็มีทั้งขับได้แล้วขับไม่ได้อย่างนั้นคือขับไอ้คำว่าขับ

0: ไม่ได้เนี่ยอาจจะขับแบบเขาเรียกอะไรขับแบบคันคาน
1: กันกระท่อนกระท่อน
0: ขับแบบคันคานหรือว่าขับแบบไม่ได้แบบขับเร็วไม่ได้เอาพูดง่ายไม่สามารถขับเร็วได้ไม่สามารถขับ70 80อะไรเงี้ยไม่ได้อาจจะขับได้ประมาณ20 30อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ทุกคันนะบางคันอาจจะขึ้นแล้วก็ขับได้ปกติเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเวลามันขึ้นน่ะมันก็ไม่มีใครสามารถระบุได้ว่ามันคืออะไรนอกจากว่าเราอ่ะต้องเอาเครื่องมือเข้าไปวิเคราะห์หรือว่าเข้าไปอ่านดูว่าเอ้ยไอ้ที่มันขึ้นมามันฟ้องว่าอะไรเสียแล้วมันต้องทําอะไรบ้างนะฮะแล้วปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนแต่บางคนก็อาจจะใช้วิธีการถอดพวกแบตเตอรี่ฮะเฮนัทแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยของเขาหายแล้วนี่คือการแก้ปัญหาก็อันนี้ก็ไม่ได้เถียงนะมันคือการรีเซ็ตแล้วกันการล้างเมมโมรีที่มันอยู่ในกล่องออกไปแต่ถามว่าแก้ปัญหาได้ไหมคือต้องบอกงี้รถบางคันเนี่ยปัญหาอาจจะไม่ได้แบบเป็นแบบถาวรหรือว่าเป็นแบบยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นไฟโชว์เรื่องของแคทไลติกประสิทธิภาพต่ำไอ้ตัวเนี้ย Honda จะเจอกันบ่อยก็เรียกว่ารหัส0420นะเวลาพวกนี้ขึ้นเนี่ยบางคนไปถอดขั้วแบตเตอรี่ออกพอใส่เข้าไปปุ๊บบางทีหายไปเป็น 2-3 อาทิตย์เลยนะเห็น
1: ไหมไม่กลับมาเลย
0: หรือบางคันอาจจะหายเป็นเดือนเลยก็ได้แต่เพราะเดี๋ยวก็กลับมานะแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาในการกลับมาค่อนข้างนานแล้วบางคนก็คิดว่าเฮ้ยเนี่ยฉันถอดขั้วแบตเตอรี่ออกแล้วหายแล้วเห็นเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงมันก็คือการรีเซ็ตหรือว่าการลบข้อมูลแล้วกันแต่ถามว่าถ้าปัญหามันยังในตัวรถมันยังเกิดปัญหาอยู่เดี๋ยวมันก็กลับมาเชื่อผมสิมันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหานะฮะการ
1: ถอดแบตเตอรี่มันคือ
0: ใช่การถอดแบตเตอรี่คือการล้างสมองหรือว่าการรีเซ็ตปัญหามากกว่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปิดไม่ได้ด้วย
1: สุดท้ายแล้วการแก้ปัญหาครับสมมติว่า
0: ขาด
1: น้ำมันเครื่องขาดไฟแบตหมดถอดหายไม่หาย
0: แ
1: ต่ท
0: ุ
1: กคร
0: ั
1: ้งที่คุณบิดกุญแจเกิดขึ้นระบบมันต้องถามตัวเองอ่ะกูพร้อมวิ่งเปล่าวะกูพร้อมวิ่งเปล่าวะทุกระบบสัญญาณกลับมาโอเคเปล่าวะไอ้ระบบสมมติอย่างที่พี่กาบยกตัวอย่างไอ้แคทาลิติกตอนนี้อาจจะยังโอเคอยู่นะเพราะยังไม่ได้สตาร์ทยังไม่มีระบบติดแต่พอปิดสตาร์ทปุ๊บระบบรันอีกทีนึงเฮ้ยยังมีปัญหาอยู่ว่ะมันก็กลับมา
0: เหมือนเดิมครับ
1: ตาน้ำมันเครื่องขึ้นน้ำมันเครื่องยังไม่เติ
0: ม
1: เดี๋ยวมันก็เด้งกลับมาที่เดิม
0: ครับก็คืออย่างพวกนี้โอเคก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าปัญหามันคืออะไรเงี้ยเราควรจะต้องหาต้นเหตุของปัญหาให้ได้ก่อนแล้วก็แก้ปัญหาซะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมทีแหละนะครับผมแต่อย่างเคสอย่างที่ผมบอกอย่างที่ตัวอย่างเมื่อกี้รถขับได้ปกติเลยนะครับไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่ได้มีความผิดปกติเร่งอัตราเร่งทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะไม่แบบส่งผลอะไรเลยพูดง่ายนะฮะแต่ถ้ามันฟ้องไอ้เรื่องของพวก O2 sensor ไม่ทำงานอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้จะมีเอฟเฟกต์หรือว่ามีผลต่อเนื่องจากเรื่องของอัตราความสิ้นเปลืองแหละเพราะส่วนผสมหรือว่าการเผาไหม้เนี่ยหรือว่าการจ่ายน้ำมันเนี่ยมันไม่เป๊ะแล้วไงแล้วพวกนี้ก็จะมีผลต่อการเรื่องการขับขี่เล็กๆน้อยๆแต่จะเห็นผลชัดก็คือทำไมคันนี้กินน้ำมันเยอะจังวะทำไมช่วงนี้ทำมันกินน้ำมันดุเดือดเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนั่นอ่ะอันนั้นคือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพวกออกซิเจนเซนเซอร์เสียนะครับแต่อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่ไม่ควรจะมองข้ามเราไม่ควรจะฝืนที่จะขับขี่ต่ออันเนี้ยสัญลักษณ์ตัวเนี้ยมันคือสัญลักษณ์กับเรื่องความร้อนนะฮะสัญลักษณ์เรื่องความร้อนหรือว่าถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีเกย์บอกความร้อนนี่เห็นนะเขาจะเป็นแบบพวกไฟ LED สถานะก็จะมีสถานะเป็นรูปเทอร์โมมิเตอร์ไอ้พวกเนี้ยมันก็จะมีสถานะเย็นก็คือสีน้ำเงินถ้าร้อนก็สีแดงจริงๆเวลาปิดกุญแจทีแรกปุ๊บมันจะขึ้นทั้ง2สถานะเลยแล้วมันพอเราสตาร์ท

0: ว่าเฮ้ยทำไมไฟมันขึ้นอะไรอย่างนี้วะทำไมมันกระพริบตลอดเวลาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือตรงเนี้ยถ้ามันกระพริบเมื่อไหร่เนี่ยผมแนะนำให้รีบจอดเลยนะต่อให้รถติดยังไงก็จอดเที่ยวผมถ้าฝืนขับแล้วปัญหามันยังอยู่ความร้อนมันขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ความเสียหายมันอาจจะหนักไปถึงเครื่องยนต์อาจจะถึงฝาสูบอาจจะถึงอุปกรณ์ที่เราไม่ควรจำเป็นจะต้องเสียนึกออกปะถ้าสมมติว่าความร้อนขึ้นแล้วจอดโอกาสรอดสูงไอ้คำว่ารอดนี่หมายถึงว่าความเสียหายกับเครื่องยนต์นะรอดนะไม่ได้แบบไอ้ตัวพวกอุปกรณ์เกี่ยวเรื่องความร้อนอะไม่รอดเพราะมันมีปัญหาอยู่แล้วแต่ความเสียหายจากเครื่องยนต์อะรอดแต่ถ้าเราฝืนขับแบบโอ๊ยเขียนไม่ได้แล้วความร้อนขึ้นโอ้รถข้างหน้าก็ติดอยู่เลยเดี๋ยวฉันขับอีกนิดนึงก่อนแล้วกันขับอีกหน่อยก่อนแล้วกันแป๊บนึงหนาวโหเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีที่จอดแล้วถ้าฝืนไปขนาดนั้นเนี่ยแล้วปรากฏว่าเครื่องยนต์เริ่มมีเสียงผิดปกติหรือว่าดับคาเท้าอันนี้ผมบอกให้เลยว่า50-50เลยนะว่าเครื่องยนต์จะไปด้วยหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ไม่รอดผมบอกให้เลยว่าไม่ค่อยรอดถ้าถึงขนาดที่เรียกว่าจะดับคาเท้าแล้วเนี่ยโอกาสรอดอ่ะค่อนข้างยากนะฮะซึ่งไอ้เกจความร้อนหรือสัญลักษณ์ตัวเทอร์โมมิเตอร์พวกเนี้ยถ้ามันขึ้นน่ะถ้าเราสังเกตเห็นนะให้รีบจอดแต่ผมว่ามันข้อดีข้อเสียก็คนละอย่างถ้าไม่ขึ้นเลยถือว่ามันมีเดี๋ยวนี้มันจะมี2ลักษณะใช่ไหมเป็นเกจความร้อนกับเป็นหลอด LED ที่ผมบอกถ้าเป็นหลอดเนี่ยเวลามันกระพริบเนี่ยเรารู้ได้เลยว่าตอนนี้ความร้อนขึ้นแต่เราจะไม่รู้ว่ามันขึ้นระดับไหนเห็นนัด
1: เฮ้ยมันเริ่มโคม่าหรือยังวะหรือมันแค่เริ่มวะ
0: ใช่หรือว่ามันแวบมานานหรือยังวะหรือว่าเพิ่งแวบหรือว่าเอายังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้คนจะไม่ค่อยรู้แต่ถ้าเป็นสเกลหรือเป็นเข็มเนี่ยอันเนี้ยพอจากจุดปกติใช่ไหมมันอยู่ระดับนี้แต่พอเกลความร้อนพอเลยมีรถมีหาเรื่องความร้อนปุ๊บตอนนี้มันก็ค่อยไหลขึ้นไปเลยติดติดติดติดติดติดติดติดอันนี้มันจะรู้สึกได้ว่าเออมันค่อยค่อยขึ้นเลยเว้ยอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเจ้าของรถก็ยังมองเห็นใช่ไหมมองเห็นโปรเซสมันอะว่ามันยังอยู่ระดับไหนอยู่มองเห็นการทำงานของมันอยู่ว่ามันยังอยู่ระดับไหนยังไม่ถึงสุดนะอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบอีกนิดนึงนะเดี๋ยวค่อยจอดแล้วกันยังพอได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่จริงๆผมว่ามันไม่ดีทั้งคู่แหละถ้าขึ้นแล้วก็รีบจอดอ่ะดีที่สุดถ้าขึ้นแล้วจอดเลยโอกาสรอดสูงหมายถึงว่าความเสียหายกับเครื่องยนต์น่ะรอดแต่ความเสียหายกับระบบรอยเย็นน่ะไม่รอด
1: ก็คือถ้ามันเอางี้อะไรที่ผิดปกติอ่ะระบบนั้นน่ะที่มันเกี่ยวข้องอาจจะเป็นปั๊มน้ําฝาน้ําหรือ ท่อน้ําท่อยางที่มันรั่วอันนี้ต้องแก้ไขอยู่ดี
0: ครับนะก็วันนี้ก็มาอธิบายถึงสัญลักษณ์ต่างๆที่มันอยู่ในรถยนต์ให้ฟังแล้วกันนะฮะว่าหลักๆที่เราบอกเนี่ยมีอะไรบ้างอีกตัวนึงเนี่ยอันเนี้ยเป็นสัญลักษณ์รูปการน้ำมันเครื่องคือการน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าและจริงผมกล้าพูดได้เลยว่าคนส่วนมากนะ 70-80% เฮียนัทไม่เคยระดับน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองไม่เขาเรียกไม่เคยดึงเหล็กวัดดีกว่าเอางี้ดีกว่าแล้วก็ไม่เคยรู้ด้วยว่าระดับน้ำมันเครื่องตัวเองอยู่ระดับไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะต้องทำอะไรเขาเรียกกินน้ำมันเครื่องหรือไม่กินเขาก็ยังไม่รู้เพราะบางคนเนี่ยอาจจะกินน้ำมันเครื่องแต่พอถึงรอบเปลี่ยนถ่ายแล้วมันทันไงนะนึกออกปะจากจุดสูงสุดอาจจะไปอยู่กึ่งกลางหรือจุดต่ำสุดแต่มันก็ยังอยู่ในระดับที่เขาเรียกยังปลอดภัยอยู่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยรถพวกเนี้ยจะไม่มีทางรู้เลยว่ารถคันนี้กินน้ำมันเครื่องเพราะเขาไม่เคยดึงมาวัดบ่อยๆไงจริงๆคำว่าวัดบ่อยๆไม่ได้แบบต้องวัดทุกวันนะไม่ใช่นะหมายถึงว่าอาจจะสักเดือนนึงเช็คทีนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเช็คว่าเฮ้ยระดับมันเครื่องเราเป็นยังไงบ้างนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ปกติดีหรือเปล่านะฮะคือบอกว่าอย่างนี้เลยว่าถ้าน้ำมันขึ้น

0: ื่องไม่ขาดไฟการน้ำมันเครื่องจะไม่ขึ้นโชว
1: ์อืม
0: ไฟการน้ำมันเครื่องที่ส่วนใหญ่จะอยู่ข้างๆแบตเตอรี่แหละนะฮะ
1: อืม
0: ไอ้พวกนี้สถานะส่วนใหญ่อ่ะเขาจะไม่ค่อยหนีจากกันเท่าไหร่นะเหมือนเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะฮะซึ่งไอ้ไฟการน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อน้ำมันเครื่องต่ำมากๆหรือว่าต่ำกว่าคือเอาง่ายพอเอาเหล็กวัดลงไปเสียบแล้วไม่ติดอ่ะไอ้อย่างนั้นอ่ะยังไงก็ขึ้นหรือไม่ถ้าเราขับรถอยู่เวลาเราเบรกแรงๆหน่อยเบรกแบบหัวทิ่มอ่ะแล้วถ้าไฟการน้ำมันเครื่องปุ๊บแล้วก็หายไปอันนี้บอกได้เลยนะว่าน้ำมันเครื่องหายแล้วนะน้ำมันเครื่องเริ่มแห้งแล้วนะครับน้ำมันเครื่องแห้งมาจากสาเหตุอะไรส่วนใหญ่นะบางคนบอกไอ้เนี่ยน้ำมันเครื่องมันรั่วอยู่มันก็เลยแห้งคือไอ้รั่วผมว่าปัจจัยรั่วเนี่ยไม่ได้ทำให้รถน้ำมันเครื่องหายขนาดนั้นนะแต่ที่มันหายไปกับการเผาไหม้นะหายไปกับเขาเรียกหายไปกับการทำงานของเครื่องยนต์ซะมากกว่าคือบางคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยน้ำมันเครื่องอ่ะมันมีรั่วเต็มเลยเดี๋ยวเราปิดรูรั่วมันก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่คุณอย่าลืมว่าไอ้ตั้งแต่ไอ้เหล็กวัดที่เราดึงไปวัดเนี่ยแล้วมันเครื่องเนี่ยถ้ามันไม่ติดเหล็กวัดเลยเนี่ยอย่างน้อยๆนะสมมตินะคันนี้ใช้น้ำมันเครื่องประมาณสัก4ลิตรนะเฮนัทถ้าไม่ติดเหล็กวัดเลยเนี่ยผมบอกให้เลยว่าอย่างน้อยๆเนี่ยที่มันหายเนี่ยคือ3ลิตรเลยนะ2ลิตรครึ่งถึง3ลิตรอ่ะคุณลองนึกภาพสิคุณเอาน้ำมันเครื่อง2ลิตรครึ่ง3ลิตรมาเทเนี่ย
1: คุณโอ้โหทั้งโรงรถอ่ะ
0: มันจะกระจายไปขนาดไหนอ่ะกับไอ้ที่รั่วแค่นิดเดียวอย่างเงี้ยมันจะทำให้ขายขนาดนั้นเลยเหรอคือที่ผมอธิบายตรงนี้เพราะผมอยากให้คนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของว่าน้ำมันเครื่องหายเนี่ยไม่ได้เกิดจากรอยรั่วรอยรั่วคือองค์ประกอบตัวหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันเปียกมันแฉะแต่ที่หายจริงๆมันมาจากการเผาไหม้ครับรถหลายคันที่ผมอธิบายให้ฟังเนี่ยไปอุดรูรั่วนะเฮียนัทเปลี่ยนซีลทุกอย่างหมดแล้วก็ยังกินน้ำมันเครื่องเหมือนเดิมเพราะต้นเหตุปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นคือไอ้ตรงนั้นน่ะมันองค์ประกอบแค่ไม่ถึง 5-10% เลยของไอ้ที่น้ำมันเครื่องมันหายไอ้ที่หายจริงๆมันมาจากการเผาไหม้อย่างเดียวนะครับลองไปดึงดูดึงเหล็กวัดดูหน่อยแล้วกันแล้วก็ส่วนเรื่องการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยก็แนะนำนะว่าถ้าเราไม่อยากพลาดให้เราจดสถิติในการเปลี่ยนไม่ว่าจดทุกครั้งที่เราเปลี่ยนง่ายๆเลยวันนี้วันที่19เดือน8ปี69เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลขกิโลก็เขียนเลยตึ๊ดๆๆๆๆแล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้แค่นี้คือที่ให้เขียนเองอ่ะเพราะมันจะเป็นบันทึกของรถคันนี้ไงเพราะถ้าคุณเอาใบไอ้ใบน้ำมันเครื่องอ่ะผมบอกให้เลยว่าส่วนใหญ่ก็ทิ้งกันหมดเลยนะส่วนใหญ่ที่เห็นนะคือไม่ค่อยอยู่บางทีอ่ะใบหายไปแล้วอ๋อพอดีเก็บรถก็เลยไม่เอาไว้แล้วก็จำไม่ได้แล้วว่าเปลี่ยนไปเมื่อไหร่อ่ะแกเดือดร้อนช่างเลยช่างนี้ก็ดูสีเอาเลยว่าสีมันเข้มหรือยังวะอ่ะถ้าเข้มแล้วก็อ่ะได้เวลานะต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะฮะวันนี้อธิบายคร่าวๆกับเรื่องสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่บนหน้าปัดเรานะฮะเพราะว่าเราจะได้ทำความรู้จักกับมันจริงๆมันอาจจะมีบางตัวที่เราอาจจะไม่คุ้นชินกับมันก็ได้แต่โอเคพวกนั้นอาจจะเป็นองค์ประกอบของเครื่องของระบบรถยนต์อ่ะฮะเดี๋ยวนี้จะมีพวกสัญลักษณ์ป้องกันการชนสัญลักษณ์นู่นสัญลักษณ์นี่สัญลักษณ์เรดาร์โอ้โหแบบเยอะไอ้เฮียนัทซึ่งเอาง่ายว่าถ้ารถปกติอ่ะสัญลักษณ์พวกนี้จะไม่ขึ้นให้เราเห็นนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สัญลักษณ์แต่ละตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยแสดงว่ารถเราเนี่ยเริ่มไม่ปกติแล้วนะครับผมอ่ะลองดูแล้วกันนะครับอ่ะมาที่ข้อความกันดีกว่านะครับ4689899
1: เอ๊ะเข้ามาเมื่อวานเนี่ยเล่าค้างไว้ถึงเรื่องของการดูแลรักษารถ
0: อืม
1: เออ
0: ครับ
1: แล้วพี่กำลังบอกพอไล่รายการอะไรไป
0: ที่ไล่รายการใช่ใช
1: ่นกเนี่ยอยู่ 3,000 กว่าบาทพี่กำลังบอกว่าถ้ารู้สึก Civic หรือ HRV จะยังแพงกว่าไหม
0: HRV เกือบ 5,000 นะ 4,900 กว่าบาท
1: โอเค
0: ถ้าเป็น CRV นะหมื่นนิด
1: ข้างละถูกไหม
0: ข้างละครับข้างละ
1: ข้างละข้างละคือสิ่งหนึ่งอ่ะที่ผมเองนะวันเนี้ยผมใช้คำว่าผมก็ยังไม่ได้บรรลุอะไรขนาดนั้นนะ
0: อือฮึครับ
1: แต่ผมแค่อยากเอาเรื่องที่ผมไปพบเจอมาเนี่ยมาบอกในรายการหรือผมคิดได้หลอดไฟบนหัวสว่างเนี่ยผมแค่อยากจะบอกว่าวันเนี้ยผมดันโชคดีคือก่อนหน้านี้ผมไม่เคยมองว่าชีวิตผมจะชื่นชอบในการขับรถอยู่สุขนะ
0: ฮะครับ
1: เพราะว่าโดยรูปทรงด้วยอะไรมันก็
0: ไม่เอางี้ตาพูดได้เลยว่ามันไม่อยู่ในหัวเราเลย
1: มันบันดุ้งมันบันบานไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าเอาโอเคด้วยน้องของภรรยาเอามาฝากไว้เพราะว่าไม่มีจอดเอาโอเคก็ดีแล้วมันใช้ง่ายมันเป็นรถที่รถสูงอะใช่ง่ายเอาใช้มันเรื่อยเปื่อยพอเริ่มได้ดูแลรักษาก็รู้สึกว่าโอ้ยอะไรบางอันทำไมมันถูกจังวะแล้วอ่ะพี่กำเนี่ยก็อยู่ในไลน์อัพของการดูแลรถยนต์อยู่แล้วแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันเมื่อวานก็เลยได้ไล่ราคาอะไรกับพี่กำก่อนเข้ารายการล้างสามล้างโซ่ทามิ่ง300-400อย่างเงี้ยพี่กำบอกโอ้โหถูกจังวะนัด
0: ครับ
1: ใช่ไหมคืออับจะใช้คำว่าถูกเป็นขี้ก็อาจจะเกินไปนิดนึงแต่ใช้คำว่าถูกชิปเป๋งเลยอะถ้าเทียบกับฮอนด้าที่ต้องเดินในคู่ขนาดแล้วมีพาร์ทแบบเดียวกันที่ต้องเปลี่ยนอะเมื่อวานตอนจบรายการผมก็เลยโทรหาพี่กำเนาะผมเลยบอกว่าจริงๆแล้วการเลือกรถเนี่ยมันเหมือนกับการเลือกผู้หญิงเลือกแฟนสักคนนึงอะไรเงี้ยโอ้มันต้องดูหลายอย่างไอ้สวยถูกใจอะใครก็ชอบแต่พอเลือกมาแล้วถึงจังหวะที่ต้องดูแลเทคแคร์ไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันไห
0: ม
1: ถ้าให้เปรียบเทียบก็คือราคาอะไรอ่ะเราไหวมันเปล่าวะสมมติเราไปเลือกสักคันหนึ่งสมมติอะไรดีแอคคอร์ด1คันอ่ะถ้ามองหรือ CRV 1คันสูงเหมือนกันเอกนกหมื่นกว่าคุณสู้ไหม
0: จริงๆอย่างที่เฮนัทพูดนะว่าผมมาเจอเจ้าของรถหลายคันนะบางทีเนี่ยผมเชื่อว่าคันนี้เขาซื้อตั้งแต่ป้ายแดงในพิกัดราคาประมาณ1.7 ล้านแต่ว่าสมมตินะเชื่อบอกว่ารถเนี่ยผ่านไปสัก200,000 โลแล้วต้องทำเกี่ยวพวกช่วงล่างเนี่ยแค่เสนอโชคชุดเดียวเนี่ยยังไม่รวมปีกนกเลยนะ15,000-16,000เนี่ยเขาร้องเลยนะเขาบอกโอ้ทำไมแพงจังไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนดีกว่านี่ยังไม่รวมปีกนกนะปีกถ้าปีกนกด้วยก็อีก10,000 กว่าบาทนะทั้งละ 5,000 กว่าเนี่ยตัวอย่างที่ผมเราคุยกันนะเฮนัทนะว่าถ้าเป็นไปได้นะถ้าคุณไม่อยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยากจะต้องกระมิดกระเมียกับการซ่อมรถนะคุณเก็บไปเลยกิโลละบาทเก็บตังค์ไว้เลยกิโลละบาทพอผ่านไปแสนโลแสนบาทเนี่ยโอ้อาจจะยังไม่ต้องทำอะไรก็ได้ช่วงล่างยังไม่ถึงเวลาก็ได้พอผ่านไป200,000 โลได้200,000 บาทแล้วถึงเวลาเก็บช่วงล่างแล้วทำช่วงล่างอาจจะยังไม่หลักอาจจะแค่หลักหมื่นยังมีเงินเหลืออยู่เลยนะจะบอกให้อ
1: ันนั้น
0: คือ
1: มันเหมือนกับเรามีแฟนใช่ไหมเราก็ต้องร่วมกันเอาโอเคให้เราวางแผนในการเก็บเงินเพื่อจะไปเที่ยวกันรถก็เหมือนกันเราต้องวางแผนเก็บเงินแต่ว่าเราเก็บข้างเดียวไงรถมันไม่ได้เก็บไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพื่อจะเอาไว้ดูแลรักษากันแต่สิ่งที่ย้อนกลับมาคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้มองมุมนี้ไง
0: ใช่
1: วันที่อยากได้รถคันนี้โอ้โหล้าน8
0: เงื่อนไขมันดีขาดใจเลยสูงขาดใจเลย
1: 0.99% ตอนนี้รถล่าสุด VZ4X ดอก 0%
0: อ่าฮะครับ
1: 27-34เดือนอ่ะดอก0พี่หูเงื่อนไขมันหยาบเยิ้มเหลือเกินเอาว่าจังหวะนี้ต้องเสียบให้ได้แล้ว
0: ครับ
1: ก่อน8ปีเนี่ยพอตกเดือนเท่าไหร่เอง
0: ไม่กี่หมื่น
1: นะถ้ามองเยอะก็อาจจะหมื่นหน่อยๆอ่ะถ้ามองว่างั้น
0: ครับ
1: ก็สิ่งที่ถามกลับไปคือแบต500,000รับได้ไหม
0: ครับ
1: จังหวะ500,000อย่าว่าจะร้องอู้เลยร้องไห้ก
2: คุกเข่าเข่าสุดเลยอ่ะถูกไหม
0: ใ
2: ช่ลืมต่อประกันพอดีเกิดอุบัติเหตุคันนั้น
0: เ
2: ก
0: ิดอย่างนี้เออใช่ใช่
2: เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันคือการเลือกรถให้ไลฟ์สไตล์กับสภาวะเศรษฐกิจของตัวเราเนี่ยมันแบกรับไหวอือ
0: ฮ
2: ึ
0: ครับ
2: คือผมก็แค่โชคดีที่บังเอิญได้สัมผัสเพราะถ้าให้ซื้อจริงผมไปกดไดโนเสาร์แล้ว
0: เพราะตอนนั้นหาอยู่นะตอนนั้นหาอยู
2: ่
0: จริงถ้าใครแฟนรายการจำได้นะมาปีกว่า2ปีมั้งที่นัดจะไปเอาอยู่แล้วเกือบจะแล้วตอนนั้น
2: เ
0: กือบได้แล้วนะฮะ
2: แล้วก็มานั่งคิดเอ๊ะเราซื้อมาเดี๋ยวจุดหนึ่งอ่ะลูกพี่เราก็บอกว่าพี่นัดเดี๋ยวจุดหนึ่งอ่ะมันต้องปลดระวางให้ลูกน้องใช้
0: เออฮึครับ
2: ผมก็เลยคิดว่างั้นไม่ใช่แล้วว่ะงั้นก็ใช้คันที่มีอยู่เอาไปทำให้ดีดีกว่าตอนนั้นก็เลยเริ่มเป็นคะแนนกันมาก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกว่าฉันค่อยๆชอบเธอนะเธอดูแลรักษาได
0: ้อยู่ด้วยความผูกพันแล้วตอนนี
2: ้อยู่ด้วยความเขาเรียกอะไรเอ้ยค่อยๆเห็นข้อดีเว้ย
0: ยิ่งอยู่ไปยิ่งรักไง
2: เ
0: นี่ยจากเมื่อก่อนก็เลยไม่เคยรักไงยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งรักมากขึ้นเลย
2: เหมือนนางเอกตอนแรกไม่สวยเหมือนหนังโจซึ่งถือพี่เริ่มต้นนางเอกจะดูขี้เลหน่อย
0: เออ
2: ไอ้อยู่ไปอยู่มาสวยนี่หว่า
0: เออนะฮะ
2: อะไรอย่างเงี้ยคือผมกับอิวสุมันคือท่านั้นไงแล้วผมก็ถ้าถือว่าทุกครั้งที่เข้าศูนย์ผมจะโทรบอกพี่กัมเฮียพี่รูดมาหมดหน้าเลยว่ะหม
0: ื่
2: นกว่าบาทหรืออย่างล่าสุดเนี่ยเก็บหมดเลยทุกดอกพี่สองหมื่นว่ะ
0: ครับ
2: คือเรื่องเหล่านี้จนพี่กรรมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะรายการไปเตือนแฟนรายการดีกว่าว่ะถ้าเองขับพวกนายพวกเธอขับแบรนด์นี้อยู
0: ่อ่
2: ะเอาศูนย์ไปก่อนนะ
0: ใช่
2: แล้วเธอจะตกใจ
0: อืม
2: แล้วประกันงงซ่อมปีหนึ่ง6 เดือนอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวไปมีไหมล่ะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเหล่านี้ผมแค่มองว่าเวลาที่เราเลือกรถถ้าสมมติเราไม่ใช่มนุษย์ที่แบบวันนี้ฉันอย่างเช้าเนี้ยผมวิ่งไปละ30 โลผมต้องเก็บ30 บาทผมถามว่าเราไม่สะดวกเก็บแต่เราเป็นแทนมันไหวอย่างเงี้ยม
0: ัน
2: ก็เป็นเรื่องนึงเลยนะที
0: ่ครับ
2: รถไม่สร้างภาระถ้าให้ย้อนกลับไปเหมือนยุคที่พี่กัมเห็นก่อนหน้าตอนนู้นก็คือรถสร้างตัวผมคือแอคคอร์ดไฟท้าย2 ก้อนติดแก๊สนะ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นรถที่อะไหล่มือสองในตลาดมีอะไหล่อะไรโอ้สมัยนั้นเชียงกงรุ่งเรืองมันมีหมดอ่ะ
0: โอ้หยิบอะไรก็เจอนึกออกไหม
2: เดินเคลียร์เดินเคลียร์พี่กังก็
0: ม
2: ีในหัวเพราะฉะนั้นนะผมเลยมองว่ารถเนี่ย ถ้าคุณไม่พร้อมเก็บโลละบาทสำหรับรถญี่ปุ่นไม่พร้อมเก็บโลละ5 บาทสำหรับรถยุโรปผมแนะนำว่าคุณเลือกรถที่วันนี้เขางอเงียแล้วเราเอาเขาอยู
0: ่ที่มีอะไหล่เยอะแล
2: ้
0: วก็อะไหล่ไม่แพงแมนเทนแนนซ์ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
2: ผมว่าใจความของการเลือกรถเราไม่ต้องไปซื้อรถให้คนอื่นเขามาบอกว่าโอ้โหพี่สุดยอดเลยว่ะอะไรเงี้ยโคตรไม่จำเป็นเลยเราไม่ได้ซื้อรถให้คนอื่นมาชมนะมอเตอร์เทนเป็นรายการที่ไม่มีรถ
0: อะไรพี่บางคนซื้อลัมโบกินี่ซื้อเฟอร์รารี่มาแต่มันติดฟิล์มดำเมี่ยมเลยจะรู้ไหมว่าใครขับ
2: ไม่รู้อยู่ดี
0: ตอนลงจากรถก็อยู่ในลานจอดรถก็ไม่เห็นอยู่ดีว่ารถใครว่าอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: คือต้องแต่ถ้าเกิดคุณเหลือขนาดนั้นแล้วซื้อเพราะแพชชั่นอันนี้ไม่ว่ากัน
0: เออ
2: ถ้าเราเหลือขนาดนั้นผมเชื่อว่าเราก็ซื
0: ้อครับแต่ต้องคิดหนักก่อนนะ
2: ต้องคิดเยอะ
0: เพื่ออะไรวะ
2: ต้องเหลือสักซื้อได้3-4 คันน่ะเดี๋ยวค่อยซื้อ
0: คือซื้อรถพวกนี้มาเนี่ยอย่าได้หวังว่าเวลาขายต่อแล้วจะเหลือกำไรมีแต่ขาดทุนครับไม่มีกำไรหรอกครับบางคันอาจจะขาดทุนสัก5 ล้าน 10 ล้านอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่นะ
2: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกนะครับเลือกให้มันวันนี้ถ้าต้องเมนเทนแนนซ์ไม่หงายหลังผมว่าดี
0: ครับผม
2: ไม่จำเป็นหรอกครับว่ารถจะเป็นอะไรผมเชื่อว่ารถทุกคันอ่ะมันดูดีในแบบของมันได้ถ้าเราใส่ใจในการดูแล
0: ครับ
2: เหมือนรถทุกคันผมพี่กำไม่บอกรถมันเงาจังวะบอกพี่ผมอยู่ร้านผมช่วงนี้ผมอยู่ร้านผมก็เงาได้อ่ะ
0: ครับ
2: พี่ผมวันนี้ไม่เงาแล้วนะตากฝนมา2 วันแล้วไม่มีเวลาเข้าไม่มีเวลาอยู่ร้านเลยลูกน้องล้างไม่ทันเกียร์ไปแล้วนะวันนี้ฝากร้านด้วยเกียร์ไปแล้วต้องไปทำงาน
0: ครับ
2: คือเรื่องเหล่านี้ผมอยากให้แฟนรายการเลือกมัน ช้มันในมุมที่เราเองอ่ะเจอมันงองแงแล้วเราเอามันอยู
0: ่สลับผม
2: ไม่ใช่ว่าพอถึงวันที่มันงองแงแล้วเราใช้คำว่าเราเซอร์วิสแบบผ่อนส่งเวลาซื้อเงื่อนไขในการซื้อเซลทุกคนลดทุกค่ายหรือไฟแนนซ์ทุกเจ้ามันอยากให้คุณใจจะขาดครับ
0: ครับ
2: แต่วันที่สมมุติว่ามันงอแงขึ้นมาเกียร์ 70,000 นะครับเงี้ยมันไม่มีผ่อนนะฮะการซ่อมรถมันไม่มีผ่อนมันไม่ง่ายเหมือนตอนซื
0: ้
2: อตอนซื้อคุณใช้เวลากว่าจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันก็มี 4-5 ปี
0: ครับ
2: ซื้อสดก็ขออนุญาตยกมือไหว้ขึ้นหิ้งไปเลยว่าพี่ป่ามาก
0: ครับ
2: แต่เวลาที่มันงอแงเวลาที่มันต้องการการซ่อมแซมอย่างที่การบอกเมื่อกี้ระบบระบายความร้อนสมมติคุณยื้อ 30,000 คุณต้องเห็น 20,000 กว่าคุณต้องมี
0: ครับ
2: ของพวกนี้ไม่มีไฟแนนซ์มาช่วยจับขัดสดอย่างเดียวต้องจบ
0: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ขอให้วางแผนกันให้ดีครับว่าเออถ้าวันนี้จะเลือกรถสักคันหนึ่งอ่ะขอให้เลือกรถที่สบายเว้ยมาติวักมาอะไรอย่างนั้น
0: ครับนะก็ลองดูละคันนะฮะว่าจริงๆอ่ะคือไม่ใช่แบรนด์นี้แบรนด์เดียวนะลองไปดูยี่ห้ออื่นก็ได้ยี่ห้ออื่นก็จริงๆเดี๋ยวนี้การจะเช็คอะไหล่เนี่ยผมว่ามันก็ดูไม่ยากหรอกนะฮะบางทีใส่คีย์เวิร์ดคำนั้นเข้าไปเดี๋ยวมันก็มีราคามาเห็นนะว่ามันประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับ
2: หรือว่าวันที่คุณเนี้ยวันนี้คุณกำลังจะเปลี่ยนรถพอดีคุยกับเซลล์เสร็จใช่ไหมเดินไปแผนกอะไหล่เลยพี่ปีกนกเท่าไหร่พี่แลบเท่าไหร
0: ่
2: ไอพี่โชคเท่าไหร่บูทยางช่วงล่างบูทปีกนกบนปีกนกล่างอะไรเงี้ยของนี่มันต้องเปลี่ยนอ่ะมันเท่าไหร่
0: ครับ
2: ผมบอกโชคสี่ต้นประมาณ 37,000 ครับเราไหวไหมวะคือผมก็เข้าใจแล้วว่าแต่ละคนที่ฟังอยู่ฐานะไม่เหมือนกันคำว่าไหวของคนอาจจะอย่างพูดพี่กลับบอกโชค 15,000 บางคนอาจจะบอกว่าหวานเว้ยสบายเว้ยเพราะมาจากไหนอ่ะมาจากเบนซ์ไง
0: ครับ
2: มาจากบีเอ็มเว้ยคันนี้เป็นรถคันที่สองเว้ยเจอเบนซ์ถุงลมไปชุดสี่ต้นแสนกว่าเงี้ยก็ร้องเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละคนได้รับประสบการณ์ในการดูแลรักษารถยนต์มาคนละมุมคนละแบบเพราะฉะนั้นผมคงไม่อาจไปก้าวล่วงบอกว่าคุณควรจะไหวตรงไหนหรือไม่ไหวตรงไหนแต่เอาเป็นว่าตัดสินใจจากตัวเลขในบัญชีสภาวะเศรษฐกิจปริมาณการหาเงินเข้าและจ่ายเงินออกผมว่าน่าจะดี
0: ครับ
2: ประมาณนี้
0: ลองดูแล้วกันนะฮะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแวบหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะฮะข้อความก็ส่งมาได้นะครับ4689899พักสักครู่ครับ
3: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: อ่ะกลับมาฮะกับช่วงที่2ของรายการมอเตอร์อินเทรนนะฮะ4689899ข้อความที่จะพูดคุยกันหรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับเฮียครับ Isuzu D-Max เครื่อง 3,000 ปี 2007น้ำยาหม้อน้ำหายบ่อยมากล่าสุดหายไป 1.5 ลิตรเพราะเติมน้ำเปล่าแทนก่อนเป็นเพราะอะไรครับ
2: รั่วครับ
1: รั่วถูกต้องคือรั่วเนี่ยต้องบอกว่าม
2: ันต้องรั่วแน่นอน
1: ถ้าเครื่องยนต์เนี่ยรั่วเนี่ยมันจะมีอยู่2-3ที่แล้วกันรั่วจากอุปกรณ์หรือว่าจากพวกท่อยางน้ำปั๊มน้ำเดี๋ยวผมจะเสริมอีกตัวหนึ่งก็คือฮีเตอร์เนี่ยตัวแสบไปเห็นครับบางคนเนี่ยน้ำหายเนี่ยจะลืมนึกไปว่ามีฮีเตอร์ด้วยปรากฏว่าไปรั่วในฮีเตอร์รั่วแล้วน้ำมันไปเปียกในรถไงแต่โอเคเรื่องฮีเตอร์เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันที่ไม่ค่อยเจอบ่อยแต่ส่วนใหญ่เราจะเจอพวกท่อยางน้ำพวกปั๊มน้ำที่มันมีโอกาสรั่วนะหรือฝาหม้อน้ำไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยโอเคซึ่งไอ้พวกรั่วพวกนี้เราจะมองเห็นแต่ถ้ารถเราแห้งหมดทุกจุดเลยฝาไอ้ท่อยางน้ำแห้งทุกอย่างแห้งหม้อน้ำแห้ง

0: ไม่มีอะไรไม่มีคราบน้ำแม้แต่นิดเดียวเลยอันนี้แสดงว่ารั่วในถ้ารั่วในก็อาจจะมองไปในเรื่องของฝาสูบเลยนะฝาสูบอาจจะโก่งแล้วนะครับแต่ถ้า 1.5 ลิตรเนี่ยคือโอเคถ้ายังมองไม่เห็นอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งใช้น้ำเปล่าไปซื้อน้ำยามาใส่เลยที่ให้ใส่น้ำยาเพราะถ้ามันรั่วข้างนอกมันจะเห็นรอยเห็นคราบไงนัด
1: อ
0: าจจะเป็นสีแดงสีชมพูสีเขียวหรืออะไรก็แล้วแต่สีน้ำเงินอะไรเงี้ยมันจะเห็นเลยว่ามันรั่วจากตรงไหนนะครับลองดูนะฮะเพราะว่าทีน้ำเปล่าเนี่ยถ้ามันไม่เหลือความเป็นน้ำยาแล้วเนี่ยโอเคในระยะสั้นไม่ได้มีปัญหาแต่เพียงแต่ว่าเราจะหารอยรั่วไม่เจอไงว่ามันรั่วตรงไหนนะครับสวัสดีครับพี่รบกวนพี่เปรียบเทียบรถยนต์ไฟฟ้า2ยี่ห้อในด้านความคุ้มค่าแบตเตอรี่ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของบริษัทระหว่าง J คู่ SEV 579,000กับ DePaul Nevo Q05 599ด้วยครับรถคันแรกใช้เดินทางไกลขอบคุณครับ
1: เดินทางไกลด้วยเหรอ
0: จริงๆเดินทางไกลก็ได้ทั้งมันก็ประกอบกันแหละทั้งคู่กันนะฮะเอาความน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็ตอบยากระยะยาวนะ
1: ถูกพี
0: ่ระยะยาวเราไม่รู้ไงว่าบริษัทจะไปเมื่อไหร่สมมุตินะยกตัวอย่างนะบริษัทนี้อาจจะดังมากเลยอยู่ดีๆอาจจะบริหารงานผิดพลาดแล้วเกิดมีหนี้สินขึ้นมาตู้มเดียวอะแล้วแจ้งล้มละลายอย่างเงี้ยทำไงได้อะ
1: อารอยเลยทีนี
0: ้มันก็ค่อนข้างตอบยากนะเอางี้ผมแนะนำว่าสองตัวนี
1: ้เอางี้เดี๋ยวขออนุญาตนะเจคู่ก็คือโอมอด้าเจคู
0: ่
1: บริษัทไม่เล็กแหละ
0: ใช
1: ่หางอันกับดีพอนีโว่คิวห้ากับดีพอลเนี่ยก็อยู่ในแบรนด์หางอันถูกไหม
0: ใช่
1: ก็เรียกว่าไม่เล็กทั้งคู่
0: แ
1: ต่ถ้าให้ผมเปรียบเทียบแล้วเลือกจากทั้งสองฝั่งถ้าถามผมโดยส่วนตัวอย่าอันนี้ผมก็ไม่ได้แนะนำนะผมคงเลือก Q05 ของ Nivo
0: ครับ
1: ออกไมกว่าม ีติดตัวถังฐานล้อกว้างกว่าใช่ไหมมอเตอร์อาจจะแรงน้อยกว่าประมาณ150-160ม้า
0: ครับ
1: แต่ถ้าเจคู่รู้สึกจะ200กว่ามั้ง200ต้น
0: ๆครับ
1: ผมก็มองว่าเป็นผมเลือกอันที่มันใหม่กว่าถ้าจำไม่ผิดชาร์จเนี่ยตัว Nivo Q05 จะทำได้ดีกว่าด้วย
0: ครับ
1: นะครับประมาณนั้นผมคงเลือกประมาณนั้นเพราะว่าระยะวิ่งมันได้พอกันเลยมันเลยประมาณ450
0: ส่วน
1: EDC เนี่ย
0: ส่วนการเดินทางไกลเนี่ยก็อยู่ที่การวางแผนแล้วกันนะครับ
1: อ๋อใช่เลย
0: รถใหม่แนะนำให้เคลือบอะไรดีครับแล้วที่เสือใช้เวลานานไหมต้องทิ้งรถไว้ไหมครับครึ่งวันได้ไหมฮะ
1: น่าจะได้เลยเ
0: คล
1: ือบสีก็ไม่ถึงหรอกพี่ถ้าแค่เคลือบสีก็นิดหน่อยปาดเงาอะไรเงี้ยคือผมก็มองว่าถ้ามันเป็นเดลี่แล้วคุณมีเวลาดูแลรถก็ไม่ต้องทำเซรามิกแต่ถ้าเกิดคิดว่าเอาโอเคอยากจะดูแลง่ายขึ้นใช้น้ำฉีดอย่างเดียวก็รถก็ไม่ต้องแทบจะไม่ต้องสมมติวันนี้ฝนไม่ตกอยากล้างรถพี่เอาสายยางวางเลยปื๊ดไล่ฝุ่นออกนะ
0: อ่าฮะครับ
1: แล้วพี่ไปขับวนรอบหมู่บ้านเลยกลับมาไม่เหลือน้ำแล้วอย่างเงี้ยก็ได้นั่นแหละครับ
0: Forester SK ถ้าศูนย์มีอันเป็นไปยังสามารถพึ่งพาอู่นอกได้อยู่ไหมครับผมว่าพึ่งได้นะคือต้องบอก
1: เยอะ
0: มันเขาเรียกมันเป็นรถที่ต่อให้มันไม่มีในท้องตลาดหรือว่าบริษัทยุติการเอาเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่สมมตินะผมว่าซูบารุมันเป็นรถที่ข้างบ้านเราน่าจะมีนะเยอะด้วยคืออาจจะไม่ต้องเอาญี่ปุ่นก็ได้อาจจะเอาข้างบ้านเราหรือว่าโอเคอู่ที่เขาทำตรงเนี้ยคุณอย่าลืมสิว่าเขาก็ต้องดิ้นรนหาอะไรให้คุณได้แหละเพราะถ้าเขาไม่มีอะไรอ่ะเขาก็ไม่มีงานนะจะบอกให้ถ้าเขาไม่มีอะไรจะมาซัพพอร์ตให้กับลูกค้าหรือว่าเฮ้ยโอ้อะไรตัวนี้ไม่มีเลิกบริษัทไม่เอาเข้ามาแล้ว อันนี้ผมซ่อมให้ไม่ได้ครับก็เตรียมตัวปิดอู่ได้เลยเพราะว่าถ้ามันทำอะไรไม่ได้ลูกค้าก็คงไม่มาแหละนะเที่ยวผมดินะอ่ะก็มีแหละอะไรยังพอหาได้อยู่แต่อาจจะหาได้ไม่เขาเรียกไม่สะดวกแล้วก็อาจต้องใช้เวลาบางเคสอาจจะต้องจอดรถทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละต้องลองดูนะฮะอ่ะไปที่ข้อความทาง YouTube เป็นต่อเลยนะครับผมสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองท่านขอบคุณครับสวัสดีครับสองเฮียเฮนัทสนิท กับแม่สนิท กับน้องเนเน่ไหมช่วงนี้ผมใช้แต่รถน้อยมากเพราะไม่รู้ว่าคันไหนมีปืนเฮียคิดว่ายังไงครับไม่รู้จักนะน้องเนเน่แต่รู้ว่าได้เป็นในนะเข้ารอบก็อตทาเลนต์นะใช่ไหมให้คนเดียวกัน
1: ถูกเดี๋ยวไม่ได้รู้จักน้องไม่ครับส่วนตัวอยู่แล้วคร
0: ับ
1: แต่แค่หมายถึงว่าแบบตอนที่เราเรื่องเมื่อกี้มันก็แค่เปรียบเทียบให้เห็นภาพเฉย
0: ๆครับส่วนแตรใช้ได้ครับแต่ก็ใช้ให้มันถูกกาลเทศะหน่อยแค่นั้นเองนะครับคือถ้าเรารู้ว่าบ้านเราเนี่ยบีบแตรยาวแล้วมันเกิดเขาเรียกบันดาลโทสะก็บีบเบาๆบีบแบบเคาะปิ้นแบบเป้งอะไรเงี้ยคือถ้าบีบแบบเคาะมันคนที่ได้ยินอาจจะรู้สึกแบบซอฟๆหน่อยไงแต่ถ้าแบบไปไอ้นี่จะไม่ซอฟแหละไอ้นี่รู้เลยว่าไอ้นี่หาเรื่องอะไรเงี้ยครับผม
1: ครับอันนี้เหมือนแบบกระชากไหล่กลับมาแล้วต่อยหน้าแล้วอ่ะจังท่าลากยาวๆเลย
0: ใช่ผม
1: ความรู้สึกคือมันต้องมีเรื่องแน่ล่าสุด
0: ครับ
1: ยิงกันแล้วนะผมส่งให้พี่ดูใช่ไหมว่าในกลุ่ม
0: ครับ
1: ที่ว่าเฮ้ยบีบแตรกันยังไงไม่รู้แหละแต่ยิงกันสองนัดน่ะ
0: โอ้ที่ M81 นะโอ้โห
1: นั่นน่ะดังงงเลยโอ้โหอะไรวะชายหัวร้อนยิงปืนสองนัดบน M81ทั้งที่ในรถตัวเองก็มีเด็กนั่งมาด้วย
0: โอ้โห
1: สุดท้ายหนีไปแต่ถูกตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีร่วมกับสถานีตำรวจภูธรพรมมาเดือดตามจับได
0: ้
1: เขาบอกว่าเฮ้ยโมโห
0: ม
1: ันขับแช่ขวาในขณะที่ผู้เสียหายที่โดนยิงก็บอกว่าก็ไม่ได้แช่นะ
0: จริงๆต่อให้แช่แล้วถ้ารถมันไม่ติดอ่ะคุณก็เบี่ยงออกสิครับ
1: แค่นั้นเอง
0: ไม่เห็นจะต้องไปแบบเอ้ยหลบไปได้ไหมฉันมาเร็วเว้ยอะไรเงี้ยแล้วไปบีบแต่มันก็ไม่ได้อ่ะถูกปะ
1: ถูก
0: ซึ่งผมว่ามันอยู่ที่เขาเรียกอะไรอ่ะความคิดแล้วกันเนาะ
1: ใช่แล้วพี่ลองดูดิว่าจังหวะ
0: มีเด็กเล็กด้วยนะ
1: ใช่เขาเข้มเรื่องปืนด้วย
0: ช่วงนี้เขากำลังเข้มเลยนะฮะ
1: ไปกันใหญ่
0: ยิ่งเข้มยิ่งออกกันเยอะ
1: ตรงนี้อะไรเนาะโป้ลั่นกันโป้งป้าง
0: โอ้ไม่ใช่ว่าเข้มแล้วน้อยลงนะ
1: โอ้โหหนักกว่าเดิมเยอะ
0: ออกมาเยอะเลยตอนนี้ครับผม
1: น
0: ะสวัสดีทุกคนที่ทักทายมานะฮะไม่ว่าจะคุณนันทศรโคโลบ็อกนะฮะคุณปัญญานะฮะเอาไซแมนแต่ว่าเทนัทถ้าจะบำรุงรักษาพี่บึกบืนตามที่เฮียแชร์ผมจะเข้าศูนย์แล้วบอกเขาว่าอย่างไรครับ 450,000 นะครับระยะใหม
1: ่คือผมมาเข้าไปในเคสล่าสุดเนี่ยคือไปถ่ายน้ำมันเครื่องกับตัวผมเองอ่ะแค่รู้สึกว่ารถผมเริ่มมีอาการสตาร์ทแล้วแบบเฮ้ยมันยาวกว่าปกติหน่อยนึงละก็เลยให้มีการตรวจเช็คซักชั่นคอนโทรลวาล์วหรือว่า FCV วาล์วแล้วก็เลยเอางี้เขาก็จะมีต้องสิ่งที่เขาต้องตรวจสอบอยู่แล้วว
0: ่
1: าเขาพบเจออะไร
0: ระ
1: หว่างนั้นผมก็ให้เขาทำเรื่องเสนอราคามาอย่างต่อเนื่องว่าโอเคพี่ครับในตำแหน่งช่วงล่างที่พี่สงสัยมีตรงนี้นะครับผมก็เลยบอกโอเคมันอยู่ในระดับการใช้งานกี่เปอร์เซ็นต์พี่เต็ม10คือเจ๊งสุดพี่ให้เท่าไหร
0: ่
1: เขาบอกอยู่ประมาณ6แล้วครับอะไรเงี้ยโอเคงั้นก็ต้องเปลี่ยนก็ไม่งั้นยางที่เพิ่งเปลี่ยนใหม่เสียอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างที่ผมจะทำเนี่ยผมจะถามราคาก่อนถ้าเป็นชิ้นใหญ่
0: ครับ
1: แต่พวกกับ10 20 30เงี้ยผมก็ไม่ค่อย40 บาท 50 บาท 100 นึงเงี้ยผมไม่ค่อยได้วางไม่ค่อยได้เอามาคิด
0: อื
1: นะครับจริงๆก็แค่บอกเขาแค่นั้นเองเราก็

0: แล้วก็ตรวจสอบ
1: อืมอื
0: ม
1: คุณนัทดูใน YouTube นะคุณแสงเดือนถามมานะ
0: อ
1: ีกข้อความนึงนี่เขาน่าจะพิมพ์ผิดนะรถผมความร้อนขึ้นในซอยสุขุมวิท39อาการแอร์ไม่เย็นความร้อนขึ้นโชคดีที่จอดรถทันสรุปพัดลมน้ำเสียพอเครื่องเย็นนะฮะ
0: แต่เขาพิมพ์มาไม่ใช่เย็นนะเขาพิมพ์นอนหนูเป็นนอนเด็กนะ
1: เครื่องเย็นเคาะพัดลมติดขับกลับบ้านเลยตกใจแทบแย่จากแท็กซี่ FC 2เฮียนะฮะก็ดีแล้วดีแล้วที่คือเอางี้รุ่นใหม่ๆเนี่ยเวลาความร้อนไม่ปกติเนี่ยสิ่งที่เราจะเจออันดับแรกเลยคือแอร์เริ่มไม่เย็นก่อนครับจากแอร์เย็นปกติให้ทำไมอยู่ดีแอร์หายไปเลยวะทำไมเหลือแต่ลมวะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับคอยหัวเทียนใช้เครื่องมือในการตรวจเช็คหรือเปล่าเช็คยังไงหัวเทียนกับคอยจะเป็นต้องเปลี่ยนตามระยะหรือเปล่าติดแก๊สต้องทีกว่าไหมถ้าปัญหาต้องเปลี่ยนทั้งชุดหรือเปลี่ยนเฉพาะตัวที่หรือเปลี่ยนเฉพาะตัวทั้งหัวเทียนแล้วก็คอยโอเคคอยหัวเทียนเนี่ยใช้มือการตรวจเช็คหรือเปล่าถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีก็เช็คได้แหละนะฮะมันก็เช็คได้ทั้งมีแล้วก็ไม่มีแล้วกันนะฮะส่วนหัวเทียนนะคอยจะเป็นต้องเปลี่ยนไหมคือถ้าไม่หัวเทียนนะต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานหัวเทียนรุ่นใหม่ๆก็ตีไว้สัก 100,000 กิโลณปัจจุบันนะหรืออาจจะแสนกว่าก็ได้ส่วนคอยเนี่ยโอกาสเสียในค่อนข้างยากนะครับถามว่าเสียไหมก็มีแหละแต่ก็เป็นบางยี่ห้อบางรุ่นแล้วกันที่ชอบรั่วชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแหละครับนะฮะส่วนการต้องเปลี่ยนต้องชุดไหมก็ไม่จำเป็นถ้าแต่หัวเทียนนะเปลี่ยนส่วนใหญ่เปลี่ยนพร้อมกัน4หัวหรือ6หัวแล้วแต่จำนวนสูบนะฮะแต่ถ้าเป็นคอยเนี่ยส่วนใหญ่นะเราก็จะดูว่ามันเสียไหมถ้าไม่เสียก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเสียก็เปลี่ยนเฉพาะหัวก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะเขาบอกไทเกอร์ผมยังทนขับอยู่เลยครับ26ปีและตามฐานะไอ้เมฟ
0: เจ้าสัวทัฟเฟิล
1: เจ้าสัวทัฟเฟิลนะฮะพี่เมียใกล้เปิดฤดูกาลแล้วขอโปรแกรมด้วยจ้า2คนนะฮะอาทิตย์นี้มั้งเริ่มต้นนะฮะพี่เมียลีนะฮะเดี๋ยวขอดูนิดนึงยังไม่ได้ตามเลยว่าเจอใครอะไรยังไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะ
0: นัดแรก
1: อาร์เซนอล
0: วันที่23
1: ใช่เราเจอนิวใช่ไหมนัดแรกเราวางคาเลยอ่ะนะฮะ17:30เจอนิวคาสเซิลนะฮะเดี๋ยวติดตามดูกันแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงว่าจะสนุกไหมแล้วก็เขาได้อะไรผู้การทีมใหม่จะเป็นยังไงบ้างนะฮะว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็หมดเวลานะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันวันนี้ผมกับเฮนัทลาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: กอล์ฟทริค
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรง

0: ลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ Line @mcotacademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770
1: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
2: มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ในความคิดของคนที่ทุ่มเททุกอย่างที่มีลงไปไมเคิลเฟลป์อดีตนักว่ายน้ำเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
9: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้

0: ทุกความยั่งยืนที่สุขนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: Hmm.

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Golf Trick นะครับทาง FM 99 Active Radio นะอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์นะครับแล้วก็พี่ซิงเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรนะครับนะหลายอย่างก็จะเซตกันให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการเริ่มแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ที่เป็นวันพฤหัสวันที่20นะครับก็ยังไงก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์สาวๆไทยกันด้วยนะเพราะว่ามีไปอยู่หลายรายการเหมือนกันนะครับแล้วก็ใครมีอะไรอยากจะพูดคุยส่งมาได้เลยนะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ช่วง Golf Trick ได้เลยนะครับเราพูดคุยกันอยู่เนาะพอนี้ก็กลางสัปดาห์แล้วถ้าเป็นสมัยก่อนวันพุธเป็นวันสปอร์ตเดย์ไปตีกอล์ฟกันในราคาสบายกระเป๋ากว่าวันอื่นๆนะครับสบายกระเป๋ากว่าวันเสาร์อาทิตย์แน่นอนล่ะนะฮะเรามาเริ่มกันก่อนเลยดีกว่าสำหรับการแข่งขันกอล์ฟที่มีสาวไทยไปเล่นนะฮะก็คงไม่พ้นเรื่องของ CPKC Women's Open นะครับก็เป็นรายการเมเจอร์เก่าเล่นกันที่แคนาดานะครับผมก็มีสาวไทยไปเล่นกันเยอะเลยครับมีโมริยาจุธานุการเอริยาจุธานุการชนะตีวรแสนนะฮะแล้วก็สุวิชยาวินิจฉัยธรรมปาจารีอนันนาริการนะครับยังไงก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์น้องกันด้วยนะรอชีตออกแล้วนะครับแพริ่งออกแล้วก็โมริยาเนี่ยออกตั้งแต่7โมงนะฮะในหลุมที่1นะครับออกกับป้าคำคุงแล้วก็สลินบอกจากเกาหลีใต้แล้วก็นอร์เวย์นะฮะส่วนเอเรียจุธานุการนี่ 7:55 ครับหลุม10ออกกันนะสหัตถะโอกาสจากญี่ปุ่นแล้วก็จูเลียโลเปซรามิเรสจากสเปน 8:06 ไล่มาติดๆนะครับหลุม1เป็นชนะตีวรแสนของเราอยู่กับหยินดูหนินแล้วก็ชอยเฮจินจากจีนแล้วก็เกาหลีใต้นะฮะแล้วก็เที่ยง26ครับน้องฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมของเราออกกับทางด้านของเคตี้คาวสตันนะครับจากแคนาดาเลยแล้วก็อีกคนนึงเป็นอเมเจอร์ครับเวโรนิก้าเคโดรอฟนาวานะครับจากเช็กโกสโลเกียนะครับหรือสหรัฐเช็กนั่นเองนะฮะแล้วก็ช่วงเที่ยง59หลุม1ก็จะเป็นปาจารีนะครับออกกับนาน่าคอร์เซนแมดิสันนะครับจากเดนมาร์กแล้วก็เกรซคิมจากออสเตรเลียนะฮะอันนี้คือรายการของทาง PGA LPGA ทัวร์นะครับรายการ CPKC Women's Open นะครับแล้วก็ถ้าที่มีคนไทยไปเล่นเยอะในลักษณะนี้อีกรายการหนึ่งก็จะเป็นรายการของเกาหลีใต้ครับรายการ BC Card Hankyong The 48 KLPGA Championship นะครับก็เล่นกันที่เกาหลีใต้เนาะมี สาวไทยไปเยอะเลยครับมีคนแรกก็พัชรจุฑาคงกระพันครับคนที่2ก็คือโปรว่านจารวีบุญจันทร์นั่นเองนะครับแล้วก็มีที่เขาได้สิทธิ์ไปเล่นแล้วก็เชิญไปเล่นเลยอีก3คนก็คือนัทกิตาวงทวีลาภนะครับกรกมลสุขารีแล้วก็ประแพรวนนทลักษ์นะฮะอันนี้ไปเล่นกันที่ KL จ้านะฮะส่วนของฝั่งJapan Tour JLPGA Tour รายการ Cats Lady 2026เล่นกันที่คานากาวะก็มีโปรสาวไทย1คนที่ยังโลดแล่นอยู่ทั้งนั้นก็คือโปรสายป่านพนารัตน์นะครับก็ยังแข่งขันอยู่ลงแข่งด้วยนะฮะแล้วก็พอมาฝ่ายชายของไทยก็จะมีโปรสดมแก้วกาญจนาครับไปเล่นรายการ DP World Tour กับพี่อาร์มกิเลสอภิบาลรัฐของเราในรายการ NISO Championship เล่นกันที่สกอตแลนด์ที่อัลเบอร์ดีนนะครับเล่นที่ Trump National Golf Link นะครับยังไงก็เอาจะช่วยจะเชียร์ด้วยสำหรับฝั่ง DP World Tour นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นของ PGA Tour ปกติตอนนี้ก็เล่นกันที่เซนต์ลูอิสกับรายการ BMW Championship นะฮะก็เบอร์ใหญ่ๆไปกันค่อนข้างเยอะครับก็น่าจะสนุกสนานกันเต็มที่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรอรี่แมคอินรอยสกอตตี้เชฟเลอร์จัสตินโรสทอมคิมนะฮะแกรี่วูดแลนด์ก็มาอาดัมสกอตก็มานะครับยังไงก็ดูแล้วก็เอาใจช่วยจะแชร์ทั้งนักกอล์ฟไทยแล้วก็นักกอล์ฟในดวงใจไอดอลด้วยนะจ๊ะประมาณนี้ครับประมาณนี
1: ้ก็นะสาวไทยรายการนี้ไปไม่ค่อยเยอะนะไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
0: ่ครับผม
1: ใช่ครับก็อาจจะมีเล่นมีพักแล้วก็เลือกรายการดูอ่ะ นะแล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละคนนะครับดูสภาพร่างกายดูเงินรางวัลดูความยากง่ายของการแข่งขันอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ว่าแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่น่าดีใจนะสาวไทยนี่1 2อยู่อันดับ1อยู่ลีดเดอร์บอร์ดหลายคนนะ
0: ครับ
1: ลีดเดอร์บอร์ด1 2 3 4 5คนใช่มั้ย5คนใช่
0: ครับ
1: สัปดาห์ที่แล้วอ่ะอยู่ทั้ง5 คนนะแล้วก็อยู่1 2นี่ไล่บี้กันเองสาวไทยนี
0: ่เชียร์ไม่สนุกเลยปาดกันเอง
1: เป็นอะไรที่ผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะค่อนข้างดีก็ทำให้เห็นว่าเราสามารถขึ้นมาเป็นกลุ่มก้อนนะแล้วก็มาแข่งกันเองได้ก็ถือว่ามาตรฐานของนักกอล์ฟสาวไทยนี่ดีขึ้นหลังการแข่งขันผมมีโอกาสคุยกับผู้จัดการของทางน้องเปียโน
0: ครับ
1: นะน้องเปียโนผมดูการแข่งขันเขาก็โอ้โหตีแม่นเหมือนกันนะก็ผู้จัดการเขาบอกว่าโดยปกติเปียโนนี่เขาตีค่อนข้างแม่นอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาว่าพอเล่น4วันเนี่ยมีปัญหาเรื่องพละกำลังเรียวแรงอะไรเงี้ยครับช่วงปีนี้ที่เห็นสถิติดีขึ้นนะก็เนื่องจากว่ามีการทำร่างกายนะให้ดีขึ้นคือก่อนหน้านั้นคืออาจจะยังไม่ได้ทำพวกนี้จริงจังแต่ตอนนี้ก็คือมีเป้าหมายทำจริงจังเพื่อทำให้สามารถยืนระยะอยู่ซึ่งก็ยืนระยะอยู่จริงนะแม้ว่าวันสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ได้แชมป์แต่ว่าก็ตีเข้ามา5อันเดอร์อ่ะโอ้โหตีเข้ามา5อันเดอร์ก็ต้องยอมคนที่ตีเข้ามาสาวไทยตีเข้ามาคนหนึ่ง9อันเดอร์คนหนึ่ง8อันเดอร์อะไรเงี้ยครับ9อันเดอร์ยังไม่ได้แชมป์เลยอ่ะเจอตีโน่8อันเดอร์เข้าไปคว้าแชมป์นะก็เป็นโนปีนี้ก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีดูจากสถิติของ Let to CME เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะอยู่อันดับที่13นะโดยจีโน่ตอนนี้อยู่อันดับ3
0: ครับ
1: อันดับหนึ่งก็เป็นโอ้โหอันดับหนึ่งนี่หนึ่งสองนี่ไม่ต้องสืบเลยนะคนละสองเมเจอร์นะของอันดับของ Let to CME
0: ครับ
1: ก็ดีใจด้วยกับมาตรฐานของสาวไทยที่แข็งแกร่งขึ้นก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของนักกอล์ฟเยาวชนรุ่นหลังนะที่พยายามจะก้าวเข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกของ LPGA ไม่รู้ปีนี้มีใครได้เข้าไปคิวบ้างอะไรเงี้ยครับใครทราบข้อมูลส่งมาด้วยเดี๋ยวจะพยายามหาดูนะครับ
0: ครับผม
1: ถ้าหนึ่งในนั้นน่าจะมีถ้าจะไม่ผิดวันนั้นคุยกับทางพี่ยุทธน่าจะเป็นวันออนนะที่จะมีโอกาสได้เข้าไปคิวสกูของปีนี้ของ LPGA มาตรฐานสาวไทยดีขึ้นเรื่อย
0: ครับ
1: นะก็ถือว่าเป็นความสุขความโชคดีของกองเชียร์ในยุคปัจจุบันนะโอ้โหสมัยก่อนนี่ดูกอล์ฟนี่แบบเห็นแต่ประเทศอื่นอะไรเงี้ยเขาแบบคว้าแชมป์เมาอะไรเงี้ยเราได้แต่นั่งดูแต่ยุคนี้นี่สาวไทยนี่ไม่ธรรมดา
0: ครับ
1: รายการนี้ก็น่าติดตามแต่รายการที่เบอร์ใหญ่มาเยอะเหมือนกัน
0: ครับ
1: อัปเดตกันแค่นี
0: ้ครับผม
1: โอเคก็วันนี้ถ้าใครมีอะไรสงสัยเนี่ยก็สามารถส่งเข้ามาได้ที่เบอร์นะครับหรือว่าที่SMS แล้วก็หรือว่าที่คอมเมนต์ใน
0: YouTube ครับผม
1: คุยได้ทุกช่องทาง
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับผมผมมีมาฝากกันนิดหน่อยละกันก็เห็นเพิ่งออกกันไปแล้วคนก็ถามกันเยอะนะเรื่องของไม้ของทางด้านสวิกซอนนั่นเองนะครับสวิกซอนเพิ่งออกตัวใหม่ไปแล้วก็สเปคในเว็บไทยขึ้นแล้วนะครับแต่ออกมาก่อนสักพักแล้วล่ะนะฮะก็คือตัวสวิกซอน RKT นี่สวิกซอน CXI RKT ก็คือเดิมทีสวิกซอนเขาจะไม่ได้ใช้ตัว RKT มาก่อนจะเป็น CX1 CX2 CX3 CX3 4 5อะไรอย่างนี้ไปเลยแต่ตอนนี้เขามีเรื่องของตัวใหม่คือ RKT เขาใช้คำว่าไม่ใช้คำว่า Big Driver แล้วเขาใช้คำว่า Rocket Driver นี่ Rocket Drive เลยทีเดียวนะครับก็เทคโนโลยีหลักๆของเขานอกจากพวกเรื่องคาร์บอนไฟเบอร์เลเซอร์บิลดิ้งอะไรทั้งหลายทั้งแหล่แล้วเนี่ยหลักๆ ก็จะมีเรื่องของ VR Titanium นะครับ รูปใหม่ของรูปแบบใหม่ของหน้าไม้เขาผสมซิลิคอนนะฮะทำให้มัน flexibility มากขึ้น iFlex ยังคงเอามาใช้ต่อ iFlex คือ variable thickness นะครับก็คือหนาบางไม่เท่ากัน
1: โหที่ใช้มาตั้งแต่ VST ใช้มาเนี่ย Clavier ยุคโอ้โหก่อน 2,000 อีก
0: ครับผมแล้วก็เรื่องของ Rebound Frame Rebound Frame คืออะไรถ้าเป็นตัวเก่าๆเราจะเห็นว่าตัวของ Sixon จะมี slope แล้วมีผมใช้คำว่าแง่งได้ไหมเป็นเส้นเส้นหนึ่งที่มีความบางกว่าพาร์ทอื่นๆบนกระดองเพื่อให้มันยุบตัวเพราะเวลาเราตีไดรเวอร์เนี่ยส่วนที่ยุบก่อนคือหน้าไม้ถูกไหมครับแล้วก็ลูกยุบแล้วไอ้ตัวหน้าไม้เนี่ยถ้าเป็นของบางค่ายเขาจะสเตเบิลโครงไว้เพื่อให้ตัวคราวกับโซมันป่องออกแล้วค่อยบีบกลับแต่อันนี้คือเขายุบเพิ่มเข้าไปให้อีกนิดนึงทั้งผืนเลยแล้วก็ทำให้ข้างบนมันป่องในลักษณะที่รับได้ไม่ได้ป่องจนเกินไป
1: ครับ
0: แล้วก็ออกเด้งออกไปช่วยหรือว่ารีบาร์เฟรมนั่นเองครับแล้วก็ variable row design ก็คือเรื่องของออกแบบใหม่ตรงที่ว่าให้มีเขาเรียกอะไรนะความแม่นยำในการตีบริเวณตรงกลางไม้จนถึงบริเวณไฮโทก็เอามาช่วยในการเล็งในการอะไรแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าเวลาตีเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วอะมาญี่ปุ่นเนาะอินไซด์เอาท์เป็นหลักตำแหน่งที่คนจะพลาดเวลาโดนอินไซด์เอาท์แล้วหน้าไม้ปิดไม่ทันก็จะเป็นไฮโทซะส่วนใหญ
1: ่หรอ
0: ใช่
1: น่าจะมีหลากหลายนะไอตัวฮิตไดเวอร์แล้วไม่เข้ากลางอะ

0: โทระยะมากกว่าเดิ
1: ม
0: แล้วบอลไปดรอมากกว่าเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะแค่เถิบออกไปข้างหน้านิดนึงเพื่อสปินต่ำลงแล้วดรอขึ้นดีกว่าคนก็เลยแห่กันไปฮิตตีกันตรงนั้นซะเยอะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะแล้วออกมาจากตรงนั้นส่วนใหญ่ก็คือไม่อเมริกาช่วงฝั่งติดฮาวายก็ญี่ปุ่นไปเลยที่จะเล่นโซนนี้นะครับถ้าทัวร์ของสวิคซอนก็เลยทำตอบสนองมาให้เลย
1: ให้เข้าตรงนั้นง่ายขึ้น
0: ให้เข้าง่ายขึ้นเลย
1: เหรอ
0: ใช่เข้างั้นง่ายขึ้นคือกลางก็ง่ายอยู่แล้วแต่ถ้าอยากจะคุณอยากจะรอนะก็ยื่นออกไปเลยนะฮะประมาณนั้น
1: เขาเป็นอย่างนี้นี่เอง
0: ครับผม
1: นะ
0: แล้วก็นอกจากไดรเวอร์ทั้ง3ตัวของเขานะครับที่มีตัว Max ตัวปกติแล้วก็ตัว LS นะถามว่าต่างกันยังไงต่างกันเรื่องหมุนน้ำหนักแค่นั้นแหละครับตัวที่เป็นตัวปกติหมุนน้ำหนักจะอยู่หลังซ้ายขวา
1: ครับ
0: ถ้าเป็น LS จะอยู่หน้าหลังถ้าเป็นตัว Max ก็หมุนน้ำหนักจะอยู่ด้านหน้านะเดี๋ยวก่อนนะหรือไม่มีหมุนน้ำหนักนะเดี๋ยวก่อนนะหมุนน้ำหนักจะอยู่ด้านหลังครับตัว Max หมุนน้ำหนักจะอยู่ด้านหลังสุดเลยตัว LS จะอยู่หน้าหลังถ้าเป็นตัว Max จะอยู่หลังสุดเลยนะครับก็มีหลอดให้เลือกเล่นก็ตั้งแต่9จนถึง 10.5 ในทุกโมเดลนะครับยังไงก็ไปลองเลือกกันเนาะแล้วก็มี Fairway กับ Hybrid ด้วยนะครับFairway กับ Hybrid ก็ออกมาในรุ่นเดียวกันแล้วยังมีตัวพิเศษอีกตัวนึงคือตัว TR นะครับตัว TR ต่างกับตัว LS ยังไงตัว TR จะลด CC ลง10 CC แล้วไปป่องกลางขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าคุณอยากจะได้จริงต้องกรุณาเข้าไปฟิตติ้งนะจ๊ะทางนี้เขาระบุมาแบบนี้นะครับ
1: ก็จริงแล้วการฟิตติ้งก็เป็นเรื่องสำคัญสุดแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุดท้ายเมื่อเราจะพูดเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับการฟิตติ้งสำคัญสุดนะครับอย่างโครงสร้างในการออกแบบหน้าเด้งจะเด้งตรงนู้นเด้งตรงนี้เด้งมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายมันมีกฎคุมอยู
0: ่ครับ
1: คุณเด้งไงก็ไม่เกินกฎหรอกเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าไม่ว่าเขาจะสร้างสตอรี่มาดีแค่ไหนแต่สุดท้ายมันทุกอย่างมันอยู่ภายใต้กฎนะกฎการควบคุมไม่ให้ระยะมันเกินไม่ว่าจะเป็นการกฎการควบคุมตัวความเด้งของหน้าไม้ซึ่งเขาวัดเป็นก็เรียกว่าเป็น CT อ่ะเอาตัวเพจเนี่ยเคาะเข้าไปที่หน้าไดเวอร์แล้วก็ดูว่ามันแช่อยู่ในไดเวอร์นานขนาดไหนถ้าแช่นานเกินไปก็ผิดกฎอะไรเงี้ยสมัยก่อนเขายิงลูกกอล์ฟใส่เข้าไปแล้วก็ดูว่าลูกกอล์ฟนี่พุ่งออกไปด้วยความเร็วเท่าไหร่จริงๆมันก็เดี๋ยวนี้ก็มีกฎอีกอันนึงนะอันนี้คือกฎควบคุมหน้าไม
0: ้
1: อย่างนึงเป็นกฎเรื่องลูกกอล์ฟเขาจะมีวิธีการทดสอบว่าจะต้องตีร้อนประมาณนี้แล้วก็ระยะต้องแครี่ไม่เกินเท่านี้มันมีค่าบวกลบอยู่อะไรเงี้ยครับสุดท้ายเด้งแค่ไหนก็มันก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎกอล์ฟอะไรเงี้ยครับผมเลยบอกว่าจริงๆแล้วล่ะส่วนที่สำคัญที่สุดในการหาได้ว่าที่ตีไกลเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟิตติ้งให้ความสำคัญให้ได้มากๆเลยครับเราลองดูก็ได้ครับเราลองดูก็ได้ว่าทุกวันที่เราไปตีเปลี่ยนไม้แล้วมาไปหลายรุ่นอะไรเงี้ยถ้าตีในสนามเดิมๆเราเคยตีไปแล้วไกลกว่าจุดเดิมๆที่เราเคยตีไหมอะไรเงี้ยครับถ้าไม่ได้ไกลกว่าจุดเดิมๆที่เราเคยตีก็แสดงว่าหน้าไม้ในหัวไม้ในปัจจุบันนี้เขาโฆษณาว่าเพิ่มขึ้นทีละ2หลา5หลาทุกปีอะไรเงี้ยครับนะถ้ารวมๆกันเท่าที่ผมทำสื่อนี้มาก็20กว่าปีแล้วมันก็ควรจะไปเป็น100นะเดิมเคยตี200มันควรจะเป็น300เกือบ400หลาแล้วอะไรเงี้ยครับสุดท้ายแล้วคือเราหาไม้ที่แมทกับเราอันนั้นเป็นคีย์ที่สำคัญที่สุดอะไรเงี้ยครับ
0: ครับผม
1: เพราะวงสวิงเราจริงๆมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอย่างผมช่วงนึงผมตีหลอกก้าวโด่งโด่งแล้วก็โด่งมากนะก็ต้องพยายามไปหาก้านที่มันเป็นพวกไฮคิกอะไรเงี้ยลดความโด่งของวิถีให้ต่ำลงนะวันดีคืนดีตีต่ำแบบต่ำเตี้ยเลี่ยดินเลยนะตีมุดได้อย่างเดียวเลยก็ต้องปรับเป็นคือไม้สเปคเดิมไม้ตัวรุ่นเดิมแหละแต่ว่าเปลี่ยนเป็นหลบ10เพิ่มหมดหลบมา1องศาอะไรเงี้ยก็ทำให้ได้ระยะแครี่คืนกลับมาอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: นะผมว่ามันสำคัญสุดก็คือเราต้องไปฟิตติ้งหาอะไรที่เหมาะกับเรานะว่าน่าจะเป็นสเปคของก้านตัวไหนโอ้มันมีหลายองค์ประกอบนะมันมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักของก้านซึ่งกว่าจะหากันเจอนี่มันก็ใช้เวลาอยู่นะลองผิดลองถูก เสียเงินไม่ใช่น้อยอะไรเงี้ย

0: ับถ้าทางดีไปหาร้านหรือว่าไปหาส่วนฟิตติ้งที่เขามีพวกก้านหลายรูปแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เวลากับมันนะให้เวลากับมันแล้วก็ตีลองตีไปเรื่อยๆแล้วก็ลองเปิดใจดูว่าไหนน่าจะเหมาะกับเราที่สุดอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: อย่าไปฟันธงก่อนว่าเราจะต้องเอาก้านตัวนี้ก้านตัวนี้เอาหลอดตัวนี้อะไรเงี้ยเอาคิกพอยต์เบอร์นี้ลองไปเรื่อยๆแล้วดูว่าตัวไหนให้ข้อมูลดีสุดก็ผมว่าตัวนั้นเป็นตัวที่ตอบโจทย์เราอะไรเงี้ยครับอืม
1: ครับ
0: นะประมาณนี
1: ้ครับผมก็ถามว่าถ้าซิกซอมตอนนี้ไปที่ไหนเยอะสุดก็เซียนเอครับ
0: อืม
1: นะฮะที่ผมรู้นะแต่ที่เขามีของเขาอีกที่หนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับมีทั้งแฟร์เวย์และไฮบริดด้วยนะ
0: ครับ
1: ในซีรีส์ของ Rocket ละกัน RKT นะครับ The Rocket นะฮะ
0: มาแล้วคุณนำซ่ามาแล้ว
1: น
0: ะโอ้โหนี
1: ่ตอบกันอันนี้ตอบกันเองผมไม่เกี่ยวแฟนเขาเยอะด้วยชั่วโมงนี
0: ้เล่นนักกอล์ฟเบอร์ใหญ่ด้วยนักกอล์ฟคนไหนขี่มอเตอร์ไซค์อืมตอบฟีโน่ทิติกุลมาจากจีโน่นะคุณพ่อก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์มากเลยครับถึงแม้จะมีรถขับแต่ว่าเหมือนกับเวลาไปนู่นไปนี่มันสะดวกมันเร็วคล่องตัวอะไรเงี้ย
1: ขี่ฟีโน่ได้ปะ
0: ไม่รู้เหมือนกันขี่ไม่ใช่เดี๋ยวกันวันนั้นเคยถามนะจำไม่ได้เออนี่แหละเคยถามนะจำไม่ได้เพราะไม่ได้สายมอเตอร์ไซค์ไงพูดชื่อมาปั๊บเดียวเหมือนป้าทองอ่ะประมาณว่าไม่เกิน10นาทีเดี๋ยวลืมละไม่ถึง10นาทีด้วยลืมแล้วว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ยี่ห้ออะไรเคยซ้อนท้ายไปกินเกาเหลาเลือดหมูที่ราชบุรีมาแล้วด้วย
1: อ
0: ๋อประมาณนี
1: ้ถ้าใครรู้ครับส่ง SMS มา
0: ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน
1: ว่าพ่อน้องจิโน่ขับมอเตอร์ไซค์ยี่ห้ออะไรนะครับ
0: แหมเล่นเบอร์ใหญ่ไม่ได้สิเพราะชื่อเขาทุกคนรู้จักทั่วโลกมันจะมาเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนอักขระเปลี่ยนอักษรไม่ได้หาคนอื่นหาคนอื่น
1: ตามใจตามใจเราไม่เล่นคนนี้ตอนนี้เขาเรียกอะไรนะเพิ่งได้แชมป์มาแฟนคลับแรงอยู่
0: แต่พูดถึงนะเมื่อเช้านี้เร็วๆนะพอดีช่วงนี้มีกระแสไฮล็อกผมว่านักกอล์ฟคนหนึ่งอ่ะที่เล่นไฮล็อกได้อ่ะเป็นจีโน่แล้วเล่นแบบไม่ต้องไปซ้อมเพิ่มด้วยคือถ้าไม่ทำเวลานะจีโน่เล่นได้เพราะเขาออกกำลังกายด้วยการวิ่งแอโรบิกดีแล้วก็สเต็งก็ถึงนะ
1: ครับ
0: ให้หลอกช่วงนี้กระแสกำลังมาบอกว่าเป็นกีฬาที่โอเคนะถ้าเราตัดเรื่องตรงนี้ออกไปตัดเรื่องเกี่ยวกับผมไม่รู้ด้วยว่าค่าสมัครเท่าไหร่เพราะยังไม่ได้มีความสนใจที่จะไปเล่นแต่ว่าข้อดีมันคือว่าคนที่เหมือนกับออกกำลังกายด้วยการฟิตเล่นกล้ามอยู่แล้วอะเขาเล่นอะไรอะเล่นสเต็งอะเล่นกล้าม
1: เล่นเอ็นดูแรนซ
0: ์เล่นกล้ามแล้วเนี่ยเขาจะมีปัญหาว่าเขาเล่นกล้ามเดี๋ยวก็ไม่ค่อยได้วิ่งแอโรบิกเขาจะไม่ค่อยดีแต่ว่าเขาสเต็งเขาดีมากเลยนะแล้วก็นักวิ่งอย่างผมเนี่ยก็วิ่งอย่างเดียวสเต็งไม่ค่อยทำผมทำบ้างนะแต่ก็ไม่ได้ทำเยอะถึงขนาดร่างกายมีบอดี้ที่แบบฟิตเฟิร์มเหมือนนัดเดย์อะไรเงี้ยหรือว่าเจมจิอะไรเงี้ยครับคือเราวิ่งดีแต่ว่าร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นผมว่าเป็นกีฬาที่มันผสมผสานสองอย่างนักวิ่งที่วิ่งดีอยู่แล้วก็ต้องไปเพิ่มความแข็งแรงพวกupper body อะไรเงี้ย
1: ค
0: ือ lower body นี่นักวิ่งแข็งแรงอยู่แล้วก็ต้องไปเติมพวก upper body อะไรเงี้ยครับ ส่วนคนที่โอ้โหกล้ามทั้งตัวเนี่ยก็ต้องไปเติมแอโรบิกผมว่ามันกีฬาที่มันเหมือนกับล่อให้คนแบบคนที่สเต็งอย่างเดียวก็ได้แอโรบิกเพิ่มขึ้นก็สุขภาพดีขึ้นอะไรเงี้ยคนที่วิ่งอย่างเดียวแบบmuscle mass ไม่มีอ่ะเหมือนไม่มีกล้ามเนื้อก็ได้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นก็ได้หุ่นที่ดีขึ้นเพราะนักวิ่งหลายคนเวลาซ้อมมากๆเลยหน้ามันจะตอบต่อมันจะแบบมันเหมือนคนแบบไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะจะผอมๆตัวสู้ๆอะไรเงี้ยแต่พอ
1: พลังไปหมด
0: แต่พอได้เล่นไฮล็อกเนี่ยมันผมว่ามันทำให้มันดูแบบบุคลิกดูดีขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่สถิติการวิ่งอาจจะดรอปลงนิดนึงนะเพราะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากการที่มีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเป็นเวลาที่น่าสนใจเหมือนกันถ้าไม่คิดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าค่าสมัครเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าค่าสมัครเท่าไหร
1: ่หลายตังค์อยู
0: ่เพราะส่วนตัวยังไม่ค่อยชอบเล่นupper body ครับ
1: ครับ
0: นะฮะครับ
1: มาดู YouTube นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาดู YouTube เดียวยาว
0: ๆครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วมาต่อกันในช่วงที่2นะครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trickรายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
2: ครับกลับมาที่ช่วงที่2ของรายการนะครับอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็พี่ซิ่งเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรนะครับส่ง SMS มาได้เลยครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทางYouTube Live ของ FM 99 Active Radio ได้เลยนะครับ
3: ไล่ตอบคำถามกันทางไหนก่อนทาง YouTube ก่อนก็ได
2: ้ YouTube คุณซุปเปอร์ฮีโร่บอกสวัสดีครับสอบถามพี่ซิ่งครับว่าเครื่องมอนิเตอร์ในสนามไดฟ์เปิดแบบกอล์ฟชานอลหรือทนาเมื่อเทียบกับห้องปิดถ้าเป็นเครื่องยี่ห้อเดียวกันความแม่นยำต่างมากน้อยแค่ไหนครับ
3: ข้อมูลของ ที่อยู่ในสนามไดฟ์เขาเรียกว่า Techman Range มันจะมีข้อมูลเฉพาะบอร์ดาต้าอย่างเดียวนะมันก็จะจับแค่พวกค่าพวกบอร์สปีดพวกสปินพวกระยะทางนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นอยู่ในห้องปั๊บเนี่ยมันจะเป็นอินดิวิดวลก็คือว่ามันจับข้อมูลทั้งหมดเลยข้อมูลบอร์ดาต้าขับดาต้าต้องทราบก่อนว่าตัวรอนเมเตอร์ทุกตัวเนี่ยมันจะจับบอร์ดาต้ากับขับดาต้านะเวลาซื้อเราก็ต้องเช็คก่อนว่ามันมีทั้งคู่เปล่าอย่างแท็กแมนเลชเนี่ยอาจจะมีแค่บอร์ดาต้าขับดาต้าผมเข้าใจว่าไม่ชัวร์แต่ว่าผมไม่น่าจะไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นอยู่ในห้องซินแป๊บๆเนี่ยมันจะมีครบทั้งหมดเลย
2: มีเฟสอยู่หน่อย
3: แล้วก็ความแม่นยำเนื่องจากว่ามันถูกเซตอัพความแม่นยำของตัวในห้องซินมันแม่นยำกว่าอยู่แล้วเนื่องจากว่ามันถูกคาลิเบตให้รู้ว่าตอนนี้ทาร์เก็ตไลน์มันกำลังพุ่งตรงไปที่ไหนอะไรเงี้ยครับมันก็จะทำให้ได้ข้อมูลค่อนข้างครบแล้วก็

0: ความแม่นยำผมว่าสูงกว่านะความแม่นยำผมว่าสูงกว่านะเนื่องจากว่ามันตัวเดตัวเลสเนี่ยมันมีตัวเดียวแล้วมันจับทุกเบย์แต่ว่าของตัวที่อยู่ในห้องเนี่ยมันจับแค่ลูกของเราอ่ะที่กำลังตีเมื่อกี้เนี่ยครับเพราะความแม่นยำมันน่าสูงกว่าแน่นอนครับสูงกว่าแน่นอน
1: ครับ
0: อืม
1: ช่วยแนะนำของรางวัลประมาณ 8,000 บาทเอาไปจับในงานกอล์ฟนะครับขอบคุณครับ
0: อื้อหือ 8,000 บาทเอากี่ชิ้นน่ะ
1: ตอนนี้มันเหลืออะไรบ้างพอ 8,000
0: เอากี่ชิ้นเดี๋ยวกันถามว่าเอากี่ชิ้นชิ้นเดียวหรือหลายๆชิ้น
1: เพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อน 8,000 น่ะได้เยอะแต่ตอนนี้น่าจะได้ไม่มากเท่าที่ควรนะครับ
0: 8,000 ก็เข้าชิ้นใหญ่ก็อาจจะพัตเตอร์ที่เขาโละกำลังมี
1: อย่าใช้คำว่าโละใช้ว่าพัตเตอร์ที่ร่วมรายการลดราคาโปรโมชั่น
0: พัตเตอร์แบรนด์ดี
1: ลดราคา
0: แบรนด์ดีที่เป็นรุ่นเก่าหน่อยนึงมีเยอะแบรนด์ดีที่เป็นรุ่นเก่าหน่อยนึงมีเยอะ
1: แล้วก็
0: ลูกกอล์ฟก็ได้ประมาณสัก4โหล
1: ประมาณนั้นแต่บางแบรนด์ก็ได้เยอะหน่อย
0: บางแบรนด์ก็อาจจะ
1: มีหนึ่ง
0: แบรนด์หนึ่ง6โหลอะไรอย่างนี้ประมาณนี
1: ้
0: ครับ
1: เวทเก่าๆได้สักตัวหนึ่งส
0: อง
1: ตัว
0: ครับ
1: เขาเอาชิ้นเดียวพี่
0: เอาชิ้นเดียวเหร
1: อ
0: ชิ้นเดียว
1: พัตเตอร์
0: ถุงกอล์ฟก็ได้ถุงกอล์ฟ8,000มี
1: ไหมถุงกอล์ฟ8,000มีครับแต่ต้องตัวโลกหน่อยนึง
0: ต้องตัว
1: รุ่นราคาร
0: ุ่นหลายปีโอ้โหแต่ต้องไปเช็คนะว่าบางแบรนด์
1: อ
0: ่ะถ้าอยู่ในสภาพอากาศร้อนแบบเมืองไทยอ่ะพอผ่านไปหลายปี
1: อ่
0: ะมันจะลอกเป็นขุยๆอ่ะ
1: ไอ้พวกตัวล็อกเสื่อมตัวสกรีนเสื่อม
0: ก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นเท็กเจอร์ที่เป็นผ้าผ้าล่มเขาเรียกผ้าอะไรอ่ะไม่ใช่หนังอ่ะเป็น
1: ผ้าล่ม
0: มันจะเป็น
1: ผ้าล่ม
0: ผ้าเหมือนกระเป๋าเป้อะประมาณนั้นนะครับ
1: ครับประมาณนั้นครับนะหรือไม่ก็โอตะก้านไม้กอล์ฟอย่าเลยมันสเปคเยอะไปแต่ราคาประมาณนี้ก็ยังพอมีอยู่แต่ต้องเก่าหน่อยนะครับคุณลับป้าถามว่าทำไมเงินรางวัล LPGA กับ PGA Tour ต่างกันเยอะครับคนหนึ่งชนะได้3ล้าน6สกอตตี้แต่จีโน่ชนะได้3แสนเกี่ยวกับสปอนเซอร์เป็นหลักใช่ไหมจะตอบว่าใช่ครับใช่ครับสปอนเซอร์เลยครับสปอนเซอร์หลักๆเลยครับนะฮะโดยส่วนใหญ่รายการฝ่ายชายเขาก็จะบอกว่าไอบอลเยอะกว่าพอไอบอลเยอะกว่าเขาก็ลงทุนเยอะกว่า
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นรายการฝ่ายหญิงซึ่งปัจจุบันไอบอลก็เยอะขึ้นแต่ยังไม่เยอะเท่าผู้ชายเท่านั้นเองเขาก็เลยลงทุนอยู่ประมาณนี
0: ้
1: เราอย่าเอาบ้านเราเป็นตัวตั้งนะเพราะบ้านเราตอนนี้ที่เป็นลงแอลเพราะว่าจีโน่เล่นแล้วหลายสาวเล่นเราก็คิดว่าบ้านเราไอบอลก็จะไปลงที่ฝั่งสาวหมดนะครับเราอย่าเอาตัวเราเป็นตัวนั้นนะเพราะเขาจะดูอินเตอร์เนชั่นแนลนะเพราะอย่างกับญี่ปุ่นกับเกาหลีก็มีเล่นอยู่ใน PGA ทัวร์ด้วยอย่างเงี้ยครับนะฮะอยู่ที่เขาเรียกว่าอันไหนเป็นสื่อที่ของเขาจะขึ้นได้มากกว่ากันก็เขาก็จะไปลงแห่กันไปลงทางนั้นแหละครับนะฮะพี่รัตตาครับพี่สิงครับการวิ่งมีส่วนช่วยอะไรในเรื่องเล่นกอล์ฟนอกจากความอึดบ้างฮะ
0: ก็เรื่องน่าจะเรื่องเกี่ยวกับระบบหายใจนะผมว่าช่วยเยอะเหมือนกันนะเวลาที่เราตื่นเต้นเนี่ยเราจะไม่ได้หายใจแรงมากอะไรเงี้ยครับความตื่นเต้นสโตกในการพัดเพื่อจะลุ้นว่าจะเสียหรือจะยันหรือจะได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงล่างดีคนที่มีอาการแบบช่วงล่างแบบไม่เฟิร์มอะไรเงี้ยตีแล้วแบบตัวโยกหรือว่าตัวซุดอะไรพวกเนี้ยจะช่วยได้ก็ความแม่นลูกแม้ว่าไม่ได้ซ้อมความแม่นลูกยังมีอยู
1: ่
0: นะแม้ว่าไม่ได้ซ้อมเพราะความแม่นลูกเป็นเรื่องสำคัญนะตีไม่รู้ว่าเราตีตรงไม่ตรงอะไรก็แล้วแต่เนี้ยแต่ว่าให้ลูกมันไปข้างหน้าให้ได้ไกลที่สุดอ่ะมันจะดีกว่าที่แบบพอตัวซุดแล้วก็หลังลูกขุดดินอะไรเงี้ยมันไปอยู่หนึ่งแบบเสียดายอะไรเงี้ยเสียดายก็ช่วยหลายเรื่องช่วยเรื่องความมั่นคงช่วงล่างช่วยเรื่องระบบหายใจระบบความตื่นเต้นผมว่าไม่ค่อยมีอ่ะมีน้อยลงนะแต่ก็ไม่รู้สิไม่เคยพัดว่าแบบต้องเสียเงินล้านเลยก็ไม่เคยอันนั้นจะตื่นเต้นก็ได้อาจจะฮาร์ดเรทพุ่งขึ้นไปประมาณโซน5อะไรเงี้ยครับ
1: คุณน่าสอนบอกว่าสวัสดีครับแล้วก็ค่าสมัครงานไฮลอปประมาณ 5-6,000 ครับแล้วแต่ประเภท
0: หรออ
1: ันนี้ทำ SMS นะ
0: เออก็สูงอยู่นะสูงอยู
1: ่ไม่ได้เล่นแทบไม่ลบเลยทำไมรายการพอร์ตแลนด์ที่จีโน่

0: ได้แชมป์ถึงคะแนนบ่งนิดเดียวในขณะที่เนลี่คอน่า
1: ครับ
0: นั่น
1: ก็คะแนนสะสมของรายการเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะไม่ว่ามือหนึ่งของโลกจะไปแต่ว่ามือที่รองหลายคนก็ไม่ได้ไปอย่างพวกลิเดียโพพวกมือรองหลายคนไม่ได้ไปเลยอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้ตัวเขาเรียกว่าคือแต่ละรายการเนี่ยมันจะมีคะแนนมันจะมีคะแนนสะสมว่าที่หนึ่งได้กี่พอยต์อะไรเงี้ยแล้วก็จะพอยต์ตรงเนี้ยมารวมๆกันแล้วก็มาหารมันจะมีวิธีการคิดอยู่อะไรเงี้ยครับห้าเมเจอร์นี่สูงสุดที่หนึ่งได้ร้อยคะแนนที่100คะแนนแล้วนอกจากนั้นก็เป็นรายการพวกใหญ่ๆมากๆช่วงเช่นพวก CME หรือรายการที่จะเห็นแต่มือพวกมือดังๆไปเงี้ยก็จะอยู่แถวๆ60
0: คะแนนรายการแจกตังค์ท้ายปี
1: แล้วก็ส่วนรายการทั่วๆไปสแตนดาร์ดของที่ถือว่าเป็นรายการที่มือดีๆไม่ค่อยไม่มือดีส่วนใหญ่ไปอะไรเงี้ยก็อยู่แถวๆประมาณ50คะแนนถ้าเป็นรายการไม่ใหญ่มากเนี่ยก็จะต่ำกว่า50ละถ้าข้ามฝั่งมาทางฝั่งแบบไม่ใช่ LPGA ทัวร์เป็นพวก Lady Event ทัวร์เนี่ยอาจจะต่ำกว่า30นะรายการที่จีโน่ชนะเนี่ยมีคะแนนอยู่31 point นะ31 point ก็คะแนนไม่เยอะถือว่าคะแนนไม่เยอะคะแนนตรงนี้เนี่ยจริงตอนที่จีโน่ได้ที่2รายการCoker Queen City Championship อ่ะได้เยอะกว่านะเข้าที่2แต่ว่ามีคะแนน 37.2 หรือแม้กระทั่ง FM Championship อะไรเงี้ยก็ได้ 37.2
0: รายการมันใหญ่กว่า
1: ใช่ครับเท่าที่ผมดูข้อมูลถ้าไม่นับที่เนลลี่ไปเล่นกับเพื่อนรายการคู่นะถ้ารายการเดียวอ่ะส่วนใหญ่เนลลี่เลือกลงรายการที่คะแนนสูงๆอะไรเงี้ยครับสังเกตดูถ้าเนลลี่ลงรายการไหนคะแนนจะสูงแต่ว่าของจีโน่ผมว่าอาจจะเป็นด้วยการวางแผนบางเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับคะแนนสะสมโลกนะช่วงนี้มีคนวิเคราะห์การกลับมาเป็นมือหนึ่งของโลกแต่ผมว่าทีมแมนเขาไม่ได้สนตรงนั้นถ้าเขาสนตรงนั้นคงไม่ได้ลงรายการนี้รายการของพอร์ตแลนด์เพราะว่าคะแนนค่อนข้างน้อยนะถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยไม่ได้แชมป์คะแนนจะน้อยมากนะคือคนที่คงมือหนึ่งมือสองโลกเนี่ยอย่างน้อยเท่าที่ผมเคยคำนวณน่ะต้องติดประมาณท็อป5เกือบทุกรายการแล้วต้องมีรายการที่คะแนนเยอะด้วยผมว่าเขาอาจจะดูเรื่องความมั่นใจหรือว่าดูเรื่องเกี่ยวกับการไปหารายการที่สร้างความมั่นใจให้เขาอะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆรายการวิ่งอะไรเงี้ยครับคือถ้าเป็นรายการเมเจอร์ถ้าเราไปซัดกับพวกมือดีๆนะโหเราเหนื่อยสู้ไม่ไหวบางทีแรงเราแบบไม่ติดถ้วยด้วยก็จะมีนักวิ่งที่อาจจะยังช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าฟอร์มยังไม่ค่อยท็อปเท่าไหร่เงี้ยครับเขาก็จะไปเลือกลงรายการที่เหมือนกับเขาเข้าที่หนึ่งได้ไม่ยากอะไรเงี้ยครับผมว่าทีมงานเขาดูเรื่องอาจจะเรื่องเงินรางวัลเรื่องกับเกี่ยวกับเหมือนกับสนามนี้เข้าทางนี้ครับเหมือนกับไปรับมีดนิดนึงก่อนที่จะไปเจอรายการใหญ่ที่เขากำลังเล็งๆอยู่ CME Group อะไรเงี้ยครับ
0: คร
1: ับ ผมว่าเป็นรายการรับมีดมากกว่ารับมีดกับไม้คมเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับก็ถึงได้เรียกลงรายการนี้ที่พอร์ตแลนด์คลาสสิกก็สรุปคือคะแนนไม่ได้เยอะมากครับ
0: ครับ
1: อืม
0: เป็นเรื่องของตัวคะแนนที่ทีมงานจัดการแข่งขันเขากำหนดในแต่ละแมตช์นะครับที่ขึ้นตรงกับWorld Golf Rankingของฝั่งผู้หญิงนะครับ
1: ครับ
0: ตรงนั้นไป
1: จริงๆมันมีอีกเรื่องเลยนะ
0: เรื่องคะแนนแต้มลบต่อปีทุกเยียร์โรเทชันน่ะหรอ
1: ไม่ใช่มีเรื่องนี้ด้วยผมว่ามีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวด้วยเรื่องไอ้ที่ Eon List and Reward อ
0: ่ะอ๋อไอ้แต้มหลุมที่เขามันเอาตังค
1: ์ใช่เพราะว่าสนามเนี่ยทำแต้มง่ายทำแต้มง่ายแล้วเขาไอ้รายการไอ้แต้มตรงเนี้ยเขาไม่ได้สนใจรายการเล็กรายการใหญ่นี่ผมว่าตรงนี้มีผลนะเพราะตอนนี้บี้มาอยู่ที่2แล้วครับ
0: อีออนก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้นักกอล์ฟสามารถโยนทิ้งทัวร์นาเมนต์หนึ่งได้เรื่องเงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเหมือนกัน
1: ผมว่าอันเนี้ยก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะเห็นคือมันทำเบอร์ดี้หรือทำอีเกิลได้ง่ายที่สนามเนี้ยก็เลยแบบพอลงปั๊บเนี้ยอันดับนี่พุ่งเลยอ่ะนะพุ่งมาตอนนี้มาอยู่ที่สองแล้ว
0: ตอนนั้นใครนะครับที่ทิ้งเลยไม่ลงเล่นเลย
1: เป็นทุกคนก็ทิ้งแหละ
0: ไม่ใครแล้วตอนนั้นจะไม่ได้ที่

0: จริงๆถ้ามี
1: แต่ว่าไม่เล่นแมตช์สุดท้ายไม่เล่น
0: แหละไม่ที่มีคะแนนนำทุกคนผมว่าทุกคนก็ทิ้งแหละเพราะว่าเงินโอ้โหเงิน1ล้านรออยู่ข้างหน้าครับ
1: ครับ
0: อ่ะต่อ
1: พี่คนเดิมบอกว่าตอนนี้โปวินกับโปเจยังสอนอยู่ไหมครับเงียบหายไปเลยคิดถึงพี่วินกับพี่เจตอนนี้มีบริษัททำนักกอล์ฟจัดแข่งของอเมเจอร์เด็กเยาวชนส่งไปหาทุนต่างประเทศครับนะฮะแล้วก็ถ้ามีแข่งขันมีอะไรเดี๋ยวพี่เจก็จะฝากผมมาแจ้งเองนะครับถ้าคิดถึงกันส่วนพี่วินพี่เจแซวว่าพี่วินเขาทำไปแล้ว
0: เอาเหรอ
1: ใช่วันปีใหม่วันคริสต์มาสวันเบิร์ดเดย์ทักไปยังไม่ตอบเลย
0: เอาเหรออ๋อ
1: พี่วินเขาคงเขาทำไปแล้วครับถามว่ายังสอนอยู่ไหมทั้งคู่ไม่ค่อยได้สอนแล้วครับไม่ได้สอนไม่ได้เล่นด้วยซ้ำครับช่วงนี้เห็นทั้งคนบอกนะทั้งพี่เจบอกนะส่วนพี่วินไม่ได้คุยนะแต่พี่เจบอกว่าพี่วินเขาทำไปแล้วพูดผมงี้เลยพูดใส่อารมณ์เลยมันเขาทำไปแล้วอยู่ยุ่ง
0: เป็นงี้ด้วย
1: สองคู่นี้เขาเป็นอาจารย์ผมตั้งแต่ผมเด็กๆเลยนะทั้งอาจารย์ทั้งเรื่องกอล์ฟแล้วก็เรื่องทำรายการใน YouTube อะไรของผมด้วย
0: ครับ
1: ปรึกษาแกตลอดนะครับพี่ละป้าถามว่าสนามไหนครับที่เข้าทางทั้งสองท่านที่ทำคะแนนดีที่สุดแต่เล่นกอล์ฟมาครับ
0: ก็สนามที่เล่นบ่อยๆสนามที่เล่นบ่อยๆแหละ
1: ผม
0: ก็จะเป็นพวกที่เล่นดีๆส่วนใหญ่ไปแล้วเล่นดีก็จะมีพวกยูนิแลนี่เล่นดีแน่นอนอย่างสมัยก่อนถ้าเป็นเกียรติชื่ออะไรนะกฤษดาตอนนี้เป็นโพเมโลเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วมาต่อมาเล่นดีคือเสด็จโซนได้ทั้งหมดถมไปผมเล่นดีหมดแล้วก็อีกอันหนึ่งไดนาสตี้อะไรเงี้ย
1: ไดนาสตี้
0: ใช่ครับ
1: บังเลน
0: ใช่ครับเพราะเรารู้เหมือนเรารู้เหลี่ยมอ่ะรู้เหลี่ยมว่าหลุมเนี้ยโอ้โหสู้ไปไม่เคยชนะเลยวางดีกว่าสู้แล้วแบบแพ้ทุกทีอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ไงว่าเออนี้สู้ไปไม่ได้เราวางหลุมไหนต้องระวังหลุมไหนทำคะแนนเราจะรู้หมดอ่ะของแล้วก็อีกอันหนึ่งเกียรติธานีป่ะตอนนี้ชื่อว่าอะไรนะเกียรติธานีตรงบางนาตรงแถวกม.3กว่าชื่ออะไรอ่ะตอนนี้เป็นลิงคอร์สแล้วอ่ะ
1: เบลลิเชีย
0: เออใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ตั้งแต่เขารีโนเวทยังไม่เคยไปเลยสนามนั้นโปรเจกต์โซเนตผมก็เล่นดีมีอะไรกันนี่แหละส่วนใหญ่เล่นแต่ว่าสนามที่ผมไปแล้วเล่นไม่ค่อยดีก็จะเป็นพวกอมตะอะไรเงี้ย
1: โอ้สนามที่ลมหนุ่ม
0: อมตะอมตะอย่างนี้ไม่เคยเล่นได้ดีเลยเอาพายด้วยเอาพายก็โหดเหมือนกัน
1: พายเชียงใหม่หรือว่าเอาพาย
0: เอาพายกรุงเทพนี่แหละ
1: กรุงเทพโอเคครับ
0: มันมีหลุมที่แบบพร้อมที่จะเสียคะแนนได้ตลอดแล้วก็เนื่องจาก
1: กรีนเสียทุกหลุมอยู่แล้ว
0: เนื่องจากกรีนนี่มันทะเลโหดมากเลยคือถ้าออนไม่ใกล้อ่ะมันโอ้โหมันเหนื่อยอ่ะเวลาพัดอ่ะ
1: ครับ
0: สนามไหนก็ได้ที่กรีนมันไม่โหดรุนแรงมากเลยนะ
1: ครับผม
0: จริงๆสยามคันที่ขับโอคอสก็กรีนก็โหดนะแต่ว่าผมว่าช็อตทีออฟอ่ะมันง่าย
1: คร
0: ับ แล้วก็ต้องซ้อมลูกสั้นไปดีๆแล้วก็ตีให้มันแบบเข้าไปใกล้ๆให้ได้อะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องพัดไกลมากอะไรเงี้ยครับ
1: ครับสนามข้อทั้งผมคือสนามที่ผมเล่นแล้วสนุกครับสนุกในที่นี้ผมไม่ได้วอรี่เรื่องสภาพสนามผมวอรี่เรื่องคนในกวนมากกว่าถ้าคนในกวนแบบคือมันเป็นเรื่องไม่ดีนะคือเจอคนในกวนที่ค่อนข้างจะไม่เป็นมิตรแล้วค่อนข้างจะระเบิดอารมณ์ใส่เราอย่างเงี้ยผมจะเริ่มไม่สนุกแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะแต่ถ้าที่เล่นดีๆคือผมเล่นเนี่ยใครก็ได้ครับสนุกไม่มีปัญหาขออย่างเดียวว่าผมเป็นคนไม่ดื่
0: ม
1: ผมเป็นคนไม่สูบพี่จะสูบพี่จะอะไรเรื่องของพี่อย่าบังคับผมโดยการที่ว่าเฮ้ยเล่นต้องดื่มต้องอะไรเงี้ยผมจะไม่ชอบแล้วผมจะทิ้งเลยถ้าผมไม่เกรงใจผู้ใหญ่ที่พาไปด้วยเหมือนรอบนู้นผมก็จะจ่ายตังค์แคดดี้ค่าตื่นแคดดี้แล้วผมกลับบ้านเลยผมไม่ชอบอะไรแบบนี้แต่นอกนั้นผมก็เล่นโอเคครับแต่ถามว่าดีที่สุดสนามไหนสกอร์ดีที่สุดก็ไม่ค่อยมีหรอกเพราะเราเล่นเอาสนุกไม่ได้เล่นไปบีบสกอร์อะไรกันขนาดนั้นครับแต่ก็คือเล่นดีทุกที่แหละครับถ้าไม่เจอคนที่มาวุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวของเรามากๆนะครับแล้วชอบสนามแนวไหนมากที่สุดครับไม่เกี่ยวกับสกอร
0: ์สนามที่ผมชอบนะก็คือเวลาขึ้นไปที่แท่นทีออฟแล้วอ่ะเราไม่ได้หลับหูหลับตาชักไดเวอร์อย่างเดียวเนี่ยมันต้องคิดว่าเอ๊ะเราจะตีไปทางไหน แล้วก็จะสุดเด็ดจะเป็นสนามที่มีด็อกเลกผมไม่ชอบสนามที่แบบเฟเวตรงๆอะไรเงี้ยมีด็อกเลกหน่อยนึง
1: ชอบสนาม
0: ต้นไม
1: ้ชอบสนามขดไม่ชอบสนามตรง
0: มีต้นไม้ให้ข้ามแล้วก็มีอุปสรรคดักตำแหน่งไดเวอร์เราอะไรเงี้ยทำให้เราต้องคิดว่าเอ๊จะเสี่ยงหรือว่าจะวางดีอะไรเงี้ยครับ
1: เอาพายก็โอเคไม่ใช่เหรอพี
0: ่เอาพายก็โอเคเอาพายก็ชอบจริงๆชอบที่ชอบนะที่ผมรู้สึกไปแล้วตื่นเต้นก็จะมีเอาพายก็ตื่นเต้นไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีสยามคันที่ขับผมว่าก็ชอบนะคือขึ้นไปยืนบนแท่นที่ยอกแล้วมันรู้สึกว่าเราต้องคิดนิดนึงก่อนที่จะทีออฟอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายถ้าเล่นบ่อยๆอ่ะมันต้องคิด
1: ม
0: ันต้องคิดเพราะเราเจอมาทุกรูปแบบอะไรเงี้ยอย่างยูนิแลนด์ช่วงนี้ไม่ต้องคิดเลยไปถึงก็รู้เลยว่าหลุมเนี้ยจะหยิบอะไรแทบจะไม่เปลี่ยนเลยอ่ะหยิบไม้เดินตลอดอะไรเงี้ยครับประมาณนั้น
1: ของผมชอบเล่นทุกสนามครับขอให้ได้เล่นแล้วกันแล้วก็แต่ไม่ชอบคือไม่ค่อยชอบสนามข้าราชการนิดนึงตอนนี้สนามข้าราชการก็อย่างที่บอกผมไม่ค่อยชอบคนที่แบบว่ามาวุ่นวายกับเราโดยที่มันไม่มีสาเหตุเคยเจออยู่เหมือนกันประเภทตีมาแล้วมาทางเราโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจเราก็เข้าใจแต่ว่าเขาก็ไม่ขอโทษเราแต่ถึงเวลาเราทำไปบ้างเราต้องวิ่งไปขอโทษก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ค่อยชอบแนวนั้นแต่นอกนั้นผมไม่มีปัญหาเล่นในทุกสนามสนามกอล์ฟผมมาเหอะเล่นในทุกแบบไม่ซีเรียสนะฮะขอให้ได้เล่นขอให้มีความสุขแค่ได้จับไม้ตีโดนลูกก็มีความสุขแล้วนะครับผมดูทาง SMS แป๊บหนึ่งไม่มีนะฮะทาง YouTube ก็ไม่มีละรอ ก่อนยังไม่มีเข้ามานะครับผม
0: ก็ตอบคำถามกันครบถ้วน
1: ฮะ
0: นะครับ
1: ก็เดี๋ยวยังไงก็พรุ่งนี้ก็คงเริ่มแข่งกันคืนพรุ่งนี
0: ้
1: ในหลายๆรายการนะครับ ถ้าเป็นฝั่งเกาหลีกับญี่ปุ่นก็น่าจะเริ่มกันพรุ่งนี้เช้าแล้วนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ได้ข่าวตอนนั้นพี่ซิงบอกว่าจะเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนไปยังพี่
0: ได้แล้วไงได้หลบสิบแล้วไงที่บอกไปที่เราไปก็คือได้หลบสิบเรียบร้อยแล้วอ๋อ
1: ได้หลบสิบมาแล้ว
0: ใช่ได้หลบสิบก็โอเคเลยระยะแคร์ลงแครี่กลับมาคืออย่างนี้นะมันมีหลายคนเข้าใจผิดเรื่องระยะตัวเองนะคือผมตีหลบ9หลบ10อะสุดท้ายเวลาวิ่งไปจบบนไฟเวย์มันจบใกล้ๆกันไม่ได้ต่างกันมากนะไม้หนึ่งตีร้อนประมาณสัก12 13อะไรเงี้ยแต่สปิน 1,500 อะไรเงี้ยก็วิ่งกระจายเลย
1: อ
0: ีกอันนึงก็อาจจะวิ่งน้อยหน่อยนึงร้อนประมาณ15 16อะไรเงี้ยครับก็แคลี่ไกลกว่าสุดท้ายมันจะไปจบใกล้ๆกันแต่ว่าปัญหาคือว่าหลุมที่ผมมีโอกาสทำคะแนนในที่ยูนิแลอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นหลุมที่ผมจำเป็นต้องแครี่ข้ามทรายนะแล้วไอ้หลบเก้าผมแครี่ผมตกทรายมาหลายรอบแล้วผมเสียดายก็คือแทนที่จะได้ลุยไป2ออนเนี่ยต้องตีวางก่อนตีวางก่อนทีนึงอะไรเงี้ยตอนนี้แครี่ข้ามทุกอย่างแล้วข้ามแม้กระทั่งต้นไม้ที่อยู่ดีวันดีคือดีสูงขึ้นมาโหเมื่อก่อนต้องตีหลบอะต้องตีโลเฟดอะหรือให้เฟดอะตอนนี้ไม่จำเป็นละตีข้ามไปเลย
1: ครับ
0: ตีข้ามไปเลยก็แต่ว่าสุดท้ายถ้าไม่มีอุปสรรคไม่มีแฟร์เวย์ไม่มีต้นไม้ดักมันจะแล้วก็แฟร์เวย์ไม่ได้นุ่มมากมันจะไปจบใกล้ๆกัน
1: โอเค
0: ตอนนี้คือพอได้ระยะแครี่ง่ายขึ้นอะมันก็ไม่กดดันมากเท่าเมื่อก่อนคือข้ามทรายแน่ๆต้นไม้ข้ามแน่ๆอะไรเงี้ยครับระยะยังไงก็มาเพราะมันแครี่ล้นๆอะไรเงี้ยครับครับ
1: เมื่อกี้บอกไม่มีแฟร์เวย์ผมงงเลยก็น่าก็ไปลองเลือกกันดูนะครับบางทีหลบต่างกันนิดหน่อยอาจจะเปลี่ยนโลกไปเลยก็ได
0: ้
1: นะครับผมก็แล้วแต่ชอบแล้วก็เรื่องของอาร์ติซิ่งได้มาหลบสินที่ตัวธรรมดาใช่ไหมหรือว่าตัวโลสปิน
0: ธรรมดาถ้ามันสปินเราต่ำอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องใช้โลสปินเราหลบ9เราต่ำอยู่แล้วสปินเหลือ
1: เพิ่มหลบ
0: พูดไปแล้วบางคนอาจจะดิฉาสปินเหลือ
1: สปินเหลือเท่าไหร่พี
0: ่ก็ตอนร้อน12 13มัน 1,500 เอง
1: โอ้โห
0: 1,500 ผมเพิ่มหลบมาผมก็ไม่ได้เดือดร้อนเลยเพราะถ้าคนตีร้อน12 13แล้วสปินไปถึงใกล้ๆ 2,000 กว่าเขาก็จะมีปัญหาเพิ่มหลบเหมือนกันทำให้สปินมันเยอะไปวิ่งน้อยอะไรเงี้ย ของผมสปินไม่ได้ปัญหาไม่ค่อยเกิน1,500นะไม่ค่อย

0: าจจะเป็นก้านที่มันเป็นก้านแข็งก้านแข็งมันก็เลยลดสปินได้ค่อนข้างเยอะเยอะมากๆอะไรเงี้ยเออลดได้เยอะจริงเพราะว่าวันนั้นลองให้เพื่อนตีเพื่อนตีไม้ตัวหนึ่งสปินประมาณ 3,000 มั้งมาตีไม้เราเหลือ 2,500 เอง
1: ครับประมาณนั้นนะประมาณนั้นลองดูเรื่องก้านด้วยลองดูอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวขอดูใน YouTube อีกนิดนึงซิว่ามีอะไรเหลือไหม
0: หมดแล้ววันนี้ YouTube เข้ามากันค่อนข้างเยอะนะ
1: ครับผมโอเค
0: ก็ติดตามเชียร์ก๊อฟต่อปีนี้เชียร์สนุกเพราะว่าสาวไทยแข็งแกร่งขึ้นมาหลายคนนะ
1: แล้วก็เออใช่ฟ้าบอกว่าให้พูดถึงหน่อยสำหรับการแข่งขันเดือนตุลานะครับน่าจะเป็นวันที่29ตุลา
0: ครับ
1: นะครับผมยังไงก็ตอนนี้กำลังดับอยู่ว่าใครจะเป็นหัวหน้าทีม
0: เอ้าเหรอ
1: จะเข้ามาชนกับป๋าใครจะชนกับป๋าได
0: ้อืม
1: เพราะปีที่แล้วทีมสีน้ำเงินของผมชนะนี่เพราะมีพี่แท่งไม่รู้ปีนี้จะยังไงนะฮะยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วก็อย่างที่บอกครับสมัครเข้ามาได้เลยเลือกได้เลยว่าจะอยู่ทีมไหนกับทีมไหนนะครับเมื่อเราประกาศนะ
0: ครับ
1: ให้สมัครเข้ามาได้นะครับเลือกได้เลยว่าจะอยู่แดงหรืออยู่น้ำเงินนะครับผมแล้วก็มีประเภททีมด้วยนะครับก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าอยากมาเป็นกรุ๊ปเป็นทีมเข
0: ้
1: ามาได้เลยนะครับมีอยากเป็นสปอนเซอร์การแข่งขันมีป้ายมีอะไรก็เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะโอเควันนี้ก็หมดแล้วขอบคุณทุกข้อความทุก SMS เลยนะครับผมแล้วก็ทุกข้อความจาก YouTube ด้วยนะฮะวันนี้ผมกับพี่ซิ่งขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่รอบหน้ารอบนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ครูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
5: 99 Music Room